0: รับแสงแดดซ
1: ึ่
0: งผมยังงงๆตอนที่ไปยังไงนั่นมันทำไมขนาดนี้วะขาดขนาดนี้เลยเนี่ยก
1: ็
0: จริงเลยนะทั้งวันขมุกขมัวตลอดนะครับไม่ได้มีแสงไบร์ที่เราอยู่เมืองเราเมืองไทยเราเนี่ยมันโหทุกวันนะครับตื่นเช้ามาก็เห็นแหละแสงแดดเริ่มมาแต่เช้าสดใสสดชื่นแต่บางประเทศน่าสงสารจริงๆนะครับผมถึงบอกว่าอยู่ประเทศไหนก็ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับมาถึงเมืองไทยถือว่ากลับคืนสู่แดนของเราเลยสวรรค์แท้ๆเมืองนี้ถึงแม้จะร้อนสักนิดนึงแต่ว่าก็อะไรอย่างครบพืชพันธุ์ธัญอาหารอุดมสมบูรณ์สัตว์ต่างๆครบเพื่อนเพื่อนเราได้ตลอดทุกอย่างทั้งหมาทั้งแมวดูสิครับต่างชาติก็คิดว่าเราไปเมืองนอกคิดว่าเท่โหยไปถือว่าเก่งเว้ยไปเมืองนอกอะไรเงี้ยพูดเขาเมืองนอกแต่เขากลับมาไปอยู่จริงขึ้นมาโอ้โหไทยแลนด์เมืองไทยเลยครับดีที่สุดแล้วสนุกฟัง
1: ใช่ผลไม้ก็มีให้กินตลอดทั้งฤดูกาลสตรีทฟู้ดก็เปิดเกือบ24ชั่วโมง
0: ครบทุกอย่างครับ
1: ทุกอย่างนะ
0: ขณะมีเพลงเพลงหนึ่งเลยนะครับนี่นึกถึงเดี๋ยวนี้เลยนะครับเขาก็ร้องถึงว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทยเป็นยังไงเขาบอกว่าบุญนำพากลับมาถึงถิ่นสุดกายลงจูบดินไม่ทวินอายใครเขาบรรยายขนาดว่าเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยมันมีบุญนำพาให้กลับไปที่ถิ่นของเราก้มลงจูบดินเลยเป็นใจจริงว่าไม่สะอายใครนั้นแหละเพราะมันแตกต่างกันชัดเจนแค่แตะถึงแผ่นดินไทยก็รู้แล้วว่ามันแตกต่างกันจากที่เขาไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
1: นะคะมีหน้าล่ะใครๆก็อยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนอยากกลับประเทศไทยนะอาจารย
0: ์ครับใช่คือถ้ามันแตกต่างที่อื่นชัดเจนผมก็ยอมรับว่ามันแตกต่างมากตอนไปอยู่ที่นู่นผมก็ก่อนเงาๆชอบคนชอบคนอย่างไรไม่รู้ว่ามันเราเติบโตมาในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นชาวบ้านอยู่กับพื้นดินอยู่กับการทำชีวิตต่างๆปกติพอไปเรียนที่ต่างประเทศมันอีกแบบนึงนะครับท่านฟังแตกต่างแล้วแตกต่างในเชิงที่เราไม่ชอบอ่ะเพราะเราคิดว่าแบบนี้ละดีที่สุดมีแสงแดดแสงอาทิตย์มีอากาศสดชื่นแจ่มใสครบทุกอย่างต้นไม้ด่างเยอะแยะมีพืชพันธุ์มีลูกผลไม้ต่างเยอะรวมทั้งสัตว์เลี้ยงก็เล่นกับเราได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องระวังนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดกันต่อในเรื่องของฟรีจากแสงแดดนะคะแล้วก็พูดถึงคำถามสุขภาพอื่นๆด้วยขอพักก่อนค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้7นาฬิกา8นาทีค่ะถามมาตอบได้นะคะขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟัง ก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะใส่ใจกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังมีโอกาสเปิดอ่านข่าวหลายๆข่าวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติที่น่าตกใจคนวัยทำงานใจพังคุณผู้ฟังไม่ไหวบอกไหวแม้จะมีปัญหาสุขภาพจิตบางครั้งเข้าใจนะในมุมเรื่องของการทำงานของคนบางคนบางทีเพื่อนมานั่งคุยว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แต่บางทีมันเลือกไม่ได้จริงๆเราก็ต้องทำงานนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นหลายๆเรื่องเข้ามาโดยเฉพาะของฟรีที่อาจารย์พูดถึงคือแสงแดดอาจารย์คะกลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับใบที่สองนะครับพอดีแล้วผมอยากจะได้พูดคุยและส่งข้อมูลบางอย่างไปให้หลานๆที่ฟังรายการเพิ่มขึ้นมามากมายช่วงนี้นะครับน้องๆหลานๆที่ไปทำงาน25 35 40 40กว่าเป็นวัยทำงานซึ่งฟังรายการที่ดูทานเพิ่มขึ้นจากตัวเลขชัดเจนที่ลุงขอได้รับจาก YouTube นะครับเขาจะบอกว่าจะบอกหลานๆว่าอย่ามองแสงแดดเป็นศัตรูมากนักนะครับให้มองเป็นตัวกลางๆดีกว่าว่าแสงแดดจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากมายเนื่องจากหลานๆที่เจอทำงานไปทำงานในปัจจุบันเนี้ยเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่เติบโตมาในประเทศไทยเจอแสงแดดขนาดนี้มาตลอดธรรมชาติของคุณพ่อคุณแม่ก็จะปรับตัวเข้ากับแสงแดดเหล่านี้ได้เต็มที่สบายๆคนรุ่นอายุ60 50 60ปีปรับตัวเต็มที่แต่ตอนนู้นตอนที่มีการแต่งงานระหว่างคุณพ่อคุณแม่ของคุณของหลานน่ะมันมีการผสมกันระหว่างไข่สเปิร์มของพ่อแม่ก็ได้ถ่ายทอดเอาความคุ้นชินกับบรรยากาศอากาศแบบนี้แสงแดดแบบนี้ในเมืองไทยที่พ่อแม่ปรับตัวตามลักษณะของกรรมพันธุ์และถ่ายทอดมาให้หลานพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งตัวหลานเองที่เป็นเด็กของไทยเป็นเด็กหญิงเด็กชายไทยเป็นเด็กเป็นเรื่องเด็กผู้หญิงซึ่งแคร์เรื่องผิวพรรณมากมายโดยรับข้อมูลจากต่างประเทศหลายประเทศที่เกี่ยวข้องรอบๆเรานะครับและไม่รอบเราด้วยก็ได
1: ้
0: นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยแต่พวกเรียนหมอจะรู้ดีว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะเด็กไทยการปรับตัวทั้งผิวหนังเด็กไทยเด็กหญิงเด็กชายไทยที่เติบโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาปรับตัวเรียบร้อยนะครับจะรับบรรยากาศแบบเมืองไทยจริงๆรับอาหารไทยจริงๆเพราะมันเติบโตจากพ่อหลานโตจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดส่งรหัสต่างของ DNA มาให้หลานเนี่ยเต็มที่ในตัวหลานเองนะครับเท่ากับเป็นตัวภาพกระจกมองกระจกเงาที่มองพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งนะครับคือตัวหลานเองหลานเองปรับตัวได้ดีแล้วนะครับน้องๆหลานที่ทำอยู่ในวัยทำงานเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องแสงแดดมากหรอกครับจะรับข้อมูลจากต่างชาติมากเกินไปเพราะประเทศเขามันไม่มีที่อ่ะเขาก็กลัวไงเรื่องต่อก็ใจพูด
1: เข้าใจเข้าใจอาจารย
0: ์แต่ว่าของไทยไม่ใช่แล้วเด็กชายหญิงที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยครับผิวหนังมันไม่ได้เสียหายขนาดถ้าเจอแสงแดดแบบที่ตำราเขาพูดกันหรือคลิปต่างๆพูดกันนั่นโอ้ยต้องทายากระแดดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่จริงตามนี้เลยครับตอนเราพบว่าปรับตัวของหญิงไทยกับเด็กชายไทยที่เติบโตวัยรุ่นมันทำได้เต็มแบบสมบูรณ์แบบเพราะอยู่กับแดดมาตลอดรับถ่ายทอดมาจากเป็นขั้นตอนเป็นระดับจากปู่ย่าตายายจากคุณพ่อคุณแม่จะถ่ายไปถึงพวกเราไม่ได้เกิดมาแบบฟรีๆเกิดจากการถ่ายทอดกรรมพันธุ์จากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยไทยๆทั้งนั้นนะครับเราในชีวิตทุกวันอยู่กับแสงแดดแบบไทยๆนี่แหละถ้าเขาไม่ปรับตัวเขาก็อยู่ไม่รอดพ่อแม่เราก็ปรับตัวตามปู่ย่าตายายและพ่อแม่เราก็ถ่ายทอดให้เราก็ปรับตัวตามพ่อแม่เราอยู่แล้วงั้นหลานรับแสงแดดได้ระดับหนึ่งที่เหมาะสมนะครับไม่ได้เสียให้รับเยอะนะท่านทั้งเอาแค่กลางๆพอดีนะครับแล้วเราอย่าไปตั้งใจกลัวแสงแดดมากเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับคนไทยปู่ย่าตายายเราบรรพบุรุษเราเลือกสรรเส้นแดดที่ผ่านเมืองไทยเนี่ยครับขนาดนี้นะครับเลือกพื้นที่ตรงนี้เลยเราจะได้อยู่แบบไม่โดนมรสุมพัดพาพายุมากมาเกินไปอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะมีพื้นที่ครึ่งประเทศอีกครึ่งประเทศล้อมด้วยทะเล
1: ค่ะ
0: เขาบอก1,500 ไมล์ทะเลนะครับ ครับซึ่งมากกว่ากิโลนะครับ1พันรอบรอบทั้งด้านอ่าวไทยด้านอันดามันทะเลทั้งนั้นเลยนะครับท่านฟังจังหวัดตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะครับถึงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีนะเนี่ยล้อมด้วยทะเลทั้งนั้นเลยเป็นด้ามขวานของเมืองไทยนั้นเมืองไทยจึงมีครบทุกอย่างครับท่านฟังตั้งแต่เป็นพื้นที่ดินพื้นดินภาคเหนือไงนะครับมีอากาศเย็นๆบ้างนิดหน่อยก็พอจังหวัดอีสานทางตอนเหนือภาคกลางนะครับอ่างทองอยุธยาต่างกทมรวมทั้งพลงต่ำวันนี้ก็จะเป็นทะเลล้อมรอบประเทศไหนจะมีขนาดนี้ก็กราบขอบพระคุณบรรพบุรุษไทยเลยทีเดียวที่เลือกที่นี่ให้เรานะครับให้ร่างกายเราจะรับกับธรรมชาติเหล่านี้ที่หลวงบอกว่าเป็นของฟรีผมมันรวมกลุ่มเรียกเป็นของฟรีอากาศที่ดีๆแบบไทยนี่ครับแสงแดดที่พอดีแบบไทยที่เหมาะสมรวมทั้งจะพูดถึงเมื่อไม่มีแสงแดดด้วยครับเมื่อแสงแดดมากลางวันมาแล้วพวกนี้พูดต่อว่าถ้าไม่มีแสงแดดมาช่วงกลางคืนมันจะเป็นยังไงในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะไรที่เหมาะสมอย่างไรนะครับท่านฟังจะเห็นว่าวันสัปดาห์นี้ผมรวมเรื่องที่มันเป็นเรื่องของที่เราต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจกรรมพันธุ์ของเราเองเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราเองทั้งแสงแดดทั้งอาหารไทยทั้งอะไรต่างเนี่ยมองภาพรวมเหมือนกับที่เขาบอกว่าจะมองช้างมันจะจับที่งวงอย่างเดียวนะครับก็มองช้างทั้งตัวช้างหรือการเมืองกำลังชี้ประเด็นนี้ก็อยู่ตอนนี้เรื่องไอ้หัวอะไรพวกนี้นะครับครับจริงครับจะมองช้างต้องมองช้างทั้งตัวเพราะคุณค่าของช้างมีทั้งตัวฉะนั้นนะครับตัวเราเองก็เหมือนกันครับมองแผ่นดินไทยมองให้ทั่วนะท่านผู้ฟังทั้งพื้นดินในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวทางด้านของฝั่งทะเลด้ามขวานมีฝั่งทะเลรอบๆ 1,500 ไมล์ทะเลขอเน้นไมล์ทะเลนะครับยาวขนาดนี้ประเทศไหนจะมีอ้อมล้อมรอบๆแต่ขนาดนี้นะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาหาอาจารย์พูดถึงเราพูดถึงแต่ประโยชน์ของแสงแดดที่เป็นของฟรีใครๆก็ชอบแต่โทษของมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับแต่โทษเราป้องกันได้ทั้งหมดเลยนี่กล่าวเลยครับมนุษย์ฉลาดไปสร้างห้องแลบแล้วก็สร้างยากันแดดขึ้นมากันแสงแดดเรื่องผิวหนังที่จะเสียหายมันกันได้จริงๆอันนี้ยอมรับมันมีผลเอฟเฟกติฟเนี่ยสูงมากๆเลยเพราะว่ายากันแดดที่มนุษย์คิดคนมันนี่ครับมันเด้งแสงแดดกระเด้งออกไปแบบถ้าจะเกิดทั้ง 100% มันมีคุณสมบัติที่ดีมากๆที่เกิดสิ่งที่ผมต้องยอมรับสติปัญญาของปุญญาตยาที่คิดค้นสารต่างๆที่รวมแล้วกลายเป็นสารกันแดดที่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าครีมกันแดดนะมันมีผลดีแต่มันดีบางทีมันดีมากเกินไปครับทุกท่านเพราะเราก็กลัวด้วยไปฟังฝรั่งพูดฟังชาวต่างชาติที่ประเทศที่หล่อๆสวยๆพูดเราก็เลยไม่ใช้ไม่รอให้แดดเจอเลยใช้มากเกินไปไม่ใช่จุดมัชชิมาปานกลางแต่ลุงหมออาจจะเชียร์ให้หลานๆเนี่ยได้เจอแดดบ้างนะเพราะร่างกายของหลานๆเนี่ยจะดีแล้วก็จิตใจจะสมบูรณ์แบบอารมณ์ต่างสารหลั่งจากสมองเซโรโทนินก็จะออกมาดีมากแล้วเราจะเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาแบบเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักครับสมบูรณ์แบบมากๆเลยทั้งอารมณ์ทั้งร่างกายผิวหนังก็จะทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้นด้วยนะครับมันไม่เสียหายอะไรที่เขากลัวหรอกครับเพราะเราเกิดมาเป็นลูกไทยหลานไทยกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายไทยอ่ะมันส่งมาให้เราอยู่ในสังคมนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้ได้สบายจะไปฟังเมืองที่ไม่มีแดดเยอะพูดเพราะก็จะพูดอีกแบบนึงเลยนะกรรมพันธุ์ก็แบบอีกแบบนึงมันมีแดดเลยอ่ะแต่มาอยู่แล้วจะรู้ว่าตอนที่มีแดดมันโหเฮกันน่าดูเลยอ่ะออกเป็นรับแสงแดดกันน่าดูนะครับแต่เราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยในเมืองไทยเราอยู่แบบสบายๆเอาแดดโดนแดดพอดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราลบติดลบจนกระทั่งแทบจะไม่อยากโดนแดดกันเลยอ่ะมันก็เกิดไปนิดนึงอันนี้ก็มากกว่าจุดพอดีนะครับ
1: นะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเด็กประถมกับเด็กมัธยมอาจารย์ยังเป็นเด็กอะนะคะถามว่าแสงแดดมีความสำคัญกับพวกเขาเยอะไหม
0: ครบทุกอย่างในการเติบโตของเด็กนะครับก่อนเข้าสู่วัยรุ่นถ้าจบจริงๆเมื่อตอน25ปีร่างกายเด็กเติบโตเซลล์ทุกเซลล์แม้กระทั่งกระดูกกระเดี่ยวกระตามแต่เนี่ยมันขึ้นโตอยู่กับแสงแดดมากครับแสงแดดเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงและปรับทุกอย่างให้เป ็นสมบูรณ์นะครับร่างกายเราถึงแข็งแรงมากๆเมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยครับก็แค่ผิวหนังเอาแค่ตามองก็ได้นะท่านฟังผิวหนังคนไทยเนี่ยมันละเอียดเนียนมากแต่เด็กผู้หญิงเนียนมากเพราะมีฮอร์โมนเพศหญิงช่วยคุณเคยไปเจอเด็กฝรั่งไหมเนี่ยผมไปอยู่ที่นั่นมาหลายปีแล้วไปเรียนหมอเพิ่มนะผิวหนังเขามันหยาบมากเลยนะท่านฟัง
1: หยาบแล้วกล้าด้วยนะอาจารย
0: ์แล้วก็ไม่เนียนเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้เลยอ่ะคนไทยผมเติบโตมาที่เมืองไทยมีเพื่อนผู้หญิงหลายคนที่เติบโตมาเนี่ยน้องสาวมีน้องสาวสองคนก็เห็นมันผิวพรรณอีกแบบนึงนี่หว่าทำไมถึงนู่นอ้าวก็คนในวัยเดียวกันเนี่ย17-18ปีอีกแบบนึงเลยอ่ะไม่อยากมองเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นตัวก็แรงมากอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่ใช่คนไทยครับท่านผู้ฟังคนไทยก็คือคนไทยนี่แหละครับหลานต้องมองภูมิใจในตัวเองที่ได้รับความพันธุ์แบบดีๆแบบเนี้ยตอนอยู่เมืองไทยได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยงั้นการใช้ครีมกันแดดเอาแค่พอดีนะครับน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตอันนี้เขาชวนอาจารย์หรือว่าเขาจะไปรับแดดเองก็ไม่ทราบนะบอกว่าอาจารย์ครับไปรับแดดที่ภูเขาทองวัดสระเกศได้ไหม
0: คือหมายความยังไงต่างที่แปลความหมาย
1: เหมือนประมาณว่าเขาจะไปรับแดดที่ภูเขาทองน่าจะเป็นที่สูงแล้วได้รับแดดเยอะอะไรเงี้ย
0: ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะระดับขนาดนี้แดดถึงเท่ากันอยู่เสมอ
1: แซวๆกันเข้ามานะคะนะ4239บอกว่าการเป่าปากแรงๆคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาเนี่ยอายุ60สูง168หนัก68เป็นผู้ชายเป่าปากแรงๆ 3-4 ครั้งแล้วมีอาการหน้ามืดเวียนหัวนิดหน่อยแค่เป่าปากนะอาจารย์อันนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างในวัย60ปี
0: เขาเรียกว่าทำวาซาว่าเป็นศัพท์แพทย์เลยนะบอกว่าไม่ดีนะนี่ฮะเป็นวาซาว่าที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนในวัยที่อายุ60ปีแล้วจะทำเลยครับไม่เหมาะสมเป่าทำไมครับไม่ต้องเป็นนะครับหายใจเข้าหรือหายใจสบายยาวกว่าหายใจออกยาวขึ้นไปอีกนะครับแล้วบางทีคนบอกว่าหายใจเข้าแล้วไปค้างไว้อั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยไอให้ออกไม่จำเป็นนะครับสรีรวิทยาของปอดนี่ครับตอนเรียนหมอนี่เรียนหนักมากเรื่องนี้เพราะมันสำคัญกับชีวิตมนุษย์อาจารย์จะบอกเลยว่าไม่ต้องอั้นเลยนะเข้าตลอดเวลาแล้วก็ปอดสุดก็ออกตลอดเวลาเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะร่างกายไม่ได้ไปรอทำตอนที่มันลมเข้าเต็มปอดแล้วถึงจะไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ใช่นะครับลมปอดมนุษย์นี่สุดยอดแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าในปอดหายใจเข้ามันก็แลกเปลี่ยนให้เข้าสู่เลือดแล้วตลอดเวลาเลยถึงสุดนะครับแลกเปลี่ยนสมบูรณ์แบบแล้วก็หายใจออกได้เลยเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกทิ้งไปนะครับหายใจรอบใหม่รอบสองเข้าไปอีกพอเข้าได้เพียงแค่วินาทีแรกก็เริ่มแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดให้เลยไม่ต้องรอให้ครบเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรออั้นตอนท้ายจบแล้วก็ค้างไว้เป็นที่มีการสอนอะไรวิชาบางอย่างอะไรอันที่พูดถึงกันเป็นแบบคิดไปเองแต่ทางการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าปอดมนุษย์นั้นไม่มีอะไรเหมือนได้เลยครับเพราะมันแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าสู่ถุงลมปอดซึ่งก็เข้าไปเลยครับแลกเปลี่ยนเข้าสู่ใช้ไปเอาไปใช้งานได้เลยตั้งแต่แรกไม่ใช่รอจนทั้งเต็มปอดแล้วถึงจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับปอดมนุษย์ทำการรับออกซิเจนของดีไปใช้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าสู่ปอดพอหายใจเข้าสุดปื๊ดก็พอแล้วออกได้เลยก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายเผาผลาญทิ้งแล้วเนี่ยกลายเป็นของเสียคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พูดเมื่อวานนี้แล้วนะครับออกมาแล้วก็ถ่ายทิ้งไปทางลมหายใจขาออกออกหมดก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกจนเรียบเข้าใหม่รอบสองเข้ามาวินาทีแรกก็เริ่มแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้เราเลยที่ถุงลมปอดกับเส้นเลือดเราออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดเรานำไปใช้ที่เลี้ยงสมองเลี้ยงทั่วไปได้ตั้งทันทีตั้งวินาทีแรกดูสิครับเครื่องจักรยนต์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะต
1: ้
0: องรอให้ครบเพชเชอร์ความดันถึงก่อนถึงจะแลกเปลี่ยนได้แต่ว่าปอดมนุษย์ไม่ใช่ครับปอดมนุษย์ทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าพอสุดต้องก็ออกได้เลยครับออกไปช้าๆสบายๆแต่อย่าทำวาซาว่าอาจจะออกแรงๆเข้าแรงๆไม่ได้ครับปรับมันปรับความดันในร่างกายเราสมองลดเลือดไปเลี้ยงได้ช่วงนี้นะครับวาซาว่าจึงไม่ควรทำอย่างยิ่งแล้วคนแก่นะครับ
1: แสดงว่าคุณพี่ท่านเนี้ยเขาเป่าปากแรงไปนิดแทนที่จะค่อยๆทำถูกต้องไหมจ๊ะ
0: เป่าหายใจแบบธรรม

0: บายครับหายใจเข้าออกครับดีกว่าครับเป็นปกติยิ่งปอดอายุมากแล้วเนี่ยมันแลกเปลี่ยนได้คุณภาพต่ำลงไปนิดนึงเมื่อเทียบกับตอนหนุ่มสาวนะท่านผู้ฟังเขาจึงไม่ควรทำปอดเพราะว่าที่พูดถึงเนี่ยครับเป่าแรงเข้าแรงออกแรงเนี่ยครับมากเกินไปไม่จำเป็นครับหายใจเป็นปกติเถอะนะครับ
1: นะคะคุณเทพสิทธิ์นะคะไม่แน่ใจว่าส่งมาจังหวัดอะไรบอกว่าที่บ้านอายุ60น้ำหนัก71นะอาจารย์สูง155ที่บ้านเนี่ยเพิ่งหายป่วยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือติดกันทั้งบ้านเลยอาจารย
0: ์
1: ตั้งแต่15เดือน8 69ตอนนี้เนี่ยเหลือแต่อาการไอแล้วก็มีเสมหะกลางคืนก็จะไอเยอะอยู่นะคะตอนนี้ทานยาที่คุณหมอจ่ายให้เล่นคุณหมอปัญญาแนะนำในการรักษาเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหม
0: ช่วงนี้ช่วงอาการที่ตามจากการที่มีการอักเสบของหลอดลมนะครับเพราะไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จริงแต่มันตามด้วยปอดอักเสบมีเซลล์ถุงลมปกพองตรงหลอดลมอักเสบแล้วหล่นทั้งหลอดด้วยไอ้นี่มันคือปฏิกิริยาโต้ตอบตามมานะครับก็จะรอการหายนั่นเองช่วงนี้ก็ถนอมตัวเองหน่อยนะครับกินดีๆหลับดีๆแล้วก็ขอน้ำเยอะอีกนิดนึงเพื่อเสมหะมันเหนียวๆที่มันเหลวเนี่ยมันให้มันละลายลงได้ดีนะครับปัจจุบันก็มียาที่ช่วยคลี่คลายเรื่องเสมหะเรียกว่ายาขับเสมหะที่เป็นเต่าเคยใช้ที่เป็นฟองฟู่ๆ
1: เม็ดฟู่
0: ครับแล้วก็กินเข้าไปวันก็วันละครั้งเดียวพอแล้วก็ออกฤทธิ์ช่วยเราให้เสมหะเราเนี่ยละลายได้ดีจับตัวเป็นก้อนที่มีพลังในการไอแต่ละครั้งก็ได้พร็อกออกมาทีเดียวหมดไม่ตกค้างอยู่ข้างในมากเกินไปนะครับแอคชั่นมันคืออย่างนี้ครับมันทำให้เสมหะเนี่ยรวมตัวกันจับเป็นก้อนที่ใหญ่พอที่น้ำหนักพอให้เราไอครั้งแรกพั่วแล้วออกไปเลยทิ้งไปเลยรวมพวกทิ้งเป็นก้อนๆไปนะครับซึ่งบางทีแล้วพวกคนบอกว่าโอ้โหหมอให้ยาอะไรไม่รู้มาแล้วไอมันไอเป็นก้อนเลยแต่ทางการแพทย์เจตนาให้เป็นก้อนนะท่านผู้ฟังมันจะได้มีน้ำหนักพอที่จะออกไปทั้งหมด
1: มันจะได้หลุดไปทั้งยวงนะภาษาชาวบ้าน
0: เรียกว่ายวงใช่ๆขอบคุณมากครับออกทั้งยวงต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพื่อจะได้จบไปเคลียร์ไปว่างสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยไปอายกันใหม่นะครับพอเริ่มมีการสะสมเสมหะเป็นแบบเยื่อๆไอยาตัวนี้ครับไอฟู่ๆเนี่ยมันจะเป็นรั้วให้เป็นยวงพอเป็นยวงปั๊บก็พอไอพร็อกมันก็ออกไปเลยแล้วก็เกลี้ยงไปแล้วคุณได้พักอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะดีกว่าหายดีกว่าด้วยนะครับ
1: คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณมารินีค่ะอาจารย์บอกว่าถ้ารับแสงแดดเนี่ยควรที่จะโดนแดดตอนไหนนะโดนแดดตอนออกกำลังกายบ้างได้ไหมพอออกกำลังกายสักพักแล้วแดดมันหายไปร่างกายยังได้รับแสงแดดอยู่ไหมคะแล้วควรที่จะรับแสงแดดกี่นาทีดี
0: ถ้าเกิดออกกำลังกายด้วยแล้วรับแสงแดดด้วยเนี่ยดีมากๆเลยครับมันมีความต้องการทั้งเธอและฉันต้องการทั้งคู่ทั้งออกกำลังกายทั้งร่างกายที่ต้องการได้เพราะแสงแดดมันช่วยตรงจังหวะนี้พอดีเลยแต่บางคนอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับไปออกการในที่ที่เป็นห้องแอร์อะไรก็ไม่ว่ากันไงแต่ถ้ารับตอนที่มันมีแสงแดดด้วยยิ่งดีใหญ่เช่นเช้าๆอาจารย์ที่รามาเป็นรุ่นที่ผมคนเขาทำวิจัยเรื่องนี้เขาเล่นกับเรื่องแสงแดดวิจัยเรื่องแสงแดดกับมนุษย์ตลอดเลยเขาพบว่าก่อน8โมงเช้าครับแสงแดดมีความเข้มของ UV A B C ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยพอขนาดที่ร่างกายเรายังไม่ได้เดือดร้อนกับมันทั้งถ้าหลานๆพวกเราทุกคนเลือกเวลาออกกายที่เหมาะสมนะครับเช่นตอนเช้าๆแดดมันอ่อนๆ นะครับถ้าเราก็รับเต็มที่เลยไม่ต้องควงครับไม่ต้องกลัวผิวหนังพังนะครับมันจะได้ผลดีมากคือรับประโยชน์ทั้งหมดเข้ามาได้เต็มแบบเลยฉะนั้นเวลาจึงมีความสำคัญหรือไม่ก็ตอนเย็นๆที่ผมเล่าเสมอว่า6โมง5 6โมงเย็นตอนเลิกงานแล้วอ่ะก่อนจะกลับบ้านรถติดก็ไปออกกายที่รอบๆพื้นที่ที่คุณทำงานถ้ามีสวนสาธารณะเล็กๆปัจจุบันนี้สสเขาไปเชียร์ให้สร้างสวน15นาทีหมายความว่าจากที่ทำงานคุณจากบ้านคุณเนี่ยเดินไปหาพื้นที่ตรงเนี้ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มีรอบๆพื้นที่ใกล้ๆบ้านคุณเดินไม่เกิน15นาทีจะถึงสวนนี้แล้วคุณออกกายตรงนั้นได้กลับบ้านโดยการเดินกลับไปเอง15นาทีไม่ต้องรถไปแล้วก็จ่ายไปทั่ววันเราสร้างกันมาแล้วประมาณเป็นหมื่นสวน15นาทีทั้งประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟัง
1: มีคำถามมาใครที่อารมณ์ร้ายๆควรหัดไปรับแสงแดดบ้างอารมณ์จะได้ดี
0: ควรครับควรใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเลยมันช่วยปรับอารมณ์แล้วมันจะปรับได้ยาวนานนะทั้งวันเลยมีผลต่อการทำงานเราทั้งวันด้วยนะครับอันนี้ไม่รวมปวดเมนนะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นวงจรผู้หญิงก็เลยครับก็จะเป็นวงจรค่าฮอร์โมนมันเกี่ยวข้องไม่ได้แก้ด้วยแสงแดดนะครับอันนั้นไม่แก้นะครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ
0: พรุ่งนี้เจอกันเรื่องเมื่อไม่มีแดดบ้างจังหวะนั้นคือจังหวะที่คุณจะนอนแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายคุณแล้วก็ได้ผลจากแดดปั๊บพอนอนปั๊บไม่มีแดดพอลืมตามา6 โมงเช้าแดดมาแรกๆแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายคุณยังไงบ้างดูนะครับ
1: วันนี้เราสองคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเรียน

0: อย่าถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Asian Game Story
2: เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเมจจากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและในเอเชียนเกมส์2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอเรียจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกในดินแดนที่เป็นมหาอำนาจกอล์ฟหญิงอย่างเกาหลีใต้การคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเขาแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่โปรเมระเบิดฟอร์มเก่งวาดวงสวิงได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์สถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจุฑานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม20

0: รู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 7:38:19 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นสวัสดีแปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: สบายกว่ากันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าวันนี้ก็เลือกเพลงนี้เข้าสู่รายการในช่วงของคนใกล้เกษียณแล้วน
0: ะ
1: กลับไปอยู่บ้านนะอยู่เฉยๆสิ่งที่หลายคนนะฮะเป็นห่วงเป็นหาคนแก่วัยนี้กรุงเทพจะไปลงทุนทำนู่นทำนี่ต่อไงผมรู้เป็นห่วงหลายครอบครัวแล้วนะแล้วมันก็แพ้พ่ายภัยตัวเองไงร่างกายเราไม่ไหวเออมันไม่แข็งแกร่งเหมือนหนุ่มๆเนาะอยู่กันเฉยๆดีกว่าเป็นผัวเมียตัวอย่างนะคิดดีทำดีไปในที่ดี
0: ๆ
1: นะอวยชัยอวยพรให้กับผู้เกษียณทุกท่านเป็นรุ่นน้องของผมไงกันเองก็ตาผมมาวันนี้ที่สมทก็จะมีงานมีวิธีเลี้ยงอำลาอาลัยด้วยรักและผูกพัน
0: ครับ
1: หลายท่านที่อยู่กันมานานไม่ต่ำกว่า30ปีนะแต่ละคน
0: ใช่ครับก็เท่าที่ดูรายละเอียดของพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยก็จะรวมกันทั้งสิ้นทั้งองค์กรนะของสมทเราเนี่ยมีทั้งสิ้น21ท่าน
1: ครับ
0: 21ท่านถ้าสมมติว่ายังไม่ MSP ไปเนี่ยก็น่าจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ก็ MSP กันไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับใน2รอบที่ผ่านมานะครับก็สำหรับกีฬาในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องโฟกัสไปที่เรื่องราวของฟุตบอล EFL นะครับครับ EFL ครับหรือว่าฟุตบอลคาราบาวครับหรือว่าฟุตบอลลีกครับนะครับฟุตบอลที่จะมีการชิงกันเป็นถ้วยแรกของอังกฤษนะครับในฤดูกาลนี้ก็เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วก็ทยอยแข่งในรอบนี้กันไปอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ารอบ3ก็แล้วกันนะฮะเมื่อคืนมีการแข่งขันกันทั้งสิ้นนะครับ5คู่นะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าปีเตอร์โบโรสยูไนเต็ดนะครับทีมจากดิวิชั่น3นะครับหรือว่าทีมจากลีก2นะฮะแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่น2ลีก1อ้อลีกทีมจากลีก1โทษฮะทีมจากลีก1นะครับก็เอาชนะเพื่อนร่วมลีกนะครับอย่างบาร์ลี่นะฮะไปได้หลังจากในเวลาปกติเสมอกัน3ประตูต่อ3แล้วก็ดวลจุดโทษนะครับชนะไป7ประตูต่อ6นะฮะทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับฟูลแลมมาบุกไปชนะ
1: ที่เสมอลิเวอร์พูลนะ
0: ใช่ครับบุกไปชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมที่เพิ่งตกชั้นไปที่เล่นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ3ประตูต่อ2นะฮะ
1: อุดวิด
0: แล้วก็อาร์เซนอลนะครับทีมเต็งหนึ่งที่จะครองแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปชนะเอฟซีวิททาวน์นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับ4ประตูต่อ2
1: โอ้จริงเอาจริงแฮะไม่ทิ้งถ้วย
0: แล้วก็ระดับตัวสำรองของอาร์เซนอลเอาตัวสำรองลงก็จริงแต่ระดับตัวสำรองของอาร์เซนอลเนี่ย
1: ก็ยังเหนือกับเอฟซีวิทหรอ
0: มีทีมชาติอังกฤษเต็มเลยคือตอนนี้ที่เขาบอกว่าอาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้เนี่ยเพราะว่าผู้เล่นทั้งทีมของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นผู้เล่นทีมชาติทั้งหมดเลยนะฮะ
1: ถ้า
0: แล้วก็
1: แสดงว่าคุณเทพบอกว่าถ้าชุด A ชุดใหญ่
0: ใช่
1: จะเป็นต่างชาติเยอะถ้าชุด B
0: อังกฤษ
1: เป็นอังกฤษเยอะ
0: ใช่
1: เป็นทีมชาติเหมือนกัน
0: ใช่ยังมาเดินแก้ในพวกเนี้ยก็
1: นี่คือความต่างของทีมชาติอังกฤษเหรอ
0: ใช่คือทีมชาติอังกฤษไม่ได้เป็นเกรดหนึ่งกับใครเขาหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าลงจริงๆเนี่ยทีมชาติอังกฤษไม่ได้ลงตัวจริงหรอกนะฮะอย่างมาดูอังเก้เมื่อคืนก็ลงสนามแล้วก็ยิงได
1: ้ชุด A ที่เป็นทีมชาติคือหลายชาติมารวมกัน
0: ใช่หลายชาติมารวมก
1: ัน ก็อยู่ดูดีกว่าชาติเดียวแหละ
0: ใช่
1: แสดงว่าเหนือมากมีหลายชุดและทุกชุดพร้อมที่จะชนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหปีนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า2ใบนะ
0: ไม่น่าจะต่ำไม่ต่ำไม่รู้แต่ผมว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยใสเลย
1: เลย
0: อาร์เซนอลชนะอิสวิททาวไป4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป3ประตูต่อ1นี่ก็เอาสำรองลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับทีมพึ่งมหาภัยก็บุกไปชนะเรดดิ้งนะครับทีมจากลีก2นะครับไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็วันนี้จะมีโปรแกรมการแข่งขันอีก4คู่นะครับเอเวอร์ตันพบกับบูธแฮมตันวันเดอร์เรสนะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพฟรีดวูดทาวน์นะครับทีมจากลีก2เลยนะครับพบกับเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ดนะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็มีโคเวนทรีซิตี้ซึ่งยังสะกดชัยชนะไม่เป็นเลยนะครับวันนี้จะพบกับแอสตันวิลล่าแต่จะเล่นในบ้านของตนเองนะครับแล้วก็คู่ที่สำคัญน้อยที่สุดนะเพราะยังไงคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับเจ้าบ้านนะครับ
1: ยังไงครับ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับไบรตันแอนด์โฮฟเบียน
1: ไอ้บอลใบไม้นี่ของแสลงติดคอเคี้ยวแล้วไม่ค่อยย่อยครับไอ้บอลใบไม้นี
0: ่
1: แรงมากครับไบรตันคุณไปดูอันดับตอนนี้ดิ
0: เ
1: หนือกว่าแมนยูนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแมนยูต้องเป็นรองและในบ้านโอเทฟฟอร์ด
0: ใช่ครับก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับท่านผู้ฟังลาลิก้าของสเปนผลที่ออกมาก็เป็นรายโยบาเยกาโน่นะครับเอาชนะเอสปันยอลไปได้2ประตูต่อ1มีอาราเบสนะครับแพ้ต่อบาเลนเซียไป0ประตูต่อ1มีเอลเช่เล่นในบ้านนะครับแพ้เรอัลมาดริดผู้มาเยือนไป2ประตูต่อ3นะครับ นี่คือฟุตบอลลาลิก้าของสเปนลาลิก้าของสเปนเนี่ยทีมที่นำเป็นจ่าฝูงก็ยังเป็นบาร์เซโลนาแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่นะครับ คือดีอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะถือว่าเป็นทีมที่ลงตัวที่สุดและองค์ประกอบส่วนใหญ่ 60-70% คือทีมชาติสเปนนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเรียกชื่อเล่นของบาร์เซโลนาว่าทีมชาติสเปนเลยนะฮะแล้วก็ชื่อเล่นของเรอัลมาดริดว่าทีมรวมดาราโลกนะฮะดังนั้นก็ต้องดูว่าทีมชาติสเปนภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟลิกอ่ะกับทีมรวมดาราโลกนะครับภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะฮะเยอรมันกับโปรตุเกสใครจะเหนือกว่ากันในฤดูกาลนี้นะครับเป็นฉบับปรับแก้นะครับเพราะว่าฟอร์เรนโนเปเรสนะครับประธานของเรอัลมาดริดไม่ค่อยพอใจอัลเบโรอาเบลัวเท่าไหร่นะครับอาเบลัวก็เลยมาคุมฟูแลมแทนไง
1: ครับ
0: แล้วก็เอาโจเซ่มูรินโญ่นะครับมาคุมเรอัลมาดริดในคำลบที่2แก้ไขสถานการณ์ดูซิว่าจะดีขึ้นหรือไม่นะฮะอ่ะลุ้นกันต่อไปใคร
1: จะเป็นเจ้าเล่ห์
0: จอมเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์เพทุบายไหมนี่ไง
1: ใช่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเก่งในสนามแต่รอบสนามเขามีกลยุทธ์เยอะมากครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็มีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไงเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเมื่อวานราชบุรีนะครับก็คาบ้านไปนะครับแพ้ต่อเชียงไฮพอร์ตไป4ประตูต่อ6นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือยาโฮดารุทัสซิมนะครับทีมจากมาเลเซียทีมนี้ก็ทุ่มๆพอๆกันนะฮะทุ่มเงินซื้อความสำเร็จพอกันก็เสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนคู่อื่นๆก็มีคาชิมาอัสเลอร์นะครับเอาชนะนิวคาสเซิลเจสนะครับทีมจากทางด้านของ เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่านิวคาสเซิลเจสเป็นทีมจากออสเตรเลียนะครับเอาชนะไปได้คาชิมาอาร์เซเลอร์เอาชนะไป 7-1 นะฮะ
1: โอ้ครับ
0: ชนะนิวคาสเซิลเจสจากออสเตรเลีย7ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็มีเกียวโตซังก้านะครับแพ้ต่อเดจองฮาน่าซิติเซนของเกาหลีใต้ไป0ประตูต่อ1มีกะบะโอซาก้าของญี่ปุ่นนะครับชนะโกอันฮานอยนะครับฮองอันฮานอยนะครับของเวียดนามไป4ประตูต่อ1นะครับ แล้วก็มีปักกิ่งกัวอันนะครับเอาชนะโปฮังสติลเลอร์ของเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อ1นี่คือแมตช์เดย์ที่1นะครับของฟุตบอล FC Champions League นะครับซึ่ง FC Champions League เนี่ยมีในโซนตะวันออกมีทั้งหมด16ทีมนะครับเช่นเดียวกับตอนตกก็มี16ทีมเช่ากันแล้วก็แข่งจนได้ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็มาเจอกัน2โซนนะฮะอ่ะลุ้นกันต่อไปว่า FC แชมเปี้ยนลีกของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทีมแชมป์ทีมล่าสุดก็คืออัลฮิลาลนะครับจากซาอุดิอาระเบียได้แชมป์เป็นสมัยที่4แล้วนะครับนี่เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับของระดับ FC แชมเปี้ยนลีกซึ่งล้อมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบลีกเฟสนี่เขาก็มีลีกเฟสเหมือนกันแต่แบ่งเป็น2โซนนะครับคือโซนตัวออกกลางนะครับกับโซนตะวันออกถ้าเราเรียกชื่ออย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะตะวันตกกับตะวันออกประมาณลักษณะนี้นะฮะ
1: เอาละครับวันนี้นะครับมหกรรมเอเชียนเกมแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันพิธีเปิด19กันยาแต่มีกีฬาที่อยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทย2ชนิดลงสนามเวลาตรงกันซะอีกคุณดูเทพ
0: ครับ
1: เอาใครชอบใครนะจะชอบฟุตบอลหรือชอบวอลเลย์บอลหญิงก็วันนี้บ่าย2นะครับ ฟุตบอลชายที่ธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลคุมอยู่ยู23ชุดนี้นะประกาศว่าทีมนี้ทั้งทีมไม่มีใครเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับ
0: ครับ
1: ทุกคนนะครับจะเล่นทีมเวิร์กอัตทีกิสถานเกมแรกครับบ่าย2ใครอุ่นเครื่องมาเสมอ1-1
0: ครับ
1: รู้เขารู้เราเช่นกันนะก็บ่าย2ครับนะฮะเกมแรกไอ้นี่สำคัญมากการเริ่มต้นที่ดีย่อมมีชัยไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: ฮะ
1: เพราะว่าถ้าไม่ชนะในเกมนี้เกมต่อไปบ่าย2เจอฮ่องกงวันที่20นะฮะถ้ายังทำอะไรไม่ได้อีกครับจอดนะฮะเพราะ23กันยาเจอเจ้าภาพญี่ปุ่น
0: ก็เราชนะญี่ปุ่นนะ

0: สุดท้ายไง
1: โอเคถ้าเราทำได้ดีใน2เกมแรกเกม3ไม่ใช่ปัญหาส่วนวอลเลย์บอลครับก็จะเปิดหัวกับสาวมองโกเลีย
0: ครับ
1: เป็นบ่าย2เหมือนกันเนี่ยโอ้โห
0: ถ้าจะดูให้มีความสุขนะถ้าจะดูให้มีความสุขดูวอลเลย์บอล
1: ดู
0: พูดตรงเลยนะ
1: อันนี้การเลือก
0: ใช่
1: เลือกที่ถูกแน่นอน
0: ใช่เลือกที่ถูกแน่นอนคือดูให้มีความสุขแล้วก
1: ็
0: อิ่มเอมใจจิบชาไปแล้วก็กินของว่างไปแล้วก็อาจจะลุ้นวันนี้หวยออกไหมเหรอ
1: วันนี้หวยออก
0: ลุ้นหวย
1: จบพอดี
0: ดู
1: จบพอดีหวยออก
0: ดูวอลเลย์บอลสบายใจสุด
1: แต่ถ้าจากบริหารหัวใจอยากจะบริหารหัวใจให้อายุยืนยาว
0: ดูฟุตบอล
1: ดูฟุตบอลครับ
0: ผมจะตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นเต้นตลอดเวลาดูฟุตบอลนี่ตื่นเต้นตลอดเวลา
1: ดูวอลเลย์หญิงมันจะสุกร้อนเกินไปอาจจะเป็นโรคหัวใจได
0: ้คือดูวอลเลย์บอลหญิงนี่นะคุณก็ต้องดูใครล่ะดูกัญญารัตน์ขุนเมืองดูอะไรพวกนี้คืออาจจะไม่ใช่มือหนึ่งอ
1: ่
0: ะลงเล่นในวันนี้นึกออกไหมที่โค้ชออสเลือกไปอ่ะพอโค้ชออสเลือกไปเนี่ยเขาเลือกไว้ก่อนที่จะไปแชมป์เอเชียแล้วนะ12ท่านนั้นอ่ะวันนี้คุณซุปเปอร์สตาร์คนใหม่รู้สึกจากอัมพวานะคนนี้ คุณกัญญารัตน์ขุนเมืองเนี่ยวันนี้ได้ลงแน่เบอร์4ก็ดูแบบสบายใจไป
1: วันนี้เจอมองโกเลียก็คนที่แบบฝีมือนะที่จะไปแทนรุ่นพี่นะครับจะได้ลงสนามเรื่องนี้ดีกว่า
0: ใช่
1: เอาละครับกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้15เหรียญทองนะครับเราจะทำได้ถึงหรือไม่เป้าหมายนะเป้าหมายนะ
0: ตอนนี้เราเป้าหมายเนี่ยมันนิ่งแล้วใช่ไหม
1: นิ่งแล้ว15
0: เป้าหมาย21ทองเนี่ยดูทรงแล้วไม่ได้แน
1: ่ดร.ก้องศักดิ์ซึ่งจะอำลาอะไรในสิ้นเดือนนี้ก็ประกาศชัดเจนยืนยันอีกครั้งว่าตั้งเป้า15เหรียญทองแล้วกันแล้วก็ติดท็อป6ของตารางคะแนนนะฮะกลุ่มที่จะทำนะฮะผลงานได้ดีและเป็นความหวังก็จะมีพวกบิลภูริพลบุญสอนจะลงแข่งขันในนะฮะวิ่ง100เมตรจะต่ำ10ได้หรือไม่รอบแรกของวิวนี่100เมตรชายจะเล่นในวันที่24ฮะ24นะครับก็จะลงเล่นในรอบคัดเลือกก่อนนอกจากนี้ก็จะมีเจ้าหยูบัลลังก์ทับทิมแดงแชมป์เก่ารุ่น68กิโลกรัมนะฮะในประเภทเทควันโดแล้วก็มีพวกวีรพลวิชุมาเจ้าเวฟนี่เป็นจอมพลังรุ่น75กิโลกรัมชาย
0: ครับ
1: เหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสมาแล้วนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ลุ้นแบบพวกกลวุฒิวิทิสารอะไรพวกนี้ครับแล้วที่สำคัญนะผมฝากลุ้นด้วยนะฮะน้องนะฮะพิชามนโอภาสนิพัทติดทีมชาติเอเชียนเกมครั้งแรก
0: แบดมินตัน
1: ประกวดงานนางงามได้เลยรับรองนะฮะคอร์ดแบดนี้ที่เธอลงคนเต็มแน
0: ่ๆ
1: สรุปแล้วนะครับจำนวนนะฮะทั้งหมดเลยของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะฮะรายการกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของทวีปเอเชียนี่19กันยาถึง4ตุลาเนี่ย43ชนิดกีฬา
0: ครับ
1: 469เหรียญทองนะฮะเตรียมสนามรองรับไว้เจ้าภาพเนี่ย55สนามจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก45ชาติที่เข้าร่วมทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะครับ45ชาติ 2,580 คนนะ45ชาติเจ้าหน้าที่และนักกีฬา 2,580 คนแยกเป็นตัวนักกีฬา45ชาติ 11,000 คนเจ้าหน้าที่ทีม 5,780 คนเจ้าหน้าที่เทคนิคนะก็คือพวกกรรมการตัดสินและพวกนี้ 3,800 คนขณะที่จำนวนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็จะมี 34,000 คนนะเจ้าภาพก็จัดคนไว
0: ้ครับ
1: แยกเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 4,000 อาสาสมัคร 30,000 นะฮะน้องๆนักเรียนนักศึกษาส่วนสื่อมวลชนนี่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายงานแข่งขันคราวนี้ 11,180 คนฮะรวมของสมทเราตรงนี้แล้ว
0: น้อยกว่าเดิมนะ
1: น้อยกว่าเดิมนะฮะ
0: ใช่เพราะมันคือสื่อจะไปน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อย
1: ๆครับ
0: ผมว่าผมแปลกใจเหมือนกันที่เกินไปถึงหลักหมื่นนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักพันได้แล้วนะเพราะว่าแต่ละชาติส่งลงน้อยลงเยอะมาก
1: น้อยลงน้อยเยอะมากของเราเคยส่งเป็น10ก็เหลือเกือบ10ก็เดี๋ยวรอดูว่านะฮะเริ่มต้นวันนี้ก่อนจะเป็นอย่างไร19กันยาได้ข่าวว่าคนถือธงไตรรงเข้าสู่สนาม
0: ทัดดาวนึกแจ้ง
1: ฝ่ายหญิงเป็นทัดดาว
0: แล้วก็ฝ่ายชายเป็นมือเก๋าเลยของขี่ม้านะฮะแต่ว่า
1: เฉลิมฉานอะไรนั่นนะคร
0: ับ ใช่ครับแสงฉาน
1: ครับ
0: แล้วก็สรุปเนี่ยญี่ปุ่นส่งนักกีฬามากที่สุดนะครับท่านผู้ฟังไทยเราเสียแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อ4ปีแล้ว2022เนี่ย
1: ที่จีน
0: เราได้แชมป์นะครับจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด
1: แชมป์ในการส่งจำนวนนักกีฬานะคร
0: ับ ใช่จำนวนนักกีฬานะครับแต่ว่าได้เหรียญทอง12

0: อีก3อีก3
1: ฮ่องกง
0: ผิดอีก
1: ฮะผิดโอ้โหพอยอม
0: ไต้หวันนะ
1: ไต้หวัน
0: ใช่ไงไต้หวันผลงานดีกว่าไทยนะครับผมย้ำเลยนะไต้หวันอันดับ6นะครับในคราวที่แล้วได้19ทอง
1: 19ทอง
0: 20เงิน28ทองแดง
1: แล้ว15ทองนี่ไม่ถึงอันดับ6ครับ
0: ไม่ถึงไม่ถึงถ้า15ทองนี่นะฮะ
1: น่าจะจองอันดับ8เหมือนเดิม
0: ใช่ถ้า15ทองนี่ประมาณ8 9 10อ่ะพูดตรงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าไทยติดอันดับ4นะในการส่งนักกีฬามากที่สุด
1: เรื่องจำนวนเนี่ย
0: จำนวนเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
1: เราไม่เป็นรองใครสักเท่าไหร่
0: เรียกปริมาณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับญี่ปุ่นเนี่ยส่งมากสุดในฐานะเจ้าภาพนะครับแต่ว่าในคราวที่แล้วจีนในฐานะเจ้าภาพก็แพ้ไทยนะ
1: แพ้ไทย
0: ญี่ปุ่นส่ง932คน
1: 932
0: อันดับ2เป็นจีนนะฮะ815คน
1: 815เจ้าภาพนะคร
0: ับ อันดับ3เป็นเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: 792
1: 792
0: นี่ศึกเอเชียตะวันออกเลยนะ
1: อันดับ4เป็น
0: อันดับ4ไทย
1: อาเซียนของเรา
0: ไทยนะฮะ694
1: 694
0: แต่อันดับ5เป็นฮ่องกงนะ
1: เอาโล
0: ใช่581
1: อ่ะโอ้เศรษฐกิจเขาดีนะนักกีฬาจริงๆเขามีจำนวนประชากรน้อยมากนะ
0: น้อยมากอันดับ6ถึงเป็นคาซัคสถานนะครับส่วนชาติที่ส่งน้อยที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมีชาติทั้งหมดเนี่ย45ชาตินะครับแต่ว่าน้อยที่สุดเนี่ยเขามีทีมพิเศษนะครับเหมือนโอลิมปิกเกมมีก็คือทีมผู้ลี้ภัยเอเชียเนี่ยมี2คนแต่ว่าถ้าเป็นประเทศน้อยที่สุดคือบรูไนนะครับบรูไนส่งไป6คนติมอร์เลสเตยังเป็น13นะ
1: บ
0: ูตานก็13นะครับนี่คือ46นะครับ46ทีมกีฬา45ชาติในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือว่าเอเชียนเกม2026นะครับที่ไอจิและกันายุระนากอย่านะครับ
1: มีอีก1ชนิดกีฬาที่คราวที่แล้วได้มาถึง2ทองนั่นคือกอล์ฟนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อย่าลืมชมลืมเชียร์กันคุณรังสิตรักษิตานนท์เนี่ยก็เลือกนักกีฬาที่คุณภาพนะฮะเท่าที่จะหาได้แล้วเพราะโปรหลายท่านเนี่ยไม่สะดวกนะฮะก็จะแข่ง30กันยาถึง3ตุลาอภิญญายุบลโปรเปียโนคราวที่แล้วได้ทั้งบุคคลแล้วก็ได้ทองพัชรจุฑาคงกระพันเนี่ยก็อยู่ในร่วมทีมหญิงด้วย
0: ครับ
1: ส่วนทีมชายนี่บอกได้เลยคุณเทพกอล์ฟเนี่ยนะ
0: มีปัญหาอะไร
1: ยกให้เกาหลีเขา
0: อ๋อเกาหลี
1: เพราะว่าเกาหลีนี่ระดับทอมคิมมาเองเลยนะ ได้เหรียญทองเอเชียนเกมไม่ต้องเป็นทหาร ยกมือตั้งแต่ไกลเลย
0: มาเลย
1: คิวนี้ขอผมกับผม
0: ขอผมเพราะว่าเขาไม่มีการผ่อนผันอะไรนี
1: ่ไม่มี
0: คนต้องเป็นทหารยกเว้นแต่ว่าได้สิทธิ์อะไรพิเศษอย่างที่พี่แปลว่า
1: จะรอโอลิมปิกซึ่งโอลิมปิกนี่เกาหลีบอกว่าเหรียญอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นทหารมันปี28นู่นมันจะไม่ทันเอา
0: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยซองฮึงมินเคยได้เหรียญทองไงแล้วก็รอดพ้นจากเป็นทหารไปเรียบร้อยแล้ว
1: สเปอร์ยอมให้มาติ ดทีมฟุตบอลชายในเอเชียนเก
0: ม
1: เพื่อไม่ต้องเป็นทหารนะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกีฬาในเอเชียนเกมของเนี้ยมีกีฬาใหม่อยู่6ชนิดท่านผู้ฟังก
1: ็
0: คือเทคบอลเทคบอลนี่เราระดับแชมป์โลกนะ
1: เราแชมป์โลก
0: เรามีโอกาสได้เหรียญทองสูงมากนะฮะ
1: อีกชนิดหนึ่งที่เขาเอาคล้ายๆไม้เทนนิสมาตี
0: พาเดล
1: พาเดล
0: พาเดลนี่เป็นกีฬาแร็คเก็ตที่ผสมผสานระหว่างเทนนิสกับสควอชนะ
1: ฮะ
0: เล่นในสนามที่ขนาดเล็กกว่าอันนี้เรามีโอกาสได้เหรียญทองนะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะระดับแชมป์เอเชีย
1: เอาหรอ
0: ใช่
1: นี่เป็นชนิดใหม่ที่บรรจุ
0: ใช่
1: ในเอเชียนเกม
0: ใช่2ชนิดเนี่ยเทคบอลกับพาเดลเนี่ยแต่ว่าอีก4รายการเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะครับอย่างจักรยาน BMX ฟรีสไตล์อันนี้เป็นการจัดการแข่งขันจักรยานผาดโผนในลานอุปสรรคเพราะว่ากันนะแล้วก็มีพวกเซิร์ฟหรือว่ากระดานโต้ขึ้นเซิร์ฟฟิงเนี่ยหรือว่ากระดานโต้ขึ้นกระดานโต้ขึ้นท้าทายเกลียวขึ้นในทะเลอันนี้ก็เป็นกีฬาใหม่แล้วก็มีกีฬาใหม่อย่างศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับ Mixed Martial Arts นะครับอันนี้เป็นกีฬาต่อสู้ผสมผสานศาสตร์หลายแขนงว่างั้นแล้วก็มีเทควันโดแบบวอร์ชัวคือเทควันโดเสมือนจริงกีฬาต่อสู้ที่ผสมผสาน
1: เทคโนโลยีก็คือเล่นกันอะไรฮะ
0: ก็บอกว่า
1: เงาเหรอฮะ
0: เล่นกับเทคโนโลยีไงก็บอกว่ากีฬาต่อสู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยีโดยนักกีฬาเนี่ยจะสวมแว่นVR นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อแข่งขันกับโลกเสมือนจริง
1: โอ้โหนี่ญี่ปุ่นเขาเก่งนะ
0: เ
1: รื่องพวกนี้
0: ใช่ญี่ปุ่นเก่งก็ต้องดูว่านี่เป็น6ชนิดกีฬาใหม
1: ่
0: ที่จะปรากฏขึ้นในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะ
1: เปิดกันวันนี้นะครับวันหวยออก16กันยาบ่าย2
0: ยังไม่เป
1: ิ
0: ด
1: บ่าย2บ่าย2เปิดกีฬา
0: อ๋อเปิดกีฬา
1: ที่เราลุ้น
0: ๆแต่ว่าบาสเกตบอลเนี่ยได้8ทีมในรอบไอ้นี่แล้วนะ
1: เขารอบ8ทีมแล้วเขารอบ8ทีมบาส3คนเหรอ
0: ไม่บาส5คน
1: บาส5คนเหรอ
0: เออเขารอบ8ทีมแล้วอ่ะ
1: วันนี้วอลเลย์บอลหญิงชี้กันชัดๆเลยตัวที่กำลังจะเป็นตัวจริงในอนาคตจะลง

0: สนามครบแต่ฟุตบอลวันนี้จะใช้ตัวที่ดีสุดลงสนาม
1: เอาดีที่สุดลงสนามแล้ววันนี
0: ้ยศกรบุรพาบินไปถึงแล้วได้ซ้อม1วันกับทีมคือวันที่15เมื่อวานนี้นะเรียบร้อยก็วันนี้ต้องยืนเป็นกองหน้าแล้วครับส่วนผู้เล่นคนอื่นเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวให้ทราบพักกันสักครู
2: ่ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยสรุปสุดท้ายก่อนอนุทินโทรหาทรัมป์17-18กันยายนนี้เจรจาภาษีสหรัฐความคืบหน้าเจรจาภาษีสหรัฐคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยผู้แทนการค้าสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนนายกอนุทินต่อสายคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์17-18กันยายนนี้จากนั้นผู้นำพบปะกันในสัปดาห์หน้าโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในส่วนของตัวเลขและอัตราภาษีตอนนี้ยังรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยโดยกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เจรจาในส่วนเนื้อหาที่ให้มีความสมบูรณ์ซึ่งจะผลักดันประเด็นการค้าไปจนถึงระดับผู้นำสองประเทศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยการสนับสนุนการส่งออกไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเป็นตลาดส่งออกหลักที่มีมูลค่าสูงสำหรับหลักการสำคัญในการเจรจาภาษีสหรัฐมองว่าเป็นการรักษาเงื่อนไขและต้องการให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเชื่อว่าสหรัฐน่าจะมีมุมมองต่อประเทศไทยที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผ่านสินค้าซึ่งไทยได้เสนอข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานชัดเจนนอกจากนี้รองนายกยังกล่าวถึงการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะสรุปผลเจรจาเป็นเจรจารอบที่10ซึ่งกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยเป็นการเจรจาต่อเนื่องจากเจรจารอบที่9ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในการเจรจารอบนี้เชื่อว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงในเชิงหลักการทั้งหมดก่อนที่จะได้ข้อสรุปและประกาศผลได้ภายในปี2569นี้ตำรวจสอบสวนกลางจับรถตู้ขนไอซ์464กิโลกรัมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันกับหลายฝ่ายจับกุมนายมินทาดาอายุ23ปีแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับกระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐโดยสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางยาไอซ์464ถุงบรรจุในถุงกระสอบ25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ464กิโลกรัมจับกุมได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนทรายถนนสุขจิตตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้รับค่าจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้ 500,000 บาทรับไอซ์มาจากแม่สายจะไปส่งภาคใต้แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกคาราบาวครับการแข่งขันคาราบาวครับรอบ3เมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลไม่ทำให้สาวกเดอะคอปต้องผิดหวังหลังเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป3ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลเปิดเกมบุกเข้าใส่ตามสไตล์และออกนำไปก่อน 1-0 จากจังหวะที่กองหลังทีมเยือนสกัดบอลมาเข้าทางอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ที่แปรเสยตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามในนาทีที่21ครึ่งหลังลิเวอร์พูลยังบุกต่อเนื่องและได้ลูก2เมื่ออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์จ่ายบอลให้โคดี้กักโปล็อกหลบกองหลัง1จังหวะก่อนจะยิงเสียบหน้าต่างเสาไกลเข้าไปในนาทีที่54อย่างไรก็ตามสเปอร์ตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากจังหวะที่จอร์จี้มามาดัชวิลลี่ผู้รักษาประตูของแดงออกมาตัดลูกเตะมุมของมาติอุสแฟนันส์พลาดทำให้คอร์เนอร์กาเลเกอร์สบโอกาสหม่งเข้าไปในนาทีที่69กระทั่งช่วงทดเจ็บนาทีที่90+1ลิเวอร์พูลมาได้ประตูย้ำชัย 3-1 เมื่อโกดี้กักโปตีดวันให้โดมินิกโซบอสไลพักอกก่อนจะฮาฟวอลเล่เข้าไปอย่างสวยงาม
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกในศึกเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มA พบทีมชาติคีร์กีสถานในวันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านเจ้ามิกซ์ยศกรบุรพากองหน้าดาวรุ่งจากสโมสรชลบุรี FC ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมหลังเสร็จสิ้นการซ้อมครั้งแรกเมื่อวานที่ผ่านมา ดยบอกว่าร่างกายฟื้นตัวได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวและยืนยันว่าขุมกำลังชุดนี้มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยศกรยังได้แสดงความมั่นใจในศักยภาพของทีมพร้อมตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มในเกมนัดเปิดสนามที่จะพบกับคีร์กีสถานโดยระบุว่าแม้จะไม่ประมาทคู่แข่งแต่เป้าหมายเดียวของทีมชาติไทยในแมตช์แรกคือชัยชนะเท่านั้นส่วนเป้าหมายส่วนตัวในการพังประตูยังไม่ได้ตั้งเอาไว้เพราะต้องการให้ความสำคัญกับผลงานของทีมเป็นอันดับแรก
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา8นาที23วินาทีเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99ผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT แอปพลิเคชันเดียวติดตามทุกสื่อในเครือของบมจ.สมทรได้ทั้งหมดวิทยุทุกคลื่นนะครับสำนักข่าวไทยแล้วก็ทางMCOT SD หมายเลข30ด้วยนะครับติดตามได้นะครับSMS มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talkกับทีมงานนะครับก็คือ4689899นะครับ4689899นะครับใครที่รอกิจกรรมของ FM 99อยู่นะครับเตรียมสมัครกันเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน The Charity Golf FM 99นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกอล์ฟวินเทจที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็กิจกรรมแรลลี่นะครับFM 99อารมณ์พลคนสำคัญนะครับUnseen Thailand นะครับที่อัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ตรงกับแดงเดือดนะครับเรามีแดงเดือดในแรลลี่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้นะครับโอเคเบตงนะครับปีที่4ทริปที่2ในปีนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะรอติดตามรายละเอียดได้นะครับทุกจุดเนี่ยเราประชุมแล้วเนี่ยเลือกจุดต่างๆที่ไปเนี่ยน่าประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นอันซีนอย่างยิ่งนะครับท่านฟังไม่อยากให้ท่านฟังพลาดรอรายละเอียดกันนิดนึงสำหรับใครที่จะไปแดงเดือดที่อังกฤษนะครับทริปตรงปกแน่นอนนะครับตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12นำทีมโดยบีแหลมสิงห์นะครับหรือว่าสยามพงผลมากนะฮะเจ้าของสโลแกนดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดตังนะครับศึกแดงเดือดหงแดงลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือ2ทีมที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษมากที่สุดเท่ากันนะครับทีมละ20สมัยนะครับบินอิมิเรตแอร์ไลน์นะครับดูบอลคู่ใหญ่ช้อปปิ้งจุใจกินอย่างหรูอยู่อย่างสบายพร้อมไกด์มือลุงชีพนะครับเส้นทางแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลลอนดอน7วัน4คืนระหว่างวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้รวมราคาทุกอย่างนะครับวีซ่าตั๋วบอลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะครับโดยเฉพาะที่นั่งชมฟุตบอลเนี่ยเป็นลองโลเวอร์แพ็กเกจนะครับราคานี้รวมแล้วทั้งหมดนะครับไม่เพิ่มแล้วนะครับทั้งหมดเน็ตที่ 179,900 บาทนะครับ 179,900 บาทโทรติดต่อมาหมายเลขเดียวนะครับเบอร์นี้ครับ0809753449ย้ำนะครับ0809753449หรือแอดไลน์ @บีแหลมสิงห์นะครับ BEELAMSING นะครับย้ำอีกทีว่าฮัลโหลโทรเลยนะครับ0809753449 12ปีการันตีกับบีแหลมสิงห์ดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับขอขอบคุณ TrueFortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับ
2: ครับมาเรื่องของรายชื่อทีมฟุตบอลชายเอเชียนเกมกันนะฮะไม่น่าจะผิดพลาดไปกว่านี
1: ้
2: เพราะว่าธวัชชัยดำรงองค์ตระกูล
1: กล่าวออกมา
2: ฮะไม่ใช่ฮัตสันฮะฮัตสันเวลาจะตัวผู้เล่นไม่มีใครเดาถูกนะ
1: ครับ
2: กองหน้าวันนี้ก็น่าจะมียศกรบูรพาเยอะฮานาฟีมามะชวันวิทย์แซ่เล้าจะต้องเป็นปีกซ้ายนี่แบ็ควันนี้แบ็คซ้ายน่าจะเป็นอุเซมาเทียงคำนะแล้วก็จะมีพวกกับตันทีมวันนี้จะเป็นชนพัฒน์บัวพันธ์หลังจะต้องมีพิชิตชัยเสียนกระโทกยืนเซนเตอร์ไงวิชั่นอินอลาม น่าจะยืนคู่กันนะฮะแล้วก็พวกกองกลางก็จะมีสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปักนะฮะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เคยอุ่นเครื่องกันมาเดือนมิถุนาเสมอกัน 1-1 อะไรก็เกิดขึ้นได้เกมวันนี้ครับ
1: พอมียศกรบุรพาเนี่ยผมก็สบายใจได้เพราะบุรพาไม่แพ้นะ
2: ครับผม
1: เพราะบุรพาไม่แพ้ถ้าเป็นบุรพาไม่แพ้เนี่ยตรงฟังปุ๊บป้ายนะฮะดังนั้นเนี่ยสบายใจได้นะ
2: ครับกลุ่มนี้ของเราคาดว่าเลยนะครับญี่ปุ่นจะเป็นที่1ของกลุ่มฉะนั้นอีก3ทีมจะต้องลุ้นเข้าที่2
1: ครับแล้วไม่คิดว่า
2: ทุกเกม
1: เอาแล้วไม่คิดว่าไทยจะชิงที่1ของกลุ่มแล้วก็ญี่ปุ่นแพ้ไทยนัดสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นเป็นที่2
2: นะพอคิดบ้าพอคิดทีนึงก็โดนเพื่อนด่าทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือว่าแบบว่าคิดเลอะเทอะใช่มั้ย
2: คิดเลอะเทอะคิดมากไปคิดเยอะไปแต่เขาส่งชุดยู21นะของเรายู23นะของญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ย
1: คือญี่ปุ่นไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเขาส่งชุดนี้มาเนี่ยเพื่อเป็นการทิ้งทวนทิ้งทวนเพราะว่าโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยโกโออิวะเนี่ยจะไปรับงานคุมทีมชาติชุดใหญ
2: ่นาน
1: หลังจากจบงี้งานนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นอะไรนี้มากอาจจะโฟกัสไปที่ทีมชาติชุดใหญ่ไง
2: จะส่งไปชุดใหญ่ก็ต้องทำผลงานส่งตัวเองหน่อย แล้วก็ชุดนี้เขาสร้างเพื่อจะไปโอลิมปิกเกม
1: ใช่
2: เขาจะการต่อเนื่องกันตรงนั้นก็พอดีอายุ23ไงแล้วเขามีแผนการของเขาการที่จะเข้ารอบนะครับ8ทีมสุดท้ายรอบแรกมี4กลุ่
1: ม
2: กลุ่มละ4ทีมคัดทีมอันดับ1และ2เข้าครับไอ้ที่3ที่ดีสุดไม่มีรายการนี้ไม่มีนะเอา1และ2เข้านะครับฉะนั้นเราต้องลุ้นกันนะฮะอีก2ชาติคือคีร์กีสถานวันนี้กับฮ่องกงในเกมหน้านะครับ
1: เราจะเล่นยังไงให้ตกรอบอ่ะไม่มีทางได้เลยนะผมยังมองไม่เห็นหนทางนะ
2: ยังไม่เห็นเลยเหรอฮะโอเคผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันเอาหวังว่าทวชัยดำรงตระกูลซึ่งทำได้ดีในเอเชียนเกมครั้งที่13
1: เยี่ยมมาก
2: ดูสิทธิ์เคลียร์นะฮะทวชัยยิงตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
2: น่าจะเก็บ3แต้มได
1: ้นี
2: ่เอาละมาดูหน้ากีฬากันวันนี้ของหน้ากีฬาไทยรัฐช้างศึกเต็มร้อยเปิดหัวคีกิสนะฮะบอลเอเชียนเกมโค้ชวังมั่นใจมีลุ้นนะฮะเราลืมบอกไปเรื่องหนึ่งยศกรเพิ่งบินไปถึงใช่ไหมแล้วก็ซ้อมกับทีม1วันนะพอเตะนัดนี้เสร็จปุ๊บบินกลับเลยนะครับผมไอ้เหลือนั้นฮ่องกงไม่ได้หลงนะแต่ถ้าเข้าแปดทีมยศกรจะมาใหม
1: ่แล้วเขาก็สลับง่ายนะเอเนี่ย1-2เนี่ยไปสลับกับ B ถ้าที่1 A ก็ไปเจอที่2 B ที่2 A ก็จะไปที่1
2: B คือไทยฮะเจอกับใครฮะที่2 B
1: ถ้ากลุ่ม B นะกลุ่ม B มีจีนมีสหรัฐอาหรับอิมิเรตมีอิหร่านมีเกาหลีเหนือ
2: โอ้โหแต่ละชาติเจอกันชาติหน้าเลยไหมต่อ
1: ก็ง่ายๆนะเส้นทางเป็นอย่างนี้สบายใจได้
2: ต่อแนนถือธงนำทัพไทยร่วมเปิดเอเชียนเกมนะฮะก็น้องแนนก็คือทัศดาวนึกแจ้งต่อก็คือเฉลิมฉานยศวิริยะพาน
1: ุใช่นี่มือเก๋าเลยขี่ม้ามือเก๋าเลย
2: แล้วก็เคยได้เหรียญนะ
1: ใช่ครับ
2: การที่จะให้มาถือนี่ต้องประเภทว่ามีคุณสมบัติแล้วก็คือเคยได้เหรียญแล้ว
1: ใช่และอย่างก็คือว่าไม่ได้แข่งเร็วๆนี้
2: ครับ
1: ไม่ต้องแบบแข่งวันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้น
2: ศูนย์ไทยเฮาเปิด18กันยาก้องศักดิ์สังรุยดูแลครบวงจรโชคดีมากที่บริษัทอายุโมโตะมาดูแลโภชนาการของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส
1: ์ครับ
2: นะแล้วก็แข่งที่ญี่ปุ่นด้วยโอ้โหฉะนั้นศูนย์นี้ก็พร้อมบริการทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัดนะผ่อนคลายฟื้นฟูร่างกายมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีอาหารการกินครบคือได้หลักโภชนาการและรสชาติอร่อยด้วยเขาจะทำอาหารไทยบริการครับอื่นอื่นนี้ก็ส่งนักปั่นลุยเก็บแต้มเสมึกวันงบปี70กระทบโควต้าโอลิมปิกคือกองทุนพัฒนากีฬาเขาประกาศว่าปีหน้าจะมีงบให้กับแต่ละสมาคมกีฬาแค่ 1,300 ล้านไงโอ้แล้วก็ใช้หลากหลายด้วยนะก็เกรงว่าจะไม่พอเพราะว่าสมาคมจักรยานของพี่หมึกแกบ่นหมอบอกว่าช่วงหลังนี่นะ 2-3 ปีหลังสมาคมแทบไม่ได้รับการสนับสนุนเลยหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะส่งผลรุนแรงต่อรอบคัดเลือกโอลิมปิกนะ ซึ่งคราวที่แล้วที่ปารีสเนี่ยได้โควต้า4ที่นั่งนะครับ
1: ครับ
2: 4ที่นั่งนะถือว่าเยอะมากนะการพัฒนาของวงการจักรยานบ้านเราในยุคของพลเอกเดชานี่พัฒนาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะใกล้เหรียญบ้างหรือยังนะคือเราก็บอกตรงๆนะสำหรับเรื่องจักรยานเนี่ยในกีฬาโอลิมปิกนี่นะได้แข่งแต่เรื่องได้เหรียญยากแต่ในเอเชียนเกมโอกาสมันเคยมีไงแต่ยุคนี้นะเราจะลุ้นจากอะไรผมก็ยังลุ้นพวก BMX เราเป็นแชมป์เอเชียนี่
1: ใช่ใช่
2: ประมาณนั้นนะครับของเดรี่นิวลุ้นทัพช้างศึกดวลแข้งคีร์กีสถานประเดิมสนามเอเชียนเกมเนี่ยฮะแล้วก็นะครับเผยยอดผู้เข้าร่วมเอเชียนเกมนะคุณยุกปัทมาให้ข่าวเองเลยนะแล้วคุณยุกปัทมาเองก็จะอยู่ที่นั่นจะร่วมในพิธีเปิดและจะรอมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศในกีฬาว่ายน้ำแบดมินตันแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ไปดูหน้า1ของหนังสือพิมพ์กันนะครับของไทยรัฐวันนี้หนูณพินทรส่งทนายฟ้องนะฮะหนูก็คือทนายก อยู่เวียดนามนะแต่ก็สั่งการมานะฮะส่งทนายฟ้องครับพ่ออ้อยหล
1: ่อ
2: มินคดีหัวสอวอนะฮะหลังมติกกต5-2เสียงปล่อยผีไม่ฟัน2อ่ะไม่ฟัน21บิ๊กภูมิใจไทยลูกหามสีน้ำเงินแห่คุยโวเมินฝ่ายค้านยื่นซักฟอกอายุ26สวแฉแล้วก็ลากไส
1: ้
2: คือแฉในศาลเลยอะไรประมาณนั้นแหละนะครับ
1: ลากไส้กับสาวไส้เนี่ย
2: ลากไส
1: ้อะไร
2: โอ้โหก็ใกล้เคียงมากครับแต่ถ้าสาวไส้จะมันกว่ามันจะมีความร้อนแรงอยู่ตรงนั้น
1: เพราะว่าถ้าสาวไส้ก็จะให้กากินนะ
2: ตอนรับสมพระเกียรติในหลวงราชินีกระชับสัมพันธ์ทูตไทยเวียดนาม50ปีมีภาพด้านบนด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับนายโดเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็ภรรยาครับนี่ฮะอื่นๆครับนะฮะไล่เสนียดจันไรวัดพุทธไทยสวรรค์สิทธิ์ล้างซวยคืนความขลังพบชกย้ำชัดไล่พระอื่นผิดนะครับนะส่วนคารวาสคนอื่นนี่ยังไม่แน
1: ่ครับ
2: สารสกัดสารเนื้อแดงระดมค้น5จังหวัดฉีดเข้าโคขุนมันมีผลอันตรายในสุขภาพคนซึ่งหมูเนื้อแดงตอนนี้ไม่ต้องมาฉีดแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อแดงตอนนี้ขายได้น้อยที่สุดเพราะมันอร่อยน้อยที่สุดไงแต่ตอนนี้เป็นเนื้อโคขุนถ้าเนื้อมันแดงๆนะคุณเทพโอ้ยราคามันจะสูงนะโดยเฉพาะมาปิ้งมันยากนี่นะครับ
1: ผมแจ้งให้ทราบตอนนี้เนี่ย
2: ว่า
1: วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งในสื่อหลักทั่วโลกหลายฉบับเลยญี่ปุ่นมีคนอายุมากกว่า100ปีอ่ะเกินแสนคนแล้วนะฮะ
2: เกินแสนคน
1: ใช
2: ่อายุเกินร้อยนะ
1: เกินร้อยในญี่ปุ่นนะเกินแสนคนนะฮะ
2: บ้านเรานับได้ไม่ถึง10คน
1: และตอนนี้สูตรที่มาแรงสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นสูตรเมดิเตอร์เรเนียนกับอะไรนะของโอกินาวาอันนั้นนะคือเน้นพืชมากกว่าสัตว
2: ์
1: และถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็สัตว์เนื้อขาวนะครับปลาอะไรพวกเนี้ยปูปลาอะไรเงี้ยมากกว่าเนื้อแดงนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเฉย
2: โดยเฉพาะเนื้อปลา
1: แจ้งให้ทราบเฉย
2: ปลาทะเลนะครับ
1: ว่ากันไป
2: มาดูเดลี่นิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์นะครับกกต.เสียงข้างน้อยโผล่โต้หัวสวทำผิดจริงลุ้นศาลฎีกาสั่งสอบเพิ่ม DSI กร้าวกวาดยกขบวนการนะฮะเชือดดาบ2อีกอ้างยี่ฟอกเงิน DSI กร้าวคุณได้ยินเขาพูดตรงไหนยังไงมันดูรุนแรงนะฮะ DSI ยุคนี้ฮะ
1: ก็ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น8หรือว่า9 หรือว่า10อะไรไม่มั่นใจเหมือนกัน
2: เลยแล้วก็มีภาพบอกว่าแจงมติคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต1ใน2เสียงข้างน้อยแถลงข่าวชี้แจงกรณีลงมติหัวสวยันที่ประชุมมีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยนะฮะคุณสิทธิโชติและนายชายนครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยที่เห็นควรสั่งฟ้องเชื่อทำผิดจริง
1: คืออาจารย์สิทธิโชติเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาก่อนที่ท่านจะมาเป็นกกต.นะฮะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นมือกฎหมายที่แม่นแล้วก็เป๊ะๆมากท่านหนึ่ง
2: แล้วก็สองท่านนี้ไม่ใช่สว.ยุคนี้เป็นคนแต่งตั้ง
1: ใช่ครับ
2: รับเสด็จสองพระองค์สมพระเกียรติยศในพิธีเยือนเวียดนามราชินีทรงงดงามสง่านะครับนะฮะก็เสด็จโดยชุดไทยสวยจริงๆนะฮะสง่างามยิ่งนะครับอื่นๆไล่เช็คบิน 1.1 หมื่นนอมินีฮุบที่ดินคนไทยย้ายสี่ล่างไปชนปิดฉากสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราเร
1: ีย
2: บร้อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายจัดหนักรายวันล้างบางสมีโชติปอเจอซุกอีก300ล้านนะอยู่ในธนาคารนะฮะแล้วก็สยบลือวัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามด้วยนะครับมีภาพของสว1ใน26 4ท่านซึ่งก็ยังไปประชุมปกติด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่ายังไม่ได้ส่งฟ้องศาลฎีกา
1: คร
2: ับยังไม่ต้องพักการทำงานเรานะฮะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับเอาละครับเดี๋ยวตัวนี
3: ้ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ฮอสปิเทล
4: ฮอสปิเทล
2: ฮอสปิเทลอยู่นะฮะโรงแรมกึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพระดับคุณธีรชัยก็ไม่ได้นอนแบบโอ้ยเตียงธรรมดาเน
1: ี่ยประหลัดประหลัดนะฮะระดับประหลัด
2: ประหลัดนะ42
1: 32
4: เตียงคนไข้มันก็มีเตียงเดียวแหละแต่ว่าจะเป็นห้องแบบไหน
2: แต่ว่าไอ้ภายในห้อง
4: มันใครอยากนอนมึงเรา
2: ไม่อยากครับผมเราสองคนคิดกันเยอะไปหรือเปล่าเมื่อวานกับไอ้พวกอาร์เซนอลพวกสวิตเซอร์พูลไอ้พวกนี้จะทิ้งถ้วยจะเอาจริงเอาจะสำรองลงไหมอะไรยังไงอ่ะนะชนะหมดเลยครับ
4: คิดเองทุกคนแหละ
2: แต่มันก็คิดได้นะ
4: ไว้ตอนที่มันแพ้ไง
2: โอ้แต่มันยิงกระจายเลยอ่ะ
4: ก็อาจจะยังไม่เจอที่มันแข็งจริงๆนะอย่างอิปสวิชนี่ถ้ามองกับอาร์เซนอลแล้วก็อิปสวิชก็ยังไม่ใช่อ่ะ
2: เขาก็ชนะวิลล่ามานะ
4: วิลล่าตอนนี้ก็แย่นะก่อนก่อนก็โอ้
2: เพราะแชมป์ยุโรปนะฮะแชมป์ยูโรป้าลีกนะฮะอาจจะเป็นความผิดพลาดที่มาเมืองไทยหรือไงผมไม่แน่ใจครับคุณธีรชัยตอนนี้อยู่รอรอรั้วอยู่นะ
4: นั้นก็เคยพูดกันแล้วว่าทีมไหนมาไทยก็กลับไปมีเรื่องทุกทีอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งผมว่าเขาขายตัวออกก็เยอะแล้วตัวเจ็บก็ยังไม่ได้ลงกันหลายคน
1: ใช่ใช
2: ่แต่ผลงานเกมแรกในยูโรป้าลีกเขาก็ดูดีนะ
1: ชนะ
2: ดูดีชนะนะฮะแปลกดีแต่ในพรีเมียร์ตอนนี้โอ้โหแต่ยังมีทีมที่แย่กว่าคือสเปอร์ฮะนี่ทีมใหญ่ในกรุงลอนดอนลงทุนค่อนข้างจะเยอะใช้โค้ชอิตาลียังไม่ไปไหนยังไงคุณเทชัยมองสเปอร์คู่แข่ง
4: แต่ผมก็ยังไม่ชอบยังไม่ชอบตัวที่มาใหม่หรือว่าตัวเก่าผมไม่เฉยๆนะก็ผมก็คิดว่าคืออยู่ที่คุณภาพของตัวผู้เล่นด้วย
2: ก็โดนไป 3-1 เมื่อคืนน่าเป็นห่วงนะในพรีเมียร์ก็มีแค่2แต้ม
4: ไอ้น่าเป็นห่วงมันไม่ได้น่าเป็นห่วงสเปอร์ เป็นน่าเป็นห่วงคนคุม
2: คนคุม
1: โรเบโต้เดซาบี้นะ
2: ครับ
4: ที่ดับเต็งมันเท่าไหร่ล่ะคุณสุเทพฮะ
2: โอ้เพิ่ง4นัดก็มีเต็งแล้วเหรอครับ
1: เต็งเต็งอะไรครับพี่แป๊
2: ะเต็งไล่อ่ะสิครับ
4: ไปอ่ะเต็งออก
1: อ๋อเต็ง1ฮะ
2: เต็ง1เลยโอ้โหไม่ใช่แฟงแลมพาร์ดผมหรอ
1: เดี๋ยวนะผมเช็ค
2: แฟงแลมพาร์ดเขาก็ทำทีมขึ้นชั้นมานะโอ้แต่ยังไม่ชนะใครเลยอ่ะแล้วก็ยังยิงไม่ได้ด้วย
1: ใช่เต็ง1ตอนนี้เนี่ยเต็ง1แฟงแลมพาร์ดพี่แป๊ะ
2: นี่นี
1: ่เต็ง2เนี่ยเป็นอาวาโรอาเบรัวของฟูแลมเต็ง3ถึงเป็นโรเบโต้เดซาบี
2: ้
1: เต็ง3นะฮะแมนยูไม่มีปัญหานะฮะ
2: ไม่มีไม่มี
1: เต็ง4ฮะ
2: ครับ
1: เต็ง4
2: เสียเลยจริงอ่ะ
1: เบคแคทคาลิ
2: เต็ง4
1: ใช่ฮะ
2: แพ้2นัดเสมอ1นัดชนะ1
1: นัดหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมานะ
4: แมนยูมีคิวเตะกลางสัปดาห์มั
2: ้ยเนี่ยวันนี้ครับเล่นในบ้านรับไบตันนะคาราบาวฮะ
4: คาราบาวมีถ่ายมั้ยเนี่ยคาราบาว
2: มีสิโมโนเมก้า
4: โมโนเมก
2: ้าใช่ๆนะฮะแล้ววันนี้มีคู่ที่น่าดูอีกคู่นึงก็คือโคเวนทรีเจอแอสตันวิลล่าโคเวนทรีนี่หนักหนาสาหัสมากนะแต่วิลล่าก็หนักหนาสาหัสพอสมควร
1: ใช
2: ่เจอกันเองครับ
1: อันนี้เตี้ยอุ้มค่อมเลยนะถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
2: ใช่ใช่บ้านโคเวนทรีผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่โคเวนทรีจะชนะในบ้านคุณเทียชัยคล้อยตามผมไหมครับหรือว่า มีเถียงฮะ
4: คือไม่ง่ายเพราะว่าสาหัสพอกัน
1: คือโคเวนทรีเนี่ยอันดับบวย
2: บวยอ
1: ่
2: ะ
1: แอสตันวิลล่ารองบวย
2: นี่อ่ะพวกแกเนี่ยคุณที่จะชนะเป็นเกมแรกครับพวกวิลล่าตัวนี้เขาบอกโอ้โหภารกิจมันเยอะเหลือเกินรอบตัวขอทิ้งสักใบเถอะไม่เอาแล้ว
1: แล้วทั้งคู่เนี่ยยังไม่ชนะเลยนะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่เปิดพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะทั้งคู
2: ่เราลองเดาใจกันหน่อย3คนเอาคู่นี้คู่เดียวแมนยูไม่ต้องมาเล่นกับผมไม่คิดว่า
1: ไม่คิดว่าแมนยูจะแพ้เลยฮะ
2: ชนะแน่นอน
1: เอาเหรอ
2: ครับคุณที่กับวิลล่าครับคุณเทพคาราบาวครับรอบ3
1: ก็
2: บ้านโคเวนทรีแฟรงค์แลมพาร์ด
1: โคเวนทรีซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็
2: แฟนแมนพาร์ดเนี่ย
1: ต้องการพิสูจน์ผลงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะที่ผมไม่พูดถึงคริสตันเพราะคริสตันไม่ได้วิจารณ์อันนี้
2: ไปไม่ต้อง
1: เป็นทีมที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นทีมในอดีตที่โด่งดัง
2: โอ้ยดูดีที่พูดมาทั้งหมด
1: แต่ผมคิดว่าจะแพ้คาบ้านต่อแอสตันวิลล่า
2: แหมคุณเดือนชัยก้อยตามกรุงเทพไหมครับผมเล่นคู่นี้คู่เดียวก้อยตามนะวิลล่าจะเก็บชัยนะงั้นผมคนเดียว
4: ดูแล้วมันก็ยังดูดีกว่า
2: ผมขอเป็นกกต.เสียงข้างน้อยโคเวนทรีครับผมดูดีมากตอนนี้กกต.เสียงข้างน้อยไปไหนก็รอส่วนแมนยูเจอไบตันซึ่งตอนนี้ถ้าดูแล้วไบตันเป็นต่อนะครับคุณชัยเพราะไบตันอยู่อันดับ5แมนยูอยู่อันดับ13
4: อันดับเป็นต่ออ
2: ยู่อันดับ13
4: คืออันดับนะตอนนี้มันยังเอาอะไรแน่ไม่ได้แล้วครับคุณดูอันดับ3ดิเค้าใคร
2: 3คือลีดนะ
1: ลีดยูไนเต็ด
4: นั่น
2: ก็ดูดีก็เขาไม่แพ้เขาชนะมาเรื่อยๆ
4: แล้วคุณดูอันดับ4อันดับ5ใคร
2: โอ้เดี๋ยวนี้ชื่อชั้นมันไม่
1: เ
2: ปลี่ยนไปแล้ว
1: ไบตันกับเชลซีพี่แป๊ะ
2: นี่ไง
1: 5กับ4เนี่ยฮอลซิตี
4: ้ฮอลครับฮอล
2: โอ้ยผมเหลือบไปดูผมเหลือบไปดูนะฮะไม่ได้ตั้งใจเลยเหลือบไปนะ
1: ฮะ
2: ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคุณดุลเทพคุณเดชชัย
1: คร
2: ับโอ้ยแมนยูดูดีกว่าครึ่งเสาไฟฟ้าเลยครับ
4: ผมก็พูดจริงๆแล้วมันควรจะดีกว่าสักเสาไฟฟ้าด้วยซ้ำ
2: ไม่ใช่ไม่อันดับ13เจออันดับ5นี่มันโอ้โหมันสวนทางอ่ะ
4: อันดับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดทั้งความเป็นเจ้าบ้านทั้งตัวผู้เล่นที่ดีกว่าแล้วก็ทั้งเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องแพ้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งเสมอเขาก็เสียหายเนี่ยมันก็เป็นตัวเล่นไงเขาเต็มที่ผมว่านัดนี้แมนยูเต็มที่ที่สุด
2: เหรอฤดูกาลที่แล้ว ทิ้งทุกถ้วยเลยนะฮะทิ้งแต่รอบนี้นะฤดูกาลที่แล้วนะครับผมทุกถ้วยเลยนะฮะอ่ะผมมองว่ามันเหมือนกับขบวนแห่คุณเทพตอนที่เราไปแห่ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันก็กดดันนะแต่ก็ผ่านมาได
1: ้
2: ตอนนี้ทีมดังๆทีมนำๆของพรีเมียร์ลงคาราบาวแล้วก็ชนะหมดเลยแล้วขอแห่ตามแห่ตามขอแห่ตามประมาณ
1: เป็นปรากฏการณ์นั่นใช่ไหมตื่นใช่ไหม
2: เหมือนสำเพ็งแห่กันไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะแพ้วันนี้นะครับประมาณนี้พูดถึง
1: ผมต้องชวนพี่แป๊ะคุยอันนี้ก่อนพี่แป๊ะเคยมีความคิดสักนิดหนึ่งไหมหรือคิดสักนิดหนึ่งไหมว่าฟิลิปปินส์เนี่ยบาสฟิลิปปินส์จะตกรอบแรกฮะ
2: ในเอเชียนเกม
4: โอ้โหนี่ผมอาศัยช่วงเวลาที่อยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เนี่ย
2: ดูอยู่เหรอ
4: ดูทุกอย่างที่ฝังหน้านะ
2: วันนั้นผมดูเขาเล่นกับจีนฟิลิปปินส์นะนึกว่าดีแล้วน
1: ะ
2: แต่จีนยุคนี้มันดีกว่าอีกนะ
1: ไม่จีนเขาเป็นเจ้า
4: คุณจะได้พบว่าโอ้บาสเกตบอลนี่หลากหลายมากฮะทีมแต่ละทีมดีทั้งนั้นแล้วเวลานี้เนี่ยคุณฝรั่งแบบฝรั่งขาวเต็มตัวเลยนะไวท์เลยน
1: ะ
2: ก็พวก
4: เล่นญี่ปุ่นนะฮะ
1: อ๋อ
4: เล่นจะใส่สวมทีมชาติญี่ปุ่นก็มี
2: ฝรั่งเนี่ยนะ
4: ทีเดียวนะใช่ทุกทีมเนี่ยดึงกันอุตลุดฮะดึงกันเดิมอาจจะดึงกันโดยไม่ได้ว่าหน้าเกลียดอะไรนะไปเรื่องทั้งสัญชาติหรือทั้งอาจจะมีลูกครึ่งอาจจะมีอะไรแบบนี้นะแต่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับที่ฟิลิปปินส์จะตกรอบแรกเพราะว่าแต่ละทีมเวลานี้เขาโอ้โหแล้วเล่นกันสนุกมากนะเกาหลีอย่างนี้โอ้โห
2: โอ้ใหญ่ๆงั้นเลย
1: คือ
2: เรามีพวกเอเชียที่แยกตัวจากรัสเซียพวกนั้นคือฝรั่ง
1: อ
2: ะงั้นมันเราไปว่ากัมพูชาก็ไม่ได้แล้วนะคุณดุเทพพวกนักบาสกัมพูชาฝรั่งทั้งทีมนะ
1: ก็ปรากฏว่าม
4: าตรฐานของฝรั่งทั้งมาตรฐานของฝรั่งก็ไปแยกกันอีกทีนึง ว่าแต่ละทีมได้มาตรฐานแบบไหนมา
2: ครับ
4: ถูกไหม
1: ครับ
4: แต่ว่าในมุมเนี้ยหรือพูดถึงเรื่องบาสคำถามที่ว่าเชื่อไหมว่าฟิลิปปินส์ตกรอบเนี่ยผมดูอยู่ทุกวันเนี่ยผมเชื่อเพราะว่าแต่ละทีมมันโจมันจะแบบโอ้ยดึงกัน
2: ดีดีเกินมาตรฐานใช่ไหม
4: คือคุณยังไม่เคยเห็นว่าทั้งกาตาร์ทั้งทีมตะวันออกกลางคุณก็รู้ตะวันออกกลางสตังค์เขาเยอะโอ้พวกระดับที่ว่าเติมมากันไปปูดปาดปูดปาดเทคโอ้ยิงใจสามแต้มกันเป็นว่าเล่นนะครับ
2: แล้วสรุปรอบ8ทีมนี่สุดท้ายมีฟิลิปปินส์ไหมครับ
1: ไม่มีตกรอบไง
2: ตกรอบนะครับทุกครั้ง
1: คือฟิลิปปินส์เนี่ย
2: ที่เก่งนักเก่งหนาในอาเซียน
1: ใช่ที่บอกว่าต้องพูดถึงฟิลิปปินส์เพราะว่าในบาสของเอเชียนเกมเนี่ยท่าเจ้าของบาสเอเชียนเกมเนี่ยเป็นจีน8สมัยแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ย5สมัย
2: โอ้โหเอเชียนเกม5สมัย
1: ใช่เหรียญทองนะแล้วที่สำคัญคือเมื่อครั้งที่แล้วแกได้เหรียญทองอะฟิลิปปินส์อะ
2: นานไง
1: แต่คราวนี้ตกรอบแรก
2: คราวนี้ตกรอบแรก
1: แกแพ้นะแกแพ้บาเลนไป85ต่อ89แล้วมาแพ้คาซักอะ
2: ครับ
1: พ
2: ลัง
1: ไอ้แล้วก็มาชนะคาซักมาชนะคาซักแล้วก็มาแพ้จีน
2: อันนี้ผมดูอยู
1: ่ปรากฏว่าแกตกรอบฮะเป็นที่3ของกลุ่ม
2: โอ้โห
1: เพราะว่าบาเรนโชว์ฟอร์มได้ดี
2: เป็นครั้งแรกของทีมมา
1: ใช่ตกรอบแรกเลย
2: ตกรอบแรก
4: ว่าบาเรนเนี่ยคุณก็รู้มาจากไหนอะ
2: มาจากตัวดอกกลางแต่ผู้เล่นไม่ใช่ฮะ
4: ตัวแต่บาเรนแต่ละตัวนี่มัน

0: อินี่บาเรนจากที่ไหนบาเรนของ USA
1: ของเราก็มีลูกครึ่งกับกับฝรั่งเต็มๆบ้างนะ
2: ใช่แต่ว่าของชายเราไม่ได้ส่ง
1: ไม่ได้ส่ง
2: เราส่งหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบ8ทีมก็จึงเป็นไต้หวันกับญี่ปุ่นจีนกับซาอุดิอาระเบียจอร์แดนกับเกาหลีใต้แล้วก็อิหร่านกับบาเรน
1: โอ้บาชายเราไม่มีสิทธิ์ได้มานะ
2: โอ้ไม่มีทางเลย
1: ครับแต่เราส่งบาส3คนนะส่งบาส3คน
2: นี่ต้องถามพี่แป๊ะว่าวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ของพี่แป๊ะเนี่ยตอน 14:00 นเนี่ย
1: จะดูอะไร
2: จะดูอะไรอ่ะ
1: วอลเลย์บอลหญิงไทยกับมองโกเลียฟุตบอลชายคีร์กีสถานไทยแลนด
0: ์คือตอบกันแบบนักดูนะ
2: ดูสองจอ
0: บอกว่าจะบอลเล่นหญิงเจอกับมองโกเลียนะไม่ต้องเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร
1: ่ไม่อยากดูฟอร์มการเล่นเหรอฮะ
0: ยังไม่ใช่มันไม่น่ายังไม่น่าเป็นห่วง
1: ไม่ห่วงไม่ห่วง
0: ความน่าเป็นห่วงน่าลุ้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ฟุตบอลชายที่เจอกับเติร์กมินิสถานใช่ไหม
1: มันดูแล้วตื่นเต้นกว่า
0: เจอกับคีร์กีสถานนะเจอกับอะไรฟุตบอลชายเรา
1: คีฮะคีร์กีสถาน
0: เจอกับคีร์กีสถาน
1: ครับ
0: นั่นมันคือจัดสินเลยนะ
1: คิดว่าสำคัญมากเลยใช่ไหม
0: คีร์กีสถานเนี่ยผมในความคิดผมนะนี่เป็นคู่ตัดสิน
1: หมายถึงว่าคีร์กีสถานนี่เป็นรองฮ่องกงเหรอ
0: ไม่ใช่ผมมองว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นถูกมองว่าไม่ใช่
2: แจกแต้ม
0: ระหว่างของสองทีม
1: คือทีมแจกแต้
0: ม
1: ฉะนั้นเราแย่งที่สองกับคีร์กีสถานว่ากันเถอะ
0: นี่ใช
1: ่เหมือนนัดชิงในเกมเนี่ยชิงเข้ารอบ
0: คือมันจะได้อยู่ถึงพิธีเปิดหรือเปล่าครับทีม
1: อายุ
0: ค
1: ุณชินชัย
0: ก็เจอมองโกเลียเนี่ยเขาอยู่ถึงพิธีเปิดแน่
1: ผมดูโปรแกรมฟุตบอลชายแล้วอยู่ถึงพิธีเปิดที่19อยู
2: ่แล้วฟุตบอลเจอญี่ปุ่นที่23
1: อยู่ครับอยู่แล้วเตะ23ครับยังไงต้องยอมแตะกลับไม่ได้ครับ
0: กลับไม่ได
1: ้ครับโอ้ใจลายมาก
0: ยังมีความสุขหรือเปล่า
2: แสดงว่าต้องการบริหารหัวใจใช่ไหม
1: วันที่20ถึงจะเตะกับฮ่องกงทีนี้เปิดวันที่19เพิ่งจบเกมแรก
2: แสดงว่าต้องการบริหารหัวใจใช่ไหมพี่แม
0: ่คือจะอยู่กับวันที่20เตะกับฮ่องกงนั้นก็ต้องขอให้2เกมนั้นมันมีแต้มหน่อยนะถ้า2เกมไม่มีแต้มคุณเตะฮ่องกงคุณก็ไม่อยู่ดีกว่านะเตะไปก็บอกกลับอินนี่กลับบ้านดีกว่าได
1: ้ฉะนั้นวันนี้เป็นเกมสำคัญเหมือนนัดชิง
0: สำคัญสำหรับผมแล้วถ้าถามว่าจะดูอะไรนะผมจะดูฟุตบอลก่อนแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วในยุคสมัยนี้การดูอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องเดินไปเปลี่ยนโทรทัศน์เนี่ย
1: ทำไม
0: คุณแค่กดปุ่มไปกดปุ่มมาเท่านั้นเอง
2: คือผมชอบดูอะไรที่แบบสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ดูไปแล้วกินอะไรไปได
2: ้สบายใจ
1: ไม่ดูสัก10นาทีก็ยังไม่ต้องลุ้นอะไร
2: อะไรทำนองนั้น
0: โอ้โหฟุตบอลเมื่อวานนี้นะโอ้โหมันเล่นกันท่ามกลางสายฝนนะกระหน่ำฝนตกทั่วทุกสนามเลยครับไม่ว่าจะเป็นคู่เกาหลีเจอกับตาต้าไม่ว่าจะเป็นคู่เวียดนามเจอกับคูเวตหรืออีกคู่หนึ่งใครเจอใครจำไม่ได้แต่ว่าฝนตกทุกสนามครับ
2: อะไรนะครับพี่แป๊บฟุตบอลเหรอฮะ
0: ฟุตบอลนะ
2: อ๋อฟุตบอล
0: วานนี้น
2: ะ
0: ฝนกระหน่ำนะโกย่าเหมือนพอๆกับที่เมื่อเย็นวานนี้ก็ฝนกระหน่ำเมืองไทยอ่ะ
1: ครับคืนครับกรุงเทพเรา
0: ก็จะมีคณะมาพักพวกมาเยี่ยมเนี่ยคุณกิตติรัตน์มาจะแวะมาเยี่ยมเนี่ยพวกติดอยู่ในรถนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าที่จะมาก็รอกันแล้วทำไมยังไม่มาสักที
1: ก็รออ ้
0: าว
1: ก็เวียดนามเอาตัวรอดได้ไหมครับเมื่อวาน
0: เนี่ยเมื่อวานน่าเสียดายเวียดนามนะ
2: เวียดนามเสมอ1-1
1: โอ้ฮะ
0: แล้วก็บุกกระหน่ำแต่ยิงไม่ได้ฮะแล้วก็โดนคูเวตลุกโต๊ะเขาจะแอตแทกไปนำไป1-0กว่าจะตีเสมอได้คู่นี้ดูสนุกมากเมื่อวาน
1: ครับ
0: ครับ
2: ก็เมื่อวานผมสรุปฟุตบอลนิดนึงในกลุ่มเวียดนามนะมีอุซเบกิสถานมีคูเวตมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์นะครับอุซเบกิสถานชนะฟิลิปปินส์ไป5-1แล้วก็เวียดนามเสมอคูเวต1-1ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มดีเนี่ยเกาหลีใต้นะครับให้เกียรติชนะกาตาร์ไป4-1เลยนะ
1: 4-1
2: ใช่
0: เกาหลีใต้นี่
2: ชนะ4-1
0: ทำให้รู้เลยว่าการที่กาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: พราะอะไร
1: ครับพอใช้เงินครับเขารู้แล้วเขารู้กันแล้วครับ
0: ผมดูไปผมว่าโอ้นี่กาตาร์นะเนี่ยทีมที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: ที่ฟีฟ่าโดนลื้อพรมเพราะอเมริกาไม่ได้เป็นนี่แหละ
0: ถึง
1: โดนล
0: ื้อมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าการที่คุณได้เป็นเจ้าภาพแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะได้พัฒนากีฬาด้วยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สำเร็จไม่สำเร็จจริงๆผมเห็นกาตาร์ไม่ได้ใกล้เคียงกับเกาหลีเลยเมื่อวาน
2: แล้วกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้มี3ทีมมีเกาหลีใต้มีซาอุมีกาตาร์เอาเข้า2ทีม
1: โอ้โห
2: นี่แสดงว่ากาตาร์เนี่ยสอว่าจะรอบแรกนะฮะ
1: ครับ
2: เออ
1: ก็ไม่มีที่3นะฮะวันเอเชียนเกมเน้นย้ำนะฮะ
2: ไม่มีที่3ส่วนไทยเนี่ยส่วนไทยไปลุ้นเอาว่าอยากเจอใครในรอบต่อไปอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อสักครู่จีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือฮะ
1: อ
2: ีกกลุ่มนึงเขาไขว้กัน A กับ B อันนี้รู้ก่อนเลยหนึ่งเอเจอสองบี
0: ก็จะมีหลายคู่เตะกันนะ
2: ฮะ
0: อาหรับเอมิเรตส์ก็จะเจอกับอิหร่านคู่นี้ก็สนุกนะคู่นี้ก็เล่นกันตอนเที่ยงเลยนะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังครับ
1: เที่ยงบ้านเราหรือเที่ยงที่นู่น
0: เที่ยงที่นี่
2: บ้านเราฮะ
1: ที่นู่นบ่ายสอง
2: บ่ายสอง
0: ที่นู่น
2: ใช่
0: แต่ซึ่งเพื่อทำให้เรามีความรู้สึกว่าวันนี้การอยู่ฮอสปิทอลของเราเนี
1: ่ฮอสปิทอล
0: จะได้ว่าดูอะไรมีกีฬาดูไปทั้งวันตั้งแต่เที่ยงเลยครับ
1: ถ้
0: าชุ่มชื่นขึ้นมาหน่อยไม่งั้นก็ห่อเหี่ยวคู่สองก็จะเป็นไทยคู่สามก็จะเป็นจีนเจอกับเกาหลีเหนือนี่ก็สนุกคู่นี้จะเป็นคู่สนุกอีกคู่นึง
2: โอ้โหอันนี้สนุกมากครับพี่แ
0: ม่แล้วคู่สุดท้ายเป็นคู่เอกก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องเป็นคู่เอกเพราะว่าเจ้าภาพก็จะเตะกับฮ่องกง
1: โอ้ดูสิว่าเท่าไหร
2: ่
1: เข้ามานี
0: ่แต่ก็จดผ่านซีทั้งทีวีฟูส่วนเราเป็นของ AS เราดูอยากจะดูคู่ไหนมีทุกคู่ให้ดูหมด
1: ครับวันนี้นะใครอยากจะดูฟุตบอลไทยนะฮะเพื่อรักษาโรคหัวใจนะฮะกระตุ้นตลอดเวลานี่บ่ายสองทางช่องวันนะ
2: ครับ
1: ช่อง31นะครับอื่นนี
0: ่แล้วส่วนที่ไม่ต้องกระตุ้นหัวใจเจอกับมองโกเลียน่ะถ่ายช่องไหน
1: ไอ้นั่นบำรุงหัวใจครับผม
0: ถ่ายช่องไหน
1: เดี๋ยวผมต้องเช็คให้ก่อนนะฮะขอเวลาสักครู่เอาเพื่อนคุยกันก่อน
2: รู้สึกว่าจะเป็นผมเข้าใจว่าเป็น PPTV นะพี่แบ๊ะ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีทีสปอร์ตล่ะผม
1: ให้เขากระจายกันนะฮะแต่ละช่องเพราะว่าหลายช่องมาก
2: ในเบื้องต้นนะฮะมี AS Play ด้วยนะครับพี่แป๊ะคู่ระหว่างไทย
0: AS Play มีแน่นอน
2: มีแน่นอนฮะในเวลา 14:00 น.แล้วก็รู้สึกว่าจะมี PPTV ฮะเพราะ PPTV เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของวอลเลย์บอล
0: PPTV เนี่ยเขาจะถ่ายเกือบเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาต้องบอกเลยว่าชมนะ
2: ฮะ
0: แล้วเขาคัดนักภาคผู้บรรยายมาเนี่ยคือตั้งใจคัดมาทั้งนั้นนะคุณแชมป์คุณไพโรจน์ขิงแก้วคุณเอ็ดดี้อะไรต่างๆเหล่านี้ต้องถือว่าโอ้ฟังแล้วมันไม่ใช่จักแต่ว่าจะถ่าย
2: แต่ผมไม่ได้ที่แปลว่าแต่ถ้าถ่ายเพื่อจะได้ดูว่า15เหรียญทองที่ไทยจะได้เนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างเนี่ยดูต้องดู McotSD หมายเลข30
1: เพราะเราเน้นชนิดกีฬาที่จะได้เหรียญ
2: ได้เหรียญเราเน้นที่จะได้เหรียญ
1: ไม่เอากีฬาที่ได้ความนิยม
0: อันนั้นเลยเป็นแท็กติก
1: ตอนต้นประชุมกัน
0: มีกลยุทธ์มีกลยุทธ
2: ์ใช
1: ่พีวีทีวีเขาเลือกวอลเล่เลยไทยรัฐก็เลือกฟุตบอลอะไรประมาณนั้น
2: เดินลง
1: นั่นก็บ่ายสองพีวีทีวีนะครับใครอยากที่บำรุงหัวใจดูสบายใจดูวอลเล่หญิงใครอยากกระตุ้นหัวใจโอ้โหมันสุดฉีดนะก็ดูฟุตบอลชายแหมมันตรงกันพอดีนะฮะคุยกับโค้ชแฝดวันนั้นในงานหนึ่งก็รู้สึกว่ามั่นใจกับภูริพลบุญสอนไม่รู้ได้คุยด้วยหรือเปล่านะคุณเทียชัยช่วงนี้กับสม
0: คุยกันเขาก็มางานรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม
1: ยืนยันว่าจะไม่มีการถอน200เมตรแน่ให้อับอายขายหน้าเหมือนคราวโน
0: ้นเขาบางการถอนครั้งนั้นสูญเสียหลายอย่างสูญเสียท่านสังไปด้วย
1: ท่านนายกสมคมไปด้วย
0: ท่าน
1: น
0: ายกลาออกผมไม
1: ่
0: กล้าถอนแบบ
1: ไม่กล้า
0: ถอนแล้วถอนเลยแล้วเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก
1: หมายถึงสุขภาพร่างกายของภูริพลเต็มร้อยเขายืนยันนะฮะเต็มร้อยก็ได้ลุ้นเรื่อง100เมตรนะนอกจากลุ้นเหรียญลุ้นเรื่องของสถิติด้วยนะ
0: ภูริพลถึงแม้ร่างกายจะไม่เต็มร้อยถ้าคุณรู้ว่าร่างกายไม่เต็มร้อยคุณต้องไม่ส่งชื่อลงเลยถ้าคุณมาเลือกถอนเนี่ยแหมมันทำให้คุณเสียบุคลากรชมคุณค่าไปไม่ได้เลย
1: ก็จะลงใน3รายการ4คูณ100 100แล้วก็200นะนี่เป็นความหวังเหรียญเดียวด้วยนะของสมาคมกีฬาครับคุณเนียชัยไม่มีคนอื่นที่จะได้หวังเหรียญอันนี้อีกแล้วสมาคมนี่เหรียญเยอะมากนะเสียเชิงชายนายกถือแปะเนี่ย
2: โดยส่วนตัวพี่แปะคิดว่าเป้า15เหรียญเนี่ยไทยได้ไหมเอางี้ก่อน
0: ไทยเหร
2: อ15เหรียญได้ไหม
0: ผมว่าต้องมีสัก2เหรียญ
1: ยังไง2ที่มากกว่าหรือน้อยกว่า
2: 15เหรียญทองได้2เหรียญนี่ผิด
0: 2เหรียญ
1: ไม่ในสมาคมกีฬาอย่างน้อย2เหรียญ
2: อ
0: ๋อ
1: คือทองนะไม่ใช่ว่าเงินทองแดงไม่นับนะ
0: ทองเหรียญทอง
1: นี่หวังลึกๆจากอะไรฮะเจ้าจอร์ดเหรอฮะ
0: ผม
1: จอร์ด400เมตรเหรอฮะ
0: หวังวิ่ง4คูณ100เนี่ยผมก็หวังนะ
1: โอ้โห4คูณ100หร
0: อ4คูณ100 4คูณ100ทั้งชายและหญิงนะจำมามืดนะมีโอกาสนะ
1: ต้องไม่พลาดจริงๆแล้วต้องท็อปฟอร์มด้วยวันนั้นนะเพราะว่าชาติอื่นองค์ประกอบ4ไม้เขาดีกว่าไง
2: ใช่แต่ถ้าเป็นภาพรวมเอเชียนเกม15เหรียญทองเนี่ยพี่แป๊บว่าถึงไหม
0: หมายถึง
1: ทั้งโอลิมปิกทั้งกกท.และต่างๆเขาประเมินและสรุปเมื่อก่อน21ตอนนี้เหลือ15
2: ไทยเนี่ย
0: ผมว่าถึงครับ
1: ครับ
2: อืม
1: ถึงนะเดี๋ยวใกล้ๆเราลองมาประเมินก่อนที่เกมจะเริ่มว่า15ทองจะได้จากอะไรบ้าง
2: ผมเชื่อว่าถ้าผมในส่วนตัวผมนะผมว่าไอ้กีฬาที่จะทำให้ไทยถึงนะเทคบอลพาเดลเนี่ย
1: ตะก้อ4แล้วนะ
0: ผมก็กำลังจะผมเลย
1: ตะก้อ4เทคบอลอีก2นะ
2: พวกเทคบอลพาเดลจักรยานฟรีสไตล์ BMX อะไรเนี่ย
1: แล้วก็กีฬาทางน้ำ
2: อะไรแถวๆเนี่ย
1: แล้วก็ e-sport
2: อะไรทั้ง
1: น
2: ั้
1: นพวกนี้กีฬาประเภททีมนี่อย่าไปลึกวอลเลย์หญิงนี่ก็ถือว่ามีโอกาสสูงแต่ว่าทุกครั้งแต่โอ้โหมันก็ไม่เหมือนคราวนั้นนะเรียกว่าความในใจความการกระตุ้นหัวใจมันไม่เหมือนกับคราวตอนชิงแชมป์เอเชียเพราะไม่ได้ไปโอลิมปิกมาลุ้นกันครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะเช่นเกมคราวนี้สนุกแน่นอน มาเล่าอะไรให้ฟังหน่อยครับ8นาฬิกา46นาที
0: ก่อนที่จะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้ต้องขอเรียนว่าวันนี้เมื่อวานได้เรียนท่านผู้ว่าพิจิตรไปแล้ววันนี้เป็นวันร้อยปีชาติการของท่านพิชัยรัตภู
2: ม
0: ิเราก็จัดงานกันที่ราชพัฒน์จากพระนครครับตรงนั้นจะมีอนุสรณ์สถานไว้ที่ตรงนั้นเป็นที่ของที่วัดพระศรีนี่จริงๆท่านตระกูลท่านรองพิชัยบริจาคนะก็เป็นที่ตั้งของมหาลัยอธิการก็เลยให้เขาเรียกว่าเป็นพุทธสถานอะไรทุกอย่างที่สร้างไว้ริมตรงวงเวียนหลักสี่เลยอ่ะก็จะจัดงานกันที่นั่นวันนี้ก็มีประธานโรตารี่โลกมาเพราะว่าท่านเคยเป็นถึงอดีตประธานโรตารี่โลกก็จะมาจากทั่วโลกผมก็ถูกกำหนดให้ไปสัมภาษณ์ทำนู่นทำนี่กันนะแต่ว่าต้องกราบเรียนท่านผู้ว่าเมื่อวานจนนาทีสุดท้ายก็ยังไม่สามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้ก็เสียดายครับวันนี้ก็จะมีงานคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติก็จะไปอภิปรายกันที่นั่นก็ถ้าใครสนใจนะก็ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตกันด้วยแล้วก็จะมีได้รับความรู้ทางการเมืองในยุคเก่าๆอะไรต่างๆและความคิดเห็นต่างๆกันที่เขาเรียกว่าพุทธสถานตรงวงเวียนหลักสี่นะครับวันนี้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับเข้ามาเรื่องเล่าในวันนี้ครับก็เอาเป็นเรื่องทันสมัยอยู่สองสามวันนี้ก็มีแต่ข่าววสวนะคือมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภาคือเรียกเต็มๆกันอย่างนี้ว่าจะคือก็แต่ว่ารู้กันในมุมนึงเรียกว่าสภาสูงอ่ะก็มองกันว่าแหมมันก็ไม่ค่อยสง่างามเท่าไหร่แล้วพอมีมติกกต.ที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้แถลงจากกกต.เมื่อวานนี้หลังจากแถลงแล้วมีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงอีกครับ
2: ใช่ครับ
0: ที่คุณสุเทพบอกว่าเป็นประธานศาลฎีกาแผนกประธานคดีเลือกตั้งนะ
2: ใช่ครับในศาลฎีกา
0: อะไรนะก็แสดงว่าต้องแม่นมากนะ
2: ต้องแม่นมากครับต้องแบบสุดยอดมาก
0: ต้องแกคนเดียวนะ
2: ใช่ครับ
0: ก็จากปรากฏว่าเมื่อวานนี้แกออกมาแถลงนะคุณสุทธิโชติอินทรวิเศษแกแถลงเนี่ยก็ไม่ได้แถลงไปปั่นป่วนอะไรนะผมมองในย่างการแถลงคือแกแถลงว่าทำไมคุณณรงค์กานต์วาลินะ ออกมาแถลงทำไมไม่แถลงว่ามันมีเสียงข้างน้อยด้วยคือที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้นแหละเพราะว่าแกกลัวว่าเดี๋ยวเวลามีการไปร้องเรื่อง157แล้วแกจะโดนด้วยแล้วแกก็มองในแง่คือแกก็พูดในแง่มุมของเหตุผลเพราะว่ามันมีอีกท่านหนึ่งคือคุณชายนครชัย
2: ใช่ครับ
0: คุณชายนี่ก็เสียงข้างน้อยเหมือนกันแล้วก็อย่างที่คุณยุทธพงศ์บอกว่าก็สองท่านนี้ก็ดันไปถูกแต่งตั้งเลือกมาจากชุดคสช.
2: ใช่ครับ
0: ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้ความสามารถเนี่ยจะทุกท่านเลือกจากใครผมว่าไม่ค่อยเป็นข้อกังขาแต่ว่าในเรื่องของความจงรักภักดีนี่ชัดเจนมากนะเพราะว่าจบคสช.ในยุคนั้นก็ต้องเน้นในเรื่องของความจงรักภักดีเป็นหลักก็หมายความว่าการถูกเลือกมาตรงนั้นนี่ก็ไม่น่าจะเป็นผู้ที่มีความคิดว่าจะต้องไปคิดว่าจะต้องไปเข้าให้ความเห็นไปอยู่ทางฝั่งไหนฝั่งใดยังไงนะเพราะนั้นพอมันมีการแสดงความคิดเห็นอย่างนี้คนก็จะเอะใจเหมือนกันนะจริงๆแล้วคนมองอย่างนี้ก็ถ้ามองว่ารัฐบาลมีแบ็คมองนู่นมองนี่แล้วก็อาจจะบอกเอ๊ะก็น่าจะเป็นเอกฉันท์ไปด้วยกันแต่มันหาเป็นเช่นนั้นไม
2: ่
0: แล้วก็ยังไม่ทราบคุณยุทธพงศ์คุณสุเทพคุณผู้ฟังได้อ่านข้อคิดเห็นของคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากรหรือเปล่า
2: คร
0: ับ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมติกรกตเสียงข้างมากเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าท่านอ่านแล้วท่านจะผมไม่ลงรายละเอียดหรอก
3: อ่
0: านแล้วมันเห็นข้อคิดหลายประการครับ
2: ใช่ครับ
0: มันก็ทำให้มุมมองเรื่องของหัวสวในสายตาประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับมติของกกต.เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นสมาชิกวุฒิสภาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าหน้าที่หลักเนี่ยนะหลักๆสั้นๆเนี่ยก็คือการกรองกฎหมายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพิจารณางบประมาณพระราชกำหนดแล้วก็ยังมีเรื่องการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเปิดอภิปรายทั่วไปได้โดยไม่มีการลงมติแล้วก็ตั้งกรรมาธิการสอบสวนให้ความเห็นชอบบุคคลสำคัญตรวจสอบประวัติสุดท้ายที่สำคัญคือภารกิจสำคัญก็ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้ก็ผมว่ามันเป็นภารกิจใหญ่หลวงถ้าความน่าเชื่อถือมันไม่เกิดมันมีอะไรมันมาตั้งแต่ตอนนี้นี่มันถูกมองแบบนี้แล้วก็จบลงด้วยการสั่งฟ้องอาจจะไม่ครบไม่เยอะแค่22คนเนี่ยผมว่าสั่งฟ้องคนเดียวก็หมองแล้วนะ มันก็จริงๆแล้วมันก็ทำให้คนทั่วๆไปก็คิดว่าสภาสูงนี่จะทำหน้าที่ต่อไปนี่มันจะมีความสง่างามอะไรกันเหลืออยู่หรือเปล่า นี่ก็เป็นความคิดที่ต่อเนื่องกันมาในวัน2วันนี้ก็มองเขาก็มองกันว่าวุฒิสภาในยุคที่เลือกไกว้กันตามวิชาชีพนี้น่าจะเป็นยุคที่ ยุคที่ปั่นป่วนที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยครับ ผมก็จะจบท้ายลงด้วยกลอนที่ตั้งเอาไว้ดังนี้ครับสภาสูงที่เคยหวังจะตั้งมั่นตับแปรผันด้วยอุบายฝ่ายช่อฉนเกมการเมืองเบื้องหลังร้อยเลขกลหัวเลือกตั้งสุดจะทนจนเสื่อมทรามเกียรติยศที่เคยมองว่าสูงส่งต้องเสื่อมลงสิ้นคุณค่าสภาสยามสภาที่ประชาชนเฝ้าติดตามเหลือเพียงนามสภาสูงจูงมือกันครับก่อนแล้วแต่จะคิดนะแต่ว่า2วันนี้เราก็ยังต้องพูดในเรื่องที่ผู้คนก็สนใจก็เป็นเรื่องเล่าจากเรือใจในวันพุธที่16กันยายนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับ
4: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่าน

0: ตามที่ผมสังเกตนายกประเทศไทยมา 2-3 สมัยเนี่ย มันมีอะไรหลายอย่างคล้ายกันนะครับคือเวลามีประชุมสภาเวลาที่ฝ่ายจะซักฟอกเน้นๆกับหลบประชุมสภานี้สภาทั้งนั้นตอนหาเสียงเก่งกันจังคุณแอฟเชลซีก็ตั้งข้อสังเกตมาเขาไม่ต้องการคำตอบ
1: ใช่แต่ว่าข้อสังเกตของคุณแอฟเชลซีเพิ่นจริงๆมันเหมือนกันใน 3-4 คนหลังหมดเลยแค่นั้นเอง
0: ครับอันนี้เลย PGMOL นัดที่4เริ่มมีคอนเทนต์นะครับอยากให้เลพูลเน้นพรีเมียร์มากกว่านะครับ
1: อ๋อโปเกมอนไงไอ้กรรมการไงกรรมการองค์กรที่ดูกรรมการเนี่ยเขาบอกนัดที่4แล้วมีคอนเทนต์และไอ้ตาเนี่ยไมเคิลโอลิเวอร์ที่ตัดสินแมนยูกับแมนซีอ่ะนัดหน้าตัดสินลิเวอร์พูลกับบอนมัธนะ
0: โอ้โหไม่ต้องหาคอนเทนต์อีกขอผล ACL อันนัสซาครับโอ้
1: อันนัสเซอร์ของอันนี้ใช่ไหมของคุณนี่ไงคริสโตโรนัลโดนฮะโดนอันอายไป0ประตูต่อ4ฮะทีมของโรนัลโดแพ้0-4นะครับอันอายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชนะอันนาเซอร์ของซาอุไปนะครับ4-0
0: ป่ะคุณเทพมองว่าประเทศสารคันเปรียบเหมือนหนุ่มหล่อสาวงามที่ใจง่ายใครจะมาเชิญชมก็ได้ไม่เคยถือตัวสุดท้ายก็โทษตัวเองแล้วนั่งเศร้าถอดบทเรียน
1: โอ้โหคุณเทพโอ้โหสุดยอดจริงๆ
0: นั่งคิดมากี่วันครับเนี่ยทีมบาสเกตบอลชายยังไม่ส่งได้ทีมฟุตบอลหญิงก็ควรจะไม่ส่งด้วยมาตรฐานไม่ถึงเอเชียนเกมไอ้บาสเกตบอลชายเราก็อยากส่งนะแต่เขาอันดับมันไม่ได
1: ้
0: บางกีฬาเขามีอันดับอยู
1: ่แต่ของฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลเนี่ยใครจะส่งก็ส่ง
0: ฟุตบอลเนี่ย
1: เป็นอย่างนั้นจริงนะ
0: ฟุตบอลหญิงเล่นกันไม่กี่ชาติ
1: ใช
0: ่แล้วในเอเชียเล่นกันน้อย
1: ใช่แล้วเขาไม่มีเรื่องอันดับไงฟุตบอลเนี่ยเราก็เลยส่งทั้งชายและหญิงเลย
0: ถ้ามีสิทธิ์มีโอกาสเราทำทันที
1: แต่ว่าฟุตบอลหญิงที่เราโดนญี่ปุ่นไป0-8เนี่ยไม่ได้เยอะที่สุดนะถ้าจำได้รู้สึกจะประมาณปี38หรือปีไหนอ่ะเราเคยแพ้เกาหลีใต้ไป15-0 นะบอลหญิงเราเคยแพ
0: ้โดนหนักขนาดนั้น
1: เออ15-0นั่นมากสุดนะอันนี้มากเป็นอันดับ2คือแต่ที่ทุกอย่างเหมือนกันหมดคือไม่สามารถเข้ารอบลึกได
0: ้
1: มันจะตกรอบแรก
0: ครับขอประวัติโอ้ท่านพี่ปรีชาทรัพย์โสภา
1: โอ้ปรีชานี่ไม่มีใคร
0: น้ำบางน้อย
1: ไม่มีใครแทนท่านได้ฮะข่าว6โมงเช้าเนี่ย
0: ข่าวเช้าเช้า
1: หรือข่าวยามเช้าเนี่ยเสียงจังหวะเนี่ยสุดยอดมาก
0: ตรงฟังตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะฮะแล้วก็เรียนแบบท่านมาบ้างเล็กน้อย
1: แต่ไม่มีใครเหมือนนะพี่แม่นะแล้วก็ท่านก็จากเราไป
0: เล่าข่าวช่วงเช้าของกรมประชาสัมพันธ
1: ์2539อ่ะนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเสียชีวิต2539ส่วนคุณพี่อะไรเนี่ย
0: หนุ่ยน้ำบางน้อยก
1: ็อันนี้เป็นอำนาจสอนอิมศาสตร์เนี่ยหนุ่ยได้บางน้อย
0: วิทยุเช่นกัน
1: ก็จะมีหลายบทบาทนะครับนักจัดรายการนักการเมืองก็เป็นอดีตวุฒิสภาด้วยแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติด้วยแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยจากเราไปแล้วนะครับ
0: ปิดท้ายก็ขอฝากไปให้กำลังใจนักเทนนิสชายไทยกันนะ
1: ครับ
0: เดินทางไปแข่งนะครับเขาเรียกว่าเพื่อต้องการตั๋วเวิลด์คัพ1เพลย์ออฟเป็นเดวิสคัพนะฮะ18-19กันยานี้นะหวังชิงควอต้าเวิลด์คัพ1เพลย์ออฟนะครับโดยเขาเรียกว่าเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสคัพเวิลด์คัพ2เราจะเจอกับคาซัคสถานนะ
1: ครับ
0: ที่นะฮะประเทศคาซัคสถานก็เป็นเกมสำคัญเราใช้นักกีฬาชุดเอเชียนเกมทั้งหมดเลยไปร่วมแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นกสิดิษฐ์สำเร็จแม็กซิมัสพรพลโจรภวิศรหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะปริชาอิสโลนะครับก็18-19นะฮะถ้าชนะก็มีโอกาสไปลุ้นเวิลด์คัพ1ต่อไปในรอบเพลย์ออฟปีหน้านะฮะแล้วก็จากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ญี่ปุ่นเทนนิสจะเริ่มแข่ง27กันยาถึง3ตุลา
1: ครับมีคนสอบถามมาเขาบอกว่า52มีโอกาสไหมป๋า
0: 52มีโอกาสออกไหมเหรอฮะไม่มีฮะกกต.กับกองสลากเลยเขาแยกกันครับ
1: ก็บอกว่าเดอะเซบี้ที่คุมไบรตันเนี่ยแล้วก็มาคุมสเปอร์เนี่ยเขาบอกของปลอมเหมือนกับเกรดเดียวกับเทนฮากป่าว่าไง
0: โลก็พิสูจน์ทราบกันตีสองคืนนี้ครับ
1: ได้ยศกรไปแล้วอย่าแพ้มานะ
0: ฮะเหร
1: อผมซื้อรถทัวร์แน
0: ่เอาล่ะ
1: คือได้สัญจรแล้วไม่แพ้ใช่ไหมคือบุรพาไม่แพ้นะ
0: สำคัญนะไอ้สุรชัยแซ่เล้าเองต้องเปิดไปเข้าหัวมันให้ได้นะ
1: สุรชัยแซ่เล้าคือไม่ได้ไป

0: สุรชัยเสร็จแล้วคือสุรชัยเจตุรพัฒนพงศ
1: ์น้องอีกคนนึงน้องเขาชื่อ
0: นี่พลเอกเปล่าพลเอกมณีกรเปล่า
1: ชลวิทย์แซ่เล้า
0: อ๋อโอ้สุรชัยเสร็จแล้วนี่คือ
1: จวันวิทย์
0: พิงล้วนเลยนะ
1: เป็นสุรชัยตัวตีพิงล้วนจวันวิทย์แซ่เล้าต้องแม่นวันนี้นะทางด้านซ้ายนี่เขาจะลากเลื้อยละเอาละครับบ่ายสองให้กำลังใจกันไทยแลนด์สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งระดมกำลังอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: ที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงมีฝนสะสมหลายจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะกลางดึกที่ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการด่วนไปยังอำเภอปัวให้เร่งประเมินระดับน้ำและสถานการณ์ฝนพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันทีซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและบ้านขอนตำบลปัวอำเภอปัวโดยมีการเร่งแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านมีการประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนพร้อมเร่งอพยพผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันได้มอบหมายเจ้าที่หน่วยทหารพรานที่32ได้ลงพื้นที่บ้านขอนเพื่อช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยและสั่งการอปท.และหน่วยงานทุกภาคส่วนเตรียมกำลังอุปกรณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ตำรวจปทุมควบคุมตัวผู้ต้องหาบุกเดี่ยวจี้ร้านทองบางกอกโก3โคกกวาดไป52บาทพบของกลางยังอยู่ครบพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
4: จากกรณีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาตำรวจสภ3โคกได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวจี้ร้านทองกวาดทองรูปพรรณจำนวน52บาทมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาทโดยใช้เวลาเพียง2นาทีเหตุเกิดภายในร้านบางกอกโก้ทองเยาวราชถนนปทุมธานี3โคกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายหลังก่อเหตุหลบหนีไปได้ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนภาค1ได้ทำการจับกุมนายมลือพันจันทร์อายุ56ปีชาวตำบลบางพูนอำเภอเมืองตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีได้ที่บริเวณใกล้วัดเปรมประชากรจึงได้นำตัวไปค้นภายในบ้านพักพบของกลางสร้อยคอทองคำอย่างอยู่ครบทั้งหมดน้ำหนักรวม52บาทพร้อมชุดที่สวมใส่วันก่อเหตุอาวุธปืนปลอมรวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายขับออกจากบ้านแล้วนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณถนนเรียบคลองเปรมประชากรจึงควบคุมตัวและนำของกลางทั้งหมดมาสอบสวนขยายผลที่สภ. 3โคกและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพิมพ์ประภัทรเทียนลุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: รัฐบาลเผยเดินหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองช่วยลดเวลาเดินทางเหลือ5นาทีเตรียมเสนอครม.พิจารณาปลายปีนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตโดยปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมแล้วโดยมีการปรับแบบโครงการโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรซึ่งอยู่ระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม2569หากครม.มีมติเห็นชอบอาจเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาและคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายนปี2570ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2570ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม2570ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด4ปีโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2574และตั้งเป้าเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปี2574สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้การเดินทางระหว่างกระทู้กับป่าตองสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเส้นทางเดิมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดการพึ่งพาถนนเดิมที่มีข้อจำกัดด้านกายภาพและปริมาณจราจรเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดจนยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเปิดเผยรายชื่อ12คนที่จะลงสนามในเกมพบมองโกเลียแล้วความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026ล่าสุดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมส์ได้มีการยืนยัน12ผู้เล่นของสาวไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมที่จะพบกับมองโกเลียวันนี้เวลา 14:00 นสำหรับรายชื่อทั้ง12คนประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดณัฐนิชาใจแสนพิมพ์พิชยากกรำอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาสศิภาพรจันทวิสุทธิ์วริศราศรีทาเลิศชัชวรโมกศรีปิยนุชแป้นน้อยและกัลยารัตน์คำวงต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: อันโดนี่อิราโอล่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับพอใจกับฟอร์มการเล่นของทัพหงแดงอย่างมากโดยผลงานแบบนี้ใกล้เคียงกับแนวทางการเล่นที่ต้องการหลังเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3-1ศึกคาราบาวครับรอบ3เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยอิราโอล่ายอมรับว่าเกมนี้มีช่วงจังหวะที่แตกต่างกันออกไปแต่เขาพอใจกับพลังงานและความมุ่งมั่นของทีมแม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งก็ตามขณะเดียวกันกุนซือชาวสเปนยังกล่าวชื่นชมลูกยิงของสวอสไลว่าเขาเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมเสมอสำหรับเกมที่สนามแอนฟิลด์เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าบ้านเล่นได้อย่างดุดันและขึ้นนำ 2-0 จากอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโกดี้กักโปก่อนที่คอนเนอร์กาเลเกอร์จะมงตีไข่แตกให้ไก่ไดทองไล่ตามมาเป็น1-2อย่างไรก็ตามในช่วงทดเจ็บโดมินิกสวอสไลซัดไกลสุดสวยเป็นประตูย้ำชัยให้หงแดงชนะ3-1ได้ผ่านเข้ารอบ4ต่อไป
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบงันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับ9:12 นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick กับไทยเอ็มกัสุก้า Active Radio นะครับวันนี้วันพุธอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็ดีเจในตำนานระดับโค้ชในตำนานคุณกทาทองไวทยานนท์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับโปรเตครับ
0: สวัสดีครับ SMS ส่งมาได้แล้วนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ
1: ครับผมไอ้ดีเจในตำนานนี่มันดีไหมอ่ะ
0: ดีดิพี่
1: ดีนะ
0: โอ้ระดับในตำนานแล้วต้องพี
1: ่เรื่องดีใช่ไหม
0: คือเลยพี่ขึ้นไปก็เอาหมอกับป๋าแป๊ะแล้วอ่ะ
1: โอ้โหยังมีพี่เทพอีกคนนึง
0: อ่าใช่ใช่ใช่ดึงมาก่อนดึงมาก่อน
1: โอ้โหแรงจริงเอ้ยวันนี้มาแรงคุณเต๋อของเรา
0: เฮ้ยก็ตามเพลงที่เปิดไงเพลงร็อกซอฟยุค80
1: เอาจริงนะเกิดไม่ทันจริงนะจะเพราะดี
0: นะ
1: ก็ไม่ทันด้วยกล้าใจ
0: ไม่ทันก็ได้พี่เพราะว่ามันเป็นเพลงที่มันอัลบั้มมารีอาร์เรนจ์ใหม
1: ่ครับ
0: เพราะว่าคนที่เขาแต่งหน้าจะไม่อยู่ก่อนที่อัลบั้มจะออกด้วยซ้ำแล้วก็เสร็จคนที่ไอ้นั่นแล้วก็เอา A และ I มาผสมด้วยนะครับประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะก็วันนี้วันพุธนะครับส่งมาถามได้ทุกอย่างเลยนะฮะทาง SMS นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ส่งมาพูดคุณได้เต็มที่เลย
1: ครับ
0: วันนี้ตามปกติก็ถือว่าเป็นวันก่อนจะแข่งขัน
1: ครับ
0: เป็นวันประกาศชื่อนักกีฬาแบบที่ออกเป็น pairing ออกเป็นชีทแล้ว
1: ครับ
0: ว่าจะต้องเล่นกี่โมงนะครับ Tee off card ออกแล้วนะฮะก็ตอนนี้ทางด้านของ LPGA ไม่ได้เล่นรอไปเล่นวีคนู้น
1: สัปดาห์นี้หยุด
0: ครับไปเล่นวีคที่วอร์มาร์ทอาคันซอนะครับเพราะฉะนั้นสาวไทยก็ที่จะไปเล่นก็จะเป็นของLady European Tour ครับพรุ่งนี้รายการ La Sella Open นะครับ ที่ La Sella Golf Resort นะฮะก็จะมี Apriu Akura Selani นี่โปร Apriu ของเราโปรมายตรีฉัตรจินกลับนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรแจนอัญชิสาอุตมะนะฮะพี่แจนเนี่ยจะออกช่วงบ่าย2นะครับตามเวลาของเขานะตามเวลาพื้นที่เขานะ
1: ครับ
0: ที่ La Sella นะครับพี่แจนบ่าย2ส่วนทางด้านของเอพริลนี่ออก9:09 โอ้เวลามงคลนะฮะแล้วก็ทางด้านของพี่ไมค์ในพี่ไมค์ก็จะประมาณบ่ายนิดๆ นะครับประมาณนั้น
1: ครับ
0: นะฮะก็ยังไงเอาจะช่วยเอาจะเชียร์กันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่บ่ายดิ8:25นะครับ8:25นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของผู้ชายก็

0: ก็จะเป็นรายการ DP World Tour เลย
1: ครับผม
0: นะครับของพี่อาร์มนะครับกิริยาภิบาลรัฐนะฮะออก 7:05 นครับรายการ PGA BMW Championship อันนี้เป็นเล่นกันที่อังกฤษนะฮะไปเล่นกันที่ Virginia Water Surrey นะครับที่อังกฤษนะฮะ Wentworth
1: ครับ
0: Wentworth ครับขำนะครับแล้วก็มี Asian Tour รายการอ่านว่ายางเตอหรือว่ายางเตอ
1: ยางเตอ
0: หนังเต๋อนะ
1: ครับ
0: ผมไม่เคยอ่าน
1: อย่างไต้หวันไต้หวัน
0: อย่างเต๋อนะครับคนไทยไปเล่นเพียบเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนอย่างแจ๊สเจมส์วัฒนานนท์สุธิพจน์ประทีปเทียนชัยภูสิทธิ์ทรัพย์อัปรมัยเอกปริศวูที่เราเคยคุยกันวันนั้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สดมแก้วกาญจนารัตนวรรณศรีจันทร์ภูมิศักดิ์แสนศิลป์ที่เราไปเจอที
1: ่ครับไปหมดนะครับ30กว่าคนนะฮะ
0: ไปกันน้องกันทุกคนไปกันหมดเลยครับงานเดลิทไปกันหมด
1: ค
0: ือ
1: ถ้าจะถามว่าใครไปบ้างอ่ะผมเปลี่ยนคำถามนะที่สุดท้ายผมบอกว่า
0: ใครไม่ได้ไปดีกว่า
1: ใครไม่ไปดีกว่าผมไปกันหมดอ่ะพี
0: ่พัชระคงวัดใหม่นี่ได้ medical exemption เข้ามานะหลังจากการหายเจ็บ
1: ดีขึ้นแล้ว
0: กลับมานะครับthe big boss ของเราก็ไปด้วยครับพี่พรหมมีสวัสดิ์นะฮะอันนี้ไปด้วยเคเรียมันนี่นะครับแล้วก็มุ่ยเยอะเลยครับไปกันเต็มนะครับออมสินไปด้วยนะฮะก็
1: พี่เบน
0: นะไปด้วยนะครับยังไงก็เอาใจช่วย
1: พี่เว็บไปหมดเลย
0: เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะเพราะว่ามีน้องภูมิกับสะดมใช่ไหมที่เล่นงานนี้เสร็จปุ๊บไม่ต่อเมอร์คิวรี่แต่บินไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ต่อ
0: ฮะส่วนใหญ่จะอยู่ต่ออ
1: ยู่ไต้หวันต่ออีกวีคนึงถัดไปเลยนะครับ2รายการติด
0: จะอยู่กับรายการ Mercury Opens นะครับส่วนของทางฝั่งผู้หญิงไทยที่เล่นในต่างแดนถ้าเป็น KLPGA วันที่19ไม่ใช่ที่19วันที่17 18 19เนี่ยก็จะมีไปเล่นอยู่1คนก็คือพัชรจุฑาคงกระพันนะครับ
1: OPK
0: แล้วก็ประวันจริบุญชันอีกคนนึง
1: ครับ
0: ไปเล่นกันที่รายการของทางด้าน Hana Financial Group Championship อันนี้ KL นะครับ เงินรางวัล 1,500 ล้านวอนนะครับยังไงก็อาจจะช่วยอาจจะเชียร์กันด้วยนะครับผม
1: ครับ
0: ส่วนของฝั่งญี่ปุ่นนี่ยังไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่าขึ้นทัวร์นาเมนต์แต่ยังไม่ขึ้นเขาเรียกอะไรนะ
1: ร
0: ายชื่อนักกีฬา
1: ผู้เล่นนะครับ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ขึ้นรายชื่อนักกีฬาเยอะขนาดนั้นก็จะเป็นรายการซูมิโตโม่ Live Vitality Lady Tokai Classic ครั้งที่57นี่เป็นไงชื่อดุดดังท่อง
1: ครับชื่อแรกเป็นสปอนเซอร์นะฮะซูมิโตโม
0: ่ครับผมก็ซูมิโตโม่ไม่ต้องสงสัยครับก็คือสตริกซอนและยางรถยนต์ดันล็อปนั่นเอง
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ก็โปรสายป่านตามระเบียบไปแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่ขึ้นว่าออกกี่โมงแต่ไปแน่นอนนะครับประมาณนี้ครบแล้วนะฮะครับไหนในไทยของพี่เจี๊ยบเชิญเลยครับ
1: มีก่อนจะไทยผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเรื่องของ Golf Asian Game
0: ครับ
1: นะครับ30นะครับ30กันยายนเริ่มต้น
0: ครับ
1: นะครับจะมีแข่งขันประเภทก็จะมีเดี่ยวชาย
0: ครับ
1: นะครับเดี่ยวหญิงแล้วก็ทีมชายทีมหญิงนะครับผู้หญิงก็จะมีเล่นสโตรกเพลย์นะครับแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นสโตรกเพลย์หมดนะครับจะมีแข่งกันถึงวันที่2 31 2นะครับ3วันก็แข่งสถานที่แข่งขันก็คือคาซุไกคันทรีคลับนะครับฝั่งอีสคอร์ทถ้าใครอยากรู้ว่าสนามลักษณะหน้าตาเป็นยังไงขอให้นึกถึงวอยาดพาโนรามาสีคิวสุดยอดนะครับเหมือนสนามที่อย่าเรียกไม่อยากใช้คำว่าสนามกอล์ฟเหมือนแบบคุณกำลังพยายามปีนเขาแล้วตีกอล์ฟไปด้วย
0: เอาแน่
1: เพียงแต่เขาตัดหญ้าให้เรียบแล้วก็ต้นไม้อย่างเยอะหน่อยโอ้แล้วก็มีน้ำตกด้วยอะไรเงี้ยสนามยากมากนะครับ
0: เรียกว่าสนามไหลเขาได้ไหมครับ
1: ใช่นะครับสนามแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ราบนะครับแต่ว่าคอนทัวร์มันค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่สูงต่ำเนี่ยเยอะมากจริง
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นบอกเลยว่างานนี้เนี่ยประสบการณ์นะครับน่าจะช่วยได้เยอะ PK พัชรจุฑานะครับถึงได้เป็นหนึ่งในทีมนะครับแล้วก็อ อีกคนหนึ่งก็คือโปรซิม
0: 300
1: นะครับโปรซิมก
0: ็กีตาวงทวีราบแล้วก็โปรเปโน
1: ใช่ก็ไม่ต้องดูกันว่าถึงเวลาจริงทีมสาวของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: แต่ถ้าเล่นเกาหลีได้เปรียบอยู่แล้วเกาหลีก็สนามไหลเขาเยอะเพราะเขาเป็นคาบสมุทร
1: โอ้ไม่เหมือนกันญี่ปุ่นแฟร์เวย์แคบมากแคบแล้วแบบเวลาพลาดนี่นะจบเลยนะจบเลยนะ
0: เกาหลีก็เหมือนกันเกาหลีก็พลาดก็จบเหมือนกันเพราะว่าของเขามันเป็นเหมือนกับเหมือนกับแฮปปี้แฮปปี้เชียงรายอ่ะที่มันจะคดหน่อยแล้วก็แฟร์เวย์แคบ
1: ครับ
0: แต่ว่าจุดที่กว้างก็จะเป็นจุดตัดโค้งอะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นอย่างนั้น
1: นะครับก็เป็นการแข่งขันที่สามารถติดตามชมได้นะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะมีแน่นอนนะครับสำหรับการแข่งขันอาจจะไม่ใช่ในตารางถ่ายทอดสดของไทยนะแต่ว่าต้องดูเอาตามเว็บเถื่อน
0: อย่าเรียกเว็บเถื่อนเรียกช่องทางธรรมชาติ
1: ช่องทางธรรมชาตินะช่องทางธรรมชาติน่าจะมีให้ชมนะครับอ่ะส่วนกลับมาในประเทศนะครับสัปดาห์นี้ก็อยู่ในบรรยากาศการแข่งขันค่อนข้างใหญ่อีกรายการนึงเลยนะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟสำหรับรายการพิเศษซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวนะครับเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7นะครับเป็นครั้งที่92แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้แข่งขันกันอยู่ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรานะครับไม่ไกลแค่นี้เองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่2นะครับมีนักกอล์ฟ15ชาตินะครับร่วมการแข่งขันรายการนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเสมือนรายการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไมล์สโตนอันหนึ่งที่นักกอล์ฟไทยก่อนที่จะไปเทิร์นโปรเนี่ยนักกอล์ฟเยาวชนนะครับก่อนที่จะไปเทิร์นโปรเนี่ยจะต้องมาเล่นรายการนี
0: ้
1: แพ้ชนะไม่รู้นะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ไม่รู้นะครับแต่ทุกคนอยากมีโปรไฟล์ว่าได้ร่วมการแข่งขันรายการนี้แล้วถ้าจบท็อป5ได้นี่จะถือเป็นสุดยอดนะครับเพราะว่าลองคิดถึงสภาพความเป็นจริงนะครับน้องๆที่มาแข่งเนี่ยเป็นนักกอล์ฟเยาวชนใช่ไหมครับเด็กเยาวชนก็แข่งกันในแบบเยาวชนอ่ะนะครับนิดๆหน่อยๆก็เรียกกรรมการอย่างเมื่อเช้าเนี่ย7โมงเช้ากรรมการขอกรรมการที่หลุม C1 ครับหลุมแรกเลย
0: เรียก
1: ที่กรีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เอากันทุกเม็ดอ่ะ
1: ก็คือยังมีความเป็นอเมเจอร์อยู่นะครับแล้วก็ยังแบบยังไม่ได้มีเรื่องของเอ็มแบบโปรนะครับแต่ว่าการแข่งขันรายการนี้สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยโดยคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์เนี่ยนายกสมาคมเนี่ยท่านก็ให้นิยามนะครับหรือว่าให้คำจำกัดความเอาไว้เลยว่าเป็นการแข่งขันที่มาตรฐานแบบมืออาชีพนะครับภายใต้เฟรนด์ชิพหรือว่ามิตรภาพแบบสมัครเล่นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีนักกอล์ฟระดับเยาวชนจากทั่วอาเซียนเลยนะ
0: ครับ
1: ทั่วโลกด้วยซ้ำไปเพราะมีจากออสเตรเลียมีอะไรหลายๆอย่างมา
0: ครับผม
1: นะครับมาแข่งขันกันแต่ว่าเรื่องของมิตรภาพยังเหมือนเดิมนะครับแต่ในการแข่งขันจริงเนี่ยน้องๆเขาจะได้รับบรรยากาศเมื่อก่อนถ้าเป็นแข่งอเมเจอร์ใช่ไหมครับก็จะบรรยากาศแบบสบายๆตีไปมีเซไฮมีทักทายกันอะไรกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแมตช์เนี้ยทุกคนจะดูซีเรียสแล้วก็จริงจังหมดเลย
0: ยังยุคดีดเหรียญอยู่เหมือนเดิมไหม
1: ไม่มีแล้วก็คือเป็นแมตช์เนี้ยถือเป็นการขีดเส้นเลยนะครับเป็นแมตช์ที่เรียกว่าขีดเส้นเลยว่านี่หลังจากวันนี้ไปหลังจากผ่านแมตช์นี้ไปเนี่ยคุณจะก้าวเข้าสู่บรรยากาศความเป็นกึ่งโปรแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวแบบนักกอล์ฟอาชีพแล้วล่ะนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเซตสนามครับ
0: ครับ
1: ก็มีการปรับพา72ให้เหลือพา70นะครับลดพา5ลงฝั่งละ1หลุม
0: เอาไปเอาออกไปคนละแต้ม
1: ใช่
0: แล้วก็ลดลงมาสักประมาณ100หลามั้งถ้าจำไม่ผิด
1: 50หลานะครับเพราะผู้ชายอ่ะเขาตีไกลกว่าเราอยู่แล้วพวกไฟเอณปัจจุบันตี300กว่ากันหมดนะครับ
0: ก็ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์ในยุคนี้
1: ใช่
0: แล้วก็เรายังไม่พูดเรื่องฟิตเนสนะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ฟิตเนส
1: วิชาการกีฬาโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นก็อย่างที่บอกเป็นรายการระดับมือโปรแล้วล่ะนะครับนักกอล์ฟเนี่ยมือโปรแต่ตัวเป็นอเมเจอร์
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังระยะประมาณสัก6,200ก็ยังถือเป็นระยะของอเมเจอร์อยู่สำหรับสภาพสตรีนะครับน้องๆเยาวชนหญิงนะ
0: สาวๆยังเล่นปกติแต่ผู้ชายนี่เริ่มถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเริ่มเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นไปเรื่อย
1: ๆก็ถ้า
0: ไม่ใช่มนุษย์ขึ้นเรื่อย
1: ให้ผมไปสอนเนี่ย ผมว่าให้น้องๆสอนผมดีกว่าเด็กผู้ชาย
0: มี
1: เขาแต่ละคนเทคนิคแพรวๆจริง
0: ๆวันนั้นผมไปเจอที่สนามซ้อมนะครับสนามซ้อมแถวกองทัพอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: มีเด็กเยาวชนคนนึงก็ตีดีมากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้มีคุณลุงคนนึงเป็นผู้ปกครองแกแหละ
1: ครับ
0: คุณลุงแกบอกว่าแกเกิดช้าไปถามว่าทำไมแกเกิดช้าไปแกไม่ได้รู้จักการสนุกของคำว่ากอล์ฟในยุคที่ควรจะสนุกยุคพวกฉันน่ะไม่มีหรอกเฟลเวพาง่ายๆไม่มี
1: ครับ
0: ยุคพวกฉันนี่ได้พานี่ถือว่าย
1: ิ่งใหญ่เหลือเกิน
0: ยิ่งใหญ่กว่าเบอร์ดี้
1: นะสำหรับอีกอันนึงที่ผมอยากจะแชร์ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปร่วมการแข่งขันวันแรกดูไปดูน้องๆเขาทีออฟกันไปดูเล่นกันนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสนามเซตยากมากแล้วด้วยความที่ก่อนหน้าฝนแข่งขันเนี่ยฝนตกมาเลยทั้งวัน1คืนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: น้ำเต็มที่
1: ใช่แต่ว่าสนามเนี่ยเดรนน้ำออกดีนะครับมันจะมียกเว้นบางส่วนที่หญ้ายาวเป็นลัฟยาวเขาก็จะเข้าไปตัดไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยจะชุ่มน้ำหน่อยถ้าลูกตกไปตรงนั้นก็บายบายหายแน่นอน
0: มุด
1: นะครับก็จะยากนิดนึงแล้วก็จะมีความเรียกว่าเสียเวลากันพอสมควรแต่ว่าถ้าลูกตกแฟร์เวย์อันนึงที่เป็นอุปสรรคนักกอล์ฟเลยก็คือtotal มันจะหายเพราะมันจะไม่มีระยะวิ่งละ
0: ไม่มี
1: มันจะเหลือแค่แครี่เลยตีไดเวอร์เท่าไหร่ก็จะปุ๊บปักอยู่ตรงนั้นเลย
0: แล้วถ้าคุณตีไดเวอร์แรงนะมันจะปุ๊บลงไปเลย
1: ใช่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อวานก็สนุกมากนะครับนักกอล์ฟที่อย่างปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้นะ
0: ครับ
1: ปีแล้ววันแรกกดไป10อันเดอร์นักกอล์ฟเวียดนามแต่เมื่อวานเนี่ยมือผู้นำอยู่แค่6อันเดอร์นะครับ6อันเดอร์นี่ก็ถือว่าเกินคาดเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยลมยังไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าตอนบ่ายก็มีลมแล้วก็มีฝนนิดหน่อยแต่ก็ฝนตกหลังจบการแข่งขันไปแล้วนะครับไม่มีฝนนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันวันที่2แล้วนะครับใครอยากสนใจใครอยากให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยก็ไปเดินชมได้ที่ปัญญาอินทรานะครับสนุกมากดูน้องๆคือในสนามเนี่ยเขาก็ยังเป็นเกมการแข่งขันที่สู้กันแบบเต็มที่อะนะแต่พอนอกสนามเนี่ย
0: เพื่อน
1: คือยังเป็นเด็กอยู่อะคือเมื่อวานผมเห็นมีสาวๆแก๊งสาวๆญี่ปุ่น3คนมาซ้อมพัดอยู่บนกรีนนะครับคือแทนที่เขาจะซ้อมพัดแบบโปรทั่วไปเราก็จะเห็นว่ายืนซ้อมพัดนิ่งๆซ้อมสกิลซ้อมสโตกอะไรไหมนี่แบบมาแข่งกันเล่นเกมกระแทกลูกกระแทกปากอะไรอย่างเงี้ยซ
0: ึ่
1: งแบบคือยังมีความเป็นเด็กเยอะมากนะครับแล้วมันก็เป็นความน่ารักในการแข่งขันในสีสันของกอล์ฟนะครับซึ่งไปชมได้นะครับรายการที่ชมฟรีนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยพอแข่งจบแล้วนะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะเปิดให้เป็นพับบิกและจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเล่นได
0: ้
1: หรือใครที่อยากได้สัมผัสคอนดิชันแบบการแข่งขันที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับก็ไปลองดูไปแข่งได
0: ้
1: นะครับแข่ง A กับ Cเหมือนเขาจะไม่เปิด A กับ C ให้คนทั่วไปเล่นนะจะให้ใช้ B เพราะว่า A กับ C จะเก็บไว้แข่งไม่งั้นสนามจะช้ำเกิน
0: เห็นป๋าบอกว่าให้เล่น BC
1: เหรอ
0: BC แล้วก็ A วนวน A ไปนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวสนามมันจะช้ำเกินนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันใครสนใจก็ไปชมแข่งถึงวันศุกร์นะครับแข่งถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ในฝั่งของโปรชายนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับสำหรับรายการสิงห์ SATTDT นครราชสีมานะครับที่สนามพานารามา
0: ครับ
1: นะครับชิงเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับแข่ง3วันนะครับพานารามา3วันวันแรกผู้นำนะครับวันนี้เล่นมาประมาณ5หลุมนะครับเป็นเกียรติทารักลาดาลองนะครับ2อันเดอร์เท่ากับลีนวัตนะครับแล้วก็วุฒิพงศ์ศรีหพัฒน
0: ์
1: นักกอล์ฟเงินเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ2อันเดอร์เท่ากันหมดเลยนะครับที่วุฒิพงศ์ขึ้นนำถูกไหมครับเพราะว
0: ่
1: าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่AC Diving Lens มีโอกาสต้อนรับวุฒิพงษ์เลียมัดเข้าไปซ้อมแล้ว
0: ว้าแล้วเชีย
1: ร์นะครับทำไมรู้ไหม
0: ฮะ
1: เพราะที่ AC เพิ่งเปลี่ยนรูปไปไง
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เลยมันทำให้เขาได้ระยะจริงนะครับเวลาไปเล่นแบบนี้ฤดูฝนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่า เวลาซ้อมลูกในหนามใดที่เป็นระยะใกล้เคียงกับของจริงเนี่ยเวลาไปเล่นจริงเนี่ยมืออย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่ามันจะตีใกล้ธงมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ระยะจริงนะครับอยากรู้ว่าเวลาลูกซ้อมนะครับในหนามใดกับระยะจริงมันใกล้ๆกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับให้ไปซ้อมที่ AC ได
0: ้ครับผม
1: ตอนนี้กรีนซ้อมพัดซ้อมชิปอันใหม่เสร็จแล้วนะครับ
0: วิววิววิววิว
1: เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแต่ว่าสภาพเนี่ยถ้าถามว่าเป็นร้อยเต็มร้อยหรือยังเนี่ยผมเรียนตามตรงว่ายังไม่เต็มร้อยกำลังพยายามบิ้วกันอยู่นะครับแต่ว่าชิปได้แล้วนะครับชิปพัดได้แล้วเพียงแต่ด้วยความที่มันเป็นกรีนใหม่ละนะครับตกก็อาจจะยังไม่เฟิร์มนะยังวิ่งอยู่นะครับ
0: ครับ
1: โอเคนะครับก็การแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับ16 17 18 3วันที่พาโนรามาชิง1ล้านบาทมีนักกอล์ฟไทยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มีต่างชาติ 4-5 คนนะครับเป็นรายการระดับ TDT Thailand Development Tour
0: ครับ
1: นะครับผู้ชนะรายการนี้นะครับเมื่อถึงปลายปีเนี่ยใครมีแรงหรือว่าอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดนะครับก็จะได้คัดเลือกเข้าไปเล่นในสมารายการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เรียกว่าเป็นทัวร์
1: ทัวร์รองทัวร์รอง
0: ใช้คำว่าทัวร์รองได้ทัวร์รองแล้วค่อยสเต็ปอัพขึ้นไปเล่นทัวร์ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเขาเล่นทัวร์รองผมอยากใช้คำว่าถ้าเล่นทัวร์รองได้ดีแล้วก็มั่นใจมากๆก็จะแวบออกไปเอเชียนทัวร์ไม่ใช่เอเชียนทัวร์จะแวบออกไปของสิ่งอีกอันนึงอะ
1: ออไทยแลนด์
0: All Thailand ก็ได้นะ
1: ออไทยแลนด์เนี่ยเขาจะมีควอลิฟายนะครับเดี๋ยวสิ้นปีจะมีควอลิฟายนะครับก็ถ้าเกิดผู้ชนะนะครับผ่านการคัดเลือกควอลิฟายก็จะไปได้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นอยู่ฝั่งสมาคมแล้วจะถ้าไปเล่นออไทยแลนด์เนี่ยเบื้องต้นมันไม่มีแรงเนี่ยก็จะต้องไปหารายการที่มันเป็นโคแซงชั่นกันระหว่างออไทยแลนด์กับสมาคมอย่างเช่นที่ Royal HillนะครับจะมีบางรายการนะครับหรือรายการBangkok Open นะครับหรือว่ารายการQueen's Cup อย่างที่ผ่านมานะครับรายการแบบนี้ก็จะมีแรงค์นะครับหรือว่าคะแนนสะสมระดับโลกซึ่งพอนักกอล์ฟฝั่งสมาคมเนี่ยสมาคมเนี่ยจะไม่มีคะแนนสะสมระดับโลกนะครับถ้าไปเล่นรายการระดับนั้นแล้วมีคะแนนสะสมปุ๊บก็จะไปเล่นแนวไทยแลนด์ได
0: ้ครับผมตามหานักกอล์ฟญี่ปุ่นสาวๆนะครับที่มาแข่งแต่ละคน IG แต่ละคนเนี่ยโอ้โหสวิงโหดมากสวิงอย่างโหดตัวเล็กๆแต่สวิงอย่างแรง
1: โอ้ใช่ๆๆ
0: งานประกอบดีทุกคนด้วย
1: เมื่อวานนี้ผมยืนดูนะฮะน้องๆญี่ปุ่นสาวๆนะครับ
0: ครับ
1: อายุประมาณ14 15ประมาณเนี้ยไฟ B ไฟ A
0: ฮะ
1: นะครับระยะเนี่ยผมว่าข้ามหัวผมมี30หลาผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้ก็ได้กัน27 28นะผู้หญิงเนี่ย
0: ก็เขาเรียกว่า
1: ไกลมาก
0: เขาเรียกว่าน้องเขาเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างมันเกือบครบแล้วครับทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์โอกาสในการเล่นการเข้าหาของกีฬากอล์ฟที่ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยอมรับนะว่าน้องใหม่ๆมีมากกว่าสมัยพวกเราคือเรื่องของวินัยในยุคใหม่จริงๆนะที่พ่อแม่เขาปูแต่เด็กเลยนะเพราะสมัยพวกผมนี่การที่คุณจะเป็นนักกีฬาอาชีพมันถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่าง
1: เรื่องรอง
0: โอ้ยเรียกว่าไม่สมควรเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่สมัยพวกผมเป็นคือดีนะพ่อแม่ไม่บังคับแต่คนส่วนใหญ่รอบๆข้างจะบอกว่าต้องไปเรียนวิศวะสิต้องไปเรียนโนมินี่สิอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นไป
1: ครับ
0: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาช่วงที่สองเรามาตอบคำถาม SMS กับ YouTube นะครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: กอล์ฟทริค
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
3: ครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริคนะครับวันนี้วันพุธอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่เจี๊ยบกระทาทองไวทยานนท์
4: ครับผมมีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงเมื่อกี้โปรเตเกินไปแล้วว่าความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟไทยยุคปัจจุบันกับยุคเก่า
3: ครับ
4: นะมันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้ผมมีแอบได้ข่าวมา
3: ว่าน
4: ะครับที่โพธาไลเนี่ยจะมีการเปิดตัวอะคาเดมี่ใหญ
3: ่อีกแล้วเหรออ
4: ันนี้เป็นอะคาเดมี่ใหญ่จริงอันนี้ใหญ่จริง
3: ชื่อ
4: ยังไม่ทราบชื
3: ่ออ๋อ
4: แต่ก็น่าจะใช้ชื่อที่เรารู้คุ้นๆกันนั่นแหละ
3: ว่า
4: เพราะผู้เปิดเนี่ยน่าจะเป็นคุณสันติพิรมภักดีมาเปิดเลย
3: อีกแล้วครับผม
4: เปิดยังไม่เปิดยังเป็นทางการ
3: ฮะ
4: นะครับวันนี้เป็นการเชิญน้องๆเยาวชนนะครับระดับทีมชาตินะครับแล้วก็น้องๆที่สิงให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยไปร่วมในกิจกรรมทดลองอุปกรณ์อะไร
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่าที่ Academy แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวิงละนะครับจะมีเรื่องของฟิตเนสนะครับจิตวิทยาโภชนาการนะครับเรื่องของ mental
3: ครับ
4: นะครับหรือว่า mentality นี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆมากมายซึ่งถ้าเป็นการเรียนกอล์ฟในแบบทั่วๆไปเนี่ยโปรส่วนใหญ่ก็จะสอนสวิง
3: สอนสวิงสอนกติกา
4: ครับ
3: สอนเรื่องของ
4: มารยาท
3: เป็นนักกอล์ฟที่ถูกต้อง
4: นะครับแต่ถ้าถามเรื่องของฟิตเนสก็ต้องแยกไปอีกฟิตเนสหนึ่ง
3: ใช่
4: เรื่องของโภชนาการและจิตวิทยาก็ต้องมีนักโภชนาการและจิตวิทยาเข้ามาอีกประกบอีกทีมนึง
3: ครับ
4: นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะคาเดมี่หลักๆอย่างเช่น BG เนี่ยเขามีของ BG เนี่ยจะครบนะมีทุกอย่างหรือว่าจะเป็นฝั่งของไทยเบฟก็มีนะเป็นแคมป์เป็นลักษณะแคมป์ก็มี
3: หรือทำแข่งกันดูเดือดกว่าสมัยเรา
4: ใช่ซึ่งมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างสูงเลย
3: ใช่ครับ
4: อะคาเดมี่เหล่านี้นะครับเราจะเห็นที่อเมริกาเนี่ยมีเยอะมากนะแล้วก็เขาถึงขั้นพัฒนาถึงขั้นช็อปนักกีฬาต่างประเทศแล้วด้วยเขาจะดูว่านักกีฬาประเทศไหนเนี่ยมีแววเขาก็จะมาซื้อตัวไปเก็บตัวอยู่โน่นนะครับแล้วก็ส่งแข่งในนามของอะคาเดมี
3: ่ครับ
4: นะครับอันเนี้ยที่บ้านเราเนี่ยหลักๆเนี่ยที่เราเห็นก็คือ BG นะทำมาก่อนตอนเนี้ยของสิงเองเนี่ยทำละที่โพธาไลวันเนี้ยจะเป็นการซอฟต์โอเพนนิ่งยังไม่ได้แกลน
3: แล้ว
4: เดี๋ยวอนาคตผมจะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดเป็นยังไง
3: แล้วพวกเราเข้าไปเล่นไม่ได้แล้วสิท่า
4: คุณเป็นเด็กอเมเจอร์ป่ะล่ะคือต้องเข้าใจว่าอันนี้เขาเพื่อพัฒนาเด็กที่แบบมาสายนี้โดยตรงอ่ะไม่ใช่แบบคนที่อยากจะตีกอล์ฟดีอะไรไม่ใช่ละแต่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นนักกอล์ฟอาชีพอย่างถูกต้องละ
3: อ
4: ันนี้คือเพื่อจะเป็นตัวแทนนักกอล์ฟไทยหรือจะเป็นโปรในอนาคตไปล่าเงินรางวัลเอาตรงชาติไปปักบนนู่นอ่ะบนออกัสตาอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็
3: จะออกัสตาเราปักมาแล้ว
4: ปักแบบรับถ้วยเลยใส่กีแจ็คเก็ตเลยอย่างนั้นเลย
3: อ๋อโอเค
4: เป้าแบบแชมป์โอลิมปิกอะไรอย่างนั้นเลยมุ่งเป้าแบบนั้นเลยก็คือยกระดับกอล์ฟไทยอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานให้มันสูงขึ้นทั้งระบบเลย
3: มีแกงป่ากระดูกไหม
4: เอ๊ะคุณนี่ก็
3: เตรียมไว้เยอะๆนะ
4: เอ๊ะคุณนี่
3: เตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อน
4: ชักใบเดี๋ยวพวกชักใบให้เรือเสีย
3: เฮ้ยไม่ผมแซวเฉยๆเพราะผมเห็นด้วยเพราะว่ามันควรจะมีแบบนี้มันตั้งนานแล้วน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยโอกาสมาเยอะมากสมัยเราเนี่ยไม่มีเลย
4: ขออภัยครับมาตอบคำถามทาง SMS กันดีกว่าครับ
3: ครับ SMS ครับ SMS แรกเข้ามาถามเลยตีไดเวอร์ได้ไกลแล้วอยากให้ควบคุมให้ตรงแล้วควบคุมได้เนี่ยขอวิธีการฝึกหน่อยครับ
4: ครับ
3: เอาง่ายๆนะครับถ้าคุณตีไดเวอร์ไกลโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณไกลแบบตีสบายๆและไกลหรือคุณซัดแล้วไกล
4: เ
3: ข้าใจเนาะ
4: เข้าใจครับ
3: คือถ้าคุณเป็นประเภทที่ตีไกลธรรมชาติแค่สวิงจบวงปกติมันก็ไกลแล้ว
4: ครับ
3: คุณก็จะสามารถควบคุมได้อยู่แล้ว
4: คร
3: ับแต่ถ้าคุณเป็นประเภทบอกว่าตีไดเวอร์ไกลแล้วแต่จากการที่โหนสุดตัวใส่เต็มทุกเม็ดการที่คุณใส่เต็มทุกเม็ดแล้วโหนสุดตัวมันก็จะทำให้คุณคอนโทรลพวกนี้ได้ลำบากครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของหัวไม้ที่มีขนาดแค่ไม่เกิน460 cc เข้าปะทะลูกบอลที่มีขนาด 1.68 นิ้วเนี่ย
4: ครับ
3: มันเป็นอะไรที่คุมยากมากๆและก้านยาวประมาณ40นิ้วอีกตั้งหาก มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุมยากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ไดรเวอร์คุณตรงมากขึ้นคือจังหวะการตีหรือเทมโปหรือว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นพวกในทัวร์เขาจะเรียกกันว่าริทึม
4: คร
3: ับ ริทึมในการตีคือขึ้นเท่าไหร่คุณจะลงเท่าไหร่อันนั้นอ่ะคือจะควบคุมได้ทั้งหมดเรื่องของการตีและการไกลนะแต
4: ่
3: ถ้าคุณเป็นแบบว่าคุณเพิ่งจะไกลหมาดๆโดยที่แบบสายใส่กระชากลงมาเต็มที่เนี่ยอันนี้คุณก็ต้องอาจจะต้องเวิร์กเรื่องของจังหวะมากขึ้นหน่อยนะครับ
4: ครับอืมส่วนตัวผมเลสเซย์ซะว่าคุณเป็นคนตีไกลแบบไกลโดยธรรมชาติเลยนะจะตีเบาก็ไกลจะตีแรงก็ไกลแล้วอยากได้ตรงมากขึ้นเนี่ยองค์ประกอบมันก็อยู่ที่หน้าไม้กับแนวสวิง
3: ถูก
4: นะครับเขาเรียกขับพาร์ทกับขับเฟสพูดง่าย
3: ๆครับ
4: ถ้าขับพาร์ทหรือว่าแนวทางสวิงหน้าไม้คุณเป็นสแควร์ทูสแควร
3: ์ครับ
4: นะครับมันมีแนวโน้มที่จะตรงละ
3: อ่าฮะ
4: นะครับทีนี้จะตรงแล้วไปเฟดหรือตรงแล้วไปดรอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหน้าไม้คุณ
3: อ่าฮะ
4: ถ้าหน้าไม้คุณปิดมันก็จะตรงออกไปก่อนแล้วไปดรอปลาย
3: ครับ
4: ดรอคือเลี้ยวซ้ายนะครับสำหรับคนถัดขวาถ
3: ้
4: าหน้าไม้คุณเปิดนะครับมันก็จะตรงออกไปก่อนแล้วก็จะไปเลี้ยวขวา
3: ครับ
4: นะครับอันนั้นก็คือมันเป็นหลักการของการตีลูกเฟดลูกดรอแหละนะครับก็คือขับพาร์ทกับขับเฟดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขับพาร์ทกับขับเฟดคุณตรง
3: ครับ
4: นะครับสแควร์ทูสแควร์จังหวะอิมแพคหน้าไม้คุณตรงกับเป้าหมายเลยเนี่ย
3: ฮะ
4: ยังไงมันก็ตรงครับ
3: ครับ
4: หลักการคือแค่นั้นแต่ในข้อเท็จจริงคือมันยากที่จะคุมให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้น
3: เอาจริงๆว่ามันยากไหมมันยากเพราะขนาดคนที่เล่นอาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการลูกตรงครับ
4: ใช่ครับ
3: เขาต้องการลูกที่ว่าเขาตีแบบนี้แล้วมันไปอย่างเงี้ยพอแล้วคำว่าตรงของคนที่เล่นอาชีพคนที่เป็นโปรผู้ฝึกสอนกับตรงของนักกอล์ฟปกติจะไม่เหมือนกัน
4: ครับ
3: คำว่าตรงของนักกอล์ฟปกติคือฉันไม่รู้หรอกว่าฉันเล็งไปไหนแต่ลูกออกไปตรง
4: ๆ
3: แต่นักกอล์ฟที่เป็นผู้สอนเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือเป็นโปรทัวร์หรือเป็นคนแข่งขันคำว่าตรงคือตรงไปยังเป้าหมายที่เขาต้องการครับ
4: ครับ
3: เขาไม่สนใจว่าระหว่างทางเขาจะเลี้ยวแค่ไหนก็ตามแต่มันต้องตรงเข้าไปเป้าตรงนั้น
4: เข้าเป้า
3: ใช่
4: 20หลาไม่ห่างจากเป้าหมายซ้ายและขวาฝั่งละ10หลาพูดง่าย
3: ๆนั่น
4: นะครับนั่นคือตรงถ้าในนิยามนั้นเนี่ยถ้าลูกคุณเข้าเป้าในลักษณะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนตีตรงแล้วครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าคุณเล่นช็อตต่อไปได้ตามแผนได้แน่นอน
3: ครับ
4: นะ
3: ครับ
4: แต่ถ้าเกิดมันยังมีบางช็อตที่มันขวามากไปซ้ายมากไปนะครับแต่มันยังไกลอยู่ก็ให้ดูเรื่องของหน้าไม้กับแนวสวิง2เรื่องนี้แหละนะครับ
3: แล้วก็ถ้าคุณเป็นสายตีแบบเน้นว่าลองดรีฟจริงๆนะ
4: ครับ
3: ผ่านเครื่องด้วยนะไม่ใช่ลองดรีฟแบบว่าเหมือนสมัยก่อนที่ลองดรีฟแบบว่าลูกตกแล้วเข็มเอาฟาเมตรไปวัดนะ
4: ครับ
3: คุณก็ตั้งศูนย์เครื่องดีๆก่อนครับบางทีคุณอาจจะตีตรงแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเครื่องมันอาจจะตั้งผิดทาง
4: อันนี้ถูกต้องเลยโปเต้ ผมว่า 80% หรือ 90% เลยที่ผมเจอนะคนมาหาผมแล้วบอกช่วยแก้ปัญหาตีไม่ตรงให้หน่อยส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยนะแล้วผมจะดูเป็นอย่างแรกเลยแล้วจะรู้เลยว่าใช่เขาตีไม่ตรงเพราะอะไรไหมแนวเท้าครับจุดแนวเท้าที่ยืนเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่ผมเจอนะยืนไม่ตรงกับทิศทางที่เล็งครับส่วนใหญ่เนี่ยจะยืนเปิดมากกว่าทิศทางก็คือยืนไปทางซ้ายของเป้าหมายมากเกินไปแล้วผลที่ออกมาลูกมันมักจะเฟดออกขวาเป็นส่วนใหญ
3: ่ใช่
4: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตรงได้เนี่ยจะให้ขับพาร์ทขับเฟดตรงได้เนี่ยพอมาดูที่เซตอัพของเราเนี่ยครับแนวเท้านะครับแนวลำตัวแนวไหล่มันจะต้องชี้ไปที่ทิศทางที่เรากำหนดนะครับก็คือทางซ้ายของเป้าหมายประมาณสักนิดนึงนะครับเป็นคู่ขนานไปกับเป้าหมายมันจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้คุณเล็งดีแค่ไหนขับพาร์ทขับเฟสคุณดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดแนวเท้าคุณไม่ตรงนะหรือแนวเล็งคุณไม่ตรงเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางตรงไปได
3: ้ครับ
4: นะครับ
3: นะ
4: โอเค
3: ประมาณนั้นครับต่อมาสวัสดีครับโปรเตโปรเจียบนะฮะเทียบเท่าช่างแอร์ในตำนานที่น่านครับขอรู้เรื่องพัตเตอร์พี่เจี๊ยบหน่อยครับ
4: สกอตตี้คาเมรอนครับเป็นตัวถามเรื่องนี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่แฟนทอมนี่ใช่ไหมอยู่ใช้แฟนทอมใช่ไหม
4: แฟนทอมไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ใช้เป็นตัวมอลเลตธรรมดาละเป็นตัวนี
3: ่ฟิวร่า
4: ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะโอ้จำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรผมว่าคนไม่อยากรู้เรื่องนี้หรอก นะครับ
3: ต่อไปมาที่ SMS YouTube นะครับ
4: ครับ
3: คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่ทีพี่เต้
4: สวัสดีครับคุณนัทสอนครับ
3: คุณธมยศบอกว่าผมคุณเทศจัด
4: นี่ผมเชียร์ให้เขาผมเชียร์ให้เขาโชว์ตลอดเวลาแต่เขาแบบไม่ค่อยชอบโชว์ผมคุณน่ารักมากคุณไม่เชื่อผมคุณเต
3: ้มันน่ารักตรงไหนเน
4: ี่
3: ย
4: ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของโมเต้ดีเลย
3: ผมนึกว่ามันเหมือน
4: แอฟโร
3: เออมันเป็นแอฟโรแล้วมันก็เป็นแบบ
4: มีอะไรเสียหายมันสวยดีอ่ะมันเท่ดีมันน่ารักดี
3: ผมไม่ชอบเวลาคนเดินไปบอกว่าเอ้ยข้างบนเขาทำรังแล้วเว้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบคนพูดแบบนี้ตลอด
4: คุณจะไปสนใจคำพูดคนที่เขาบูลลี่เขามันเป็นความน่ารักของเราอ่ะ
3: แล้วมันเป็นเรื่องบูลลี่ที่มันแบบน่าเบื่อแล้วมันพูดซ้ำๆแล้วมันลำคลาน
4: ไม่ต้องสนใจข้อความต่อไปครับคุณอภิเชษถามว่าน้องอโปมีสิทธิ์ได้ทัวร์การไหมครับแล้วรายการคัดเลือกหมดหรือยังครับ
3: รายการคัดเลือกไม่แน่ใจนะว่ามันเหลือแข่งเท่าไหร่แต่ตอนนี้อโปอยู่ที่อันดับ9ของ Race to the Card นะครับแล้วก็อันดับ9ของ Race to the Card เนี่ยก็คือท็อป10ของ Epson Tour เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เล่นนะจะได้สิทธิ์เล่น
4: ครับ
3: ของ P ของ P ของ LPGA Tour เป็นสิทธิ์อยู่ในแคทีเรียอันดับที่9
4: เป็น Epson ใช่ไหม
3: ใช่ครับเป็น Epson Exemption ไปก็น่าจะได้เล่นเกือบทุกรายการ
4: เกือบทุกรายการ
3: ถ้าเข้าไปนะเพราะว่ามันมีท็อปมันมีอันดับ9แคทีเรียที่9มันมีทั้งหมด4เท่าไหร่นะ10 20แคทีเรีย
4: ครับ
3: นะครับก็เขาอยู่แคทีเรียที่9ก็เป็นแคทีเรียที่โอเคถือว่าอยู่ท็อปปลอดภัยนะครับประมาณนั้นนะของเราจีโน่ก็อยู่ priorities ของ2025นะยังไม่2026นะ
4: ครับ
3: ถ้า2026ต้องดูกันอีกทีว่าเขาจะปิดตองตรงช่วงไหนนะครับ
4: ฝั่ง LET เนี่ยผมพยายามดูชื่ออโปไม่มีนะ
3: อโปอยู่นี่อโปอยู่ Epson Tour ครับ
4: ครับ
3: โปไม่ได้ไป LET อโปอยู่
4: Epson Tour ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไป QLET เลยใช่ไหม
3: มาคงน้องๆถ้ามาสายนี้น้องน่าจะเล่นแค่ Epson และ L ไม่น่าจะไป LET เพราะว่าเขาปักหลักอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: นะครับก็อย่างที่เคยบอกคุยกับป๋าไปเมื่อวานว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกสาวเล่นเนี่ยถ้าคุณต้องการจะให้ลูกสาวเล่น L เนี่ยคุณก็ต้องย้ายสัมมโนครัว 80% เนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นเป็น Lady European Tour คุณก็พอกันแต่ว่า Ready European Tour มันจะไม่ได้ปักธงตายที่ไหน
4: ครับ
3: ที่หนึ่งมันจะวนไปทั่วในโซนของยุโรปทั้งหมด
4: ครับ
3: มันดีคืนดีไปโผล่เคนยาด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขาชอบการเดินทางแล้วชอบทัวร์ที่ค่อนข้างอบอุ่นไม่ได้แบบว่าเสียงทีออฟลั่นปุ๊บแล้วไม่สนใจกันเลยฆ่ากันอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของ Ready European Tour จะมีความอบอุ่นกว่า
4: เฟลลี่กว่า
3: ใช่
4: ครับมีมิตรภาพสูงกว่า
3: สังเกตจากโซฮัมครับก็ได้ครับว่า
4: ครับ
3: ว่ายุโรปเนี่ยตีเสียตีไม่ดีไม่ได้มีอะไรกัน
4: ก็กอดกัน
3: แต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาตีเสียตีไม่ดีก็จะมีการ
4: มีบูลลี
3: ่เตือนกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังรู้สึกว่าการที่ไปตรงนั้นมันไกล
4: ครับ
3: เช่นเขาอยากจะให้ลูกเขาอยู่เพื่อสืบทอดกิจการอะไรต่อ
4: ครับ
3: แต่ลูกอยากไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพจริงๆก็แนะนำเล่นในโซนบ้านเราครับก็จะมีของญี่ปุ่นเกาหลี
4: ครับ
3: แล้วก็มีไต้หวันจีนอย่างเงี้ยครับ
4: ครับ
3: โซนๆรอบๆเนี้ยเหมือนที่ PK เล่น
4: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ทุกคนเล่นสมัยก่อนคือเล่นรอบนี้ก็คือเดินทางไม่ไกลได้ตังค์แน่ๆถ้าเก่งนะแล้วก็การปรับตัวในเรื่องสภาพอากาศหรือในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆปรับตัวไม่มาก
4: ครับ
3: เพราะอยู่ในเอเชียเหมือนกันนะครับ
4: ตอนนี้นักกอล์ฟไทยอันดับสุดท้ายที่เล่นใน LPGA นะครับก็คือน้องณภัทรเลิศสัตวัฒนานะครับ
3: uh-huh. อ
4: ันดับที่156
3: ครับ
4: อันนี้ที่อยู่ในแรงของ L นะ
3: uh-huh.
4: เป็นคนไทยอันดับสุดท้ายนะครับ
3: ครับผมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นกันไปนะครับแล้วก็หลายๆคนถามเมื่อกี้คุยกับผู้ใหญ่แล้ว
4: ครับ
3: ถามกันเหลือเกินว่าวันที่เท่าไหร่นะ29ตุลาเนี่ยสรุปจัดไหมครับเมื่อไหร่จะเปิดสมัครแล้วใครจะเป็นหัวหน้าทีมแทนพี่แท่งที่ต้องไปสู้กับป๋า
4: 29วันพฤหัส
3: ใช่
4: ครับ
3: ก็ตอบว่า ยังครับยังมีแข่งขันอยู่นะเดี๋ยวจะบอกเมื่อทุกอย่างลงตัวและพร้อมส่วนผู้จัดการทีมสีน้ำเงินยังไม่รู้ว่าเป็นใครกำลังเฟ้นหาและดราฟตัวกันอยู
4: ่ครับ
3: เขาดราฟหนักเลยเพราะตอนนี้ปีแรกเนี่ยเป็นอาหมอ
4: ครับ
3: ปีที่2เป็นพี่ป๋อง
4: ครับ
3: ปีที่3พี่แท่ง
4: ครับ
3: ปีที่4เนี่ยโอ้ยทุกคนแบบว่าเจอสิทธิ์ที่อะไรนะสิทธิ์อภินิหารของป๋าไปเยอะตอนนี้ดราฟคนมาสู้ยากมากพี่เจี๊ยบทำการดราฟคนทางฝั่งอื่นไปก็ไม่มีการตอบกลับมาหาคนมาสู้กับป๋าร
4: อติดตามรอติดตามครับแต่ที่แน่ๆคือปีนี้ของรางวัลเยอะแน่นอนกำลังพยายามหาของรางวัลให้คุณผู้ฟังอย่างเต็มเหนี่ยว
3: ครับ
4: นะครับ
3: ปีนี้เราไปเล่นกันที่สนามกอล์ฟวินเทจ
4: เมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกับป๋ามาเรื่องสนามกอล์ฟวินเทจ
3: ปลาสลิดอร่อยมากครับเขาบอก
4: บ่อไหน
3: ไม่รู
4: ้บางบ่อเนี่ยบ่อไหนอยากรู้จริง
3: ๆนะฮะ
4: ผมพยายามไปสั่งเลยหากินไม่ได้อยากไปถึงนู่นก็บอกปลาสลิดอร่อยใช่ป่ะ
3: ครับ
4: เราเป็นคนชอบทานของอร่อยแล้วก็จะสั่งเลยยำหัวปลาสลิดมาเด็กเสิร์ฟมองหน้า
3: หาเรื่องหาเรื่องหาของกินยากเลยพอหาเรื่องเด็กเสิร์ฟด้วย
4: นะครับป้าบอกว่าสนามดีมากขนาดวันนั้นฝนตกไปก็ยังเดินน้ำดีมาก
3: นะ
4: ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเกิดวันที่29นี่ฝนตกก็ไม่ต้องห่วงหยุดแป๊บนึงแล้วเล่นต่อได้เลย
3: สนามวินเทจญี่ปุ่นเยอะสนามของเครือเซนทันด้วย
4: ใช่
3: เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพสนามนะครับของดีจัดๆนะครับผม
4: อากาศดีลมแรงนะครับแล้วก็กรีนเนี่ยกรีนใหญ
3: ่ครับ
4: แต่ว่าเขาเรียกเลเยอร์ค่อนข้างท้าทายคนตีไกลไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับ
3: ครับ
4: นะครับแต่คนตีแม่นเนี่ยได้เปรียบกว่าเพราะว่าจะมีด็อกเล็กพอสมควรทีเดียวนะครับบางหลุมเนี่ยอย่างออกไปหลุม1หลุม2เนี่ยเป็นตัว S เลยล่ะซ้ายแล้วขวาอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพา3เนี่ยยกนะครับกรีนยกแค่ท่อนหน้าท่อนหลังไหลลงเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่างานนี้สนุกแน่นอนสกอร์มีพลิกไปพลิกมานะครับใครสนใจก็เตรียมฝีมือกันไว้ให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีเหล็กแบบพันช็อตนะครับหรือว่าตีเหล็กแบบสู้ลมเนี่ยนะครับเหล็กโลนะครับโลต่ำๆหน่อยเมื่อวานนี้ผมก็เริ่มซ้อมแล้วนะนี่อะไรเงี้ย
3: โหดร้ายดีจริง
4: ๆนะครับแล้วโลเฟดเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับซึ่งมันเหนื่อยสุดเลยการตีไฟท์แบบนี้นะครับได้ใช้แน่นอนนะบอกใบเลยว่ากอล์ฟรายการที่สนุกแน่นอนนะครับ
3: ครับก็ระวังซ้อมกันให้ดีซ้อมกันให้มาดีๆแล้วมาเจอกันนะครับ
4: ครับ
3: เพราะว่าปีนี้ก็เอาจริงนะถ้าหายทันก็จะเล่น
4: ต้องเล่นแล้วโปเต
3: ้แต่ถ้าหายไม่ทันผมก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามไปเจอกับทุกท่านแน่นอนครับ
4: โปเต้ต้องเล่นแล้ว
3: ไม่คิดทำงานทำการบ้าง
4: พี่ป้อมพี่ป้อมรอเชือดโปเต้อยู
3: ่โอ้โหพี่ป้อมก็รอเชือดผมตลอดแหละผมเลยหนีไปเป็นพิธีกรภาคสนามไง
4: ไม่ได้คุณต้องสู้แพ้ก็คือแพ้ครับเรานักกีฬาแพ้ก็คือแพ้ครับชนะก็คือชนะแต่มิตรภาพก็คือยังคงอยู่เช่นเดิมนะครับเพื่อนฝูงแพ้ชนะกันได้ไม่เป็นไรไม่มีผลแต่ว่าเราก็ยังสนุกสนานนี่ครับร่วมกัน
3: ไม่ได้มีปัญหาจะชนะหรือแพ้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปีนี้ถ้ามีผู้สนับสนุนมาน่ารักเขาอาจจะให้มีของรางวัลเพิ่มเติมหรือมีเกมให้เล่นกันด้วย
4: ครับ
3: นะฮะ
4: โปรเตจะต้องไปดูตรงนั้นใช่
3: ผมอาจจะต้องไปดูตรงนั้นใช่ก็คือไปดูแล้วปล่อยคนอื่นก็ทำงานไงแล้วเราก็นั่งดูเฉย
4: มีนี่พี่อัมซ่าส่งข้อความเข้ามา
3: ครับ
4: นักกอล์ฟคนไหนชื่อเล่นใครนักแสดงสายบู๊ตอบจีจ้าคิมวงเล็บจีน่าอันดับที่199
3: อ
4: ัมซ่าพี่อัมคุณนี่ก็สักช่างสรรหานะ
3: จีน่าคิมนักกอล์ฟที่เป็นสายบู๊จีจ้ายานินน่ะเหรอ
4: จีจ้ายานินผมให้โปรเตตอบแล้วกันตอนนี้
3: อ้าวโยนทำไมอ่ะรอบนี้ให้ 6.5
4: 6.5
3: มันไม่ค่อยไปทางน
4: ั้
3: น
4: ผมเห็นด้วยกับโปรเตมันยังไอ้นี่ไปหน่อยอ่ะมันไกลไปนิดนึงอ่ะ
3: มัน
4: ไกลไปนิดเนี่ย106อันดับ199ด้วยอ่ะแล้วมันก็ยังมันแค่พ้องเสียแล้วคนเค้าเรียกอะไรตัวต้นแบบที่คุณเอามามันยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะครับน้องอัมซ่าขอคอยนิดนึงใช้ความพยายามอีกหน่อยแต่ก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันมา นะเข้าใจอุตส่าห์ไปเฟ้นหานะ
3: ครับผมก็นะใจเย็นๆนะเรื่องปกติมีได้มีอะไรกันบ้างปกตินะฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็มีคนฝากคำถามมาด้วยนะ
4: ครับ
3: เขาส่งมาเขาบอกว่า

0: มันจะต่างกันที่ท็อปไลน์แค่นั้นเองกับมวลนิดหน่อยแต่ถ้าเพื่อความที่เล่นง่ายจริงๆไฮบริดจะง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็เหมือนที่ทุกคนรู้ครับว่าการเล่นในพื้นที่แฉะเนี่ยการที่ใช้ leaning edge ที่มนมากเท่าไหร่คมน้อยเท่าไหร่โอกาสที่มันจะไปฝังในดินน้อยลงเล่นโฟได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นช็อตทีออฟเนี่ยผมจะชอบเป็นเหล็กบางมากกว่าหรือเป็นไดวิ่งไอออนมากกว่าช็อตทีออฟนะครับช็อตทีออฟนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าอย่างเล่นพาสีสั้นบางทีก็ยังมีเอาเหล็กไปเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นในแฟร์เวย์นะครับหรือว่าเป็นช็อตแก้ไขเลยเนี่ยไม่ต้องคิดเลยผมหยิบไฮบริดหรือว่ายูทิลิตี้แน่นอนนะครับเพราะชื่ออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกมันก็คือเรสคิวนะครับหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่แล้วช
0: ื
1: ่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะลักษณะรูปร่างของโซลหรือกระดองด้านล่างเนี่ยนะครับเขาจะทำมาให้เรียบเพื่อจะให้ผ่านหญ้าได้ง่ายกว่าในขณะที่ไดวิ่งไอออนเนี่ยเหล็กเนี่ยมันจะมี leading edge ค่อนข้างคมนะครับแล้วโซลมันจะมีขนาดเล็กกว่าเวลาสวิงไปแล้วเนี่ยใบหญ้าเนี่ยมันจะมาพันตรงด้านบนของท็อปไลน์ได้ง่ายกว่ามันทำให้ใบเหล็กเนี่ยมันถูกดึงนะครับแต่ว่าเลสคิวเนี่ยหรือว่าตัวยูนิตี้เนี่ยมันสามารถผ่านหญ้าไปได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ถูกดึงไว้ด้วยใบหญ้ามันจะทำให้การตีมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ว่าในทีออฟเนี่ยมันไม่มีใบหญ้าให้ผ่านอยู่แล้วไงนะครับมันเพียวๆเลยครับหน้าไม้กับลูกกอล์ฟเพียวๆ เพราะฉะนั้นไดวิ่งไอออนเนี่ยก็จะสร้าง impact ได้ดีกว่า
0: ครับนะฮะก็อย่างที่บอกครับอย่างที่พี่เจบอกเลยคือถ้าอยู่บนทีออฟไม่ต้องไปเจอเผชิญอะไรการเล่น driving ion สำหรับ feeling หรือสาย control
1: ครับ
0: ก็จะดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นสายต้องการบอมต้องการไกลต้องการง่ายก็ต้องไป
1: ยูเลยครับ
0: นะครับผม
1: ยูอย่างข้อเสียของมันอาจจะบอกเป็นข้อด้อยก็ได้อย่างนี้เป็นข้อเสียเลยบอลมันจะลอยกว่าบอลมันจะลอยกว่า24ต่อ24องศาด้วยกันอย่างเงี้ยยูขึ้นไปนู่นเลย
0: ถ้าความยาวเท่ากันทุกอย่างเท่ากันด
1: ้
0: านเดียวกันองศา24เท่ากันเวลาตีไปยูมีโอกาสไปไกลกว่าเพราะแฮงทามสูงกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับคุณจอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับโปรเจโปเตป๋าเจี๊ยบ
1: ได้เพราะป๋าเจี๊ยบกระเป๋าหนักสู้ป๋าได้แน่นอนครับ
0: อ๋อกระเป๋าหนักจริงกระเป๋าหนักจริงวันนั้นแบกแล้วหนักจริง
1: หน
0: ัก
1: จริ ง
0: หน
1: ัก
0: จริ ง
1: ก็ผมนี่มี15โล
0: หนักจริง
1: อะไรรู้เต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ครับอ่ะก็เดี๋ยวเรื่องแข่งขันอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับแบ่งเป็น2ทีมทีมแดงกับทีมน้ำเงิน
1: ครับ
0: นะครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวก๊อปทริคออนไลน์จะทำนี่ดีกว่าทริคช็อตจะตีสอนวิธีเชฟช็อตให้ดีกว่าว่าจะไว้ใช้เลขงานกอล์ฟของเราใครอยากได้โลเฟดไฮเฟดนะโลดรอไฮดรอ
0: ครับ
1: เดี๋ยว4ช็อตเนี้ยใครสนใจติดต่อเข้ามาไปซ้อมด้วยกันก็ได้
0: เอาเลยครับเต็มที
1: ่ให้โปรคิวเป็นคนสอน
0: โยนดื้อเลย
1: นะครับ
0: โอเคครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความเลยนะครับที่ส่งเข้ามาคุยกันวันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการศาสนาเตรียมส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอครูบาศรีวิชัยเป็น

0: บุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกนางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนวาระเสนอต่อองค์การยูเนสโกต่อไปโดยการเสนอวาระครั้งนี้มุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือพระนักบุญแห่งล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจริยธรรมการพัฒนาชุมชนและหลักศาสนสถานตลอดจนการรวมพลังศรัทธาจิตอาสาของประชาชนดังปรากฏการสร้างถนนขึ้นทอยสุเทพโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐและการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่งในภาคเหนือรัฐบาลลุยต่ออัพสกิลแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกรงโจทย์ตลาดแรงงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแรงงานแบบตรงจุดและรวดเร็วผ่านนโยบายเชิงรุกที่เปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างอาชีพจริงโดยกระทรวงแรงงานผนึกกำลัง3สมาคมใหญ่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกได้แก่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนการออกของรับการออกของรับอนุญาตไทยการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานยุคใหม่โครงการดังกล่าวจัดฝึกอบรมระดับฝีมือแรงงานในระยะเวลา 120-240 ชั่วโมงในหลักสูตรสำคัญเฉพาะทางเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดการสินค้าอันตรายข้ามแดนในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและการเป็นตัวแทนการออกของนำเข้าส่งออกซึ่งที่ผ่านมาปี2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้วรวมกว่า355คนผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะจากโครงการนี้สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลจิสติกกว่า147แห่งได้รับผู้ผ่านการอบรมทำงานคิดเป็นรายได้รวมของแรงงานกลุ่มนี้สูงถึง 3,900,000 ต่อเดือนหรือกว่า47ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลายเป็นรายได้จริงสำหรับแรงงานน้องเนเน่ถึงอเมริกาแล้วเตรียมลุยเวที AGT รอบไฟนอลเพจร้านเด็ดอเมริกาโพสต์ภาพบรรยายการต้อนรับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาววัย16ปีจากภูเก็ตพร้อมครอบครัวซึ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติมารอต้อนรับจำนวนมากโดยเนเน่และครอบครัวออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาและแวะเปลี่ยนบนเครื่องที่ฮ่องกงก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวขึ้นเวทีอเมริกา Got Talent 2026รอบไฟนอลซึ่งมีกำหนดการแข่งขันวันที่22ถึง23กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐด้าน AGT ได้ส่งรถมารับน้องเนเน่ถึงสนามบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเฉลิมชาญและทัดดาวเตรียมทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำทัพนักกีฬาในพิธีเปิด Asian Games ต่อเฉลิมชาญยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกยะจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสำหรับต่อเฉลิมชาญมีประสบการณ์ในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานซึ่งเคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าใน4เกมส์ครั้งแรกเมื่อ4เกมส์ครั้งที่19ปี1995และคว้าเหรียญเงินประเภททีมในเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียรวมถึงล่าสุดคือเหรียญทองประเภททีมศิลปะการบังคับม้าใน4เกมส์ครั้งที่33ขณะที่แนนทัดดาวเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026และได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกม2028
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพบกับคีกิสถานในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026วันนี้เวลา 14:00 น.โดยโค้ชวังกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยคือเข้ารอบให้ลึกที่สุดทีมชุดนี้ไม่มีคีย์เพลเยอร์จะเน้นเรื่องทีมเวิร์คไม่มีซุปเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมโดยอาศัยทีมเวิร์คไม่ได้มีคีย์แมนส่วนการเจอกับคีกิสถานเกมแรกโค้ชวังกล่าวว่าเพิ่งเจอกันมาในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมิถุนายนและเสมอกันมา1-1ได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคีกิสถานแล้วเป็นการบ้านของไทยตั้งแต่ตรงนั้นแต่เชื่อมั่นในศักยภาพนักกีฬาไทยรวมถึงการเตรียมทีมที่ดีเชื่อว่าจะสู้กับคีกิสถานได้อย่างสนุกในเกมนี
0: ้ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับมิสเตอร์เวนเดย์นะฮะเป็นเวนส์เดย์ที่น้ำมันไม่ขึ้นเพราะขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ครับระหว่างที่รอสายพี่ก้าครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS นะฮะเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel นะครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะอย่าให้เราเหงาหงอยและเศร้าส้อยนะครับไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยนะฮะรัฐมนตรีสุชาตินะครับก็เตรียมผลักดันดอยอินทนนท์นะฮะขึ้นท่านเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของประเทศไทยนะครับก็โดยให้เหตุผลว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของระบบนิเวศภูเขาสูงนะฮะแล้วก็มีการสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับตอนนี้พี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีฮะ
7: ฟังคุณผิดครับรายงานต่อได้เลยครับสวัสดีครับครับก้าลินทร์รายงานตัวฮะวันนี้วันพุธ
6: ฮะจริงๆเนี่ยเราทำเทปไว้ออกการตั้งใจว่าจะให้ออกอากาศวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเพราะว่าวันนี้เดิมนะคิวพี่ก้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนในพี่ก้าติดภารกิจนะแล้วก็อาจจะพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ธรก็ติดภารกิจนะฮะเราก็เลยขยับแทน
7: เป็นภารกิจที่เพี้ยนมากฮะคือเป็นภารกิจของการดูวันผิด
8: โถ
7: เองท่านผู้ฟังฮะก้าลินทอนของท่านผู้ฟังก็เมตตาผมวรนิชจิตแจ่มใส
8: ครับก็ให้อภัยกันไม่เป็นไรนะ
7: ทั้งผู้จัดร่วมก็คือคุณเหม่งนะทั้งช่องด้วยแล้วก็ทั้งผมด้วยต้องเมตตาผมให้เยอะๆล่ะฮะถึงท่านแบบดูปฏิทินผิดวันครับ
8: ครับ
7: แหมตื่นเต้นกับคุณเหม่งโอ้ตื่นเต้นเอาแล้วแย่แล้วอ่ะเมื่อพุธที่แล้วลาไปตรวจสุขภาพเนาะอ่ะคุณพุธนู้นอ่ะมาพุธที่แล้วแหละพุธที่แล้วลาไปตรวจสุขภาพก็ลาคุณเหม่งไปรอบนึงแล้ว
8: ครับ
7: รู้ฟังด้วยเสร็จปุ๊บก็มาตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บคือมาดูปฏิทินคุณเหม่งผมก็ตื่นเต้นขึ้นมาเฮ้ยมีงานก็รีบไปโอ้โหจะรีบไปอัดโอ้ยคุณเม้งเราอัดเทปกันเถอะเราเดี๋ยวไม่ไหวแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวท่านผู้ฟังแบบเกรงใจช่องด้วยเกรงใจท่านผู้ฟังด้วยเกรงใจผู้จัดร่วมด้วยโอ้ก็รีบตะลีตะเลือกไปอัดรายการแบบหาประเด็นสำคัญไปเล่าโอ้ผมเล่าเรื่องแหวนรูทัวริซึมอ่ะน
8: ะ
7: แต่ว่าหาประเด็นสำคัญไปเล่าทำการบ้านกันสุดๆเปิดไปเสร็จอัดเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเตรียมเมื่อวานกำลังจะเมื่อวานก็คือจะดูว่าเดี๋ยวต้องไปที่ไหนเนาะก็คือเช็คตารางงานปกติอ่ะแล้วบางคนพบว่าเฮ้ยผิดวันใช้ได้เลยฮะผมเนี่ยท่านผู้ฟังก็เมตตาผมเยอะๆแล้วกันนะฮะส่ง SMS มาปอบขวัญหน่อยแล้วกัน
8: ผมก็เลยได้อยู่2วันอะแต่ว่าก็มีนิดนึงฮะพรุ่งนี้เนี่ยเทปที่จะออกอากาศเนี่ยจะมีพูดไปด้วยว่าบันทึกเทปไว้แล้วก็จะมาออกอากาศวันพุธก็คือวันนี้ด้วยต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะฮะที่ติดตามแต่ว่าผมว่าเป็นเทปที่สนุกมากนะเพราะว่าเราจัดรายการกันด้วยความสนุกฮะ
7: จะมีเรื่องเดียวที่ผิดก็คือว่าจะขึ้นต้นด้วยว่าสวัสดีครับแล้ววันนี้เราเจอกันวันพุธนะ น่าจะมีอันเดียวที่ผิดนอกนั้นถูกต้องหมด
8: ใช่ครับ
7: ขำๆกันไปก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าวันพรุ่งนี้ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วก็จะสวัสดีวันพุธทำไมก็ท่านที่ฟังวันนี้แล้วก็ขำร่วมกันไปกับผมเมตตาผมแล้วกัน
8: มีข่าวดีตอนเช้าตื่นมาตกใจเฮ้ยมันมีฟุตบอลเตะกันด้วยเหรอแล้วก็เป็นเลี้ยวพูนนะครับเตะคาราบาวครับชนะสเปอร์นะฮะไป3ประตูต่อ1ครับดีใจฮะแม่
7: ที่อวดนะที่อวด
8: กับเสียดายฮะ
7: เสียดายใครเสียดายสเปอร์เหรอ
8: ไม่ใช่เสียดายนะถ้าเป็นจันทร์นะ
7: อ๋อโอ้ย
8: แกเชียร์สเปอร์แกเชียร์สเปอร์ฮะเสียดาย
7: ก็ย่ำแย่อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปขยี้เขาซ้ำหรอกตอนนี้
8: ไม่ได้
7: เขาก็ย่ำย่อยย่ำโอ้โหฟันเดอร์เฟนลิกกี้ฟันเดอร์เฟนโอ้เขาก็ย่ำย่อยย่ำแย่กันอยู่แล้วตอนนี
8: ้เมื่อกี้ฮะระหว่างที่เราสายพี่ก้าพูดถึงเรื่องของดอยเฮนอนเนี่ยเขาเตรียมผลักดันให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยก็สมศักดิ์ศรีนะ
7: โอ้โห
8: วันนั้นมีหลายอย่างเลย
7: คุณเมงผมเพิ่งพอคุณเมงรายงานเมื่อสักครู่ผมฮะเพิ่งเป็นเองเหรอ
8: น่าจะเป็นมานานแล้ว
7: น่าจะเป็นมานานแล้ววันโอ้โหดอยเฮนอนนี่สำหรับผมนี่แบบยอดเยี่ยมเลยนะยอดเยี่ยมมากเรื่องความแตกต่างของเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติความแตกต่างของผืนป่าความสูงที่มีทุกระดับแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่ารวมทั้งพันธุ์พืชนะพันโดยเฉพาะพันธุ์พืชหิมาลัยซึ่งแบบไม่มีใครมีเลยอ่ะในประเทศเราเนี่ย
8: พืชที่อยู่บนที่สูงเป็นพิเศษนะ
7: ที่ 2,000 เมตรขึ้นไปอ
8: ่
7: ะแล้วก็2,568
8: 2,000 นี่คือระดับเมฆถูกไหมฮะ
7: ใช่อันคือแบบเมฆ
8: สูงกว่านั้นก็คือสูงกว่าเมฆแหละ
7: สูงกว่าเมฆอีก500เมตร568นะถ้าจำไม่ผิด2,568หรือ2,567เนี่ยครับประมาณเนี้ย
8: ครับ
7: แล้วก็มีความหลากหลายสูงแล้วก็บนนั้นก็มีเขาเรียกว่าแหล่งน้ำซับเนาะ
8: ท
7: างน้ำซับต่างๆไม่ต้องนับตรงไม่อันนี้ผมไม่ได้นับเฉพาะตรงดอยหลวงอ่างกาตรงนั้นนะผมนับไปถึงแบบเทือกเขาอื่นๆยอดสูงๆอื่นๆที่มันอยู่ติดๆกันอ่ะมากมายแบบเป็นทิวอ่ะแล้วถ้าเราเห็นก็เห็นเป็นกำแพงขนาดใหญ่แบบสูงตั้งงานตรงนั้น
8: อ
7: ่ะเนี่ยมันเป็นแบบซึ่งมันสำคัญมากเพราะว่ามันจะได้แบบเขาเรียกว่าพืชพันธุ์ชีวภาพที่เป็นเขาเรียกว่าหิมาลัย
8: ระบบนิเวศหิมาลัย
7: ระบบนิเวศแบบหิมาลัยรวมทั้งเป็นจุดที่เราเอาไว้ชมนกอพยพที่อพยพจากหิมาลัยมาก็พูดตามตรงก็คือว่าเขาหนีหนาวจากหน้าหนาวนะคุณเม่งเนาะหนาวมากที่หิมาลัยเป็นหนาวแบบติดลบอ่ะข้ามมาจนถึงยอดเขาที่มีความสูงระดับนี้แต่ยังมีความเย็นอยู่ประมาณศูนย์หรือประมาณ เลขตัวเดียวเน
8: า
7: ะ
8: ตอนนี้ก็ประมาณ10ต้นๆเมื่อวันก่อนนี่12 13 14ไล่เรียงกันไปฮะองศาเซลเซียส
7: ถ้าหนาวเนี่ยเขาศูนย์องศาแหละดอยพนนท์อ่ะทิ้งเนี่ยศูนย์องศาแล้วก็มีตัวเลขที่แบบอยู่เลขตัวเดียวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอาตามตรงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะขึ้นไปหน้าไหนก็ตามดอยพนนท์ก็เย็นเสมอก็คือ10ประมาณ10กว่าไม่ติดเลยไม่แต่20ไม่มีทาง
8: ก็ขึ้นไปตอนเดือนเมษายนนะฮะก็อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ15องศาแต่เมื่อไหร่มีเมฆลอยมาปะทะกับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยอุณหภูมิมันจะวูบลงไปเลยฮะเหลือประมาณสัก 4-5 องศาได้ผมเคยและประสบการณ์ตรง
7: นี่แหละก็เลยบอกว่ามันสำคัญมากเลยมันเป็นแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ชั้นดีเลยนะคุณเมงแบ
8: บ
7: โดยที่เราไม่ต้องมันสร้างไม่ได้อ่ะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันมีทางรถขึ้นไปถึงไงมันทำให้การเรียนรู้อ่ะการมีรถขึ้นการมีเส้นทางรถที่ดีขึ้นไปถึงเนี่ยมันช่วยนะช่วยทำให้เราไปเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นคุณเหม่งเข้าป่าโอ้ใครจะคุณไม่ต้องปีนยอด 2,000 เมตรขึ้นไปนะคุณไปถึงที่ 2,000 อยู่แล้วแล้วคุณเดินอีกประมาณ50เมตรเองอ่ะคุณก็ได้พบแบบ50เมตร100เมตรอ่ะครับ
8: ที่ดอยอินทนนท์เนี่ยผมก็มีประสบการณ์พิเศษที่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะฮะก็เป็นไปลอยตัวนะคือขับรถขึ้นไปนะฮะแล้วก็เซตอัพอุปกรณ์ช่วงเชือกใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็โรยตัวมาที่น้ำบ่อน้ำบ่อผีก็สูงประมาณสัก100-200เมตรได้ฮะพี่กาในประเทศไทยก็จะมีอย่างนี้อยู่อีกที่หนึ่งก็คืออุทยานชาติแม่ปิงอ่ะคือต้องโรยไปแล้วก็พักกินข้าวเที่ยงกันระหว่างโรยตัวเนี่ยฮะกลางทางครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมเพราะว่าทีมที่เขาจัดผจญภัยของทางภาคเหนือเนี่ยไม่เห็นแล้วนะไปอยู่ไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู
7: ้แล้วผมมาก็ผมมาชอบนกมีนกน่าจะเคยเล่าแล้วแต่ว่าเล่าอีกก็ได้เพราะท่านผู้ฟังอาจจะบางท่านอาจจะไม่เคยฟังก็คือมีนกโปรดของผมครับ
8: ครับ
7: กินปีหางยาว
8: นกกินปีหางยาวฮะ
7: ดอยอินทนนท์แบบเป็นพันธุ์ที่เป็นแรร์ไอเทมของประเทศไทยแต่เป็นคอมมอนอยู่บนยอดดอยเลยกินปีหางยาวเขียวครับก็คืออยู่บนยอดดอยอินทนนท์เลยเราก็จะเห็นแบบนกตัวนี้อยู่ที่ตัวเล็กๆอยู่ตรงที่นี่เลยหน้าศูนย์ที่เป็นตรงที่มีตัวเลขอุณหภูมิหน่วยพิทักษ์ที่บนยอดดอยเลยฮะจะมากินน้ำหวานจากกล้วยไม้ตรงนั้นน่ะตลอดแล้วก็น้ำหวานจากดอกกุหลาบพันปีเนา
8: ะ
7: โรโดเรนดอนก็จะมากินน้ำหวานอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเป็นนกสายพันธุ์ที่แบบกินน้ำหวานแต่ต้องมีปากยาวแล้วก็คล้ายๆถ้าได้เห็นนกมีโฆษณาน้ำท่อหนึ่งจะเป็นน้ำที
8: ่
7: ใสที่แบบมีนกมาดื่มอันนั้นแต่ว่านั่นนั่นคือนกฮัมมิงเบิร์ดคร
8: ับ
7: ฮัมมิงเบิร์ดแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่กว่าฮัมมิงเบิร์ดนี่ตัวเท่านิ้วโป้งเองนะอันน
8: ี้
7: เขาตัวประมาณสักสองนิ้วโป้งครับแล้วก็กินท่าเดียวกันเลยก็คือบินล่อนแบบเฮลิคอปเตอร์ฮูเวอร์เหมือนแบบกำลังล่อนอยู่กลางอากาศแล้วก็เอาลิ้นน่ะที่เป็นปากอยู่ในจะงอยปากแหลมๆยาวๆช้อนไทยเข้าไปในเกสรดอกไม้สีสวยๆแล้วก็เป็นแบบเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เสียงจะติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดเวลาบินนะจะส่งเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดโอ้ยเพลินมากผมนั่งดูเป็นชั่วโมงเลยคุณเม่ง
8: ก็ไปสายชอบดูนกนะ
7: โอ้ยชอบมากแล้วเป็นตัวโปรดไงแล้วก็มันแล้วเห็นง่ายด้วยเห
8: ็
7: นง่ายแล้วชอบเจอกันตรงไหนรู้ไหมคุณเมง
8: ครับ
7: ตรงทางเข้าส้วม ตลอดเลยส้วมดอยอินอ่ะ
8: แล้วมันเป็นเซฟโซนของพวกสัตว์นะ หลังส้วมอะไรอย่างเงี้ย
7: ส้วมดอยอินอ่ะแบ
8: บ
7: ก็เตือนหน้าส้วมตลอดเลยตรงนั้นอ่ะแล้วก็นกกำมะหยี่แล้วนกปักปีกกำมะหยี่นกมีหลายชนิดครับจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ล้างการดูมานานคือไม่ได้เปิดไกด์บุ๊กแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะผมก็เปิดไกด์บุ๊กดูนั่นแหละก็ดูแบบไปดูกันจริงจังเลยนะบดอยอินนี่ไปเก็บแบบพญาไฟสีแดงหงส้มอะไรนะพญานกเพลิงพญาไฟนกเขาเปล่านกอะไรเต็มไปหมดอ่ะก็ขึ้นไปดูกันวันเนี้ยกับแบบนกเขานกสารพัดอ่ะมันเยอะมากคือเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าไปเก็บนกให้ครบอ่ะต้องไปดอยอินทนนท์เนี่ยก็จะมีช่วงฤดูอพยพก็จะบอกว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเขาไม่อยู่ตรงอื่นนะคุณเหม่งเขาอยู่ตรงนั้นมันเป็นถิ่นนะนกถิ่นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าเราจะดูนกตัวนี้ก็ต้องไปตรงนั้นก็กลายเป็นความสําคัญของผืนป่าแล้วก็บนยอดอ่ะบนยอดก็ มีโอกาสช่วงปีใหม่ผมก็เข้าไปงานปีใหม่ของพี่ๆทพอเนาะสารอากาศที
8: ่
7: เป็นฐานเรดาร์สำคัญของเอเชียแปซิฟิกนะ
8: ครับ
7: ก็ช่วยทำให้เขาเรียกว่าสร้างความปลอดภัยช่วยในการเดินช่วยพยากรณ์อากาศช่วยในการป้องปกป้องอธิปไตยแล้วก็ช่วยในการเดินเครื่องบินคร
8: ับ
7: เพราะมันเป็นฐานเรดาร์ที่สูงระดับเครื่องบินคุณเมง
8: ครับ
7: คือถ้าท่านบินเครื่องบินแล้วกำลังจะล่อนลงเชียงใหม่อ่ะให้ท่านพอเครื่องบินเริ่มบินมาแล้วเริ่มเมื่อไหร่ที่เขาประกาศว่าให้คาบเซฟตี้เบลล์อ่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับท่านที่อาจจะแบบว่าอุ้ยอยากดูไดอินแบบอยากเห็นไดอินอยู่ตรงไหนอ่ะในบนจากบนเครื่องบินนะก็คือพอเขาเริ่มประกาศให้คาบเซฟตี้เบลล์ก็คือมันจะถึงตรงเขาเรียกว่าจุดที่เป็นแม่น้ำวังรวมตัวกันแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงมารวมตัวกันศพปิงตรงจังหวัดลำพูนครับปุ๊บรวมตัวกันเนี่ยพอถึงตรงนั้นอ่ะเขาจะเริ่มหักเขาเรียกว่าหักเลี้ยวหน่อยๆเพื่อแลนดิ้งเตรียมแลนดิ้งเข้าไปที่เชิงดอยสุเทพน้องสนามบิน
8: อ
7: ่ะตรงนั้นอ่ะจุดที่เขาประกาศแถวๆนั้นอ่ะให้ท่านดูมองลงไปท่านจะเห็นแม่น้ำปิงไหลอยู่ด้านซ้ายครับเป็นศพปิงตรงนั้นปุ๊บแล้วก็ท่านศพปิงนี่แปลว่าพบปิงนะพบกันนะสอบอสอเสือบอใบไม้นะ
8: คร
7: ับ ถ้าอ่านอากาศเวลาพูดอากาศแล้วมันแปลความหมายได้หลายอย่างเสร็จปุ๊บให้ท่านเหลือบซ้ายไปตรงๆเลยนะจากเครื่องบินนะมองไปตรงๆเลยครับตรงคือขนานไปกับพื้นดินนะท่านจะมองเห็นภูเขาทิวหนึ่งเป็นยอดเขาสูงๆอยู่อันหนึ่งนั่นแหละดอยอินทนนท
8: ์อ๋อ
7: ตรงนั้นเลยคุณเหม่งถ้าวันอากาศดีๆอ่ะหน้าหนาวนะหน้าหนาวอากาศเคลียร์เห็นเลยเห็นยอดดอยอินทนนท์เลยลำความสูงเท่ากับเครื่องบินนะคุณเหม่งคิดดูดิก็คือล่องบินตรงนี้น่าจะสูงจากพื้นประมาณ2กิโลครึ่ง3กิโลเนาะประมาณเนี้ยก็อยู่ในล่องเดียวกันเลยมองไปแบบว่าตรงขนานกับพื้นดินไปก็จะเห็นยอดดอยอินทนนท์แล้วก็เห็นเป็นทิวยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ดอยสุเทพก็มาแล้วครับเนี่ยจะบอกว่าวิธีการดูผมก็ดูทุกครั้งเลยแล้วก็ผมขึ้นบ่อยอ่ะผมโหยอดดอยอินทนนท์นี่ผมขึ้นประมาณน่าจะ20-30ครั้งแล้วชอบลูกชอบมาก
8: ไม่รู้ทำ
7: ไมลูกชายชอบมากครับก็ไปบ่อยเดินไม่เบื่อเดินอ่านกาดูนกพ่อก็ไปซื้อกาแฟนั่งจิบกาแฟแล้วก็เก็บขยะลงมานะแต่ผมถือผมกับลูกจะพูดกันตลอดเลยบอกว่าเราเอาอะไรขึ้นไปเราเอาลงหมดมาแล้วเอาลงมาได้เกินกว่าก็ดี
8: ก็
7: คือถ้ามีอะไรที่เก็บลงมาได้ก็ดีก็เก็บของขยะเก็บลงมาได้ก็เก็บครับ
8: ก็คล้ายๆกันของผมเนี่ยก็ไม่รู้ทำอะไรก็ขึ้นดอยอินไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านวันนี้ปากน้ำกรุงเทพแดดแรงมากแต่ผมว่าร้อนแรงก็ไม่เท่าหงแดงครับหงก็คือหงไม่ใช่เป็ดดำเนอต่อจากนี้ไปใครก็ได้เจอได้ทุกทีมเลยจ้าโอ้ย
7: อวดจังเลย
8: คุณเบียร์ส่งเข้ามาครับที่เพจ Variety Travel ลีกครับรอบหน้าอยากเจอลิเวอร์พูลครับ
7: เขาดีไง
8: ดาวแมนผมอยากเจอบาโคล่านี่นะฮะอาร์เซนอลนะคุณเบียร์เนี่ย
7: เขาไม่โอ้เขาคุณเบียร์กันเนอร์ใช่ไหม
8: ใช่
7: โอ้ยเขาดีนี่เขาแชมป์ไง
8: อ
7: ย่างนี้แหละแบบแชมป์ทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกก็ถูกหมดนะแชมป์ทำอะไรก็ดีอ่ะก็จริงอ่ะกองเชียร์ก็สวยด้วยฮะแซวกันโอ้อินฟลูโอ้โหอินฟลูอาร์เซนอลนี่ดูเดือดมากอินฟลูน้องๆ นี่โอ้โหหน้าตาดีจริงๆต้องยอมจริง
8: ๆฮะพรุ่งนี้อัดเทปประกาศผลลีกครับล่วงหน้าได้เลยครับแมนยู0ไบรตัน1ครับพี่เหม่งพี่ก้าอีโอ้ย
7: อย่าไปว่าเขา
8: แ
7: หมเขาโดน VAR มันก็บอบช้ำพอแล้วพวกคุณ
8: ฮะ
7: อย่าไปว่าเขามันบอบช้ำนะผมว่าบอบช้ำนะคุณเหม่งคิดดูดิ
8: ครับ
7: มีการตัดสินที่ผิดแล้วก็ประกาศว่าตัดสินผิดอะเข้าใจใช่ไหมแบบว่าผิดจริงๆด้วยผิดล่
8: ะ
7: ไม่รู้ทำไงขอโทษนะอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยแต่ก็อย่างที่พี่บอกก็คือเจ้ากันคราวที่แล้วก็รอบหนึ่งแล้วไงคราวแล้วก็ได้มาไงคราวแล้วคราวแล้วใช่ไหมลูกโตคราวนี้ก็โดนเข้าไปคนหายกันอารมณ์นั้นแปลดี
8: ครับบูโน่กีมาไลส์คนเดียวยิงประตูในพรีเมียร์ลีกมากกว่าสเปอร์ทั้งทีมจริงไหมครับ ไม่รู
7: ้บูโน่กีมาไลส์ไม
8: ่กองกลางที่ตอนนี้ย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่กับอาร์เซนอลฮะ
7: อาร์เซนอลไงก็สถิติปีนี้ไม่ชัวร์ดูอย่างเดียว
8: นี่น้องเนเน่เดินทางถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเรื่องบ้าง
7: ใช่ครับถึงแล้วครับก็ให้กำลังใจกันนะครับน้องเนเน่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีเป็นรอยยิ้มของประเทศไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามนะ
8: อ
7: ันนี้สำหรับผมนะไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามทั้งอยากให้ได้สำเร็จเราก็อวยพรอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะชนะไม่ชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเป็นความสุขคุณเม่งเห็นเน่ขึ้นเวทีนะเป็นความสุขของคนไทยแล้วเนี่ยพูดแล้วก็น้ำตาลื้นเลยมันสนุกอะสนุกแบบเห็นเด็กไทยคนนึงที่มีความฝันใหญ่ๆนะแล้วก็มีฝีมือมีความเพียบพร้อมมีแรงบันดาลใจเขาเป็นประดับที่ดีมากสำหรับการฝึกฝน
8: อ
7: ะดีมากเลยสำหรับผมนะผมก็ตื่นตันอะแล้วก็เคยเจอตัวจริงด้วยน้องเคยแบบว่าเคยจูเคยคุยเคยอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่แปลกใจที่น้องคนนี้จะน้องและครอบครัวจะได้ดีหมายว่าได้ไปได้ดีไปได้ไกลมากๆก็เป็นขอบคุณขอฝากประเทศไทยไว้ด้วยกับเยาวชนที่แบบมีคุณค่าแล้วก็กลับมาช่วยกันพัฒนาวงการดนตรีเน
8: า
7: ะ
8: ครับพอดีน้องเนี่ยเขาไปประกวดที่อเมริกานะเราก็เลยออกเสียงไม่ได้
7: ใช่ใช่ใช่
8: ระบบการโหวตเขาต้องเป็นต้องไปอยู่ที่นู่นอ่ะ
7: ไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นไรเลยผมว่าไม่เป็นไรการขึ้นเวทีได้ขึ้นเวทีก็ถือดีแล้วนั่นแหละนั่นแค่นี้ก็สดชื่นแล้วคุณเม่ง
8: ครับ
7: ชื่นใจแล้วพวกเราอ่ะครับ
8: ประกาศให้กับท่านผู้ฟังที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์สักนิดหนึ่งครับก็ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยปิดนะฮะประกาศปิดให้บริการรางการเต็นท์นะฮะบริเวณอ่าวไม้งามเป็นการชั่วคราวนะครับปิดตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับยาวในเดือนหนึ่งเลยนะเดือนกว่าไปถึง23พฤศจิกายนนะครับ2569ก็ภายในปีนี้นี่แหละนะฮะปกติเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยถ้าไม่จองบ้านพักนะก็จะต้องไปกางเต็นท์นอนกันนะครับลานกางเต็นท์ที่โดยส่วนใหญ่ไปกางกันก็ตรงบริเวณอ่าวไม้งามนี่แหละหรืออ่าวช่องขาดอีกที่หนึ่งด้วย2ที่นะครับ
7: นี่แหละอันนี้คุณเหม่งจะเซียนผมไม่เคยไปกางเต็นท์นอนที่สุรินทร์ผมไปดำน้ำไปแต่ว่าอยู่เป็นวันนะอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับตาไปดำน้ำแต่ว่าผมนอนบนเรือ
8: โอ้ผมนอน 2-3 คืนฮะหยุด
7: 3คืนเลยใช่ๆเหนือใต้เลยคุณเม่ง
8: ครับ
7: สุรินทร์เหนือสุรินทร์ใต้มันตรงนั้นโอ้โหดีจริงๆคุณเม่ง
8: ฮะ
7: ของดีรอบๆเกาะสุรินทร์นี่ของดีทั้งนั้นเลยรวมถึงลงมาถึงดาชัยด้วยนะแบบไล่ลงมาครับครับดีมากดีแบบดีมากมากไม่แปลกใจเลยทำไมคือซูรินซีมิลันนี่ผมให้โอ้ที่หนึ่งของโลกจริงๆแบบดีจริงๆครับ
8: ฮะก็ไปแต่ละครั้งนะครับระยะเวลาเนี่ยจะห่างกันประมาณสัก10ปีได้นะไม่ถึง10ปีช่วง3ครั้งแรกนี่จะอยู่ในระยะ10ปีแล้วก็ถัดมาก็ประมาณสักถัดจาก3ครั้งแรกเนี่ยประมาณสัก 5-6 ปีครับ
7: โอ้โหก็เยอะอยู่นะ
8: เยอะอยู่ครับก็ไปตั้งแต่ซึนามิยังไม่มาแล้วช่องตรงช่องมันจะมีทะเลทางน้ำอยู่นะครับที่แบ่งระหว่างหมู่เกาะไอ้เกาะสุรินทร์เหนือกับเกาะสุรินทร์ใต้ตรงกลางที่เป็นร่องน้ำอ่ะตรงนั้นเนี่ยก่อนซึนามิมาเนี่ยจะมีปะการังน้ำตื้นอยู่ดำน้ำเดินไปดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้เลยพอซึนามิมาปุ๊บพัดทรายมากรบปะการังเรียบร้อยหายไปหมดเลย
7: หายหมดเลยใช่ปะการังอ่อนของสุรินทร์เสียหายเพราะซึนามิเยอะ
8: ครับ
7: หมดไปเยอะเลยหมดไปทั้งร่องน้ำเลยอ่ะคุณเม่ง
8: จนบัดนี้ไปดำน้ำดูก็
7: ยังไม่มาเลย
8: คงไม่มาแล้วมั้ง
7: ไม่มาแล้วนี่ต้องลองถามพี่ธรนะว่ามันจะกลับมาพวกเขาน้องๆเขาจะกลับมาได้ไหมแต่ว่ามันกบจริงๆใช่มันเป็นร่องน้ำครับมันเหมือนแบบตอนนั้นคลื่นมันซัดมาแล้วมันติดเข้ามาก็คือเหมือนจบอ่ะมันถูกกบไปเลยอ่ะ
8: ครับ
7: ฝังไปเลยอารมณ์นั้น
8: อ
7: ่ะครับ
8: จากที่ไปดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยคือเขาก็จะมีการเวียนปิดฟื้นฟูด้วยนะฮะอ่าวที่เคยไปดำน้ำเมื่อสัก10ปีก่อนก็อาจจะปิดฟื้นฟูแล้วก็ปิดไม่ใช่ปิดปี2ปีด้วยนะปิดเป็น10ปี ค่อยเปิดใหม่รอให้ธรรมชาติฟื้นตัวอยู่ด้วยผมเคยไปดำน้ำอ่าวนึงอะฮะมันเหมือนฉากโลเคชั่นที่อยู่ในหนังโฆษณาที่เราเห็นเมื่อโอ้โหสมัยยังเด็กเลยฮะพี่ก้าแล้วเป็นความเข้าใจว่าทะเลแบบนี้เราอยากจะไปจะไปบ้างเพราะว่าอยู่ทะเลฝั่งของระยองไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันก็มีนะครับ ต่เพียงแค่ว่าความสวยงามของฝั่งอันดามันกับความสวยงามของระยองมันเป็นคนละแบบกัน
7: สีน้ำมันคนละสีอะคุณเม่ง
8: ฮะ
7: เออสีน้ำผมใช้คำว่าสีน้ำแล้วกันนะสีน้ำซึ่งคงมาจากแร่ธาตุนะแร่ธาตุหมายความว่าแร่ธาตุที่อยู่ในทรายอ่ะมันสะท้อนแสงออกมาคนละสีกันอันดามันมันทรายเขาทรายขาวไงมันเหมือนแบบว่าน้ำมันจะฟ้ามากครับแต่ฝั่งนี้ไม่ฝั่งระยองไม่ใช่ไม่ใสนะใสมากผมไปดำแบบว่าเกาะพวกเกาะแบบเกาะไผ่เกาะหวายอะไรเงี้ยก็ใสกิ๊กเลยนะกิ๊กเลยอ่ะก็ถือว่าใสกิ๊กอ่ะ
8: แต่เอาแค่สมัยสารนี่ก็ใสมากแล้ว
7: ใช่ก็ใสมากสมัยสารนี่ก็ใสมากแต่มันไม่เหมือนอ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่รู้พูดยังไงมันไม่เหมือนมันเหมือนมีฝั่งอ่าวไทยมันจะมีตะกอนอยู่ในน้ำนิดหน่อย
8: ครับ
7: มันไม่ใสกิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่ะโอ้โหอันนี้มันใสเหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะคร
8: ับ อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
9: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
10: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
8: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าฮะแหมอยู่ดีๆก็ขึ้นมาผิดกระท่อนกระแท่นเฉยเลยอ่ะ
7: ก็ธรรมดาคุณเหม่งมันต้องเขาเรียกว่าคุณเหม่งอ่ะพยายามทำตัวให้เป็นเพื่อนพี่เพื่อนของพี่ก้าลินทอนที่แบบเบิร์ดเธอดูวันผิดนะมันต้องรายการเรามันต้องออกเบิร์ดเธออย่างนี้อยู่แล้ว
8: ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันไปกันที่ข้อความก่อนน้องเนเน่รอบชิงเล่นเพลงวง Metallica จริงไหมครับ
7: ไม่รู้หรอกใครจะรู้ไม่รู้หรอกเขาเป็นความลับเขาไม่บอกใครเขาเซ็นสัญญาไว้ด้วยบอกไม่ได
8: ้มุกเกาะสุรินทร์มุกเกาะอ่างทองทำไมชื่อจังหวัดถึงตั้งเป็นชื่อเกาะภาคใต
7: ้
8: เขาอาจจะเขาอาจจะเป็นชื่อเกาะก่อนที่จะเป็นชื่อจังหวัดเปล่าไม่รู้
7: จริง
8: ฮะ
7: ไม่รู้จริงๆต้องพี่ทอนล่ะคุณเมงฝากไว้ถามเลยนะเดี๋ยวคุณเมงเล่าให้ผมฟังด้วยนะ
8: คร
7: ับ ฝากพี่ทอนน่าจะรู้สุดเลยอันนี้ทอนจริง
8: ครับหมู่บ้านป่าแหว่งเป็นอะไรกับพลร่มป่าหวายครับอยู่จังหวัดเดียวกันไหมครับหมู่บ้านป่าแหว่งอยู่เชียงใหม่ใช่ไหม
7: บ้านป่าแหว่งคือบ้านพักกุ้ยพักหลาที่เชียงใหม่ที่มีเหตุการณ์ว่าประท้วงของตัดป่าเนาะคร
8: ับ
7: ก็ไม่ซับซ้อนอะไรก็ถูกเอาคืนนี่คุณเมงครับสรุปคือไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกเอาคืนเนาะครับครับตอนนี้เขากลับไปเป็นป่าแล้วนี่ครับก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะครับ
8: ฮะนี่
7: แต่ว่าผมจะบอกว่าอย่างงี้นะ
8: ฮะ
7: วันก่อนได้อยู่กับพี่ที่เป็นเค้าเรียกสถาภูมิสถาปัตย์ครับครับก็ต้องขออนุญาตไม่เอ่ยนามดีกว่าเนาะเดี๋ยวพลาดพิงไม่ดีแต่ว่าเป็นผู้ที่ผมเคารพรักแหละก็เป็นภูมิสถาปัตย์ที่มีความสามารถท่านนึงแล้วกันในวงการแบบถ้าเอ่ยชื่อมารู้เลยว่าซึ่งสำหรับผมเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับพี่เค้าเล่าว่าอย่างงี้ประเทศไทยนะก็นั่งกินแบบน้ําจับเลี้ยงกันอยู่เนาะก็นั่งคุยกันแล้วเนี่ยพี่ป่ามันหายไปเยอะเลยนะป่ามันแหว่งไปเยอะเลยแบบเสียดายมากเลยเราแบบโลกมันก็ร้อนขึ้นพี่บอกเชื่อไหมแต่คุณน้องกล้าเชื่อพี่ไหมประเทศเรานะไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องตัดอ่ะอย่าตัดอ่ะรอดเลย
8: ปล่อยไว้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวป่าก็โตเองฟื้นฟูเอง
7: พี่พอพี่พูดเถอะจริงเขาบอกว่าลองดูบ้านเราอ่ะไม่ตัดอ่ะไม่ตัดสักอย่างอ่ะไม่ตัดสักอย่างลองแบบไม่ตัด เอาไงก็ไม่ตัดกรุงเทพนะไม่ตัดต้นไม้ไม่ตัดสักอย่างรับรองเลยเขียวกว่าสิงคโปร์เลย
8: ปล่อยไว้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขา
7: อย่าไปยุ่งกับเขาพี่ให้3-4 ปีเลยพอเลยรอดเลยแต่ที่เราทุกวันเนี้ยก็คือเราไปตัดเราจะไปตัดทิ้งจะสร้างบ้านทีตัดทิ้งใช่แต่นี่แหละกลายเป็นมาเรามาบ่นกันแต่ไม่ตัดเนี่ยไม่ตัดหรือว่าคาถาเป็นคาถาของแกก็บอกว่านี่เป็นคาถาของแบบคนภูมิสถาปัตย์ที่รักเป็นนักอนุรักษ์เนาะก็เมื่อก่อนก็อยากได้ผังเมืองอยากได้ผังสวยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เหรอ
8: ครับ
7: ไม่ตัดเก็บไว้อย่าตัดอารมณ์เนี้ยไม้เก่าๆไม้แก่ๆไม้โตๆไม้10 ปี 50 ปี 15 ปี 20 ปีอย่าไปตัดแต่งเขาดีๆ
8: ตอนนี้ต้นไม้เนี่ยมันกลายเป็นทรัพย์สินไปแล้วขึ้นในพื้นที่ของตัวเองในที่ดินของตัวเองเนี่ยเอาไปกู้เงินได้นะธนาคารรับด้วยถ้าเป็นไม้สักอะไรเงี้ยไม้ที่มีราคา
7: แต่คุณเหม่งแต่เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดจริงๆมันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆก็คือว่าผมก็ต้องยอมรับนะผมก็มีสังคมเนาะบ้านผมอ่ะก็ผมก็ต้นไม้ที่รู้ว่าก็ไม่แปลกอะไรนะ

0: เป็นสวนอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรรอบๆมันก็เป็นสวนแต่สวนต่อกันเนาะแต่พอเมืองมันขยายอะก็บ้านก็มาชิดกันนะเนาะบ้านก็โชคดีหน่อยของผมซ้ายขวาซ้ายขวาผมเป็นพี่น้องอะครับก็ไม่เป็นไรแต่หลังน่ะไม่ใช่หลังก็เป็นคนอื่นเนาะเป็นเพื่อนร่วมเรียกว่าเพื่อนร่วมหมู่บ้านแล้วกันเขาก็ไม่ชอบใจเรื่องต้นไม้ล้ำในบ้านเขาซึ่งเข้าใจเลยนะผิดกฎหมายผมก็ต้องคอยตัดผมก็ต้องคอยตัดมันก็เขาก็ไม่พอใจไม่พอใจคือก็ไม่ผิดอะไรผมก็ต้องตัดให้อ่ะแต่คุณเม่งบ้านต้นไม้บ้านผมก็เลยเอียงข้างนึงคุณเม่ง
1: ครับ
0: คุณเม่งนึกออกเนาะคือเอียงข้างนึงอ่ะโดยที่เราก็สงสารต้นไม้แต่เขาทำอะไรไม่ได้ก็ตัดขอโทษนะตัดแนวรั้วมันก็เท่ากับเหมือน
1: ต้นไม้กับเพื่อนบ้านก็ต้องเลือกเพื่อนบ้านก่อนมั้งฮะ
0: ก็ต้องเลือกอยู่แล้วมันผิดกฎหมายไม่ได้เราอยู่ร่วมกันเรามันต้นไม้ห้ามล้ำเนาะห้ามล้ำครับแต่ตรงกันข้ามนะคนอื่นล้ำต้นไม้มาหาบ้านผมบ้านน้องบ้านอะไรเงี้ยผมชอบนะผมชอบผมก็แฮปปี้นะผมก็มันเขาบอกตัดไม่พี่ก้าวบอกไม่ตัดไม่เอาดีล่มดีแล้วเดี๋ยวถ้าลูกออกมาจะฝั่งพี่นี่พี่สอยกินเลยนะเขาบอกได้เลยเนี่ยมันคนละมูดเลยคุณเม่งเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันคนละมูดจริงๆนะมันคนละมูดกันจริงคนละอารมณ์แล้วกันคนละอารมณ์กันอย่างจริงๆเลยก็คือไม่ใช่เพราะเป็นพี่น้องหรือเป็นญาตินะไม่ใช่นะแบบซอยบ้านผมฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันต้นไม้ยื่นมาผมก็ไปช่วยตัดต้นไม้หมายว่าช่วยตัดต้นไม้ไม่ให้มันเข้ามาในถนนอะไรเงี้ยมันอยู่กันด้วยมิตรจิตมิตรใจอะแต่ว่าพอมีคนใหม่ๆมามันก็เปลี่ยนไปแต่ก็ต้องว่าไม่ได้เราก็ต้องรักษาเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องแต่ว่าถ้าอันนี้ก็พูดให้ผู้ฟังได้ฟังว่าก็จริงๆแล้วแค่สงสารต้นไม้คือไม่อยากประเด็นก็คืออยู่แค่ว่าแหมเสียดายเนาะแบบว่าหายไปครึ่งต้นนะเราก็ไม่ได้หวังอะไรเราก็หวังก็ดีออกมีต้นไม้ย่อมเย็นแต่ว่าบางคนก็มองว่ารกครับ
1: อ่ะไปที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงบ้างนะครับก็ประกาศเปิดเรียบร้อยนะครับจะเปิดวันที่1ตุลาคม2169ยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2570นะครับ
0: ผมมาอยากไปมากเลยคุณเหม่งไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: อ้าวจริงดิ
0: จริงครับ ไม่เคยไปภูกระดึงครับอธิกรณ์กล้าลินทร์ไปมาทุกที่ในประเทศไทยเยอะมากไม่เคยขึ้นภูกระดึงครับ
1: ก็เวลาขึ้นเขานะ6โมงจนถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็ลงภายในเวลา7โมงถึงบ่าย3นอกเหนือจากนี้ควรจะนอนอยู่ข้างบนฮะเพราะยังไม่มีกระเช้านะครับ
0: ใช่ผมคงได้ขึ้นพร้อมกระเช้าแหละคาดว่าพอดีอายุน่าจะพอดีครับ
1: ครับก็ดีแหละ
0: ได้ฝากเนื้อฝากตัวกับกระเช้าของอปท.นี่แหละครับ
1: แต่ว่าก็ทำ EAA นะน่าจะรู้ผลภายในสิ้นปีนี้แหละ
0: น่าจะได้นะผมว่าดูจากเทคโนโลยีการก่อสร้างดูจากความตั้งใจของผู้คนที่จะทำเนาะรวมทั้งรวมถึงประสบการณ์ของหน่วยงานที่เป็นคนริเริ่มเนาะคืออปท.ต้องยอมรับว่ามีประสบการณ์กับการทำงานชุมชนแล้วก็เพราะเขาทำต้นเชื่อชุมชนเนาะแล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านประธานอปท.ด้วยแล้วก็วิสัยทัศน์ของภูมิในการคนปัจจุบันด้วยพอตั้นด้วยก
1: ็
0: คือแล้วก็วิสัยทัศน์ของพี่ๆด้วยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแบบเป็นคนเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้แล้วกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและการทำให้มันเป็นมิตรเป็นมิตรกับโลกอะเนาะผมพูดแบบพูดง่ายๆแล้วกันนะภาษายากๆแบบจะเข้าใจยากก็คือทำให้มันเป็นมิตรต่อชุมชนทำให้มันไม่เกิดโอเวอร์ซัพพลายทำให้มันเกิดทำพัฒนามันอย่างยั่งยืนอะผมว่าอปท.มีความรู้นี้ครับก็น่าจะทำได้ดีผมก็เลยไม่ค่อยไม่กังวลมากมันอยู่ในมือแต่เขาเรียกว่า good thing in the good hand
1: เขาทำงานอย่างต่อเนื่องนะไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลก็มีการสั่งสมความรู้องค์ประกอบต่างๆของชุมชนท่องเที่ยวอยู่แล้วในอปท.
0: ใช่ใช่ยังมาอย่างยาวนานนะ24ปีนะ
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดโอ้ยาวนานมากซึ่งก็หรือ14ปีอะเยอะยาวอะซึ่งก็มีความพอมีความมีสิ่งเนี้ยผมมั่นใจว่าองค์ความรู้ในความในสิ่งที่เขาทำเนาะไม่ว่าจะเป็นหลายๆอันนะปู่ทองเกาะช้างศรีสัตนาลัยเยอะนะผลงานอปท.นี่แบบไม่ธรรมดานะรวมทั้งตอนนี้ลุ่มเทสาบสงขลานะล่าสุดนะแล้วก็มีนอกจากนี้ก็มีแบบว่าเมืองเก่าต่างๆน่านเนี่ยคุณเม่งแบบเขามีฝีมือในการดูแลชุมชนอ่ะเขามีภูมิความรู้และกันเขามี
1: มันเป็นหน้าที่เขา มันเป็นหน้าที่เขา
0: เอ็กซ์เปิร์ตเพราะฉะนั้นพอสิ่งใหม่ที่เป็นกึ่งเทคโนโลยีหน่อยก็คือกระเช้าไปอยู่ในมือของคนที่มีองค์ความรู้อ่ะผมไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่า ไม่ได้ไปอยู่ในมือไม่ได้ไปอยู่แบบนักก่อสร้างเนาะเป็นนักทำนักพัฒนาครับคร
1: ับคุณเบียร์ถามเข้ามาวงเวียน22ขอร้านที่พี่ๆชอบไปกินหน่อยครับโอ้โหวงเวียน22มันมีต้มเนื้ออยู่นะกระเหล่าเนื้อ
0: วงเวียน22ผมเลยไปหน่อยผมชอบไปพระพาชัยผมชอบไปกินตือฮวนคุณเมงตรงข้ามมูลนิธิปอเต็กตึ๊งครับครับ
1: ก็ถ้าเลยไปนิดนึงแถวโรงพยาบาลกลางนะในนั้นก็มี
0: คั่วไก
1: ่เขามีอยู่2ร้านเด็ดอ่ะ
0: คั่วไก่แอนกับคั่วไก่โรงพยาบาลกลางอ่ะเฮียอะไรสักทีอีกท่านหนึ่งเนาะชื่ออ่ะ
1: ถอยมาทางฝั่งยื้องยื้องหัวลำโพงหน่อยเนี่ยจำไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไร
0: อ๋ออ๋ออันนี้ไงเกาเหลารองเมืองครับ
1: ไม่เขามีร้านที่ทำให้กับทำอาหารให้กับกองถ่ายเดินเข้าไปในร้านเขานี่จะมีพวกรูปถ่ายกับดาราเนี่ยเต็มร้านเลยแต่จำไม่ได้จริงๆต้องขอประทานโทษนะชื่อร้านอะไรก็จำไม่ได้คือเจอโดยบังเอิญ
0: อ
1: ะไปงานแถลงข่าว
0: ตรงนั้น
1: แล้วก็เดินทะลุออกมาเดินทะลุออกมามันจะเป็นทะลุระหว่างวงเวียน22นะครับกับฝั่งของคลองพดุงกรุงเกษมข้ามไปก็คือ
0: ตรงถนนวัฒนพานิช
1: ฮะข้ามไปก็เป็นหัวลำโพง
0: ถนนถนนวัฒนพานิชครับถนนสำนักพิมพ์โคมแดงเยอะนะนี่เดินย่านโคมแดงนะคุณเนี่ย
1: อะไร
0: ตอนนั้นย่านโคมแดงไงนะนี่เลดไลท์ดิสทริกเลยนะตรงนั้นอ่ะของในอดีตเลยนะเป็นแบบเลดไลท์ดิสทริกครับถนนไมตรีจิตครับ
1: เม่งก็เจอผมก็เดินเจอนี่ชูมือขึ้นมาเนี่ยกลางนิ้วมือมา5นิ้วนะฮะแล้วก็หุบไปนิ้วหนึ่งผมก็เดินปื๊ดไปเลย
0: เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเลดไลท์ดิสดิสทริกเป็นแบบว่าตำนานของถนนที่ชื่อถนนก็แจ๋วแล้วไมตรีติดคร
1: ับ อ่ะไปที่ข้อความครับคุณฮาเบียร์ส่งเข้ามาคุณกล้าจะลงไทยเที่ยวไทยมั้ยครับแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนครับ
0: ลงสิฮะลงครับเที่ยวเหรอครับเที่ยวโอ้ผมเตรียมแผนแล้วผมแผนไว้แล้วเดี๋ยวผมโอ้ผมแผนรายปีผมแผนรายปีไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวผมต้องล่องยาวเลยแต่ว่าผมอยู่ประเทศไทยผมคุณเหม่งโทรหาผมได้อยู่แล้วครับ
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับพี่ก้าคุณเหม่งแต่ผมยังเชื่อว่าอาร์เซนอลจะแพ้แมนยูผมยังจำได้แชมป์ไร้พ่ายมาเจอแมนยูเรียบร้อยผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะครับแต่เจอแมนยูที่ไรเหนื่อยอะไรเนี่ย
0: กับเรื่องนี้แมนยูเขาดอกกูดแมนซีดอกกูเขาล้อกันอยู่อ่ะซิกเซเว่นดอกกูเป็นชื่อคนนะครับแพทริก
1: ครับแล้วก็เป็นประจำทุกปีในช่วงนี้ของทุกปีนะฮะเราราวสัปดาห์กลางเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มเฉลิมฉลองนะฮะเลี้ยงส่งเกษียณสำราญกันในหลายๆองค์กรนะครับเมื่อกี้เดินเว็บอสมทเขาก็มีจัดด้วยนะครับ
0: ครับก็ขอให้พี่ๆที่เกษียณในปีนี้ยังแข็งแรงสดชื่นนะแล้วก็แบบทำใครที่ยังมีเรี่ยวมีแรงก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยหน้าที่ใหม่ๆที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำเนาะก็กลายไปเป็นหลายๆท่านก็กลายไปเป็นบอร์ดนะคุณเม่ง
1: ฮะ
0: กลายไปเป็นบอร์ดองค์กรใหญ่ๆซึ่งผมเจอเยอะเลยนะเจอแบบพี่ๆขออนุญาตเอ่ยก็ได้แบบว่าท่านรองหลายๆท่านจากทททนี่แหละครับก็เคารพนับถือกันแบบมีคุณประโยชน์มากๆมีคุณประโยชน์กับวงการท่องเที่ยวมากๆท่านก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรท่องเที่ยวต่างๆครับก็ใช้ความรู้ความสามารถต่อไปอีกก็เป็นประโยชน์กับทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรสาธารณะเนาะทั้งหลายทั้งปวงอ่ะครับหลายๆท่านครับ
1: ครับก็เห็นไปทำงานเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นอยู่ที่ประจำกระทรวงก็มีไปอยู่ที่สำนักนายกก็มีอยู่ไปอยู่กับทางฝั่งของเอกชนก็มีด้วย
0: ใช่แล้วก็ท่านก็วนเวียนมาอย่างเงี้ยมาวนเวียนมาให้คำปรึกษาที่ดีและมีและทรงคุณค่ามากนะคุณเหม่งคือจะบอกว่าหลายๆเรื่องอ่ะคนทำอ่ะรู้ลึกนะ
1: อ
0: ย่างเช่นแบบว่าอย่างเงี้ยเรื่องพี่ก้าอยู่คณะ Visitor Economy อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้จากเนี่ยท่านพี่ปิ๋งท่านรองปิ๋งนะพี่เอท่านรองเอคร
1: ับ
0: เนี่ยก็ท่านก็แวะเวียนมาไม่นับท่านผู้ว่าคนปัจจุบันหรือไม่นับท่านรองคนปัจจุบันทั้งหลายเนาะที่ท่านมีอยู่แล้วและมีตามตำแหน่งก็ต้องมีความรู้ความสามารถแน่นอน 100% อยู่แล้วแต่ก็ว่าก็จะมีประสบการณ์จากพี่ๆเหล่านี้ซึ่งเจอกันมาโอ้บางท่านอย่างบางคนรู้จักกันมาตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดอ่ะ15ปีกันแล้วอ่ะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หนุ่มๆเจอกันตั้งแต่หนุ่มๆยังเด็กๆอยู่เลย
0: ใช่ๆแต่พี่เขายังเป็นแบบยังเป็นผอ.เองอ่ะอย่างนั้นน่ะเจอกันอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบโอ้แบบเจอกันใน ที่วาระต่างๆครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันฟังความรู้มาอย่างพี่ปิ๋งเนี้ยท่านรองปิ๋งศรีสุดาอย่างเงี้ยพี่ก็แลกเปลี่ยนความรู้มาตั้งแต่ท่านเป็นผอ. อยู่นิวยอร์กอ่ะตลบนั้นเลยอ่ะนานแล้วโอ้โหก็จะบอกว่าท่านก็เล่าเรื่องกาสโตรโนมีท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนาะแต่ก็มีแพชชั่นเรื่องนี้มากๆเลยก็เล่าละเอียดก็ทำยังไงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราต้องหาวิธีเราต้องเข้าถึงวัตถุดิบยังไงไปดึงเชฟมายังไงโอ้โหสนุกเนี่ยได้เรื่องหรือการหรือแม้แต่เมืองรองเงี้ยท่านพี่เอครับท่านรองเออีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น PM เมืองรองค
1: ุณ
0: แ
1: ม่
0: เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคนที่ดูแลโปรเจกต์เมืองรองอ่ะโอ้โหเราทำยังไงของท่านการค้นคว้าหาข้อมูลในอดีตมันใช้สัญญาณเซลลูล่าแบบไหนมันแลกแต้มกันยังไงอะไรแบบโอ้แบบเนี่ยจะบอกว่าการได้เรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นสิ่งที่ดีก็จริงๆแล้วผมก็ได้ความรู้จากพี่ๆเหล่านี้แหละเอามาเล่าต่อครับแล้วก็มาถ่ายทอดกันในวงประชุมครับ
1: เกษียณแล้วทำงานก็ดีฮะแต่จริงๆแล้วเกษียณก็ควรจะพักผ่อนด้วยนะวางแผนเกษียณนี่ไปเที่ยวไหนฮะพี่ก้า
0: ทำน้อยๆทำน้อยๆก็คือทำน้อยๆก็ทำแต่ว่าผมกลับเห็นด้วยว่าถ้าพี่ๆที่ยังมีความสามารถผมกับว่าอย่าหยุดนะครับผมคิดว่า60มัน60ในยุคปัจจุบันมันไม่ได้บางคนควรหยุดเพราะว่าด้วยวัยด้วยสุขภาพด้วยอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนยังฟิตอ่ะคุณเม่งแล้วก็ไม่เฒ่าด้วยดีออกบางคนก็แล้วก็ดีด้วยซ้ำบางคนพี่ผมเคยถามนะผมก็ถามว่าพี่เกษียณแล้วเป็นยังไงบอกโอ้ยสนุกสนุกยังไงพี่ก็ไปรับไปทำช่วยงานสังคมคือมีเงินมีทองใช้แล้วเนาะ
1: มี
0: พอจะมีเหลือแล้วก็แบ่งปันให้สังคมได้แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรเยอะก็ช่วยเยาวชนช่วยเด็กช่วยน้องๆช่วยคนรุ่นใหม่แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ลูกก็โตด้วยคุณเมงมันไม่ควรมันไม่เหมือนตอนเราไงอย่างเงี้ยเรา40 30 40 50อ่ะมันลูกกวนคุณเมง
1: ไม่ต้องเรฟเฟอเรนซ์เราเองได้ไหม
0: เราอ่ะแล้วเนี่ยเราลูกกวนลูกกวนคุณเมงเนี่ยส่ง
1: เอายกตัวอย่างคนอื่นบ้างเช่นอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็เลิกแล้วทำงานไม่ลุกไม่เฝ้าแล้ววัดล่องขุนของเขาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอย่างเดียวเที่ยวกินพักผ่อนไปกับกวนเพื่อนฝูงด้วยกัน
0: ซึ่งก็ไม่จริง 100% หรอกแกก็ยังมีลงศีลของแกอยู่คุณเมงหมายความว่า ไม่ได้เฝ้าวัดเฉยๆ แต่ประกอบกิจกับการให
1: ้ก็หยุดและทำอย่างที่อยากจะทำแล้วในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตเกษียณแล้วไง
0: ใช่เนี่ยก็คือประกอบกิจแต่แกก็ยังให้เขาเรียกว่าคุณอุปการแก่วงการศิลปะไง
1: นี่ผมชวนแกมาออกรายการตั้งหลายรอบแกบอกไม่เอาแล้วพอเลิกยังไม่ทันจะมาเลยโอ้ย
0: บอกมาเลิกอะไรลูกก็เหม่งก็ต้องสวนไปเลยบอกว่าอาจารย์จะมาเลิกอะไรยังไม่ได้เริ่มเลย
1: แซวครับครับ
0: โอ้น่าสนุกนะโง่จะมีอาจารย์เฉลิมชัยมาในเทปบอกว่ามีมาอยู่ในวาไรตี้ไทเวลนี้น่าจะสนุกมากเลยนะ
1: เพื่อนแกนี่ก็สนิทกับผมนะอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์สิบแกเป็นปรมาจารย์ช่างภาพอาจารย์ช่างเป็นอาจารย์ของอาจารย์ช่างภาพอีกทีอ่ะ
0: อาจารย์ติดใช่ไหม
1: อาจารย์ติดอาจารย์ติดอ๋
0: ออาจารย์ติดมาเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะซึ่งเพิ่งแบบจริงๆแล้วก็มีคุณอุปการแหละก็คือ60ยังแก่กว่าไปตามตรงอ่ะ60ยังแก่ว่าคุณเม่งเยอะแยะครับ
1: ก็
0: ให้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็เชิญคนเหล่านี้มาเข้าอะไรมารายการบ้างก็ได้หรือสองก็คือเวลาท่านเจอผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็สำหรับผมอ่ะ
1: ครับ
0: ทรงคุณค่ามานะเป็นช่วงเวลาอย่างบางช่วงเวลาที่ผมได้ไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยสัมภาษณ์พี่เสถียรอย่างเงี้ยพี่เสถียรเศรษฐศิษย์อย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเป็นข้าบดีหน่อยนะก็จะรู้แก่คาราบาวแดงเงี้ยก็จะแบบได้เขาเรียกว่าได้วิสดอมเนาะได้ปัญญามาหรือการได้คุยกับพี่รุ่นใหญ่อ่ะล่าสุดได้คุยกับพี่ถากูลเงี้ยครับที่ดูแล TMB ตอนเนี้ยก็เหมือนกันเลยก็ได้ภูมิปัญญา
1: แม่อยากจะปรึกษาเรื่องเงินอยู่พอดี
0: เอ
1: าให้มันเกี่ยวก็ต้องเที่ยวหน่อยเรื่องของพวกบริการคมนาคมเชื่อมต่อเดินทางหรือไม่ก็เป็นผู้ประกอบการโรงแรมอะไรอย่างงี้ฮะ
0: ไม่เลยแก้หนี้เลยพี่เอ๋ถามคุณปุ๊บพี่เอ๋ครับเราจะแก้หนี้ไงพูดเล่นไม่กล้าอย่างนั้นหรอกก็ได้วิสดอมมาก็กลับมาประเด็นเนาะก็คือเนี่ยเราก็ได้คุยแล้วก็ได้ความรู้ความคิดมาก็เลยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ครับ
1: ครับก
0: ็
1: ฮะอะไรนะฮะ
0: SMS มีไหมฮะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้นะครับก็ตอนนี้ที่ส่งเข้ามานี่ก็อ่านออกอากาศหมดแล้วพูดถึงเรื่องของเที่ยวตลาดดีกว่านี่ผมวางแผนว่าเดี๋ยวว่าจะไปตลาดที่ตลาดพรีนะครับที่ตัวเมืองชนนะไปหาของทะเลกินซะหน่อย
0: ต้องเล่าตำแหน่งตลาดพลีอยู่ตรงไหนคุณเมงบางท่านไม่รู้ตลาด

0: อยู่ตรงไหน
1: ก็เขามีถนนที่สร้างนะครับเป็นสะพานยื่นออกไปในทะเลอะไรนะชลมาศวิถีใช่ไหมนะฮะ
0: ชื่อเต็มไม่รู้แต่รู้แต่ว่าถนนยื่นไปในทะเลอ่ะรู
1: ้ชลมาศวิถีใช่แล้วนะฮะก็อยู่ช่วง
0: ถนนเรียบป้องกันถนนป้องกันคลื่นถนนป้องกันป่าโกงกลางของชลบุรีถนนชมวิวถนนจีบหญิงถนนซื้อปลาหมึกถนนเอาไว้ดูรถถนนประลองเครื่องเสียงอันเดียวกันหมด
1: ฮะก็ตลาดพีเนี่ยเขาเป็นตลาดขอขายของสดของทะเลที่ขึ้นจากเรือประมงนะครับก็จะเหมือนที่ตลาดอ่างศิลาเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตัวในอำเภอเมืองตรงนี้ก็สะดวกหน่อยใกล้เข้ามานิดนึงนะครับคือขับรถไปซื้อที่อ่างศิลาช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่าโอ้คนแล้วรถก็ติดด้วยคนเยอะมากแล้วรถก็ติดมากฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไปกันก็อยู่ตรงเนี้ยพอแล้วไม่ต้องไปลึกถึงที่นู่นเลย
0: มีอะไรบ้างคุณเมย์ต้องอธิบายมีอะไรบ้าง
1: ครบเลยมีกุ้งมีปูมีหมึกมีโหทุกอย่างสารพัดสารเพของสดนะฮะแล้วก็มาเอามาปรุงให้สุกได้ด้วยนะครับเขาจะต้มจะอบทำแล้วเราเลือกได้เลยนะฮะถ้าเป็นของอย่างอื่นเช่นห่อหมกห้อยจ้ออะไรพวกเนี้ยโหเขาก็มีอยู่แล้วที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลนะครับห้อยจ้อนี่กัดเข้าไปก็เนื้อปูเป็นโอ้โหต่อนๆนะเนื้อส่วนที่เป็นกันเชียงฮะแล้วก็จะมีแห้วนิดๆหอมพริกไทยเด่นๆขึ้นมาเลยสไตล์ของห้อยจ้อของชลบุรีครับนะครับ
0: ผมชอบเดินผมชอบจอดรถไว้แล้วผมก็เดินคุณเหม่งคืออ่ะคำแนะนำก็คือต้องเอาถังโฟมไปด้วยครับเอาลังโฟมไปใส่รถหลังรถไปนะแล้วก็ท่านก็ไปซื้อหมึกเนี้ยหมึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นประมงพื้นบ้านปากที่พี่พลีเนี่ยตลาดพลีซึ่งนี่แล้วมันคือถนนเรียบริมทะเลของจังหวัดชลบุรีนะ
1: ฮะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเปิดทุกวันพุธนะฮะก็วันนี้พอดี
0: ได้วันนี้เลยวันนี้ใช่วันพุธแต่จริงแต่ว่าเย็นๆจริงๆมีทุกวันคุณเม่งถ้าเย็นมีทุกวันแต่ว่ามันไม่ใหญ่มันเล็ก
1: ครับ
0: มันเป็นหย่อมๆแต่ถ้าอันนี้มันจะแบบว่าฟูทั้งของกินได้เลยมาเลยนึ่งกันเลยย่างกันไปเลยปลาหมึกนี่ผมย่างสดๆเลยคุณเม่ง
1: ครับ
0: แล้วก็มี
1: แต่งงนะกุ้งแม่น้ำเนี่ยชอบโผล่มากุ้งกามกามเนี่ย
0: เหมือนผมสงสัยเหมือนกันกุ้งแม่น้ำมันอยู่ทะเล
1: มันทะเลยังไง
0: ใช่อันนี้สงสัยมานานแล้วเยอะด้วย
1: ผมอ่ะอยู่ติดริมทะเลบ้านก็ติดริมทะเลแชบุ้ยอะไรนะแชบุ้ยปุยเล้งกุ้งกุลาดำกุลาเดิมอะไรเนี่ย
0: แชบุ้ยหลังเสือลายเสือ
1: กุ้งปิกัสโซอะไรเงี้ยแล้วแต่ชื่อแล้วแต่จะเรียกที่เป็นกุ้งทะเลเนี่ยกินมาหมดกุ้งมังกรก็กินแต่กุ้งกล้ามกามมันทะเลยังไงก็งงเลยจนถึงบัดนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะ
0: ซึ่งมัน
1: ก็กินเหมือนกัน
0: แต่ว่ามันก็อยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันได้แปลกไหมแปลกดีนะ
1: เออฮะ
0: แต่ว่าแชบุ้ยโตๆนะโลนึง 4-500 เองนะแถวนั้น
1: อ
0: ่ะถูกเลยแบบ4โลนึง 4-500 แบบ600นี่หืมแป้งเลยอ่ะแป้งแบบใหญ่แบบตกใจเลยอ่ะแล้วก็มีหมึกกระต้อยเล็กๆก็มีหมึกนี่มีทุกไซส์เลยหมึกไซส์เล็กจนถึงใหญ่อะตั้งแต่หมึกกระตอยจนถึงแบบหมึกสายหมึกหนวดหมึกใหญ่หมึกกองหมึกกระดองหมึก
1: นำเข้าเลยหมึกตัวเท่าผมอะไรเงี้ยก็มี
0: เอ้ยโอ้เหรอจริงเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้เนี่ยมันฟูขนาดนี้แล้วปลานี่โอ้โหสารพัดปลาตายปลาเล็กปลาน้อยปลาอุ้ยชอบผมชอบเดินมากคุณเม่งแบบซื้อจนต้องภรรยาห้ามอะ
1: ครับ
0: ภรรยาบอกไม่แช่ไม่ไหวแล้วตู้เย็นเต็มเพราะว่าสดมากแล้วก็เขาไม่ได้น็อกมันเป็นอย่างนี้ด้วยคุณเหม่งเขาไม่ได้น็อกมาก่อนไม่ได้น็อกน้ำแข็งมันแบบไม่ได้น็อก
1: ความรสชาติมันก็จะไม่มันต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของความอร่อย
0: รสชาติมันสดแต่มันก็เสียง่ายคุณเหม่ง
1: ครับ
0: มันก็เสียมันก็ไปเร็วอ่ะเออแล้วมันสดแต่มันไปเร็วหมายความว่ามันไม่ได้ถูกน็อกมันไม่มีความเย็นเขายังไม่เจออะไรเย็นๆมาเขามาแบบว่าขึ้นจากทะเลมาใส่น้ำแข็งมานิดหน่อยแล้วก็มาแล้ว
1: มันก็ไม่ได้เรียกว่าน็อกมันเรียกว่าดองน้ำแข็งฮะ
0: เรียกว่าอะไรนะเรียกอะไรดอง
1: ดองน้ำแข็งดองน้ำแข็งภาษาชาวประมงเขาก็ใส่ตู้แช่ที่มีน้ำแข็งเต็มตู้อย่างเงี้ยนะฮะใต้ท้องเรือ
0: แค่นั้นมาถูกแค่นั้นมาคือรักษาความสดมันมาในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ได้แบบแก้แข็งอะไรเนื้อก็ยังสดก็คือจริงๆอ่ะดีก็อิจฉาคนแถวนั้นเนาะซื้อมาเสร็จต้องทำเลยก็อร่อยเลยอ
1: ่ะ
0: แต่เก็บไว้ก็ไม่ดีแล้วพอเข้ามาเข้าฟรีซก็เหมือนก็เริ่มรสชาติก็เปลี่ยนละครับเสียดายที่บ้านเราไกลไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แลก

0: ขาเรียกว่าอะไรไหมเขาเรียกว่าเสน่ห์ของประเทศไทยคุณเหม่งนี่แหละที่แบบว่าคนต่างชาติทุกคนเขาหลงไหลเราก็ไม่ต้องพูดใครถึงใครเลยเราเนี่ยเราเป็นคนไทยเราอาจจะมีบางเวลาเราท้อถอยในเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะเนาะบ้างนะแต่พอเราหวนกลับไปถึงในน้ำมีปลาในนามีข้าวในป่ามีสมุนไพร
1: มี
0: ธรรมชาติที่สวยงามเราก็หายอะเพราะว่าของเราดีจริงประเทศเราดีครับก
1: ็
0: นี่แหละนี่คือสิ่งที่มันเยียวยาคนไทยนะ
2: นี่กำลังพูดถึงคุณูปการของการท่องเที่ยวหรือเปล่าเดินทางท่องเที่ยวมันหิวใจใช่ไหมฮะ
0: มันหิวใจอาจจะหนักใจเรื่องสวงสวอะไรมันหนักใจนะก็ไปเที่ยวกันเถอะ
2: มีความทุกข์อะไรถ้าออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันจะช่วยดับทุกข์ได้ทันทีเลยนะ 50% ถึง 100% เลย
0: เปิดทีวี
2: เปลี่ยนบรรยากาศนะจมอยู่กับภาพอยู่กับภาพความแบบโอ้ยความผิดหวังพอไปเที่ยวปั๊บหาย
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยก็เป็นคุณอุปการที่เรามาทำหน้าที่นี้เนาะในช่องทางแบบนี้เนาะก
1: ็
0: ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากฟุตบอลบ้าง
2: ครับพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงใคร
0: ไม่หลายคนก็ถามไง
2: แฟนสเปอร์ทั้งหลายใช่ไหม
0: ไม่ไม่หลายคนก็ถามไงว่าทำไมอยู่ดีใจการท่องเที่ยวมาอยู่ช่องบอล
2: อ้าวก็เป็นนโยบายสถานี
0: ก็นี่แหละเราก็บอกว่าให้ท่านได้ผ่อนคลายจากฟุตบอลแล้วก็มีฟุตบอลนิดๆหน่อยๆแบบเราก็ไม่พูดถึงเยอะหรอกเพราะเราไม่ได้เก่ง
2: แต่ทุกคลื่นอ่ะผมเห็นนะคลื่นเพลงคลื่นข่าวคลื่นฟุตบอลอย่างของเราเนี่ยก็มีเรื่องท่องเที่ยวตลอดทุกคืนทุกอย่างทุกที่เลย
0: การท่องเที่ยวเยียวยาจิตใจฮะการเที่ยวเยียวยาจิตใจแล้ว
2: มันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปแล้วฮะ
0: ใช่ครับจริงๆมันเป็นเรียกว่า experience economy คุณเ
1: ม
0: งก็คือการเศรษฐกิจแบบประสบการณ์ของการที่เป็นเศรษฐกิจแบบประสบการณ์ประเภทหนึ่งนะเป็นสักเซตนะเป็นส่วนย่อยเน
1: ี่
0: ยซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้ยาวไปอีก2วันเลยนะเร
1: ื่อง
0: นี้เรื่องที่เราขอเกริ่นไว้หน่อยนะขอเกริ่นไว้หน่อยเผื่อท่านผู้ฟังจะได้
2: เดี๋ยวเราไปติดตามฟังพรุ่งนี้เลยแล้วกันไปที่ข้อความครับสวัสดีครับพี่ก้าพี่เหม่งคุณณัฐสรทักทายเข้ามาก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณณัฐสรครับมาทุกวันเลยคิดถึงครับสวัสดีครับ
2: นี่เขาขึ้นค่าทางด่วนอีกแล้วครับประจิมรัตยาทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนนี่อันนี้ขอคมนาคมนะฮะเขาขยับขึ้นจากรถ4ล้อจาก65เป็น80เหรอนี่แรงเลยนะแล้วก็รถที่เกิน10ล้อเนี่ยปรับจาก150เป็น185ฮะอ๋อมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปศรีรัตน์วงแหวนอ๋อเส้นนี้นี่เองฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรโลจิสติกกับการท่องเที่ยวก็ใช้ร่วมกันอยู่ใช้ผสมประสานกันอยู่ครับ
2: ครับอ่ะวันนี้ฮะดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาครับคุยต่อก็เดี๋ยวจะเกินเวลา
0: สองวันครับอย่าเพิ่งเบื่อกล้าลินทอนกับเมงพิพัฒน์นะพรุ่งนี้กับมะรืนนี้เป็นเทปนะครับ
2: สำหรับวันนี้เราสองคนนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามาด้วยทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็พบกันอีกทีนะครับเป็นเทปวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วก็เจอกันอีกทีวันจันทร์และหน้าเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่
1: ภูเก็ตตรวจชาบัดเฮาส์ป่าตองลุยเช็คที่ดินอาคารกิจกรรมย้ำต้องถูกกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะการดำเนินกิจกรรมและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการลงพื้นที่เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดหลังมีการขอให้ตรวจสอบข้อมูลชาบัดเฮาส์ป่าตองอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการหรือกิจกรรมภายในสถานที่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนิติบุคคลการตรวจสอบครั้งนี้ต้องเห็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่ทั้งรูปแบบการใช้สถานที่

0: และกิจกรรมที่ดำเนินการว่าเป็นไปตามการอนุญาตและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงต้องพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมกับบริบทของพื้นที่ป่าตองและจังหวัดภูเก็ตจังหวัดต้องดูให้ครบทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดสงขลาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่คาดว่าเป็นหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: สภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีสภาพเป็นแอ่งกระทะมีกลุ่มควันจางๆปกคลุมพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเทือกเขาถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกทำให้มีการประเมินว่าเป็นผลกระทบจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ถูกลมพัดหอบเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ที่บริเวณยอดเขาคอของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาออกกำลังกายและชมทิวทัศน์เมืองวันนี้เมืองหาดใหญ่มองจากยอดเขาคอของพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมหนาตามากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นลดน้อยลงไปเนื่องจากทราบว่ามีฝุ่นควัน PM2.5 จากอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมพื้นที่จึงลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดความเสี่ยงลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ออกจากบ้านเรือนต่างทราบถึงสถานการณ์โดยไม่ต้องรอให้ทางการมีคำเตือนเน้นการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองหลังประเมินด้วยสายตาพบว่าฝุ่นหมอกควันนั้นมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติโดยศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักเมื่อคืนกทม.เร่งระบายน้ำแห้งครบทุกจุดเช้านี้ถนนหลักพร้อมเดินทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจากสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก32จุดเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่ทันทีเร่งระบายน้ำเปิดทางและเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมผิวจราจรโดยเจ้าหน้าที่ทำงานต่อเนื่องจนสถานการณ์คลี่คลายน้ำแห้งครบทุกจุดภายในเวลา23นาฬิกาถนนสายหลักกลับมาใช้งานตามปกติสำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังและกทม.เร่งระบายน้ำจนแห้งอาทิถนนโชคชัย4น้ำแห้งในเวลา 21:40 นาทีถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญน้ำแห้งเวลา 21:50 นาทีถนนศรีอยุธยาเวลา 22:00 นถนนประชาอุทิศเวลา 22:15 นาทีถนนสุขสวัสดิ์เวลา 23:00 นโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาปริมาณฝนสะสม6ชั่วโมงสูงสุดเขตบางรัก72มิลลิเมตรรองลงมาคือธนบุรี 71.5 มิลลิเมตรและพญาไท 68.5 มิลลิเมตรเช้านี้ถนนสายหลักพร้อมสำหรับการเดินทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดสำคัญและเข้าช่วยเหลือทันทีหากมีฝนตกหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยพยากรณ์อากาศวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลุยส์ เดลาฟูเอนเต้เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมชาติสเปน The Athleticรายงานว่าลุยส์ เดลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนเตรียมต่อสัญญาคุมทีมออกไปจนถึงปี2030ถึงแม้ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในอีก2ปีข้างหน้าก็ตามโดยการเจรจาระหว่างสหพันธ์ฟุตบอลสเปนและเดลาฟูเอนเต้เดินหน้ามาตลอด2เดือนที่ผ่านมาและแหล่งข่าวเปิดเผยกับ The Athletic ว่าการเจรจาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนอกจากนั้นสตาร์โค้ชทุกคนของเดลาฟูเอนเต้จะยังอยู่ร่วมงานกันต่อไปในระยะยาวด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: สโมสรเชลซีได้รับข่าวที่น่ากังวลก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดเยือนเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้หลังชัวเปโดริชเจมส์และมอเซสสกายเซโดไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมช่วง15นาทีแรกของทีมเมื่อวานที่ผ่านมาโดยรายงานจาก Sky Sport News ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าชมการฝึกซ้อมช่วง15นาทีแรกระบุว่าเอนโซมาเรสกาไม่มีทั้งชัวเปโดริชเจมส์และมอเซสสกายเซโดในช่วงดังกล่าวและยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่ทั้ง3คนไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อน

0: ร่วมทีมด้วยอย่างไรก็ตามสิงห์บลูส์ได้มาโก้ปาเลสตราและจอร์แดนเฮนเดอร์สันกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วหลังทั้งคู่ยังไม่ได้ลงสนามให้เชลซีเลยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถ้าลินไม่ปิดเพลงเนี่ยพี่จะผมจะหมดไปแล้วนะโยกหัวอยู่นี่นะฮะ
1: คอจะหลุดแล้ว
0: คอจะหลุดอยู่แล้ว
1: ผมจะหลุดจาก
0: เพลงอะไรจะมันขนาดนั้นเออน้องรีดสวยๆนะฮะขอโทษเสียงคนสวยของเรานะครับโอ้ถ้าไม่ปิดเนี่ยพี่ไปนะคอคือนะคอเครียดหมดเลยนะ
1: โอ้โห
0: พูดเพลงมันเหลือเกิน
1: สะใจมากแล้วเป็นเพลงแบบเป็นเพลงที่ให้กำลังใจน
0: ัก
1: กีฬาไทยนะครับแต่ว่านี่เป็นผลงานสร้างสรรค์อิสระนะไม่ได้เป็นเพลงอย่างเป็นทางการของการแข่งขันหรือว่าหน่วยงานใดๆดังนั้น
0: ครับ
1: เหมือนใช้ AI ร้องอ่ะ
0: อืม
1: เราเห็นใน
0: AI ก็เองไงพี่จำเสียงผู้ชายคนนี้ได้
1: ทุกเพลงเลยเหรอ
0: ตั้งแต่ใช่เพลงจะเป็นเพลงนี้เลยเอ๊ะทำไมพี่ไปฟังเพลง AI แล้ววะก็เพลงของเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายของเสียงผู้ชายคนเนี้ย
1: ครับ
0: เขาจะไปอยู่ในเพลงแต่ก่อนเนี่ยที่เรามีปะทะตามชายแดนก็เพลงนี
1: ้อ๋อ
0: เออพี่ก็เอ๊ะใครร้องเพลงอ๋อเป็น AI เว้ยเฮ้ย
1: นักร้อง AI
0: เนี่ยเพลงเขาจะแบบก็จะพูดไปเรื่อยอ่ะไม่ได้มีสัมผัสนอกสัมผัสในก็ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีเวอร์ชันโอ้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยชอบเพลง AI เนี่ยทําไมเล่นไปคุณ
1: ล้นเพลงใหม่ๆเนี่ยเขาก็เอา
0: ใช่ๆ
1: มาร้องใหม่เหมือนกันนะ
0: ก็มาครั้งดีกว่าออริจินอลออริจินอลงงอ่ะ
1: ผมเห็นคอมเมนต์บางคนบอกว่าขอยอดวิวคืนได้ไหมครับนึกว่าจะไปฟังออริจินอล
0: ใช่
1: แต่ไปเปิดเจอของ AI
0: ถูกต้องก็มีเพลงหลายเพลงอย่างเช่นเพียวเขาเพลงของคุณเสกโลโซมา
1: ครับ
0: เพลงHeart Order Come อย่างเงี้ยรู้จักป่ะ
1: เพลงอะไรนะ
0: Heart แปลว่าอะไร
1: Heart หัวใจ
0: Order
1: ออเดอร์แบบสั่ง
0: ครับ
1: ใจสั่งมาโอ้ย
0: เป็นยังไงนน
1: ท์ออเดอร์คำ
0: ฮาร์ดออเดอร์คำ
1: โอ้โห
0: ล่าสุดก็เพลงอะไรเพลงช้าแล้วมาแต่งเป็นเพลง AI โด่งดังใน TikTok นางในโอ้ยออนไลน์เยอะเลยอ่ะพี่เสกงงเลยอ้าวสรุปแล้วไม่ฟังออริจินัลซะแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศคึก
0: เริ่มมาแล้วนะนนท์นะเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: รายการของเรานี่ก็มาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยตั้งแต่ก่อนเอเชียนเกมจะแข่งนานแล้วผมกับพี่เจ๋งนี่จัดมาเป็นเดือน2เดือนแล้ว
0: ของพี่สุเทพพี่เตาหรือก็พี่ด้วยเป็นไงมีติ่งไปด้วย
1: ยังมีหยอดคนสุดท้ายนิดน
0: ึ
1: ง
0: มีหยอดด้วย
1: เดี๋ยวชื่อ
0: เราต้องจัดตั้งแต่แรกพี่เรียกเรตติ้งกันหน่อยเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20เปิดฉากขึ้นในวันเสาร์นี้นะวันเสาร์ที่19
1: พิธีเปิด
0: พิธีเปิด
1: ใช
0: ่แต่ว่าตอนนี้กีฬาอย่างไม่เป็นทางการก็เริ่มแข่งตั้งแต่กีฬาบาสเกตบอลและวันนี้ประเดิมแล้วเมื่อวานวันก่อนเป็นฟุตบอลใช่ไหม
1: ใช่
0: วันนี้ก็จะเป็นวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลชายทีมชาติไทยด้วยนนท
1: ์บ่ายสองทั้งคู
0: ่บ่ายสองโอ้โหไปชนกันด้วยนะตอนนี้เราดูอะไรเอ่ย
1: ตอนนี้เราดูวอลเลย์อยู่ครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นทีมชาติจีนกับฟิลิปปินส
0: ์
1: ของไทยเราแข่งบ่าย2
0: ครับ
1: นะครับทั้งทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็ทีมฟุตบอลชายไทยวอลเลย์รอบแรกกลุ่ม C ไทยจะเจอกับมองโกเลียส่วนฟุตบอล

0: ยรอบแบ่งกลุ่มไทยจะเจอกับคีร์กีซสถาน
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เจ้าภาพเขาจัดให้แข่งก่อนเลยก็คือกลุ่ม B ครับจีนเจอกับฟิลิปปินส
1: ์ตอนบ่ายสามไอ้ตีตอนบ่ายโมงบ้านเราก็มาสเปนนาฬิกานะ
0: ก็ดีเลยเราดูฟอร์มจีนก่อน
1: เออเป็นยังไง
0: ก่อนที่ก็เรียกว่าเขาเป็นทีมเต็งอ่ะในการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเอาชนะเขามาได
1: ้ครับ
0: เราก็ได้แชมป์เอเชียไปนี่ก็ยังดูเหมือนเครื่องยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เซตแรกนำอยู่ประมาณ5แต้ม
1: 17ต่อ12ติดตามได้นะครับตอนนี้ก็มีเป็น PPTV เนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ยิงสดแล้วก็จะมีS Play ยิงสดอยู่แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: S Play เนี่ยยิงสดวอลเลย์บอลเนี่ยหลายคู่เลยนะครับก็ฝากติดตามก็ได้นะครับ
0: คือวันนี้หลักๆเป็นฟุตบอลกับวอลเลย์เพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภททีมมันต้องแข่งกันหลายวันนะ
1: ครับ
0: ต้องปล่อยให้เขาพักบ้างของไทยเราแน่นอนนะครับทั้งวอลเลย์หญิงทั้งฟุตบอลชายรอเชียร์กันได้บ่าย2ทั้งคู่เลยแต่ว่ากีฬาอื่นๆก็มีแข่งนะ
1: ครับ
0: อย่างฟุตบอลนี่เขาจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงแล้วจะมี UAE เจออิหร่าน
1: ครับ
0: เราก็เป็นคู่2เจอคีร์กีซสถาน5โมงเย็นจะมีจีนเจอเกาหลีเหนือแล้วก็5โมงครึ่งญี่ปุ่นจะเจอกับฮ่องกง
1: ครับ
0: คู่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนี่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะทาง T-Sport 7
1: ครับ
0: ส่วนไทยกับคีร์กีซสถานนี่มีถ่ายทอดสดทั้งทางช่องวัน31แล้วก็ AS Play เวียดนามขออภัยวอลเล่หญิงไทยกับมองโกเลียบ่าย2เนี่ยก็จะมีถ่ายทอดสดทาง PPTV แล้วก็ AS Play
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามกันได้แต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบ reaction จากเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ในวงการกีฬาแถวหน้าของเมืองไทย
1: hey.
0: อย่างพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: โอ้ยจะดีเหรอ
0: ต้องดูที่ channel ของเรา FM 99ใช่ไหม
1: เดี๋ยววันนี้ก็ใช่จะทำออนไลน์กันอาจจะก็เพิ่งทำจะทำออนไลน์คือแยกออกไปไงค่อนข้างเหมือนเรียกชั่นตอนเหมือนตอนโลกแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าออกอากาศก็ออกอากาศรอดทางวิทยุนะครับก็เป็นรายการปกติแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เดี๋ยววันนี้เราจะทำรีแอคชั่นกันตอนประมาณสักบ่ายสองฝากติดตามด้วย
0: บ่ายสองทุกช่องทางของ FM 99
1: ใช่นะออนไลน์
0: ทุกช่องทางออนไลน
1: ์นะครับ Facebook YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok หน่อยอาจจะมี TikTok นิดหน่อยเล็กน้อยก็ตามมาไทยดีกว่าบอลเล่เราชนะอยู่แล้วเจอมองโกเลียเราตบซ้ายตบขวา
0: เน้นบอล
1: ตบซ้ายตบขวาอยู่แล้วแชมป์เอเชียเฮ้ยจะมาสู้อะไรเรา
0: ครับผม
1: เออนะครับนี่อ่ะก็จีนแล้วมาตัวสำคัญมาแล้วตอนนี้ก็เห็นมีใครบ้างแหละลีหญิงไม่ได้มาเพราะยังผ่าตัดอยู่เนาะเพื่อจากการผ่าตัดกงเซียงอยู่ป่ะจะเป็นน่าจะใช่นะกงเซียงอยู่หมายเลข9เขาน่าใช่นะนะครับก็เป็นตัวสำคัญนะของทีมชาติจีนเขานะครับฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็ไล่มานะ13ต่อ19นะนน
0: ท์ใช่แล้วว
1: ันนี้เนี่ยวอลเล่โหพูดไปเนี่ยพีพีทียิงสดด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นโอสินพงบรรยายป่ะถ้าจำไม่ผิดเอาหมายเลข6อ่ะนนท์น่าจะเป็นโกงเซียงอยู
0: ่เดี๋ยวผมเช็ครายชื่อให้
1: ลองเช็คดูเดี๋ยวจะเป็นโกงเซียงอยู่นะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้มีใครบ้างเบอร์สองเข้ามาด้วยครับ
0: จีนตอนนี้นี่ขึ้นเลข2ไปแล้วครับ20ต่อ13นะ
1: ครับ
0: ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆนะครับ
1: เบ
0: อร์6เป็นกงเซียงอยู่กัปตันทีมถูกต้อง
1: ใช่ไหมมาแสดงว่ากงเซียงอยู่มาเบอร์2มาไหมเบอร์2มาด้วยจะมาด้วยที
0: ่จางอีซาน
1: ใช่ไหม
0: มา
1: เบอร์2จะเห็นแวบๆของจีนนี่ไงเบอร์2นี่ไงออกมาด้วยตอนนี้ตามเท่าไหร่ไม่รู้20ต่อ14เนาะนะครับก็ติดตามได้นะครับส่วนวันนี้วอลเลย์บอลเนี่ยโหตีกันเพียบเลยนะนะครับแล้วก็มีบรรยงบรรยายไทยด้วยนะครับเวียดนามจากาตาร์ตอน11นาฬิกาก็มีนะนน
0: แข่งพร้อมกันกับคู่จีนกับฟิลิปปินส์เลย
1: เวียดนามจากาตาร์เป็นไงบ้างเลยเช็คได้ไหม
0: ได้
1: ลองเช็คดูซินะครับเพราะว่าแล้วก็หลักๆก็จะเป็นคู่จีนฟิลิปปินส์เนาะนะครับ
0: แต่ถ้าใครอยากดูทุกคู่เนี่ย AS Play มีหมดเลยนะถ้าใครแบบอยากจะติดตามทุกคู่เลยอย่างเนี้ยมันแข่งพร้อมกันเนี่ย AS Play เขาก็จัดไป2ช่องเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมเช็คสกอร์ล่าสุดหน่อยว่าอีกคู่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างนะ
1: ฮะฟิลิปปินส์ก็สู้ได้ดีนะอ้าวไล่มา15ต่อ20นะทำมาเล่นปลายนนท์ใช่ไหมนี่ตีแบบบล็อกเลยวอลเล่ย์ก็ได
0: ้อุ้ยสมแล้วที่เป็นเรียกว่าระดับแถวหน้าของเมืองไทย
1: โอ้ยพี่แถวหลังนี่หว่า อย่าให้คนหมั่นไส้เลยนนท์นะ
0: ห
1: ัวไล่มา4แต้มนะตอนนี้ฟิลิปปินส์นะในเซตแรกโค้ชจะเป็นคนเก่าป่ะโหต้องขอเวลานอกฮะตอนนี้โค้ชจีนคนเก่าฮะที่แพ้เราตอนที่จะเอเชียไง
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหผมจะเช็คผลคู่เวียดนามนี
1: ่มีไหมต้องไปดูในเว็บไซต์ทางการนนท์มีไหม
0: เดี๋ยวผม
1: ลองเช็คดูนะนะครับ
0: อ้าวขอเป่าเครื่องหน่อยตอนนี้เครื่อง
1: ต่างกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาประวิวกันแล้วกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็

0: บอลชายก็เมื่อวานนี้ฟุตบอลชายโอ้โหเป็นไงนนท์นะครับเวียดนามดีกรีอันดับ3ชิงแชมป์เอเชียเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะอยู่23อ่ะ
1: ครับ
0: ครับก็บุกทั้งเกมแต่ว่าทำประตูไม่ได้นนท์เลยเสมอกับคูเวตไปแบบน่าจะปวดเนาะเพราะว่าบุกทั้งเกมแต่ว่ายิงไม่ได้โดนประตูก่อนด้วยอ่ะโดนยิงก่อนด้วยแล้วก็ไล่ตีเสมอในช่วง10นาทีสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: ครับก็เมื่อวานนี้เขาเตะกันที่นาโกย่านะนน
1: ท์
0: สนามเขาเนี่ยคือฝนตกมานะตกตลอดทั้งเกมนนท์แต่สนามเหมือนไม่มีไม่เหมือนไม่มีน้ำอยู่ในพื้นสนามเลยอ่ะระบบระบายน้ำเขาดีมาก
1: มาตรฐานเขาสูงมากสน
0: าม
1: เขาแพงมาก
0: ใช
1: ่ก็เจชนาทิพย์เคยบอกไงว่าถ้าเราอยากไปบอลโลกเนี่ยสนามเอาให้ได้ก่อน
0: อ้าว
1: สนามเมืองไทยเรายังแบบมีไม่พออ่ะ
0: ครับ
1: อย่างที2อย่างเงี้ยบางสนามโค้ชอยากจะเล่นบอลกับพื้นยังเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบไง
0: ครับ
1: แต่ที่ญี่ปุ่นสนามเขาดีฝนตก
0: ก็ไม่เป็นไรดีเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งเกมนะก่อนเกมด้วยคือตอนนี้เราเคยนำเสนอข่าวไปว่าที่แถบคันโตแถบคันไซแล้วพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีฝนตกลงมาสลับกับอากาศร้อน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ตกเลยฮะ
1: ใช
0: ่
1: ก็เมื่อวานนี้เป็นวันที่พายุเข้า
0: ครับ
1: มีฝนเยอะก็ตกลงมาเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เวียดนามเนี่ยไล่ตีเสมอคูเวต 1-1 นะได้ประตูจากลูกมงของเหงียนน่าจะเหงียนงอกไม้เนาะถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะฮะคูเวตได้ประตูจากอัลมาต้าฮะมงนาที78เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วก็มงเข้าไปแล้วก็เวียดนามก็ตีเสมอได้จากลูกเตะมุมและมงเช็ดที่เสาแรกเข้าไปก็เวียดนามไล่ตีเสมอคูเวตไป 1-1 ครับแต่ว่าที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ในกลุ่มเดียวกันนะนนกลุ่ม C เนี่ยอุซเบกิสถานชนะฟิลิปปินส์ไปอย่างขาดลอย 5-1 เลยฮะดูดันไหมทีมที่ได้ไปบอลโลกชุดใหญ
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ครั้งแรก
1: โอ้โหถล่มแหลกเลยนะ 5-1 เลยนะ
0: ครับ
1: นั่นก็เป็นผลบอลที่เมื่อวานแข่งกันยังมีกลุ่มดีอีก
0: กลุ่มดีย้ายเมื่อวานนี้ใช่เป็นไง
1: เกาหลีใต้ก็ถล่มกาตาร์ไป 4-1
0: แฮตทริกอ่ะออมจีซองอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ฟุตบอล
0: เป็นปีกอ่ะยิงคนเดียวเลย
1: เกาหลีใต้เอาจริงอยู่แล้ว
0: เอาจริงก็เดี๋ยวดีกรีเขาแชมป์2เอ้ย2สมัยติดนะทำไม่เล่นไปโดน
1: เพราะว่าถ้าได้จะได้ไม่ต้องเกณฑ์อาหาร
0: อ่ะถูกต้องอันนี้เรื่องจริงฮะ
1: ก็เลยทำให้เขามุ่งมั่นเป็นพิเศษนะ
0: ก็เขาเป็นแชมป์มา2สมัยติดต่อกันนะถ้าจำไม่ผิดนะแชมป์2ปีติดแชมป์2ครั้งติดต่อกันโอ้ย3ต้องขออภัยตั้งแต่อินชอนเลยแล้วก็ปาเลมบังจาการ์ตาแล้วก็หางโจ3สมัยติดต่อกัน
1: เขาเอาจริงไง
0: เอาจริงเนี่ยบอลหญิงของญี่ปุ่นจะเป็นแชมป์เก่ามา2สมัยติดผมไปจำฟุตบอลหญิงเนาะนะครับเมื่อวานนี้เกาหลีใต้ก็โหดนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ชนะไปอย่างขาดลอยเลยนะครับโหถล่มแบบดุดันแบบไม่เกรงใจใคร
1: ส่วนเวียดนามผมเช็คผลได้แล
0: ้
1: ว
0: เป็นไง
1: คู่เวียดนามกับกาตาร์นี่จบเร็วเลยเซตแรกเวียดนามชนะขาดเลยครับ
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 25-3
0: โอ้โหโหจังเลยอ่ะ
1: กาตาร์นี่แสดงว่าไม่ค่อยชอบเล่นวอลเลย
0: ์25-3เลย
1: ไม่น่าเชื่อว่าเอเชียนเกมนะ
0: ดุดันเลย
1: 25-3แต้ม
0: ครับ
1: เซต2เวียดนามนำอยู่9-3น่าจะจบเร็วอ่ะ
0: โอ้โห
1: ส่วนจีนเต็ง1แล้วกันเราให้เขาเป็นเต็ง1แล้วกัน
0: จีนเป็นครั้งที่แล้วเป็นจีนป่ะจีนยุติได้แชมป์นะปี2018เนี่ยจีนชิงกับเราอ่ะแล้วก็เขาก็ได้ได้เหรียญทองไปครองนะครับเป็นจีนหรือเป็นจีนเป็นแชมป์นะนนท์อาจารย์ผิดชั้น2สมัยติดอ่ะลองเช็คดูซิคือแชมป์มาเร็วๆอ่ะครับผม
1: ในประเภทหญิงเนี่ยจีนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเลย
0: โหเป็นเจ้าจริงเพราะว่านี่ไงแชมป์2สมัยติด14เนี่ยเป็นเกาหลีใต
1: ้
0: ยุคไอ้คิมยุคโอป้าคิมอะ
1: คิมยอนยอง
0: ก
1: ็จีนเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัย
0: ครับ
1: ญี่ปุ่น5ครั้งแล้วก็เกาหลีใต้2ครั้งไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองเลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วจีนก็ปิดเซตแรกไปแล้วชนะฟิลิปปินส์ไปก็ไม่ยาก25-18
0: ครับ
1: ก็เคยเข้าชิงกับไทยเมื่อปี2018แล้วเราก็แพ้เขา
0: ครับ
1: ส่วนครั้งที่แล้วปี2022จีนก็เป็นแชมป์รอบชิงนี่ชนะญี่ปุ่นไป3เซตรวดเลยแล้วก็ในรอบรองนี่เขาชนะเรา3เซตรวดเหมือนกัน

0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะแข่งบ่าย2นะฮะเจอกับทางมองโกเลียจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ตีกันอีกหลายคู่เลยนะนอกเหนือจากคู่ของไทยกับมองโกเลียแล้วเนี่ยบ่าย2จะมีเกาหลีใต้เจอฮ่องกงด้วยห้าโมงเย็นมีไต้หวันเจอคีร์กีสสถานแล้วก็ห้าโมงยี่สิบญี่ปุ่นเจอกับเนปาล
0: ครับ
1: อย่างที่บอกถ้าอยากจะดูครบทุกคู่เนี่ยต้องดูทาง AS Play นะครับแต่ว่าทางฟรีทีวีวันนี้ก็จะเป็นคิวของ PPTV คิวของช่องวันคิวของช่องทีสปอร์ตพวกนี้ก็ลองเปิดวนๆดู
0: ครับนะก็สลับกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้อ่ะก็วันนี้ลุ้นกันยาวๆนะครับผมตอนนี้ความพร้อมเนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาแล้วนะนะครับเซเรน่าคอสตานะรู้จักเปล่ารู้จักเปล่า
1: ใครครับ
0: เรือสนุกสนานไงเรือสำราญ
1: อ๋อโหยขอโทษ
0: ที่เขาจะให้พักใน
1: ไปไม่ทัน
0: โอ้ยครับผมจริงๆก็มีข่าวนะเพราะมีไปตั้งแต่เราก็นำเสนอไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามาแล้วนะนะครับ
1: เขาเพิ่งจะมาอีกเหรอ
0: เขาเข้ามาเช่าเรือสำราญเนี่ยก็มาแล้วนะครับอันนี้คอสตาเซเรน่าสินะครับเทียบท่าเมืองนาโกย่าเรียบร้อยนะครับยังไงเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก็วันอังคารเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวันนี้
0: ก็จะพักได้ประมาณ 4,000 คนด้วยกันนนเพราะว่าฝ่ายจัดการในขันงงไงยอดแจ้งมานะครับบุคลากรกับนิกราอยู่ที่ 15,000 ไงแจ้งมา 17,000 ฝ่ายจัด
1: เอเจนต์แล้วมันจะพอเหรอครับ
0: ตกใจทำไมผ่านเยอะจังเลยก็ไม่ได้มาว่าทำไมเขาถึงต้องเช่านี่ไงเช่าเรือสำราญนะครับมาเป็นที่พักให้กับนักกีฬาแล้วก็เรื่องของในด้วยไงนนก็ที่พักไม้อะ
1: ตู้คอนเทนเนอร
0: ์ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นสีไม้อะที่เป็นไม้อะแต่ว่าก็เป็นดราม่าใช่ไหมนน
1: ใช่
0: เ
1: ขาบอกว่าเตียงสั้นเกินไป
0: เตียงสั้นเกินไปเน
1: า
0: ะ
1: นักบาสเกาหลีนอนแล้วมันไม่สบายขามันขามเลยเตียง
0: คือครั้งนี้ข้อต้องประหยัดหน่อยเพราะว่าเจ็บไปเยอะไงเช่นจับโอลิมปิกเกมได้ไหมอ่ะเตรียมความพร้อมมาหมดเลยเจอโควิด19ไปตอนแรกจะจัดปี2020
1: ใช่
0: ปรากฏว่าจัดปี2021บวก1 20บวก1เจ็บหนักไงแฟนกีฬาก็ไม่มีนักท่องเที่ยวก็มาเดือดไป
1: ใช่
0: ก็หมดงบไปหลายก็เยอะเหมือนกันหลายล้านเยนหลายพันล้านเยนอ่ะต้องประหยัดงบไง
1: ก็ครั้งนี้ก็เลยไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬา
0: ใช
1: ่เอาห้องพักแบบตู้คอนเทนเนอร์มาให้นักกีฬาพักแล้วก็เช่าเหมาลำเรือสำราญหรูของอิตาลี
0: ใช
1: ่นะเรือสนุกสนานใช่ไหม
0: เรือสำราญเรือสนุกสนาน
1: โอ้โหตามไม่ทันจริง
0: ตามไม่ทันก็เขาบอกได้อยู่ที่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 คนเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็จะเขาเช่าเนี่ยประมาณเช่ามาประมาณ28ล้านเหรียญสหรัฐนน
1: ครับ
0: ก็เกือบพันล้านมันดีกว่าไปสร้างเนี่ยนะไอ้ที่พักหมู่บ้านนักกีฬาว่าไหม
1: ใช่
0: ทำหมู่นักกีฬาคนอย่าลืมจะมีค่าเมนเทนเนนซ์นะเมนเทนเนนซ์อ่ะขออภัย
1: สับสูง
0: นนไอพี่ออกเสียงภาษาอังกฤษนิดเดียวเองอ่ะครับ
1: รีบพูด
0: ไปนิดหน่อยก็เหมือนโอลิมปิกเกมที่บราซิลหรือว่าที่กรีซอะเป็นไงสร้างวันนักกีฬาเป็นไงเจ๋งสิ
1: ใช
0: ่ทำโน่นทำนี่อะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะก็เขาเช่าอยู่ที่ประมาณเกือบพันล้านเนาะสร้างเสร็จก็อ่ะคุณก็รู้จะหมดสัญญาแล้วจากที่จบรุ่นเอจบเอเชียนเกมอะนะฮะ
1: ก็เขาก็ไม่ต้องมาก่อนเวลามากนะ
0: ถูก
1: มาเมื่อวานเดี๋ยวนักกีฬามาก็ขึ้นไปเลยไม่ต
0: ้
1: อง
0: ไป
1: จอดให้มันเกะกะ
0: เออโอ้ก็สูงน่าจะที่ว่าน่าจะมีหลายชั้นอยู่นะ
1: ครับ
0: หมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำมาแล้วคอสตาเซเรน่าฮะพี่ว่าได้มี7 8 7 7 8 9 10ชั้นได้ไหมถึงไหมพี่ว่ามีถึงนะ
1: น่าจะถึงนะ
0: น่าจะเท่าตึกได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็จริงๆรอบนี้ก็มีดราม่าเรื่องของที่พัก
0: เออที่พักไปยังไงบ้างนักกีฬาเกาหลีใต้เขาดราม่ายังไงบ้างอะที่พักอันนั้นอะนน
1: เขามีลงคลิปด้วย
0: ที่พักที่เป็นไอ้ห้องในตู้คอนเทนเนอร์เห็นว่าเล็กอ่ะแล้วนักกีฬาบาสเกตบอลนอนไม่ได้เห็นว่าต้องย้ายไปโรงแรมแม่นาล่าสุดต้องยอมจ่ายอ
1: ่
0: ะญ
1: ี่
0: ปุ่นอ่ะ
1: เขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปลงโซเชียลให้ดูสภาพห้องพักตู้คอนเทนเนอร์ที่แบบมันมีน้ำรั่วซึมจากอ่างล้างหน้าจนพื้นห้องเปียกโชกเลยแล้วก็ระบุแคปชั่นว่า please help us ช่วยเราด้วย
0: ครับ
1: ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได
0: ้อื
1: มแล้วก็ห้องก็ไม่พออย่างที่พี่เจ๋งบอกไปคาดการไว้ที่ 15,000 พอมาจริงเอ๊ะ 17,000 แบบนี้นี่ก็ต้องไปหาเช่าเอาเองคือคนคงกล้ามาเที่ยวเยอะทีมงงทีมงานบอกไปด้วยได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มาเ
0: จอมาได้ 2,000 ไง
1: คือโชคไม่ดีมาเจอฝนตกพายุเข้าอีกอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: มันก็เลยทำให้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ฝนตกน้ำท่วมในเมืองนาโกย่าเขาบอกนักกีฬาหลายร้อยคนนะในโซนตู้คอนเทนเนอร์ตอนน้ำท่วมเนี่ยต้องหนีนะ
0: หรอ
1: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดพายุเข้าอีกก็โชคไม่ดีนี่เข้ามาในช่วงแข่งนี
0: ้
1: อาจจะทำให้ลำบากนิดนึงนะ
0: แต่ว่าพี่ก็ดูก็สาดเรียบร้อยดีนะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ติดกันนิดนึงอาจจะคับแคบหน่อยนอนเขามีผ้าม่านกั้นไงเวลาเจอหน้ากันเวลาคนจะกรนก็ครอกนะฮะ
1: มัน
0: รองรับได้ประมาณ 2,000 คนอ่ะมีพื้นที่รับประทานอาหารสิ่งในความสะดวกส่วนกลางนะครับแล้วก็เข้าว่าข้างในนี่มีเตียงห้องน้ำฝักบัวเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นนะไม่มีกระจกใสนะเพราะค่าใช้จ่ายสูงฮะ
1: ก็ทางเจ้าภาพนี่เขาก็มีทางแก้ไขนะ
0: อ
1: ันดับแรกคือเขาจัดตั้งศูนย์บริการ24ชั่วโมงเลย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีน้ำรั่วมีอะไรมีปัญหาเนี่ยเขาบอกให้โทรมาเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาส่งช่างไปซ่อมเลยแล้วก็เรื่องเตียงเนี่ยสำหรับนักกีฬาที่มีรูปร่างสูงใหญ่อย่างพวกนักบาสเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนให
0: ้
1: หาเตียงที่ยาวขึ้นให้
0: ครับ
1: แล้วก็ขอความเห็นใจด้วยเขาบอกว่าห้องพักบนเรือสำราญบางห้องเนี่ยมันอาจจะเล็กจริงเพราะว่าในเรือมันมีที่จำกัดแต่แนะนำให้นักกีฬาออกไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางของเรือแทน
0: ครับ
1: ก็ไปใช้สระว่ายน้ำได้มีร้านอาหาร8แห่งมีบาร์อีก9แห่งจะได้แบบไม่ต้องรู้สึกว่าอึดอัดนอนอยู่ในห้องอ่ะ
0: ครับ
1: เกิดอยู่ในห้องมันเล็กไปอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยผ่อนคลายเขาบอกให้ไปใช้พื้นที่ส่วนกลางแทน
0: ได้ใช่ไห
1: มแต่มันก็ไม่ค่อยดีนะคือเราจะเห็นว่าสมมุติถ้าเกิดว่าสมาคมไหนแบบมีเงินถึงอ่ะเขาก็จะหาที่พักให้นักกีฬาเลยเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปใช้แบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าผมว่ามันเกี่ยวข้องนะเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะทำให้นักกีฬาแบบผ่อนคลายแล้วก็เจอกับบรรยากาศที่มันไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียสมาธิกับไอ้เรื่องพวกนี้คือจะได้โฟกัสกับการแข่งขันมีทีมงานดูแลอย่างดีมีที่พักอย่างดีอย่างเงี้ยผมว่ามันส่งผลนะ
0: ใช่นะก็แต่ว่าไอ้เกาหลีใต้เขาก็เหมือนก็มีการแบบบอกว่าเฮลมีใช่ไหมฮะ นักบาสเกตบอลหลายๆคนเนี่ยเขาตัวสูงด้วยเนาะบอกว่าแย่ที่สุดถ้าเคยพบมานะเขาบอกมานะ
1: ใช่
0: เพราะว่านักกีฬาบางครั้งในคนสูง2เมตรอะบางคนอะสูง2เมตรไม่สามารถเหยียดขาบนเตียงได้อะ
1: ครับ
0: นักบาสเกาหลีใต้นะชื่อบยอนจุนฮยองฮะโพสต์คลิปแสดงปัญหาน้ำรั่วบริเวณอ่างล้างหน้าพื้นที่พื้นในที่พักด้วยนะ
1: ใช่
0: พร้อมขอความช่วยเหลือใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมฮะฟิลิปปินส์ต้องจัดที่พักบางส่วนให้เจ้าหน้าที่เช่นโค้ชไปโรงแรมอื่นและแอร์บีเอ็นบีใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ที่พินไอ้เว็บไซต์ที่เขาจองที่พักใช่ไหม
1: ไปหาที่พักกัน
0: Airbnb ก็หาที่พักเองอะเนาะก็ปัญหาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปนะเรื่องของงบประมาณด้วยแหละนะครับญี่ปุ่นเขาเจ็บตั้งแต่โอลิมปิกเกมไงไม่สร้างหมู่บ้านถาวรเนี่ยฮะก็ใช้เรือสำราญโรงแรมและใช้ตู้คอนเทนเนอร์รับเนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างและต้องการนำสิ่งปลูกสร้างกลับมาใช้ประโยชน์หลังจากจบการแข่งขันนะครับเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนาเอาที่พักคอนเทนเนอร์เนี่ยครับผมเป็นแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้เป็นที่พักหรือศูนย์พักพิงภัยพิบัติหลังจบงานได้ก็คือเวลามีที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรเงี้ยก
1: ็
0: นำมาใช้ได้ต่อไง
1: ใช่ก็เรียกว่าวางแผนว่าเป็นอย่างดี
0: ใช่
1: จะได้ไม่เป็นการลงทุนแบบสูญเปล่าไป
0: โอ้แต่ว่าเซตสองเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์กับจีนตอนนี้โดนฟิลิปปินส์ตีเสมอนะตอนนี้ไล่มาแล้วนะฮะฟิลิปปินส์ไล่มา7-8นะครับโค้ชของฟิลิปปินส์เป็นชาวญี่ปุ่นก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกับโค้ชจีนอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เป็นนักวิเคราะห์กับเราตอนชิงแชมป์เอเชียไง
1: ใช
0: ่โอ้ฟิลิปปินส์เล่นดีนะในเซต3ในเซต2นะโนนะนะครับ อ่ะ

0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องของฟุตบอลชายหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ได้ครับ
0: นะครับวอลเล่ก็น่าจะชนะมีปัญหาเน
1: า
0: ะเอาบอลชายดีกว่า
1: ใช่เดี๋ยวมาพรีวิวกันแล้วก็ยังมีเรื่องของทีมว่ายน้ำ
0: เป็นไง
1: เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะ
0: ครับ
1: ทีมน้องสกายไงลูกชายพี่ลูกเกดไงแล้วก็น้องโรงข้าวประกาศถอนตัว
0: อ้าวลาลานาเหรอ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามา
0: พูดเสียดายนะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงกัน
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
0: ได้เลย
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรกซอนะครับของเนเธอร์ลานด์ไลท์ก่อนติดเอเชียนเกม2026นะครับที่ไอจิและนาโกย่าครับตอนนี้เข้มข้นนะวอลเลย์บอลโอ้หน้าตาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์ก็หน้าตาคมเข้มนะสวยน่
1: าน
0: อนนะล่าสุดเป็นโค้งหลังนี่เป็นไง
1: โอ้โห
0: มีโค้งกลางโค้งหลังโค้งหน้า
1: โค้งหักศอกเ
0: น
1: ี่ย
0: โค้งหักศอกนั่นรถมอเตอร์ไซค์ครับตีโค้งแบบรถซีแล้ว
1: เฮ้ย
0: ก็พอได้นะ
1: พอได้นะวันแรกก็ได้นะ
0: พอได้10-10นะตอนนี้ในเซต2แล้วจากเซตแรกจีนชนะไปก่อนนะครับ
1: ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเวียดนามนี่โอ้โหสบายเลย
0: ทำไม
1: เซต2ชนะกาตาร์ไป25-7
0: โอ้โ
1: หเซตแรก25-3
0: ตบเอาตบเอาอ่ะ
1: โอ้โห
0: โ
1: อ้ดูแล้วจบก่อนคู่จีนฟิลิปปินส์แน่นอน
0: เหรอ
1: ตอนนี้จะเริ่มแล้วเซต3
0: จบเร็วจังเลยอ่ะ
1: ส่วนจีนกับฟิลิปปินส์ยังสูสีนะในเซตที่2นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก่อนที่จะไปว่ากันเรื่องอื่นๆเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อย
0: ได้เลย
1: ยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะฮะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระครับมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับคือเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านั่นเองนะคะเอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารเฮลตี้ต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นที่ทำได้นะฮะยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฝากไว้ด้วยครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะบรรยากาศของทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็มีภาพมาในเพจของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็ก่อนที่จะลงเตะในเกมแรกนะของฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับเวลา 14:00 นตามเวลาไทยหรือเวลาญี่ปุ่นก็คือ 16:00 นเนาะ
1: ครับ
0: 16:00 นนะครับคู่นี้ยืนสดทางวัน

0: 431นะ
1: ใช่แล้ว
0: และแอปพลิเคชัน AIS Play นะครับเตะกันที่ Toyota Stadium ในIG นะประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นไงก็เราจะใส่ชุดเสื้อสีน้ำเงินนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ประตูนะครับจะใส่ชุดเสื้อสีเหลืองนะโนนนะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับผมล่าสุดก็ประกาศรายเบอร์มาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อืมก็สารวัตรโพสมันเป็นประตูนะหมายเลขหนึ่งนะกัปตันทีมครับชัยพัฒน์บัวพันธ์เบอร์4มีสิทธาบุญล่าเบอร์6นะกองกลางชวนว่าแซ่เล้าเบอร์8ยศกรเบอร์9แต่ว่ายศกรยังไม่ได้มานะฮะยศกร
1: มาแล้ว
0: เฮ้ยไปแล้วเออเพราะเดี๋ยวบินกลับใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพิ่งไปถึง
0: แต่เสร็จแล้วก็บินกลับขออภัย
1: เพิ่งไปถึงเมื่อวานแล้วก็ซ้อมตอนเย็น
0: เฮ้ยยิงนี่น้องเหนือธนกิจเบอร์10ชินพบเบอร์11นะฮะ
1: ครับ
0: นาธานเจเบอร์13จอห์นอัลฟิมามาเบอร์14พิชิตชัยเสกโทกองหลังเนี่ยเซตเตอร์เบอร์16มีใครล่ะพลเอกแบ็กซ้ายนะครับ21กองหลังวิชันอิรามก็22นะครับอ้าวก็ฝากติดตามกันนะ
1: ใช่ครับ
0: โนนนะ
1: ก็เพิ่งจะเจอกับคีร์กิสสถานมาในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมิถุนายนนะ
0: เ
1: สมอกัน1-1
0: ครับผม
1: ก็น่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีคือเราก็รู้เขาอ่ะเขาก็รู้เรานะฮะแต่ว่าเรามีสถิติที่ดีครับ
0: ยังไง
1: นัดเปิดสนามเอเชียนเกม5ครั้งหลังสุดเราไม่แพ้ใครเลยนะ
0: ครับ
1: ชนะ3เสมอ2จริงๆคีร์กิสสถานนี่เขาก็ถือว่าผมว่าสูสีกับเราอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายของเราแน่นอนจริงๆเขาก็หวังจะเอาชนะเราเหมือนกันเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันยังมีญี่ปุ่นอีกนะฮะที่เขาก็ถือว่าเป็นทีมเต็งของกลุ่มนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากคีร์กิสสถานญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีฮ่องกงอีกทีมหนึ่งที่ต้องลุ้นกันเพราะว่าเอาแค่สองทีม
0: ครับ
1: เข้ารอบต่อไปนะฮะซึ่งจริงๆนัดนี้เราก็ต้องการ3แต้มนะเพื่อที่จะเข้ารอบให้ได้ลึกที่สุดตามเป้าหมายที่โค้ชวังมองเอาไว้คือโค้ชวังมองว่าเอาจริง2นัดแรกเราควรได้6แต้มเลยทั้งคีร์กิสสถานทั้งกับฮ่องกง
0: ครับ
1: และเกมกับญี่ปุ่นเรียกว่าปล่อยเลยพักตัวเลย
0: พักนะ
1: ให้เขากระหน่ำเราเลยถ้าตามแผนเราควรจะต้องชนะแต่ผมว่าไม่ง่ายอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าเรามีสิทธ
0: ิ์
1: เบียดได้สักลูกนึง
0: เนาะพี่ว่าน่าจะได้นะนะครับก็ยศกรเจ้ามิกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เดินทางไปก็สภาพร่างกายก็ฟื้นตัวได้ดีนะพักผ่อนมาอย่างเพียงพอหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆพี่ๆได้ในวันนี้นะฮะก็เกมเจอกับคีร์กิสสถานเนี่ยนะครับพี่ๆและโค้ชจะเตรียมทีมมาดีและชนะแมตช์แรกให้ได้และไม่ประมาทเนาะบอกว่าแตกต่างจากเอเชียนเกมครั้งก่อนนะครับเรื่องของอายุคุณภาพตัวเองตัวนี้น่าจะพัฒนาขึ้นจากเดิมครั้งนี้เหมือนเป็นรุ่นเราเต็มๆละก็คือรุ่นแบบเจเนเรชันเดียวกันอะถ้ามีโอกาสก็ทำให้เต็มที่ส่วนมากก็มองไปที่ทีมก่อนนะว่าต้องไปให้ลึกที่สุดการยิงประตูของเขาน่าจะเป็นแค่เป้าหมายรองเป็นง่ายนี่พูดดีนะ
1: ครับ
0: บางคนในทีมชุดนี้ก็เคยได้ร่วมงานกันมาแล้วและรูปแบบของโค้ชก็รู้กันเป็นอย่างดีหวังว่าจะทำได้อย่างเต็มที่นะคิดว่าปรับตัวได้ไม่ยากฮะเราเข้ากันมาหลายแคมป์แล้วเนาะก็มีความคุ้นชินนะครับการมาครั้งนี้ก็ชอบบรรยากาศญี่ปุ่นเนาะบรรยากาศดีและได้เจอทีมเจ้าภาพด้วยฝากแฟนบอลว่าวันนี้ฝากส่งใจเชียร์ด้วยนะครับผมตั้งปอจะคว้าชัยชนะในแมตช์นี้ให้ได้กับเวลาบ่ายสองวันนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เจ้ามิกนี่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีล้าหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างชลบุรี
0: เจอระยองไง
1: ในเกมระยองในเกมกับระยอง
0: ครับ
1: ช่วงค่ำวันอาทิตย์เตะเสร็จปุ๊บเก็บกระเป๋าเลยครับ
0: กลับ
1: บ้านรีบแพ็คกระเป๋าเลย
0: แล้ว
1: ดิ่งไปญี่ปุ่นเลย
0: ก็เตะกับระยองเสร็จใช่ไหมล่ะที่ชลบุรีใช่ไหมก็รถของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยไปรอเลยอ่ะเปิดประตูรอเลยครับมิกไปเลยมิกบอกวันนั้นจะไม่อาบเลยครับพี่ก็ไปสวนภูมิเลยผมต้องไปสวนภูมิเลยไงเดี๋ยวไม่ทัน
1: ใช่แล้วก็บินไฟดึกเลย
0: ครับ
1: ไปญี่ปุ่นก็ไปถึงญี่ปุ่นตามเวลาของเขานี่ก็ช่วงเช้าวันจันทร
0: ์ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมเสร็จก็ให้สัมภาษณ์อย่างที่พี่เจ๋งบอกไปคือไม่ได้มองเรื่องเป้าหมายส่วนตัวว่าจะยิงกี่ลูกยังไม่พูดถึง
0: อย่าง
1: เอาขอให้ช่วยทีมชนะให้ได้ก่อนพี่เจ๋งว่าจะเป็นตัวจริงไหม
0: พี่ว่ามิกนะต
1: ั
0: วจริง
1: ตัวจริงเลยเหรอ
0: ลงประมาณสัก60นาที ถ้าว่าเกมมันสมมติได้ประตูสัก 1-0 2-0 ก็แพ้เกมรับละสำหรับโค้ดบังเนาะที่ว่าได้นะนนน่าจะได้ลงตัวจริงหรือโอ้นนอุตส่าห์ส่งไปญี่ปุ่นนะบินไปบินมาจะให้สำรองเหรอคิดสิว่าไหม
1: ใช่คือถ้าพร้อมนะผมว่าถ้าแบบเจ้าตัวแบบ
0: ก็ตัวจริงใช่ไหม
1: ใช่แต่ถ้าเจ้าตัวแบบไม่ล้าไม่อะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องลงเลยแต่ถ้าเกิดล้าบ้างอย่างเงี้ยโค้ชวังอาจจะใช้งานสักครึ่งนึงหรือว่าครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้เพราะมันก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแข่งเสร็จเนี่ยต้องบินกลับอีกนะบินกลับมาไทยอีกนะ
0: ใช่ไม่ได้ไทยลีกไง
1: ใช่
0: เตะไทยลีกนัดสุดสัปดาห์นี้ไงแล้วก็บินกลับไปก็บิน2รอบไปกลับ2รอบจะมิกยังนมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: นี่แหละความยากของนักกีฬาตัวความหวังของเรานะฮะก็วันนี้คาดว่าผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นธีรวุฒิสวนสวรรค์แหละนะครับกองหลังนี่น่าจะมีชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมนำทัพ
0: ครับ
1: นะครับแบ็คขวาน่าจะใช้พงศกรตรีศาสตร์แบ็กซ้ายน่าจะใช้ธนิสรไพบูลย์กิจเจริญเซนเตอร์คู่กับชนภัทรก็น่าจะเป็นทรงชัยทองฉ่ำตรงกลาง3คนเนี่ยน่าจะใช้สิทธาบุญล่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวรุกก็จะมีปุรเชษฐ์ทอดสนิทและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นชวันวิทย์แซ่เหลาส่วนปีกขวาเนี่ยน่าจะใช้พันธมิตรประพันธ์ปีกซ้ายธนกฤตโชติเมืองปักนะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยถ้าเจ้ามิกยศกรลงก่อนเนี่ยก็อาจจะให้เนติธรแก้วเจริญเป็นสำรองก็อยู่ที่ว่าโค้ชวังจะใช้แท็กติกไหนก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงจะเริ่มแข่งรายชื่อนี่ก็
0: ประมาณสักบ่ายโมงมาแล้ว
1: ก่อนแข่งสักชั่วโมงนึง
0: สักชั่วโมงนึงน่าจะมาโค้ชวังก็บอกว่าคีย์เพลเยอร์นะจุดสำคัญของเราคือเราเป็นทีมเวิร์กนะครับไม่มีซูเปอร์สตาร์ในที
1: ม
0: ทุกคนต้องเล่นเป็นทีมมองว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่เราติดตามมาตลอดในทุกนัดเพราะว่าในทุกชุดเนาะเพราะเราเจอญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมล่ะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เล่นฟุตบอลเป็นทีมและมีทีมเวิร์กไงไม่มีคนที่เป็นคีย์แมนสำคัญหรือเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นหัวใจของที
1: ม
0: อะนะครับเราก็เช่นกันนะเรามีคนญี่ปุ่นหลายคนนะครับที่มีคุณภาพที่มาทำงานที่ไทยทั้งระดับสโมสรและทีมชาติก็เรียนรู้ระบบของเขาเช่นกันนะครับก็ขอบคุณนะครับเห็นว่าขอบคุณเจ้าภาพด้วยก็เดินทางมาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะจะมีระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดครับผมเกมแรกกับคีกิสถานนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายนก็บอกว่าเรามีโอกาสได้อุ่นเครื่องกับเขานะและได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคีกิสถานด้วยก็เป็นการบ้านของเราตั้งแต่ตรงนั้นก็เชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะของเรารวมทั้งการเตรียมทีมเชื่อว่าจะสู้กับคีกิสถานได้สำเร็จแน่นอนนนเป็นไงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: โค้ชวังนะกล่าวก่อนที่จะนำทีมลงเตะกับคีกิสถานในอีก2ชั่วโมงข้างหน้า
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี
0: ้ก็ไม่มีเวลาเนาะ
1: ใช่
0: จะมีเวลาหลังจากที่แข่งขันจบรอบ8ทีมก็คือเข้าสู่รอบรองไงรอบชิงแล้วก็รอบชิงที่3น่าจะเหมือนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็จะใช้เวลาหลังจากที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ลุ้นกันนะยิงสดOne HD 38นะแล้วก็แอปพลิเคชันของ AIS Play นะครับ
1: ส่วนวอลเล่พูดถึงหน่อยละกันนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับมองโกเลียก็เชื่อว่าเราน่าจะจัดชุดใหญ่ลงสนามนะทัดดาวนึกแจ้งเปียนุชแป้นน้อยชัดชวนโมกสีพรพันเกิดปราดปิมพิชยากกรำพวกนี้น่าจะลงกันหมด มาตรฐานของไทยก็ถือว่าห่างจากมองโกเลียเยอะผมว่าก็น่าจะ3เซตสบายๆอาจจะให้พวกตัวสำรองลงมาเยอะหน่อยก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ตัวจริงก็ต้องลงหน่อยขอสนิมหน่อย
0: ครับ
1: เรียกจังหวะกันหน่อยนะฮะแข่งบ่าย2เหมือนกันเลยทั้งฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายก็ย้ำอีกทีนึงทุกช่องทางออนไลน์ของ FM 99เดี๋ยวมีไลฟ์สดดูรีแอคชั่น
0: ดูหน่อยมาคุยกันหน่อยหรือว่าใครที่อยากจะบ่นนักเตะคนไหนนะครับหรือให้กำลังใจนักเตะคนไหนบอกได
1: ้ได้เลย
0: หรือจะด่าพวกเราก็ได้แต่ว่าอย่าไปด่านักเตะเลย ส่งมาที่ผมหรือว่าผมรับเองเหมือนปีเตอร์คอปเดนเดล
1: พระเอกสุด
0: ส่งมาที่ฉันรับไว้เองหรือจะมาต่อว่าเอ็มก็ได
1: ้
0: ครับอย่าไปด่านักกีฬาเลย
1: มีอะไรให้ลงพี่เอ็มแนน
0: อ้าวแต่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์ตีเสมอ20-20นะนน
1: โอ้โห
0: แต่เซต2อ่ะ จีนนำอยู่ที่20-17เมื่อสักครู่นะ
1: จีนนี่ยังไงเนี่ย
0: นี่ชุดใหญ่นะขาดไปหลี่หยิงหยิงใช่ไหมล่ะจูถิงก็ไม่อยู่
1: ใช่
0: หลี่หยิงหยิงเขาผ่าตัดหัวใจอ่ะ
1: ครับ
0: ตกเขาอ่ะ20 เท่าโดนอ้าวทำมาเล่นไปฮะหรือเซิร์ฟดีอ้าวบอลแรกไม่เข้าจุดด้วย
1: อุ้ย
0: ต้องฟรีบอล
1: อุ้ย
0: ก็ได้นะ
1: ฟรีบอลก็ได้นะ
0: ร็อกเป้าร็อกเป้าร็อกเป้าโอ้โหโดนจับบล็อกได้อุ้ยเบอร์สองก็จับบล็อกได
1: ้
0: อ๋อไม่ใช่เบอร์เก้าสิ
1: บล็อกจีนเขาใหญ่นะจังหวะนี้นี
0: ่โอ้โหโค้งหลังมาเจอบล็อกสองมือเลยครับ
1: จางอี้ซานครับ
0: ครับ
1: ตัวสูงมากขึ้นบล็อกคนเดียว
0: โอ้โหเมื่อกี้ท่าฟิลิปปินส์แซงเนี่ยโมเมนตัมเปลี่ยนนะตอนนี้เซตซอนะอันนี้เราดูวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: อุ้ยเซิร์ฟเอสเลย
0: โอ้เซิร์ฟเอสเลย
1: อุ้ยแม่มาถูกเวลานะช่วงที่แบบกำลังกดดันนะถังซินครับ
0: เฮ้ยวอลเลย์บอลนอนก็ได
1: ้อุ้ยอยู่ในสายเลือดบอกแล้ววอลเลย์บอล
0: ของหน้าของหลังของกลางของหักศอก
1: โอ้โหมาหมด
0: มาหมดเลย
1: บอลเร็วบอลทับบอลเอ็ก
0: ซ์เฮ้ยทับเอ็กซ์ไปเซต
1: บอลสูดแม
0: ่เอออ
1: ุ้ยเซิร์ฟดีอีกแล้ว
0: มอนซูนใน4-4 เป็น 16อ่ะเนาะไม่ใช
1: ่2-4
0: อืมหลายหลังเรียบร้อยเอ้ายังไม่ได้เว้ย
1: อุ๊ย3เมตรกลาง
0: มี3เมตรล่างมั้ย
1: 3เมตรบนมีมั้ยไม่มีอุ๊ย
0: โอ้ยโหแลลี่อ่ะแมคแกลลี่นะอุ๊ยกาแลลี่เหรอโอ้โหเฮ้ยสนุกเว้ยคู่นี้เอ้ยแล้วเอ้ย
1: หัวเสาของจีดไม่ได้เงี้ย
0: แล้วผมจีดถือได้ทำไมเนี่ย
1: โดนเซฟบล็อก
0: เอ้ย
1: อุ๊ย3เมตร6
0: อ๋อเหรอ
1: ยังไม่ได
0: ้3โอ้ยอุดแลลี่กันยาวไว้ตามนี้ยอดโอ้ยเอาจีน3เมตรหลังโอ้โหไม่ได้เอาให้ตามนี้โอ้ตามนี้นานเลยเฮ้ยตามนี้ยอดโอ้โหยรอได้ไหมเอ้ายังไปได้ครับฟรีบอลไปก่อนฟิลิปปินส์และจีนหลายหลังมาเรียบร
1: ้
0: อ
1: ย
0: ครับโอ้โหตามนี้แลลี่กันกี่ช็อตอ่ะนน
1: ท์โอ้โหหลายนาทีอ่ะแต้มเน
0: ี้
1: ยโอ้เชียร์จนเหนื่อยเลยครับสุดท้ายเป็นจีนนะ
0: แบบนี้นะ
1: แม่
0: เขาเรียกว่าเมกะแลลี
1: ่โอ้ยเมกะแลลี่นี่คือแบบแลลี่ชุดใหญ่
0: ไม่ใช่เมกะบานา
1: โอ้
0: ถ้าบางนาไปนู่นครับผ
1: ม
0: ศูนย์แสดงสินค้า
1: โอ้แม่อุ่นนี่มาแบบรัว3แต้มรวดเลยนะในช่วงแบบ20-20พอจีนรัวไป3แต้มนี
0: ่
1: หายใจหายคอโล่งเลยอ่ะ23-20ตอนนี้ฟิลิปปินส
0: ์
1: เขาลานอกเลยเหนื่อย
0: เหนื่อยเชียเ
1: ออ อ่ะก็ใกล้จะได้เช็ด2แล้วนะ
0: ครับ
1: สำหรับจีนส่วนเวียดนามกำลังจะชนะกาตาร์แล้วนะ
0: เท่าไหร
1: ่เซต3นำอยู่21-6
0: โอ้ดิใช้เวลากี่ ไม่ถึงชั่วโมง
1: เออไม่ถึง1ชั่วโมงน่าจะเก็บได้อ่ะส่วนข่าวน้องรวงข้าวนิดนึง
0: ได้เลยเป็นไงบ้าง
1: โอ้ประกาศถอนตัวจากชุดเอเชียนเกมส์นะสำหรับทีมเทนนิสไทยน้องรวงข้าวบอกว่าจะขออนุญาตไปเก็บคะแนนสะสมลุ้นติดท็อป50ของโลก
0: ครับ
1: ก็เลยต้องขอถอนตัวไปจะไปแข่งอาชีพก็สมาคมก็บอกว่าเห็นหนังสือถอนตัวแล้วนะครับก็มีการปรับตามความเหมาะสมนะเพื่อแผนการพัฒนาอันดับโลกเพื่อที่จะมุ่งสู่โอลิมปิก
0: ครับ
1: น้องลงข้าวก็ขออภัยด้วย
0: ขออภัยนะ
1: ครับ
0: เออก็ลุ้นกันนะนะครับดร.ก้องศักดิ์นะครับท่านก็จะทำงานทิ้งทวนเน
1: า
0: ะก่อนที่จะอำลาตำแหน่งแล้วให้ลองตัวนะฮะคุณประภาสมานบิดนะครับมาสายงานต่อในฐานะของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ว่าตั้งความหวังไว้ที่15เหรียญทองนะและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียครั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเหรียญทองก็อาจจะเทไป2ชาติอย่างจีนและญี่ปุ่นเชนิสไทเปออสเปกิสถานคาซัคสถานก็เป็นกลุ่มชาติเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มที่ทัพไทยต้องเบียดสู้เพื่อที่จะติดท็อป6ของเอเชียให้ได้นะนี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชนะไอ้ไม่ใช่ของผู้ว่าการกทนะ
1: 15ทองนะ
0: ครับ
1: ดร.ก้องศักดิ์มองว่าเราน่าจะได้15ทองส่วนว่ายน้ำนี่ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิเรียบร้อย
0: เป็นยังไง
1: โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการก็มาส่งนะครับแล้วก็ให้โอวาทให้กำลังใจนักกีฬานะฮะก็โค้ชตึกบอกว่าว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่วัดผลจากสถิตินะก็ประเมินแนวโน้มผลงานของทีมได้ค่อนข้างชัดแหละสิ่งสำคัญคือไม่ต้องการกดดันนักกีฬาครับแต่ขอให้ทุกคนทำผลงานให้ดีที่สุดทำสถิติให้ดีขึ้นก็อยากเห็นทุกคน ผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ไ

0: นะ
1: ถูกต้อง
0: อืม
1: หักหน้าเลย
0: หักหน้าเลยเมื่อกี้นึกว่าโอ้ยังปิดเซตไม่ได้ผมปิดเข้าโฆษณาก่อนเลยน้องยาย่ามาเลยอ่ะดูข้อความหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: บอกว่าทาง YouTube นะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคลื่นมาแข็งแรงคุณชวนันครับใครฟังเพลง AI ถือว่าเป็นคนสูงอายุหรือเปล่าครับ
1: อ้าว
0: ก็น่าจะใช่นะตอนนี้ไปทางนั่นนะตอนนี้มีคนชวนไปโน่นไปนี่ไปอะไรก็ได้ไปนั่งชิลใช่ไหมโอ้มันหมดแล้วพวกคุณเลยผมไม่ใช่อายุ20 30นะฮะ
1: ตอนนี้ชวนแบบเข้าวงเข้าวัดอะไรดีกว่า
0: เข้าวัดดีกว่าอยากอยู่เงียบๆแบบเบิร์ดอยากอยู่แบบพี่เบิร์ดโซเชียลไม่เห็นใจอยากอยู่เงียบๆคนเดียว
1: โอ้โห
0: ครับผม
1: พี่เบิร์ดก็มาวันนี้นะ
0: พี่เบิร์ดก็มา
1: พี่ทัศน์ก็มานะวันนี้นะ
0: สวัสดีครับพี่เจงพี่นนท์นะครับช่วงพี่หยองช่วงนี้พี่หยองงานชุกจังเลยครับโอ้หยองเข้างานเยอะอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: แต่สู้พี่เจงไม่ได้พี่เจงเยอะกว่า
0: หยองงานเยอะอะบอลไทยบอลเทศเขาได้หมดนะเขาช่วงนี้สวัสดีครับพี่เจงพี่นนท์นะครับคุณชวนันท์พี่เจงนะครับมีบรรยายไหมนะครับผมก็พอมีบ้างฮะครับผมแล้วการใหม่เอ็มมาตอนไหนครับมาทำมาไหม
1: เดี๋ยวหาเวลาให้ก่อน
0: น่าจะปีหน้า
1: ว่าจะจัดให้เต็มๆเลยเอาสักตีห้าถึงตีห้าห้านาที
0: เออจบประมาณตีห้าสิบนาที
1: ห้านาทีพอ
0: เอาเลยครับก็มาโปรยแล้วก็มาปรากฏการแล้วก็ลาไปก่อนแล้วกันแกบอกเห็นว่าจะทำอะไรกับมอเตอร์สปอร์ตนะแกโอ้แกคุยนะเมื่อวานนี้ทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมมาไงค
1: ุ
0: ยกับน้องไอเดียคุยกับคุณตั้มเดชาไกรศาสตร
1: ์
0: น้องเฟียสทีมงานของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมไงบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำออนไลน์เป็นแขกรถพี
1: ่
0: พี่กินข้าวไปพี่แทนสำลักทำตอนไหนวะเนาะ
1: เขาคิดแล้ววางแผนแล้วว
0: างแผนนะนนท์ก็ไปช่วยน้องเขาหน่อย
1: ไม่ค่อยว่าง
0: ไม่ค่อยว่างพี่ก็ไม่ว่างเหมือนกันนะ
1: เ
0: ฮ้ยให้เอ็มจัดรายการคนเดียวไปเลย
1: ครับ
0: เอสเบียงรายงานตัวครับพี่นะครับแล้วก็บอกว่าช่องก็ได้ทำโปรแกรมถ่ายทอดสดแล้วชนิดกีฬาหรือยังครับวันทำมีอยู่ลองไปเปิดดูในเพจสำนักข่าวไทยมีอยู่บนก่อนคุณเอ็มสกูลเนี่ยก็ส่งให้ผมอยู่อ่ะ
1: มี
0: ช่วยทีมงานอยู่นะแต่ว่าจะถ่ายเนี่ยเป็นบอลหญิงก่อนเลยเจอชนิดไทเปวันแม่สองอ่ะมันสูงไม่นน
1: ท์แน่เลยผมว่าคู่น
0: ี้มันเพื่อนปะ
1: ยังไม่ได้เช็คเลย
0: เขาจะสัญญาณมานน
1: ท์
0: สัญญาณมาดึงสัญญาณมาจากฟีดแล้วก็มาออกอากาศก็ถามอยู่เหมือนกันก็บรรยายได้อยู่นะเอาเวลาหมดแล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับส่วนใครจะติดตามวอลเลย์บอลนะครับก็ติดตามได้นะทางช่องบีพีทีวีนะหรือเอสเพลย์นะครับ แล้วก็บอลชายวันนี้ยิงสดทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ทาง AIS Play ในระบบ OTT ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ของกัสก้าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาปรากฏกายเองทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับตอนบ่ายสองนะวันนี้ผมและนักดนตรีไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: วสำรองเดินหน้ายื่นฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันเสียศักดิ์ย้ำขั้นตอนอันคลอสเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้ากบง.ดึงเงินโรงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ถึง31ตุลาคม69แวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI หลังเถียงกันหนักประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

0: รอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลพยานหลักฐานไม่เพียงพอยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลาหวังศาลให้ความเป็นธรรมครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วกล่าวว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนั้นยืนยันได้ว่ามีกระบวนการจะทำขึ้นเพื่ การทุจริตนะครับและก็โพยฉบับแรกที่ตนไปพบถือเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือว่าข้อที่จริงน่าเชื่อถือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานสรุปแล้วทั้ง77รายกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ศาลจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมทีนี้กกต.ไม่ได้พูดถึงมาตรา62เลยหรือเจตนาจะปล่อยปละละเลยหรือไม่จึงถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบและไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนส่วนนี้จึงถือว่ากกต.ได้ละเมิดตามมาตรา32ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำหนดไว้ว่ากกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกสว.เป็นไปโดยสุจริตหากละเลยไม่เป็นไปตามกฎหมายมีความผิดระวังโทษจำคุก10ปีวันนี้จึงขอใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44โดยขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้ขอให้ไต่สวนวินิจฉัยใหม่และขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือว่าขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่โดยสรุปคือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนใหม่หวังว่าศาลให้ความเมตตาพิจารณารับคำร้องวันนี้และก็เปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงครับ
1: ค่ะด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาขององค์กรอิสระการที่มีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นตนเองชื่นชมในแง่ของการแสดงจุดยืนของตนเองตามที่ได้มีการแถลงไปก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเตรียมคำร้องยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างการให้ความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยก็พร้อมนำคำข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นมาหลอมรวมเข้าไปในคำร้องที่จะเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยมีข้อน่าสนใจตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีตรงนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองแต่ข้อคิดของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์คนจัดแจงคนจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนสิ่งที่สงสัยจากนั้นก็คือพยานวัตถุนะคะพยานอื่นไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลสามารถโยงใยไปถึงกรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในพรรคภูมิใจไทยดังนั้นสาระสำคัญการแสดงความเห็นก็คือหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนก็ควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดค่ะ
0: เรื่องของการประชุมอันครอสนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเผยขั้นตอนจากนี้ไทยจะเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าครับไม่สรุปฐานกัมพูชาขุดคูเล็ตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระ ระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สิงคโปร์ครับว่าไทยได้ใช้ความพยายามหารือทวิภาคีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกระบวนการนี้จะเดินหน้าต้องตั้งใจในความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจุดยืนของไทยคือการปักมันเขตแดนทางทะเลต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะลายเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ใช้หลักอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรบ้างนายเสียศักดิ์มั่นใจในประเด็นต่างๆที่คณะกรรมการประนอมถามไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เริ่มคุยกันแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงการประชุมนัดหน้าจะต้องเตรียมการทำงานอย่างไรทางนี้ครับในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ด้วยแต่คณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดคูเล็ดที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดและก็ช่องสังงามในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจะเป็นปัญหาอุปสรรคของการพูดคุยกรอบอันครอสหรือไม่เพราะชาวบ้านชายแดนก็กังวลว่าจะมีการปะทะรอบใหม่นายเสียศักดิ์บอกว่าถ้าพูดว่าเกี่ยวข้องโดยตรงคงไม่แต่มันคือเรื่องของบรรยากาศมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันไม่เข้าใจกันเรื่องนี้คงต้องคุยกันในระดับพื้นที่เรามีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราจะร่วมมือกันอย่างไรเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันจะว่าไปกระทบอันครอสโดยตรงหรือไม่ก็ไม่เพราะเป็นเรื่องทางบกแต่ว่าบรรยากาศความสัมพันธ์มันกระทบความไว้เนื้อเชื่อใจครับส่วนมองว่ากัมพูชาต้องการป่วนหรือไม่เพราะมาขุดคูเล็ดในช่วงที่มีการประชุมอันครอสนายเสียศักดิ์บอกว่าไม่อยากสรุปอะไรแบบนั้นให้ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าจะคุยกันได้จบครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับ12:08แล้วครับช่วงหน้ามีเรื่องของกบง.ครับดึงเงินลงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: มาดูเรื่องการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลนะคะล่าสุดที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งแรงแต่ว่าราคาหน้าปั๊มไทยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือเรียกสั้นๆว่ากบง.ประกาศดึงเงินจากโรงกลั่นมาอุดหนุนนั่นเองค่ะกบง.ได้ประกาศเรื่องของการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิม2.40 บาทมาเป็น4 บาทต่อลิตรมีผลนะคะ16กันยายนคือวันนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2569นี้ก็คิดเป็นเงินอีกกว่า 4,000 ล้านบาทรวมๆแล้วเงินจากโรงกลั่นที่นำมาอุดหนุนดีเซลนะคะตอนนี้ 27,810 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกองทุนน้ำมันไทยที่ติดลบแล้ว 87,000 ล้านบาทก็ทำให้ประเทศไทยอุดหนุนราคาพลังงานรวมๆนะคะ 1.14 แสนล้านบาทกองทุนน้ำมันตอนนี้กู้มาแล้ว 20,000 ล้านที่เหลือก็รอกู้จากรัฐบาลในส่วน 200,000 ล้านบาทมาอุดหนุนหากดูราคาที่แท้จริงราคาดีเซลของไทยจะต้องสูงถึง53บาทต่อลิตรแต่ว่าขายหน้าปั๊มอยู่ที่40บาทเงินอุดหนุนราว12.43 บาทต่อลิตรสำนักข่าวไทยก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมาร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดภาระการนำเข้าของประเทศด้วยสำหรับราคาน้ำมันนั้นขึ้นแล้วก็ฉุดไม่อยู่เนื่องจากการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือยันบูศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียถูกระงับและซาอุประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปตลาดก็เลยมีความกังวลภาวะชะงักงานของเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญอาจจะยืดเยื้อนานหลายสัปดาห์กาตาร์พูดถึงการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่จะต้องไม่กลายเป็นสิ่งปกติใหม่และวิกฤตนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คณะผู้แทนของกาตาร์จะหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นที่สหรัฐและล่าสุดเมื่อคืนค่ะราคาก็ปิดที่มาดูราคานะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้น 4.4 ดอลลาร์ไปปิดที่ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3.07 ดอลลาร์ปิดที่ 108.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
3: ทนายอนันชัยพร้อมด้วยมหาหมีและก็ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพาพระครูอดุลสารนิเทศออกจากวัดป่าดุลยารามครับไปสำนักงานที่ดินขอนแก่นเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดอย่างเป็นทางการท่ามกลางเสียงสาธุดังทั่วห้องประชุมครับความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยทีมงานเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามแจ้งขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหลังจากก่อนหน้านี้นายอนันชัยโพสต์ผ่านเพจมูลนิธิทนายกองทัพธรรมว่าวันนี้จะมีหมัดน็อกนะครับจากนั้นคณะขึ้นรถ2แถวของวัดเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังการหารือกับคณะนะครับได้ไปยังห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับโฉนดเลขที่61945ซึ่งเดิมปรากฏชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นวัดป่าดุลยารามพร้อมลงนามแล้วก็ประทับตราของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นทำให้ชื่อในโฉนดดังกล่าวปรากฏเป็นชื่อวัดป่าดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามต่อหน้าสื่อ ่อมวลชนลูกศิษย์คณะกรรมการวัดและประชาชนที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางเสียงสาธุดังสนั่นไปทั่วบริเวณครับทางนี้โฉนดฉบับจริงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ส่วนสำเนาโฉนดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำถวายให้วัดป่าอดุลยารามนำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแม้ขั้นตอนเกี่ยวกับชื่อในโฉนดจะมีความคืบหน้าในวันนี้แต่ในส่วนของคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบครับโดยในวันที่18กันยายนมีการนัดหมายในส่วนของคดีเกี่ยวกับการแจ้งต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอออกใบแทนโฉนดโดยประเด็นการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ต่อมาปรากฏว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่และก็ถูกมาแสดงต่อสำนักงานที่ดินขณะที่คดีและข้อกล่าวหาส่วนอื่นยังคงดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับ
2: รัฐบาลเผยเดินหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองค่ะและเส้นทางนี้จะช่วยลดเวลาการเดินทางเหลือแค่5นาทีเท่านั้นเองนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและรองรับการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนนะคะได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมในการปรับโครงการโครงสร้างโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรก็อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม69นี้นะคะก็คือปลายปีนี้หากครม.มีมติเห็นชอบเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาประมูลก็คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างนะคะประมาณเดือนเมษายนปี70ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายได้แล้วเสร็จเดือนมกราคมปี70และจะเริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคมปี70ใช้เวลาก่อสร้าง4ปีค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี74ตั้งเป้าเปิดให้บริการเดือนตุลาคมปี74ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทาโรงงานยาง600ล้านพบคนจีนใช้คนไทยถือหุ้น 100% ใน3บริษัทและยังหนีหมายจับมาจากจีนด้วยครับคดีทำร้ายคนจีนในไทยแล้วก็สวมสูติบัตรคนตายให้กับลูกชายวัย19ปีโดยพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการปกครองปปง.และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำกำลังเข้าตรวจค้นและก็แถลงข่าวเปิดปฏิบัติการโดมินิทุนเทาเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีโดยเปิดโรงงานผลิตยางรถแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครใช้โดมินิคนไทยในการถือครองมูลค่ากว่า600ล้านครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่4คนก็คือในเมียวอายุ37ปีหรือว่าในลีสัญชาติจีนซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับนายธนดลลูกชายชาวจีนที่สวมใบสูติบัตรเป็นคนไทยอายุ19ปีและนางสาวนาฝาจชีแม่ทิพย์ของนายธนดลลูกจ้างของบริษัทในเมียวซึ่งเป็นคนขับรถและก็เป็นนอมินีให้กับบริษัทครับโดยระหว่างตรวจค้นพลตำรวจเอกสำราญที่สอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพทั้งหมดให้การว่าใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3บริษัทถือ 100% เลยครับเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของไทยผู้ต้องหาคนนี้ยังก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนแล้วก็ชิงทรัพย์เมื่อปี67ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาลฎีกาโดยศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษจำคุก2ปี10เดือนส่วนที่นำสูติบัตรของลูกผู้ต้องหาอีกคนมาให้ลูกชายสวมสิทธิ์เพื่อเตรียมโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายและผู้ต้องหายังมีหมายจับของประเทศจีนในคดีทุจริตช่อโกงข้ามชาติที่ประเทศจีนในเมียวมีพาสปอร์ตทั้งของจีนและก็ของเมียนมาแล้วก็พบเอกสารสำคัญหลายรายการรวมทั้งโฉนดที่ดินมูลค่า9ล้านบาทครับนอกจากนี้พลตำรวจสำราญได้สอบปากคำลูกชายอายุ19ปีก็เปิดใจกับสื่อพร้อมน้ำตาคลอแล้วก็ยกมือไหว้ว่าตัวเองไม่ได้คิดว่าตนผิดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้าผิดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยและก็บอกอีกนะครับว่าตอนแรกตนเองไม่ได้อยากอยู่ประเทศไทยแต่ถูกบังคับมาโดยมีลูกน้องของพ่อเป็นคนดำเนินการซึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นป.6ทำให้ตนเองต้องจำใจอยู่ไทยมา5ปีตอนนี้อยากกลับบ้านที่จีนเพราะแม่และย่าอยู่ที่ประเทศจีนแต่ตนไม่สามารถกลับไปได้แล้วเรื่องการใช้สูติบัตรคนตายทำบัตรประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ในการเป็นคนไทยลูกชายบอกว่าส่วนตัวไม่รู้ขณะเดียวกันพลตำรวจสำราญถามกลับทันทีว่าอ้างไม่รู้ได้อย่างไรในเมื่อมีหลักฐานเป็นบัตรประชาชน2คนส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวเชียงดาวซึ่งเป็นคนนำชื่อลูกชายอายุ5ขวบที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชาวจีนโดยได้รับเงินค่าเดินทาง500บาทเบื้องต้นก็สารภาพครับว่าไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดเพราะตนเองไม่รู้หนังสือจากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานครับพบหัวหน้าคนงานหรือว่าพนักงานเนี่ยพาไปดูสินค้าก็คือยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งมีทั้งส่งออกแล้วก็จำหน่ายในประเทศและก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของบริษัทซึ่งเป็นนอมินีขณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายนายพีรทนวิมลโลหะการซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักงานปปง.ถึงแม้ตัวผู้ต้องหาคดีนี้มีหมายจับเรื่องของการทุจริตจากประเทศจีนแต่ว่าความผิดทุจริตก็เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินได้ครับช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ

0: มาดูสกัดยาไอซ์แบบระทึกเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้สีเทาต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้ก็เลยกระจายกำลังตรวจสอบติดตามตามเส้นทางจนกระทั่งไปพบรถตู้ตามเส้นทางที่รับแจ้งบริเวณ4แยกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เลยเข้าสกัดนะคะแต่คนขับรถเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองจนกระทั่งรถไปเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านของประชาชนก่อนควบคุมตัวชายวัย23ปีที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนทรายอำเภอเมืองประจวบนะคะตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม464ถุงน้ำหนัก464กิโลกรัมผู้ต้องหารับสารภาพได้ค่าจ้าง 500,000 รับยาไอซ์มาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งสงขลาแล้วก็เมื่อคืนไปพักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีตั้งใจจะพักต่อที่ชุมพรแต่มาถูกจับกุมก่อนเจ้าหน้าที่นำยาเสพติดของกลางรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ชาวบ้านผวาคันดินเจ้าพระยาป่าโมกสุดลึกกว่า5เมตรครับยาวร่วม100เมตรหลังฝนตกต่อเนื่องหวั่นบ้านพังลงน้ำวอนเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขโดยเกิดเหตุนะครับบริเวณชุมชนย่อยที่1เทศบาลตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวต่อเนื่องโดยดินริมตลิ่งได้สไลด์ตัวพังทลายลงไปในแม่น้ำเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรลึกกว่า5เมตรสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันจนชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วก็เกิดการทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนายสุรพลสว่างใจอายุ63ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าคันดินที่ทรุดตัวเป็นคันดินป้องกันน้ำท่วมเทศบาลตำบลป่าโมกสร้างเอาไว้ครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องนานหลายวันทำให้ดินเกิดทรุดตัวลงไปเรื่อยๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็หวาดผวาเนื่องจากบ้านเรือนที่ปลูกติดกับจุดเกิดเหตุทรุดตัว 7-8 หลังเป็นบ้านเรือนเก่าปลูกมากว่า 20-30 ปีไม่มีเสาเข็มอาจจะเกิดการทรุดตัวแล้วก็ดึงบ้านทั้งหมดลงได้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขโดยเร็วครับขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ไขและก่อสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ชั่วคราวอย่างเร่งด่วนครับ
0: หมอกควันมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ทางเหนือของไทยแต่เป็นทางใต้ค่ะตอนนี้ที่สงขลาสภาพอากาศหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นภูมิประเทศแอ่งกระทะเจอหมอกควันนะคะปกคลุมในพื้นที่ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงก็เป็นผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากไฟไหม้ป่าอินโดนีเซียถูกลมพัดเข้ามาปกคลุมที่บริเวณยอดเขาคอหงซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะเดินออกกำลังกายชมวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ซึ่งวันนี้ถ้าคนที่อยู่ที่นั่นนะคะมองลงมาจากจุดนั้นจะพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมมากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นนะคะน้อยลงขณะที่ศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานว่าเช้าวันนี้ช่วง 9:00 น.ค่า PM 2.5 สูงแตะระดับ 67.2 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรก็เป็นอันตรายนะคะเตือนประชาชนรับมือฝุ่นควันข้ามแดนพร้อมให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านเผยภาพความเสียหายเรือน้ำมันในฮอร์มุซครับจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติปานามาชื่อเอลไกอาที่เป็นประเด็นโต้แย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านได้เผยแพร่ภาพของเรือที่ไฟไหม้โดยบอกว่าเรือแล่นชนทุ่นระเบิดขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อโต้คำกล่าวหาของกองทัพสหรัฐที่กล่าวหาว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติให้ข้อมูลว่าเรือเอลไกอาได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเสียหายอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้อิหร่านได้บรรจุเรือน้ำอาได้บรรจุเรือลำนี้ในรายชื่อเรือ77ลำที่ละเมิดระเบียบปฏิบัติในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าจะถูกปรับและถูกยึดหากแล่นผ่านช่องแคบในอนาคตครับ
0: มีเรื่องของการถอดถอนรัฐมนตรีสหรัฐโดยนายโทมัสแมซซี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันยื่นยติถอดถอนนายปีเตอร์แฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการออกคำสั่งโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาถึงแม้ว่าจะสังกัดพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแต่แมซซี่ก็เป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามอิหร่านและการให้ความช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามค่ะ ค่ะยัตติถอดถอนของเขาไม่น่าจะผ่านการรับรองจากสภาที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่แต่ก็จะสร้างความตึงเครียดภายในพรรคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเวลาที่ชาวอเมริกันมากมายนั้นไม่พอใจกับการทำสงครามที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพพุ่งสูงปัจจุบันมีโพลของ Reuters Ipsos ที่ล่าสุดระบุว่าพรรคเดโมแครตมีความนิยมเหนือพรรครีพับลิกันอยู่ที่ 44% ต่อ 37% ค่ะ
1: แวดวงไอทีเรียงแถวหนุนปิดสวิตช์

0: AI ครับในเวลาที่ทั่วโลกถกเถียงกันอย่างหนักในประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์มีการจัดประชุมของวงการ AI และก็เทคโนโลยีที่ตอกย้ำความจำเป็นที่จะต้องควบคุม AI ครับงานประชุมประจำปีนี้มีชื่อว่า Dreamforceจัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐซึ่งบุคคลที่ได้รับการจับตามากที่สุดก็คือนายแซมอัลแมน CEO ของ OpenAI ซึ่งให้ความเห็นเป็นครั้งแรกต่อกรณีที่มีผู้เตือนว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์เขากล่าวว่าทุกคนมีเหตุผลที่จะหวาดกลัว AI เพราะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโลกมีสิทธิ์ที่จะหวาดกลัวเรื่องนี้ได้ครับแต่เขาเรียกร้องให้ผู้คนเข้าใจว่าบริษัท AI ของเขาและบริษัทอื่นๆต่างตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงขอให้เชื่อมนั้นว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องครับส่วนนายเจนเซ่นหวง CEO ของ NVIDIA บริษัทชิปประมวลผล AI รายสำคัญกล่าวในการประชุมว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่บริษัท AI ควรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าใช้เทคโนโลยีหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายหรือว่าข้อบังคับใหม่และก็ไม่ควรปล่อยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาควบคุมครับส่วนนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta เจ้าของ Facebook ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกครับว่าผู้ให้บริการ AI ต้องรับผิดชอบในการป้องกันอันตรายต้องให้ความสำคัญกับการจัดการที่ถูกต้องความกังวลเรื่อง AI แพร่กระจายไปทั่วจากนักวิจัยคนหนึ่งที่ลาออกจากบริษัท AI เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็เตือนว่า AI อาจทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ภายในปี2030หากไม่ควบคุมซึ่งต่อมาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากมายได้แสดงความเห็นด้วยว่าต้องมีการควบคุมแต่ว่ายังมีความเห็นแตกต่างกันไปในเรื่องของวิธีการควบคุมบางคนก็เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ทุกด้านและกระตุ้นให้รัฐบาลออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธคำเตือนนี้อย่างไม่ยดีเลยนะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องโลกร้อนที่เขาก็ไม่เชื่อและปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะจะกลายไปเป็นประโยชน์กับศัตรูอย่างจีนขณะที่มีสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายปิดสวิตช์ AI แล้วครับ
1: ค่ะวันนี้สรุปข่าวภาคเที่ยงครบทุกประเด็นนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 น.ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพุธที่16 กันยายนอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงเหมือนเช่นเดิมครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ถือว่าเป็นวันที่2ที่ทีมชาติไทยจะประเดิมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20
0: ครับ
1: ที่ไอจินาโกย่าซึ่งวันแรกเนี่ยก็เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวันจันทร์เน
0: า
1: ะเป็นฟุตบอลหญิง
0: หมายถึงกีฬาประเภทของนักกีฬาไทยนะ
1: ใช่คือหมายถึงว่าที่ไทยเราจะประเดิมเนี่ยคือประเดิมแข่งวันที่2นะเพราะเมื่อวานไม่มีทำการแข่งขันส
0: ่
1: วนวันนี้เนี่ยจะมีกันถึง2ชนิดกีฬาที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรเป็นกีฬามหาชนของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ก
0: ็
1: คือฟุตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิง
0: ก็เป็น2กีฬาเรียกว่าจะน่าจะเป็นไฮไลท์ของทำนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้เลยนะสำหรับฟุตบอลชายซึ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีของโค้ชวังเนี่ยแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยที่จะลงประเดิมสนามวันนี้ทีมของโค้ชออชนะก็ความพร้อมก่อนเกมอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงท้ายแล้วกันทั้ง2ประเภทกีฬาเลยนะซ
1: ึ่
0: งจะแข่งพร้อมกันเลยตอนบ่าย2เรียกว่าแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยวันนี้บ่าย2เนี่ยต้องนั่งติดหน้าจอทุกคนนะเก
1: ือ
0: บทุกคนแหละเพราะว่าแฟนวอลเลย์บอลกับฟุตบอลเนี่ยบ้านเราเยอะอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวช่วงต้นเนี่ยเราไปพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมแล้วกันเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยก็จะมีพิธีเปิดแล้วใช่ไหมเราก็แน่นอนว่าพิธีเปิดเนี่ยนอกจากเรื่องของการเดินขบวนพาเลทของนักกีฬาชาติต่างๆพิธีเปิดต่างๆที่เจ้าภาพยังอุบไว้นะว่าจะเปิดยังไงแล้วก็อีกไฮไลท์สำคัญคือเรื่องของผู้เชิญธงแต่ละประเทศใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ครั้งนี้ไทยเราเนี่ยถือว่าเปิดเผยกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: สำหรับผู้ถือธงทีมชาติไทยก็จะมีทางด้านของแนนทัดดาว
0: ครับ
1: นึกแจ้งครับก็เป็นหนึ่งในแกนหลักของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับผมก็จะถือเป็นคนถือธงชาติไทยในขบวนพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนอีกคนนึงเป็นคุณต่อครับเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ครับเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนะก
0: ็
1: เป็น2คนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งนี้ครับก็เปิดเผยออกมาแล้วสำหรับผู้ถือธงไทยเราก่อนหน้านี้เนี่ยใน4เกมเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นผมไม่แน่ใจแหละว่าคนที่จุดคบเพลิงเป็นเทนนิสเนี่ยคนที่เทนนิสพานิพักวงพักดีก็เป็นเรียกได้ว่าตำนานเทควันโดไทยเรา
0: ครับ
1: ซึ่งครั้งที่แล้วในเอเชียนเกมที่หางโจวเนี่ยก็คว้าเหรียญทองมาได้นะ
0: ก็สำหรับคนถือธงเข้าพิธีเปิดเอเชียนเกมของไทยเมื่อปี2022เนี่ยย้อนนิดนึงแล้วกันที่หางโจเนี่ยเป็นวีรพลจงจอหอนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นธัญพรพฤกษากรนะ
1: ครับ
0: ก็คือนักกีฬายิงปืนเจ้าของโควต้าโอลิมปิกเกม2024ก็คราวนี้ก็เป็นทัดดาวใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวพิธีเปิดวันเสาร์นี้นะตามชมบรรยากาศการเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้ได้
1: ใช่ครับ
0: กีฬามหาชนเขาเรียกว่ามากรรมกีฬาแห่งมนุษยชาติชาวเอเชียเนี่ยจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้อย่างเป็นทางการแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็ครับ
0: อ่ะกีฬาประเภททีมของเราก็เริ่มไปบ้างแล้วนะ
1: ก็แนนทัดดาวก็เป็นหนึ่งในแกนหลักเนาะที่พาวอลเลย์บอลหญิงคว้าตัวโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรก
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านของต่อเฉลิมฉานท์ครับก็กับกีฬาขี่ม้าของไทยเราเนี่ยก็พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองนะในศิลปะการบังคับม้าใน4เกมเมื่อครั้งแรกเมื่อซีเกมส์ครั้งที่19นะปี1995
0: ครับ
1: รวมถึงเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในซีเกมส์ครั้งที่33ก็ถือว่าเป็น2ผู้ถือธงไทยที่ถือว่ามีผลงานจับต้องได้พอสมควรก
0: ับ
1: ทีมชาติไทย
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมส์เนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้องพูดถึงกันเรื่องของน้องรวงข้าวลาลานาธาราฤดีนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยสรุปขอถอนตัวนะก็ได้ประกาศเรียกว่าส่งหนังสือขอถอนตัวกับสมาคมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องรวงข้าวเนี่ยให้ผลว่าอยากที่จะเรียกว่าวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานในระดับอาชีพนะแล้วก็เพื่อเป็นการ เก็บแต้มสะสมแล้วก็ให้ติดท็อป50เนี่ยเพื่ออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะได้โควต้าไปเล่นที่โอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสนะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าน้องลงข้าวถอนไปก็จะเหลือน้องใหม่มนัสยาสองแก้วที่ยังเหลือในประเภทหญิงเดียวครับก็จริงๆน้องลงข้าวเนี่ยผลงานใน WTA เนี่ยช่วงหลังถือว่าดีแล้วก็อันดับโลกเนี่ยขึ้นมาแต่อันดับ7ระดับ70ละแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็เรียกว่าห่างจากโควต้าโอลิมปิกที่น้องต้องการเนี่ยไม่เยอะละเพราะฉะนั้นก็2ปีก็ยังมีโอกาสแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็คงไปเรียกว่าซุ่มซ้อมนะแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการแข่งในรายการเก็บแต้มต่อไปในPGAครับ
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายแต่ว่าเราก็มองถึงเป้าใหญ่โอเคในโอลิมปิกนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไปทีนี้โอลิมปิกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีนักกีฬาเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็ยังมีนักกีฬาคนอื่นๆอย่างใหม่มนัญชยา
0: ใช่ใช่ก็ตามเชียร์แล้วกันสำหรับน้องใหม่มนัญชยาเรื่องการประกบคู่นี้เดี๋ยวน่าจะมีภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแหละสำหรับประเภทหญิงเดี่ยวนะรวมถึงทีมด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้ไปต่อกันที่เรื่องของวอลเลย์บอลเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจะลงสนามเกมแรกนะในเอเชียนเกมครั้งนี้เจอกับทีมชาติมองโกเลีย
1: ครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นแกนหลักจากชุดที่คว้าแชมป์เอเชียมานะมีพรพันธ์เกิดปาดเนี่ยแล้วก็มีพิมพิชยามีอัชราพรทัดดาวนะกัญญารัตน์มีสศิภาพรมริศลาชัชชุออนปิยนุชแล้วก็กัลยากัลกัลรัตน์นะกัญญารัตน์คำวงอ่ะก็เป็น12นะวอลเล่สาวที่จะลงสนามวันนี
1: ้
0: เราเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับไต้หวันนะคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียวันนี้เจอกับมองโกเลียตอนบ่าย2
1: ครับ
0: ผมไปดูสถิติเนี่ยก็เคยเจอกันมาก่อนนะเนี่ย3ครั้งนะครั้งล่าสุดนี่ปี66ก็เดือนตุลาปี66เนี่ยเอเชียนเกม2022เนี่ยแหละเราก็ชนะมองโกเลียไป 3-0 เซตเลย
1: ครับ
0: ในชิงแชมป์เอเชียปี2023เนี่ยเราชนะมองโกเลีย 3-0 เซตแล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2013เนี่ยเราชนะมองโกเลีย 3-0 เซตก็ค่อนข้างที่จะห่างชั้นกันพอสมควรนะเราชนะแบบไม่เสียเซตเลยจากการเจอกัน3ครั้งหลังสุด
1: ครับ
0: ส่วนผลงานของไทยเนี่ยก็ถือว่ากำลังยอดเยี่ยมต่อเนื่องมาจากชิงแชมป์เอเชียนะก็แน่นอนว่าในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราก็ชนะมารวดใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เพิ่งมาแพ้ฮิตซามิสึสปริงนะในเกมอุ่นเครื่อง 1-3 เซตก็เป็นผลงานเขาเรียกว่าเกมอุ่นเครื่องแหละอาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นเยอะนะ
1: ใช่
0: ส่วนทางฝั่งมองโกเลียเนี่ยก็ผลงานช่วงหลังเขาก็ไม่ค่อยดีก็แพ้มารวดเลย5แมตช์เลยก็แมตช์ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งแพ้ใน ABC Women Cup นะ2025ก็แพ้อินเดียไป 1-3 นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ดูจากสถานการณ์วันนี้ไทยเราน่าจะเก็บแต้มได้นะจากมองโกเลียก็เป็นนัดแรกของทัพวอลเลย์บอลหญิงไทย
0: ใช่
1: ซึ่งจะทำการแข่งขันพร้อมกับฟุตบอลเนาะนะครับก็บรรดาตัวหลักเนี่ยที่เป็นชุดจากชิงแชมป์เอเชียมากันเกือบครบเลยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีทางด้านของกัปตันชมพู
0: ่
1: รวมถึงแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งก็ถือว่าเล่นเข้าขากันสดๆสำหรับ2คนนี
0: ้ครับ
1: ก็เกมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางทีมชาติไทยที่น่าจะคว้าชัยไปได
0: ้ครับผมก็แข่งบ่าย2
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยว99เนี่ยจะบรรยายสดทีมชาติไทยยู23นะเอเชียนเกมเนี่ยผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็จะมีการรายงานวอลเลย์ไปพร้อมกันเลย
1: ควบคู่ไป
0: ควบคู่ไปเลย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนคู่ที่แข่งจบไปแล้วเนี่ย2คู่เนี่ยในวอลเลย์บอลหญิงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีจีนอ่ะเต็งแชมป์นะก็ชนะฟิลิปปินส์ไป 3-0 เลยส่วนเวียดนามก็ตัวแทนจากอาเซียนเราก็ชนะกาตาร์ไป 3-0
1: ครับ
0: ครับก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงนะก็จะแข่งต่อเนื่องเลยจนชิงอ่ะแล้วก็ผู้ชายก็จะกลับเริ่มแข่งหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงจบแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะแข่งกันเกือบทุกวันเลยนะวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ใช่
0: ตามเชียร์กันได้ยาวๆครับสำหรับทีมชาติไทยเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นทีมเต็งนะเพราะว่าเราเพิ่งได้ในการชิงแชมป์เอเชียมาแล้วได้ไปโอลิมปิกอ่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะแข่งที่ญี่ปุ่นก็ตามเราก็เป็นตัวเต็ง
1: ครับ
0: อ่ะอย่างน้อยเนี่ยลุ้นเข้าชิงเลยแล้วจะเจอใครก็อีกเรื่องนึงแต่ก็อยากเจอกับเจ้าภาพนะเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ย
1: ก็หวังแต่ว่าทางสมาคมก็หวังติด1ใน3แต่ว่าด้วยผลงานในช่วงหลังเนี่ยถือว่าแฟนๆลูกยางไทยเนี่ยหวังถึงที่จะมีเหรียญนะ
0: ครับ
1: หวังไปถึงเหรียญทองเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่าทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยผลงานกับในบนเวทีชิงแชมป์เอเชียถือว่ายอดเยี่ยมมาก
0: ๆส่วนเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนี่เราได้อันดับ3ใช่ไหม
1: ใช่คว้าเหรียญทองแดง
0: วอลเลย์บอลหญิงนะผลงานดีสุดก็คือการคว้าเหรียญทองแดงใช่ไหมหรือเคยได้เหรียญเงินใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวให้ลองไปลองเช็คแต่ว่าคราวที่แล้วเราได้เหรียญทองแดงนะ
1: ครับ
0: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงครับผม
1: ครับ
0: ก็บ่าย2นะ
1: ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมีเรียกได้ว่าก็มีแกนหลักจากชุดนี้หลายๆคนนะมีทั้งแนนทัดดาวรวมถึงหัตถยาบำรุงสุขก็ที่อุ่นเครื่องล่าสุดกับฮิซามิสึ
0: ครับ
1: รวมถึงพิมพิชยากกลำพรพันธ์เกิดปาดปิยนุชแป้นน้อยก็ชัชชุออนโมกศรีก็ล้วนเป็นแกนหลักที่เคยไปแข่งเอเชียนเกมครั้งที่แล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของการลงทำการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ถ้าถามถึงความกดดันผมคิดว่าไม่มีผลกระทบกับทัพสาวไทยเรานะ
0: ครับเราเนี่ยเคยได้เหรียญเงินครั้งนึงนะที่เอเชียนเกมที่อินโดนีเซีย
1: ใช
0: ่ที่จาการ์ตาเนี่ยเราได้เหรียญเงินแพ้จีนในเกมนัดชิง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ย2014เนี่ยที่เกาหลีใต้อินชอนเราได้เหรียญทองแดงนะแล้วก็2022เนี่ยเราได้เหรียญทองแดงก็คือ3ครั้งหลังสุดเนี่ยเรามีเหรียญหมด
1: ใช่
0: เงินกับทองแดงก็ครั้งนี้เราก็หวังที่จะได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะซึ่งเรายังไม่เคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมเหรียญทองในเอเชียนเกม
1: ใช่
0: ก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสในฐานะแชมป์เอเชียแต
1: ่
0: แน่นอนว่าคู่แข่งเต็งหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นญี่ปุ่นเจ้าภาพนะ
1: โน้มถึงจีนด้วย
0: โน้มถึงจีนด้วย
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะถ้าในเอเชียตอนนี้ก็เบียดกัน3ทีมแหละจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเกาหลีก็หลังๆอาจจะดรอปไป
1: แต่ก่อนเราก็ถือว่าเป็นรองเกาหลีใต้แต่ก่อนก็ในยุคที่เป็นเจ็ดเซียนเนาะกว
0: ่
1: าจะสู้เขาได้นี่ถือว่าเอาเหนื่อยพอสมควรแต่พอมายุคหลังเนี่ยถือว่าระดับศักยภาพเราก็ถือว่าทิ้งห่างเกาหลีใต้ไปพอสมควรแล้ว
0: ครับ
1: ก็ทำให้เราเนี่ยถือว่าขึ้นมาเป็นท็อป3ของเอเชีย
0: ส่วนแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นจีนนะเล่นในบ้านก็ชนะญี่ปุ่นไปในเมื่อที่หางโจวเนี่ยแล้วก็แชมป์เอเชียนเกมประเภทหญิงเยอะสุดก็เป็นจีนอ่ะ9ครั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จีนเนี่ยโอ้โหได้ไปทั้งหมดเนี่ยเหรียญรวม13เหรียญนะจากวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยส่วนญี่ปุ่นเนี่ย5เหรียญทองนะได้แชมป์5ครั้งเกาหลีใต้เนี่ย2ไทยเนี่ยเรายังไม่เคยได้นะก็ลุ้นครั้งนี
1: ้ครับ
0: ครับผมอ่ะตามเชียร์บ่าย2นะเจอกับมองโกเลียเกมแรก
1: แข่ง3วันต่อเนื่องเลยสาวไทยเราเนี่ย
0: ครับ
1: ก็บ่าย12เอ้ย14นาฬิกาจะเจอกับมองโกเลียม
0: ี
1: ถ่ายทอดสดทาง PPTV แล้วก็ AIS Pay ครับ
0: แล้วก็

0: ็ตามรายงานสดทาง99นะบ่าย2ทาง Facebook กับ YouTube ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ประมาณนี้สำหรับวอลเลย์บอลส่วนอีกกีฬาหนึ่งขวัญใจมหาชนนะฟุตบอลวันนี้จะลงสนามแล้วในประเภททีมชายหลังจากที่ทีมหญิงเกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราทำเต็มที่แล้วกับการเจอเจ้าภาพแล้วก็แพ้ไปขาดลอยนะแต่ว่าเกมวันนี้เนี่ยหลายคนจับตามองแน่นอนเพราะว่าเป็นเกมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะที่จะลงประเดิมสนามเจอกับคีร์กีสถานก็เมื่อวานเนี่ยโค้ชวังก็มาให้สัมภาษณ์มิตรเพชรก่อนเกมนะเขาก็มองถึงเกมเนี้ยว่าจะเจอคีร์กีสถานเนี่ยก็เชื่อว่าลูกทีมเนี่ยจะสู้ได้นะแล้วก็หวังผลการแข่งขันที่ดีเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปเราก็ได้พูดถึงโอกาสที่ได้เจอกับเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นด้วยซึ่งโค้ชว่างเนี่ยก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เจอกับทีมระดับญี่ปุ่นนะแม้ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าญี่ปุ่นใช้เด็กยู20เล่นใช่ไหมเด็กระดับเยาวชนสโมสรเด็กระดับมหาลัยนั่นแหละแต่ว่านักเตะพวกนี้จะเป็นกำลังหลักที่เขาจะต่อยอดไปคัดเลือกเอเชียในอีก2ปีซึ่งมันจะเป็นโอลิมปิกไงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอายุไม่มีผลอยู่ละยังไงคุณภาพฝีเท้าก็สูงญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ก็ทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้ก็นักเตะส่วนใหญ่ก็พร้อมนะยศกรก็บินตามมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดทัพอะไรแล้วก็เรื่องของรายชื่อเนี่ยอีกสักประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยน่าจะมาแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ได้ลงซ้อมด้วยที่ญี่ปุ่นอีกวันนึงก่อนที่จะลงสนามวันนี้ความพร้อมดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะแกนหลักก็มียศกรบุรพาใช่ไหมอุตสมะเทียงคำชนภัทรบัวพันธ์แล้วก็นาธานเจม
1: ใช่
0: ที่เป็นแนวรับแล้วก็ประตูเนี่ย
1: สวัสดิ
0: ์สำหรับโพธมันนะ
1: ครับ
0: ประตูที่ผลงานดีกับปัตตานีแล้วไปจะกับสงขลาครับนอกนั้นเนี่ยก็โหแกนหลักพร้อมเรียกว่าแทบไม่ขาดเลยนะ
1: ใช่
0: ดูแล้ววันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุก head to head เนี่ยเคยเจอกับคีร์กีสถานเนี่ย2ครั้งนะอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดในปีนี้แหละก็เสมอกัน 1-1 ที่บ้านเรานะแล้วก่อนหน้านั้นในเอเชียนเกมปี2006เนี่ยเราเคยชนะ 2-0 ถ้าผมจำไม่ผิดเกมนี้ผมนั่งดูด้วยนะพี่กบสุดท้ายนุ่มๆน่าจะยิงด้วยเนี่ยเกมนี้แหละเจอคีร์กีสถานในตอนนู่นแล้วก็
1: 20ปีได
0: ้ประมาณนั้นตอนนั้นจะเป็นที่โดฮาโดฮาเนี่ยเราไปแพ้ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเราแพ้เจ้าภาพครับผม
1: บ
0: อ่ะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของมันมีสถิตินึงของทีมชาติไทยนะก็คือการลงเล่นในเกมนัดเปิดสนามเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูนิดนึงเมื่อกี้เห็นแบบอ่ะเขาบอกว่า5ครั้งหลังสุดในการลงประเดิมสนามเอเชียนเกมของทีมชาติไทยเนี่ยไม่แพ้เลยนะปี2006เนี่ยที่โดฮาเราชนะปาเลสไตน์ 1-0 แล้วก็ปี2010น่าจะเป็นที่อินโดไหม2010เน
1: ี่
0: ย
1: อินโด
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เราชนะปาเลสไตน์ 6-0 เลยน่าจะเป็นที่อาเลมบัง
1: ครับ
0: 2010ปาเลมบังใช่ไหมอินโดนีเซียนะ
1: 2010เป็นที่จีน
0: 2010เป็นจีน
1: ส่วน2018เป็นที่อินโด
0: โอเคแล้วก็2014เนี่ยที่อินชอนเราชนะมาลดีฟ 2-0 แล้วก็2018เนี่ยที่จาการ์ตาเราชนะเราเสมอกาตาร์ 1-1 นะแล้ว2022เนี่ยครั้งล่าสุดเราเสมอบาเรน 1-1ก็เสมอมา2ครั้งติดแต่ว่า3เกมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ชนะรวดก็เท่ากับว่า5ครั้งหลังสุดในเอเชียนเกมนัดเปิดสนามเราไม่แพ้เลยนะ
1: ใช
0: ่ถือว่าสถิติถือว่าค่อนข้างดีนะ
1: ก็5นัดเนี่ยเราเสียประตูแค่2ลูกเองนะ
0: ครับ
1: ในนัดเปิดสนาม
0: อื
1: มแล้วครั้งนี้มาเจอคีร์กีสถานที่เราก็ถือว่าได้ลองเจอกับเขาแล้วในแมตช์อุ่นเครื่องเมื่อเดือนมิถุนายนก็น่าจะเป็นก็ถือว่าผมคิดว่าน่าจะทางโค้ชฟังก็น่าจะมีการทำกันบ้านมาพอสมควร
0: ครับผมก็คีร์กีสถานชุดเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าผมไม่คุ้นเลยนะนักเตะหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ตามบอลคีร์กีสถานแต่ว่ามีนักเตะที่น่าจับตามองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของเก่านะเรื่องโหนักเตะคีร์กีสเราไม่คุ้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: กับทันชื่ออะไรพี
0: ่ไม่มีเลยครับ
1: ต
0: อนแรกเนี่ยผมเปิดมาดูเนี่ยนึกว่าจะเป็นรายชื่อของครั้งนี้ไม่ใช่นะผมดูเนี่ยเป็นรายชื่อของที่แล้วขนาดรายชื่อนักเตะในเว็บไซต์เขายังไม่อัปเดตเลย
1: แต่ว่าเว็บทางการก็มีการเปิดเผยชื่อมาแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องยอมรับว่าโหหลายคน
0: ไม่คุ้น
1: เลยนะจะมีบางคนเนี่ยที่ดูเหมือนจะโอนไหมแต่ก็เขาก็มีความแบบว่าเอเชียกลางอะเนาะ
0: คีร์
1: กีสถาน
0: อืม ก็ผลงานของ

0: ของคีร์กีสถานในเอเชียนเกมฟุตบอลชายเนี่ยเคยเล่นมาเนี่ย3ครั้งนะปี2010 2014 2018ตกรอบแรกทั้งหมดนะส่วน2022นี้ไม่ได้มาเล่นนะส่วนผลงานในชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดใน2026เนี่ยเขาก็ตกแค่รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ดูแล้วเราก็น่าจะเหนือกว่าเยอะนะไทยเราเนี่ยเพราะว่านักเตะเราส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็ผ่านการเล่นกับสโมสรระดับไทยลีกมาแล้วนะเนี่ยตัวหลักๆอย่างชนภัทรบัวพันธ์เนี่ยเป็นกัปตันทีมชุดนี้ด้วยอุสมาเทียงคำเนี่ยก็ติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะพิชิตชัยเสียงกระโทก็อยู่กับทีมชาติชุดใหญ่แม้ว่าจะไม่ลงก็ตามส่วนกองกลางเนี่ยธนกิจช่วงเมืองปักก็ถือว่ากับบุรีรัมย์ก็ผลงานหลังๆเริ่มดีแล้วมีแคนดิเดตติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยใน55คนเนี่ยมีสิทธาบุญล่าก็เคยเล่นกับท่าเรือมาแล้วชาวุนดิแซ่เรานะพรุ่งนี้ก็ผ่านทีมชาติชุดใหญ่มาหมดแล้วยศกรบุรพาเป็นหน้าเป้ารวมถึงจะให้นาฟีมามะจากประจวบแล้วก็นักเตะจากสกามิฮาระในทีมในเจลีก3อย่างธนวุฒิโพชัยด้วย
1: คือก็ล้วนเป็นชุดผู้เล่นที่เล่นกันมาหลายทัวร์นาเมนต์เนาะ
0: ครับ
1: ดังนั้นผมว่าเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันน่าจะไม่มีผลนะ
0: ครับผมก็ดูแล้ววันนี้ทีมชาติไทยไม่น่าพลาด
1: ครับ
0: ผมมั่นใจว่าวันนี้เราเก็บ3แต้มได้แน่นอนเพื่อเป็นการประเดิมนะเพราะว่ามันสำคัญตรงที่ว่านัดนี้เราต้องเก็บ3แต้มไม่ได้เพราะนัดหน้าเนี่ยเจอฮ่องกงเนี่ยเราจะไม่มีกองหน้าตัวความหวังอย่างยศกรนะที่จะกลับมาเล่นกับชลบุรีเจอบุรีรัมย์ในวันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเก็บ3แต้มได้เราต้องเก็บไปก่อนเพราะนัดหน้าถ้ามันสถานการณ์มันลำบากเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยหน่อย
1: นัดหน้าเจอชนิดไทเปก็จะไม่มียศกรแข่งวันอาทิตย์
0: อ่ะเราเจอฮ่องกงนะนั่นน่ะ
1: ฮ่
0: องกงนะนัดที่2นัดที่2เนี่ยจะเล่นวันที่20นะบ่าย2เจอฮ่องกงแล้วก็วันพุธนู่นเนี่ยวันพุธหน้าเนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่นตอน 5:30 นครับผมอ่ะส่วนวันนี้เตะบ่าย2นะ
1: ใช่
0: ก็เตะที่โตโยต้าสเตเดียมครับสนามเหญ้าของนากุย่าแกมปัสนะทีมใน J League ก็ตามเชียร์กันได้เดี๋ยว FM 99เนี่ยบรรยายสดด้วย
1: ครับ
0: ผมลองดูรายชื่อเนี่ยยังไม่มานะไลน์อัพเนี่ยแต่ว่าภาพห้องแต่งตัวนักเตะเนี่ยมาแล้วนักเตะเนี่ยเดินทางถึงสนามแล้วแต่ว่าไลน์อัพยังไม่มาน้องเบนคิดว่าวันนี้เราชนะไหม
1: ชนะอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยประเดิมสนามนัดแรกเราก็ถือว่ายังไงก็ต้องมีแต้ม
0: ครับอ่ะส่วนฟุตบอลชายเนี่ยอัปเดตนิดนึงละกันเมื่อวานก็มีแข่งนะหลายๆคู่ของกลุ่ม C กับ D เนี่ยเดี๋ยวผมไปได้สกอร์แบบเร็วๆแล้วกันก็อุซเบย์เนี่ยเมื่อวานถล่มฟิลิปปินส์ 5-1 เลยนะ
1: คร
0: ึ่งแรกเนี่ยนำลูกเดียวแต่ครึ่งหลังนี้ไล่ยิงไป4ลูกนะฟิลิปปินส์นี่ตัวที่อยู่แบบในยุโรปเข้ามาหมดเลยนะทั้งซานติโกลูบิโกจากทีมในสเปนอ่ะอัลคอคอนเนี่ยก็มานะแล้วก็ซานโดเรียจากทีมในกาสเตโลทีมในเยอรมันก็มาหมดเลยนะถือว่าเขาจัดชุดใหญ่มาเลยสำหรับฟิลิปปินส์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้านอุซเบย์ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอุซเบย์เนี่ยเขาใช้ถ้าผมเห็นแวบๆน่าจะมีชื่อของฟาซูลายเยฟด้วยนะใช่
1: ก็
0: มีอัสโปเดตฟาซูลายเยฟด้วยนะ
1: ใช่
0: นักเตะที่ไปเล่นบอลโลกมาแล้วเนี่ยกับ CSKA มอสโกก็รายการนี้มาเล่นด้วยรวมถึงหลายๆคนนะที่ผ่านทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วเมื่อวานก็อุซเบย์ถล่มฟิลิปปินส์ไปขาดเลยส่วนคู่อื่นเนี่ยก็มีเวียดนามเมื่อวานตัวแทนจากอาเซียนเรานะก็เสมอคูเวต1-1แล้วก็เกาหลีใต้เมื่อวานก็ชนะกาตาร์1-4นะเกาหลีใต้ชุดนี้ก็อาจจะไม่ใช่เต็มมากเพราะว่าเขาก็ไปเน้นกับอีก2ปีข้างหน้านะแต่ว่าจากยุโรปก็มาเยอะพอสมควรคิมจีซูจากเบนฟอร์ดก็มานะแล้วก็นักเตะจากเซลติกอย่างฮยุนจุนเนี่ยก็มารวมถึงลีฮยุนจูจากอัลก้าก็มานะในโปรตุเกสยันมิงฮยอกก็มานะเด็กดาวรุ่งสเปอร์เนี่ยหลายคนลียองจุนก็มากองหน้าจากการ์ทอปเปอร
1: ์ครับ
0: ก็เขาหลายคนก็นักเตะเกาหลีก็หวังที่จะได้แชมป์เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นใบผ่านสำหรับการกินอาหารนะแชมป์เอเชียนเกมเนี่ย
1: ที่ซอนฮังมินเคยได้เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องที่อินโดนะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันช่วงท้ายเวลาเหลือเราไปพูดถึง FC แชมป์ลีกอีลิทหน่อยนะเมื่อวานเนี่ยทีมจากไทยก็ลงสนาม2สโมสรเลยนะใน FC แชมป์ลีกอีลิทเนี่ยฟุตบอลเอเชียช่วยใหญ่ของเราก็เมื่อวานคู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่ราชบุรี FC เนี่ยลงเล่นใน AFC ชิมิกอีลิทครั้งแรกนะก็เจอกับช่างไฮพอตแล้วก็เราก็แพ้ไป4-6ลูกเกมเนี่ยสนุกมากนะจริงๆช่วงท้ายเนี่ย

0: แต่เจาะไม่เข้ายิงยังไงก็ไม่ผ่านเอทัลลิกไม่ผ่านเสาไม่ผ่านคานนะสุดท้ายเนี่ยเสมอกันไปแต่ว่าอ่ะใช่บุรีรัมย์มาได้ประตูตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกจากเซฟานชิมเมอร์นะกองหน้าจากไฮเดนฮามเนี่ยยิงวอลเลย์สวยมากครึ่งหลังยาโฮบุกกดอยู่เกือบทั้งเกมอ่ะแต่ว่าก็เจาะไม่เข้าสุดท้ายจบ 1-1 ท้ายเกมเนี่ยบุรีรัมย์โดนจุดโทษด้วยจังหวะที่เสียจุดโทษนาทีที่90+1นะแต่ว่าเบิร์กสันเนี่ยกองหน้าชาวบราซิลที่เพิ่งโอนสัญชาติมาอยู่กับมาเลเซียเนี่ยเขายิงไปติดเซฟแล้วก็จบไปก็เป็น 1-1 ก็ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยยังไม่เคยแพ้ที่สุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมนะสนามของยาโฮเนี่ยส่วนวันนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งตัวแทนจากไทยนะที่จะลงสนามใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการท่าเรือ FC นะเปิดบ้านเจอกับวิเซอร์โกเบแต่จะเล่นกันที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะเพราะว่าแพ้สเตเดียมนี่ไม่ผ่านเกณฑ์ FC นะก็เตะ 1:15 ตามไปเชียร์กันได้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นเกม FC แชมเปี้ยนส์ลีก2เนี่ย BG ปทุมยูไนเต็ดจะลงสนามเจอกับไลออนซิตี้เซลเลอร์นะทีมจากสิงคโปร์ซึ่งเราจะไปกันประมาณนี้ละกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยนะเดี๋ยวให้น้องเบนฝากเชิญแฟนรายการตามเชียร์วอลเลย์บอลกับฟุตบอลในวันนี
1: ้ครับก็เดี๋ยว FM 99จะรายงานสดควบคู่กันไประหว่างฟุตบอลทีมชาติไทย
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะประเดิมศึกเอเชียนเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการก็ติดตามกันได้ตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็จะมีพี่เจ๋งรวมถึงพี่เจมทันพิสิทธ์นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทางช่องทางออนไลน์ของ FM 99 Active Radio ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้ก็กระแสกีฬาไทยก็ครบถ้วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวรสิทธิ์เดินหน้าผลักดันแก้ปมสอบท้องถิ่นต่อเนื่องเตรียมนำกรอบบรรจุรอบสีหาเรือกอกลาง17กันยายนนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อหลังจากกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันโดยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหาหรือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนนี้สำหรับกรอบการทำงานของนายวรสิทธิ์ต้องการให้การแก้ปัญหาเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานการดูแลเรื่องสอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นายวรสิทธิ์วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกองกำลังวันที่17กันยายนจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำเข้าสู่การหารือกับกองกำลังประกอบด้วย4เรื่องได้แก่1กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4หารือแนวทางและกรอบเวลาเพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคม2569 2การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบ3การจัดการบัญชีและตำแหน่งไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและ4ความชัดเจนหลังการประชุมเมื่อกองกำลังพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสภาถูกรายงานกกต.ประจำปี 2567 ถึง 2568 วางกรอบ5ชั่วโมงก่อนลุยยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมภายหลังเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

0: แล้วเข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะขึ้นชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนายร่วมธรรมขำนุรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตัวแทนวิปรัฐบาลแจ้งต่อที่ประชุมวันนี้ว่ามีวาระพิจารณา2เรื่องคือรับทราบผลปฏิบัติงานของกกต.และยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากมีการกำหนดกรอบเวลาหลังจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านโดยในวาระพิจารณารายงานของกกต.มีการพูดคุยการพิจารณา5ชั่วโมงแบ่งฝ่ายละ2ชั่วโมง30นาทีส่วนยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีขณะที่นายภริศวัชิรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดต้องกำหนดระยะเวลาตายตัวว่าพิจารณา2เรื่องจะต้องจบภายใน8ชั่วโมง30นาทีซึ่งหากมีสมาชิก2ฝ่ายต้องการอภิปรายเกินเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องบีบเวลาตามที่วิปรัฐบาลบอกและพร้อมที่จะแบ่งเวลาอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายและไม่เห็นเหตุจำเป็นต้องปิดประชุมในเวลา 19:00 น.จากนั้นนายสุพลชี้แจงว่าตนใช้คำว่าโดยประมาณ5ชั่วโมงในวาระรับทราบกกต.และยติไฟใต้อีก3ชั่วโมงโดยประมาณเพียงแต่ในการบริหารเวลาในวาระแรกจะบริหารเวลากันอย่างไรในประมาณ5ชั่วโมงจะเกินไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรบิ๊กรันนำทีมบุกทลายแก๊งโดมินิกข้ามชาติรวบพ่อจีนปลอมตัวเป็นเมียนมาสวมสิทธิ์ไทยโยงทรัพย์600ล้านณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานครับ
1: วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำทีมเข้าตรวจค้นและแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีเปิดบริษัทยานรถจักรยานยนต์บางหน้าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรวม3แห่งมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทและถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ600ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลักใช้ชื่อมิสเตอร์เมียวสัญชาติเมียนมาแต่แท้จริงแล้วเป็นบุคคลสัญชาติจีนหรือนายลีที่ถูกทางการจีนออกหมายจับคดีทุจริตโครงการรัฐก่อนหลบหนีและเปลี่ยนตัวตนเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งเจ้าหน้าที่ยังพบว่าโครงสร้างบริษัทมีการถือหุ้นไข้และใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางตัวเจ้าของที่แท้จริงขณะเดียวกันยังตรวจพบลูกชายของผู้ต้องหาใช้บัตรประชาชนไทยโดยมิชอบมีข้อมูลยืนยันเป็นบุคคลสัญชาติจีนโดยมีหญิงไทยชาวอำเภอเชียงดาวให้สมสิทธิ์ใช้ชื่อลูกชายที่ตายไปเมื่อตอนอายุ5ขวบเบื้องต้นตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดเอกสารสำคัญจำนวนมากและอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงการตรวจ DNA เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงทางสายเลือดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ต้องหารายนี้มีความซับซ้อนมากในการเข้ามายึดครองและทำกิจการในประเทศไทยทั้งการใช้นอมินีและการสวมสิทธิ์ทุจริตทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นช่องทางของอาชญากรรมหลายรูปแบบซึ่งจะเร่งขยายผลดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการสวมสิทธิ์หรือการใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินแทนต่างด้าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ก็ขอย้ำจุดยืนของตำรวจว่าจะไม่ปล่อยให้คนพวกนี้มีความสุขบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ปล่อยให้ใครใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานฟอกตัวฟอกเงินอย่างเด็ดขาดณัฐนันท์สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับยูฟ่ายืนยันว่าสนาม Spotify คัมนูจะได้เป็นสังเวียนนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2029สโมสรบาร์เซโลน่าได้รับข่าวดีหลังยูฟ่ายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าสนาม Spotify คัมนูจะรับหน้าที่เป็นสังเวียนนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2029หลังเอาชนะคู่แข่งอย่างเวมบลีย์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศมีกำหนดแข่งขันในวันที่2มิถุนายน2029ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่สนามคัมนูโฉมใหม่จะได้จัดเกมนัดชิงชนะเลิศรายการใหญ่ของยุโรป หลังโครงการปรับปรุงสนามครั้งใหญ่เสร็จสิ้นเดิมทีทั้งคัมนูและเวมบลีย์เป็น2สนามที่เสนอตัวเพื่อเป็นสังเวียนนัดชิงปี2029โดยยูฟ่าระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะตัดสินเจ้าภาพในเดือนกันยายน2026เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติและเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองให้สัมภาษณ์เปิดเผยความรู้สึกหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA เอเชียนคัพ2026โดยเจ้าเช็คกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยในครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเจ้าเปากล่าวว่ารู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยในครั้งนี้อยากขอบคุณจากใจจริงถึงครอบครัวสตาร์โค้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่คอยสนับสนุนตัวเองมาโดยตลอดและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดด้วยกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยทีมชาติไทยคว้าชัยชนะให้ได้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับเฮียนัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ของเรานะฮะนะล่าสุดนะได้ข่าวว่านิสสันจะเตรียมนะปลายปีนี้น่าจะมีการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับ
2: คือผมงงมากนะหลังๆนิสสันเป็นอะไรวะออกแบบรถมาโดนวะ
1: หล่อนะหล่อสวยหล่อแบบดูดีอะฮะครับผมคืออย่าง
2: ไม่นับ
1: น
2: ิ
1: สส
2: ัน
1: คิกก็ดีนะนิสสันคิกอะไรเงี้ย
2: จุกไม่นับนับจากคิกขึ้นมาแล้วกัน
1: แต่
2: ในตระกูลสปอร์ตเขาเนี่ยอันนี้เชื่อมือได้อยู่แล้ว
1: ครับนะก็ล่าสุดนี่เท่าที่หลายคนน่าจะทราบข่าวนะก็คงดันนิสสันอีลิแกนนะขายในประเทศไทยนะครับ
2: ก็จริงๆเนี่ยเปิดตัวไปปีที่แล้วนะครับก็ตอนโมเจแปนโมบิลิตี้โชว์
1: ครับ
2: เนาะก็เป็นอย่างที่ผมขึ้นภาพไว้ตอนนี้ถ้าใครดูไม่เห็นภาพฟังวิดีโอถ้ามีโอกาสก็เปิด YouTube แล้วกัน
1: ครับ
2: ก็เป็น
1: ครับ
2: พรีเมียมแวนแล้วกันมันเมื่อก่อนมากเราจะเป็นนิสสันอะไรแวนใช่ไหมถ้าเป็นตระกูลรถตู้เขาอ่ะ
1: ถ้าเป็นรถตู้จ๋าๆเลยแวนใช่
2: แวนทรงแบบเพื่อการพาณิชย์เป็นหลักแล้วกันอันนี้ก็เป็นทรงถ้าให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงก็คือเอาผ่านละ
1: ครับผม
2: เอาผ่านเวลไฟอะไรเงี้ยนะครับจริงๆในส่วนของตัวเอลแกรนเนี่ย
1: ม
2: ีมาหลายโฉมแล้วแต่โฉมเนี้ยเอา
1: โดนโดนเลยครับ
2: คือเป็น e-power generation ที่3
1: ครับ
2: นะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า4ล้อใช้ระบบที่ชื่อว่า e-portนะครับหลักคอนเซ็ปต์อย่างที่เห็นก็คือ driving enjoyment
1: เ
2: นาะ
1: ครับ
2: ตัดไปเร็วๆเลย
1: รา
2: คาณปัจจุบันเปิดตัวที่ญี่ปุ่นขับ4 e-force เนี่ยนะราคาที่ญี่ปุ่นนะ full size เลย
1: ล้าน
2: ต้นๆ นะ
1: ล้านไม่เยอะอะฮะครับผม
2: เอาตัวแพงสุดเนี่ย7.5 ล้านเนี่ย
1: เ
2: จ็ดล้านห้าแสนเยนนะ
1: ประมาณ1.5 ล้านบ้านเราตัดมาภาพบาร่าบ้านเราโหถ้าราคา1.5 ล้านนี่ตลาดแตกเลยนะ
2: ตาย
1: เอา1.5 ล้านเรายังได้เลยยังได้แค่ยังไม่ได้เซเลน่าเลยนะจะบอกให้ไอ้ไม่ได้ได้แค่เซเลน่าธรรมดาเอางี้ดีกว่านะฮะ
2: บ้านเขาตัวแพงที่สุดเลยแพงที่สุดในลายแล้วใส่ทุกออปชั่นทุกกระเบียดเข้าไปทุกรูไม่มีปุ่มว่างเนี่ยคันที่เห็นในภาพใน1.6 ล้าน
1: ครับ
2: นะครับ
1: เ
2: ขาบอกว่าตัวถังใหญ่กว่ารุ่นก่อน
1: พ
2: ื้นที่เก็บสัมภาระมีหลายส่วนลดระดับความสูงของพื้นห้องเก็บของ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อโดยสารครบ7คนยังสามารถบรรทุกกระเป๋า carry on ได้7ใบ carry on ไซส์ไหนไซส์ประมาณสูงเท่าหัวเข่าได
1: ้
2: ได้เป็น7ใบ
1: ครับ
2: เบาะหลังก็มีสวิตช์ควบคุมฝาท้ายไฟฟ้าคุมฝาท้ายไฟฟ้าด้วย
1: ครับถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะก็ถ้ามานะแล้วราคาถ้าเทียบราคาจากตัว C28 ที่เอามาขายบ้านเรานะ import โดยตรงเลย made in Japan เลยC28 เนี่ยราคาที่นู่นประมาณ800,000 กว่าบาทมาถึงบ้านเราประมาณ
2: 800,000 กว่าบาทเนี่ยคำนวณจากตัว e-power ขับ2รถพี่กำขับ2หรือขับ4
1: บ้านเรามีขับ4ครับมีแต่ขับ2
2: ขับ2เนี่ยผมคำนวณจากตัวเลขเงินเยนคือ3,775,200 เยนนะ
1: ครับ
2: อยู่ประมาณ800,000 กว่าบาท
1: อืม
2: บ้านเราพี่กำซื้อมา
1: ล้านเท่าไหร่วะล้านเจ็ดประมาณล้านหกเก้าประมาณเนี้ยนะฮะครับผม
2: ตัดมาล้านเจ็ด
1: รา
2: คาป้ายเลย
1: ก็
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบวกอยู่ประมาณ900,000
1: ประมาณ900,000ใช่ซึ่งถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยอย่างตัวอีลิแกนเนี่ย
2: ปกติเท่าไหร่นะ
1: ถ้าอีลิแกนนะถ้ามันบวกประมาณนี้เหมือนกันนะก็พิกัดก็น่าอยู่ประมาณ2ล้านกว่านะเฮียนัทนะ2ล้าน5ประมาณเนี้ย
2: พูดตรง2ล้านกว่าค่ายอื่นเดินลำบากแล้ว
1: ครับผม
2: เกมนี
1: ้ไม่รู้จะเดินทางไหนเลยฮะ
2: เกมนี้กูไม่ไปไฟฟ้าก็ได้วะ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าดีด้วย
2: เออ
1: ได้ฮะครับผม
2: เกิดมาไม่เคยมีนิสันเลย
1: เอาจริงๆผมคันที่สองอ่ะนิสัน
2: เออ
1: นิสันคันแรกนิสันคิวคิว
2: ใช่
1: นิสันคันแรกคิวนิสันคันที่สองก็คันนี้แหละนะฮะแต่ผมไม่เคยเกิดมาไม่เคยมีโตโยต้านะ
2: สักคัน
1: ไม่มีเลยสักคันหนึ่ง
2: ถ้าพี่อู๊ดที่เอามาโชว์ตอนนั้นเปิดขายอ่ะโดนแน
1: ่โอ้ยเอาอยู่แล้วนะฮะ
2: นะคร
1: ับ แต่ก็ไม่ถ้าไม่เอามาก็ไม่ต้องไม่ก็ไม่สนใจละอือฮึ
2: ไม่ง้อ
1: ผมไม่ง้อนะครับผมอือฮึรถมันเป็นของนอกกายครับผม
2: ไม่เน้นใช้เดินทาง
1: นะฮะ
2: เออ
1: คือแต่ทุกวันนี้ถ้าถามว่ามองเนี่ยผมว่าโหรถไฟฟ้าน่าสนใจเยอะนะฮะอือ
2: นะครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเอาแหละนะครับอยู่ที่ความสะดวกความสบายของเรานะครับอือ
2: สมมติหยิบตัวท็อปมาเนี่ย
1: อือ
2: สมมตินะเราคุยกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าราคามันสมเหตุสมผลผมว่านิสันคุณฟังถ้าคุณเอเจนซี่ฟังอยู่หรือนิสันฟังอยู่นะคุณเปิดเลยบวก900,000เข้าไปเลย
1: เนาะครับ
2: สองที่นั่งก็เท่ากับเซเลน่าถูกไหม
1: เอาจริงๆมันเจ็ดที่นั่งอยู่แล้วครับ
2: แต่คันนี้มันแค่บอดี้ใหญ่กว่า
1: ใช่ก็คือแถวหน้าคู่ใช่ไหมกลางคู่หลังสามเนี่ยประมาณนี
2: ้นะครับตัวรถหลักๆใน1โมดูลจะมีอะไรก็ใช้ระบบที่เรียกว่า5 in 1 5รวมเป็น1มีมอเตอร์มีตัวเจเนเรเตอร์อินเวอร์เตอร์รีดิวเซอร์อินครีเซอร
1: ์
2: ประมาณหลักๆก็ทำให้การทำงานมีความเสถียรมากขึ้นส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ะครับก็มีการเสริมความแข็งแรงนี่นั่นนู่น
1: อือฮึครับ
0: พัฒนาระบบ e-force เพื่อควบคุมการขับเคลื่อน4ล้อด้วยไฟฟ้าเพิ่มเติม
1: ครับ
0: มีโหมดถ้าหยิบตัวท็อปมามีโหมด6โหมดให้ได้ขับขี
1: ่อือ
0: นะครับ eco standard sport comfort snow แล้วก็ personal ก็เลือกเอา
1: อือฮึครับ
0: นะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่า intelligent dynamic suspension ให้เหมาะกับรูปแบบการขับขี่สถานการณ์ต่างๆด้วย
1: ครับอืมนะก็ผมว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตอบถ้ามาในพิกัดราคาอย่างที่เราคาดไว้นะเฮียนัทเนาะผมว่าขายดีเลยแหละโหแล้วมันไอ้รถไซส์เนี้ยถามว่าคนชอบไหมผมว่าคนส่วนใหญ่ชอบแล้วถามว่าอัตราเร่งอัตราความสิ้นเปลืองอ่ะผมบอกให้เลยว่าเผลอๆทำได้ดีกว่าพวกค่ายโตโยต้าด้วยซ้ำไปในความรู้สึกผมนะผมว่าอาจจะดีกว่า
0: ไฟฟ้าล้วนเนาะ
1: ใช่แล้วแรงม้าถือว่าไม่ธรรมดาเนาะจะบอกให้
0: อย่างตอนขับอยู่เนี่ยรู้สึกไหมว่ามันมีหน่วงไหมอะไรไหมอย่างใช้ e-power อยู่ทุกวันนี
1: ้มีเหมือนขับมอเหมือนขับรถไฟฟ้าเลย
0: วิ่งลอย
1: วิ่งลอยเลยกดปื๊ดเลยนั่นแหละเหมือนขับรถไฟฟ้าเลยอ่ะพูดง่ายไม่มีไต่อ่ะเอางี้แบบไม่มีคำว่าไต่อ่ะนั่นแหละ
0: เดี๋ยวให้ดูภายใน
1: คือเหมือนกับว่าผมว่านิสสันก็คงเดินเวนี้แหละนะฮะเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในหลายๆมุมหลายๆด้านแก้ปัญหาในเรื่องของการต้องเติมไฟต้องชาร์จไฟคุณอยากได้รถไฟฟ้าแต่คุณก็ติดขัดในเรื่องของการชาร์จไฟฉันก็ทำเครื่องยนต์ออกมาเพื่อที่จะมีการปั่นไฟเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณจะไปไหนบนโลกใบนี้ขอให้มีปั๊มน้ำมันอย่างเดียวก็ไม่ลำบากแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างพวกระบบ2ระบบที่มีเขาเรียกมีหัวเสียบชาร์จด้วยเฮียนัท
0: อ
1: ันนั้นมันก็อาจจะดีอย่างตรงที่ว่าถ้าไม่มีปั๊มแต่มีไฟเราก็ชาร์จไฟได้นึกออกป่ะ
0: ส่วนใหญ่มันถ้าเป็นพวกสกุลปลั๊กอินเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณสัก 80-90 โล
1: ใช่ครับครับผมนะสวัสดีครับดีเจนาระนะฮะแปะหัวนี่แสดงว่าไม่สบาย
0: เลือกครึ่งวันครับ
1: ดูตรงแล้วดีเจไม่สบายนะครับ
0: สิ่งที่ผมชื่นชอบนะในยุคหลังๆแล้วกันในยุคหลังๆอย่างตัวเอลิแกรนเนี่ยให้ลำโพงโบสเลยนะ
1: ครับ
0: ให้โบสมาทั้งหมด22ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ระบบเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร
1: ์ครับ
0: แผ่นชาร์จไร้สายคอนโซลกลางชาร์จได้2เครื่องช่องจ่ายไฟ AC 100โวลต์สามจุดถ้ามาบ้านเราต้องขับ120แล้ว
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: นะครับแม่ทำไมลูก
1: ก็ถือว่าเป็นรถที่ถ้าต้องดูอยากจากราคาแล้วกันอาจจะผมถามแฟนรายการเล่นๆแล้วกันว่าถ้าเป็นในญี่ปุ่นถ้าเทียบกับเซเลน่านะในญี่ปุ่นเซเลน่าเนี่ยประมาณ 8-9 แสนแล้วกันไม่เกินนี้มาเมืองไทยประมาณ1.7 ล้านตีเลขกลมๆนะถ้าตัวเนี้ยราคาตัวท็อปที่ญี่ปุ่นอ่ะประมาณ1.5-1.6 ล้านคุณคิดว่ามาถึงเมืองไทยอ่ะจะราคาเท่าไหร
0: ่
1: ลองเดากันเล่นๆที่ว่าเขาเดาเราเดาดิว่าใครจะเดาถูกบ้างนะฮะแต่ผมก็เดากับเฮนัทในใจว่าประมาณนัก2.5-2.6 ล้าน
0: เหนื่อยแล้วค่าอื่นเหนื่อยแล้วพูดตรงๆ
1: ไม่กล้าไม่ข้ามจากตรงนี้อ่ะฮะครับผม
0: เอาคำถามนิดนึงสมมติว่าเราวิ่งไปชาร์จจนเต็มเลยแล้วจอดเฉยๆเนี่ยจอดเฉยๆไฟมันเลี้ยงให้สตาร์ทเลี้ยงให้แอร์ทำงานได้นานหรือไม่
1: อ๋อมันทำได้จนกว่าไฟมันจะหมดเลยเห็นไหมพอไฟหมดปุ๊บเครื่องยนต์ก็โชว์ขึ้นมาเองเลยก็คือพูดง่ายว่าสมมติว่าถ้าเรากด
0: ไปรอรับลูกผมก็ไปรอรับลูกที่โรงเรียนเนี้ย
1: ถ้าเรารอลูกเรากดเป็นไอ้นี่ก็ได้เป็นโหมดอิเล็กทริกเลย
0: EV
1: พอเป็น EVพอ EV เสร็จปุ๊บมันจะรันการทำงานไปเรื่อยจนกว่าไฟมันจะหมดพอไฟหมดปุ๊บเดี๋ยวเครื่องยนต์มันสตาร์ทกลับขึ้นมาเองมันจะตัดเข้าระบบการทำงานของเครื่องยนต์เองเลยเพื่อที่ให้มันปั่นไฟต่อ
0: ก็เลยตั้งคำถามว่าสมมติเราไปจอดเนี่ยเขาห้ามสตาร์ท

0: ครื่อง
1: พอผมว่าพอ
0: ชั่วโมง
1: เราคงไม่ต่อไม่เกินชั่วโมงหรอกคิดว่าพอ
0: ชั่วโมง
1: นะครับผม
0: โอเคสบายใจละ
1: อือฮึครับมันก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่าถามว่ามาจริงไหมถ้าเป็นผมเป็นทางอะไรนะถ้าเป็นผมผมว่าควรจะเอามานะ
0: คือคาดการณ์แล้วกันคือสมมติว่าร้อนแบบนี้ผมเชื่อว่าผมนะโดยส่วนตัวแล้วกันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครเพราะว่าไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้ออะไรกันอยู่แล้วการที่หลายสื่อพลาดทิ้งท้ายว่าคาดว่าจะทำตลาดปลายปีนี้มีงานใหญ่อย่างเอ็กซ์โปอยู่เนี่ยผมคิดว่าจะมานั่งโชว์สมมุติว่าจะเอายังจะยืน C28อยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าใช่ละ
1: ครับ
0: เปิด25ผมพูดเลยว่าเต็มเรืออ
1: ือครับ
0: เต็มเรือ
1: ขายไม่ทัน
0: โหนี่ฝันเปิดโตนี่ฝันเปิดโต
1: คร
0: ับ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องเลี้ยงครับพี่ไม่ต้องไปกัก
1: ครับ
0: ไปต่อรองผมเชื่อว่าท่านนายกเราเนี่ยกับรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยพร้อมคุย
1: ครับ
0: คุยเลย
1: ครับ
0: นะต่อรองกันให้เสร็จเอาให้จบ
1: ครับ
0: ถ้าจะให้ดีนะเป็นพวกไอตัว RWOX หรือว่านิสสันรุกส์มาด้วยเท
1: ค
0: าไอพวกมาเลย
1: ครับ
0: ผมเชื่อเลยครับว่าคุณต้องมองประเทศไทยใหม่เศรษฐกิจที่ไหนไม่ดีไม่รู
1: ้แต่ที่ไทยขายได้ตลอด
0: แน่ขายได้แน่เชื่อได้เลย
1: ครับ
0: ราคาที่มันสมเหตุสมผลนะ
1: ครับ
0: เพดานเนี่ยอยู่ที่25แล้วผมคิดว่างั้น
1: ครับ
0: นะครับส่วนเรื่องของทางด่วนที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะสายประจิมรัตยาหรือว่าที่ลงใต้เนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้กทพเขาบอกว่าการทางพิเศษเนาะก็ต้องหารือร่วมกับทางBEM การทางพิเศษก็ต้องไปนั่งคุยกับหน่วยงานอีกทีนึงคือเขาก็พยายามนะที่จะหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยคือตอนนี้มันเป็นการประกาศออกมาเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นตามสัญญา
1: ครับ
0: ก่อนถึง15ธันวาต้องดูก่อนว่ามันจะมีทางแก้ไขหรือมีทางยืดหยุ่นอย่างไรเพื่อให้มันไม่กระทบเพราะอย่างคำนวณผมคำนวณแบบกดเครื่องคิดเลขเมื่อวานเนี่ย 23% จากการขึ้นราคาผมคิดว่ามันสูงพอสมควรแต่ไม่ว่านะเพราะมันเป็นเรื่องตามสัญญา
1: ครับ
0: นะครับเหมือนทุกวันนี้โทรเวก90บาทเนี่ยมันก็แพงไหมโอ้โหผมพุ่งตรงโคตรแพงเลย
1: คืออย่างเรามันแค่เขาเรียกอะไรอ่ะสองช่วงเองอย่างนี้นะมันก็เลยดูแพงไงแต่ถ้าใครยาวไปถึงดินแดงอ่ะก็โอเคอ่ะนึกออกป่ะ
0: ในช่วง
1: แต่ถามว่า90บาทถ้าเทียบกับสายอื่นเนี่ยถือว่าสั้นนะ
0: ใช
1: ่ถือว่าสั้นนะไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวมากเลยนะเอางี้ดีกว่านะครับพอเอางี้ถ้าอันเนี้ยถ้าจะสุดจริงๆอ่ะมันน่าจะไปจากถ้าจาก90บาทเริ่มจากดินแดงเลยนะมันจะเกือบเลยดอนเมืองไปนิดเดียวอ่ะใกล้ๆจะถึงรังสิตอ่ะอันนั้นอ่ะจะโดนอีกต่อหนึ่งนะอีก45บาทนะซึ่งเอาง่ายถ้าวิ่งตลอดยันไปลงกระสาบเลยนะจะโดนทั้งหมด135บาทถามว่าไกลไหมก็ถ้าเป็นทางด่วนปกติถือว่าแพงกว่าแล้วกันครับผมมาเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็น่าจะลดบ้างนะเอาเงินไปช่วยกับคนบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆนะผมบอกให้เลยว่าทางด่วนเนี่ยถ้ารถข้างล่างไม่ติดอ่ะผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้เลยนะถ้ารถข้างล่างไม่ติดวงเล็บเลยการดอกจันไว้เลยถ้ารถข้างล่างไม่ติดผมคนนึงอ่ะก็ไม่เลือกที่จะใช้นะอย่างเวลาผมมาทำงานทุกวันเนี่ยจันอังคารพุทธพฤหัสศุกร์เนี่ยจะใช้ทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ถ้าเสาเมื่อไหร่เนี่ยอย่าได้คิดว่าจะได้แอมผมเลยไม่มีทางเพราะผมออกเช้ากลับมืดเนี่ยพอช่วงที่ออกมารถยังไม่เยอะเท่าไหร่และช่วงกลับรถก็อาจจะไม่ได้หนาแน่นเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เสาอ่ะน่าจะหนักตอนช่วงกลางวันนะครับผม นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยลดราคาบ้างก็ได้นะลองช่วยเหลือประชาชนในการลดราคาดูบ้างนะฮะเพราะทุกวันนี้เวลาขึ้นอะไรเนี่ยประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้นะ
0: เงียบอย่างเดียว
1: ไม่มันรู้ไม่ต่อให้ไปร้องเรียนไปด่าไปร้องแร่แหกกระเชิง
0: ไม่ลดไม
1: ่เสียน้ำลายเปล่าเชื่อ
0: เป็นไปตามเงื่อนไข
1: เอาง่ายผมแนะนำนะคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้นะต้องใช้รถต้องใช้น้ำมันต้องใช้อะไรก็แล้วแต่คุณต้องปรับตัวเองนะคุณอย่าไปคาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยนู่นช่วยนี่เลยเชื่อผมเถอะ
0: ปรับตัว
1: ให้เราควรจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของเราเองดีกว่าคือถ้าเราไปรอให้รัฐบาลช่วยอะอาจจะมีช่วยบ้างแต่ผมว่ามันคือประเดี๋ยวประดาวไงแบบนิดเดียวอะนึกออกป่ะเราพยายามหาทางที่ทำไงก็ได้ให้เราได้เงินเยอะๆดีกว่า
0: ซื้อหุ้นดีกว่า
1: เออนะ
0: ซื้อหุ้น DMT ดีกว่าปันผล1บาท10ตังค์ต่อหุ้นไปเอาคืนทางนั้นแทน
1: อ่าฮะครับผม
0: นะปีที่แล้วครับดอนเมืองโฮเวรายได้รวมทั้งหมด 2,496 ล้านบาท
1: อือฮึครับผม
0: โฮเวเฉพาะโฮเวนะ
1: อืม
0: กำไร897ล้านบาท
1: อืมครับอืม
0: อัตราเงินปันผลตอบแทน 7.98% เลยนะพี่ถ้าพี่ต
1: ื่
0: น
1: อืมเยอะใช้ได้เลยนะครับผม
0: เอาไปเก็บไปในนั้นก่อน
1: ครับ
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าใช้บ่อยขอเป็นเจ้าของหน่อยเว้ย
1: จริงๆทุกวันนี้เนี่ยไอ้เงินเติม Easy Pass เนี่ยผมว่า
0: แต่วันนี้ต้องเจอแล้วนะต้องแยกคนละส่วนนะโทเวกับ Easy Pass กันนะ
1: ใช่ๆๆหมายถึงว่า
0: โทเวนะ
1: อันนี้แล้วเดี๋ยวเราต่อในเรื่องของเงินที่เราที่บางคนถามว่าเอ้ยเวลาเราขึ้นทางด่วนเราเคยคิดมั้ยว่าทำไมไอ้คันเนี้ยไม่ยอมใช้บัตร Easy Pass วะเพราะผมว่าคนส่วนหนึ่งนะหรืออาจจะส่วนใหญ่ก็ได้เขาไม่อยากเอาเงินเข้าไปอยู่ในนั้นไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างเวลาเราจะเติมอีซี่พาร์ตอ่ะมันเติมขั้นต่ำที300ใช่ไหมนัดเอามันจะกระโดดเป็นขั้นบันไดไง300แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย300 500 8,000 อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าไม่อยากเอาเงินไปจมไว
0: ้
1: ก็เลยไม่ใช้ดีกว่าในมุมมองผมนะผมก็มันก็คงจริงแหละเพราะเขาคงไม่อยากเอาเงินไปดองไว้ไงแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเราก็มองว่าเราเน้นความสะดวกสบายแต่ก็เลยว่าความสะดวกสบายเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะโอนเงินเข้าไปสมมุติ 2,000 นะแต่อาจจะเดือนนึงอาจจะใช้ไม่กี่ครั้งอ่ะนึกออกป่ะไอ้เงิน 2,000 เนี่ยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันดอกเบี้ยเลยนะจะบอกให
0: ้
1: นี่บางคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันจะไปดอกเบี้ยเยอะอะไรกันคุณลองดูว่าคนกี่ล้านคนที่ใช้ Easy Pass อ่ะแล้วในนี้มันเติมเงินกันเท่าไหร่อ่ะแล้วดอกเบี้ยมันวิ่งทุกวันนะนึกออกป่ะคือแทนที่เติม Easy Pass จะได้ส่วนลดขึ้นฟรี1ครั้งหรืออะไรก็ยังดีเนาะกลับไม่มีเลยนะ
0: ซื้อคูปองดีกว่ามั้ย
1: ใช่แต่ถ้าโทรเวซื้อคูปองอ่ะได้ฟรีครั้งนึงนะ
0: ใช
1: ่ถูกต้องนั่นแหละนะก็ลองดูนะผมว่าตรงนี้มันคือจุดที่ประชาชนเสียเปรียบแล้วกันเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐก็มีส่วนช่วยอะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่ก็คงไม่มีหรอกนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เราบอกกันเลยว่าอย่าหวังพึ่งภาครัฐเลยฮะพึ่งตัวเองดีที่สุดครับนะฮะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเงินเยอะๆนะฮะอันนั้นง่ายสุดแล้วนะฮะถ้าเมื่อไหร่ไม่มีเงินเนี่ยมันก็ยากเลยครับ
0: จริงๆแล้วถ้าโทรเวย์ซื้อคูปองคุ้มกว่า
1: คุ้มกว่ามีบางช่วงผมก็ซื้อคูปองนะซื้อเป็นเล่มเลย
0: เพราะ
1: เล่มนึงเนี่ยมันจะถูกลงประมาณน่าจะได้กี่ครั้งนึงอ่ะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันยังมีขายอยู่นะใครที่ใช้โทเวอยู่ผมบอกไว้เลยมีขายอยู่นะ
0: แต่ล้อเล่มละ1,300นะ
1: แต่เพียงแต่ว่าเฮียนัทมันไอ้นี่ไงเวลาเราขึ้นอ่ะเราถ้ารถมันเยอะเราก็ต้องไปต่อแถวกับคนที่จ่ายเงินสดไงมันจะเสียตรงนี้แหละนะครับซึ่งไอ้แถวจ่ายเงินสดเนี่ยผมไม่ใช่น้อยเลยนะ มันจะยอมไปต่อแถวกับเขาหรือเปล่าล่ะนะครับผมนะก็ลองดูนะฮะผมว่ามัน น่าถ้าจะรอให้ภาครัฐมาช่วยก็คงยากแหละครับนะฮะช่วยตัวเองดีกว่าเชื่อผมนะอือหือครับ
0: ในส่วนของเส้นทางทางด่วนที่จะลงใต้ครับล่าสุดเนี่ยมีให้สัมภาษณ์นะท่านสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าตอนเนี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะมอบนโยบายข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าเสียเวลา
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะเขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะหาข้อสรุปแนวทางและประกาศให้ประชาชนทราบแนวทางก่อน
1: ครับ
0: ก่อนจะปรับขึ้นค่าผ่านทาง15ธันวาคมเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาหาแนวทางแต่ในเบื้องต้น
1: อ
0: าจจะมีคูปองที่ซื้อแล้วลดราคาหรือส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ซึ่งผมก็อยากจะบอกท่านสุริเชษฐ์ว่าท่านครับผมเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 5,000 ไม่ได้อะไรตอบกลับมาเลย
1: ครับผม
0: นะ
1: ฮะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ประจิมหรอกใช้สำหรับคนใช้อีซี่พาสทุกคน
1: ครับ
0: ได้แน่นอนนะแล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปของมาตรการเร็วๆนี้และจะมีประกาศเป็นแนวทางต่อไปเขาบอกว่าไอ้ที่ปรับขึ้นอ่ะมันเป็นไปตามข้อสัญญาหากไม่เป็นไปตามกตพ.อาจจะถูกฟ้องร้องไม่ปฏิบัติตามก็คือเป็นการประกาศตามเงื่อนไขสัญญาไปก่อนคือการทำเองของหน่วยงานเนี้ยมันก็ต้องทำตามสัญญาเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยมีรถใช้บริการทางด่วนประจิมรัชยาประมาณ 60,000 คันต่อวัน
1: อ่าฮะครับ
0: หยิบเครื่องคิดเลขก่อน 60,000 คันต่อวันคูณด้วย
1: 15
0: ไม่เยอะวันละ
1: 3,900ครับปีหนึ่งปีหนึ่ง3,900,000คูณ365วัน
0: คือคิดเลขจะพอหรือเปล่าเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวนะ
0: ไม่เยอะ 1,423 ล้านเท่านั้นเอง
1: เออครับผมนะแต่ก็ต้องดูว่าเขาลงทุนเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมเฮนัท
0: มันก็ต้องมองว่าระยะยาวสมมติว่าถ้าพี่จะกดคืนไป5ปีก็เข้าใจได้
1: ไม่แต่ว่าอย่าลืมว่า
0: คนเขาคุยกัน10ปีไง
1: จริงๆมันอายุการใช้งานเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลายอย่างไอ้อย่างทำทางด่วนรามอินทราเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเลยนะถ้านับตอนนี้เนี่ยตีเวทประมาณ9697แล้วกันอ่ะประมาณเนี้ย30 4เกือบจะ40ปีนะ
0: ก็เนี่ยหาเงินวันละกี่พันล้านมากี่สิบปีแล้ว
1: จะ40ปีแล้วนะจะบอกให้นะฮะนั่นน่ะแล้วยังถามว่า
0: เงินปีละโทษที
1: มันโครงสร้างพื้นฐานยังดีโครงสร้างดีอยู่แล้วกันเนาะอาจจะปรับแต่งผิวหน้าถนนอย่างเดียวพอแค่นั้นเองนะฮะซึ่ง
0: ค
1: ือ ก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร
0: ่คนที่อาจจะไม่ได้เห็นโครงสร้างทั้งหมด
1: ครับ
0: เราตั้งการถามกว้างว่าเราจะมีฟรีเวย์บ้างไหม
1: ช่
0: วงหนึ่งต้องบอกว่าช่วงหนึ่งก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะคืนให้ภาครัฐนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยไอ้ข่าวตรงนั้นหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ก็สงสัยก็อยากรู้เฉย
1: ๆครับผม
0: คือผมไม่อยากให้เราอ่ะกลายเป็นประเทศที่ถ้าอยากจะให้สบายอ่ะต้องมี
1: ต้องจ่ายอย่างเดียวต้องจ่ายอย่างเดียวใช่ถูกต้อง
0: ผมอยากให้ทุกคน
1: อ
0: ่ะใช้ได้โดยที
1: ่
0: ไม่จำเป็นต้องเอาทุนทรัพย์ตัวเองมาใช้ทั้งหมด
1: เพราะ
0: อาจจะเป็นความคิดเพ้อฝันแล้วคุณบอกโอ้ยเฮียมันโลกในอุดมคติทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากวิธีคิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
1: มันคือคำว่าจ่ายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งไงแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ต้องจ่ายทั้งหมดได้ไหมล่ะคือเราก็จะได้แบบไม่ต้องแบบดิ้นรนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะการดิ้นรนเพื่อหาเงินให้ได้ทุกวันเยอะๆเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างความสะดวกสบายเนาะ
0: มันก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็ขอไปใช้ด้านกินด้านอะไรอย่างอื่นบ้าง
1: ครับผม
0: ก็แชร์ในมุมของคนทำงานทุกวันเหมือนกันนะ
1: ครับอ่ะต้องลองดูนะครับผมงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึง

0: าปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะก็ข้อความที่จะพูดคุยถามปัญหาเรื่องรถก็4689899นะครับใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับอ่ะเจอส่วนปลายปีนี้เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันว่าจะมีรถค่ายไหนที่จะเปิดตัวอีกนะฮะแต่เขาว่านะเดาว่าไอ้ตัว Mazda CX-5 ก็จะตัวใหม่ก็จะน่าจะใกล้ๆแล้วนะอือฮึครับผม Mazda CX-5 ตัวใหม่นะฮะเป็นเจเนเรชันที่3แล้วนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมี CX-5 หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันที่ตัวไปที่เป็นไฟฟ้าแล้วกันนะไม่รู้จะมาพร้อมกันเลยหรือเปล่า E อ่ะตัว E ประมาณนี้นะครับอือฮึอ่ะเดี๋ยวรอดูติดตามกันเขาว่าปลายปีนะก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ 2.5 ลิตร179แรงม้านะครับผมแต่ถามว่าสวยไหมผมว่าหลังๆมาด้าออกมาเนี่ยสวยนะสวยทุกโมเดลเลยแล้วกันนะฮะถือว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่านแล้วกันเนาะครับอ่ะมาดูข้อความกันนะฮะ4689899มีถามอะไรกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ไม่เป็นไรแล้ววะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมาแล้วนิสสันคำถามใหญ่ๆคือราคาของการเซอร์วิสเทียบกับค่ายอื่นๆรวมถึงราคาอะไรดีขึ้นกว่าในอดีตหรือยังครับผมว่าดีขึ้นกว่านะทุกวันนี้มันเรื่องของการแมนเทนแนนซ์เนี่ยหลายๆค่ายก็พยายามทำให้คอสของตัวเองเนี่ยถูกลงนะครับผมเพราะถ้าไม่ถูกลงก็จะเหนื่อยหน่อยครับผมคือถามว่าการแมนเทนแนนซ์เนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานไหมผมว่าบางคนอาจจะมีนะแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าเรื่องการแมนเทนแนนซ์เนี่ยถ้ารอบปกติเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเยอะไงแต่ถ้ารอบบางทีรอบใหญ่ๆเนี่ยมันจะเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับCX6E กับ New CX5 ราคาเปิดจะสูสีกันไหมถ้าเทียบกับ Mazda 6ผมว่านะอาจจะสูสีกันเลยนะกับ CX5 มันก็ต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาตัวไหนออกมาสู้ก่อนเนี่ยถือว่าเอา CX5 ออกมาก่อนเอา New CX5 ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้ตัว CX6-E เนี่ยค่อยตามมาทีหลังหรือเปล่าอันนี้ผมเชื่อว่าไม่มาพร้อมกันหรอกไม่ควรจะมาพร้อมกันเพราะมาพร้อมกันมันตีกันเองไงนึกออกปะแต่ถามว่าตีกันเองเยอะไหมมันก็อาจจะมองว่ามันคนละกลุ่มหนึ่งเบนซินกลุ่มหนึ่งไฟฟ้าไงนึกออกปะมันคนละกลุ่มกันนะครับนะก็ต้องลองดูนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้ามีความสุขมากๆนะครับเพียกรรมปีนี้วันเกิดไม่ตรงกับวันจัดรายการจากพี่ชิสึเกะขอบคุณครับพี่ชิสนะฮะเฮียเวลาเปิดแอร์มีเสียงสั่นๆเวลาเปิดพัดลมไม่เป็นวิ่งเร็วไม่ค่อยเป็นถ้าเปิดแอร์แล้วมีเสียงสั่นเนี่ยแต่ถ้าพัดลมทำงานแล้วไม่สั่นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของตัวโหลดหรือว่าภาระของตัวแอร์ที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันต้องมองตรงนั้นด้วยนะคือบางทีเนี่ยรถเนี่ยเวลาติดเครื่องเดินเบาใช่ไหม ถ้าแอร์ตัดเราจะรู้สึกว่ามันดูซอฟลงเครื่องยนต์มันดูแบบไม่มีผื่นเกิดขึ้นไง แต่ถ้าแอร์ทำปุ๊บมันจะรู้สึกสถานขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้อาจจะต้องมองในเรื่องของตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสองเฮียกระจกหน้ามีรอยร้าวโดนหินกระเด็นใส่ โดนหินกระเด็นใส่มาสามารถซ่อมได้ไหมผีพระราม2คือซ่อมได้นะเดี๋ยวนี้กระจกแตกที่เป็นดวงๆเป็นเม็ดๆแต่ยังไม่วิ่งเป็นทางนะยังไม่ได้วิ่งเป็นเส้นอ่ะอันเนี้ยน่าจะทําได้อยู่นะฮะแต่ถ้าวิ่งเป็นเส้นแล้วผมว่ายากแล้วคือถ้าช่องเฉพาะจุดอย่างความกว้างสักเซนนึงหรืออะไรเงี้ยผมว่าได้อยู่นะครับ
1: ประมาณเหรียญบาทอ่ะได
0: ้อยู่ค่าใช้จ่ายก็น่าอยู่ประมาณ1,000บวกลบแล้วกันนะ
1: เขาจะเอาตัวดูดสุญญากาศไปเกาะรอบก่อนเสร็จปุ๊บจะเป็นเหมือนสว่าน
0: อ
1: ่ะหมุนลงไปปื๊ดแล้วก็หยอดผมไม่รู้ว่ามันคือสอง
0: น่าจะเหมือนเรซินนะ
1: พอหยอดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขัดแต่งนั่นแหละทำได้
0: ครับเขาถามว่าแรงดันลมของแต่ละล้อต่างกันนิดหน่อยหลัก 0.5 ถึง 1มีผลต่อการขับขี่หรือเปล่าไม่น่ามีคิดว่าไม่มีหรอกเพราะมันค่อนข้างที่จะนิดเดียวเราไม่รู้ไม่น่าจะรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเอาง่ายบางคนเนี่ยต่างกัน5ปอนด์ยังไม่รู้สึกเลยไม่ใช่ว่าแบบมันจะเห็นขนาดนั้นเนี่ยแต่บางทีมันก็ต้องดูว่าไอ้ถ้าสมมติว่าถ้าข้างหน้าซ้ายสมมติหน้าซ้ายเราเติม3232ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งอาจจะเหลือประมาณสัก28 29อะไร27 28อะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่าหลังจากที่มันอ่อนกว่านี้แล้วรถมันมีอาการกินซ้ายกินขวาด้วยหรือเปล่าแต่บางคนก็ไม่เห็นความรู้สึกตรงนั้นนะเฮนัท
1: บางคนไม่รู้สึก
0: ยิ่ง 0.5 ถึง 1เนี่ยผมว่ามันแทบจะเป็นเรื่องปกติสำหรับรถทุกคันเลยดีกว่าเพราะไม่มีทางหรอกที่คุณจะเติมได้เท่ากันเป๊ะ 100% อ่ะนึกออกป่ะ
1: ยกเว้นคุณใช้ดิจิตอลเกจที่มันแบบคำนวณแรงดันลมให้คุณเองอัตโนมัติ
0: มันตัดเลยอะไรเงี้ยเอาง่ายช่วงเวลาที่มันตัดเนี่ยแล้วตอนที่คุณยกหัวออกมาจากที่สูบอ่ะช่วงนั้นอ่ะลมอาจจะออกมาตามด้วยก็ได้นะในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลหรอกครับเชื่อผมไม่น่าจะรู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับมีคนถามว่าเฮีย ADV 350ไฟหน้าไม่ค่อยสว่างจริงไหมครับ
1: ตอนใช้ Forza ผมไม่ได้มี ADV 350นะเดคือถ้าใช้ในเมืองคงไม่รู้สึกหรอกครับแต่ถ้าเกิดเข้าป่าอาจจะมีบ้างเพราะว่าไฟไม่ได้กว้างขนาดนั้น
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ทำใส่โปรเจคเตอร์ใส่อะไรเข้าไปมีเหมือนกันหรือติดถ้าเป็น ADV ส่วนใหญ่บางคนมีแครชบาร์เนี่ยก็เอาสปอตไลท์เกาะที่แครชบาร์ก็มีเพื่อแก้ปัญหาสำหรับพวกสายเดินทางนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองผมคิดว่าไม่น่ารู้สึกขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมขี่ในเมืองอย่างฟอร์ซ่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมืดอ่ะ
0: แล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าระบบไฟหน้าหรืออะไรพวกนี้เขาก็น่าจะดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับผมอย่าง ADV เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะไม่สว่างนะเท่าที่ดูนะสวัสดีครับเฮกัมเฮนัททางด่วนดอนเมืองโทเวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยขอปรับราคาผู้รับสัมปทานจะขอต่ออายุสัมปทานเพิ่มอีก30ปีเนื่องจากสัมปทานใกล้หมดอายุทางรัฐเลยตัดสินใจไม่ขอปรับครับ
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดป่ะ
0: ถ้าสมมติหมดแล้วไม่ให้สมมติว่าเราไม่ให้เขาต่อใช่ไหมแล้วเป็นของเราใช่ป่ะขึ้นฟรีไปเลยนะ
1: ไม่ร้านก็มองว่าเป็นรายได้
0: นี่เสือปลาจระเข้ทีนี้ไอเราก็ชงให้ขึ้นฟรีเลยโอ้โหไหนๆก็ได้กลับมาเป็นของเราแล้วใช่ป่ะ
1: เอาก็คิดดูพี่วันละปีหนึ่งพันกว่าล้าน
0: เออ
1: รักว่ามองเป็นรายได
0: ้ถ้าเป็นผมนะผมจะเซ็นให้ขึ้นฟรีเลย
1: เออ
0: แล้วชื่อผมจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลย
1: เออ
0: โอ้โหนะคุณสมบูรณ์จันทราร่วมดวล
1: อนุมัติโทเวฟรี10 ปี
0: เออนะครับ
1: เหมือนถนนห้ามขุด10 ปีอ่ะพอพ้น10 ปี1 วัน
0: ขุดกระจายเลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่านิสสันซ่อมอู่นอกเฉพาะทางของนิสสันประหยัดได้เยอะครับจริงๆอู่นอกทุกแบรนด์แหละก็น่าจะย่อมเยาวกว่าในศูนย์แล้วกันนะจริงๆในศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าถ้าเป็นอะไรแท้ของเขาเนี่ยมันอาจจะมองว่าแพงคือต้องบอกงี้ทางเลือกในศูนย์เนี่ยมันอาจจะไม่เยอะไงเฮียนัทสมมุติว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะสมมุตินะยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างอย่างรถยี่ห้อหนึ่งแล้วกันมันจะเป็นตัวพลาสติกที่มันชอบเสียแล้วกันซึ่งไอ้พลาสติกตัวเนี้ยไม่ได้ทำออกมาขายข้างนอกแล้วก็โอเคถ้าเราเข้าที่ศูนย์ปุ๊บเนี่ยศูนย์ก็จะไม่มีไอ้พลาสติกตัวนี้ให้เราเปลี่ยนศูนย์ก็ต้องยกทั้งชุดเลยทั้งมอเตอร์ทั้งอะไรทุกอย่างเลยซึ่งอยู่ในนั้นนะมายกทั้งใส่ทั้งอันซึ่งราคาเนี่ย 30,000 กว่าบาทแต่พอไปข้างนอกไปหาไอ้พลาสติกตัวนี้ได้แล้วเป็นอะไหล่แท้ด้วยนะเหลืออยู่พันกว่าบาทรวมค่าแรง
1: เอาไงดีนะเอาไงดีนะ
0: ใช่นะมันก็เลยอย่างนี้แหละเพราะว่าโอเคคือเราจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีช้อยตรงนี้ให้เราเลือกไงนึกออกปะอย่างเกียร์พังอ่ะสมมติเกียร์พังนะอะไหล่ไม่ทำมาขายยกลูกอย่างเดียวเจ้าของก็ไม่มีทางเลือกถ้าจะทำที่ศูนย์ก็ต้องเปลี่ยนทั้งลูกซ
1: ึ่
0: งราคาก็อาจจะไปประมาณสักแสนเจ็ดแสนแปดคือรถเนี่ยเวลาคุณซื้อมารถญี่ปุ่นนะต่อให้พิกัดราคาสัก 8-9 แสนล้านนึงอะแต่ถ้าต้องเจอการซ่อมในราพิกัดราคาล้าน5ล้าน6เอ้ยไม่แสน5แสน6เข้าไปเนี่ยถ้าคนไม่รวยจริงไม่ทำนะผมจะบอกให้เลยถ้าคนแบบไม่ได้แบบใช้เงินเป็นเบี้ยหรือว่าเฮ้ยแบบใช้เงินแบบว่าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าไม่มีใครทำหรอกต้องคิดแล้วคิดอีกว่าโหราคานี้จะเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่ข้างนอกอ่ะมันก็เขาก็ต้องหาวิธีทำให้เขาให้ลูกค้าให้ได้อ่ะเพราะว่ามันก็คือเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันก็จะช่วยเขาประหยัดด้วยแล้วทำให้ตัวอู่ข้างนอกอ่ะก็สามารถมีรายได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะเขาบอกถ้าขึ้นฟรีผมเรียกนายกสมบูรณ์ก่อนเลยจากพิชิตสเกะโอ้ผมอนุมัติให้หมดเลยนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเอาไปเลยนะเนี่ยครับสารปรุงแต่งที่ทำให้ประหยัดทำให้เครื่องยนต์เงียบจริงไหมครับไม่จริงมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับสมมติเครื่องยนต์คุณมีเสียงดังแบบเบาๆนะสมมตินะมันอาจจะดังจากเรื่องของเคลียร์แลนด์ของวาล์วที่มันห่างอยู่ซึ่งโอเคถ้าคุณไปตั้งวาล์วไอเสียงนี้มันก็จะเงียบลงนึกออกปะแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดจะทำตรงนี้ไงคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปใส่สารตัวนี้ดีกว่ามันทำให้เครื่องยนต์มันเงียบลงมันไม่ใช่ครับคือสารปรุงแต่งเนี่ยถามว่าดีไหมโดยส่วนตัวนะตั้งแต่ใช้รถมาเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่เคยยุ่งกับมันเลยนะพวกเนี้ย
1: ไม่เคยใช้
0: ไม่เคยเลยนะเราไม่เคยแนะนำให้ใครใช้ด้วยแล้วกับตัวเองที่ทำงานทุกวันเนี่ยถามว่าเราก็เจอทุกสารพัดปัญหานึกออกปะเราก็ไม่ได้คิดแบบจำเป็นต้องมีพวกนี้เลยเอางี้ดีกว่าปัญหามันเกิดจากเครื่องยนต์ถ้ามันโอเคถ้าเสียงมันผิดปกติจริงๆเราก็ต้องมาหา

0: ที่มันผิดปกติไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอผิดปกติเฮ้ย
1: แต่ถ้าไม่หาอะไรมาใส่ดีกว่า
0: เออแต่ถ้าแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันคือเสียงปกติอ่ะไม่ต้องดิ้นรนที่จะทำนะโอเคแต่ถ้ามันเสียงดังมากกว่าปกติเนี่ยโอเคอันนั้นอ่ะเราต้องมาหาสาเหตุว่ามันดังจากอะไรแล้วเราต้องแก้ปัญหามันไม่ใช่ว่าอ๋อพอดังปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวฉันได้ใส่สารตัวนี้อ่ะเขาบอกโอ้โหมันหนืดดีเดี๋ยวมันจะช่วยลดเสียงนู่นนี่แน่นอะไรเงี้ยไม่ถูกนะครับทำอย่างที่ผมบอกอ่ะเชื่อผมนะฮะถ้ารถเรามันผิดจริงๆก็ต้องหาจุดที่มันผิดให้ได้แล้วทำให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับผม
1: แก้ให้ตรงประเด็นนะมีปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ก็ชิ้นงานก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้น
0: อืมครับนะ
1: ใส่เพิ่มเดี๋ยวคราวนี้เพี้ยนหนักเลย
0: ถูกต้องครับอือหือนะบอลทันเอ้ยบอลไทยไหวไหมครับบ่ายสองเจอใครอ่ะไม่ได้ติดตามเลยนะแต่ก็คงไหวแหละนะครับ
1: ตรงนี้ดูดีขึ้น
0: ดูดีขึ้นนะเขาบอกว่าแอร์ออกแต่ลมแก้ยังไงครับมีกลิ่นเหม็นด้วยครับเกิดจากอะไรครับประเด็นแรกอ่ะที่ออกแต่ลมอ่ะมันต้องดูก่อนว่าระบบแอร์เนี่ยมีปัญหาอะไรถ้าออกแต่ลมประเด็นแรกอาจจะเรื่องของคอมแอร์ไม่ทำงานถูกป่ะแต่ถ้าโอเคถ้าเรามองว่าเฮ้ยคอมแอร์มันทำงานอยู่แต่แอร์ไม่เย็นเลยอันนี้คือช้อยที่สองคือน้ำยาขาดน้ำยาขาดเราก็ต้องดูพิสูจน์อีกว่าไอ้กลิ่นที่มาเนี่ยมันคือกลิ่นน้ำยาหรือเปล่าถ้าเป็นกลิ่นน้ำยาแอร์ก็แสดงว่าอาจจะตู้รั่ว
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่มันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเราได้รับทราบปัญหาแล้วโอเคก็ให้ช่างเขาตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอย่างล่าสุดวันนี้ผมมาคันหนึ่งนะมาถึงก็บอกเดี๋ยวมันจะมาเปลี่ยนตู้แอร์เลยต่อก็แต่พอเจ้าของมาถึงเนี่ยเราเปิดฝาโปรปุ๊บโอ้ท่อน้ำเต็มท่อเลยอ่ะเราบอกอ่ะแอร์ก็ดึงดูเย็นอยู่นี่ว่าแล้วเปลี่ยนทำไมอะไรเงี้ยสรุปพัดลมเสียตัวหนึ่งก็ความเย็นมันคงลดลงแหละถ้าตรงเนี้ยมันถือว่าการระบายความร้อนมันจะน้อยลงไปไงมันก็อาจจะทำให้ความเย็นเนี่ยอาจจะดรอปลงไปประมาณสัก 5-10% ก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกมันไม่ได้ปัญหาจากน้ำยาแอร์หายแล้วกันนะครับผม
1: นะเราเจอคีกิสถานนะ
0: ออ
1: ล่าสุดเจอกันเดือน6เสมอกันมา1
0: จริงๆนะบอลไทยผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเราไม่มีแพชชั่นเหมือนบอลญี่ปุ่นกันเลยนะ
1: เราอาจจะยังไม่ขนาดนั้นพี่ผมว่าทุกคนเนี่ยผมว่านักกีฬาทุกคนคงไปลงไปเนี่ยอยากชนะทุกคนแหละ
0: หรือว่าความมีวินัยสู้เขาไม่ได้หรือว่าญี่ปุ่นเขาอาจจะบ้าการ์ตูนเยอะจัดมีจินตนาการเยอะอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ก็ตอบยาก
0: ฮะเหมือนกับเขา
1: บางเรื่องอ่ะ
0: ฮะ
1: กูตรงนะ
0: ฮะ
1: ไม่อยากได้รถทัวร์
0: เหมือนอะไรที่ไปบูลลี่ไอผู้หญิงอายุ35
1: อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่อยากไงจะบอกว่าเด็กไม่มีแฟชั่นเนี่ยผมคิดว่าเด็กลงสนามมันอยากชนะทุกคนเหรอพี่
0: เออ
1: พี่แต่ว่าไอ้เงื่อนไขของการไม่ชนะมันต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมาจากแผนมาจากความฟิตมาจากอะไรอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องนึง
0: ฮะ
1: เดี๋ยวนี้อยู่ห่างไงก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสได้อะไร
0: ครับ
1: ตั้งแต่เลิกอ่านข่าวเนี่ยก็เลยกลายเป็นตามห่างๆเฉพาะทีมที่ชอบหลักๆ
0: คร
1: ับ ก็เหมือนพี่กำลงสนามพี่กำอยากยิงทุกประตูเลยอยากยิงทุกจังหวะ
0: ครับ
1: ผมว่าเด็กมันก็คงฟิลนั้นแหละแต่ว่าแค่บางทีมันไม่มีจังหวะอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่แต่เราไปนี่เราอยากได้ทุกอย่างไงแต่เพียงแต่ว่าร่างกายเราไปไม่ถึง
1: เอออะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมไม่ทันเว้ยจังหวะนี้โอ้โหจ่ายยืดไปหน่อย
0: เออ
1: เหลือไปหน่อยเว้ยอะไรเงี้ย
0: ครับอือฮึ
1: เขาบอกว่าเฮ้ยเราเจอคีกิฐานหนักอยู่เหมือนกันนะเฮีย
0: เออครับเขาบอกสองเรื่องครับหนึ่งเสียค่ามาด้าตัว REV จะมีเข้าไทยไหมครับเห็นเริ่มมีข่าวมาบ้างแล้ว 2. จะออกรถครอบครัวใช้คุ้มๆไม่จุกจิก REV

0: บาทแต่ CRV ประมาณล้าน6ล้าน7นะฮะก็ลองไปดูที่งานดีกว่านะฮะมันน่าจะมีตัวเลือกให้เราเยอะกว่านะครับส่วน Mazda CX-5 เนี่ยจะเป็นตัว EV มั้ยยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะมายังไงนะครับผมอ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับเรา2คนใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะครับกับรายการ Motor In Trend นะฮะวันนี้ผมกาเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศาลได้รับฟ้องโจ๊กฟ้องบิ๊กเต่าหมิ่นประมาทใส่ความตบลูกน้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 326 328 332กรณีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนผ่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทัศน์ต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเมื่อวันที่20มกราคม2569และวันที่30มกราคม2569ในทำนองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตบลูกน้องยศพันตำรวจโทและมีลูกน้องคนถูกทำร้ายจิตใจทำให้กลายเป็นซึมเศร้านอกจากนี้มีลูกน้องอีกคนซึ่งตนไม่แน่ใจว่าหมายถึงลูกน้องทั้ง17คนหรือไม่แต่จากการตรวจสอบรายงานแพทย์ต่างๆไม่พบข้อเท็จจริงตามที่ให้สัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผ่านการบันทึกภาพกระจายภาพกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังข้อมูลไม่เป็นความจริงจึงยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่17เมษายน2569ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดียังไม่มีมูลเพียงพอที่จะประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษายกฟ้องวชรพลสั่งเร่งแก้ปลาหมอคางดำเขื่อนลำเปาเผยเตรียมลงพื้นที่เองสัปดาห์นี้ลั่นต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบเร็วมีประสิทธิภาพนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด29หน่วยงานเข้าร่วมนายวชรพลกล่าวว่าวันนี้มีวาระสำคัญคือการรายงานสถานการณ์ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างและมาตรการของกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรไปบ้างรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตจะทำอะไรบ้างในส่วนที่กรมประมงได้เตรียมงบประมาณไว้ภายใต้ข้อจำกัดที่ค่อนข้างน้อยวงเงิน15ล้านบาทในการบริหารสถานการณ์เร่งด่วนเช่นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็แบ่งหลายมาตรการภายใต้วงเงินนี้และในที่ประชุมหลายหน่วยงานก็เห็นชอบที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางซึ่งล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ นายวัชรพลกล่าวว่าต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพ

0: มากที่สุดยกตัวอย่างในคำสั่งศาลที่ให้เวลา180วันภายใต้นโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าไม่จำเป็นต้องรอว่าคำสั่งศาลมีผลอย่างไรแต่ต้องทำอย่างเร่งด่วนดังนั้นในฐานะกำกับดูแลกรมประมงจะลงไปดูด้วยตนเองและวางกำลังวางแผนกับทีมงานว่าจะลงไปจุดใดบ้างและวันไหนแต่ยืนยันภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนมาริกาตรวจฝ้าสภาเรียกความเชื่อมั่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ตรวจโรงอาหารรัฐสภาฝั่งสสหลังเกิดกรณีฝ้าโรงอาหารถล่มลงมาว่าตนลงมาดูซึ่งมีการซ่อมแซมเสร็จแล้วส่วนมีปัญหาเรื่องของน้ำซึมทำให้ฝ้าถล่มลงมาหรือไม่นั้นนางสาวมาริการะบุว่าต้องถามวิศวกรหรือกรมโยธาแต่เรามาดูว่าตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ 100% แต่อย่างน้อยก็มีการแก้ไขแล้วและจะมีการหาวิธีแก้ไขต่อไปนางสาวมาริกายอมรับว่ายังเป็นห่วงในทุกจุดเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแต่ในวันนี้มีการดูแลทันท่วงทีพอฝ้าร่วงลงมาก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลซึ่งถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อถามว่าอยากให้เรียกความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาทานข้าวโรงอาหารสภาหรือไม่นางสาวมาริกากล่าวสั้นๆว่าก็ต้องมาอยู่แล้วทันทีก่อนเดินทางกลับขึ้นไปห้องประชุมนางสาวมาริกาได้ทราบเสียงสะท้อนจากประชาชนว่ามีกลิ่นคล้ายขยะลอยเข้ามาที่โรงอาหารจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ที่ดูแลแก้ปัญหาในพื้นที่นี้โดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคล็อปวางเทอร์สเตเกนเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติเยอรมนีสปอร์ตบิลสื่อดังของประเทศเยอรมนีรายงานว่าเยอร์เกนคล็อปเฮดโค้ชคนใหม่ของทัพอินซีเล็กตัดสินใจวางมาร์คอันเดรเทอร์สเตเกนเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่หลังการอำลาทีมชาติของมานูเอลนอยเออร์โดยรายงานระบุว่าเทอร์สเตเกนซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติกลุ่มแรกที่คล็อปติดต่อไปหาก่อนเตรียมประกาศรายชื่อชุดแรกภายใต้การคุมทีมของตัวเองในวันพรุ่งนี้โดยหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเทอร์สเตเกนจะกลับมาเฝ้าสาวให้เยอรมนีในเกมพบเนเธอร์แลนด์วันที่25กันยายนซึ่งถือเป็นการกลับมาที่ลงตัวเพราะเกมดังกล่าวจะแข่งขันที่ยอห์นครัฟอารีนาสนามเหญ้าของอาแจ็กซ์ต้นสังกัดปัจจุบันด้วยส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูมือ2จะเป็นโยนาสอูบิกจากไบเยิร์นมิวนิกฮาร์วาร์ดเว็บประธานใหญ่โปรเรฟองค์กรผู้ตัดสินอาชีพของอังกฤษยอมรับว่าผู้ตัดสินประจำห้อง VAR ทำหน้าที่ผิดพลาดอย่างมากที่ไม่จับล้ำหน้าเอนโซเฟนเดสทั้งที่มีส่วนกับการเล่นอย่างชัดเจนและปล่อยให้เรือใบสีฟ้าได้ประตูชัยในศึกดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเว็บพูดถึงเรื่องดังกล่าวโดยบอกว่าผิดหวังอย่างมากกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยแมตต์โดนัลด์ฮิลผู้ตัดสินประจำห้อง VAR และผู้ช่วยอย่างเบล็กแอนทรอบัสนอกจากนี้เว็บยังชี้แจงด้วยว่าโดนัลด์ฮิลโดนอาการ Tunnel Vision หรืออาการมองเห็นแคบลงโดยมองเห็นได้เฉพาะตรงหน้าเหมือนมองผ่านอุโมงค์และสูญเสียการมองเห็นรอบข้างไปเล่นงานกระทั่งมองเห็นแค่เพียงว่าฮาลันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและแนะนำให้ไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินในสนามให้ประตูกับแมนซิตี้โดยไม่ได้พิจารณาว่าเอนโซที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าอย่างชัดเจนมีส่วนร่วมกับการเล่นหรือไม่ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพงษ
6: ์ฮัลโหลพี่ป๋อง
7: ว่าไง
6: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
7: เออเอาดิ
6: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
7: ได
6: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
7: เออดี
6: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
8: ตาย ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไหมครับจากสสส
9: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
11: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
10: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
11: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
10: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติเซเวตวิมลแม่ชอยนาลังความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดพิสดาร50ปีครับและคุณธรรมที่สูงสุดของเราก็คือความกตัญญูครับท่านผู้ฟังขอบคุณนะครับคุณสมเกียรติยังมาไม่ทันทางเดินครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ว่ากันก่อนฟังกันเพลินๆนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักเสาวรสท่านผู้ฟังรู้จักเสาวรสนะครับทางเหนือบ้านคุณยี่หวายาหยีนี่เขาเรียกว่าต้นกระทกรกต้นกระทกรกนี่มันเปรี้ยวครับเปรี้ยวแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมผมมาที่วังน้ำเขียวมาที่ไร่เสาวรสที่แต่เดิมเนี่ยเขาเรียกกระทกรกแล้วต่อมาได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นเสาวรสนะครับผมได้เจอไร่เสาวรสนะครับอยู่ที่เขาแผงมาอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามันแปลกมากคุณท่านผู้ฟังเสาวรสที่นี่มันหวานครับมหัศจรรย์เลยผมงงจริงๆนะครับคือผมก็เคยเห็นแต่ไอ้กระทกรกหรือเสาวรสเนี่ยมันเปรี้ยวแต่นี่มันหวานหวานจริงๆท่านผู้ฟังผมอยากให้เรียกว่าต้องเรียกว่าท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์เพราะเจ้าของไร่คือคุณกิตติโรจน์ชลาสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของทำรายการท้าพิสูจน์กับผมเมื่อ40ปีก่อนท่านมาปลูกเสาวรสที่มันหวานมันหวานผมกินเลยนะครับเอาคั้นมาแช่เย็นชื่นใจหอมหวานชุ่มคออร่อยจริงๆนะท่านผู้ฟังครับที่นี่นะเขามีน้ำเสาวรสที่หวานที่ผมบอกเนี่ยแช่เย็นขวดละ59บาทครับและนอกจากมีเสาวรสชาเย็นแล้วยังมีเสาวรสที่เขาปั่นเป็นเกล็ดน้ำแข็งนี่มันยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็ยังมีฮาร์ดเสาวรสราคา29บาทต่อลูกนะครับเรื่องทาร์ตเนี่ยนะผมเคยกินที่มะเกล้าเขาเลยเอกทาร์ตนะทาร์ตไข่แต่คุณเชื่อไหมว่าที่นี่นะครับท่านผู้ฟังทาร์ตเสาวรสเขาเนี่ยเขาใส่เสาวรสลงไปมันหวานและหอมเสาวรสมากเลยครับท่านผู้ฟังอร่อยมากผมชอบมากๆเลยแต่ที่ชอบมากที่สุดคือน้ำเสาวรสที่เขาคั้นมานะหอมหวานและชุ่มคอชื่นใจจริงๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังอยากจะรู้ว่ามันอร่อยยังไงท่านฟังต้องเดินทางมาที่ไร่เสาวรสเขาแผงมาอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับหรือจะโทรศัพท์มามีเบอร์ครับคือคุณกิติกับผมเนี่ยรักกันมากเลยเขาทำท้าพิสูจน์ร่วมกันมาก็แต่ว่าคนที่บริหารไร่นะครับก็คือผู้จัดการเขาชื่อคุณคอปเตอร์นะทีเตอร
1: ์สวัสดีครับอาจารย
0: ์เอาคุณฟังผมเลยคุณมาตรงเวลาดีนะครับขอบคุณนะครับ
1: มาตามเวลาครับอาจารย
0: ์ตามเวลามาเวลามาก่อนแล้วคุณตาม
1: แหมเราเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องให้อาจารย์ก่อนเนาะ
0: ไม่เกี่ยวคุณเกียรติเดี๋ยวผมจะพูดต่อคุณฟังดีกว่า
1: ดี
0: ๆเรื่องนี้น่าสนใจเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: 098คุณก็จดไว้สิ098 865
1: 098 865
0: 65แล้วก็7แล้วก็ตอง9
1: ครับผม
0: นะคืออย่างนี้นะไอ้ที่เราอยู่ตรงนี้วังน้ำเขียวเนี่ยมันห่างจากกรุงเทพ ขับรถมา2กิโลไอ้2ชั่วโมงก็ถึง
1: ครับ
0: 3ชั่วโมงครึ่งออกคุณหว่าเขาบอกแต่คุณน้ำเกล็ดอากาศหนาวเย็นมากเลยหนาวมากเลยหนาวหนาวมากๆเลยนะครับก็คุณภูมิเมื่อคืนผมนอนอยู่ที่นี่23องศาเซนเซียสครับก็หนาวผมพอดีผมก็ไม่ประมาทเอาเสื้อหนาวมา
1: ครับ
0: ตัวที่ผมใส่ตอนที่เรียนอยู่ที่เบอร์ลินนะฮะเยอรมันเขาใส่ก็ค่อยชั่วหน่อยนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาพิสูจน์เลยนะครับน้ำสวรสมันหวานได้ยังไง

0: รวมผสมกันเปรี้ยวคุณเคยกินไหม
1: ใช่
0: เปรี้ยวไหม
1: เปรี้ยวสิครับอาจารย
0: ์แต่คุณรู้มันอันนี้มันหวานหวานมันหวานจริงๆนะครับก็หวานประเภทที่หวานหอมหอมกลิ่นเราบดรสนะครับหอมหวานแล้วก็ชุ่มคอท่านฟังผมอยากเขาเรียกว่าต้องเรียกกันว่าท้าพิสูจน์กันมาเลยให้มันรุ่นไปว่าน้ำเต่ารสมันหวานได้ยังไง
1: ครับ
0: คุณเกียรติก็จะไปอาท้าพิสูจน์ก็ได้นะครับนั่งรถมา3 ชั่วโมงมาถ่ายทำแล้วก็คุณกิติเนี่ยมีไร่เต่ารสเนี่ยไร่เขาเยอะฮะเป็นร้อยไร่เลยก็ผมบอกว่าผมตั้งใจจริงๆนะครับมาพิสูจน์จริงๆแล้วมันก็ไม่เชื่อตอนแรกผมไม่เชื่อว่าน้ำเต่ารสมันจะหวานมันหวานครับแต่มันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลสุกานะมันหวานหอมธรรมชาติถึงต้องเกลียด
1: ครับชื่อไร่เลยนะอาจารย
0: ์อะไรนะ
1: ชื่อไร่เลยนะครับ
0: ไร่เสารส
1: ไร่เสารส
0: เขาแผงมา
1: เขาแผงมา
0: ใช่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับก็แล้วก็ขายด้วยนะครับลูกเสารสเนี่ยเราขายเป็นกิโลนะครับมีตั้งแต่40 บาท50 บาท80 บาท100 บาทและ120 บาทก็เรียกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับคุณยี่หวาก็ขอบลูกเสารสมาว่าจะทำให้ทุกคนฟังแต่รายการแต่ร้านไม่ช้อยใจหลวงได้อร่อยครับเสารถเดี๋ยวคุณพี่หวาขอโทษนะคุณจะทำอะไรเอาซ่อมเอาล้อเรา
1: พี่หวาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เกียรติค่ะ
1: เอาเสาร ถ
2: เสารถเ
1: พชรเช่นฟู้ดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะพี่ทีนี้เมนูยังคิดไม่เสร็จแต่เบื้องต้นคิดได้ก็คือว่าจะทำซี่โครงหมูย่างราดซอสราดซอสเสารถค่ะอาจจะน้ำผึ้งโดยหลวงมาผสมต่อไปใช่ค่ะ
1: อันนี้มีประโยชน์ร่างกายเยอะมากครับจ๋าครับพี่หวาเชิญครับเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเสียงเริ่มไม่ชัดต้องหาโลเคชั่นไหมครับ
0: ไม่ผมอยู่บนภูเขาน้ำเกียด
1: ครับผม
0: อยู่ที่วังน้ำเขียวสูงเลยเนี่ยให้เรียกข่าวเตียงสัญญาณเป็นไง
1: สัญญาณไม่ค่อยดีครับ
2: ติดตัวไปเนี่ย
0: งั้นเดี๋ยว
1: นะตอนนี้สัญญาณไม่ดีละอาจจะเรื่องจากลมจากอะไรต่อมีอะไรนะครับก็อยู่บนเขาด้วยครับเขาแผงมานะครับอำเภอวังน้ำเขียว
0: สุดคร
1: ับ อันนี้ไม่ได้ยินละ
0: ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วนะ
1: มันมาแบบเป็นแบบคำแล้วก็หายไป2 คำแล้วก็มาอีกคำอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ไปอยู่เลยเดี๋ยวได้โทรข่าวใหม
1: ่ครับผมตอนนี้อาจารย์สันติสุวรรณไม่ช่วยนั่งลำนะครับวันนี้ไปที่เขาแผงม้านะครับเขาแผงม้าวังน้ำเขียวไปไล่ของตัวไอ้เสาวรสที่เป็นจริงเสาวรสคือมันเปรี้ยวมันมีวิตามินซีสูงมากแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเยอะมากแต่ว่าที่อาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเสาวรสที่นี่ออกหวานคือหวานได้นะถ้าเขามันก็เป็นพันธุ์ของเขาแต่ว่ารสชาติพื้นฐานก็ต้องเป็นเปรี้ยวนะเป็นออกเปรี้ยวแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นหวานเราก็จะมาทำอาหารที่ไม่ใช่โดยหลวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะกินก็รอฟังว่าอาจารย์จะทำอะไรนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ SMS เข้ามานะครับที่4689899 4689899นะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติสวนมนต์ไม่ช่อยนางลำครับมีเรื่องราวทุกเรื่องราวที่คุณผู้ฟังอยากถามนะครับโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆเรื่องความเป็นมาเรื่องอาหารเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องโอ้สารพัดเรื่องนะครับ SMS เข้ามาได้เลยนะครับสามารถที่จะอาจารย์ตอบได้โอ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้81ปีอะคิดดูแล้วกันนะว่าอาจารย์จะมีความชำนาญหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าใครไปเที่ยววันนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ

0: ที่เขาแผงม้านะที่วังน้ำเขียวอากาศต้องเอาเสื้อหนาวสมัยไปเรียนที่เยอรมันเนี่ยมาใส่แล้วเอาว่าในกรุงเทพเราตอนนี้เหมือนกันอากาศก็จะเป็นแบบมันเหมือนมุมนอกอ่ะนะอากาศแบบขมุกขมัวไม่ร้อนแต่ว่าของเมืองกรุงเทพไม่หนาวเมื่อวานเจอฝนหนักเจอฝนหนักมากเมื่อวานนะผมโหประชนภัยอยู่บนถนนนานมากแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าถ้าใครอยากกินใครอยากกินข้าวต้มปลาในหนองโอ้บอกเลยว่าอร่อยมากนะฮะไปแล้วก็คือที่อร่อยด้วยเพราะว่ามันสดนะสดแล้วก็ไม่แพงนะฮะแล้วก็อาจารย์สันติเนี่ยยืนยันการันตีอยู่แล้วว่าตัวในหนองข้าวต้มปลาที่เขาเจออาจารย์สันติไปเจอที่ระยองเนี่ยเขามาขายที่พระราม4แล้วที่3ย่านแล้วโอ้โหเนื้อปลาก้อนเลอร์เนื้อแน่นแต่นุ่มสดสะอาดนะอาจารย์การันตีไว้ถ้าใครอยากกินข้าวต้มปลาในหนองข้าวต้มปลาก็ไปได้เลยครับที่3ย่านพระราม4นะอาจารย์เนาะ
1: แล้วผมจะไปถ่ายก็อย่าง
0: ไปถ่ายมาเมื่อวานอาจารย
1: ์เหรอได้กินปลาอะไรมั้ยก็มีปลาทุกชนิดเลยนะ
0: ใช่ก็ผมอ่ะมีทั้งเอาเริ่มต้นเบสิกเลยนะอาจารย์ร้อยเดียวปลาอินทรี
1: โอ้ดี
0: โอ้โหก้อนเบลโล่เลยเขาทำเป็นสดแล้วตัวใหญ่แล้วก็กินปลากระพงปลาเต๋าเต้ยโอ้เยอะเมื่อวานโอ้ปลาแบบนานาชนิดเลยนะอาจารย
1: ์โอ้แล้วเจอในหนองป่ะ
0: เจอในหนองฮะในหนองกับภรรยา
1: เออภรรยาคน
0: แม่สายอะ
1: คนมาสายชายเขาเป็นเพื่อนกับพี่ปัดปัญญาเขาเป็นนักวิ่งนะ
0: เออหรอ
1: เออเป็นนักวิ่งเก่งดังมากเลยของจังหวัดเชียงราย
0: พี่ปิ๊กน้องปิ๊ก
1: ชื่อปิ๊กเหรอ
0: ปิ๊กค่ะปิ๊ก
1: เออโอเคจำชื่อไม่ได้
0: แล้วก็ตัวเนื้อปลามันสดมากเลยนะอาจารย
1: ์โอ้ผมชอบมากเลยชอบมาก
0: แล้วที่สำคัญคือตัวเนื้อปลาที่อยู่ในข้าวต้มปลาเองหรือเกาเหลาเนี่ยเป็นลูกเต๋าใหญ่อาจารย
1: ์โอเค
0: ชิ้นใหญ่มากนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ร้อยเดียว
1: เออไม่แพง
0: แล้วเยอะด้วยนะฮะแล้วก็มีกับข้าวมีพวกกุ้งมีพวกอะไรจะมีอะไรนะอาจารย์แต่เมนเนี่ยเขาเป็นข้าวต้มปลา
1: ครับ
0: นะครับอ่ะสัญญาณดีแล้วอาจารย์
1: ดีแล้วนะโอเคเยี่ยมเจ็ดเราจะพูดอะไรต่อ
0: ก็สวรสอ่ะที่บอกไว้นะครับว่าพี่หวาเขายอมมาทำเป็นอาหารในวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กำลังคิดคำนวณกันอยู่ว่าพี่หวาจะทำอะไรให้เรากินนะ
1: เราขนลูกสวรสมาจากไร่สวรสเขาแข็งมาวังน้ำเขียวโคราชนะครับ
0: บ
1: อกผิดหวังครับมาขอให้มาผมทานแล้วอย่าให้มาถ้าท่านผู้ฟังนะมาลาท้าพิสูจน์น้ำเสาวรสเนี่ยมันหวานได้ยังไงทั้งที่ปกติมันเปรี้ยว
0: ครับ
1: หวานธรรมชาติจริงๆไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยครับคุณลุงเกียรติครับแล้วก็คุณลุงเกียรติจะลองมาลองดู
0: ไม่ถ้าเราไปซื้อเป็นกิโลก็มีใช่ไหม
1: มีแต่ขายแต่โล40บาท50บาท80บาท100บาท120บาทครับ
0: แล้วแต่ไซส
1: ์แล้วแต่ไซส์ใช่แล้วเอาเบอร์โทรศัพท์ไปอีกทีครับท่าน
0: ครับ
1: มาท้าพิสูจน์กัน098
0: ครับ
1: 865
0: ครับ
1: 72993ตัวครับ
0: ครับ
1: ผู้จัดการก็ชื่อคุณคอปเตอร
0: ์คุณคอปเตอร์คราวนี้แต่ว่าที่นั่นมีทั้งผลสดมีทั้งน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: มีครับมีหมดทั้งน้ำมีทั้งผลสดมีทั้งทาร์ตแต่ว่ารสนะครับ
0: แต่ไม่มีอาหาร
1: ไม่มีอาหารขายครับเออถ้าอาหารก็ใกล้ๆกันนะครับผมจะแนะนำท่านผู้ฟังท่านมาที่นี่นะเขาเรียกว่าครัวมิ่งเมืองเขาแบ่งมานะครับ
0: โอ้ได้ยินเคยได้ยิน
1: อันนี้อร่อยครับคุณผู้เรียนมาเขาจะมีผมชอบมากคือน้ำพริกโรงเรือ
0: มี
1: น้ำพริกโรงเรือครับอร่อยมากแล้วก็ปลาดุกฟูปลาพริกขิง
0: ครับ
1: แล้วปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมแล้วก็มีปูนิ่มผัดผงกะหรี
0: ่
1: แต่ผมปกติก็เป็นว่าปูนิ่มผัดผงกะหรี่ก็ออกเค็มไป
0: ครับ
1: บอกเขาแล้วก็บอกมันบอกไอ้พวกองกะหรี่ผัดเนี่ยปูไม่ว่านิ่มหรือจะไม่นิ่มเนี่ยมันต้องออกหวานหน่อยนะครับเจ้าของร้านก็ดีหรือคุณเกียรติหาจดเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ฟัง
0: ครับครัวมิ่งเมือง
1: มาที่ครัวมิ่งเมืองเก่าแผงม้าฟังน้ำเขียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: 044-044-938-938-839-839 อาจารย์ไม่อีกเบอร์099-699-639-3924ครับคุณสมเกียรติ
0: 3924อันนี้เป็นร้านอาหารนะอยู่ใกล้ๆกับไร่สวรสเขาแพงม้า
1: ใช่ครับใกล้กันร้านอาหารเขาสวยครับสวยอยู่ในป่าเลยนะครับอยู่ในป่าแล้วก็แหมเดินเข้าร้านเนี่ยเขามีกรงขังนกยูงนะครับ
0: อ
1: ะไรเดินเข้าไปมาลองกระตกกระตากอะไรมันต่อครับก็ผมเมื่อวานนี่ผมอยู่ที่เขาแผงม้ามีความสุขมากฝนตกนะครับไม่น้อยนะครับแต่หนาวคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: ที่นี่หนาวหนาวมากเลยครับผม
0: โอ้ถ้าเราอยู่ใกล้กรุงเทพนี่สามชั่วโมงเอง
1: ใช่นั้นเราเป็นอย่างนี้ฮะนี่คุณยี่หว่าเขาชอบที่นี่มากตั้งใจจะมาหาที่ปลูกบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ตอนนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับมันใกล้กรุงเทพคุณมีเกียรติใกล้กรุงเทพ
0: ก็เลยจากเขาใหญ่ไปไม่เท่าไหร่
1: ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สวยเส้นทางนี้สวยมากผมจะบอกเลยว่าท่านผู้ฟังมาทางเขาใหญ่ก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: สวยมากแต่สวยมากก่อนจะถึงไร่เสารถของคุณกิตินะมันจะมีอ่างเก็บน้ำที่เรียกลำพระเพิง
0: ครับ
1: เคยได้ยินไหม
0: ได้ยินนะ
1: โอ้ยมันใหญ่นะใหญ่มากอ่างเก็บน้ำใหญ่มากแล้วระหว่างเขาใหญ่เนี่ยมาถึงที่นี่นะจะมีพวกคนมีกระตังเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปลูกบ้านแบบอิตาลีแบบทัสกินีเลยนะครับแล้วมีหอเอ็นอ่ะหอเอ็น
0: พิซซ่าเหร
1: อพิซซ่าใช่ไหม
0: ที่อิตาลี
1: ก็มีมันก็บรรยากาศแปลกมันไม่เหมือนเมืองไทยมันเหมือนอิตาลีแล้วก็ไอ้ทำเลเขานี่สวยครับเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ไอ้พื้นที่ก็ไม่เท่ากันเป็นทั้งพื้นที่สูงพื้นที่ล่างพื้นที่ต่ำอะไรทำนองนี้แหละครับมาที่นี่ผมมีความสุขครับ
0: ครับ
1: ก็ตามภาษาผมก็บอกแล้วคุณฟังครับอายุ80แล้วเวลาจะเหลืออยู่โลกอีกไม่กี่ปีก็ต้องเที่ยวนะหาความสุขไปเยี่ยมร้านเก่าๆที่เราเคยช่วยเหลือเขามามาครั้งนี้ก็เจออีกร้านนึงครับ
0: ครับ
1: อยู่ที่ต่อแผงน้ำเงินนะครับชื่อไก่ย่างเลิศทิพย์นะครับ
0: ไม่เคยพูดถึงเลย
1: ไม่เคยเพราะว่าผมทำท้าพิสูจน์ตอนนั้นยังไม่ได้ทำรายการวิทยุนะครับเขาก็ติดคำว่าท้าพิสูจน์เปิดพิสดารอยู่นะครับอาหารก็ใช้ได้นะครับไก่ย่างเลิศทิพย์ก็ใช้ได้คอหมูย่างเขาใช้ได้ต้มแซ่บกระดูกหมูใช้ได้ส้มตำใช้ได้นะครับแต่ว่าที่ใช้ไม่ได้ก็คือผัดหมี่โคราชมันต้องหวานต้องเค็มพวกไปผ่านเลยนะครับปักหมุดเครื่องของร้านไก่ย่าง
0: เลอทิ
1: พย์เลอทิพย์เนี่ยนะครับอยู่ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแต่เดินมาผมก็เลยถามว่าผมก็ลืมแล้วทำท้าพิสูจน์เป็น40ปีแล้วมันสัก40จะ50ปีถึงได้ซ้ำไปก็เขาบอกว่าตอนนั้นผมมาถ่ายท้าพิสูจน์ให้เขาตอนนั้นเขาก็อยู่ที่กบินบุรี
0: อ๋ออยู่กบินบุรี
1: กบินบุรีครับอร่อยก็ร้านนี้ใช้ได้เบอร์โทรศัพท์นะเดี๋ยวเกิดไป
0: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์ไก่ย่างเลิศทิพย์นะครับ
0: ครับ
1: 062-2445-1928เขาขายจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ
0: เขาขายทุกวันเลย
1: ทุกวันเลย6 โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่ง
0: ตอนนี้ที่กบินบุรีไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีครับเขามา
0: เขาย้ายจากกบินมาอยู่ที่เขาแพงม้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ตอนที่อาจารย์ทำท้าพิสูจน์เนี่ยเขาอยู่ที่กบินบุรี
1: ใช่ครับผมไปถ่ายก็ลืมมันไปละคุณสมเกียรติเอ้ยทำท้าพิสูจน์ทำเปิดบริษัทมา50 ปีเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ล้านมันอุ้มมากกว่า5,000 ล้านแล้วเดี๋ยวนี้
0: ก็นั่นแหละสิน
1: ั่นแหละสิครับ
0: ต้องบอกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เจอร้านเปิดพิสดารเนี่ยยิ่งเฉพาะแบบร้านเก่าๆอ่ะนะ SMS มาที่4689899นะ SMS เข้ามาหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์ระลึกถึงความหลังจะได้ไปเยี่ยม
1: ใช่ฮะก็บอกกันมาช่วยกันหน่อยละช่วยทำหน่อยผมก็ขอบนี่นะครับออกไปต่างจังหวัดเรียกว่าแทบทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์นะครับนี่แต่ก็อยู่ทางนี้ก็อยู่บนยอดภูเขาถึงสัญญาณไม่มีครับ
0: ตอนนี้ลงมาแล้วเหรอฮะ
1: ยังผมขับรถให้คุณเต๋าให้ไปหาสัญญาณแล้วเนี่ยจอดรถตรงที่มีสัญญาณก็เลยดี
0: ถ้าบนเขามันจะเป็นอย่างเงี้ยบางช่วงจะมีบางช่วงไม่มี
1: ครับครับ
0: นะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เจอนะครับร้านเลิศทริปแล้วเขาไปอยู่ตรงเขาแผงม้าเหรอ
1: ครับตรงนั้นก็เรียกว่าตำบลวังหมีนะฮะ
0: อ
1: ำเภอวังน้ำเขียวโคราชเนี่ยครับ
0: ครับผมนะฮะเพราะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเปิดพิสดารไปทุกที่จริง
1: ๆครับ
0: บนเขายังอยู่เลยนะ
1: ใช่โอ้ทำตุ้งยาเลยก็ต้องบนเขาใต้น้ำยังไม่ได้ทำใช่ไหมนะครับ
0: ใต้น้ำใครจะไปกินอาจารย
1: ์ไม่แน่เลยครับจำน้ำไปกิน
0: ไปกินไก่ใต้น้ำเหรอ
1: โอ้ยไก่ใต้น้ำพูดถึงไก่ใต้น้ำนี่ผมเจอร้านอร่อยอยู
0: ่
1: ครับอยู่ที่แถวแก่งคอยสระบุรีอร่อยอร่อยนี่ร้านนี่ผมจำชื่ออ๋อน้องกันอะไรเลยเคยพูดในรายการแล้วนี่คุณสุขเกียรติ
0: ไก่ใต้น้ำจริงๆไอ้เมนูไก่ใต้น้ำนี่เป็นเมนูภาคไหนอาจารย
1: ์เป็นผมไม่ทราบว่ามาจากไหนนะฮะแล้วก็ไม่เคยกินก็มากิน
0: ร้านน้องกัน
1: เขาน้องเออใช่คือน้องกันน้องกันเขาทำอร่อยครับเขาพอเราสั่งนะคุณผู้ฟังเขาจะเข้าไปในครัวเลยทำบกปลาสับออกมาแล้วผมก็พระก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นไงแต่พอกินแล้วมันอร่อยมากคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: เออพูดถึงได้ลูกสาวลูกบุญตามผมตัวติ๋งอ่ะมันส่งไอ้ไส้อั่วลาบให้คุณสมเกียรติแล้วใช่ไหม
0: อู้ยังเลย
1: อ้าวพอคุณหยุดมัวเข้าโรงพยาบาลใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นไงอาการโรงพยาบาลคุณได้ข่าวว่าตอนนี้คุณลำบากมากเนี่ยนะ
0: ไม่ก็รักษาไปเรื่อยๆมันกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแรงอาจารย
1: ์อ้าวแล้วเจอด็อกหมออันหรือยังอ่ะ
0: กำลังว่าจะโทรหาหรือตอนนี้ให้คุณหมอที่ดูแลอยู่เนี่ยทำกายภาพวันเว้นวันอาจารย
1: ์โอ้วันเว้นวันแล้ว
0: เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะโทรหาหมออัน
1: แล้วคุณจะจัดรายการได้ไง
0: จะได้ครับอาจารย์ขับรถได้อะไรได้หมดเพียงแต่ว่าจังหวะการเดินเนี่ยเราอาจจะคือตัวกล้ามเนื้อเนี่ยโอเคแต่มันมีบางส่วนที่มันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพูดตามตรงเพราะเรานั่งโทรศัพท์จัดรายการนั่งไปนู่นไปนี่เราก็เลยไม่มีจริงๆอย่างอาจารย์ก็เดินใน
1: บ้านผม
0: ในบ้านเนี่ยอาจารย์ก็ออกกำลังกายไปแล้ว
1: ทุกเช้าครับผมเดิน
0: เนี่ยแหละเราก็แสงแดดสำคัญ
1: ก็คุณเอกก็ขายที่คอนโดตั้งหลาย3-4 แห่งได้ขายมั้ง
0: ไม่มีตอนนี้ไม่อยู่บ้านแล้วครับ
1: บ้านที่ไหนอ่ะ
0: ที่ลาดพร้าวครับ
1: อ๋ออยู่ลาดพร้าว
0: บ้านพี่สาว
1: พี่ก็เรียกว่าคุณก็โชคดีนะมีพี่สาว
0: ญาติเยอะญาติเยอะ
1: ญาติเยอะมีญาติเยอะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเอาแล้วคุณติ๋งส่งมาแล้วหรอ
1: ก็คุณติ๋งก็บอกผมว่าเขาห่อให้คุณสมเกียรติแล้วเดี๋ยวผมบอกลูกสาวผมให้ว่าจะส่งให้ที่ไหนดีจะส่งให้ที่สมทหรืออะไรขายดีฮะตัวติ๋งก็บอก
0: ไส้อั่วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจารย์บอกเราว่าลูกสาวบุญธรรมคนที่3เนี่ยพี่ติ๋งเนี่ยเขาทำไส้อั่วแต่ว่าข้างในไส้อั่วเนี่ยเป็นลาบ
1: มีลาบเนื้อลาบหมูนะครับ
0: ฮะ ซื้ออันนี้
1: สั่งนะครับสั่งได้นะครับ
0: อันนี้บอกว่าไม่ได้มีหน้าร้าน

0: ต้องออนไลน
1: ์อาจารย์เอาไปโทรศัพท์ไปลูกดับมอยแมปปิ้งเนี่ย093
0: 093
1: 329
0: 329
1: 8995นะครับ
0: 8995พี่ติ๋งเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใครอยากกินไส้อั่วที่แบบอันเนี้ยบอกเลยว่าแปลกมาก
1: แปลกครับไม่มีครับไม่มีใครทำ
0: ไส้อั่วไส้อั่วแต่ในไส้อั่วเป็นลาบอ่ะ
1: เป็นลาบ
0: ลาบเนื้อลาบหมูลาบคั่ว
1: ตอบใจอร่อยผมก็ทานเขาดีใจเขาแต่เก่าขายดิบขายดีเลยนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับ
0: พี่ติ๋งเขาเป็นคนจังหวัดอะไรอาจารย
1: ์ฮะเขาเป็นคนเชียงแสนนะจังหวัดเชียงราย
0: อ๋อที่เราคุยกันแล้วเป็นคนเชียงแสนนะเพราะฉะนั้นอาหารเหนือเนี่ยการันตีเลยนะครับเราไม่ช้อยการันตีอีกซ้ำ
1: ก็ไอ้ไส้อั่วลาบเนื้อเนี่ยเขาขายครึ่งกิโลนะครับ280 บาท
0: ครับ
1: แต่หนึ่งกิโลนะ550 บาทแต่ถ้าหมูนะไส้อั่วลาบหมูเนี่ยครึ่งกิโล250 บาท
0: ครับ
1: แต่ว่า1กิโล500บาทครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากกินการันตีโดยไม่ช้อยนางลำนะครับ SMS มาอาจารย
1: ์ว่าก
0: ำลังจะไปชุมพรมีร้านแนะนำไหมครับหมอวชิระครับสวนกุหลาบนี่สวนกุหลาบนี
1: ่อำเภออะไรล่ะ
0: อำเภอเมืองฮะ
1: อ๋ออำเภอเมืองนี่ตอนนี้เจ้าที่ผมรู้นะว่าร้านอาหารอีสานไผ่ทองไปเปิดร้านอยู่ที่นั่นขายดีมากครับ
0: ครับ
1: หมออาจารย์แต่ว่าผมใจผมเนี่ยผมไปชุมพรบ่อยหลังสวนอร่อยที่สุดนะครับ
0: อ๋อก็
1: ร้านหลังสวนนี่จะมีร้านเปิดพิสดารหลายร้านเลยครับไอตัวอำเภอเมืองชุมพรนะเคยสมัยก่อนแล้วก็มี
0: มันมีร้านอะไรที่ตัวเมืองชุมพรที่อาจารย์พูดถึงบ่อย
1: ๆรู้สึกไม่ก่อนนานแล้วก็
0: ไอร้านสมบูรณ์อยู่ที่ชุมพรไหม
1: ร้านสมบูรณ์ไม่ใช่นะที่เจ็บ
0: อ๋อเหรอฮะร้านนองหรือชุมพรร้านสมบูรณ
1: ์สมบูรณ์ก็คืออย่างเงี้ยไอ้ที่ชุมพรอำเภอเมืองสมัยก่อนเนี่ยเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้นะครับอร่อยมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เลิกขายไปมันเสียดายมากๆไม่ก่อนเคยไปถ่ายท้าพิสูจน์ให้เขานะครับเคยไปถ่ายแต่ถ้าผมการันตีเลยว่าหลังสวนเนี่ยครับคุณไปเจอปีร้านเปิดเป็น10ล้านเลยคุณสมเกียรติ
0: แล้วก็อาหารทะเลก็เนาะหลังสวน
1: โอ้โหหลังสวนเขาก็ดีคุณเกียรติก็เคยไปบ่อย
0: ใช่ผมไปเจอกับเฮียอะไรนะที่ทำแพะตุ๋นนะ
1: โอ้โหไม่ใช่เฮียเป็นโกเป็นไหนลำโอ้ไรเดียว
0: ทำแพะตุ๋นตอนนั้นไหว้ศาลเจ้าพ่อกวนอูไหม
1: ใช่แล้วก็มีนะปีละครั้งเนี่ยใครก็ไปกินฟรีได้แล้วก็ไงจะบริจาคก็หยอดสตางค์ใส่ไอ้กล่องของเงินครับ
0: แล้วก็ขนมจีนหาดยายังอยู่ไหม
1: โอ้โหขนมจีนโต๊ะก็หาดยาไม่หาดโต๊ะยาวไม่ใช่หรอขนมจีน
0: หาดยาวอ่ะคือเขาอยู่ตรงหาดยาแล้วเขาเลยตั้งชื่อว่าขนมจีนร้อยผักมั้งแล้วก
1: ็ผักเยอะแยะเลยอร่อยครับอร่อยมากๆเลยครับ
0: หาดยาวหรือหาดยายเนี่ย
1: ผมว่าจำมาไม่ได
0: ้ไปชุมไปหลังสวนนะ
1: แกงร้านนึงก็หลังสวนนะครับนี่ก็อร่อยมากๆเลยครับโอเค
0: ถ้าหลังสวนอะไรเยอะ
1: ของกินสารพัดในหลังสวนผมชอบจริงครับ
0: นะฮะเพราะนั้นใครที่ไปชุมพรเนี่ยคือชุมพรเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจร้านที่อาจารย์ให้เปิดชื่อร้านสมบูรณ์หรือเปล่าที่มีกระลุงกระล่อมีอะไรขายด้วยอ่ะ
1: โอ้ยนั่นอยู่ละนอง
0: อ๋อนั่นอยู่ละนอง
1: กระล่อผัดใช่อยู่ละนองคร
0: ับ สมบูรณ์อยู่ละนองใกล้กันเวลาไปที่ไปชุมพรไปละนองก็จะไปแวะเข้าไปหรือคุณผู้ฟังอยู่ชุมพรมีร้านอะไรตอนนี้ใหม่ๆแนะนำอาจารย์นะ4689899นะครับเอาละมี SMS เข้ามาอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนประจำรายการเราเลยนะครับที่ลงท้ายด้วยหมายเลข5959นะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์สันติคุณสมเกียรตินี่แฟนรายการฟังทุกวัน
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับเอาละเดี๋ยวเรากลับมาช่วง2นะอาจารย์นะ
1: ดีครับเข้าป่า
0: ช่วงแรกพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 02-206-1736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99 จิบเรดิโอคลื่นไม่ได้แข็งแรงนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสเวทวิมลแม่ช้อยนางรำและผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแฟนรายการติดตามชมไหนที่ไหนไลฟ์เอเชียนนะครับคือเอเชียนเกมนะฮะ EP 1ทาง Facebook นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยกลุ่ม A นะฮะนัดแรกนัดแล้วก็ยังมีนักตบลูกยางสาวนะไทยเนี่ยที่เก่งมากพบกับมองโกเลียนะครับแล้วก็ดำเนินรายการโดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์นะฮะแล้วก็ยังมีโอ้โหเนี่ยเยอะหลายยังมีคุณเจมธัญญพินิพิสิทธ์นะฮะดำเนินรายการโดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์และคุณเจมธัญญพิสิทธ์ร่วมเชียร์และติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมกันครับกับ FM 99เรานะครับอย่าลืมนะครับมาเชียร์กันให้เต็มที่เลยนะครับรายการของเรานะครับเป็น99 Live Asian Game นะครับทาง Facebook ครับเอาละคราวนี้เราไปดูเรื่องราวของน้ำปลาหวานที่จะแสนอร่อยของเรานะครับก็คือน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นแล้วก็หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับ 7-Eleven Top Lotus Gourmet Foodland มีหมดนะครับอร่อยจริงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหาซื้อได้เลยนะครับกับผลไม้เปรี้ยวนี่ยิ่งเหมาะมากๆนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากกับคุณผู้ฟังไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเดี๋ยวนะอาจารย์อยู่ในสายหรือยังครับอาจารย์ยังไม่มาอาจารย์ยังไม่อาจารย์มาแล้วนะครับมีคนก็ถามถึงเรื่องขนมจีนไหหลำเจ้าไหนอร่อย
3: โอ้กระพันขาวมา
2: เจ๊หยงเจ๊วา
3: ล
2: ่ะ
3: เจ๊หยงเจ๊วาอร่อยมากเก่าแก่เลยครับอร่อยจริงๆอร่อยไหหลำนะผมยืนยันการันตีผมกินมาเข้ากว่า50ปีแล้ว60ปีคุณลุงเพี้ยก็เคยกินไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ใช่เคยไปถ่ายรายการด้วย
3: แล้วก็คุณรู้ไหมว่าไอ้ขนมจีนไหหลำเขาเนี่ยกี่อย่างนึงเนี่ยเขาก็จะมีไอ้พวกเนื้อนะเนื้อยำนะเนื้อยำอร่อยกินเนื้อเขามายำเป็นเมนูพิเศษที่อื่นไม่มีเอาเนื้อมายำชอบมาก
2: ยำเนื้อยำไทยยำไหหลำมีหมด
3: มีหมดฮะ
2: ไปกินได้ลูกหลวงซอย8นะครับเจ๋ยงเจ๋วานะครับขนมจีนไหหลำเจ้านี้อาสาอาจารย์สันติการันตีเปิดพิสดารครับ
3: ครับใช่ครับ
2: เอาลงในเรื่องอาจารย์เชิญครับ
3: เอาว่าเจ๋วาเขาไม่ได้มาแล้วนะเขาให้เจ๋ยงขายเจ๋ยงมีแต่เจ๋ยงคนเดียว
2: อืมไม่ค่อยสบาย
3: ใช
2: ่นะครับ
3: เอาไปเลย
2: มีเรื่องราวต่อนะครับอยากเรียนให้อาจารย์ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวสุขภาพสำคัญนะฮะ
3: แน่นอนนะ
2: สุขภาพสำคัญเขาถามมาว่าอาหารเพื่อสุขภาพกินต้องกินน้ำมันอะไรเวลาทำอาหารต้องใช้น้ำมันอะไร
3: อาหารเพื่อสุขภาพกินน้ำมันอะไรถ้าเป็นฝรั่งก็กินน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกดีครับดีนะฮะผมก็กินอยู่นะครับน้ำมันมะกอก
2: ครับน้ำมันมะกอกนะครับ
3: อันนี้
2: น้ำมันลำข้าวก็พอได้นะจ๊ะเนาะ
3: โอ้ยก็เรียกน้ำมันลำข้าวเขาใช้ปรุงอาหารนะครับ
2: ครับ
3: ไอ้อย่างน้ำมันมะกอกนี่เราสดสดสดเลย
2: น้ำสลัดอะไรพวกนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่หมดนะพวกฝรั่งแถวยุโรปแถวเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นน้ำมันที่สำคัญของการทำอาหารเขาแล้วกินเปล่าแล้วประวัติความเป็นมาของน้ำมันมะกอกนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันแล้วนะครับ
2: ครับ
3: เขาก็กินกันครับ
2: เอาล่ะอันนี้ จะแนะนำอาจารย์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเรื่องสุขภาพมาก่อนแต่ความสะดวกก็ต้องมาด้วยเขามีข้อนี้แนะนำคาชิวารุ่น RC1804 ครับหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรอาจารย์ที่ไม่ได้ดีจากหุงข้าวนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไอเทมลับนะครับของสายเฮลตี้นะครับเพราะว่า เขาจะมีสแตนเลสพิเศษสำหรับที่จะหุงแบบเขาเรียกอะไรหุงข้าวแบบแยกน้ำอาจารย์ด้วยหม้อข้างในเนี่ยเขาจะเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะแล้วก็นึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะฮะมั่นใจด้วย เขาเรียกว่ามาตรฐานมอ.ก.อาจารย์และรับประกันนานถึง1ปีใครซื้อตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษครับอาจารย์สันติครับจากราคาปกติ 2,990 บาทเหลือเพียง990ตัด 2,000 ออกไปเลยนะฮะเหลือ990บาทเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อนะครับตอนนี้ต้องรีบเลยนะครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ยังมีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ย300แล้วจานนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเลย02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปต้องช้อปมาเนียครับนะอันนี้คือเรื่องราวดีๆสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็เลยเล่าให้จานฟังต่อวันนั้นเราไปถ่ายในหนองใช่ไหมครับในหนองแล้วก็ตรงในหนองก็ในนบก็ใกล้กันก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ด
3: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
2: ใช่แล้วตัวนี้ก็มาขายหมูด้วย
3: เอาละครับอร่อยนบก็อร่อยอ่ะ
2: นะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแล้วก็มีบุฟเฟ่ข้างบนด้วยนะคนเต็มคนเต็มอาจารย
3: ์โอ้ดีลูกราคา
2: อันนี้เมสไว้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องรสดีเด็ดแถวเขาแผงม้ามีที่พักไหมครับ
3: มีดิเยอะเลยครับเยอะเลยนะครับเขาแหวงน้ำมีที่พักรีสอร์ทน่าอยู่มากอากาศดีผมแนะนำเลยเขาบอกโอโซนเนี่ยปีติดอันดับที่8ของโลกเลย
2: โอ
3: ้ดีฮะที่ผมมานอนเนี่ยคือเดียวรู้สึกร่างกายแข็งแรงสดชื่นมาก
2: อากาศ
3: ดีสุดมาผมก็มานั่งอยู่ที่ที่หน้าบ้านที่ผมพักนั่นนะ
2: ครับ
3: อาจจะลึกๆรู้สึกปอดที่มันโปร่งเลยนะครับเดินเหินก็สะดวกมากเลยนะครับโอ้โหก็มาหาได้เลยรีสอร์ทเขาแพงมากเยอะเลย
2: นะครับแฟนรายการที่เป็นแฟนประจำของพวกเราจริงๆเลยเนี่ย59ที่ลงท้ายด้วย5959บอกเป็นกำลังใจให้คุณสมเกียรติแข็งแรงนะคะขอบคุณครับนะฮะเอาล่ะเราคืออย่างนี้อาจารย์มีคนถามมาเรื่องก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ดเนี่ยมันมีความเป็นมายังไง
3: รสดีเด็ด
2: ก่อนมันเปิดสยามใช่ไหม
3: ครับเดี๋ยวนี้อร่อยฮะร้านนี้ผมเคยกินรสดีเด็ดนะอยู่ที่สยามแล้วมีต่อมาเขามามีอีกเปิดสาขาอยู่แถวหน้าบ้านผมที่ซอยลาดพร้าวเนี่ยนะครับ อร่อยแล้วอยู่ก็หายไป
2: ก็มีเป็นเดี๋ยวนี้มีหลายเจ้ารสเด็ดกับรสดีเด็ดเหมือนกันไหมครับ
3: ไม่เหมือนครับดีเด็ดก็ดีเด็ดรสเด็ดก็รสเด็ดนะครับ
2: ร้านคุณนพมีเขาชื่อรสดีเด็ดเขาบอกว่าอาจารย์เป็นอะไรล่ะเป็นอาจารย์มีบุญคุณเขามากเลย
3: อ๋อครับผมรู้จักพ่อเขาด้วยพ่อเก่งครับพอดีขอบคุณบอกฝากความไปถึงก็นบก็ด้วยนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็สนิทกับผมแล้วก็สนิทคุณยี่หวาด้วยเนื้อเขาอร่อยครับ
2: ตอนนี้เขาใช้เนื้อไทยนะอาจารย์เขาเนื้อไทยแต่เป็นเนื้อแองกัสเนื้อแองกัสเป็นของอเมริกาใช่ไหมครับ
3: แองกัสของไทยเหรอครับผสม
2: เขาอย่างนี้ฮะคือเขาเอาพันธุ์ผสมมาแล้วก็เขามีฟาร์มที่ตัวเขาไม่มีนะ แต่ว่าฟาร์มที่เขามาใช้ในร้านรสดีเด็ดเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจะเป็นที่บุรีรัมย์มั้งฮะเขาเลี้ยงเป็นพันธุ์แองกัสผสม
3: ไม่รู้เลยอ
2: าจารย์ไม่ได้ไปนานแต่ตอนที่เขาเปิดใหม่ๆที่สามย่านเนาะ
3: อ๋อใช่เขานบก็ไปเปิดอยู่ที่ตรงประตูน้ำด้วยตรงประตูน้ำมาใกล้พันทิพย์นะครับ
2: ครับ
3: แล้วเขาขายอยู่นานแล้วตอนนี้เลิกขายตรงนั้นไปนะครับไม่รู้อะไรไม่ได้ถาม
2: ไม่ได้เจอใช่ไหม
3: ไม่ได้เจอนบก็นานแล้วครับตอนเดี๋ยวต้องชวนคุณยี่หว่าไป
2: อ๋อไปที่นี่เลยถ้าเป็นรถดีเด็ดนะครับที่พี่นบเขามีพี่น้องหลายคนเขาก็แยกกันไปคนนี้ก็ไปเปิดสาขานู้นคุณแม่ก็ไปอยู่ปิ่นเกล้าส่วนตัวพี่นพเนี่ยจะอยู่ที่สามย่านพระรามสี่นะครับแล้วก็อยู่ที่สายไหมแล้วก็อยู่
3: สายไหมนี่ก
2: ็น่าจะมีสามสาขาของคุณน
3: พ
2: นะแต่ว่าสาขาที่เป็นหลักเลยก็คือสาขาพระรามสี่สามย่านแล้วราคาเขาเริ่มต้นที่60 บาทอาจารย
3: ์อ๋อไม่แพง
2: ไม่แพงเนื้อน่อง
3: เล
2: ย
3: ราคา
2: ใช่นะฮะใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวคือสมัยก่อนนะครับอาจารย์ที่สยามอ่ะมันจะมีร้านชื่อรสดีเด็ดคนวัยรุ่นสมัยสักวัยรุ่น80-90ก็จะไปกินกันเยอะ
3: เ
2: ยอะ
3: คร
2: ับ ครับแล้วก็ตอนหลังก็แยกสาขากันหลายสาขาเลยเนาะไปสะพานควายปิ่นเกล้ามาสามย่านมาเลยเยอะมาก
3: คร
2: ับ นะฮะแล้วตัวเนื้อเขาดีอร่อยอาจารย์เนี่ยครับนี่ร้านรสดีเด็ดเพราะจริงๆอะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยของอาจารย์เขาเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะกี่เจ้าเลยเนา
3: ะเยอะครับ
2: ดวงมูลเหล็กก็มีวัดดีโดดก็มี
3: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่
2: พวกนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมอาจารย
3: ์ไม่ใช่นะวัดดวงมูลเหล็กไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: ครับ
3: ที่ในร้านอยู่หน้าวัดตอนนี้ก็ย้ายออกมาอยู่นอกแล้วครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: ดีดูดก็ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือ
3: ไม่ใช่แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือต้องดำรงรัก
2: ดำรงรักอยู่ตรงข้ามกับ
3: โรงเรียนเก่าของสุขเกียรติ
2: ขอบคุณมากครับราชยาก๋วยเตี๋ยวดำรงรักอร่อยนะจันเน
3: า
2: ะ
3: อร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยผมชอบมากเลย
2: ถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้จะเป็นน้ำตกจะเป็นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสมัยก่อนไม่มี
3: น้ำตกไม่ได้ใส่เลือด
2: ใช่สมัยก่อนเลยอ่ะไม่มีใช่ไหมจ่ายพวกน้ำตกพวกอะไรอ่ะ
3: ไม่มีก็พวกที่มาขายแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ย
2: ครับ
3: มาแล้วก็เป็นแม่ค้าส่วนใหญ่มาจากอีสานก็เพิ่มน้ำเลือดตรงไปคือผมไม่เห็นด้วยผมไม่ชอบเลยฮะ
2: แต่ตอนนี้ไปกลายเป็นคนนิยมอาจารย
3: ์อ๋อเขาว่ากันไปครับ
2: ลิ้นไข่ลิ้นมันเนาะ
3: ดินใต้ดินมัน
2: เพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราเห็นทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากขายนุสาวรีย์ชัยมาก่อนขายอะไรมาก่อนเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็แจกก็อีกอันคุณเกียรติจำไม่ได้เหรอไอ้ที่อยู่ก้างกระทรวงการคลัง
2: โอ้ก๋วยเตี๋ยว
3: แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: ก็ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือน้าชูนะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมาจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขายอยู่ตรงข้างกระทรวงการคลัง
3: แล้วก็มีมาเปิดสาขาอยู่กลางหน้าวัดราชบ
2: พิตร

0: นะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากถ้าใครยังไม่เคยกินนะครับแวะไปกินได้ถ้าจะไปตรงที่ข้างกระทรวงการคลังเขาขายกลางวันถึงบ่ายสามแต่ถ้าเป็นที่ตรงวัดราชบพิตรเนี่ยเขาจะขายถึงสี่โมงเย็นนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อาจารย์การันตีมีตาเปิดพิสดารให้
1: ครับใช
0: ่ก๋วยเตี๋ยวน้าชูเสิร์ฟเข้าไปได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวน้าชูนะครับชอสระอูชูนี่แหละนะครับอร่อยนะครับก็เป็นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งยุคใหม่ยุคเก่าเวลาหมดนะครับอาจารย
1: ์ครับมาพบกันพรุ่งนี้ครับ
0: เจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชุดไทยพระราชนิยมชุดทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางกรุงโตเกียวที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันนี้บนบิลบอร์ดจอใหญ่ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีส่งออกแบบและส่งร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยทั้งใจกลางเมืองแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่านอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ตำรวจไม่ให้ประกันนักศึกษาอุเทนมือมีดที่แทงคู่อริบนรถไฟฟ้า BTSเผยเจ้าตัวมาสอนอกับกลุ่มเพื่อนแสดงความบริสุทธิ์ใจตำรวจจึงโชว์หมายจับรวบคาโรงพักความคืบหน้ากรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบริเวณชั้น3สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักศึกษาปทุมวันถูกแทงบริเวณหลังได้รับบาดเจ็บ2รายล่าสุดตำรวจสน.ปทุมวันได้เบาะแสมือแทงจากภาพวงจรปิดจนทราบตัวผู้ลงมือก่อเหตุโดยเมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาอุเทนที่ก่อเหตุได้มาแสดงตัวที่สน.ปทุมวันเมื่อตำรวจเห็นว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องหาจึงแสดงหมายจับเข้าจับกุมนายวิชากรอายุ20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในภาพที่ก่อเหตุและวิ่งหนีตำรวจจริงจากการสอบสวนทราบว่านักศึกษากลุ่มที่ก่อเหตุต้องการเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจเพื่อนำหลักฐานไปยืนยันกับทางกระทรวงอว.ว่าเหตุ

0: ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับศึกสถาบันแต่เป็นปัญหาความแค้นส่วนตัวโดยในวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจไปดักรอแต่เป็นเหตุเฉพาะหน้าเมื่อเจอกลุ่มคู่อริจึงเกิดความคึกขนองอย่างไรก็ตามตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยให้พนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฮอ NBC ตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกขณะกำลังเกาะติดการรายงานข่าวอุบัติเหตุรถชนกันในนครลอสแอนเจลิสโดยนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเผยว่าในช่วงเวลา 17:00 ตามเวลาท้องถิ่นเกิดอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถโดยสารประจำทางกับรถยนต์คันหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและผู้บาดเจ็บหลายรายจากนั้นระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ข่าวจากหลายสำนักกำลังทำข่าวเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกใกล้กับอาคารหลังหนึ่งก่อนจะลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและอีก2รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า70นายเร่งเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นซากเฮลิคอปเตอร์ถูกไฟลุกท่วมใกล้กับอาคารเก็บสินค้าโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกลามไปทั่วบริเวณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไมเคิลคาริกคาดว่าคาร์ลอสบาเลบาจะพร้อมลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาอัปเดตความพร้อมของคาร์ลอสบาเลบามิดฟิลด์รายใหม่หลังนักเตะกลับมาลงซ้อมที่แคริงตันได้แล้วโดยบาเลบาย้ายจากไบรตันมาร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์แต่ยังไม่ได้ลงสนามให้ทีมแม้แต่นัดเดียวหลังได้รับบาดเจ็บในช่วงพรีซีซั่นล่าสุดดาวเตะวัย22ปีกลับมาซ้อมที่ศูนย์ฝึกแคริงตันได้แล้วโดยคาริกเชื่อว่าเขาจะพร้อมกลับมาช่วยทีมได้หลังพ้นช่วงเบรกทีมชาติเดือนนี้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่การท่าเรือ FC จะประเดิมเปิดบ้านพบกับวิสเซลโกเบในศึก AFC Champions League Elite Rob League Fest นัดแรกในวันนี้เวลา 19:15 นด้านโค้ชอู๊ดสราวุธตรีพันธ์กุนซือสิงห์เจ้าท่าให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าพยายามคุยกับนักเตะเรื่องวินัยในการเล่นและจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเพราะต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ทีมญี่ปุ่นมีแมตช์ฟิตมากกว่าเพราะแข่งมาหลายเกมแล้วและทีมโกเบก็ชนะมา4เกมหลังสุดยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายแต่การท่าเรือพร้อมเต็มที่ทีมโกเบมีจุดแข็งที่ลูกครอสและจังหวะทุ่มไกลที่ทำได้ถึง3ประตูในช่วงหลังดังนั้นต้องเตรียมรับมือในเรื่องนี้และสำคัญที่สุดต้องเล่นด้วยวินัยเกมรับให้เข้มข้นที่สุดตอนนี้หลังจากท่าเรือชนะมา2เกมแรกในไทยลีกสปิริตภายในทีมดีขึ้นเรื่อยๆแต่เกมนัดนี้จะแตกต่างออกไปเพราะนี่เป็นเกมระดับแชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยใหญ่ที่สุดของเอเชียสำคัญที่สุดคือวินัยและสมาธิรวมถึงต้องพยายามแก้เพรสซิ่งของคู่แข่งให้ได้ถ้าทำได้เชื่อว่าจะมีแต้ม
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยีไลฟ
6: ์ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
9: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processor ออกแบบมาเพื่อ

0: มส์และทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobe Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธใช่ไหมใช่ประจำวันพุธที่16กันยายน2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมในเทคโนโลยีนะครับเจอกันในบอสแซ่วันจันทร์ถึงวันพุธนะครับแต่เทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.comทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับรวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio ด้วยนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899นะครับแต่ถ้าเกิดรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดไปใน YouTube ตอนนี้รวมถึง Facebook ด้วยนะครับของ FM 99 Radio ตอนนี้ก็จะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะรายการพิเศษอยู่นะครับ99 Live Asian Game EP 1นะครับก็จะเป็นการบรรยายใช้คำว่าบรรยายได้ไหมเล่าสู่กันฟังสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มA นัดแรกนะครับแล้วก็จะมีแมตช์ของนักตบลูกยางสาวไทยด้วยที่จะพบกับมองโกเลียก็ตอนนี้ไลฟ์อยู่เลยทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube คู่ขนานกันไปนะครับดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็เจมทันพิสิทธิ์นะครับก็ร่วมเชียร์แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมๆกับ FM 99ของเราได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่วงแรกของเทคโนโลยีขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแหละเป็นหลักนะครับก็ข่าวเยอะอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไปแล้วก็เดี๋ยวครึ่งหลังค่อยมาตอบคำถามกันนะครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมตอนนี้ก็เปิดอนุญาตให้ปิดเทคโนโลยีเราไปดูของ99 Live Asian Game ก่อนก็ได้จะ YouTube Facebook ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะฟังในบอสก็อยู่ทางนี้แหละเหมือนเดิมนะครับผมมาลุยกันนะครับจริงๆก็สดๆร้อนๆนะเมื่อวานนี้นะครับ MediaTek ก็จัดงานเปิดตัวชิปเรือธงรุ่นใหม่ประจำปีหน้าแต่ใช้ตั้งแต่ปีนี้อย่างตัว Dimensity 9600 Series เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเปิดมาทั้งหมด2รุ่นนะครับตัวท็อปสุดจะเป็น Dimensity 9600 Pro แล้วก็จะมีตัวรองของเขาจะเป็น Dimensity 9600M บอกไว้ก่อนว่าเข้าใจยากเหตุผลที่เข้าใจยากเพราะว่า2ตัวนี้ใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมไม่เหมือนกันเลยตัว Dimensity 9600 Pro เนี่ยโอ้อัปเกรดใหม่หมดเลยครับใช้สถาปัตยกรรมตัว ARM C2 Series แล้วนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยตัว Dimensity 9600 Pro เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด2นาโนเมตรนะครับจะเป็นชิปประมวลผลแบบ8แกนนะครับเป็นแบบ Orbit Core ด้วยเพราะว่าภายในของมันเองเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัว C2 Ultra จำนวน2คอร์ตัวนี้คือ Best Performance นะครับแล้วก็จะมี C2 Pro นะครับ C2 Pro เนี่ยจำนวน3คอร์ที่ความเร็ว 4.3 แล้วก็จะมี C2 Pro แบบอีก3คอร์ที่ความเร็วลดลงมาเหลือ 3.1 นะครับรวมก็จะเป็น8คอร์ประมาณนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับตัว GPU รุ่นใหม่อย่างตัว G2 Ultra NX ซึ่งประสิทธิภาพจะดีกว่า

ปีที่แล้วประมาณถึง 27% ที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าตัว 9600M ซึ่งเป็นตัวรองเนี่ยเอาจริงๆมันคือ Dimensity 9500ปีที่แล้วเปลี่ยนชื่อเฉยๆที่บอกว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าตัว Dimensity 9600M เนี่ยมันไม่ได้ใช้สถาปัตยกรรม ARM C2เหมือนตัว 9600 Pro นะครับมันจะใช้ตัว C1 เหมือนแล้วก็เซตอัพมาเหมือนกับ Dimensity 9500เลยก็คือจะเป็นชิปแบบ8แกนประกอบไปด้วย C1 Ultra จำนวน1แกน C1 Premium จำนวน3แกนแล้วก็ C1 Pro จำนวน4แกนGPU ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับก็คือตัว ARM Mali G1 Ultra MC12 สิ่งที่จะปรับเปลี่ยนไปจากตัว Dimensity 9500ก็คือในส่วนของตัว NPU ที่เขาบอกว่ามันจะมีกำลังเหมือนว่ามีความสามารถในการเร่งประสิทธิภาพได้ดีขึ้นสามารถรองรับตัวของAI ที่เป็นโมเดลใหม่ๆได้มากกว่าของตัว Dimensity 9500อันนี้เขาเคลมว่าอย่างนั้นแล้วก็ตัวสัญญาณนาฬิกาก็จะเร็วขึ้นนิดนึงก็ตีซะว่าเหมือนตัว9500บวกตีบวกขึ้นมานิดนึงตัวแบบ very minor change เพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับซึ่งในงานของ MediaTek เนี่ยเขาก็ระบุชัดเลยว่าตัว Dimensity 9600 Pro เนี่ยจะถูกใช้ในรุ่นเรือธงตัวท็อปสุดโมเดลท็อปสุดของ Vivo และ Oppo ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็หมายถึงตัว Vivo X500 Pro Max กับตัว Oppo Find X10 Pro Max ซึ่งก็จะสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตัวอย่าง Oppo ที่จะเปิด2รุ่นก็คือ Oppo Find X10กับ Oppo Find X10 Pro Max เนี่ยไอตัว Find X10 ธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตัว Dimensity 9600 Pro ตอนแรกบอกว่าจะใช้เป็นตัว Dimensity 9500ด้วยซ้ำแต่อ้างอิงกับที่เขาเปิดตัวเมื่อวานก็น่าจะชัดเจนแล้วก็คืออย่างของ Oppo เนี่ยถ้าเป็น Oppo Find X10 ธรรมดาจะใช้เป็นตัว Dimensity 9600M ในวงเล็บมันคือ Dimensity 9500ในเวอร์ชั่น Minor Change อยากใช้คำว่า Nano Change ด้วยซ้ำนะครับส่วนตัว Find X10 Pro Max ก็จะใช้เป็นตัว Dimensity 9600 Pro ซึ่งแบบโอ้ all new เลยฝั่ง Vivo ต้องไปรอลุ้นเพราะว่า Vivo เนี่ยตามข้อมูลคือจะเปิดในจีนทั้งหมด3รุ่นคือ X500 ธรรมดา X500 Pro แล้วก็ X500 Pro Max คอนเฟิร์มแน่ๆคือ X500 น่าจะใช้เป็นตัว Dimensity 9600M ส่วน X500 Pro Max น่าจะใช้เป็น Dimensity 9600 Proแต่ว่าตัวกลางที่เป็น Vivo X500 Pro อันนี้ยังไม่รู้จะใช้ตัวอะไรก็รอติดตามนะครับอันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคิวของฝั่ง Qualcomm นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีงาน Snapdragon Summit 2026นะครับตัวงานเขาจะจัดขึ้นช่วงวันที่22-24ก็จะมีการเปิดตัวชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Seriesซึ่งตอนนี้ก็ที่หลุดออกมาก็ยังมี Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่มันคอนเฟิร์มแล้วก่อนที่ Qualcomm จะจัดงานเปิดตัวชิป Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series เนี่ยก็คือสมาร์ทโฟน2รุ่นแรกที่จะเปิด3รุ่น3 Series ที่จะเปิดตัวภายในเดือนนี้แล้วจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Elite Gen 6ชิปเป็นชิปตัวใหม่ของฝั่ง Qualcomm ก็จะมีทางด้านของ iQOO 16จะมีทางฝั่งของHonor Magic 9 Series แล้วก็ตัว Xiaomi 18 Series ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็พูดถึงเปิดตัวอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเป็นคิวของ Apple ไปแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต่อเนื่องไปอีก1อาทิตย์จะเป็นคิวของบรรดาเรือธงฝั่งจีนบ้างตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มวันนะก็จะมีทางฝั่งเริ่มจากตัว Vivo X500 Series ก่อนนะครับตามข่าวลือจะเปิดทั้งหมด3รุ่นคือ X500 X500 Pro X500 Pro Max นะครับจะเปิดตัวที่จีนเนี่ย21กันยายนก็จะเป็นวันจันทร์หน้าแล้วพอวันอังคารที่22กันยาก็จะเป็นคิวของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series ซึ่งก็มีการเปิดพรีออเดอร์ล่วงหน้าที่จีนไปแล้วทำให้เรารู้ว่าเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือ Oppo Find X10 ธรรมดากับตัว Oppo Find X10 Pro Max นะครับซึ่ง X10 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง

ัง3ตัวความละเอียด200ล้านทั้งกล้องหลักอัลตร้าไวด์แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกล้องหลังแบบที่เป็นทริปเปิลคาเมร่า200ล้านพิกเซลนะครับจากวันที่22ถัดไปอีกข้ามสัปดาห์ก็จะเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนกันยา28กันยายนก็จะเป็นคิวของ Honor นะครับกับ Honor Magic 9 Series ซึ่งปีนี้ Honor Highlight จะอยู่ที่เรื่องของ All New Design ดีไซน์ใหม่กับเรื่องของการไปคอลแลบกันทั้งของ Arri นะครับ ARRI นะครับคนที่ทำกล้อง Alexa ก็จะเน้นเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นมีบ้องออกมาแล้วด้วยบ้องก็คือตัวเทเลคอนเวอร์เตอร์นะนะแล้วก็ถัดไปอีกวันก็คือวันอังคารสิ้นเดือนนะครับ29กันยาก็จะเป็นคิวของ iQ กับ iQ 16ซึ่งในอีเวนต์ของ iQ เนี่ยเขาจะมีเปิดตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งตัวท็อปแต่ไซส์เล็กหน้าจอประมาณ8นิ้ว9นิ้วประมาณนี้ซึ่งอันต้องไปรอลุ้นอีกว่าจะเปิดตัวโกโบไหมนะครับถ้าให้ไล่เนี่ย Vivo X 500 Series ตอนนี้ถ้าเอาในไทยนะมีชื่อของ Vivo X 500 Pro Max ผ่านการรับรองมาตรฐานของกสทช.เรียบร้อยก็คือคอนเฟิร์มว่าผ่านกสทช.มาแล้วOppo นี่ชัดเจนเลยทั้งไฟ X10 ไฟ X10 Pro Max ผ่านกสทช.ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ Honor Magic 9 Series ยังไม่ผ่านในไทยแต่ไปผ่านถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาเลหรืออินโดไม่รู้ผ่านไปแล้ว iQ16 ยังไม่ผ่านที่ไหนแต่มันก็คอนเฟิร์มว่าขายแน่ๆนะครับคอนเฟิร์มว่าขายแน่ๆส่วนเสี่ยวมี่นะครับเสี่ยวมี่เนี่ยยืนยันคือมันยืนยันไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเสี่ยมี่18ซีรีส์จะมีการเปิดตัวที่จีนภายในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพียงแต่เขายังไม่ได้ประกาศวันว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่ซึ่งถ้าโดยธรรมเนียมของเสี่ยมี่เนี่ยปกติแล้วเสี่ยมี่จะเป็นหนึ่งในพระเอกบนเวทีของคอคอมในงาน Snapdragon Summit ก็ปีนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับในอีเวนต์Snapdragon Summit 2026ที่ Qualcomm จะเปิดตัวชิป Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series เนี่ยก็น่าจะมีชื่อการประกาศชื่อของ Xiaomi 18 Series ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ปกติแล้ว Xiaomi ก็จะไปประกาศหรือไปบอกตอนงานบอกบนเวทีของSnapdragon Summit นี่แหละว่าเอ้ยเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่ซึ่งก็น่าจะช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เท่ากับว่าสัปดาห์หน้ายาวจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีมือถือค่ายจีนเรือธงเปิดตัวครบทั้ง5แบรนด์เลยนะครับทั้ง Vivo Oppo Honor iQ แล้วก็ Xiaomi รอลุ้นได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ถูกคาดหมายว่าจะมีการเปิดตัวโกโบในเดือนหน้าเลยด้วยก็คือในเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็น่าจะวางจำหน่ายในไทยช่วงปลายเดือนตุลาหรืออย่างช้าก็ไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนทั้งหมดเลยด้วยนะทั้งหมดเลยด้วยก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมนะฮะข้ามจากทางฝั่ง MediaTek กับ Qualcomm ไปทางด้านของ Samsung บ้าง นะครับและSamsung ก็ยังพัฒนาชิปของตัวเองอยู่นะครับปีนี้ก็จะเป็นตัว Exynos 2700นะครับซึ่งล่าสุดมีผล Benchmark ออกมานะครับกับตัวผล Geekbench นะครับถือว่าคะแนนทำได้ดีมากๆนะผลทดสอบเบื้องต้นนะครับของ Exynos 2700คะแนน Geekbench ที่หลุดออกมาเนี่ยแบบการทำงานแบบ Single Core นะครับการทำงานแบบแกนเดียวนะครับทำคะแนน Geekbench ไปแล้วอยู่ที่ 4,328 คะแนนส่วนคะแนน Multi Core ขึ้นไปสูงถึง 14,700 คะแนนสูงมากนะถามว่าสูงคำว่าสูงมากเนี่ยสูงแค่ไหนคือถ้าเกิดไปเทียบกับทางฝั่งของชิป Apple กันอะ A20 Pro ที่ใช้ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับอันนั้นก็มีคะแนน Geekbench หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับคะแนนของ A20 Pro เนี่ยแบบ Single Core จะอยู่ที่ประมาณสัก 4,600-4,700 ก็จะสูงกว่าตัว Exynos 2700ขึ้นมานิดหน่อยประมาณสัก400คะแนนแต่ว่าคะแนน Multi Core ของ A20 Pro ทำได้อยู่แค่ราวๆประมาณสัก 12,600-12,700 คะแนนแต่ว่า Exynos 2700ทำได้ถึง 14,700 คะแนน
ก็ยังจะเด่นกว่าในเรื่องของมัลติคอร์แต่มันก็พอเข้าใจได้นะไม่ต้องไปขิงขากันนะเพราะว่าทางฝั่งของ Android มันเน้นเรื่องของการทำงานแบบมัลติคอร์มากกว่าซิงเกิลคอร์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยว่าในแง่ของตัว

0: iOS นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึง Samsung เองก็มีข่าวลือมาว่า Samsung เตรียมจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถ้าวันเป๊ะๆคือวันที่7ตุลาคมแต่อันนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะนะครับส่วนสินค้าที่จะเปิดก็คือตัว Samsung Galaxy Tab S 12 Series นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันคาดว่าจะเปิดทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ Tab S 12 Plus กับ Tab S 12 Ultra ส่วนจะมีโปรดักต์อื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมเช่นพวกแบบหูฟังที่หลุดมาก่อนหน้านี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันซึ่งGalaxy Tab S12 Series ทั้งตัว Tab S12 Plus 5G แล้วก็ Tab S12 Ultra 5G ก็มีชื่ บนฐานข้อมูลของกสทช.ไทยเรียบร้อยว่าผ่านการรับรองได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ในเมืองนอกเองอีกหนึ่งรุ่นที่อาจจะเปิดตัวพร้อมกันกับตัว Tab S12 Series ก็คือตัว Samsung Galaxy A08 4G นะครับอันเนี้ยมีสเปคหลุดออกมาแล้วก็จริงๆในฐานข้อมูลกสทช.ไทยก็มีชื่อของ Samsung Galaxy A08 Pro ได้รับการอนุมัติไปที่เรียบร้อยนะครับสเปคที่หลุดออกมาของ Galaxy A08 ก็คือจะได้หน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด 720p นะครับHD+ 1600 คูณ 720อัตรา refresh rate อยู่ที่90 Hz นะครับชิปจะใช้เป็น MediaTek Helio G99 Plus นะครับ RAM 4 Storage ตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่64ส่วนจะมี128ไหมไปรอลุ้นกันอีกทีนึงกล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านกล้องตัวที่2มันจะเป็น Depth Sensor เนาะพอนั้นก็ไม่นับไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์ไม่มีเลนส์เทเลไม่มีเลนส์มาโครนะกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงตัวเดียวนะครับแบตเตอรี่ให้มา 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว25วัตต์มีช่องหูฟัง 3.5 มาให้ด้วยก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวช่วงต้นเดือนหมายว่าพร้อมๆกันนะในอีเวนต์เดียวกับตัววันที่7ตุลาคมกับ Samsung Galaxy Tab S12 Series อันนี้ก็รอดูได้นะครับผมไม่ไล่สเปคพวก Oppo Vivo Honor แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปเพราะว่ามันก็คือเวอร์ชันที่ขายในจีนกับเวอร์ชันขาย Global มันมักจะถูกมันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงสเปคเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะครับแต่พูดถึง Xiaomi อีกหนึ่งอย่างที่เปิดตัวไปแล้วนะครับที่จีนนะแล้วก็หลายคนก็อยากได้ก็คือตัว Xiaomi Pad9 series ซึ่งเปิดมาทั้งหมด2รุ่นนะครับ Xiaomi Pad 9กับ Xiaomi Pad 9 Pro ย้ำว่ายังเปิดตัวที่จีนนะ Global ยังนะครับอาจจะไปเปิดตัวพร้อมกับตัว Xiaomi 18 series ในตลาด Global ทีเดียวก็ได้นะครับตัว Pad 9ธรรมดาเนี่ยจะได้หน้าจอ IPS LCD ขนาด 11.2 นิ้วความละเอียด 3K นะครับ 3,200 คูณ 2,136อัตรา refresh rate อยู่ที่144 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4นะครับกล้องหลังให้มา1ตัว13ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับได้ลำโพง4ตัวรองรับระบบเสียง Dolby Atmos นะครับพอร์ต USB Type C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ได้ Bluetooth 6.0 ได้ Wi-Fi 7ได้แบตเตอรี่ 9,720 Medium Hour ชาร์จไวด้วยสาย45วัตต์แล้วก็ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟย้อนกลับไปได้สูงสุด 22.5 วัตต์นะครับส่วน Xiaomi Pad 9 Pro หน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 12.5 นิ้วความละเอียดจะลดลงดูแปลกๆเนาะอยู่ที่ 2,608 คูณ 1,200 พิกเซลนะครับ144 Hz เหมือนเดิมแบบว่าหน้าจอสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็อัปเกรดชิปขึ้นมาเป็น Snapdragon 8 Gen 5นะครับกล้องหลังอัปเกรดเยอะเลยเป็นความละเอียด50ล้านกล้องหน้าก็อัปเกรดเยอะเลยเป็นความละเอียด32ล้านลำโพงก็เพิ่มขึ้นมาเป็น6ตัวรองรับ Dolby Atmos เหมือนเดิมแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น 11,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวเร็วขึ้น67วัตต์แล้วก็สามารถใช้ตัวเองไปพาวเวอร์แบงค์จ่ายไฟย้อนกลับไปได้สูงสุด 22.5 วัตต์นะครับตัวรุ่นโปรเนี่ยมันจะมี IR Blaster ก็คือมีอินฟราเรดมาให้ด้วยแล้วก็ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อกแต่ถ้าเป็นเสียมีแพด9ธรรมดามันจะใช้ระบบสแกนใบหน้าประมาณนี้ซึ่ง ปิดตัวที่จีนไปแล้วนะครับ Xiaomi Pad 9ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,999 หยวนที่จีนนะเป็นตัว RAM 8 128 2,999 หยวนก็ประมาณสัก 15,000 นะครับตีว่า1หยวนเท่ากับ5บาทกลมๆยิงมัน 4. จุด something อ่ะตีกลมๆมา5บาทง่ายกว่าส่วน Xiaomi Pad 9 Pro ก็ราคาที่จีนเปิดเริ่มต้น 3,799 หยวนก็ประมาณสัก 19,000 บวกลบนะครับจะได้เป็นตัว RAM 828เหมือนกันก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าในไทยจะเข้ามาพร้อมกับ Xiaomi 18 Series ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กระแสคือ iPhone ยังกระแสดีอยู่แหละแต่ว่ามันหมดพื้นที่สื่อละจะเป็นคิวของฝั่งค่ายจีนที่เตรียมเปิดตัวละก็รอดูแต่ว่า Samsung ก็คงน่าจะเป็นต้นปีหน้าเหมือนเดิมน่าจะเป็นช่วงมกราคมเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงปลายปีก็จะเป็นมือถือค่ายจีนไปก่อนประมาณนี้นะครับ15:30 นขออนุญาตพักเบรกตรงนี้เร็วๆเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 4689899รนทา YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: งดเล่าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเล่าโทรฟรี1413
7: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับวันนี้วันพุธที่19กันยายน2569นะครับอ่ะ Acer วันนี้มีโน้ตบุ๊ก1ซีรีส์มาแนะนำนะครับกับ Acer Aspire Lite 15นะครับโมเดล Year 2026ออกมาทั้งหมด2รุ่นเอาใจสายประหยัดโน้ตบุ๊กช่วงนี้หาราคาประหยัดยากเนาะเอาตัวแรกก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการระบบที่ได้แรม16กิกนะราคาที่พอจะแบบไม่ทรมานกระเป๋าสตังค์เกินไปกับตัว Acer Aspire Lite 15รหัส AL15-21P-R0BK นะครับมันจะได้ชิปเป็นตัว AMD Ryzen 5 40มันคือตัว Ryzen 5 4000U นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นแบบตัวเอามาแบบอะแดปต์ใหม่นะครับแล้วก็จะได้เป็นแรม16กิก DDR5 นะครับได้สตอร์เรจ512 GB เป็น Solid State Disk M.2 NVMe นะครับหน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD นะครับได้แน่นอนได้ Windows 11ตัวเต็ม Windows 11 Home 64 bit ตัวเต็มอยู่แล้วนะครับได้Microsoft Office Home 6 Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มพร้อมกับ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้งานแบบออนไลน์ได้ฟรีอีก1ปีคือ12เดือนนะครับพร้อมกับการรับประกันแบบ2ปีครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรแล้วก็เป็นประกันแบบออนไซต์ตลอด2ปีด้วยถ้าเป็นตัวที่ใช้ชิป Ryzen 540 Series เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 24,990 บาทน้ำหนักเบาด้วยนะน้ำหนักแค่ประมาณ 1.4 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับหน้าจอ 15.6 นิ้วนะแต่เบาเพียงแค่แบบ 1.4 กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่า 25,000 ยังทรมานกระเป๋าเกินไปอ่ะต่ำ 20,000 จัดให้นะครับกับตัว Acer Aspire Lite 15อีก1โมเดลรหัสจะลงท้ายด้วยเป็น 410P-R1VJ ชิปมันจะย้อนกลับไปนิดนึงจะเป็นตัว Ryzen 5 3500U นะครับแล้วก็ได้ RAM แบบ 8GB เป็น RAM แบบ DDR4 แต่ยังคงได้สตอร์เรจ 512GB M.2 NVMe อยู่นะครับหน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD เหมือนเดิมได้ Windows 64bitWindows 11 Home 64 bit ตัวเต็มได้ Microsoft Home 2024ตัวเต็มเหมือนเดิมได้ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้แบบออนไลน์ได้ฟรี1ปีเหมือนเดิมได้ประกัน2ปีครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรและประกันออนไซต์เหมือนเดิมในราคา 18,990 บาทนะครับโดยที่ถ้าเกิดเป็นตัวโมเดลราคา 18,990 บาทเนี่ยน้ำหนักมันจะหนักขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้ประมาณ 1.4 ตัวนี้จะหนักประมาณ 1.5 แล้วก็แบตเตอรี่จะลดจาก3เซลล์ลงไปเหลือ2เซลล์เพราะนั้นแบตก็จะไม่อึดเท่าแต่ว่าก็ยังคงได้แบบซอฟต์แวร์จัดครบเต็มๆพอร์ตเชื่อมต่อก็ยังคงมีไอตัวที่เป็นType-C ที่เป็นมาตรฐาน USB 3.2 ที่แบบเป็นคอมโบพอร์ตให้อยู่ก็คือได้ความเร็ว5กิกะบิตสามารถต่อออกจอได้นะครับเพราะว่ารองรับตัว DisplayPort 1.4 over USB-C ด้วยแล้วก็ได้ตัวที่เป็น USB ชาร์จระดับ15วัตต์ยังคงได้อยู่ประมาณนี้สำหรับตัวซีรีส์ใหม่นะครับ Acer Aspire Lite 15ตัวเริ่มต้น 18,990 หนักนิดนึงชิปเก่านิดนึงแต่ยังคงได้ซอฟต์แวร์ครบๆแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เบาด้วยแล้วก็ได้ชิปที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นตัว24,990 บาทฝากไว้ด้วยนะครับติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของตัว Acer Aspire Lite 15 Series ใหม่ได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย5635สวัสดีครับพี่บอสจากที่ 3BB โดนแฮกผมควรต้องลง Bitdefender ไหมหรือทำยังไงดีความปลอดภัยเชื่อถือได้ไหมโอเคที่เขาโดนแฮกเขาโดนแฮกที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ 3BB ไม่ได้เกี่ยวกับยูเซอร์อย่างเราไม่ต้องทำอะไรเพราะเราลง Bitdefender เราก็ป้องกันอะไรไม่ได้เพราะมันไปแฮ็กที่เขามันไม่ได้แฮ็กที่เราคนละส่วนแต่ถ้าอิงจากข้อมูลที่ออกมานะครับอิงจากข้อมูลคือเขาโดนพวกแบ็กดอร์นะเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าระบบที่โดนนะครับมันเป็นระบบเก่าที่รอชัตดาวปิดอยู่คือที่รอชัตดาวอธิบายแบบนี้คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ย 3BB เขาถูกซื้อโดย AS ไปแล้วแล้วก็มันจะอยู่ในกระบวนการของการค่อยๆ mergeค่อยๆรวมเอา 3BB มาอยู่กับ AS ให้อยู่ในบ้านหลังเดียวอ่ะซึ่งปัจจุบันหลายคนก็ถ้าใครใช้ 3BB อยู่ก็จะรู้ว่าไอ้เลขสมาชิก 3BB ปัจจุบันก็ระบบก็ค่อยเปลี่ยนเป็นหมายเลขของ AS Fiber ไปแล้วซึ่งหลังบ้านเขาก็พยายามจะเมิร์จกันอยู่นะครับพยายามจะรวมกันอยู่ถ้าอ้างอิงกับข้อมูลที่ออกมานะครับเขาบอกว่าระบบที่โดน backdoor ตัวbackdoor ที่เขาใช้ที่โดนโจมตีก็คือตัว Mesh Central Backdoor นะครับเขาบอกว่าโดนกับตัวระบบเก่าที่โอเคมันยังมีการเปิดใช้งานแหละแต่เป็นระบบที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องใดๆสักเท่าไหร่แล้วเพราะเป็นระบบที่รอชัตดาวน์นะครับระบบหลักๆตอนนี้มันไปอยู่ภายใต้ AF Fiber ไปหมดแล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาการที่โดนการที่ IP โดนแฮกไม่ได้หมายความว่ายูเซอร์ต้องโดนแฮกไปด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเครื่องยูเซอร์โดนแฮกไม่เกี่ยวกันคนละส่วนเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เขาเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เขานะครับเพียงแต่ว่าอ้างอิงจาก Enterprise IT Pro เขาไม่ได้บอกครับว่าคือ 3BB ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่รอเนี่ยมันอะไรมันโดนอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าที่เอา backdoor มาเพื่อต้องการล้วงเอาข้อมูล user ออกไปก็เหมือนกับที่ True เคยโดนหรือที่ใครหลายๆคนเคยโดนนะครับก็ลักษณะเดียวกันเขาต้องการ user ไปuser ที่จะได้ก็มีพวกชื่อนามสกุลเบอร์อีเมลซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Bitdefender อะไรของคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยใช้งานต่อไปจ่ายรายเดือนให้พอก็พอนะครับลงท้ายด้วย6363 iPhone แถบเลือกสไลด์สีพื้นหลังบน Facebook ส่วนตัวหายไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับอันนี้เป็น error ของฝั่ง Facebook เองรอ Facebook แก้ซึ่งคือแอป Facebook อะครับเวลามันปล่อยอัปเดตหรือมันมีการเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกันทั้งโลกทุกคนพร้อมกันมันจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนนู่นนี่นั่นซึ่งมันอาจจะมีบั๊กบางอย่างแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าร้อนใจถ้าร้อนใจนะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าลองเข้าไปตรวจสอบในกรณีใช้ iPhone เนาะก็เข้า App Store แล้วก็ลองไปดูว่า Facebook มีเวอร์ชั่นใหม่ให้อัปเดตไหมถ้ามีลองอัปเดตดูนะครับหรือถ้าอัปเดตแล้วยังไม่กลับมาลองล็อกเอาท์แล้วล็อกอินเข้าไปใหม่แต่ถ้ายังไม่ได้ก็อดใจรอใจนิ่งๆไว้นะครับอีกสัก 2-3 วันFacebook น่าจะมีการอัปเดตอื่นๆก็น่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติเลย ไม่ได้เกี่ยวกับ iPhone ไม่ได้เกี่ยวกับ Android มันโดนกันทุกโดนได้ทุกคนนึกถึง Facebook อ่ะบางเช้าบางวันนอนๆอยู่ตื่นมาตอนก่อนนอนก็ยังใช้ Facebook ปกติตื่นมาอยู่ๆก็แท็บก็เปลี่ยนไปนึกออกปะหลายคนเคยเจอแบบนี้มาแล้วแท็บเปลี่ยนเอ้าทำไมแท็บเคยมี6แท็บทำไมเหลือ5แท็บทำไมเหลือ4แท็บเอาแท็บเคยอยู่ข้างบนทำไมมาอยู่ข้างล่างมันเป็นการเรื่องมันเป็นการอัปเดตเรื่องของ UI UX ซึ่งอย่างที่บอกมันมีบั๊กมันมีเออร์เรอร์มันมีช่วงเวลาเขาเรียกอะไรช่วงเวลาใช้คำว่าอะไรดีวะช่วงเวลาที่มันไม่ได้สมบูรณ์อ่ะอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ได้เกี่ยวกับมือถือคุณไม่ได้เกี่ยวกับ iOS ไม่ได้เกี่ยวกับ iPhone จะพังหรือใดๆทั้งสิ้นเป็นที่ Facebook ล้วนๆไปที่ตามาร์คล้วนๆก็แค่ใจเย็นนิดนึงช่วงนี้ก็งดโพสต์โดยที่เอาพื้นหลังสีๆไปก่อนเท่านั้นเลยเท่านี้เลยไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านั้นนะครับกลับมาที่ YouTube Facebook ถ้าใครจะไม่ใช่ Facebook SMS ถ้าใครจะส่งได้ถึงบ่าย3ดูก่อนบ่าย 3:50 นะอีก10นาทีนะครับคุณฟิตแมนไปโหนกะกาดมาเปล่าคืออะไรวะอ๋อโหนกระแสป่ะผมไม่ได้เล่นการ์ดอ่ะดิหลังจอคอมเก่าสีขาวเป็นเหลืองขัดจังใดดีไม่ต้องขัดโอกาสขัดแล้วจริงๆมันมีพวกไอ้พวกอะไรนะไอ้ที่เมื่อก่อนเขาใช้ขัดหัวเข็มขัดอ่ะมันก็ใช้ขัดได้นะครับอะไรบัสโซวะนั่นแหละแต่ว่าผมแนะนำว่าไม่ต้องทำอะไรครับแต่ถ้าอยากจะขัดก็ได้แต่ถ้าจะขัดถอดปลั๊กก่อนนะถอดปลั๊กโอ้แต่นี่ต้องจอคอมเก่าจริงๆนะพวกจอ CRT เก่าซึ่งพลาสติกมันคงเหลือไม่เรื่องปกติมองซะว่าเป็นความคลาสสิกแล้วกันเนาะสวัสดีคุณวัชรินทร์นะครับมัดรวมสายไฟ HDMI DisplayPort สายแลนของ PC มันมีโอกาสที่มีสัญญาณรบกวนเข้า DisplayPort HDMI ไหมถ้ามีก็น้อยมากๆยกเว้นว่าสาย DisplayPort HDMI มันห่วยแตกจริงๆคือแบบคือถ้าเป็นสายที่ได้มาตรฐานตามปกติมันมีชิลมากพอที่มันจะสามารถป้องกันพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆที่มากับพวกสายไฟสายอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่ประเด็นวิธีดูสำหรับผมวิธีดูอย่างง่ายที่สุดว่าสายได้มาตรฐานไหมนะครับในกรณีถ้าเกิดบ้านมีแบบต่อไฟปกติอะไรเงี้ยก็ลองดูก็ได้ว่าเวลาแบบคุณเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือมีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีคุณเปิดเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะเครื่อง PC อยู่คุณเปิดใช้งานอะไรในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันแบบมีกระแสไฟแรงๆไมโครเวฟตู้เย็นสวิตช์ไฟอะไรเงี้ยแล้วมันมีการกระพริบไหมถ้ามีแสดงว่าสายค่อนข้างจะอ่อนด๋อยก็เปลี่ยนสายซะแค่นั้นเลยนอกนั้นไม่ต้องห่วงอะไรนะครับผมมัดรวมเป็นข้อมือเลยอ่ะเพราะผมจัดสายไงแล้วผมมัดรวมแล้วเข้าไอ้ตัวที่เป็นที่เก็บสายที่เหมือนกระดูกงูอ่ะมัดรวมไม่มีปัญหาใดๆนะครับภาพคมชัดปกติคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีครับคุณบอสยืมตังค์200งานคอมมาปลายปียืมตังค์200ได้แต่ว่าคุณโอนให้ผม500ก่อนเดี๋ยวผมโอนให้200โอเคป่ะถ้าคุณเซนต์ปีเตอร์โอเคเดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีให้ นะครับงานเขามาปลายปีจัดเมื่อไหร่แล้วหูฟังทูวาเลเซรามิกของโรเซล่าใช่ไหมเซรามิก MK2 ไว้ฟังเพลงหนังพอได้ไหมหรือมีตัวอื่นแนะนำขอราคาใกล้เคียงกันโอเคทีละเรื่องคอมมาปลายปีมันพฤศจิกาเลยอะจำวันไม่ได้ขอดูแป๊บอันนี้จำไม่ได้จริงๆเขาประกาศวันแล้วแหละรู้จักว่าพฤศจิกาแต่ผมจำวันไม่ได้

คอมมาดปลายปรี26ถึง29พฤศจิกายนครับปลายเดือนพฤศจิเลยปลายเดือนพฤศจิเลยที่เดิมไบเทคบางนา26ถึง29พฤศจิกายนนะครับส่วนโลเซล่าเซรามิก MK2 ถ้าไม่เน้นไมค์เล่นได้เสียงดีครับถือว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาอยู่ที่ว่าคุณหาได้ราคาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะหาได้กันไม่ถึงพันถ้าเกินพันหลายคนแนะนำว่ารวมถึงผมด้วยแนะนำว่าให้ไปเล่นตัวเซรามิก MK2 Ultra แทนคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดหาได้ไม่ถึงพันอยู่สักพักประมาณแบบต่ำ900อ่ะโอเคเซรามิก MK2 เล่นได้เรื่องเพลงหายห่วงไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องหนังเนี่ยผมเคยเทสแล้วผมเจอดีเลย์บ้างบางครั้งคือเสียงปากกับเสียงไม่ตรงกันบ้างประมาณนี้แต่ว่าโดยภาพรวมถ้าเกิดเน้นเสียงเป็นตัวตั้งแล้วคุณคิดว่าอ่ะเอาข้อเสียมันนิดนึงแล้วกันถ้าไม่นับเรื่องใหม่ตัวโลเซล่าเซรามิกทั้ง MK2 MK2 Ultra จะมีปัญหาหนึ่งเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับอินเอียร์บอดี้มันค่อนข้างใหญ่ยิ่งตัว Ultra ยิ่งใหญ่แต่ MK2 ก็ใหญ่แล้วนะแต่ถ้าตัว Ultra ใหญ่กว่าพอบอดี้หรือ housing มันใหญ่ครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินหรือมาหูเล็กอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการเจ็บได้ MK2 อีกหนึ่งข้อเสียคือจุกยางที่ให้มามันพื้นมันไม่อยากบอกคำว่าห่วยใช้คำว่ามันไม่ค่อยดีแล้วกันถ้าก็อาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มอีกนิดนึงหาจุกเปลี่ยนให้มันฟิตพอดีแล้วก็ใส่สบายขึ้นแต่ให้บอกก่อนว่าบอดี้มันใหญ่นะครับบอดี้มันค่อนข้างใหญ่ทั้งคู่เลยอัลตร้าใหญ่กว่าตัว MK2 ปกติก็ลองดูว่าถ้าเกิดไม่ได้คุ้นชินกับอินเอียร์นะเพราะบอดี้มันค่อนข้างใหญ่มากนะครับทั้งมันทรงแบบพวกอินเอียร์มอนิเตอร์แบบมีสายเลยมันบอดี้มันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับบางคนเจ็บหูได้นะครับใส่นานๆแล้วจะมีการล้ามีการเจ็บหูได้เหมือนกันสำหรับตัวโลเซล่าเซรามิกนะครับคุณมามันนี่นะครับมีจอยเกมรุ่นไหนบ้างที่จะรองรับเครื่อง Mac ได้G7 Pro ไม่รองรับหรอถ้าเอาจริงๆเอาง่ายๆตัวของไอ้นี่ก็ได้นะPlayStation นะครับจอย DualSense อ่ะสามารถใช้กับ Mac ได้แล้วก็จริงๆพวกเกมเซอร์ G7 Pro ถึงแม้มันจะไม่ได้บอกตรงๆว่าสามารถใช้บน Mac OS ได้แต่ว่ามันก็สามารถทำให้ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะปรับแต่งได้ไม่ครบเท่าเขาเรียกอะไรมันคือมันต้องไปเชื่อมต่อผ่านไอตัวโปรแกรมเกมเซียไม่ใช่เกมเซียโทษเกมเซอร์ Nexus ก็จะทำให้แบบไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ปรับแต่งได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามารถต่อแล้วก็ใช้งานเป็น defaultได้อยู่สำหรับตัวของเกมเซอร์ G7 Pro หรือจะใช้ตัว PlayStation DualSense ก็ใช้งานกับ Mac ได้เช่นกันนะครับจริงๆเกมเซอร์มันแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันรองรับการใช้งานร่วมกับ iPhone iPad เนาะแต่มันดันไม่รองรับ Mac OS ก็คือจริงๆที่มันไม่รองรับ Mac OS ไม่ได้หมายความใช้ไม่ได้มันใช้ได้แต่มันปรับแต่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถมันไม่มีซอฟต์แวร์ไอตัวเกมเซอร์ Nexus ให้ปรับแต่งคอสไมตัวคอนโทรลเลอร์เท่านั้นเองนะครับเครื่องรองระบายอากาศระบบ Mac มีแบบ Windows มั้ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรฮะเครื่องรองระบายอากาศแบบ Mac โอ้โหไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะนึกไม่ออกจริงว่าสิ่งที่ถามมามันคืออีหยังวะคุณคัพเค้กแคปคอมร่วมกับ Legendary Entertainment และ Paramount Pictures ภูมิใจเสนอ Street Fighter 15ตุลาคมนี้ลุกโรงภาพยนตร์จะรุ่งหรือจะร่วงเฮ้ยผมว่ามันก็ดูไม่แย่นะแต่ว่าก่อนจะไปลุ้น Street Fighter เอา Resident Evil ก่อนไหมฮะสัปดาห์นี้แล้วนี่ Resident Evil เข้าอ่ะสัปดาห์นี้ไม่เหรอเนี่ยเข้าเสาร์นี้มั้งผมจำไม่ผิดอ่ะเข้าศุกร์หรือเสาร์เนี้ยResident Evil นะครับของ Craig Gaker น่าสนใจนะผมว่าถ้าแบบไม่ได้แบบมองว่าแบบโอ้ต้องมีแบบมีLeon

มีแคลร์มีอะไรเงี้ยเออผมก็ดูน่าสนใจนะอยากรู้เหมือนกันว่า Resident Evil จะรุ่งหรือจะร่วงนะครับจะเสียงแตกเหมือนโฮปไหมนะครับอืมอยากดูโฮปอ่ะแต่ช่วงนี้เข้าโรงไม่ได้เลยอ่ะต้องดูแลน้องแมวน้องแมวอยู่ๆก็เดินไม่ได้นะครับขาหลังอ่อนแรงเศร้าใจอ่ะต่ออ่าพี่บอสครับเกมที่เอามาทำเป็นหนังโดยใช้คนแสดงเรื่องอะไรที่หนึ่งในดวงใจพี่บอสส่วนผม Mortal Kombat เอาเป็นคนแสดงด้วยหรอคือถ้าเกิดเอาหนังที่ทำจากเกมผมก็ชอบมาริโอแต่มันไม่ใช่คนแสดงไงอ๋อMinecraft ผมชอบ Minecraft ถ้าเอาชอบเอาคนแสดงอ่ะมีแจ็คแบล็คMinecraft ครับคุณครับเคพี่บอสครับแม่นจริงๆทั้งหงทั้งปืนมากันนำนัดทั้งคู่เลยนะครับคาราบาวคืนนี้ก็รอลุ้นคืนนี้มีใครเตะแมนยูมีแมนยูครับแมนซีเตะคืนพฤหัสถูกป่ะก็รอคืนนี้มารอดูแมนยูว่าเป็นอย่างไรนะครับรอดูว่าเป็นอย่างไรสำหรับคืนนี้ตีน่าจะตีสองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่แมนยูเจอกับไบรตันน่ะสอไบรตันน่ะตีสองคืนนี้นะเล่นในบ้านด้วยเจอไบรตันนะครับแล้วก็อีกสองคู่คือคู่แมนยูเตะตีสองพร้อมกับคู่โคเวนทรีเจอกับแอสตันวิลล่านะแต่ว่าก่อนหน้านั้น15ทีก็คือตีหนึ่งสี่ห้าจะมีฟรีดบูดเจอเชฟยูแล้วกับเอเวอร์ตันเจอบูฟก็อันนี้คือคาราบาวครับ4คู่รอบ3คืนนี้ส่วนแมนซิตี้เจอนอริชซิตี้คือจะเป็นคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์ตีหนึ่งครึ่งนะครับอันนั้นก็ไปรอลุ้นกันช่วงนี้แมนยูมีข่าวอะไรนะชื่ออะไรวะเจเจอับราฮัมใช่ปะผมจำชื่อผิดปะที่แบบมีนักเตะวัย15ดาวรุ่งที่ขอยืนขอยกเลิกสัญญาแต่มันทำไม่ได้นะผิดกฎอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการอะไรหลายอย่างอยู่ก็เดี๋ยวติดตามกันไปแล้วกันเห็นบอกว่าทั้งบาร์ซ่าทั้งเรอัลมาดริดนี่จ้องตามเป็นมันไม่เคยเห็นฝีเท้าเลยเพราะว่าไม่ได้ตามอะคาเดมี่ของแมนยูเหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณเคลริแกนด้วยนะครับคุณแคปพี่บอสครับช่วงท้ายรายการพอมีเวลาขอผลสลากกินแบ่งแล้วไม่เคยแบ่งได้เดี๋ยวลองดูให้นะครับคุณประดิษฐ์โดยทั่วไปโทรศัพท์เครื่องเก่าทิ้งที่ไหนถึงจะปลอดภัยกลัวข้อมูลรั่วไหลประเภทเช่นพวกจอแตกแบตเตอรี่พังถ้าห่วงข้อมูลขนาดนั้นจริงๆคำแนะนำผมคือเก็บไว้หรือจะเก็บไว้คือถ้าเอาไปบริเอาไปทิ้งที่เป็นแบบพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับมันมีวิธีจัดการหลายแบบซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าคือมันไม่สามารถการันตีได้ว่าการจัดการเขาจะไปทำอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาจะคัดแยกถ้าเกิดมันอยู่ในสภาพที่มันและจริงๆส่วนใหญ่ก็คือเอาไปย่อยสลายแยกชิ้นส่วนเอาทองดงทองแดงออกอันนั้นก็ข้อมูลคุณก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในสภาพที่พอจะไปทำอะไรต่อได้บางทีเขาก็มีแบบเอาไปขายในแบบเหมือนตลาดแบบอีกโลกโลกที่3นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันตอบยากมากคือมันไม่ได้มีการการันตีเลยเอาตรงๆแต่ว่าถ้าจะทิ้งจริงอย่างของที่ AS เขาก็รับแต่ผมเข้าใจว่าที่ AS หลักๆน่าจะย่อยสลายนะถ้าให้ชัวร์ลองถาม AS ดูก่อนก็ได้นะครับลองถามที่ AS ก่อนก็ได้ว่าที่เขารับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์คือเอาพวกมือถืออะไรพวกเนี้ยเก่าไปใช้เนี่ยเขาเอาไปย่อยสลายจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบพวงมากๆแบบเช่นข้างในแบบคลิปลับส่วนตัวของคุณอะไรประมาณนี้ไม่อยากให้มันหลุดว่อนไปในอินเทอร์เน็ตคำแนะนำผมคือเก็บไว้กับตัวครับฝังกบดินก็ได้ไม่มีใครว่าคุณมันรัตสวัสดีด้วยนะครับนายบอสพอจะมีสถานที่แนะนำหาซื้อแผ่นเกม Family ก็ต้องไม่กลับบางนาไม่ใช่ไม่กลับบางนาไม่กลับพาซ่าล่ะครับโซนพวกขายเกมเก่าเกมเรโทรมันยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตลับเก่า Family จริงๆมันจะต้องไปหาพวกมือสองหรือไม่ก็ในพวกกลุ่มเกมเรโทรอะไรเงี้ยใน Facebook ลองไปดูเขาก็จะมีขายอยู่แต่ว่าเกิดอยากจะเดินเลือกจำได้ว่าที่เมกาพลาซ่ามีแน่ๆนะครับแต่ว่าร้านไหนอันนี้จำชื่อร้านไม่ได้เพราะว่าเคยไปดูพวกฟิกเกอร์ดูอะไรแล้วก็เห็นอยู่มันมีแบบนี้อยู่หน้าอะไรแบบเนี้ยก็ไปเมกาพลาซ่าก็ได้นะครับลองดูลองไปเมกาพลาซ่าดูนะครับผม

นั้นนะฮะขอมาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักนิดหนึ่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2569นะครับรางวัลออกมาหมดแล้วอ่ะเริ่มที่เลขท้าย2ตัว1รางวัลเลขที่ออกคือ64นะครับ64สำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกคือ266กับ041 266 041นะครับเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออกคือ060แล้วก็521 060 521ส่วนเศรษฐีใหม่ที่จะได้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกได้แก่730640 730640ออดๆนี่คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายนนะจ๊ะยินดีกับคนที่เขาแบ่งให้ด้วยนะครับผมไม่เคยได้เพราะผมไม่เคยซื้อขอพระอภัยมณีด้วยตามนั้นนะครับผมคุณเวอร์มาขอผลทีมชาติไทยยู23ไปที่ Facebook คุณคุณมาร์ค88ไปที่ Facebook FM 99 Tip Radio คุณเจ๋งกับชื่ออะไรวะคุณเจ๋งกับคุณเจมเขาหลายอยู่ไปเลยแนะนำว่าไปเลยไปที่ Facebook พอเขาหลายอยู่คือตอนเนี้ยระหว่างออกรายการเนี่ยอย่างใน YouTube ถ้าเกิดเข้าไปในเพจเข้าไปในช่อง FM99 Tube Radio ก็จะมี2ไลฟ์ก็คือจะมีไลฟ์ทั้ง Technofly เราใช่ไหมกับไลฟ์99ไลฟ์Asian Game ก็จะมี2ไลฟ์จะดูกีฬาไปอันนั้นหรือจะไปดูใน Facebook ก็ได้ของ FM99 Tube Radio ก็จะมีเจ๋งกับคุณเจมเขาไลฟ์อยู่ซึ่งก็จะรายงานทั้งผลฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ทั้งผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะพบมองโกเลียด้วยนะครับลองดูเข้าไปดูได้เลยตอนนี้ยังไลฟ์อยู่เดี๋ยวดูทีว่ายังไลฟ์อยู่ไหมเพราะมันนั้นจะยังไม่จบไหมวะดูกันด้วยเอาจบไปแล้วจบแล้วนี่งั้นสรุปเร็วๆเอาวอลเลย์บอลก่อนบอลผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าเอาเฉพาะผลวอลเลย์บอลก่อนวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมนะครับที่ไทยพบกับมองโกเลียไทยเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตแรก25-12เซต2 25-18เซต3 25-18ส่วนผลอื่นลองไปถามที่เพจดูแล้วกันเพราะว่าผมเห็นเขาขึ้นเฉพาะตัววอลเลย์เพราะผมตามไม่ได้ไงผมต้องจัดวิทยุไม่สามารถแยกเอาทั้งกีฬาทั้งไอทีมาพร้อมกันได้ขออภัยด้วยนะจ๊ะคุณก้องเก๋ขอบคุณครับพี่บอสมาม่าทานมาม่าทั้งเดือนเหมือนเดิมถือว่ารวยแล้วเนี่ยทานมาม่าทั้งเดือนได้เนี่ยไม่ธรรมดาลองเปลี่ยนยี่ห้อดูไหมฮะลองยำยำลองอย่างอื่นดูฮะได้เปลี่ยนรสชาติดูประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะราวๆนี้นะครับช่วงนี้ก็หลายพื้นที่กรมอุตุเตือนแล้วนะว่าจะมีพายุเข้าฝนกระหน่ำนู่นนี่นั่นอ๋อยังไหลอยู่เขายังไหลอยู่ไปดูได้ไปดูได้ยังไหลอยู่มั้งของ99ช่วงนี้ก็ส่งความห่วงใยกับหลายพื้นที่ละกันที่มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันอะไรเงี้ยนะครับยิงเมื่อวานกรุงเทพก็เจอเรนบอมเข้าไปหลายพื้นที่ก็โอ้น้ำขังรอการระบายกันหลายชั่วโมงรถติดสุดๆยังไงช่วงนี้ก็ดูแลกันด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบเส้นทางตอนนี้ตรงนี้น้ำท่วมน้ำขังจะได้หลีกเลี่ยงกันได้นะครับด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงใจนะจ๊ะคุณครับเค้กขอบคุณสำหรับผลด้วยนะครับบอลไทยชนะ3ประตูต่อ2ตามนั้นนะครับก็เท่ากับวอลเลย์ก็ชนะบอลก็ชนะ3ต่อ2ไทยแข่งกับใครอ่ะบอลบอกหน่อยใครแข่งกับใครวะเขาไม่ได้บอกไงที่น้องปิ่นส่งมาบอกแค่ว่าเตะรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกแต่ไม่ได้บอกว่าเตะกับใครฝากอัปเดตด้วยเพราะไม่ได้ตามจริงนายบอสจะกลับบ้านยังไงดีฝนตกกลางร่มนี่ฮะจะตากฝนทำไมหรือเรื่องจริงตากฝนก็ได้นะแล้วก็แบบเปิดเพลงแบบในหัวก็ฮัมแบบมิวสิกวิดีโอไปดูอกหักดีเท่ๆตามนั้นอ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยกลับมาเจอกันนายบอสใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็อยู่ดร.ประดิษฐ์เป็นสุขก็อยู่กับพี่บอยพี่ตู่อาจารย์สงครามตามนั้นนะครับวันนี้นายบอส

0: 4461
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุทินห่วงการทำหน้าที่กกต.ชี้เลือกตั้งคือด่านแรกให้ทำตัวเป็นตะแกรงกรองคนดีเข้าสู่การเมืองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และพ.ศ. 2568นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยร่วมอภิปรายว่ากกต.เป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งต่อประเทศและยืนยันว่ากกต.ยังมีความจำเป็นที่จะอยู่คู่กับคนไทยต่อไปซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นเรื่องที่คนไทยต้องตระหนักว่ามีผลต่อทุกชีวิตและประเทศจึงอยากให้กกต.ดำรงคงอยู่ประเทศด้วยความสง่างามและได้รับการยอมรับแต่ตอนนี้ฟังแล้วเป็นห่วงกังวลหนักใจและจะเดินต่อไปในสังคมอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าพันธกิจที่เขียนว่าการเลือกตั้งต้องทำให้บริสุทธิ์ให้ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองแต่ที่เราเดินทางมาถึงวันนี้พันธกิจลุล่วงหรือไม่จึงชวนคิดว่าประเทศจะดำรงคงอยู่ได้ต้องมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองซึ่งการได้คนดีเข้ามานั้นด่านแรกที่จะกรองเอาคนดีคนชั่วเข้ามาก็คือการเลือกตั้งหากตะแกรงกรองคนดีลอดเข้ามาคนชั่วติดตะแกรงดังนั้นถ้าตะแกรงพิการบิดเบี้ยวสังคมก็จะชี้หน้าว่าได้คนเลวไม่เหมาะสมเข้ามาการพิจารณาชี้ขาดวันที่14กันยายนเกิดความคิดสองฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันนี้จึงควรมีเวลาและโอกาสที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศคนอื่นหาทางออกไม่ได้แต่กกต.เป็นด่านแรกและศาลอาจเป็นด่านต่อไปFETCO เสนอรัฐบาลปลุกตลาดทุนไทยเพิ่มเงินออมในประเทศลดพึ่งพาเงินต่างชาตินายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือฟิตโก้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เสนอ10บิ๊กวินสำหรับตลาดทุนไทยโดยระบุว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เป็นทิศทางที่คนส่วนใหญ่อยากเห็นเพราะหากประเทศไทยยังพึ่งพาเครื่องยนต์เศรษฐกิจแบบเดิมโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้สูงกว่าระดับ 2% ต่อปีคงเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากหากไม่วางแผนบริหารจัดการแหล่งที่มาของเงินทุนให้ดีไทยอาจต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศมากเกินไปส่งผลให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงและอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตดังนั้นเพื่อให้แผนการลงทุนของรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริงและมีความยั่งยืนรัฐบาลควรดำเนินนโยบาย2ด้านควบคู่กันคือเพิ่มเงินออมภายในประเทศและรักษาเงินออมของคนไทยให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยมากที่สุดเพื่อลดการพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศขณะเดียวกันต้องสร้างตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งทั้งตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพอาคารพังถล่มในฉนวนกาซาเกิดเหตุอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาได้รับความเสียหายระหว่างสงครามได้พังทลายลงมาในวันนี้ทำให้มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารจำนวนมากหน่วยป้องกันพลเรือนของกาซาเผยว่า

0: ยังคงพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่เสียหายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงสงครามแม้ว่าได้มีข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ยุติการสู้รบเต็มรูปแบบในฉนวนกาซาไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ยุติการโจมตีอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานว่าตั้งแต่นั้นมายังมีชาวปาเลสไตน์กว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนเสียชีวิตขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเมสซี่เตรียมอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่อง6ตุลาคมนี้สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาประกาศจัดเกมอุ่นเครื่องเพื่อเป็นเกียรติและพิธีอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการให้กับเลียนเนลเมสซี่ในวันที่6ตุลาคมนี้โดยทัพฟ้าขาวจะลงสนามพบกับเบนินณสนามเอสตาดิโอมอนดูเมนเชลในกรุงบัวเนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาสำหรับก่อนหน้านี้เมสซี่ในวัย39ปีได้ประกาศยุติบทบาทการรับใช้ทีมชาติไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังพาอาร์เจนตินาคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2026ทางสมาคมจึงได้เชิญเขาให้กลับมาสวมเสื้อหมายเลข10ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้านเกิดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดฉากเส้นทาง20ปีกับทีมชาติให้ออกมาสวยงามที่สุด
5: ช่วง Premier League Update
4: เจเจกาเบรียลกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเรื่องขอยกเลิกสัญญากับสโมสรต้นสังกัดอย่างเป็นทางการแล้วโดยกาเบรียลวัย15ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดในอังกฤษและในยุโรปหลังทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของแมนยูไนเต็ดและยังได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอีกด้วยอย่างไรก็ตามกาเบรียลกลับช็อกทุกคนที่โอทราฟอร์ดด้วยการยื่นเรื่องขอยกเลิกสัญญากับแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้ว
5: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 16นาฬิกา7นาทีสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับเป็นประจำในช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับวันนี้นะครับเป็นสปอร์ตไกด์สปอร์ตไกด์นะครับผมต้องย้ำว่าเป็นสปอร์ตไกด์เลยเพราะว่าหลายคนเห็นผู้ดำเนินรายการอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันรายการเก๋าเก่งเกมหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยเพราะวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอดิคมปุกก้าล้วนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผมสวัสดีคุณโจอี้ด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีที่คมสวัสดีท่านผู้ฟังแฟนๆรายการสปอร์ตไกด์ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ขออนุญาตมาพบกันในวันนี้เป็นถ้าเป็นเจษดาก็ต้องบอกเวอร์ชั่นต่างๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่ลดอายุลดอายุเวอร์ชั่นลดอายุ
2: ของเรานี่อะไรหมดอายุใช่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช
1: ่นะครับ
2: ค
1: ือจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นอมอนะครับอมอเมาเป็นคนประจัดแต่ว่าวันนี้อมอแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้อมอมีคิวพบแพทย์นะครับก็เลยให้แพทย์ประพบนะครับ
2: หมอไปดูหมออ่ะ
1: ใช่
2: แล้วก็เจอหมอนะครับ
1: ซึ่งสุดท้ายก็มาไม่ทันนะครับแต่ว่าก็มีคุณโจอี้พลชาตินะครับซึ่งบ้านอยู่ข้างสปท.นี่แหละนะครับเขาก็เลยมาแทน
2: คุณก็พูดไปผมไม่แค่มาเปิดห้องไว้ที่นี่เท่านั้นเองนะครับก็มาพบกันในช่วงเวลาถึงแม้ว่าแม้ภารกิจอื่นๆก็มีมากมายนะครับแต่ตอนนี้เอเชียนเกมนั้นเริ่มแล้ว
1: ใช่
2: เริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายน
1: แปลว่าพิธีเปิดเนี่ยจะเริ่มในวันที่19นี้ก็ตามนะครับแต่ว่าเอเชียนเกมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีหลายกีฬาที่ลงทำการแข่งขันรวมถึงกีฬาของไทยหลายๆประเภทก็ต้องเริ่มชิงชัยกันแล้วด้วยพูดง่ายถ้ายังจํากันได้เนี่ยกีฬาแรกของไทยที่ลงชิงชัยเลยก็คือฟุตบอลหญิง
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับวันแรกก็โดนถลุงไป8เม็ด
2: กําลังดีกําลังดี
1: พรุ่งนี้เตะอีก
2: ใช่มั้ยแข่งขันที่บาสเกตบอลแข่งก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเป็นฟุตบอลนะครับทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายก็แข่งกันแล้ว
1: แต่ถ้านับเฉพาะแบบไทยเราลงอ
2: ่
1: ะทีมฟุตบอลหญิงอ่ะจะลงเป็นทีมแรก
2: แล้วก็วอลเลย์บอลก็เพิ่งแข่งไป
1: เมื่อเช้า
2: ว
1: ัน
2: นี้ก็กีฬาประเภททีมก็ทยอยแข่งขันก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลาพักนะครับ
1: เอาเป็นว่าผมย้ำในเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลก่อนนะครับฟุตบอลชายนะครับล่าสุดทีมชาติไทยเราเอาชนะคีร์กีสถานไปได้3-2นะครับก็เป็นเกมที่คีร์กีสถานนำก่อน2-0นะครับแต่ว่าบรรดาน้องๆ U23 ของเราไม่ถอดใจครับกลับมายิง3แซงชนะรวดในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดนะครับก็ได้ประตูจากเจฮานาฟิมามะ1แล้วก็ปริพันธ์วงศาอีก2นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางด้านของกุนซืออย่างโค้ชวังนะครับเขาวางแผนไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกเรื่องนี้ไปคุยกันในเบรกที่2
2: เหรอ
1: นะครับของสปอร์ตไกด์เพราะว่าเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับแต่ว่าแจ้งก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อย่างในรายการ IT เนี่ยรายการก่อนหน้านี้นะครับก็มีคนไปถามคุณบอสเยอะมากเลยว่า
2: ใช่ใช
1: ่บอลไทยยังไงบอลไทยยังไงบอลไทยจบแล้วครับเราชนะคีร์กีสถาน2-0เอ้ย3-2ประทานโทษ
2: ครับ
1: โดนนำก่อน2-0เรากลับมาชนะ3-2อันนี้ปรบมือให้ชื่นชมหัวจิตหัวใจทั้งโค้ชและนักเตะนะครับก็กลับมาชนะได้นะครับ
2: อันนี้รายงานก่อนเพราะว่าหลายท่านนั้นร้อนใจ
1: ถูกต้อง
2: นะครับจริงๆเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถ่ายทอดสดหลายช่องทาง
1: ถูกต้อง
2: นะครับฟรีทีวีก็ถ่ายทอดสดหลายช่องนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ทาง AS Play นะครับถ่ายอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันแรกที่แข่งขันกันมาตั้งแต่10กันยายนนะครับอีกชนิดนึงก็แข่งกันจบไปผลงานของนักกีฬาไทยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับก็คือวอลเลย์บอลทีมหญิง
1: อ
2: ันนี้เป็น2ชนิดกีฬาที่แข่งแล้วคนไทยติดตามมากนะฟ
1: ุ
2: ตบอลทีมชายนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลทีมหญิงนะครับก็แข่งขันในนัดแรกไปนะครับก็ชนะมองโกเลียไป3-0เซต
1: ใช่ครับ
2: 25-12 25-18 แล้วก็25-18
1: 6คนแรกนะครับเมื่อเช้านี้ที่เราเจอกับมองโกเลียในวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะมีกัญญรัตน์ขุนเมืองนะครับมีศศิภาพรจันทวิสูตรณฐิชาใจแสนชลพรคงยศแล้วก็ชัชวลโมกศรี
2: ครับ
1: นะครับรวมถึงแก้วกระยากมุนตลานะครับแล้วก็มีปิรุธแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระนะครับก็เหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะไป3-0 25-12 25-18แล้วก็25-18
2: อันนี้พอปกติแข่งขันจบแล้วนี่นะเดี๋ยวเราต้องรอสัมภาษณ
1: ์
2: สัมภาษณ์นักกีฬาสัมภาษณ์โค้ชหลังเก
1: ม
2: ว่าเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวฟุตบอลก็น่าจะมีเข้ามานะ
1: ถูกต้อง
2: ว่าพี่วังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลจะพูดยังไงเกี่ยวกับเกมนัดแรก
1: ส่วนวอลเลย์บอลเนี่ยเดี๋ยวเราจะเตะเอ้ยไม่ใช่จะเตะ
2: ตบตีกัน
1: จะตีเกมที่2
2: เออ
1: เจอกับคีร์กีสถานนะครับ
2: อ
1: ันดับ118ของโลกวันพรุ่งนี้ 5:00 น.
2: เขาจะมาแก้แค้นให้ฟุตบอลป่ะ
1: ไม่รู้นะครับผมเป็นคีร์กีสถานนะ
2: เออ
1: ผมจะโกรธทีมชาติไทยมากเลย
2: ทำไมอ่ะ
1: คืออะไรก็ตามที
2: ่2 0
1: เออโดนเราไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับ
2: ก็แต่ฟุตบอลนี่ก็เหนื่อยจริงๆนะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าคือเราต้องมีคะแนนจากคีร์กีสถานอ่ะ
1: ถูกต้อง
2: แล้วโดน 2-0 แล้วมันจะลำบากอ่ะถ้า
1: ใช่ใช่
2: ถ้าพูดถึงเกมต่อไปฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็เกมสุดท้ายกับญี่ปุ่นเนี่ย
1: ใช่
2: สองเกมแรกกับคีร์กีสถานและฮ่องกงเนี่ยโอ้โหถ้าเราไม่ได้สัก4คะแนนนะ4หรือ6ที่เราต้องการนะ
1: มาโค้ชวังเขาร
2: อบลำบาก
1: โค้ชวังประกาศไปแล้วพี
2: ่
1: ว่า6แต้ม
2: ต้องการ
1: 6คะแนนซึ่ง6คะแนนเนี่ยผมเมื่อวานนั่งวิเคราะห์กับหมอแล้วว่าถ้าจะหวัง6คะแนนก็คือ2เกมแรกต้องชนะทั้งหมด
2: ถูกต้อง
1: เนื่องจากว่าเราจะเจอกับคีร์กีสถานต่อด้วยไชนีสไทเป
2: ฮ่องกง
1: ฮ่องกงประทานโทษ
2: ครับ
1: นะครับต่อด้วยฮ่องกงนะครับในเบรกที่เกมที่2ซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยเราเจอญี่ปุ่นเราไม่สามารถจริงๆแบบว่าคือไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะมั่นใจว่าเราจะชนะได้
2: ใช่
1: นะต้องใช้คำนี้
2: ก็นอกเหนือจาก

0: กีฬาหลายชนิดที่แข่งในเอเชียนเกมเรียบร้อยแล้วนักกีฬาไทยก็ทยอยเดินทางไป
1: ถูกต้อง
0: นี่เกือบจะครบแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าต้องไปเตรียมตัวที่จะฝึกซ้อมก่อนแข่งขันแล้วก็พิธีเปิดนะครับจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนะเราก็รอดูนะครับเอเชียนเกมเราต้องดูแบบนี้มันสนุกแบบนี
1: ้ถูกต้อง
0: กีฬาแข่งแล้วเชียร์แล้วเราชนะพิธีเปิดจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราก็ต้องติดตามดูเช่นเดียวกัน
1: คือถ้าเป็นหน้าฝนน่ะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนฝนกำลังจะตกอะครับ
0: แล้ว
1: มันจะได้กลิ่นฝนไปก่อนนึกภาพว่ามันมีกลิ่นน้ำลอยอยู่ในอากาศแล้วนะครับเดี๋ยวรอประมาณวันที่19เนี่ยก็คือเรนบอม
0: ตกใช่ไหม
1: เรนบอม
0: เอ๊ะแต่ตกแล้วนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานหรือวันที่มีฟุตบอลทีมชายแข่งเนี่ยผมดูคู่บางคู่ก็ฝนตกในสนามอะ
1: ครับ
0: เริ่มตกแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีพายุเข้าหรือไม่อย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามไปพร้อมกันทุกวันน่ะก็คือการพยากรณ์อากาศ
1: ถูกต้อง
0: ที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับ
1: นะครับ
0: แล้วนี่ผมเห็นเรือสำราญแล้วนะคุณเห็นไหมปะ
1: ทำไมครับ
0: เรือสำราญ
1: ที่เป็นที่พัก
0: มาเทียบท่าแล้ว
1: ก็เป็นที่พักไง
0: เพื่อใช้เป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านนักกีฬา
1: ปีนี้จะมีที่พักอยู่3จุดนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโซนที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็เริ่มมาก็ดราม่าเลยนะคร
0: ับ ใ
1: น2วันแรกก็ที่เขาบอกว่าเกาหลีเขาโวยวายไงว่าแบบว่าห่วยที่สุดในบรรดาหมู่บ้านนักกีฬาที่เคยมีมาอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่า
1: เขาจัดให้เป็นที่นอนของบรรดานักกีฬาบาสเกตบอลแล้วพอเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
0: ครับ
1: นักกีฬาบาสเกตบอลมัน2เมตรกว่า
0: 2เมตรขึ้นไปใช่ขาเลยเตียงเนี่ย
1: นอนไม่ได้เกาหลีอบดายับไปหมด
0: ไอ้ก็เป็นเรื่องที่จริงเหมือนกันนะในมหกรรมกีฬาต่างๆเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาห้องใช่ไหมก็แบบสมมติพัก2คนหรือ3คน
1: ครับ
0: เตียงก็มาตรฐานอาจจะยิ่งเป็นในเอเชียไงแต่สัก180พอไหมส่วนสูงอ่ะที่จะนอนแต่ถ้าเกิด2เมตรมาแบบนี้ใช่ไหมในยุคปัจจุบันเท้าเลยเตียงแล้วทำไงอ่ะต้องต่อเตียงป่ะ
1: อันนี้ก็เขาบอกว่าเขาก็พยายามแก้ไขกันอยู่ทางฝ่ายจัดเขาก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับจัดรายการกับอมอก็พูดถึงเรื่องของพิธีเปิดนะครับเกมแข่งขันเอเชียนเกมที่จะเปิดในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแจ้งไปแล้วว่าใครจะเป็นคนเดินถือธงเสื้อผ้าจะเป็นของใคร
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องของเหรียญรางวัลกันหน่อยแล้วกันไหนๆคุณพลชาติก็มาวันนี้นะครับน่าจะเคย
0: เกี่ยวอะไรกับผม
1: ไม่คุณน่าจะเคยเห็นเหรียญรางวัลของเอเชียนเกมมาแล้วหลายต่อหลายป
0: ี
1: อย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณว่ามีเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมเหรียญไหนที่ติดตาตรึงใจคุณมาตลอด
0: เอเชียนเกมใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเอเชียนเกมก็ต้องบ้านเราจัด
1: อ๋อเหรอ
0: นะครับ1998
1: เป็นรูปแมวนะ
0: จริงๆช้างสิ
1: อ๋อ
0: ช้างชโย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นการขันก็เป็นตัว A ก็คือเอเชียใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นศาลาทรงไทยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยเหรียญหมายถึงเหรียญรางวัลใช่ไหมที่คล้องคอให้นักกีฬาใช่ไหมเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงจริงๆก็เป็นรูปแบบโดยทั่วไปนะเหรียญที่แบบที่ประทับใจเราเพราะว่าเป็นเกมใหญ่อ
1: ่
0: ะเป็นเกมใหญ่ที่เราได้จัดแต่ถ้าเกิดความรูปลักษณ์ความสวยงามเนี่ยแต่ละประเทศก็มี
1: ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไป
0: ใช่เขาจะใส่แนวคิดใส่วัฒนธรรมศิลปะเพณีของเขาลงไป
1: อย่างปีนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาใส่แนวคิดเกี่ยวกับคำว่า imagine or one asia
0: ช่วยแปลเป็นไทยให้แบบสวยๆหน่อยสิ
1: ก็คืออะไรนะจินตนาการหนึ่งเดียวที่เอเชีย
0: นี่เอาของเราไหมตอน1998เนี่ยสโลแกนของการแข่งขันเนี่ย friendship beyond frontier
1: มิตรภาพ
0: มิตรภาพไร้พรมแดน
1: อ
0: ันนี้ของ
1: ทางญี่ปุ่น
0: นะว่าไงนะ
1: ญี่ปุ่นปีนี้ imagine one asia ก็คือเอเชียที่เคยรวมเป็นหนึ่งเดียว
0: แล้ว imagineจินตนาการอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ถามว่าทำไมถึงต้องเคยรวมเขาใช้คำว่าทำไมถึงต้องเคยรวม
0: ครับ
1: นะเพราะว่า Imagine One Asia ก็คือชาวเอเชียที่เคยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าค่อยๆพัฒนาและแตกแขนงออกเป็นความหลากหลายทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าปีนี้นะครับเหรียญรางวัลของศึกเอเชียนเกมจะเป็นในลักษณะแก้วที่มันแตก
0: เฮ้ย
1: เป็นรูปวงกลม
0: เอาความแตกนี่มาใส่เป็นลวดลาย
1: ใช่ครับ
0: ศิลปะบนเหรียญรางวัล
1: ใช่ใช
0: ่ลายกาด
1: นะครับก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทางฝั่งญี่ปุ่นเขาอะนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนริบบิ้นที่คล้องสายคอเนี่ยที่ติดมากับตัวเหรียญเนี่ยครับเขาบอกว่าออกแบบโดยนำรูปทรงของคาคิซึบะตะหรือว่าดอกไอริสญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดไอจิ
0: เ
1: นี่ยมาผสมผสานเข้ากับเส้นโค้งพลิ้วไหวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของใบไม้ใบคาคิซึบะตะนั่นเองนะครับซึ่งสะท้อนถึงความแข็ง

0: แปลกและความงดงามของกีฬานะครับ
1: ครับ
0: ส่วนไม่ได้มีแค่เหรียญไม่ได้มีแค่สายปีนี้มีกล่องเหรียญรางวัลให้ด้วย
1: ต้องให้ด้วยเซ
0: ่นะครับก็ปีนี้กล่องปกติเป็นกล่องไงพี่กล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: กล่องสี่เหลี่ยมกำมะหยี
0: ่หรือกลมไหมพี่กลมไหม
1: หรือกลมก็มีหรือสี่เหลี่ยมก็มี
0: ปีนี้แปดเหลี่ยมครับ
1: ฮะ
0: ญี่ปุ่นออกแบบเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมทั้งนอกและในนะครับ
1: ครับ
0: ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอักษรฮาจิหรือเลข8ในภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งมักจะเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในตราประจำเมืองนาโกย่าบ่อยๆน
1: ี่นะครับนึกว่าเลข8เนี่ยจะไปทางจีนนะ
0: ใช่
1: ที่เป็นเลขมงคลนะ
0: ทีนี้
1: อันนี้ญี่ปุ่นก็เอาเหมือนกัน
0: ใช่ทีนี้ช่วงนี้นี่เทรนอะไรกำลังมาที่ญี่ปุ่นพี่โจยรู้ไหมฮะ
1: อะไร
0: ชงชาครับ
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นกล่องที่ได้จะเป็นกล่องแปดเหลี่ยมที่เป็นรูปกล่องไม้ครับ
1: ครับ
0: สวยงามมากนะครับก็ไม้ที่ผลิตเนี่ยมาจากไม้ฮิโนกิหรือว่าไม้สนไซเปรสญี่ปุ่นที่ปลูกในจังหวัดไอจิเพราะเหรียญรางวัลจากเอเชียนเกมเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ล้ำค่ามากสำหรับนักกีฬานั่นเองนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้เห็นแล้วอยากได้แทน
1: คุณพูดมาสิผมอยากได
0: ้เอออยากเป็นนักกีฬาแทนเลย
1: เพราะฉะนั้นนักกีฬาทุกคนก็เห็นแล้วก็ต้องอยากได้เหมือนกันนะแล้วเราหวังไว้14เหรียญทอง15เหรียญทองใช่ไห
0: ม
1: เหรียญเงินเหรียญทองแดงก็จะต้องมีอีกนะเออพูดแล้วมาก็อยากได้แต่เหรียญเนี่ยเอเชียนเกมนี่ยังนึกเร็วๆนี่นึกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโอลิมปิกเนี่ยอธิคมน่าจะพอจะนึกออกบ้างโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับ2008นะครับ
0: ที่เป็นรูปสนามเบอร์สเนสนะ
1: ตรงกลางจะเป็นหยกตรงกลางนี่เป็นหยกเลยก็คือทองเงินทองแดงก็แยกออกชัดเจนนะ
0: เหรียญโอลิมปิกจำไม่ค่อยได
1: ้แต่มีหยกลงไป
0: แต่ผมจำได้ว่าเหรียญเอเชียนเกมที่ผมชอบสุดคือปูซาน
1: ปูซานเป็นยังไงเราจำไม่ได้ละ
0: ปูซานที่มันเป็นรูปเหมือนแบบเขาเรียกอะไรพระอาทิตย์อ่ะ
1: นะ
0: เออสักอย่าง
1: โอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเหรียญที่เตะตาออกแบบมาแบบพิเศษอ่ะก็คือโอลิมปิกครั้งล่าสุดเนี่ยที่ปารีส2024คุณจำได้ไหมเขาใช้เหล็กในบางส่วนของหอไอเฟลเนี่ย
0: ครับ
1: ติดลงไปในเหรียญด้วยนั่นแหละก็ถือว่าคือเห็นแล้วมันเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่า
0: เหมือนกันก็พอกลับมาพูดถึงเรื่องของเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมเนี่ยนะครับคราวนี้ก็คือใช้อะไรนะสายคล้องแบบใบไม้กล่องไม้สนที่เป็นไม้ของไอจีอะไรเงี้ยคือมันจะจำได้เลยนะใครได้มันจะจำได้เลยว่า
1: ถูกต้อง
0: เราได้มาจากที่นี
1: ่เพียงแต่ว่าการผลิตเหรียญในช่วงหลังนะสักสิบปีหลังเนี่ยคงจะเคยเห็นข่าวกันบ้างนะ
0: ครับ
1: เหรียญชำรุดอ่ะเคยเห็นไห
0: ม
1: เหรียญแบบลอกมั่งบิ่นง่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: เหรียญกากเนี่ย
1: เหรียญของคอสิให้นักกีฬ
0: า
1: ก็คือแบบได้จากที่การแข่งขันใช่ไหมพอกลับมาบ้านอ่ะ
0: เหรียญลอก
1: บางทีมือของเราเนี่ยอาจจะมีเหงื่อใช่ไหมล่ะหรือมีเครื่องสำอางสมมตินะสารเคมีอะไรติดมืออยู่พอไปจับเหรียญเนี่ยเดี๋ยวนี้ลอกเร็วก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการผลิตในยุคปัจจุบันนี้เป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าภาพในแต่ละครั้งก็พยายามจะเผยแพร่ศิลปะของตัวเองเผยแพร่แนวคิดต่างๆใส่ไว้ในการแข่งขันกีฬาที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับก็เอเชียนเกมที่เราได้ดูกำลังจะได้ดูพิธีเปิดกันในวันที่19กันยายนนี้ก็สนุกแบบนี
0: ้
1: นะครับดูซิว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาจัดยังไง
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของกีฬามันไปถึงไหนแล้วนะครับเอเชียนเกมส์เนี่ยใกล้ชิดกับประเทศไทยมากนะครับเป็นเจ้าภาพมาแล้ว4ครั้ง4ครั้งแต่ว่าเป็นเอเชียนเกมส์ยุคเริ่มต้นนะ
0: ครับ
1: ยุคเริ่มต้นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีชาติไหนที่จะมาแซงไทยได้นะนี่เรายังใช้คำนี้ได้อยู่นะว่าเราเป็นเจ้าภาพมาแล้ว4ครั้งแต่หยุดนานไปหน่อยเกือบจะ30ปีแล้วที่เราเป็นเจ้าภาพมาจีนหรือเกาหลีเนี่ยเขาจัดตามมาเนี่ยนะหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1998นะครับจีนจัดไปแล้ว2ครั้งเน
0: ี่
1: ยคิดดูแล้วกันที่กวางโจวกับที่หางโจวอ่ะ
0: ครับ
1: เกาหลีก็เหมือนกันจัดที่ปูซานแล้วก็อินชอนนะครับ
0: นะครับ
1: จนถึงตัวนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในครั้งที่20นะครับ
0: ครับครับผม
1: น่าดูน่าดูน่าติดตาม
0: อ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงความพร้อมของบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมส์กันหน่อย
1: ครับ
0: เริ่มที่วงการเทนนิสครับ ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ
1: ข่าวสารในเอเชียนเกมก็มาเรื่อยๆนะที่เทนนิสเป็นยังไงพี่คมเห็นข่าวแล้วเนี่ย
0: ล่าสุดรวงข้าวลานาธาราฤดีนะครับนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยแล้วก็มือดับ61ของโลกประกาศถอนตัวออกจากการแข่งเอเชียนเกมคราวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โดยรายงานระบุว่ารวงข้าวเนี่ยเขาขอถอนตัวนะครับยื่นหนังสือถอนตัวมาตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมานะครับก็ทางด้านของลอนเทนนิสสมาคมนะครับก็รับเรื่องไว้แล้วก็เข้าใจได้ด้วยในหนังสือถอนตัวของรวงข้าวเนี่ยระบุว่านะครับระบุว่าข้าพเจ้าได้พิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานและผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่ต้องการจะทำให้เทนนิสไทยไปสู่การแข่งกีฬาโอลิมปิกณประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทำอันดับโลกให้เข้าสู่50อันดับแรกเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมรายการแข่งขันเทนนิสรายการสำคัญในปีต่อไปซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมพูดง่ายๆก็คือน้องรวงข้าวยืนยันว่าเหตุผลในการถอนตัวของเธอก็คือไปแข่งในรายการเก็บคะแนนเพื่อคว้าท็อป50ของโลกให้ได้หลังจากที่ปัจจุบันนี้เธอรั้งอันดับ61ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าขออีกเพียงแค่11อันดับรวงข้าวลานาธาราฤดีมีโอกาสจะเข้าเล่นในโอลิมปิกเกมทันที
1: นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะไปถึงท็อป50ของโลก
0: ถูกต้อง
1: นะพอดีรวมข้าวฟอร์มดี
0: ถูกต้อง
1: ฟอร์มดีในปีนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ในปีนี้ในรายการโดยเฉพาะในรายการแกรนด์สแลมเนี่ยแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วกำลังจะเข้าสู่มหากรรมเอเชียนเกมก็ตัดสินใจ
0: ย้อนกลับไปต้นปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครตามเรื่องราวของรวมข้าวลานาธาราฤดีอันนี้คือหลังซีเกมนะ
1: ครับต้นปี
0: ต้นปีในออสเตรเลียนโอเพ่นรวมข้าวยังต้องตีรอบคัดเลือกรอบ2อยู่เลยอ่ะคือรอบปลายสุดอ่ะเพราะว่ารั้งอันดับ90กว่าของโลก
1: ยังต้องควอลิฟายเข้าไปใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แกรนด์สแลมนะ
0: นะครับในแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ถึง8เดือนเลยครับรวงข้าวขึ้นมาอันดับ61ของโลกนั่นหมายความว่ามีความเป็นได้สูงมากที่รวงข้าวจะสามารถแตะท็อป50ของโลกได
1: ้เนื่องจากว่าพอเข้ามาถึงอันดับ61แบบนี้เนี่ยก็ตีการสแลมได้เลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เข้าเมนรอได้ทันทีแบบนั้นนะ
0: พอเข้าเมนรอได้ก็จะมีโอกาสยกระดับ
1: ก็เป็นโอกาสที่จะเล่นให้ดีแล้วก็เอาชนะคู่แข่งได้ก็จะได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นไป
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าแหมถอนตัวตอนนี้เหร
0: อ
1: ก็ทำให้จริงๆถ้ามันเป็นแผนนะก็น่าจะว่ากันให้เรียบร้อยก่อนว่าไม่น่า
0: แต่ผมว่าเขารู้กันอยู่แล้วหมายถึงว่าร
1: ู้กันอยู่ใช่ไหมอ
0: าจจะต้องมีการคุยกันมาบ้างแล้วไม่ใช่แบบอยู่ดีๆยื่นหนังสือแล้วก็หายแบบอยู่ดีมาบอกงี้ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับซึ่งทางฝั่งของคุณสุชัยพรชัยสกุลดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าสมาคมเนี่ยก็เข้าใจในการตัดสินใจของนักกีฬาเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอันดับล่าสุดของรวงข้าวคือ61นะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือท็อป50ของโลกก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีเรื่องระดับโลกด้วยคือพูดง่ายก็คือทางด้านของ WTA ทัวร์เนี่ยเขาเพิ่งประกาศอันดับโลกล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือรวงข้าวเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ61ของโลกส่วนไหมมนัชยาสว่างแก้วนะครับ
1: ครับ
0: อีก1สาวไทยที่ชั่วโมงนี้ฟอร์มกำลังดีมากเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นี่เดี๋ยวผมดูอยู่อันดับ95เอ้ยอยู่อันดับ88ของ
1: 88อันดับเดิมคือ95ใช
0: ่ไ
1: หมก็ขยับเข้ามาอยู่ใน100แล้วเนี่ยไหมมนัชยาก็ผลงานดีเหมือนกัน
0: ใช่
1: เช่นเดียวกับรวงข้าวเลย
0: คือที่ผมย้อนกลับไปให้ดูในช่วงต้นปีตอนแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยรวงข้าวยัง90กว่าอยู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าการจัดอันดับก่อนหน้านี้นะก่อนการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยรวงข้าวอยู่76แล้วใช้เวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมากระโดดมา15อันดับขึ้นมา61
1: ครับ
0: นะครับก็เลยทำให้เธอกลายเป็นนักหญิงนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดเป็นอันดับ2ตลอดการต่อเนื่องจากแทมมี่ทำรินทนาสุการที่เคยทำได้มืออันดับ19ของโลก
1: แทมมี่นี่19นะแทมมี่ก็ดีที่สุดของหญิงไทย
0: อันดับ2คนก่อนที่เคยทำไว้คือลักซิกาคำขำนะครับ
1: ครับน้องลัก
0: เคยทำไว้ที่66ของโลกนะครับเมื่อพฤศจิกายนปี2018ปีนี้2029ใช้เวลา11ปีทำลายสถิติลักซิกาคำขำเรียบร้อยแล้ว
1: 2026ใช่ปีนี
0: ้เออ2026
1: อันนี้ผมมีเร่งวันเร่งคืน
0: เออประทานโทษ2026ก็ครับก็ใช้เวลา8ปีนะครับในการแซงสถิติเดิมที่ลักซิกาคำขำเคยทำไว
1: ้ก็พัฒนานี่เป็นช่วงเวลาที่ถือว่ากำลังขาขึ้นนะสำหรับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแล้วก็ทั้งไหมทั้งรวงข้าวนะครับ
0: คือการคุณสุทัย
1: ครับ
0: นะครับคุณสุทัยเขาบอกงี้เขาบอกว่าเทนนิสไทยเนี่ยไม่ได้ไปโอลิมปิกนานละ ที่จำได้มีพระดอน
1: นักเทนนิสไทยใช่ไหม
0: มีพระดอนมีธรรมรินทร์ธนสุการพระดอนศรีสะพานนะครับ
1: ครับ
0: ธรรมรินทร์ธนสุการ
1: ใช่
0: เบญจมาศแสงอารามสุวิมลดวงจันทร
1: ์ครับ
0: สนชัดสัญชัยรัติวัฒน
1: ์
0: นะครับ
1: ต้นต้องด้วยใช่
0: นะครับ
1: แล้วทัมมี่กับเบญจมาศเนี่ยนะเกือบจะได้เหรียญโอลิมปิกด้วยนะในปี2000ที่ซิดนีย์เข้าถึงรอบ8คู่อ่ะแปดควอเตอร์ไฟแนลแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ผลงานถึงตอนนั้นก็ดีเหมือนกันเกือบจะได้ลุ้นเหรียญเหมือนก
0: ัน
1: นะครับตอนนี้นักเทนนิสของไทยเราสุภาพสตรีนะทั้งไหมทั้งรวงข้าวก็กำลังขึ้นมานะคร
0: ับ
1: แต่ก็น่าเสียดายที่จะไม่ได้เห็นรวงข้าวเล่นในเอเชียนเก
0: ม
1: นะครับจริงๆก็มีผลอยู่บ้างในประเภททีมไง
0: มี
1: ถ้าประเภททีมเนี่ยแรงเราดีเราก็อยู่ในสีที่ดีลุ้นเหรียญประเภททีมได้
0: ไม่แต่ว่าปีนี้เนี่ย เราส่งแข่ง5เหรียญทองนะครับประกอบด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่แล้วคู่ผสมไม่มีประเภททีมเลยพี
1: ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกีฬาบุคคลแบบนี้ก็เลยอาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นกีฬาเฉพาะบุคคล
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งสุชายก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีรองเท้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีไหมนะครับมนัชยาสว่างแก้วที่ตอนนี้เป็นมืออันดับ88ของโลกแล้วก็ผลงานก็ถือว่ายังดีต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นะครับ
1: น่าเสียดายนิดนึงคือพอเป็นเอเชียนเกมไง ม
0: ี
1: ถ่ายทอดสดใช่ไหมล่ะเราก็จะได้ดูไหมรวงข้าวแบบจะแจ้งไงตีในเทนนิสซึ่งเชื่อแน่ว่าต้องมีถ่ายทอดสดมาอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเป้าหมายอยู่ที่โอลิมปิก2028ใช่ไห
0: ม
1: ที่ลอสแองเจลิสเราก็อยากเห็นนักเทนนิสไทยไปเล่นในโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: ก็นี่เป็นข่าวที่เรียกว่าก็มาสดๆร้อนๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเสียดายนะเสียดายแต่ก็เข้าใจ
0: คือจะบอกว่าเป็นข่าวร้ายมันก็ไม่เชิงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่จะบอกว่าเป็นข่าวดีมันก็ไม่ใช
1: ่นะครับอย่างที่เรียนอยากเห็นอยากเห็นแหมไปตีแกรนด์สแลมมาแล้วนี่นะมาเล่นเอเชียนเกมนี่มันจะเป็นอีกอารมณ์นึงอ่ะแล้วคิดว่าถ้าทั้งสองคนนะโดยเฉพาะรวมข้าวเนี่ยผมว่าเธอจะทำผลงานได้ดีด้วยถ้าจะตีในเอเชียนเกมครั้งนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านไปแต่ไงเทนนิสก็ยังเป็นกีฬาที่เราได้ลุ้นเหรียญเหมือนกันนะได้ลุ้นเหรียญเหมือนกันสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ตามเชียร์เธอด้วยน้องไหมนะแล้วก็ฝั่งทีมชายด้วยนะครับ
0: ครับนะครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับก็ทีมนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงชิงชัยกันนะครับก็นำทัพโดยเงือกเนยนะกมลชนกขวัญเมืองนะครับรายการสำคัญคือผีเสื้อ200เมตรหญิงเนี่ยเป็นหนึ่งรายการที่เจ้าตัวตั้งความหวังไว้ว่าจะลุ้นเหรียญให้ได้ส่วนแน่นอนครับน้องสกายกิ่งพยมแชปเปิลนะครับลูกชายของคุณลูกเกดเมธินีกิ่งพยมก็จะลงประเดิมสระในเวทีเอเชียนเกม
1: ครับ
0: เป็นรายการเดี่ยวผสม200เมตรชายนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งนักว่ายน้ำดาวรุ่งที่น่าติดตามของทีมชาติไทยนอกจากนั้นไทยเราก็ยังมีอามิลเลอร์นะครับมีอามิล่านะครับนักว่ายน้ำสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีแชมป์ซีเกม
1: ครับ
0: นะครับที่จะลงชิงชัยกันเชียง200เมตรหญิงนะครับในวันที่22นี้ด้วยก็เตรียมให้กำลังใจทัพว่ายน้ำไทยกันด้วยนะเอาจริงกีฬาว่ายน้ำเรานี่คนสุดท้ายที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นได้ก็น่าจะ
1: ใคร
0: ฉลามนุกไหม
1: ฉลามนุกใช่ไหม
0: ได้ไหม
1: รัตพงศ์สิริสานน
0: ท์ใช่
1: นะครับถ้านี่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนี่แหละ1994ที่ฮิโรชิมาน
0: ะไม่คืออันนี้ผมกำลังพูดถึงว่านักกีฬาว่ายน้ำอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับการลุ้นเหรียญอ่ะก็จะมีฉลามนุกเนี่ยมั้งคนสุดท้ายนะ
1: ถูกต้องแล้วเขาทำเอาไว้นะสถิติที่สกายนี่มาทำลายพอดีก็ในรายการเดียวกันนี่แหละเดี่ยวผสมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 2นาที 04.16 วินาทีเนี่ยในเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมาตอนนั้นเนี่ยฉลามนุกไม่ได้เหรียญทองนะแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยนักกีฬาที่เขาได้เหรียญทองเนี่ย มีปัญหาเรื่องสารต้องห้าม
0: ม
1: าถูกปรับไปเนี่ยของเราขยับขึ้นมารับเหรียญทองแทน
0: ครับ
1: นะครับก็ฉลามนุกก็ได้เหรียญทองว่ายน้ำในเอเชียนเกมครั้งที่12ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เรื่องราวมันมาก็เมื่อ32ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็โอ้ฉลามนุกก็ฟีเวอร์เหมือนกันนะพอหลังจากเอเชียนเกมในปี94แล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพ4เกมที่เชียงใหม่อ่ะ1995เนี่ยโอ้โหฉลามนุกฟีเวอร์ได้เหรียญทองเยอะแยะเลยนะครับถึงวันนี้นี่โอ้โหเวลาผ่านไปนานนะสกายกิ่งพยอมแชปเปิลนะครับเดี๋ยวผสม200เมตรนี่ก็ต้องได้ลุ้นกันแต่ว่ากีฬาว่ายน้ำต้องยอมรับว่าลำบากจริง ที่จะไปถึงเหรียญเอเชียนเกมนะโอ้โหไม่ใช่ง่าย
0: ๆต้องรอดูคือเรายังไม่รู้ว่าผลงานดาวรุ่งพวกนี้เนี่ยอย่างน้องสกายหรือว่าน้องมิล่าเนี่ยนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนหรือแม้แต่เงือกเนยก็ตามนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ

0: ทีมนักว่ายน้ำไทยเราจะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ทิ้งท้ายเบรกนี้กันด้วยเรื่องราวของความคาดหวังของกกท.นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับยังเป็นผู้ว่ากกท.อยู่นะ
1: เป็นอยู่ครับ
0: นะก็จะหมดวาระเดือนไหนนะสิ้นเดือนนี
1: ้30กันยายน
0: สิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งดร.ก้องเนี่ยยืนยันเลยว่าไทยเนี่ยจะลุ้นติดท็อป6ของเอเชียนเกมคราวนี้นะครับในการลุ้นเหรียญทองนะครับแต่ว่าอาจจะไม่แค่ง่ายๆเนื่องจากว่าก็จะมีชาติอย่างไชนีสไทเปอุซเบกิสถานแล้วก็คาซัคสถานนะครับที่จะเป็นชาติที่จะร่วมลุ้นอันดับเดียวกับพวกเรา
1: แถวเนี้ยแย่งที่5ที่6ที่7อะไรแถวเนี้ย
0: จะ
1: เกาะกลุ่มกัน
0: ใช่
1: อันดับ1 2 3ก็แน่นอนใช่มั้ยจีนเกาหลี
0: ญี่ปุ่น
1: อะไรแบบเนี้ย
0: ใช่มั้ย
1: จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาเจ้าภาพไงเขาน่าจะได้เหรียญทองเยอะแต่จีนนี่ต้องให้เขา
0: ผมว่าเกาหลีอ่ะช่วงหลังเขาก็ดรอปไปเยอะมากหลายกีฬานะ
1: เป็นอย่างนั้น
0: แต่หนึ่งในกีฬาที่เกาหลีไม่ยอมแพ้ใครเลยเนี่ย
1: อะไร
0: ปีนี้ผมก็เชื่อว่าเขายังเป็นตัวเต็งเหรียญทองยิงธนู
1: เหรอเฮ้ยเขามหาอำนาจ
0: เออจริงจริงยิงธนูเนี่ย
1: เกาหลี
0: เขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนจะเป็นแบบถ้าเป็นสมาคมกีฬาในบ้านเราอ่ะ
1: ครับ
0: ยิงธนูของเกาหลีใต้คือสมาคมเกรดtriple
1: a กีฬาประจำชาติเขาด้วย
0: อะไรประจำชาติ
1: แล้วก็เกาหลีนี่ก็ผลิตอุปกรณ์ยิงธนูเยอะนะ
0: ใช่
1: แล้วนำเข้ามาบ้านเรานี่พอสมควร
0: เพราะฉะนั้นดร.ก้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าคราวนี้จีนกับญี่ปุ่นน่ะจะเป็นระดับ1และ2
1: ครับ
0: นะครับส่วนชาติในระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างเกาหลีใต้อิหร่านนะครับรวมไปถึงอินเดีย
1: อินเดียด้วยอินเดียประมาทไม่ได้
0: ชาตินี้เนี่ยก็จะเป็นโซนท็อป3
1: ครับ
0: ท็อป5
1: เออ
0: นะครับแต่นะครับท็อป6เนี่ยมันจะแย่งกันอย่างน้อย4ชาติก็จะประกอบไปด้วยไชนีสไทเปอุซเบกิสถานคาซัคสถานแล้วก็ไทยเรานี่แหละ
1: ก็มีสถิติส่งท้ายหน่อยนะให้พี่คมและท่านผู้ฟังได้ดูไว้ในจีนเนี่ยนะเอเชียนเกมที่แข่งมาทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกครั้ง19ครั้งนะ
0: ครับ
1: จีนได้ไป 1,674 เหรียญทองนะแล้วตามมาก็แน่นอนญี่ปุ่น
0: นะครับ
1: ที่ทำเหรียญทองถึงหลักพันนะ 1,084 เหรียญทองรองลงไปนี่เกาหลีใต้787เหรียญทองแบบเนี้ยอิหร่านอินเดียเห็นไหมที่ยังอยู่ในระดับท็อปไฟนะส่วนไทยเราเนี่ยอยู่ที่7สะสมเหรียญทองตลอดการนะ144
0: ก็ไม่แย่นะ
1: เราอยู่ประมาณที่7ของเอเชียเพราะฉะนั้นความคาดหวังท็อป6 ท็อป5อะไรเงี้ยอยู่ในวิสัย
0: ได้อยู่
1: ที่เราต้องหวังซะด้วยซ้ำไป
0: ใช่ใช่
1: นะครับแต่ว่าจีนเขาเจ้าเหรียญทองอ่ะค่อนข้างแน
0: ่ครับผม
1: นะแล้วเราก็ส่งนักกีฬาไปครั้งนี้ก็จำนวนนักกีฬาก็เป็นรองแค่จีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากที่สุดอยู่แล้วนะเพราะเขาเจ้าภาพเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: แล้วก็ไทยนี่แหละเผื่อเราส่งเยอะกว่าอินเดียอีก
0: คือเวลามีมหากรรมกีฬาเงี้ยผมจะชอบนึกถึงเพลงของพี่ป้อมพี่โตอยู่เพลงนึง
1: เพลงอะไร
0: ไอ้ส่งใจไฟซ้อมอ่ะ
1: เชียร์ขาดใจ
0: อ๋อนะใช่ไหม
1: ชื่อเพลงนี
0: ้เออเพลงนี้มันติดหูมากเลยอ่ะส่งใจไปซ้อมฝากใจไปแข่งชีพจรเต้นแดงเชียร์คนเก่งคนไทยร้อยพ่อพันแม่แต่เพื่อเมืองไทยผูกพันยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่งเห็นไหม
1: แทบจะจบเพลงแล้วเนี่ย
0: นะครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเชียร์ขาดใจ
0: เนาะเพลงนี้เพราะจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่โคตรจะเชียร์ไทยเลยอ่ะอะไรเงี้ย
1: หูคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมมาตั้งแต่ปี1995นะครับ
0: เพลงใช้1995เลยเหรอ
1: เพลงนี้ใช้ในคือมีสปอนเซอร์ไง
0: นี่เห็นไหมผมบอกแล้วผมว่าวันนี้มาถูกคนจริงๆพอพูดอัศรีวสันต์เด้งขึ้นมาเลย
1: คือมีสปอนเซอร์ผลิตน้ำอัดลมเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เชียร์นักกีฬาซีเกมส
0: ์
1: ครั้งที่18นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่ป้อมพี่โต้ก็เอาไปใส่ไว้ในอัลบั้มน่าจะบังอ้อมั้งในอีก 2-3 ปีต่อมาชื่อเพลงว่าเชียร์ขาดใจ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆก็ใช้ได้นะ
0: ใช้ได้เรื่อย
1: ๆทุกมหกรรมนะ
0: ไม่เก่าเลยอ่ะรู้สึกไม่เก่าเลยอ่ะ
1: ส่งใจไปซ้อมอ่ะ
0: ใช่
1: คุณเคยดูมิวสิกวิดีโอไหมล่ะไปเซนีอ่ะไปเซนีขี่จักรยานส่งจดหมายอ
0: ่
1: ะ
0: ที่จำไม่ได้แล้วอันนี้นี่คุณเด็กจำได้ที่คุณปีลึกเหมือนกัน
1: มีสิ่งวิดีโอนะคือเราแบบเราประกอบอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะ
0: ใช่
1: แต่เราเชียร์นักกีฬาไทยใช่ป่ะไปเซนีบุรุษไปเซนีขี่จักรยาน
0: ถึงแน่นอน
1: ส่งจดหมายตามปกติหน้าที่เห็นนักกีฬาจักรยานซ้อมอยู
0: ่
1: ปั่นตามเพื่อไปเชียร์นี่แบบนี้แล้วมีสิ่งวิดีโอเข้าไปแบบนี
0: ้
1: โอ้ยนานมากแล้ว
0: นะครับเราไป
1: ยูทูบมีไหมเนี่ย
0: เราไปหาเปิดฟังดูน่าจะมีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้รายการเราดีกว่าสองทุ่ม
1: ไอ้ดีมาก
0: รายการนี้เปิดไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวไปหาฟังเชียร์ขัดใจใช่ไหม
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเคลียร์ข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับที่ส่งกันมาทักทายกันในเบรกแรกมีอัมซ่าส่งมา3ข้อความแรกบอกภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอหมอพี่คมไม่ใช่อหมอนะจ๊ะวันนี้เป็นพี่โจอี้นะจ๊ะ
1: ผมด็อกเตอร์ได้ไหมอยากเป็นด็อกเตอร์บ้าง
0: มีถามมาบอกนักเตะคนไหนที่ชอบจัดราย

0: การตอบดีเจกาเบรียลนะครับเจเจกาเบรียลนะฮะน
1: ี
0: ่มีข่าวว่าคนทุกคนนี้จะเอาเต็มไปหมดเจเจกาเบรียลตอนนี
1: ้
0: แอบนี้หายไปวันหนึ่งลืมบ้างไหมมาแล้วไงให้ไม่หายนะพี่จ๋ารายงานตัวรัวทักนักจัดมาได้เวลาสองหนุ่มหล่อรอชวนคุยนะครับส่วนพี่หงไฮเวย์บอกว่าอยากทราบว่านักกีฬาหญิงที่ระหว่างแข่งเกิดอุจจาระแล้วกลับมาแข่งคว้าแชมป์ได้ด้วยแข่งกีฬาอะไรครับจากพี่หงไฮเวย์ไฮร็อก
1: เหรอ
0: นะครับมันคือกีฬาไฮร็อก
1: เฮ้ยมันมีใครเคยพูดกับผมแต่ผมไม่ได้สนใจฟังนะ
0: ผมเนี่ยเพิ่งพูดกับคุณเมื่อกี
1: ้นานยัง
0: เมื่อกี้เนี่ย
1: เหรอไม่หมายถึงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นน่ะกับที่อธิคมถามว่าเป็นกีฬาหรือเปล่าวะ
0: เออผมถามคุณว่าไฮร็อกถือเป็นกีฬาไหม
1: แต่ว่าเขาเกิดเหตุอะไรขึ้นในระหว่างแข่งขันเนี่ย
0: ใช่
1: มันมีใครมาบอกผมและผมไม่ได้สนใจฟัง
0: คือไม่กี่วันที่ผ่านมามีไฮร็อกชิงแชมป์โลกแล้วก็เป็นนักกีฬาชาวออสเตรเลียเขาแข่งอยู่แล้วเขาเกิดแบบแตกแตนออกมา
1: อะไร
0: อ้าวอะไรล่ะ
1: ทิ้งบอมอะไรเงี้ย
0: งานเหมืองนี่งานเหมือง
1: อ๋อเหรอ มีเหลืองเงี้ยเหรอ
0: เออ
1: ว้าตายละ
0: แล้วก็แต่ว่าเขาแข่งต่อนะเขาไม่หยุด
1: เออ
0: เขาแข่งไปเรื่อยซึ่งฝ่ายจัดก็ไม่ได้มองว่ามันผิดสุดท้ายได้แชมป์โลกด้วยนะ นะครับ
1: เนี่ยที่อธิคมถามว่าเป็นกีฬาหรือไม่เนี่ยนะ เมื่อการแข่งขันมีสหพันธ์มีองค์กรที่จัดอย่างเป็นกิจจลักษณะแล้วใช่ไห
0: ม
1: มีชาติสมาชิกแข่งเนี่ยสิ่งที่เขาต้องมีคือกฎกติกาที่ชัดเจนแน่นอนและเด็ดขาด
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วต้องมาถามกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าผิดกฎไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นกีฬาได้ยาก
0: ครับ
1: เป็นกีฬาได้ยาก
0: ครับมีกลอนจากพี่เทียนส่งมานะครับบอกว่าวันนี้มีโจอี้คมชมชื่นใจระรื่นสดใสได้มาดีวันพุธสุขใจในสุขในใจไปทุกที่ใจสุขขีมิทุกปลุกอารมณ์วอลเล่หญิงของไทยใจนั้นสู้เด่นดีดูชูชัยใจชื่นชมนำสิ่งดีมีให้ได้สุขสมลูกกลมๆเร่งเราเราชนะนะครับ
1: ขอบคุณพี่เทียนนะ
0: ขอบคุณกรจากพี่เทียนด้วยตอนแรกนึกว่าจะมีบอลไทยมาด้วยมีแต่วอลเล่นะครับแสดงว่าพี่เทียนแต่งตอนที่บอลไทยยังไม่จบใช่ไหมครับ
1: คือ2 อย่างไงเพราะว่าบอลกับวอลเล่นี่โอ้โหเดี๋ยวเราจะคุยช่วงหน้านี่ต้องพักก่อนปะ
0: แซวนะครับพี่เทียนแซวนะครับเดี๋ยวพักสักครู่
1: คือท่านผู้ฟังส่งSMS มาคุยกับเราได้นะดูกีฬาจบแล้วทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เ
1: ราชนะแล้วเป็นยังไงบ้างสุขสมอารมณ์หมายขนาดไหนนะครับ ส่งข้อความมาคุยกับเรานะแต
0: ่
1: ตอนนี้เราต้องพักก่อน
0: ใช่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกที่2ของ Sport Guide ครับสักครู่เดียว
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
0: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับเรื่องที่2แน่นอนเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อช่วงก่อนรายการเราจะเข้าเนี่ยยู23ของไทยเราไปเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็

0: ็เดี๋ยวต้องดูว่าประเด็นครึ่งหลังเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเอาว่าเดี๋ยวไปไล่เรียงให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่า90นาทีที่ไทยเราเจอกับคีร์กีสถานเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ไทยเราเนี่ยนะครับถือว่าจับตัวผู้เล่นได้น่าสนใจเลยนะครับในนัดที่เจอกับทางด้านของคีร์กีสถานวันนี้นะครับก็จะมีอย่างพวกอะไรอ่ะปริพันธ์วงศานะครับมียศกรบุรพาด้วย
1: แต่เป็นสำรองยศกรก็เพิ่งเดินทางตามไปสมทบซ
0: ้
1: อมแป๊บหนึ่งแล้วก็11คนแรกนั้นยังต้องรออยู่นะแล้วมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับสำหรับยศกรบุรพานะครับ
0: ครับผมนะครับซึ่งในเกมเนี่ยนะครับเตะกันที่โตโยต้าสเตเดียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มีผลต่อการเข้ารอบเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรากับคีร์กีสถานเนี่ยเป็น2ทีมเต็งรองจากฮ่องกงรองจากญี่ปุ่น
1: คือ
0: นะครับ
1: ฟุตบอลชายครั้งนี้นี่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาเอาแค่ที่1กับที่2
0: ใช่
1: เท่านั้น
0: ใช่
1: ที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไป
0: เพราะฉะนั้นการเก็บ6แต้มใน2นัดแรกสำคัญมากจริง
1: ๆสองเกมแรกที่เราเจอกับคีร์กีสถานกับฮ่องกงนี่ต้องเอาเลย
0: ถูกต้อง
1: ต้องเอาเลยนะครับ
0: แล้วโค้ชวังเขาก็ประกาศเลยว่าเป้าหมายของเขาคือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ว่าทำไมมาเนี่ยเริ่มมาครึ่งแรก23นาทีอิสกันดาร์เบคอฟคูดูเรตนะครับยิงให้คีร์กีสถานออกนำก่อน1ประตู
1: ผมดูถึงแค่นั้นน่ะแล้วผมก็เดินทาง
0: จบครึ่งแรกเนี่ยไทยเราตามหลัง 0-1 นะครับ
1: ครับ
0: เริ่มครึ่งหลังได้2นาทีบาบาคอฟไอเทนี่นะครับตัวรุกของทางฝั่งคีร์กีสถานเนี่ยนำ 2-0 เชื่อไหมวินาทีนั้นน่ะ
1: ทำไม
0: คอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยว่าแล้วเอาอีกแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหม
0: ง้างแล้วอ่ะ
1: เตรียมแล้วใช่ไหมออกง้างถูกง้างแล้วใช่ไหม
0: ใช้คำว่าง้างรอไว้แล้วอ่ะ
1: โอ้
0: คอมเมนต์ใน YouTube เนี่ย
1: ง้าง
0: น
1: ะครับใหม
0: ่แต่ว่าเราโดนนำ 2-0 นาที47นะครับนาที55ไทยเรามาได้ประตูตีไข่แตกจากลูกหม่งของเจ๊ฮานาฟีมามะนะครับเป็นลูกเตะมุมโยนเข้ามานะครับแล้วเจ๊ฮานาฟีเนี่ยก็หม่งเข้าประตูไปไล่มา 1-2 จากนั้นนาที69ครับเจ้าม่อนปริพันธ์วงศาครับจากราศีสลายยูไนเต็ดปั่นด้วยซ้ายนะครับนาที69เข้าประตูไปจากนั้นนาที73ครับเรียกเสียงเฮกับคนไทยทั้งประเทศด้วยกันแซงกลับมาขึ้นนำ 3-2 นะครับ17นาทีที่เหลืออยู่ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ไทยชนะ 3-2 เก็บ3คะแนนแรกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีประเด็นหลังเกมนะครับในนัดแรกเอเชียนเกมอยู่พอสมควรเหมือนกันไปตามมาให้ได้คือยังไม่มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชวังนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีให้พูดถึงหลายอย่างมากนะครับก็เริ่มจากตั้งแต่เรื่องการจัดตัวนะครับเกมนี้โค้ชวังตัดสินใจพักเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับ
1: นี่แหละ
0: เป็นสำรองแล้วก็ส่งเจ๊ฮานาฟีมามะลงเล่นสิบเอ็ดตัวจริง11ผู้เล่นเนี่ยจะมีสอนสวัสดิ์สรวัตรโพสมันนะครับพลเอกบณีกรชาญนธรรมมาชนวัตรปัวพันธ์อัธพลสังทองพิชิตชัยเสียนกระโทกสิทธาบุญล่าชวันวิทย์แซ่เล้าธนกิจโชติเมืองปักวรวุฒิน้อยศรีแล้วก็เจ๊ฮานาฟีมามะนะครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจก็คือชัดเจนว่าผมว่าโค้ชวังก็เป็นคนชัดเจนนะกับการที่โอเคได้ยศกรบุรพามาก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องส่งยศกรบุรพาลงเป็นตัวจริง
1: เพราะว่าแน่นอนพอแข่งลีกเสร็จแล้วเดินทางมาเนี่ยสภาพร่างกายมีปัญหาแน่ในเรื่องความฟิตนะถ้าไม่เต็มร้อยเนี่ยก็ควรที่จะสำรองก่อน
0: ใช่
1: สำรองก่อนส่งเล่นเลยตั้งแต่นาทีแรกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพร่างกายอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ที่จะไปชนกับคู่แข่งอย่างคีร์กีสถาน
0: แล้วปัญหาก็คือถ้าผมเมื่อกี้จำที่ผมรายงานได้ใช่ไหมครับ
1: อะไรครับ
0: 45นาทีแรกเราโดนนำก่อน 0-1
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ไทยเราต้องการคือเกมรุก
1: ใช่ครับ
0: นั่นจะเป็นสาเหตุที่โค้ชวังเนี่ยเปลี่ยนพิชิตชัยเสียนกระโทกออกนะครับแล้วก็เอายศกรบุรพาลงไปในช่วงครึ่งหลัง
1: ใช่
0: เพื่อเติมมิติในเกมรุกแล้วก็ทำได้จริงอาจจะโดนนำก่อน 2-0 ก็จริงแต่ชัดเจนว่าการมียศกรบุรพาในแผงแนวรุกของทีมชาติไทยมันดีกว่าจริงๆ
1: มันแตกต่างมันแตกต่างคือไม่มียศกรเล่นแบบนึงแต่พอมีแล้วต้องเล่นอีกแบบนึงแล้วเราจำเป็นต้องได้ประตูละ
0: ใช
1: ่การเล่นมันจะเข้มข้นขึ้น
0: ใช่
1: นี่คือแผนที่โค้ชวังเขาคิดเอาไว้นะ
0: ใช่นะครับก็คือคีร์กีสถานเนี่ยจริงๆเขาก็เซตเกมมาดีนะแต่ว่าตอนที่นำ 2-0 แล้วโดนตีไข่แตกเนี่ยเขาเสียกระบวนไปหมดเลยนะครับกลายว่าโมเมนตัมเนี่ยกลับมาอยู่ที่เราแล้วเราก็เลยทำ 3ประตูกลับมาคืนมาได้นะครับซึ่งอีกคนหนึ่งต้องชมเลยก็คือปริพันธ์วงศานะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาถามว่าเอ๊ะปริพันธ์วงศานี่มันยาเมาหรือเปล่านะหรือยังไงนะอะไรประมาณนี้นะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับพูดง่ายๆก็คือยังมีจุดที่ต้องปรับแก้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะนี่เป็นเกมแรกของเอเชียนเกมด้วยแต่ว่ามาข่าวดีก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะในกลุ่มของเราเนี่ยเรามีเรากับคีร์กีสถานที่เป็นมือรองต่อจากญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเจอญี่ปุ่นเราจะต้องเจอกับผลการแข่งขันอย่างไรแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราชนะเบอร์รองอีกทีมนึงได้นั่นหมายความว่าโอกาสเข้ารอบเรามีมาให้เห็นอย่างน้อยๆก็มีสัก 30% แล้วอ่ะ
1: อืม
0: ใช่มั้ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ที่ต้องไปแก้ก็คือแนวรับ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยว่าทำไมเราถึงเสียถึง2ประตูก่อนที่เราจะกลับมายิง3ลูกได้คือมันไม่สนุกหรอกครับโดนยิงแล้วต้องมานั่งไล่ยิงคืนเนี่ย
1: นี่โค้ชวังก็พูดแล้ว
0: มาแล้วเหรอ
1: โค้ชวังนี่ก็พูดในห้องแต่งตัวแล้วนะครับเขาพูดขอบคุณนักกีฬาทุกคน
0: ครับ
1: นะครับที่คือสิ่งที่เขาพูดนี่เขาพูดกับนักเตะนะไม่ได้พูดกับผู้สื่อข่าวนะครับพูดกับนักเตะบอกขอบคุณที่ทุ่มเทอ่ะที่ทุ่มเทแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเมื่อเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ยมีศรัทธาถ้าเราไม่หมดศรัทธาซะก่อนเนี่ยมันกลับมาได้
0: อ
1: ย่างที่เราได้แสดงให้เห็นถูกนำไปแล้ว2ประตูนะครับเมื่อเราทุ่มเทเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆเนี่ยก็ทำให้ผลการแข่งขันเนี่ยมันกลับมาได้เหมือนที่เราเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้แบบนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพูดขอบคุณไปถึงยศกรบุรพาด้วยขอบคุณมิกซ์ด้วยนะครับที่ลงมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทีมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสโมสร
0: อันนี้อันเดียวกันป่ะเพราะว่านี่ผมมีโค้ดคำพูดมาแล
1: ้
0: วนะคือโค้ชวังบอกว่าเกมแรกคาดหวัง3แต้มแต่โดนยิงก่อน2ลูก
1: ครับ
0: ชื่นชมน้องๆที่ทุ่มเทเกินร้อยและสามารถกลับมาได้
1: นี่แหละ
0: ขอบคุณทุกคำยินดี
1: นี่แหละ
0: เกมนี้เราคาดหวังมากแต่เราโดนนำ2ลูกด้วยแทคติกครึ่งหลังเราใส่นักเตะเกมรุกลงไปเยอะและน้องๆสามารถตอบโจทย์ได้ม่อนปริพันธ์อยู่กับเรามาหลายแคมป์แล้วและนี่คือความสามารถทักษะส่วนตัวที่เราเห็นรวมถึงการจบสกอร์ที่ดี
1: ครับ
0: ครึ่งแรกเรามีโอกาสเยอะแต่จบไม่ได้จึงเพิ่มคนที่มีโอกาสจบสกอร์ได้ดีลงไปเกมต่อไปกับฮ่องกงก่อนมาทัวร์นาเมนต์นี้เราคาดหวังว่า2แมตช์นี้ต้อง4แต้มเป็นอย่างน้อยแต่เราได้3แต้มในเกมแรกยังไงเราก็ต้องไม่ประมาทถ้าเก็บต่อไปเก็บ3แต้มถ้าเกมต่อไปเก็บ3แต้มเราเข้ารอบน็อกเอาแน่นอนเกมกับญี่ปุ่นเราจะจัดทีมได้ง่ายขึ้นทีมชุดนี้เราอยู่ในแคมป์มาหลายแคมป์เชื่อมั่นในตัวน้องๆและทีมงานน้องๆก็เชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมตรงนี้เป็นพลังความศรัทธาเป็นทีมสปิริตของทีมชุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าใครจะเข้าจะออกเมื่อเข้ามาแล้วทำให้ทีมชาติทุกคนเล่นเกินร้อยอยากขอบคุณทุกคนที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติเราพร้อมแล้วที่จะมารับใช้ชาติและเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนประเทศชาตินี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชวังหลังจบเกมครับ
1: พูดซะยาวเลย
0: ใช่ใช่
1: สุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณพี่วังก็ขอบคุณสโมสรทุกสโมสรนะครับที่ให้ความร่วมมือ ในการที่ปล่อยนักเตะมาร่วมทีมชาตินะครับซึ่งผมได้บอกอธิคมไปตั้งนานแล้วแล้วก็บอกแฟนรายการไปแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ให้ยศกรเดินทางไปกลับแบบนี้นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะนักกีฬาจะเหนื่อยเกินไปแล้วก็เหมือนเป็นการทำร้ายนักกีฬาทางอ้อ
0: ม
1: นะครับเมื่อนักกีฬาสภาพร่างกายไม่ดีพอคือคู่แข่งเขาได้พักอ่ะแล้วเราต้องเตะ2รายการในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้เนี่ยหวังผลได้ยากหวังผลได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่เห็นด้วยกับคือเป็นห่วงยศกรนะครับแต่ว่าโค้ชวังพูดออกมาแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะปลุกใจแล้วก็รวมใจพูดทำนองว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับเราก็ห้ามเขาไม่ได
0: ้
1: ห้ามเขาไม่ได้ขอให้เราเนี่ยทุ่มเทให้เต็มที่เมื่อตัวเองได้ถูกเลือกมาติดทีมชาติแล้วนะครับจริงๆจะเชียร์ฟุตบอลไทยอยู่แล้วนะพี่คมนะผู้ฟังคือมหากรรมเล่นกัน2สัปดาห์สมมติ
0: อ
1: ะได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญทองนี่ลุ้นกันตลอดใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่ฟุตบอลกับวอลเลย์หญิงด้วยอย่างเงี้ยอยากให้ไปลึกๆอ่ะไปรอบลึกๆเพื่อเราจะได้ลุ้นกันตลอดทั้งมหากรรมไง
0: ครับ
1: ลองคิดดูง่ายๆนะแบบฟุตบอลตกรอบแรกตั้งแต่กลางมหากรรมอ่ะมันกล่อยนะ
0: คือง่ายๆรายการอื่นเนี่ยกีฬาอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องลุ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีแต่ฟุตบอลเนี่ยว่ากันไปเกมต่อเกม
1: นะคุณคิดดูอันนี้จะเอเชียนเกมนะคุณเคยอยู่ในมหากรรมกีฬาซีเกมที่ฟุตบอลไทยตกรอบแรกไหมล่ะเหงาเลยมองหน้ากันแล้วเอาไงดีวะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครึ่งทางเองแล้วทำตัวไม่ถูกนะเพราะซีเกมเราต้องเข้ารอบชิงใช่ป่ะ
0: ถูกต้อง
1: นี่ตกรอบแรกอ่ะเคยมีอ่ะซีเกมที่ ที่ลาวอ่ะแล้วก็ซีเกมที่อินโดนีเซียโอ้โหแบบช็อกอ่ะตกรอบแบบนั้นเอเชียนเกมก็ขยับมาเป็นรายการใหญ่ขึ้นนะครับก็เหมือนกันอยากให้ฟุตบอลเนี่ยอยู่ยาวๆอยู่ลึก
0: ๆ
1: รอบรองเป็นอย่างน้อยเอางี้แล้วกันเพราะถึงรอบรองแล้วมันก็ได้ลุ้นถึงเหรียญทองแดงใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ก็จะได้เชียร์กันสนุกๆนะครับก็ต้องชื่นชมนะผลงานของทีมช้างศึกยู23ของเรา
0: ครับ
1: นะ
0: ผม
1: นี่มองไปถึง6คะแนนแล้วนะเนี่ย
0: ผมก็มองแบบนั้นนะ
1: ฮ่องกง
0: คือวันนี้รู้สึกโล่งใจเลยอ่ะที่ชนะคีร์กีสถานได้เพราะผมเชื่อว่าถ้าเทียบคีร์กีสถานกับฮ่องกงโอ้โหเราคีร์กีสถานหนักกว่าเยอะครับหนักกว่าเยอะเลย
1: น่าจะกินยากหน่อยใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่แล้ว20ก็เป็นไง
0: คือยิ่ง20ด้วยยิ่งแบบอะละนั่นแหละ
1: อธิคมง้างแล้ว
0: ไม่ใช่ง้าง
1: ง้าง
0: ผมไม่ได้ง้างแต่เอาจริงผมชื่นชมโค้ชวังนะ
1: ครับ
0: ผมชื่นชมมากการมีผู้เล่นเท่านี้
1: อือ
0: คีร์กีสถานเนี่ยพี่รู้ไหมตอนแรกเนี่ยเขาประกาศว่าเขาใช้ยู23หมดเหมือนกันทำไปทำมาเนี่ยอยู่ดีเพิ่มนักเตะอายุเกินมา5คนรวดเดียวก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่ม
1: เพิ่มได้เหรอไอ้เขาเพิ่มให้3คนเอง
0: นั่นแหละ3คนเหมือนกันทั้งหมดนะครับคือตอนแรกบอกไม่ใช้ไงอยู่ดีก็ใช้อยู่ดีก็คือเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับแล้วผมเลยบอกว่าคีร์กีสถานเนี่ยเป็นเบอร์ตึงที่แบบคือถ้าไม่นับญี่ปุ่นที่ตึงมากๆอยู่แล้วนะคือตึงจัดเกือบขาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าชนะคีร์กีสถานได้เนี่ยโอ้โหเราเบาไปเยอะเลยครับมันจะเบาไปเยอะมากเลยอ่ะ
1: คือญี่ปุ่นยังไม่เห็นการเล่นนะแต่ก็ต้องยกให้เขาอ่ะและยิ่งมาตรฐานของฟุตบอลญี่ปุ่นมันเกินหลายทีมแล้วในระดับชั้นนำอ่ะอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกาหลีใต
0: ้
1: เกาหลีใต้นี่เมื่อวานผมดูลงเล่นไปแล้วก็ชนะกาตาร์ไป
0: ทีมชาติเหรอ
1: 4-1เอเชียนเกมนี่แหละก็เกาหลีใต้ก็มาแบบมาเต็มอ่ะ
0: คืออันนี้เฉพาะบอลไทยบอลชายนะครับ
1: ครับ
0: บอลหญิงนี่ญี่ปุ่นเขาแชมป์โลกไปแล้วนะครับ
1: นั่นไง
0: เขาเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดถึงเกาหลีใต้ไม่ใช่อะไรหรอกพี่คมผมอยากให้ไทยไปเจอเกาหลีใต้เลย
0: ทำไมอ่ะ
1: มองข้ามช็อตมองข้ามช็อต
0: เขาไม่เก่งขนาดนั้นเลยหรอ
1: ไม่เขาเก่งเซ่แต่ว่าพี่วังเนี่ยเขามีอะไรกับเกาหลีใต้อยู่ไงในเอเชียนเกมไงจำได้ไหม
0: นี่โค้ชวังเนี่ยเขาส่งทีมรุ่นเนี้ยลงซ้อมเมื่อก่อนเมื่อวานเนี้ย
1: ครับ
0: เขาเห็นมีภาพนะบรรดาแบบน้องๆนักไอ้ชาวญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะเขาเดินมาขอจับมือโค้ชวังซังนะ
1: แน่นอนแน่นอนเคยพูดไปนะครับว่าแฟนบอลเกาหลีใต้เนี่ยนะคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะจำนักเตะไทยได้2คนชัดๆเลยคือปิยพงษ์ผิวอ่
0: อ
1: นนะครับ
0: พอไปเล่นในเคลี
1: พอเล่นอยู่ในลัคกี้โกลสตาร
0: ์
1: หรือ FC โซในอดีตในปัจจุบันนะอีกคนนึงคือธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
0: ใช่
1: เพราะว่าโอ้โหยิงโกลเด้นโกลในเอเชียนเก
0: ม
1: 1998นี่ใครจะไปคาดคิดนะครับเขาจำนักเตะไทยได้2คนแล้ววันนี้พี่วังก็พาทีมตัวเองเป็นโค้ชแล้วนะครับมาแข่งในเอเชียนเกมอีกครั้งนึงไม่ได้แข่งที่เกาหลีเท่านั้นเองแข่งที่ญี่ปุ่นแต่ว่าแหมอยากเจอเกาหลีเลย ดีไหมแต่เกาหลีชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเขาก็หวังเหรียญทองเหมือนกันนะเพราะเขาเป็นแชมป์เอเชียนเกม3สมัยติดต่อกันเหรียญทองมา3ครั้งละถือว่าเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งที่จะได้แชมป์เอเชียนเกม
0: นี่ทำเล่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเขายังใส่ผู้เล่นโควต้าอยู่เกินมาเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วญี่ปุ่นเนี่ยเรียก5คนนะที่เป็นแบบตัวนอกประเทศนะนอกทวีป
1: เกาหลีก็มี
0: เกาหลีก็มีเพียบไทยเราไม่มีนะครับถ้าเกิดเจอกันจริงแล้วเกิดเราสู้กันได้เนี่ยเอาเป็นเรื่องเหมือนกันนะ
1: เนี่ยผมมองข้ามช็อตไปเลยเจอเกาหลีไปเลยรอบน็อกดีไหม
0: พี
1: ่คงว่าไง เอาจริงๆคุณฟุตบอลแบบยุคสมัยนี้นะเวลาเจอเวลามันจับฉลากเจอใครอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟุตบอลนะเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีไปเลยเหมือนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เราเจอเกาหลีใต้นั่นแหละ
0: ไว้เจอสักรอบรองได้ไหม
1: กลัวไม่กลัวไปไม่ถึงนะแซ่ใช่ไหมฟุตบอลโลกเราก็เจอเกาหลีใต้ใช่ไหมครับแล้วก็เอเชียนคัพเนี่ยชุดใหญ่นะเราก็เจอญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ไหม
1: เจอไปเลยมันต้องวัดกันแบบนี้นะครับถึงจะสนุกอ่ะ
0: ครับ
1: โอกาสที่จะเจอทีมชั้นนำแบบนี้ในมหกรรมในทัวร์นาเมนต์ที่จริงจังเนี่ยเจอได้เจอ
0: เอาไว้ว่าให้กำลังใจน้องๆแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับสำหรับทีมชาติไทยเรากับเอเชียนเกมเชื่อว่าที่โค้ชวังประกาศมาว่าขอรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะครับ
1: คืออย่างน้อยพี่วังก็พูดกับนักฟุตบอลไว้นะบอกว่าไปให้ได้ลึกที่สุดให้มากกว่าที่พี่เนี่ยเคยทำได้เพราะว่า
0: ที่พี่เคยทำมารอบรองจ้ะ
1: เพราะว่าพี่วังเนี่ย ไปถึงรอบ4ทีมนะครับ
0: ที่พี่เคยทำมารอบรองจ้ะ
1: นั่นเอง
0: นะครับ
1: มันเป็นการแบบ จิตวิทยาแล้วก็กระตุ้นนักเตะอีกทางหนึ่ง
0: แม่จริงๆเนี่ยวันนี้มันมีเรื่องราวของสโมสรไทยด้วยที่จะลงเตะใน AFC Champions League นะครับก็คือเกมคู่ระหว่าง

0: เดี่ยว
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมาวรงจี้กระทรวงศึกษาสอบปมล็อกสเปคคารุพันธ์อาชีวะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีแถลงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของคารุพันธ์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการจัดซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่อาจจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายและสร้างความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2โดยที่ผ่านมาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการหลังพบว่ามีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคารุพันธ์ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณตั้งแต่ต้นไม่ได้ปรากฏเฉพาะในเอกสารขอบเขตของงานหรือ TOR ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีกรณีหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือการจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาซึ่งในรายละเอียดเอกสารงบประมาณและ TOR มีข้อกำหนดให้ชุดควบคุมต้องใช้เมาส์อัจฉริยะแบบ6มิติโดยนายแพทย์วรงตั้งคำถามว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือไม่และอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นถูกจำกัดโอกาสในการเสนอราคาหรือไม่จึงเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบลงไปดูรายละเอียดอย่างน้อยให้เกิดการแข่งขันเป็นธรรมไม่ใช่ล็อกสเปคกทม.ถกผู้ประกอบการถนนข้าวสารรามบุตรีเช็คลิสต์ความปลอดภัยสั่งปิดร้านไม่ผ่านเกณฑ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการค้าและผู้แทนชุมชนโดยรอบถนนข้าวสารเพื่อหารือแนวทางการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถดำเนินการร่วมกันได้จากการตรวจสอบพื้นที่ถนนข้าวสารและถนนรามบุตรีพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการรวม42ร้านแบ่งเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วน4ร้านและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ38ร้านในจำนวนนี้มีใบอนุญาตแสดงดนตรี5ร้านใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร25ร้านและไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร8ร้านด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตพระนครได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันอัคคีภัยระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง7สิงหาคมพบว่ามีร้านที่ผ่านเกณฑ์2ร้านมีการออกแบบตรวจแนะนำให้ปรับปรุงตามแบบนส.1จำนวน37ร้านและไม่ผ่านเกณฑ์3ร้านซึ่งเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งตามมาตรา45ให้หยุดประกอบกิจการจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินอีกครั้งพบว่าร้านที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น6ร้านขณะที่ร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยังมี3ร้านส่วนกรณีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเกิน24นาฬิกาพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการเข้าข่าย13ร้านจากการตรวจสอบ2ครั้งครั้งแรกพบ9ร้านและครั้งที่2พบ12ร้านโดยมี8ร้านที่พบการเปิดเกินเวลาทั้ง2ครั้งสำนักงานเขตพระนครจึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เข้าดำเนินการทั้ง2ครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฮาเมส โรดริเกสประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติโคลอมเบียอย่างเป็นทางการฮาเมส โรดริเกสเพลย์เมเกอร์ระดับตำนานวัย35ปีประกาศยืนยันการตัดสินใจรีไทร์จากการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียอย่างเป็นทางการแล้วปิดฉากเส้นทางอันยาวนานกว่า15ปีในสีเสื้อทีมชาติอย่างยิ่งใหญ่ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการรับใช้ชาติฮาเมสฝากผลงานระดับปรากฏการณ์ไว้ด้วยการลงสนาม131นัดทำได้31ประตูพร้อมทำอีก43แอสซิสต์นำทีมลุยรายการใหญ่หลายรายการและคว้ารางวัลส่วนตัวมาครองได้อย่างมากมายรวมถึงรางวัลรองเท้าทองคำในศึกฟุตบอลโลก2014รางวัลปุสกัสอวอร์ด2014และรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมศึกโคป้าอเมริกา2024ดังนี้การประกาศอำลาทีมชาติของฮาเมสเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกนาซิองนาวซึ่งถือเป็นการหวนกลับมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดโคลอมเบียอีกครั้งในรอบหลายปี
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่การท่าเรือ FC จะประเดิมเปิดบ้านพบกับวิสเซลโกเบในศึก AFC Champions League Elite รอบลีกเฟสนัดแรกในวันนี้เวลา 19:15 นด้านพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางกัปตันทีมให้สัมภาษณ์ว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากกับการมีโอกาสมาเล่นในรายการนี้ครั้งแรกก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดแน่นอนว่าการเจอกับทีมญี่ปุ่นถึง5ทีมโดยเริ่มจากทีมโกเบเป็นอะไรที่ยากมากเพราะทุกคนรู้ดีว่าทีมจากญี่ปุ่นโดดเด่นทั้งในเรื่องของสปีดบอลสภาพร่างกายและความฟิตดังนั้นการท่าเรือต้องรับมือกับสิ่งนี้ให้ดีที่สุดนัดนี้ไม่ได้ลงเล่นแค่ในนามสโมสรการท่าเรือซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลภาคภูมิใจมากที่สุดแต่ยังลงเล่นในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยด้วยจะทำให้ดีที่สุดสู้ให้สนุกตลอด90นาที
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ในเบรกสุดท้ายครับทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่โจยพลชาติเก่งระดมกิจนะครับ
3: ครับขอบคุณคุณอธิคมภูเก้าล้วนมากๆครับ
2: ทำไมครับ
3: ต้องเรียกให้เต็มไง
2: อ
3: ๋
2: อ
3: แล้วเขาจะสงสัยว่าใครไม่ใช่ทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และเจษฎาศรีวิเศษ
2: วันนี้พี่โจยมาแทนนะเมา
3: ครับ
2: นะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราในเบรกที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้เรื่องของโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลนะครับซึ่งตั้งแต่จริงๆเมื่อวานนี้มีสโมสรในไทยลีก2สโมสรลงทำการแข่งขันใน AFC Champions League นะครับผลการแข่งขันก็คือนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเราเสมอกับยะโฮตารู 1-1 นะแบบไปเยือนนะใน AFC Champions League Elite นะครับ
3: ครับ
2: ส่วนราชบุรีนะครับโดนนำ4-5
3: ประมาณ4-0แล้วค่อยๆยิงไล่มาน่ะ
2: สุดท้ายเนี่ยจบด้วยการแพ้เซี่ยงไฮ้พอร์ตไป4-6นะครับ
3: ครับ
2: คือสู้มากเมื่อวานนี้ราชบุรีสู้มากจริงแต่ว่าก็โดนนำเยอะเกินนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรขนาดนั้นเหมือนกันนะครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าอ่ะอย่างน้อยก็แพ้ไม่ขาดถือว่าไม่ขาด

0: สองลูกเนี่ย
1: ยิงสนุกไปหน่อยเท่านั้นเอง
0: อ
1: แต่บุรีรัมย์มันนะ
0: เออโอ้บุรีรัมย์มันมากครับ
1: เล่นกันแบบว่า
2: ควรแพ้ด้วยซ้ำนะครับคือผมอ่ะเพราะว่าตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่า
1: คือยะโฮเนี่ยเขาเป็นทีมมหาอำนาจของมาเลเซียนะเขาเจอบุรีรัมย์เนี่ยเขาต้องการคือก้าวข้ามอ่ะคือยังไงต้องการเป็นหนึ่งในอาเซียนก่อน
0: ครับ
1: กูก็ต้องชนะบุรีรัมย์ให้ได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: ไม่ว่าเจอในรายการไหนถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะเขาหมายมั่นปั้นมือมากนะแต่บุรีรัมย์ก็แสดงเห็นถึงความเป็นทีมชั้นนำอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมโอ้เล่นกันสนุกมากเมื่อวานนี
0: ้นะครับส่วนคืนเดี๋ยวช่วงคืนนี้นะครับช่วงเย็นนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีอีกหนึ่งสโมสรไทยลงทำการแข่งขันใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนะครับท่าเรือนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิสเซิลโกเบนะครับวิสเซิลโกเบจากญี่ปุ่นนี่ปัจจุบันคุมทีมโดยมิเชลสคิปเบ้
1: ครับ
0: นะครับ
1: เฮ้ยคุ้นอ่ะ
0: ก็เป็นอดีตกุนซือของทีมชาติกรีซนะครับอดีตกุนซือของทีมอย่างแฮทาเบอร์ลินไอทรัคฟรังเฟิร์ตกาลาตาสรายไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับพวกนี้เป็นต้นเป็นกุนซือวัย61ปีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: วิสเซิลโกเบชุดนี้มีใครน่าสนใจบ้างนะครับก็ไปไล่ดูรายชื่อกันให้หน่อยละกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นชาวบราซิลซะเยอะนะครับมีมาติสทูเลอร์แอนเดอร์สันโลเปสดิเอโกไกเอตาโนนะครับแล้วก็ชองแพทริกนะครับพวกนี้เป็นต้นแต่ว่าส่วนใหญ่อะผู้เล่นที่เป็นพื้นฐานผู้เล่นโดยตรงที่เราพอจะรู้จักก็จะมีอย่างยูยะโอซากะนะ
1: ครับ
0: คนนี้เคยเล่นในระดับยุโรปมาแล้วนะครับโยชิโนริมูโตะเน
1: ี่
0: ยเคยอยู่กับนิวคาสเซิลจำได้ไหมนะครับโยชิโนริมูโตะเนี่ยนะครับ
1: คล้ายหมูตู้ป่ะ
0: ไม่ใช่นี่เขาหมูโตะ
1: ที่เขาเรียกอย่างนั้นนะแหมขอไป
0: หมูโตะนะครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยอยู่กับทีมอย่างวิสเซิลโกเบนะครับก็คือถ้าพูดให้ชัดนะครับวันนี้นี่ก็ไม่ใช่งานง่ายแหละนะครับต้องมาเจอกับทางด้านของวิสเซิลโกเบนะครับ
1: ครับ
0: แต่ดูจากหลายสำนักวิเคราะห์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าไงรู้ไหมพี่เขาก็บอกว่าถ้าครึ่งแรกอ่ะไม่โดนท่าเรือก็มีมุมที่จะเถียงกับทางด้านของวิสเซิลโกเบได้เพราะว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งของเขาก็คือการเล่นนอกบ้าน
1: ครับ
0: นะครับอย่างตอนนี้มีเตะอยู่คู่หนึ่งนะครับชุนบกคุนไดจะเจอกับคาชิวะนะครับซึ่งตอนนี้11นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
1: วิสเซิลโกเบนี่เป็นทีมอดีตทีมของอันเดรสอินเนสตานะแล้วก็ธีรธรบุญมาทันนั่นแหละเป็นทีมชั้นนำนะของฟุตบอลเจลีกนะครับ
0: ไปดูฟอร์มวิสเซิลโกเบช่วงหลังโหดจัดเลย
1: นะ
0: ชนะ5เกมรวด
1: ครับ
0: ไม่แพ้ไม่เสมอเลยนะครับ
1: วันนี้จะเจอกับท่าเรือของเรานะครับท่าเรือนี้ใช้สนามที่ธรรมศาสตร์ใช่ไห
0: ม
1: เป็นสนามเหย้าของตัวเองนะ
0: ตกหนักแน่นอน
1: ทำไม
0: ดูจากเมฆตอนนี
1: ้หมายถึงฝีเท้าตก
0: ฝน
1: อ๋อเหรอ เล่นที่ธรรมศาสตร
0: ์แน
1: ่กี่โมงอ่ะทุ่มครึ่งได้ไหม
0: ฉ่ำว้าวทุ่ม15
1: แถวนั้นนะก็คือ
0: ตอนนี้มืดเลย คิดดูว่าตรงนี้ยังมืดขนาดนี้รังสิตจะขนาดไหนอ่ะ
1: ก็เตรียมตัวให้ดีนะครับสำหรับแฟนๆที่เดินทางไปอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นชุดแข่งของท่าเรือแล้วเขาออกมาสำหรับฟุตบอลทั่วเอเชียไงก็สวยงามนะครับบรรยากาศก็เชื่อว่าแม้ว่าจะไม่ได้เล่นที่แพทสเตเดียมนะแต่โอ้รายการนี้แล้วเจอทีมใหญ่ด้วย
0: เอางี้พี่ว่าสู้ได้ไหมอะไรไหนก็ว่ามา
1: ก็ต้องตื้
0: อ
1: ต้องสวมวิญญาณของทีม U23 ในเอเชียนเกมต้องมีศรัทธานะครับ
0: คือท่าเรือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งแกร่งแม้ว่าจะเปลี่ยนสนามจากแพทสเตเดียมมาเป็นธรรมศาสตร์แล้วก็ตามนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือผลงานในบ้านเนี่ยชนะ4เสมอ1จาก5นัดหลังสุดนะครับก็เจอกับวิสเซิลโกเบที่คุณภาพตัวเล่นเขาดีกว่านะครับแต่ว่าผลงานนอกบ้านช่วงหลังของวิสเซิลโกเบเองก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเกมนอกบ้านเขาอะไม่ค่อยดีคือโอเคที่ผมบอกว่าผลงาน5นัดหลังสุดมันโหดก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกมในบ้านมากกว่านะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยยังมีแบบหลุดไปแพ้โยโกมามารินอสได้ไปแพ้คาชิมาแอดเลอร์ได้เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าผมเลยบอกไง45นาทีแรกถ้าเราเอาอยู่อ่ะผมว่าเราก็สู้ได้
1: คุณต้องสวมหัวใจสิงนะสิงเจ้าท่าถูกไหมเหมือนที่โค้ชวังก็พูดนี่เลยนะเราต้องมุ่งมั่นแล้วก็มีอย่าสูญสิ้นศรัทธานะครับทำได้คือคุณต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะเอาชนะเขาได้
0: ใช่
1: นะต้องคิดถึงคุณต้องชนะเขานะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าคุณเจอกับคู่แข่งระดับไหนก็ตามเนี่ยคิดว่าชนะก่อนนะเดี๋ยวมันเสมอเองครับหรือจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเอง
0: มีคนบอกว่านึกว่าเล่นคลองเตยไม่เล่นคลองเตยครับเพราะว่าสนามคลองเตยแพสเซเดียมมันความจุมันไม่ได้
1: เหรอหรือตกลงกันแล้วล่ะ

0: ว่าจะใช้สนามนี้นะ
1: คือเวลามาเล่นในรายการ FC แชมเปี้ยนFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐานที่ทางนู้นเขารับรอง
0: ครับ
1: ถ้าไปยืนยันว่าจะใช้แพสสเตเดียมเนี่ยไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศน่าจะคึกคักนะแฟนบอลก็คงจะเริ่มทยอยเดินทางไปแล้วนะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้โค้ชอู๊ดนะครับโค้ชอู๊ดของท่าเรือ
0: ครับ
1: นะครับว่าสู้กับวิสเซนโกเบ้เมื่อวานนี้บุรีรัมย์สู้ได้ดีราชบุรีก็ไล่ได้มัน
0: ยิงมันอ่ะยิงสนุกอ่ะ
1: อยากจะมีสักทีมหนึ่งที่เป็นของไทยแล้วชนะในสัปดาห์แรกของ FC แชมเปี้ยนลีกก็ต้องหวังท่าเรือวันนี้นะครับ
0: ใช่พวกบุรีรัมย์เสมอนะครับแล้วก็ราชบุรีแพ้อุ๊ยแต่แพ้แบบเห็นไหมคุณโดนยิงไป 4-0 อย่างเง
1: ี
0: ้ยคุณถ้าคุณไม่ถอดใจแล้วเล่นได้อย่างที่ผลการแข่งขันออกมาเมื่อวานนี้นะ
1: แล้วก็ถอดรองเท้าทิ้งไปเลย
0: ไม่ใช่แท้ถ้าทำอย่างเงี้ยแฟนบอลเขาไม่ว่าอะไรหรอก
1: เ
0: ขาชื่นชอบชื่นชมซะด้วยซ้ำไปว่าถือว่าคือสู้อ่ะ
1: คือแพ้ไม่ว่า
0: ครับ
1: แต่สู้แล้วหรือยังถ้าสู้แล้วอ่ะยังไงแพ้ไปไม่มีใครว่าหรอก
0: คุณแสดงออกมาว่าคุณมีเท่าไหนนะครับซ้อมมาเท่าไหนแล้วก็แสดงออกมาคนดูเขาดูรู้
1: ไม่ใช่แบบอ๋องแหงหยองแหงแล้วก็มาบอกว่าสู้ไม่ได้อะไรอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับติดตามนะเดี๋ยวดูกันได้ช่วงทุ่ม15นาทีนะครับ
1: ส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะครับเริ่มจากเมื่อวานนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มีผลการแข่งขันน่าสนใจหลายคู่ทีเดียวไล่มาตั้งแต่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้มิดเดิลสโบรโดนนำ 2-0 นะพี่โจยี
0: ้แล้ว
1: ครึ่งแรกเนี่ยมีวอร์นำ 2-0 ครึ่งหลังเริ่มมา15นาทีมิดเดิลสโบรตีเสมอ 2-2
0: ครับ
1: นะครับสุดท้ายจบที่เสมอกันนะครับสำหรับมิดเดิลสโบรกับมิววอร์นะครับแต่ที่น่าสนใจจะเป็นคาราบาวคัพในรอบที่3ครับเมื่อวานนี้โอ้โหมันทุกคู
0: ่แล้วคุณเดือดคุณดูคู่ไหน
1: เมื่อวานนี้ไปดูอีสต์วิชกับอาร์เซนอล
0: คุณก็ต้องดูม้าขาวที่ถูกปืนใหญ่ยิงใช่ไหม
1: โอ้เป็นเกมที่อาร์เซนอลบุกไปนำอีสต์วิชทาวน์ 4-0 นะครับแล้วก็พอครึ่งหลังก็เอาพวกทีโอฮูเลียน
0: อ
1: ีเฟรอิบราฮิมเด็กอะ
0: เขาเป็นใคร
1: เด็กเอาเด็กลงนะ
0: ใช้ขนาดนี้เลยเหรอ
1: เมื่อวานนี้อาร์เซนอลสำรองทั้งชุดเลยครับก็ผู้สาประตูเป็นเกปานะครับกองหลังจะมีมาริสเคลลี่ยืนแบ็กซ้ายนะครับขวาเป็นมารีแซลมอน
0: ครับ
1: เซนเตอร์แบ็กเป็นเกเบรียลมากันเยสนะครับแล้วก็อ๋อเซนเตอร์แบ็กอะเป็นเกเบรียลมากันเยสจับคู่กับมารีแซลมอนนะครับแบ็กขวาจะเป็นมาร์ตินซูบิเมนดี้เมื่อวานนี้สงสาร
0: แบ็ก
1: เมื่อวานนี้สงสารมาร์ตินซูบิเมนดี้มากคือโดยตอนแรกผมนั่งดูรายชื่อแล้วผมก็แบบเอ๊ะมึงให้มันเล่นแบ็กขวาจริงเหรอ แล้วก็ได้เล่นแบ็กขวาจริงนะครับส่วนกลางเนี่ยมีมิเกลเมริโน่มีบูโน่กิมาไรส์แล้วก็แม็กซ์ดาวแมนนะครับส่วนสามตัวรุกเนี่ยจะเป็นเอริชิเอเช่วิกเตอร์ยูเกรสแล้วก็โดนี่มาดูเอเก
0: ้ดูจากที่จับตัวเอาเป็น11คนแรกนะก็โอเคนะถือว่าใช้ได้
1: ตัวจริงมีแค่คนเดียว
0: ไม่ขี้เรนะ
1: มีแค่เกเบรียลคนเดียว
0: แล้ว
1: นะครับซึ่งอาร์เซนอลก็ขึ้นนำ 2-0 ตั้งแต่15นาทีแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: จากจังหวะหลุดไปของแม็กซ์ดาวแมนลูกแรกลูก2จากโนนี่มาดูเอเก้นะครับแล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยแม็กซ์ดาวแมนบวกประตูที่2นะครับให้ตัวเองแล้วก็ทิ้งห่างเป็น 3-0 ก่อนที่ประตูที่4มิเกลมาริโน่จะยิงให้อาร์เซนอลหนีห่างช่วงท้ายเนี่ยอิสวิทมาได้2ประตูไล่มานะครับจากชูบาอักปอมลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งจากอาริสเมเมตินะครับลูกตีใครแตกอะอาริสเมเมติลูก 4-2 เนี่ยชูบาอักปอม
0: ครับถามอธิคมแล้วก็แฟนอาร์เซนอลซิคุณรู้สึกว่าทีมของคุณนี่เข้าที่เข้าทางยังออกสตาร์ทฤดูกาลมาเนี่ย
1: ก
0: ็มันไปได้แล้วใช่ไหม
1: ขาดแบ็คขวา
0: เท่านั้นเหรอ
1: ไม่งั้นซูบีเบนดี้มันต้องไปเล่นแบ็คขวาทำไมเมื่อวานน่าสงสารนะมันเล่นแบ็คขวาอยู่60นาทีนะ
0: แล้วเล่นดีไหมล่ะก็ดีเนี่ย
1: เฉยๆสำหรับผมว่าผมเฉย
0: ๆแบบคือเล่นอย่างนี้โค้ชจะให้เราเล่นต่อไหมนะหรือยังไงดีถ้าเราเล่นดีเราต้องเล่นต่อไหม
1: แล้วเล่นแบ็คขวาอยู่ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: พออ่ะเปลี่ยนแบ็คขวาตัวจริงลงมาไอ้แบ็คขวาเด็กลงมาทีโอฮูเลียน
0: เ
1: ล่นได้ถึงนาที80ตัวเองได้เล่นตรงกลางตำแหน่งตัวเองอยู่20นาทีแล้วโดนเปลี่ยนออก มาร์ตินซูบิเมนดี
0: ้เอาหนามาเป็นช่วงเป็นเกมทดลอง
1: แ
0: นวทดลอง
1: ใช่
0: นะก็ทำไปแล้วคุณเห็นด้วยไหมที่มีคนบอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยนะไม่รู้แฟนบอลหรือว่าทีมที่แข่งกับอาร์เซนอลด้วยก็ตามเนี่ยก็บอกว่าถือว่าเป็นทีมระดับชั้นนำระดับโลกแล้วไปแล้วอ่ะ
1: อุ้ยไม่ขนาดนั้น
0: คือถ้าเขามองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยที่ผลงานดีๆนะก็ต้องบาเยิร์นมิวนิกถูกไหมบาร์เซโลนา
1: อ
0: ย่างเงี้ยเรอัลมาดริดก็ได้ก็ยิงประตูตูมตามเหมือนกัน
1: อ
0: าร์เซนอลนี่เป็นหนึ่งในนั้นแล้ว
1: คือสำหรับผมว่าผมมองแบบนี้มากกว่าผมมองว่าข้อดีของอาร์เซนอลอย่างหนึ่ง

0: งก็คือพวกเขาอ่ะไม่เสียผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมเลยยังรักษาผู้เล่นชุดเดิมชุดเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไว้ได้แล้วแถมได้ขุมกำลังที่มันพอดีอ่ะเข้ามาเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าอาร์เซนอลยังเหลือที่เอาไว้ซื้อตัวผู้เล่นได้อีกในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันยังขาดอยู
1: ่
0: ไม่งั้นซูบิมินดี้ต้องไปเล่นแบ็คขวาทำไมอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ปีกซ้ายอย่างเงี้ยมันก็เมื่อวานเนี้ยเอาจริงนะอาร์เซนอลเนี่ยชนะ 4-2 ก็จริงแต่พี่เชื่อไหมว่านักเตะบางคนหายไปจากเกมแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นวิกเตอร์โยเกเรส
1: อ้าว
0: เมื่อวานเนี้ยโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นผมเป็นวิกเตอร์โยเกเรสผมต้องพิจารณาตัวเองอ่ะ ทีมยิงขนาดนั้นแต่ตัวเองแทบไม่มีส่วนเลยอ
1: ่
0: ะส่วนอีกคู่หนึ่งที่สนุกมากๆก็คือเกมที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป3ประตูต่อ1
1: เออคู่นี้คนก็ดูเยอะนะ
0: ก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลจัดผู้เล่นสำรองลงเหมือนกันนะครับมีมาร์คัสวิลลี่มีเนี่ยใช้ตัวจริงอย่างแบบเทรนอยเนียลนี่อย่างเงี้ยนะครับริโอเอ็นกูโมฮานะครับลุยส์คูมาร์ตเล่นกองหน้าอย่างเงี้ยคนที่กักโปวันนี้ยิงสวยมากนะครับรวมไปถึงโดมินิกโซบอสไลน์ตัวสำรองที่ลงมายิงประตูปิดท้าย
1: ก็ยิงสวยเหมือนกัน
0: เอาจริงเมื่อวานนี้สำหรับผมลิเวอร์พูลมีข้อเสียเรื่องเดียวเลยแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะยังต้องหาเพิ่มก็คือในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับจอร์จิโมราชวิลลี่ไม่ไหวจริง
1: ๆครับ
0: นะครับจังหวะลูกเปิดมาคือเป็นมือหนึ่งทีมชาติจอร์เจียก็จริงแต่ว่าโอ้โหพอมาเล่นกับเกมระดับนี้นี่มาม่าไม่ไหวแล้ว
1: มาม่า
0: ประตูที่ลิเวอร์พูลเสียมาจากความผิดพลาดของมาร์คัสวิลลี่นะครับจังหวะกระโดดออกไปปัดบอลแล้วก็ปัดไม่โดนแล้วก็ไปโดนโคนอลกาเลเกอร์บ่งประตูเข้าไปเนี่ยคือเป็นความผิดพลาดของมาร์คัสวิลลี่ที่เหลือเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นแทบไม่มีปัญหาเลย
1: ผมว่าเขาต้องให้คือเขาต้องเป็นมือหนึ่งเขาต้องลงเล่นอย่างสม่ำเสมอถึงจะมีฟอร์มการเล่นที่ดี
0: ซึ่งผมก็งงนะ
1: พอไปสำรองลงมั่งพักมั่งอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่อง
0: เพราะว่าตอนที่เขาเล่นอยู่กับบาเลนเซียก่อนที่มาอยู่ลิเวอร์พูลโอ้โหเขาเป็นเดอะแบกของทีมเลยนะครับ
1: ดีเลยดีเลย
0: เขาเป็นเดอะแบกเลยครับ
1: ครับ
0: การว่าพอมาอยู่กับลิเวอร์พูลนี่ออกเหมือนกันนะ
1: มันอย่างเงี้ยไม่ได้ลงเล่นติดต่อกันอ่ะ
0: แล้วคู่นี้นะผมบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี้ยสเปอร์นะเก่งแค่ไหนก็ตามนะตราบใดที่คุณเลือกจะใช้อาชีเกรเล่นแบ็คขวานะยังไงคุณก็โดน
1: ครับ
0: แล้วก็โดนทางขวาจริงๆอ่ะอาชีเกรอ่ะ
1: นะครับเป็นซะอย่างนั้น
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็สเปอร์ก็ตกรอบคาราบาวคัพไปถ้าเกิดว่าสเปอร์นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้นะครับ
1: แย่จริง
0: ซีซั่นนี้นะครับคือในรายการนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่พวกเขาชนะมาได้คือการชนะทีมแบบทีมระดับรองอย่างชาลตันแอตเลติกอ่ะแต่ว่าที่เหลือถ้าเป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกด้วยการที่สเปอร์ยังไม่ชนะใครเลยนะครับ
1: เล่นไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมนัดอาจารย์แนนละว่าไปซื้อเสื้อสเปอร์ดีกว่า
0: ส่วนอีก2ทีมเนี่ยเมื่อวานนี้จากพรีเมียร์ลีกเข้ารอบหมดนะครับเบรนท์ฟอร์ดก็ชนะเรดดิ้ง 2-1 แล้วก็ฟูลแลมก็บุกไปชนะเวสต์แฮมได้ 3-2 เป็นเกมที่มันมากผลัดกันนำผลัดกันตามผลัดกันนำผลัดกันตามตลอดสุดท้ายเวสต์แฮมมาได้ฟูลแลมมาได้ประตูชัยเป็นชัยชนะอีก1เกมของอาโรอาเบลัวในลีกยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่คาราบาวครับ2นัดชนะรวดนะครับสำหรับอาโรอาเบลัวนะฮะ นี่ก็น่าสนใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งรายการน่าสนใจเมื่อวานนี้ก็จะเป็นลาลิก้าสเปนนะครับเดอะโปรเตวอาราเบสที่เหนือกว่าบาเลนเซียเมื่อวานนี้แพ้คาบ้านต่อบาเลนเซียไป0ประตูต่อ1ส่วนเอลเช่โอ้โหเมื่อวานนี้มาดริดนำครึ่งแรก 2-0
1: แล้
0: วเจอเรอัลมาดริดนะจบครึ่งแรกเรอัลมาดริดนำ 2-0 คนคิดว่าโอ้ย
1: ก็สบาย
0: ๆโดนไล่มา 2-2
1: เออ
0: ขนลุกขนคลองกันเลยทีเดียว
1: ทำไปได้
0: สุดท้ายยังมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ประตูชัยจากทางด้านของดาวรุ่งอย่างคาร์ลอสเอสปีนะครับชนะไป 3-2 ก็เป็นเกมที่ยังต้องกลับมานั่งคุยกันเลยนะเรอัลมาดริดว่านอกบ้านเนี่ยดีไม่ดีอย่างไร
1: เออ
0: นะครับแต่ว่าในบ้านนี่ค่อนข้างชัวร์ล่ะ
1: มันยังแกว่งๆอยู่นะ2-0 นึกว่าจะสบายใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ไม่เกือบเสียแต้ม
0: ช่วงท้ายของรายการครับพูดถึงโปรแกรมวันนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับคาราบาวคัพอังกฤษคือจริงๆอ่ะไม่อยากวิเคราะห์มากเพราะว่าเดี๋ยวรายการหน้านะที่นายกูรู
1: เ
0: ขาต้องมาวิเคราะห์อย
1: ู่แล้วมารอละมาเตรียมละ
0: เพราะฉะนั้นเอาแบบว่าสั้นๆวันนี้มีโปรแกรมสำคัญอยู่3รายการนะครับที่จะลงเตะกันนะครับคาราบาวคัพอังกฤษ4คู่นะครับเป็นรอบที่3เหมือนกันลาลิก้าสเปนอีก4คู่นะครับก็รวมถึงยูฟ่ายูโรปาลีกมาแล้วครับวันนี้นะครับแล้วก็มีหลายทีมน่าสนใจด้วยอย่างคาราบาวคัพเนี่ยวันนี้ให้จับตามองเอเวอร์ตันกับวูฟนะครับในฮิวดิกินสันที่บ้านเอเวอร์ตันแมนยูเจอไบรตัน
1: เนี่ยกำลังจะดูว่าจะดูคู่ไหนดีต้องแมนยูไบรตันซะแล้ว
0: โคเวนทรีเจอแอสตันวิลล่านะครับส่วนลาลิก้าสเปนคืนนี้เนี่ยจะมีแอตมาดริดเจอโอซาซูน่านะครับลาคอรุญญาเจอเซบีย่าบาร์เซโลน่าเจอราซิ่งซานตันเดแล้วก็เลเวนเต้เจอแอตเลติกบิลเบาในขณะที่ยูฟ่ายูโรปาลีกครับคืนนี้โอมเนนิโคเซียเจอเซลตาบีโกอารารัตอาร์เมเนียเจอ

0: วาร์ดาปรากนะครับเอซิมิลานเจอเบนฟิก้าโอ้คู่นี้คู่ใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับซันเดอร์แลนด์เจออาร์เซนอลอักมานะครับอันเดรเจอโอลิมปิกลียงเลเวอร์คูเซนเจอเซลเยสโซมการ์เจอแรนโอลิมปิกอสเจอจากิโลเนียแล้วก็ฮาเปลเบียเชว่าจะเจอกับดินาโมซาเกร็บเอาเป็นว่ายกประโยชน์ให้กับทีม
1: จำเลย
0: นายที่นายกูรู
1: เออใช
0: ่วิเคราะห์แล้วกัน
1: อ๋อเราไม่อยากจะวิเคราะห
0: ์เพราะเราต้องมาเคลียร์ข้อความครับคุณพลชาติ
1: เดี๋ยวเกินหน้าเกินตานายที่นายกูรู
0: ไม่เราต้องมาเคลียร์ข้อความเดี๋ยวว่า
1: ดีมาก
0: เดี๋ยวคนส่งมาเขาจะไม่อ่านทำไมโกรธนะคร
1: ับ ต้องอ่านต่อเลย
0: อ่ะมีข้อความส่งมาบอกว่าจากคุณจืดเองบอกว่าเห็นบอลชายเอเชียนเกมรูปร่างสูงใหญ่แล้วมีความหวังฝีเท้าห่างกันไม่มากแต่รูปร่างจะไม่ทำให้เสียเปรียบ
1: ครับ
0: เออน้องๆรุ่นหลังๆ
1: รูปร่าง
0: ใ
1: หญ
0: ่ตัวใหญ่ขึ้นเยอะ
1: เดี๋ยวนี้รูปร่างไม่ใช่ปัญหาแล้วนะแม้จะเราจะตัวเล็กกว่าเนี่ยมันก็มีวิธีเอาชนะกันฟุตบอลมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับชอบพี่ชุ้ยจัดกับพี่คมจริงๆเลยฟังแล้วลื่นหูลื่นหรือลื่นนะมาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวลื่นนี่มันจะล้มซะ
0: จริงๆเราสองคนก็จะอยู่ในเก่าเกมๆอยู่แล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้พี่จุ้ยมาแทนอมอถ้าเกิดมาบ่อยๆเนี่ยต้องมีคนตกงานสักคน นะครับซึ่งอาจจะไปถึงผมก็ได้นะครับ
1: อุ้ยพูดอย่างนั้น
0: เอเชียนเกมอยู่ในกฎมัสแฮปแต่ทำไมจอดำซะงั้นเอาคุณอธิบายหน่อยครับ
1: เฮ้ยมีจอดำด้วยเหรอ
0: มีมี
1: คือเอเชียนเกมเนี่ยเป็นมัสแฮปนะครับแต่จอดำอยู่นี้มันแทบไม่มีปัญหาแล้วมั้ง
0: ไม่ผมจะบอกว่าทำไมคุณถึงจอดำคุณรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: คุณดูผ่านกล่อง
1: เหร
0: ออ
1: ืม
0: คุณดูผ่านกล่อง
1: แต่อยู่นี้แม้จะดูผ่านกล่องนะมันวิธีการมันมีไม่ใช่เหรอจอดำแทบจะไม่เป็นปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้
0: ผมงงว่ายังต้องซื้อหนวดกุ้งอีกเหรอ
1: ถ้าไม่ต้องใช้ก็ต้องใช้นะ
0: เพราะว่าคือไม่มีข้อความแท้ใน SMS นะครับใน YouTube ก็มีส่งมาบอกว่าผมดูบอลไทยผ่านแอปไม่ได้ต้องดูผ่านอะไรครับ
1: แต่ว่าคือจอดำเนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้มันช่องทางมันเยอะใช่ป่ะมันเราไปได้นะพี่289นะเราอย่ายอมจำนนนะมันจอดำ
0: เอาไม่แต่บางทีถ้าเกิดคนเขาไม่รู้อ่ะตอนไหนแนะนำหน่อย
1: ครับแนะนำยังไงอ่ะ
0: ไม่ใช่ไง
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องแนะนำยังไงเพราะว่าอย่างที่ไอ้ที่คมบอกผมต้องไปซื้อหนวดกุ้งนั่นแหละ
0: เอา
1: เสาอากาศแตะหัวมุ้งลวดข้างบ้านนี่เป็นไงทันสมัยไหมล่ะ
0: คือไม่จริงๆอ่ะในความคือพอเป็นมัสแฮปอ่ะมันต้องจอดำก็ได้คือผมเข้าใจนะคนอาจจะดูจากผ่านกล่องดูผ่านแอปแล้วดูไม่ได้แล้วมันจอดำไหมพี
1: ่
0: คือผมเข้าใจมากๆเลย
1: ครับ
0: แต่คำถามคือไอ้คนคือมันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยมันถึงแบบพอเป็นมัดแฮปมันเปิดไปเฮ้อไม่โดนด่าหรอมั้ง
1: มัดแฮปคือต้องดูใช่ไหมดูฟรีใช่ไหมล่ะจริงๆนะปัญหานี้นะผมคิดว่าจากฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรใช่ไหมล่ะมันน่าจะบางเบาไปแล้วนะแม่แต่พี่289เนี่ยน่าเห็นใจแต่ช่องทางมันมีของเรานะเราไปของเราน
0: ะครับมีบอกเราต้องมีศรัทธาพี่โป่งพูดไว้ใช่ไหมครับพี่โจอี้ขอเพลงนั้นหน้าทองด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับนั่นมันโจอี้ภูวสิทธิ
0: ์ขอเพลงรายการนี้ไม่ได้นะฮะ
1: เดี๋ยวไปฟังเชียร์ขัดใจ
0: นะคร
1: ับ รายการต่อไปนะต่อเกม
0: ส่วน YouTube ส่งมาสวัสดีโดยคุณปลากสวัสดีโดยคุณชวนันท์นะครับแล้วก็มีคุณนันทพงศ์สวัสดีเข้ามาด้วยมีคุณนันทพงศ์ถามว่าปริพันธ์นี่ยาเมาหรือว่าโอลิเซ่ครับเนี่ยนะครับเอซิเกมอยู่ในกฎมาแฮปแต่กับจอดำสังหารเนี่ยมีคนบอกจริง
1: มีเหมือนกันเหรอ
0: บิวลงวิ่งวันไหนเวลาใดบ้างครับบิวภูริพลนะครับเอซิเกมคราวนี้ลง3รายการ100เมตรชาย200เมตรชาย4คูณ10027 28 29 30แข่ง4วันครับบอกแจ้งไว้เลยแต่ว่าเวลาไปหาดูเองว่าตอนไหน แต่ผมไปล็อกเวลามาแล้วว่าบิวลงแข่ง3รายการนะครับ100เมตรชาย200เมตรชายแล้วก็4คูณ100แข่งกัน27 28 29 30กันยายน
1: ผมรู้ละปัญหาจอดำนะท่านก็โหลดแอปพลิเคชัน AIS แล้วก็เข้าไปดูป่ะนะมันมีช่องทางแค่นี้แหละ
0: อ๋อเออว่ะ
1: ถ่ายทอดเอเชียนเกม
0: เพราะว่าเอสเขาถ่ายทอดโดยตรง
1: ไปดู
0: แล้วพอเป็นบัตแฮปเขาจอดำไม่ได้
1: แบบนั้นแหละลองวิธีนี้นะพื้นฐานเบสิกช่วยๆกันช่วยๆก
0: ันนี่ช่วยแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้ามีอะไรก็บอกว่าคุณโจอี้เป็นคนพูด มีบอกว่าคุณโกมินบอกสวัสดีครับพี่โจอี้พี่คมทีมแชมป์นะโอ้ยคุณโกมินลิเวอร์พูลคุณก็ชนะเมื่อวานเนี้ย มีคุณโทมิยาสึส่งมาบอกว่าลุงเนบอกพอใจ1แต้มคองเตยเดือดแน่อ้าวนึกว่าเล่นคองเตยไม่ได้เล่นคองเตยนะครับ เล่นธรรมศาสตร์นะฮะ
1: กองเชียร์คองเตยว่างไป
0: มีคุณอาคมส่งมาบอกพี่คมสุดจัดพี่อี้สุดยอดนะฮะมีบอกเมื่อไหร่จะมีสนามกันฝนได้สักทีมีแต่โปรเจกต
1: ์รอไปก่อนนะการสร้างสนามเดี๋ยวนี้มันระดับพันล้านหมื่นล้านละ
0: เมื่อปูนเปื่อยไม่เปื่อย
1: ผมยืนยันได้เลยว่าในอนาคตเรามีแน่นอนนะพูดไปเลยนะสนามกีฬาเปิดปิดหลังคาได้เนี่ยแต่เมื่อไหร่ผมไม่ทราบจริงๆนะ
0: มีบอกว่าลิเวอร์พูลต้องรักษาฟอร์มแบบนี้ไปตลอดนะครับ ก็ชนะได้ 3-1 ก็ถือว่าเมื่อวานเล่นดีเมื่อวานเล่นดีโอ้โหลูกยิงของกักโปกับโดริสโซวาลายผมแนะนำคุณต้องไปดูไฮไลท์
1: สวยงาม
0: สวยจริงนะครับสวยจริงนะครับส่วนในยูไอเฟซบุ๊กส่งมานะครับคุณชวนันสวัสดีคุณวรวุฒิสวัสดีเข้ามาคุณจุติเทพสวัสดีคุณสกายแมนคุณวีระชัยบอกกล่องทรูดูบอลไทยไม่ได้เห็นไหมผมบอก
1: ประมาณนั้นต้องไปโหลดแอปเอา
0: โหลดแอป AS Play มานะครับมีคุณสิงโตบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่โจอี้พี่คมพี่คมตัดผมมาหน้าดูอายุน้อยกว่าพี่โจอี้ไป20ปี
1: 20เลยเหรอ
0: เมื่อเช้าแม่ทักบอกตัดผมทรงนักเรียนทำไมเดี๋ยวนี้เด็กเรียนตัดผมทรงนี้เหรอ
1: เดี๋ยวนี้ก็ทรงนี้แหละทรงสั้น
0: เนี่ยบอกวันนี้เสี่ยงโชคกันไหมถ้าเสี่ยงถูกรางวัลไหมโชคดีรักษาสุขภาพ
1: หวยออก
0: นะครับส่วนอีกหนึ่งข้อความบอกคุณโจอี้ทันเอเชียนเกมรุ่นเก่าที่ไทยได้เหรียญทองเหรียญเดียวจากธีรธรแสงอโนหรือลั่นกรุงเกรียงไกรในมวยสากลสมัครเล่นไหมครับ
1: เอเชียนเกม1982ที่นิวเดลี
0: คุณทันไหม
1: แต่ไม่ทันแต่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวไปคุยต่อในเก่าเกมเดี๋ยวมันล้ำลึกเอเชียนเกมครั้งเก่า
0: โอเค
1: ให้มันเข้ากับชื่อรายการนะครับ
0: มีบอกคู่นี้เข้าเก่าเกมต่อไหมครับเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มครึ่งต่อนะครับ
1: เปิดเพลงให้ฟังด้วย
0: มีคุณเจี๊ยบคอนแทคส่งมาบอกต้องเรียกว่ามอนซาร่าครับผมวันนี้ปริพันธ์วงศานะครับวันนี้หมดเวลาของสปอตไกด์แล้วครับเจอกันได้ใหม่ในจันทร์ถึงศุกร์หน้านะครับพรุ่งนี้จริงๆก็มีแหละ 4:00 นก็วันนี้ขอบคุณพี่โจอี้ที่มาแทนอมอด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-2-6-7-3-6
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio นะครับก็ช่วงเวลานี้เหมือนเดิมครับ 17:34 นาทีอยู่กับช่วงเวลาของไนตี้ไนกูรูครับอยู่จนถึงทุ่มหนึ่งกับอาจารย์เอกนพดลด้นและผมเองสวัสดีครับผม
5: สวัสดีคุณชิดครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับ
5: ฝนยังไม่มาเมื่อวานจำได้ช่วงนี้แหละ
4: บางโซนตกแล้ว
5: รถหนักเลยเมื่อวาน
4: เมื่อวานช่วงนี้อะไรมันตั้งแต่บ่ายไหมเหรอลากยาวไปถึงดึกเลย
5: ที่ยศมทหนักๆช่วงกูรูผมจำได้
4: ใช่แต่
5: มันมาก่อน
4: ตั้งแต่บ่ายนะวันนี้เนี่ยร้อนมาตลอดทั้งวันพอบ่ายเมฆเริ่มมาแล้วก็เลิกงานปุ๊บเริ่มเทบางโซนบางพื้นที่
5: เหมือนเขารู้เวลานะเวลาเดิมๆทุกวัน
4: ใช่ใช่แต่มันอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันชอบทำไมถึงชอบตกตอนนี
5: ้ครับผม
4: อะไรเงี้ยก็โอเคครับก็รถติดนะครับวันนี้แต่น่าจะเบากว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานในสะสมตั้งแต่หลังเที่ยง
5: ใช
4: ่โอเคลุยกันต่อไปต้องทำงานอีกหลายวันวันนี้แค่วันพุธเอง
5: เพื่อใครถูกหวยไงก็อาจจะ
4: ถูกหวยก็ไม่เป็นไรรถติด10ชั่วโมงก็ได้แฮปปี
5: ้แวะกินกาแฟในห้างก่อน
4: ได้หมด
5: หรือว่าสั่งแก๊ปมากินที่ออฟฟิศอะไรอย่าง
4: เงี้ยใครอยู่กรุงเทพไม่ต้องห่วงแวะตรงไหนก็ได้แวะได้ทุกที่
5: ก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับทาง4689899
4: ครับผม
5: แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook YouTube เหมือนเดิมคอมเมนต์กันได้นะครับ
4: ฮะ
5: ก็ช่วงนี้นี่อู๋ทั้งบอลนอกทั้งกีฬาไทยเนาะเอเชียนเกมกำลังจะเริ่ม
4: โหมันดูไม่ไหวใช
5: ้
4: คำนี้ดีกว่ามันเยอะจัดมันทั้งวันทั้งคืนเลย
5: ครับ
4: เอเชียนเกมก็เริ่มมาแล้วแล้ววันนี้ก็สองอีเวนต์ใหญ่ๆของไทยเนาะจบหมดแล้ว
5: ครับผมฟุตบอลชายแล้วก็มีวอลเลย์บอลหญิง
4: ฟุตบอลชายนี่เงียบๆมาแต่ว่ามาถึงกระแสนะเงียบๆแต่ผมว่าวันนี้ใครที่แบบไม่เผลอแล้วบอกว่าได้ดูเนี่ยค
5: ุ
4: ้มอย่างมัน
5: ของเราอาจจะดูลำบากหน่อยเพราะเวลาญี่ปุ่นไม่ตื่นเช้า
4: อ๋อแต่คนส่วนใหญ่เราโอเคไง
5: อ
4: ันนี้เฉพาะพวกเรา
5: ก็โมใช้คำว่าสุดยอดยังไงคัมแบ็กนะ
4: สุดยอดโดนไปก่อน 2-0 ย
5: ัง
4: ไงไม่รู้แหละแล้ววันนี้ก็ผมก็เพิ่งได้รู้จักนักเตะไทยเพิ่มอีกคนนึง
5: ใครฮะ
4: ยอมรับว่าไม่รู้จักมาก่อนปฏิพันธ์วงศา
5: อ๋อคือชุดนี้ก็เป็นชุดที
4: ่สายสั่งตาย
5: พี่วังเขาคงจะคัดไปแบบเน้นๆแล้วนะเช่นเกม
4: ใช่แกก็ทำงานกับชุดนี้มาสักพักนึงละสักระยะละเป็นปีละก็โอเคผลงานยอดเยี่ยมดีมากๆว่าตอนแรกทำท่าจะแพ้ครับเตะมันอยู่ดีๆโดนคีกิสถานนำ 2-0 แล้วเราก็มาเล่นเครื่องยิง3ประตูรวดแซงชนะ 3-2 หน้าตาเฉย
5: ครับผม
4: งดงามแต่นัดหน้าเจอฮ่องกงวันที่20คือวันอะไรช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะ
5: 20
4: วันอาทิตย์วันอาทิตย
5: ์
4: ไอชิ้นเกมเปิดวันไหนอ่ะ
5: 19นะ
4: เปิดวันเสาร์
5: วันเสาร
4: ์โอเคก็เหมือนเคยอ่ะเวลามหกรรมกีฬาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีแบบบางกีฬาที่เขาต้องใช้เวลานาน
5: ครับ
4: ก็ลงแข่งก่อนที่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้น
5: ครับผม
4: ฟุตบอลชายฟุตทั้งชายทั้งหญิงเริ่มเตะไปก่อนอย่างวอลเลย์บอลก็ต้องตะลุยในรอบแรกกันไปก่อน
5: ครั้งนี้เนี่ยต้องให้ผู้หญิงแข่งเสร็จก่อนนะ
4: ครับ
5: อีเวนต์ผู้ชายถึงจะเริ่ม
4: สนามไม่พอ
5: สนามไม่พอแต่ว่าแฟน
4: จริงสนามพออยู่แล้วแต่ว่ามันเขาจัดโปรแกรมได้
5: ผมว่าคนดูชอบดู
4: ไล่เก็บไป
5: ค่อยๆไปผู้หญิงไปก่อน
4: เขาจะได้ดูไม่เหนื่อยมาก
5: อ
4: าศัยแบบใช้ระยะยาวนิดนึงแต่ไม่ต้องโหม
5: ใช่ใช่ก็กลุ่มเรากลุ่ม A กลุ่มเจ้าภาพนะเพราะฉะนั้น3แต้มมาเนี้ยสำคัญมากๆแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกับ
4: มองโกเลียเนาะวันนี
5: ้เราคีกิส
4: ออฟ
5: มองโกเลียนั้นวอลเลย์บอล
4: ผมก็สับสนคุณผมก็นึกว่าคุณพูดมาถึงวอลเลย์แล้ว
5: อ๋อ
4: ผมไม่ทันคุณเอง
5: ก็ถ้าวอลเลย์บอลเนี่ยเราเจอกับมองโกเลีย
4: ครับ
5: 3-0เซตสบาย
4: ๆครับผม
5: ก็เห็นภาพพอแข่งเสร็จอะนักวอลเลย์บอลมองโกเลียรอจะมาถ่ายรูป รอถ่ายรูปกับแชมป์เอเชีย
4: ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนเวลานักกีฬาเราอ่ะไปเจอนักกีฬาเบอร์ใหญ่อ่ะเราก็มีความกรี๊ดเขาเหมือนกัน
5: ถูก
4: เป็นธรรมดาอย่างโดยเฉพาะอย่างมหกรรมระดับโลกอย่างโอลิมปิกอะไรเงี้ย
5: ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอย่างวอลเลย์บอลสาวของเราอ่ะมันฮอตทั่วเอเชียอยู่แล้ว
4: ครับผม
5: ถ้าในอาเซียนนะคุณชิดยกเว้นเวียดนามทีมเดียวนอกนั้นเขาก็โอ๋เราหมด
4: แล้วคุณได้ดูป่ะได้ดูวอลเลย์ป่ะ
5: ไม่ได้ดูนี
4: ่จะถามหน่อยจะถามถึงแบบสาวมองโกเลียเป็นไงบ้าง
5: เห็นรอถ่ายรูปก็น่ารักอยู่นะ
4: ครับผม
5: แต่เราสนใจของไทยอย่างเดียว
4: ก็เป็นเสน่ห์ไงเวลาเราดูกีฬาหญิงเนี่ยเราก็ดูแบบความจิ้มลิ้มน่ารักไปด้วยว
5: ่
4: าตามตรงไม่ต้องแอป
5: ก็เดี๋ยวไว้รอดูสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับผม
5: อ่ะก็ในส่วนของฟุตบอลคุณชิดเมื่อกี้พูดครั้งไว้ว่าเกมนี้มันเกมแรกที่เราเก็บ3แต้มก็ถือว่า3แต้มสำคัญกำไว้ก่อนเน
4: า
5: ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอยู่กับสายนี้มีญี่ปุ่นกับฮ่องกงซึ่งตอนนี
4: ้ก็ผมว่าโปรแกรม
5: ยัง 0-0 อยู
4: ่เราไล่จากเกมที่เราแบบเราไล่จากเกมที่เราแบบมีศักยภาพที่จะลุ้นชนะได
5: ้
4: 2นัดเราค่อยไปเจอแบบเบอร์ใหญ่
5: ครับ
4: ปิดท้ายซึ่งหน้าที่ของเราก็เอาตัวเองให้รอดก่อนที่จะไปตัดกับญี่ปุ่น
5: ใช่ใช่
4: ชนะ2เกมแรกมันก็จบแล้วไม่มีปัญหา
5: 6แต้มก็เข้ารอบอยู่แล้ว
4: ครับจะได้มีอะไรให้ชื่นใจหน่อยเรื่องของในนามตัวแทนทีมชาติเนาะเพราะหลังๆมันไม่ค่อยไม่ได้เฮกันเฮครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยบอลทีมชาติไทย
5: โ
4: อ้ตั้งคำถามแบบนี้มายากเกินไปสำหรับคุณใช่ไหม
5: ท้าย
4: ผมถามคุณยากเกินไปเพราะผมเองเนี่ยผมก็นึกไม่ออก
5: 4เกมหรือ AFF อ่ะก็คงจะ
4: AFF ก็ครั้งนู้นนะ
5: ใช่
4: 2ปีที่แล้ว
5: ครั้งที่แล้วเราก็คาบ้าน
4: เรา
5: แพ้เวียดนามคาบ้าน
4: อ้าวก็ไม่ใช่ดิครั้งไหนวะเนี่ย
5: จำได้ป่ะครั้งที่แล้วผมจำได้เราแพ้เวียดนาม
4: 4เกม
5: ก็ต้องเป็น4เกมซีเกมยุคไหนยุคพี่โย่งหรอมาอีก
4: ซีเกมล่าสุดเราได้แชมป์หรออ้าว
5: เอาอีก
4: ช็อตอีกแล้ว
5: ช็อตอีกแล้ว
4: ช็อตอีกแล้ว
5: บอลชายไทยซีเกม
4: มีความจำไม่ดีกันเลยนะ
5: ถ้าเป็นรุ่นใหญ่อ่ะมันยังโอเคไง
4: ไม่นับรวมหมดเหมาหมดลืมได้ไงวะเพิ่งเตะกันเมื่อปีก่อนนี่เอง
5: ครั้งที่แล้ว
4: ไม่หรอกไม่ใช่หรอกผมจำไม่ได้ผมเลยโยนให้คุณ
5: ไม่บางทีผมก็จำไม่ได้คุณชิดไทยแพ้เวียดนามอ่ะ
4: หร
5: อ2025ป่ะ4เกมครั้งที่แล้วหรือว่า
4: ใช่ก็ปีที่แล้วไงปีที่แล้วนี่เองหมาดๆ
5: ใช่
4: ครับผมก็ไม่ได้
5: เวียดนาม
4: ครั้งสุดท้ายมันเมื่อไหร่วะที่แบบว่า
5: อ๋อผมจำได้ละ
4: ที่
5: มันมีไม่แน่ใจว่าโค้ชหรือว่านักเตะเวียดนามที่บอกว่าเรามาได้แชมป์บ้านคุณ2อีเวนต์นะ
4: ครับผม
5: AFF ครั้งหนึ่งแล้วก็4เกมครั้งหนึ่งประมาณนี้แหละเดี๋ยวที่ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเอเชียนเกมก่อน
4: เอเชียนเกมก็โอเคมันเป็นการแข่งขันที่ผมว่าคาดเดายากครับเพราะว่าฟุตบอลเอเชียนเกมคือไส้ในของแต่ละทีมชื่อหลายทีมก็ดูมีความน่ากลัวน่าเกรงขามเรื่องของชื่อที
5: ม
4: แต่ว่าไส้ในเรื่องของทรัพยากร
5: ครับ
4: เกรดผู้เล่นที่เอามาของแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องไปสืบเสาะดูรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าแข่งระดับเบอร์ไหน
5: ถ้าเป็นยุคก่อนนี่ไม่ว่าจะ
4: เรื่องการทีมไหนจะใช้โควต้าอายุเกินไหมไม่ใช้ไหมอะไรเงี้ยหลังๆก็ไม่ค่อยใช้กันละ
5: ครับผมอ่ะตอนนี้ก็มีฟุตบอลลงแข่งขันอยู่นะคุณชิดเอเชียนเกมเนี่ยมีจีนกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนำ 1-0 นะครับ
4: ครับ
5: ญี่ปุ่นกับฮ่องกงยัง 0-0 อยู่ AFC Champions League ชุนบุกตามหลังคาชิวะเลโซ 0-1 แล้วก็ AFC Champions League 2 FC โซตามหลังเปอร์ซิดบันดุง 0-1 นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรละถ้าเป็นรายการหลักในเรื่องของฟุตบอลก็มีเอเชียนเกมกับFC Champions League ทั้ง Champions League 1แล้วก็ Champions League 2
4: ถ้าเรือจะเตะกับวิเซลโกเบทุ่ม15เขาใช้สนามไหนเตะเอ่ย
5: ถ้าเรือโอ้ไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เช็ค แพทไม่ได้แพทไม่ผ่านใช่
4: ไหมปกติไม่เคยผ่านอยู่แล้วแพทตอนยากที่จะผ่าน
5: เดี๋ยวต้องลองเช็คดูเอ๊ะล่าสุดเหมือนทางด้านจีนจะขึ้นนำอ่
4: ะ
5: ฮะ FC แชมเปี้ยนฟุตบอลเอเชียนครับจีนเสมอเกาหลีเหนือ 1-1
4: อือฮึ
5: เสมออยู่ 1-1 ละนะครับส่วนฟุตบอลนอกเมื่อคืนก็ถือว่าเยอะรายการอยู่เหมือนกันเนาะทั้งในส่วนของฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็มีแล้วก็ศึกฟุตบอลคาราบาวครับเอาผลก่อนคุณชิด
4: ถ้าเรือเวลาเตะเขาไปใช้สนาม BG เวลาเล่นเป็นเจ้าบ้าน
5: ก็มีเมื่อวานลาลีที่เล่นในบ้าน
4: ครับผม
5: ไม่ก็แพ้แบบกูแต่แพ้มัน
4: อันนั้นก็สนามสมควรผ่านแต่ทำไมยิงกัน10ลูกก็ไม่รู้แหละ
5: ก็โดนก่อน4มั้งแล้วไล่มา2 4 3 4มา5
4: 20นาทีสุดท้ายราชบุรียิง4ลูก
5: ครึ่งแรกไปโดน
4: ถ้าเล่นเฉพาะ20นาทีท้ายโอเคอุ้ยจู่ๆก็ข่าวหวยออกก็แจ้งมา730640นี่คือรางวัลที่1 730640ไม่ใกล้เลยสักติ๊ดเลขท้าย2ตัว64ครับผม
5: ใครถูกก็
4: 3ตัวดูไม่ทันแล้ว
5: ส่งข้อความมาได้ทาง
4: ซึ่งดูคร่าวๆแล้วไม่เฉียวเลยไม่เฉียวเลย
5: เราก็ไม่ถูกเดี๋ยวอีก15-16วัน
4: ไม่เป็นไรผม
5: ลุ้นกันใหม
4: ่คือปีนี้จะไม่โดนเลยเหลือไม่กี่งวดแล้วจะสิ้นปีแล้วโอ้แห้งแล้งมากปีนี
5: ้นี่ก็เข้าสู่วันที่งวดวันที่16กันยา
4: อ
5: ือฮึโอ้อีกไม่ถึง 6-7 งวดอ่ะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละอ่ะผมไปแจ้งผลบอลก่อนแล้วกันเมื่อวานมีลาลิก้าสเปนลงเล่นมีรายโยบาเยกาโน่นะครับชนะเอสปันยอน 2-1 อาราเบสแพ้บาเลนเซียเฉยเลย
4: อ๋อบาเลนเซียเล่นดีกว่า
5: เอออ
4: ืมอาราเบสเพราะเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าช่วง 3-4 เกมแรกมาดีเพิ่งจะมาแบบเพิ่งเริ่มแพ้นัดล่าสุดนี่เองแล้วก็กลายเป็นแพ้2เกมติดแพ้กับเพราะบาเลนเซียจมบ้วยเลย
5: ใช่ๆ
4: เป็นทีมที่แต้มน้อยสุดเลย5เกมแรกแต้มเดียวแล้วก็ถ้าในลาลิก้านะครับบาเลนเซียเป็นทีมแรกที่สอยโค้ชไปก่อนแล้วเปลี่ยนโค้ชเรียบร้อยยังไม่ได้โค้ชถาวรเลย
5: เราเห็นข่าวแวบๆไอ้โค้ชที่ดึงแอนเดียสไปไม่ได้ใช้
4: ดึงใครนะ
5: เอฮาวิเอเลียตไปอ
4: ่
5: ะ
4: ฮาวิเอเลียต
5: ตัวที่แบบเอาเอเลียตไปแต่ว่าโคตรไปแล้ว
4: เอเลียตก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเมื่อวานนี
5: ้ครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เอลเช่แพ้เรอัลมาดริด2-3
4: ครับ
5: ส่วน
4: มาดริดเกือบตายนะครับเมื่อวานเนี้ยนำก่อน 2-0 แต่ประมาณครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งหลังแผ่ว
5: ครับ
4: โดนตีเสมอ 2-2 แล้วก็ได้ลูกรักของมูรินโญ่คนใหม่คาร์ลอสเอสปีลงมายิงประตูชัยช่วงทดเวลาอีกแล้วครับท่านคล้ายกับเกมแรกเลย
5: ไอ้หนูตัวนี้เกิดในยุคของน้ำมูเลยนะ
4: จริงๆมันเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เขาอยู่ทีมเล็กเพิ่งย้ายมา
5: ของดีเลย
4: ปีที่แล้วมันเด็กคนนี้ไปฟอร์มดีในช่วงปลายซีซั่น
5: แล้วก็ในส่วนของฟุตบอลคาราบาวครับเมื่อวานนะครับก็มีปีเตอร์โบโลกับบาร์สลีย์เนี่ยในเวลา90นาทีเสมอ 3-3 ต้องโดนจุดโทษก็เป็นปีเตอร์โบโลชนะไป 6-3 นะครับเวสแฮมแพ้ให้กับฟูลแลม 2-3 ผมมาดูไฮไลท์โคตรมันนะ
4: ผมยังไม่ได้ดูคู่นี้เลยว่าก็คิดว่าในไอ้คู่เนี้ยในบรรดาโปรแกรมของทีมพรีเมียร์ลีกเตะรอบเนี้ยผมมองว่าฟูลแลมมีความเสี่ยงสุดที่จะโดนเขี่ยตกรอบ
5: คิดเหมือนกันผมคิดว่าเวสแฮมจะชนะด้วยซ้ำ
4: เพราะว่าเวสแฮมฟอร์มกำลังมาดีเลยในเดอะแชมเปี้ยนชิพ
5: เหมือนอาเบลัวจะไม่โรเตชันเยอะเท่าไหร
4: ่ในขณะที่เวสแฮมก็จัดไม่เต็ม
5: จัดไม่เต็มส่วนอาร์เซนอลก็มาตามทรงนะครับบุกไปชนะอิปสวิช 4-2
4: ฮือฮาเลยแม็กซ์ดาวแมน
5: อ
4: ย่างพลิ้วกดไป2ลูกสวานสตาร์ทตัวจริงให้กับอาร์เซนอล
5: สำรองอาร์เซนอลก็แน่นๆนะ
4: แน่นมากคือเขาเมื่อวานเนี่ยจัดชุด B ลงเราไปดูรายละเอียดเลยก็ได้ว่าชุด B ของอาร์เซนอลเนี่ย
5: เดี๋ยวเอาอีก2คู่ก่อนลิเวอร์พูลก็ชนะสเปอร์ 3-1 แล้วก็เรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1-2อ่ะก็ช่วงนี้เอาไปก่อนเลยอิปสวิชกับอาร์เซนอล
4: อาร์เซนอลจัดชุด B ของคุณพี่เขาเนี่ยประตูเป็นเคป้าอลิซาบาราก้า
5: ครับผม
4: คู่เซ็นเตอร์แบ็กไอ้หนูแซลมอนจับคู่กับกาเบรียลมาร์กันเยส
5: ก็มีรุ่นพี่ประคองหน่อย
4: เพราะว่าในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้เอสลีย์คอนซาหรือกาเบรียลก็ตกลงเอาเบอร์ใหญ่เลยเอากาเบรียลลงแบ็คขวาน่าสนใจเขาใช้ซูบิมินดี้เล่นแบ็คขวาหาที่ให้ลงหน่อยเพราะว่ากลางก็อยากจะใส่คนนู้นคนนี้ลงด้วยเอาซูบิมินดี้เล่นแบ็คขวาแล้วกันแล้วก็ซ้ายก็อยากจะพักคาราฟิโอลี่อะไรเงี้ย คินคาเฟ่ไม่ได้เล่น
5: ม
4: าดิพร้อมอะไรเงี้ยก็ใส่เอาดึงเอาลุยส์เคลลี่ไปเล่นแบ็กอีกรอบหนึ่ง
5: ได้หมดผมเล่นแบ็กก็ได
4: ้หลังๆไม่ได้เล่นแบ็กซ้ายมาหลายเดือนแล้ว
5: เพราะว่าเขายึดตำแหน่งตัวจริงตรงกลางเนาะ
4: ใช่กลางเนี่ยก็เปิดพื้นที่ให้กับมิเกลมาริโน่บรูโน่กิมาไลส
5: ์ครับ
4: แล้วเกมลุกก็เอาแม็กซ์ดาวแมนสตาร์ทตัวจริงเลยร่วมประคองข้างมีเปกรุ่นใหญ่อย่างโนนี่มาดูเอเก้เอลิชีเอเซหน้าเป้าเป็นวิกตอร์ยูเคเลสคุณดูแค่ชื่อนักเตะอย่างเดียวดินี่คืออาร์เซนอลชุด B คือมีเด็กที่แหลมออกมาแค่แซลมอนอ่ะที่ยังแบบไม่ค่อยมีส่วนร่วมเหมือนชุดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นเด็กอย่างแบบเด็กจริงก็คือลุยส์เคลลี่กับแม็กซ์ดาวแมนอ่ะสองตัวเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเด็ก
5: เกรด
4: ระดับท็อป
5: ใช่
4: แล้วที่เหลือคุณดูพวกที่ปกติเวลาเกมลีกแล้วเป็นตัวสำรองอาร์เซนอลเบอร์เบิ่มเบิ่มงั้นเลย
5: ใช่เอาจริง
4: ๆแม้แต่เกมลุกเอเซ่มาดูเอเก้ยูเคเลส
5: เอาแค่แบ็คขวาเนี่ยเอานะตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายเลยเนาะลุยส์เคลลี่กับซูบิเมนดี้มันมิดฟิลด์นั้นเลย
4: ใช
5: ่โอ้ยังโหดอาร์เซนอล
4: มันก็ม้วนเดียวจบนะครับนำไป 4-0 นู่นเลยแม็กซ์ดาวแมน2ประตูมาดูเอเก้1แล้วก็แม้กระทั่งมิเกลมาเดโน่เนี่ยแกเป็นคนที่แบบเป็นนักเตะที่พรสวรรค์เรื่องการจบสกอร์โคตรดีเป็นเลิศเม
5: ื
4: ่อวานก็จู่ๆก็ยิงแถว2ปุ๊บของแกเฉยแล้วอิสวิทค่อยมาได้2ประตูในช่วงครึ่งหลังหลังจะโดน 4-0 ไปแล้ว
5: ครับผมก็เล่นบิวไม่รู้เรื่องอิสวิทลูก2ไงโอ้ไปบิวหน้ากรอบไปโทษอ่ะ
4: ซึ่งอิสวิทเนี่ยส่วนนึงอ่ะอิสวิทเองก็โรเตชันเยอะเกินครึ่งทีมด้วยเหมือนกัน
5: จริงๆก็เหมือนจะรู้ตัว
4: รู้ตัวแลกไปไม่คุ้ม
5: ใช่ๆๆใส่เต็มก็เจ็บตัวเปล่าๆอ่ะ
4: สิ้นเปลืองทรัพยากร
5: จริง
4: รู้ตัวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของทีมในการเล่นฤดูกาลนี้คืออะไรก็ไม่ไปแลกด้วยครับ
5: ครับ
4: แล้วจับฉลากชนอาร์เซนอลก็ไม่รู้จะไปสู้เพื่ออะไรต่อให้อาร์เซนอลจัดชุด B มาก็ตาม
5: ใช
4: ่ก็ตกรอบไปตามระเบียบครับอิสวิทซึ่งทำถูกแล้วไม่มีใครว่าอะไร
5: ก็เลยโฟกัสกับพรีเมียร์เลย
4: พรีเมียร์ลีกก็ผลงานไม่เลวครับ4เกมมี6แต้ม
5: ครับ
4: ใช้ได้
5: เอาจริงๆไม่ใช่ดูแคลนนะอิสวิทอ่ะหลุดไปครับโอกาสคว้าแชมป์น้อย
4: แง่อยู่แล้ว
5: ผมว่าอาจจะมองอีกมุมนึงก็ทิ้งไปเลยไม่ได้เสียใจหรอก
4: ไม่คุ้มแรก
5: แต่แฟนบอลเขาก็มีแฮปปี้ช่วงที่แบบพอสู้อาร์เซนอลได้ยิง1ยิง2อะไรอย่างเง
4: ี
5: ้ยแค่นั้นพอแล้วได้หือได้อือหน่อยก็โหมาดูเอเก้สำรองเอเซ่สำรองยูเกเลสก็สำรองอ่ะก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย
4: แต่เมื่อวานอาร์เซนอลเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าใส่เซ็นเตอร์แบ็คเบอร์ใหญ่ก่อนอย่างกาเบียลสุดท้ายก็ให้พักให้เล่นครึ่งเดียวครึ่งหลังก็สลับมาออกแรงเป็นคนออกแรงเป็นเอสลีย์คอนซา
5: ก็คงไม่เอาเรียกว่าไม่ประมาทนะ
4: ใช่
5: ใส่เบอร์ใหญ่ไม่ค้ำหน่อยส่วนอีกคู่หนึ่งคุณชิดช่วงนี้เอาลิเวอร์พูลด้วยแล้วกัน
4: ได้ครับ
5: ลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านชนะทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1
4: เปลี่ยนเกินครึ่งเปลี่ยนแค่7ตำแหน่งละมั้งก็ประตูก็คอนเฟิร์มตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะใช้มามาดัสวิลลี่เล่นคู่เซนเตอร์อยู่ที่ว่าจะเอาเลือกใครลงตัวจริงต่อก็คือมันเต็งจ๋าอาราโคแล้วก็เป็นไปตามมันขึ้นอยู่ว่าจะจับคู่กับใคร
5: ครับ
4: ใช้งานโจโกเมสซึ่งหายไปตั้งแต่ผมจำได้เลยพรีซีซั่นเกมแรก
5: ใช่ๆๆ
4: เกมแรกของพรีซีซั่นแล้วเล่น7นาที
5: กับเบรกแฮมป่ะไอ้ก่อน
4: จำไม่ได้
5: ก
4: ็นั่นแหละแกกลับมาเมื่อคืนนี้โจโกเมสตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็คือพรีซีซั่นของแกเล่นเกมเดียวแล้วหายยาวก็มาโผล่เพิ่งเล่นได้เมื่อคืนนี
5: ้ครับผม
4: แบ็คขวาเป็นฟริมปงก็ต้องได้เล่นแล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนโรโคยึดตำแหน่งนี้ไปก่อนซ้ายเลือกใช้บริการมิลอสเคอร์เคสตอนแรกคือถ้าจะเทให้สุดเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนให้สุดจริงตำแหน่งนี้มันก็จะมีเด็กอย่างลุคแชมเบอร์รออยู
5: ่
4: ต่อเลือกใช้เคอร์เคสไป
5: ครับ
4: กลางปรากฏว่ายังไงมันต้องมีแบบเบอร์ใหญ่เป็นตัวค้ำก็คือใช้แม็กลิสเตอร์สตาร์ทตัวจริง
5: ครับ
4: กับเทรเนียลนี่เกมรุกมีพวกเด็กๆอย่างเจมส์แม็กคอนเนลริโอนกูโมฮาแล้วก็มีเบอร์ใหญ่อย่างโคดี้กักโปไปค้ำเกมรุก
5: ครับผม
4: หน้าเป้ายังไงก็ต้องพักอีซักมีตัวเดียวก็ใช้ลุยส์คูมาสเล่น
5: ช่วงต้นฤดูกาลเห็นคูมาสเล่นโหก็ชอบเลยเล่นดีมาก
4: ขณะเดียวกันสเปอร์เนี่ยสเปอร์ปัจจุบันเนี่ยนักเตะในที่มันเคยขึ้นลิสต์เจ็บไปทะลุเลข2หลักอยู่ตลอดเป็นปี
5: ๆ
4: ปัจจุบันเนี่ยหายเจ็บทยอยกลับมาอยู่ในทีมกันเยอะแล้วทำให้เมื่อวานเนี้ยเดซาบี้สามารถเรียกว่าจัดประมาณชุด B ของพวกเขาได้ชุดเกือบชุด B อ่ะแล้วก็ดูมาตามผังเนี่ยมันก็ดูชื่อชั้นโปรไฟล์เนี่ยค่อนข้างดีทั้งหมดเลยตั้งแต่ประตูจนถึงกองหน้าประตูเมื่อวานเปลี่ยนมาใช้เป็นดูบราฟก้าคู่เซนเตอร์ใช้โทซินเล่นกับเซเนซี่แบ็กขวาอาชิเกรซ้ายอุโดกี้อย่างเง
5: ี
4: ้ยกลางก็มีรุ่นเก่าอย่างเบเทนคูลงค้ำกับลูคัสเบิร์กวาลแล้วก็เกมรุกก็มีทั้งคอนเนอร์กาลาเกอร์โมเมตคูดุสมาดิสตาลและหน้าเป้าเป็นโอมามามุส
5: โอ้มันแทบจะชุดใหญ่นะ
4: ดูไลน์อัพแล้วผมมองว่าแข็งกว่าลิเวอร์พูล
5: ใช่ผมว่าดีกว่าลิเวอร์พูลโดยเฉพาะพวกเกมรุกอ่ะมันเป็นชุดซีเนียร์หมดเลยลิเวอร์พูลเกมรุก3จาก4เป็นเด็ก
4: แล้วพอเล่นจริงเป็นไง
5: ก็ตามทรงตามคาดผมคิดว่าอิราล่าจะทำลิเวอร์พูลค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
4: ๆ
5: ก็ในเรื่องของการเพสบอลเรื่องของพละกำลังเริ่มวิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าม
4: ันเป็นเพราะว่ามีเด็กมาเยอะด้วยป่ะมันเลยแบบ
5: มีส่วนเพราะว่าอย่างพวกลีโอเอ็นกูมูฮาลุยส์คูมาร์พวกแมคโคเนลเอเจ้าเอ็นจูนี่อะไรพวกนี้มันก็รอโอกาสที่จะเล่นถ้วยนี้ไงคุณชิด
4: ครับ
5: เพราะว่าถ้าในพรีเมียร์มันก็จะยากมันก็จะยากแล้วอิโอล่าผมว่าขอบคุณเขานะที่ให้โอกาสเด็กพวกนี
4: ้
5: ก็ลิเวอร์พูลมันล้างกับการเล่นสไตล์วิ่งสู้พัดมา2ปีนะ
4: ใช่
5: ในยุคของนารอต
4: มันจางมันจางจนลืมไปแล้วลืมภาพเก่าไปแล้ว
5: คือไอ้พวกนักเตะซีเนี่ยชุดเก่าๆ
4: มันเหมือนเล่นไม่ได้ไปแล้ว
5: ที่เป็นมรดกครอบอ่ะผมว่าเหมือนเราเอาที่ใจมันเอาเว้ยแต่ว่ามันขามันวิ่งลำบากแล้วอ่ะ
4: มันยังฝืดอยู
5: ่มันยังฝืดอยู่
4: กลับมาเล่นแบบวิ่งแบบเดิมไม่ได้
5: ใช่ใช่ใช่ผมว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลเองอ่ะโชคดีตรงที่จังหวะจบคมทุกลูกสวยทุกลูก
4: ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าสเปอร์ไม่มีโอกาสใหญ่ๆสเปอร์ก็ไม่น้อย
5: แล้วก็จอร์จี้ก็ซูเปอร์เซฟหลายลูกนะเมื่อวาน
4: ลูกที่ควรจะเข้า
5: เซฟ
4: ได้ลูกที่ไม่น่ามีอะไรเอ้า
5: เข้าใจ
4: เข้า
5: เอ้ยลูกนี้ไม่ฟาวเหร
4: อ
5: เขามีตัวมาขวางนะ
4: กระจอกมากนิดเดียว
5: ถ้าเป็นพวกประตู
4: หมายถึงแบบจังหวะแท็กเกิลนะ
5: ประตูเก่าๆนะมังชิดไอตัวที่ไปขวางนะผมว่าโดนกระแทกกระเด็นหมดอะอันนี้แบบอ่อนเกินอ
4: ย่างน้อยถ้าเสียเหลี่ยมไปแล้วก็ต้องลงมานอนกองอดโอยมั่วนิ่มไว้ก่อน
5: ใช่ก็นั่นแหละ3ประตูที่เกิดขึ้นแล้วก็บวกกับเอาจริงๆจังหวะสเปอร์ก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าลิเวอร์พูลคม
4: ใช่
5: ก็ช่วง
4: ต่างกันตรงนี้นะ
5: ช่วงนำ 2-0 เราก็ยังรู้สึกชิลนะแต่พอมา 2-1 โอ้โหจะมาอีทรงเดิมบอกว่าแผ่ว
4: ใช่ก็โดนสเปอร์ขึงอยู่นานมากงั้นร่วม20นาทีได
5: ้
4: ก่อนที่จะเป็นโดมินิกสบอสไลน์ครับก็ยิงฝัง 3-1 อย่างสวย
5: ชอบลูกไหนที่สุดสวยทุกลูกนะต้องโซโบนะ
4: ก็ต้องโซโบครับแต่ว่าจริงๆเมื่อวานแกลงมาไม่ได้ทำให้เกมดีขึ้นนะแทนที่มันจะแบบนั่นขึ้นนะเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเกมของลิเวอร์พูลค่อยๆแผ่วๆไปแล้วก็โดนสเปอร์กลืนทั้งที่จริงๆเนี่ยก็เริ่มทยอยตัดเด็กออกเอากราฟินแบกเอาโซโบมาคุมกลางแทนแมคคอนเนลกับเนลนี
5: ่ก็คือถ้าเด่นสุดที่พูดเมื่อคืนผมก็มองทางด้านแม็กอลิสเตอร์กับโคดี้กักโปที่ฤดูกาลนี้มันเล่นดีมากกว่าฤดูกาลที่แล้วแบบโอ้เยอะมาก
4: ครับ
5: แต่ฤดูกาลที่แล้วที่พูดมันก็ดรอปทุกตัวนะ
4: ดรอปทุกตัวก็มีโซโบเด่นสุด
5: แล้วก็อีกจุดนึงก็คงจะไปมองเรื่องล็อบโบมาเยือนถิ่นเก่าแอนฟิลด์อะไร
4: ใช่บรรยากาศเป็นไง
5: ก็แฟนๆก็ให้ความต้อนรับดีแล้วก็หลังจบเกมล็อบโบก็ไปเดินจับม้าไปกอดเพื่อนๆหงแดงลิเวอร์พูลอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ใช่
5: ก็เป็นบรรยากาศที่ยังยอดเยี่ยมอยู
4: ่ส่วนในมุมสเปอร์ดีกว่าสเปอร์ตั้งแต่เปิดพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียว มีเสมอ 0-0 มา2เกมหลัง
5: ครับ
4: แล้วก็ในที่สุดบอลถ้วยก็หมดภารกิจตกปิ๊งไป1รายการเท่ากับว่าสเปอร์เนี่ยก็จะเหลือโปรแกรมพรีเมียร์ลีก34เกมแล้วที่เหลือบอลถ้วยอีก1รายการคือ FA Cup จะไปเตะกันหลังปีใหม
5: ่อย่างน้อยก็35เกม
4: สตาร์ทที่รอบ3
5: มีเกมในมืออย่างน้อย35
4: ฤดูกาลนี้เล่นไปแล้วพรีเมียร์ลีก4บวก2บวก2นัดในถ้วยคาราบาวครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสเปอร์เนี่ยพอมาเล่นโคต้ายุโรปอ่ะเขาต้องเล่นแต่รอบ2
5: ใช่
4: รอบที่แล้วชนะชาลตันมามั้ง
5: สเปอร์ต้องปรับอีกเยอะครับเพราะว่าในเกมพรีเมียร์มันยังมีจังหวะขาดๆเกินๆบางทีพยายามจะเล่นบอลชิ่งบอลจังหวะ
4: เกมลุกของสเปอร์มันอะไรผมว่าเมื่อคืนเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่เกมลุกแต่มันยิงไม่เข
5: ้
4: า
5: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนเดี๋ยวค้างเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาคุยกันต่อนะครับตอนนี้17:59 พักสักครู่ครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
3: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
3: แล้วอะไรจริงอ่ะ
5: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
3: เส้นละ 1,990 บาท
5: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
3: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
5: ๆสอบถามโทร1153
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: นายที่นาออนทัวร์
3: 99 on tour วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ค่ะโดยสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเมื่อถึงจังหวัดชุมพรนั้นก็คือศาลกรมหลวงชุมพรหรือชื่อเต็มๆคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสร้างขึ้นบนเนินเขาของหาดทรายรีซึ่งเป็นสถานที่สิ้นพระชนของพระองค์ส่วนตัวศาลสร้างอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆของหาดทรายรีได้แบบชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าวเลยค่ะส่วนบริเวณด้านหลังมีศาลหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ใกล้ๆนอกจากนี้ยังมีเรือจำลองจักรีนฤเบศรที่สร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาของชาวปากน้ำหลังสวนทั้งแรงทรัพย์และแรงงานโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง12ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะใครแวะไปกราบไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรก็อย่าลืมไปชมเรือจำลองนี้ด้วยนะคะ

0: และสำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองชุมพรต้องไม่พลาดแวะมาที่นี่แน่นอนค่ะได้ไหว้สักการะขอพรกรมหลวงชุมพรและยังมีวิวสวยๆให้เราได้ชมกันอีกด้วยค่ะ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับมาอยู่กันต่อครับกับ FM 99 Active Radio ในช่วงของ Nighty Night Guru ตอนนี้ 18:00 น. อีก6นาทีรถกำลังติดกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ช่วงเวลาของเราครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ถ้าผลการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยชุนบุกตีเสมอคาชิวะไรโซเป็น 1-1 นะครับนาที49เป็น FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับส่วน FC 2เนี่ยโซตามหลังเปอร์ซิสบันดุง 0-1 เหมือนเดิมเอเชียนเกม2คู่นะครับจีนกับทางด้านเกาหลีเหนือเสมออยู่ 1-1 แล้วก็ญี่ปุ่นกับฮ่องกง35นาทียังไม่ยิงอ่ะยัง 0-0 อย
4: ู่
5: บอลชายยัง 0-0 อยู่นะครับตอนนี้มีไทยลีกที2ของเราเนี่ยลงเล่นกัน2คู่อุตรดิตถ์ขึ้นนำหนองบัวพิชยะ 1-0 แล้วก็ชัยนาทกับพัทยายัง 0-0 นะครับที่เขามากันช่วง6โมงตรงประมาณนี
4: ้ถ้าวันนี้ที่อัปเดตใหม่ๆก็จะเป็นเมื่อกี้เอนโซ่เมเลสกาเพิ่งลงมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซิตี้จะมีเกมเตะถ้วยลีกครับมันยังเหลือเป็นคู่สุดท้ายนะวันพฤหัสซึ่งจริงเนี่ยเขาจะจับสลากประกบคู่ตอนนี้มันเหลือกี่ทีมอะไอ้รอบนี้มันคือ
5: รอบ32
4: 32ทีมรอบหน้าก็ตัดเหลือ16ทีม
5: ใช่
4: เรื่องการจับสลากประกบคู่ในรอบหน้าก่อนที่ซิตี้จะเตะพรุ่งนี้แต่เขาจะจับคืนนี้เลยหลังคู่แมนยูไนเต็ด
5: กับไบรตัน
4: กับไบรตันก็ดึกๆคืนนี้เดี๋ยวรู
5: ้
4: ว่าใครจะเจอใคร
5: ก็คือได้4คู่แมนยูก็จะเล่นคู่ดึกสุดก็คือตี2
4: ส่วนสาระสำคัญของมาเลสกาที่เจอนักข่าววันนี้เป็นไงบ้างก็อันดับแรกอ่ะพูดถึงว่าความสำคัญของถ้วยนี้ก่อน EFL ครับลีกครับหรือคาราบาวครับสุดแล้วแต่จะเรียกก็นี่เป็นบอกแกบอกนี่เป็นอีกหนึ่งรายการเราสิ่งที่พวกเราต้องการคือเราต้องการลุ้นแชมป์มันทุกรายการนั่นแหละแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วดูว่ามันจะจบแบบไหนแล้วก็โอเคเตรียมความพร้อมในการเจอกับ Knowledge เป็นอย่างดีจริงๆเจองานเบาครับพรุ่งนี้เล่นในบ้านเล่นในบ้านด้วยเจอ Knowledge ด้วยนี่เป็นสิ่งที่แบบซิตี้ของแท้ต้องเป็นแบบนี้เวลาอะไรที่ต้องจับสลากอะ
5: ทั้ง FA ทั้งคาราบาวนะโอ้โหเจอจับสลากเบามากอะ
4: ยกเว้นแชมเปี้ยนลีกปีนี้ครับแชมเปี้ยนลีกปีนี้ซิตี้นี่เจอแต่โปรแกรมมันๆทั้งนั้นเลยก่อนอื่นเนี่ยไอ้ประเด็นแรกๆที่นักข่าวโยนถามเนี่ยเขาถามเรื่องควันหลงจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก่อน
5: อ
4: ันนี้จะถามเกมพรุ่งนี
5: ้ครับ
4: ก็เอากับคือเรื่องนี้ต่อไม่ให้มันดับกันง่าย
5: ๆ
4: นะครับหลังจากผู้ตัดสินทยอยออกมาพูดนู่นนี่นั่นอะไรกันหมดแล้ว
5: ครับ
4: ประตูของฮาลันนั่นแหละแกบอกว่าก็โดนนักข่าวให้พูดถึงเรื่องประตูของฮาลันที่เป็นประตูชัยและเป็นประตูปัญหาแล้วก็บอกว่าโหให้พูดแค่โมเมนต์เดียวอ่ะให้พูดแค่ถึงเกมแค่จังหวะเดียวเนี่ยทั้งที่เราเป็นฝ่ายเล่น70-75นาทีด้วยผู้เล่น10คนโหแย่เลยนะค
5: ุ
4: ณไม่พูดเรื่องนี้ได้ไงเพราะว่าผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของเราในการเล่น10คนเนี่ยเหลือเชื่อสุดยอดมากผมพอใจพึงพอใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมวันพรุ่งนี้ที่เราต้องเล่นมันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เราต้องลุยแหละแต่ว่าความมุ่งมั่นของเราเต็มที่เหมือนเดิ
5: ม
4: แล้วก็เนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูแล้วเกม

0: เนี้ยไม่มี VR แต่เราก็เตรียมแผนเหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมแล้วก็ยืนยันครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซิตี้จะเปลี่ยนทีมเยอะ
1: ครับ
0: เพื่อให้แน่ใจว่าด้วยหลายๆเหตุผล ที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนทีมเยอะนั่นแหละเพราะว่าให้ความสำคัญกับเกมก็จริงแต่คุณก็ต้องไม่ลืมว่าเราสลับเล่นกับทั้งพรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมเปี้ยนลีกทุกๆ3วัน
1: ครับ
0: ณตอนนี้เราไม่เจอปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บอะไรมากมายหรือว่าติดโทษแบนแต่ว่านี่มันเพิ่งต้นซีซั่นเดี๋ยวพอไหลๆไปสักพักนึงเข้าเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมพาเนี่ยพอเกมมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสพักเราก็ต้องพักผู้เล่น
1: ครับผม
0: เพราะงั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่เรื่องที่ซิตี้จะโรเตชั่นเยอะหน่อยในวันพรุ่งนี้เพราะว่ามีนักเตะให้เลือกเยอะด้วยโปรเจกต์น้อย
1: โรเตชั่นก็อาจจะพอๆกับอาร์เซนอล
0: มีคำถามย้อนกลับมาอีกรอบนึงก็ไปโดนจี้ถามเกี่ยวกับไอ้ประตูศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อยู่ดีสุดท้ายเนี่ยโอเคไอ้สัมภาษณ์หลังเกมตอนนี้ยังไม่รู้คำตอบหลังจากนั้นได้คำตอบเรียบร้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ VR อะไรเงี้ยความผิดพลาดของผู้ตัดสินโอเคแกบอกโอเคตอนนี้เราทุกคนรู้แล้วว่าทั้งหมดนั้นมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งไอ้สถานการณ์อะไรทั้งสิ่งทั้งหลายแบบเนี้ยบางครั้งคุณก็เป็นฝ่ายได้บางครั้งคุณก็เป็นฝ่ายเสียและแกพูดล้ำลึกความหลังครับ3ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นผมก็อยู่ผมเป็นแกเป็นผู้ช่วยเป๊ปอยู
1: ่
0: 3ปีก่อนเนี่ยเราก็เจอเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งมันส่งผลเสียกับเราในศึกแมนเชสเตอร์พูดถึงไอ้จังหวะที่แรชฟอร์ดวิ่งทำทางแล้วปล่อยให้บรูโน่ยิงในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เหมือนกันสุดท้ายเกมนั้นยูไนเต็ดพลิกกลับมาชนะได
1: ้ครับ
0: แกก็ระบุว่าไอ้ลูกนั้นเนี่ยเป็นประตูที่ไม่ถูกต้องไม่ปกติอ่ะแต่ก็ไม่มีใครไม่เห็นมีใครมาขอโทษเราเลยนี่ตอนนี้พวกเรายังรอคำขอโทษจากเหตุการณ์นั้นอยู่นะแล้วแกก็สรุปได้ว่านี่แหละไอ้เรื่องราวแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นคุณกับเราบางครั้งก็เป็นโทษกับเราซึ่งก็นี่แหละคือนิยามของคำว่าฟุตบอล
1: ครับผม
0: ก็
1: โดยเฉพาะพูดภาษาอังกฤษ
0: ผมว่าเตรียมแกก็เตรียมบทมาตอบคำถามได้ดีเพราะว่ามันก็สรุปได้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราอ่ะ
1: ก็ถือว่าทันนักข่าวอยู่นะ
0: ก็ตอบได้ก็ตอบได้สวยเพราะว่าก็แง่ละซิตี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย
1: ใช
0: ่มันเป็นเรื่องของผู้ตัดสินแล้วก็บางครั้งก็เห็นไหมว่าซิตี้ก็เสียประโยชน์จังๆและเคสลักษณะเหมือนกันด้วย
1: ใช
0: ่โดนถามถึงสภาพทีมโดยรวมครับตอนนี้ปัจจุบันซิตี้ในทีมชุดใหญ่ทั้งคณะเลยนะก็เหลือตัวเจ็บแค่ตัวเดียวคือเชอร์มี่โดกูปีกเบลเยียมเจ็บกล้ามเนื้อน่องอยู
1: ่
0: มาริสก้าบอกว่าตอนนี้ใกล้แล้วใกล้มากๆก็แฮปปี้ที่โดกูจะกลับกำลังจะกลับมาแต่ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาเกมนี้หรือว่าสุดสัปดาห์นะเป
1: ็
0: นว่าใกล้มากๆส่วนฟิลโฟเดนที่โดนใบแดงในเกมล่าสุดก็โอเคเจ้าตัวเสียใจแต่ว่าเมื่อจบเกมเมื่อรู้ผลการแข่งขันออกมาดีแล้วเราก็ค่อนข้างแฮปปี้ส่วนเรื่องการติดโทษแบนจากใบแดงก็เดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้ก่อนเลยแล้วต่อด้วยเกมกับเซนเดอร์แลนด์และลิเวอร์พูลแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาอีกทีแกก็บอกว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่กับทีมเรา
1: คร
0: ับ ปีนี้โฟเดนก็สตาร์ทเป็นตัวจริงมาเกือบตลอดแล้วนะ
1: ยิงเชมิโดกูเจ็บบ้าง
0: โดนสื่อถามว่า จะอุทธรณ์เปล่าอุทธรณ์ไหมใบแดงบอกเรายังไม่ได้พูดอะไรกับใครถึงเรื่องนี้เลยผมบอกตรงว่าผมไม่รู้ก็คงไม่หรอก
1: โอ้คือลักษณะ การทำฟาวของโฟเดนมันเป็นยกเท้ายันน่ะผมว่ามันเข้ากฎนะ
0: มันไม่ได้แรงแต่มัน
1: เจตนาใช่มันเจตนาไปยันเขา
0: ผมว่าก็ดูกันแบบ
1: อุทธรณ์ก็ไม่
0: โดยธรรมดาแล้วไม่มีใครเข้าไปอุทธรณ์หรอกเคสแบบนี้ก็ต้องยอมโดน3เกมไป
1: ใช่ก็ฟุตบอลอังกฤษมันนับรวมกันหมดนะคุณจะโดนใบแดงในพรีเมียร์จะเล่น FA เล่นคาราบาวคัพก็นับรวมนะครับ
0: ก็เดี๋ยวใครคืนวันพฤหัสใครดูซิตี้เล่นก็คงจะได้รู้จักพวกเด็กๆอย่างไรอันแม็กไอดูคาร์เดนเบรดเวท
1: อืม
0: ฟลอยด์ซัมบ้า

0: เนี่ยพวกเด็กจากอะคาเดมี่พวกนี้ถูกพูดชื่อถึง
1: ครับ
0: ว่ามีโอกาสที่จะได้เล่น
1: สำรองพวกที่ไม่ได้เล่นก็น่าจะได้ลงบ้าง
0: ใช่หมายถึงอันนี้หมายถึงเด็กครับหมายถึงเด็กที่จะแบบได้มีโอกาสไปส่วนร่วมด้วย
1: ก็จะเป็นจะเป็นรายการที่เขาเรียกว่ากุนซือก็จะใช้ให้โอกาสเด็กดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ได้ขึ้นมาเล่นนะครับแล้วเป็นฟุตบอลถ้วยเล็กสุดของของอังกฤษแล้วนะ
0: เออสื่อก็จะแบบเนี่ยเวลาพอโยนไปถึงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกมแกก็จะย้อนไปย้อนไปถึงเกมล่าสุดจะโดนทวงถามอยู่เรื่อยโดนถามอีกทีนึงมาริสก้าลิสต์ตามเวลาที่ถามมาเลยนะบอกว่าคุณหัวเสียหรือเปล่าหงุดหงิดไหมหลังจบเกมเนี่ยมันจะมีเรื่องของมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง VR มามากกว่าเกี่ยวกับแทนที่จะไปพูดเรื่องฟอร์มการเล่นของนักเตะอะไรแบบนั้นแกบอกว่า แกพูดสวยแล้วหล่อติดหล่อแล้วเนี่ยมาริสก้
1: าผลงานดีด้วย
0: บอกเฮ้ยคนทำงาน VR เนี่ยไม่ง่ายนะเว้ยพี่ทีมงานทั้งนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็ต้องตัดสินใจในระยะเวลาสั้น 10-20 วิเองซึ่งเป็นเรื่องยากนะบางครั้งเนี่ยคนเรามันก็พลาดได
1: ้หวานเจ็บ
0: ตัวผมเองก็เคยผิดพลาดนักเตะก็มีทำพลาดความผิดพลาดอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานสถานการณ์ของคนทำหน้าที่ VR มันก็มีความซับซ้อนในแบบของเขา
1: ครับ
0: มาไปไง
1: ให้สัมภาษณ์สวยหรูไม่ซ้ำเติม
0: ไม่เบรมฝั่งไหนไม่ด่าใคร
1: ใช่ก็แค่คำว่าเป็นความเป็นเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์อะนะ
0: ใช่
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เออว่ะ
1: คนฟังก็รู้สึกดีนะผ
0: ู้
1: ตัดสินเขาก็รู้สึกดีนะที่ว่าไอ้กูไม่โดนสั่ง
0: ไม่วิจารณ์ใครเลย
1: ถูกผมว่าเขาก็อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วก็โดยเฉพาะกับพรีเมียร
0: ์
1: โอ้โหสักพักเขาคงจะรู้หมดแหละว่านักข่าวจะมาเลี่ยมไหนยิ่งถ้าตอบแบบโมโหยิ่งเข้าทางนะคุณชิน
0: แต่ตัวเองไม่แน่มันก็ขึ้นอยู่ผลการแข่งขันด้วยว่าเกมนั้นคุณได้ผลแบบไหน
1: ผมว่าผลการแข่งขันนี่สำคัญสุดเพราะว่าถ้านับแมตช์อย่างเป็นทางการตั้งแต่แพ้แอสตันคอมมูนิตี้ชิลด์ซิตี้ชนะรวดนะ
0: ใช่ชนะ 100%
1: รายการ
0: แล้วก็จริงๆเนี่ยตั้งแต่หลังเกมเนี่ยแกก็พูดไอ้เคสใบแดงของฟิโวเดนในแบบที่ไม่ได้มีอารมณ์แกก็เข้าใจจังหวะนั้นเพียงแต่ว่าแกก็ติดนิดนึงใช่ว่าไม่เห็นบรูโน่โดนอะไรเลยอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
1: ใช่ๆผมขอแก้ไขสกอร์ไทยลีกที่2นะอ
0: ุ
1: ตรดิตถ์เนี่ยสกอร์โดนยึดคืนแล้วก็ล่าสุดเป็นหนองบัวพิชยะที่บุกไปนํา 1-0 ส่วนญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนําฮ่องกง 1-0 นะครับแล้วก
0: ็
1: พักครึ่งไปละ
0: ญี่ปุ่นลูกแรกมันจะมาเมื่อไหร
1: ่มาได้ประตูในช่วงท้ายเกม
0: ครึ่
1: งแรกนะครับส่วนโปรแกรมของฟุตบอลคาราบาวคัพในค่ําคืนนี้เดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพรีวิวไว้ช่วงหน้านะครับก็มีเอเวอร์ตันเจอวูฟฟลีทวูดเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโคเวนทรีเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็คู่เอกค่ำคืนนี้แมนยูเจอกับไบรตันนะครับจะเล่นกัน2ช่วงที่1 4 5แล้วก็ที่2
0: โปรแกรมฟุตบอลมันเยอะมากเยอะจัดๆเยอะแบบโคตรๆเลยเมื่อวานนี้ก็ไม่น้อยแล้วครับวันนี้เยอะกว่าเดิมอีก
1: ใช่
0: เพราะวันนี้ยูโรป้าลีกมา
1: เออเพียบเลย
0: โคตรเยอะแล้วลาลิก้าสเปนก็กลางสัปดาห์ใส่กันเต็มๆ3คืนติดเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: แล้วยูโรป้าลีกปีนี้ผมว่าน่าดูนะก็มีพวกเอซิมิลานยูเวนตุสอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นน่ะ
0: ต้องขอบคุณทางฝั่ง
1: แล้วสองทีมเนี้ย
0: ที่ส่งมิลาน
1: เขาก็อกหักจากปลายฤดูกาลที่แล้วในเกาโชนะ
0: ใช่
1: เป็นโคโมโรมาที่ปาดหน้าไปแต่ก็ยูฟ่าเองก็คงจะได้สองเบอร์ใหญ่ของวงการฟุตบอลยุโรปมาเล่นในถ้วยนี้
0: เพราะดูชื่อในแบบยูโรป้าเนี่ยชื่อที่มันจะแบบหอมๆ หน่อยเนี่ยก็เดี๋ยวก็สองทีมนี้จากอิตาลีนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าจากอังกฤษไปก็ไม่เท่าไหร
1: ่
0: หมายถึงมันไม่ใช่แบบทีมแม่เหล็ก
1: สแตนแลนด์พาเลตแล้วก็อะไรอีกบอลหมัดไปเล่นอ่ะ
0: ใช่แล้วก็เนาะไม่ว่าจะเป็นบุนเดสอาจจะมีเลเวอร์
1: บุนเดสมีเลเวอร์มีฮอฟเฟนไฮม์อย่างเงี้ย
0: ถ้าในลาลิก้าเขาก็ไปแชมป์ไปทั่วใหญ่ตั้ง5ทีมอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: มันก็ตกมาไม่ค่อยมีทีมแบบ
1: มีลียงอีกสักทีมนึง
0: ลียงแพ้เพลย์ออฟก็เลยลงมาเล่นตรงนี้
1: ใช่
0: บอกลียงอีกทั้งทีมแล้วกัน
1: นี่เสียดายที่ไอ้เพลย์ออฟแท็บซอนถ้าอยู่ในบางโมยเล่นยูโรป้า
0: ก็ลงไปเล่นคอนเฟอเรนซ์
1: ลงไปเล่น
0: ก็แพ้เพลย์ออฟเหมือนกันแล้วแพ้เละด้วยตอนนั้นอ่ะ
1: ผมว่านี่ยูโรป้าปีนี้ดีนะมีโซเซดัดมีทางด้านพาเลทเซลติกมักเซยเบซิกตัสอย่างเงี้ย
0: มันดีตรงที่ว่าเกรดมันมันอยู่ดิวิชั่นเดียวกันเหมาะแล้ว
1: มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะคุณชิดที่แบบบินล่าของอูไนไปเล่นอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้มันเหมือนกับจะเต็งแบบจ๋าๆเลยอ่ะ
0: เหมือนที่คอนเฟอเรนซ์มีพาเลสเนี่ยกลายเป็นเบอร์ใหญ่เบิ้มไปเลย
1: อันนี้ก็สนุ

0: นะครับ
1: มันก็เหมาะสมดี
0: ครับล่าสุด FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคาชิวะเรโซได้บุกไปนำชุนบุก2ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: เป็นอู้เดี๋ยวสกอร์เหมือนกับจะมีการเช็ค VR อยู่นะเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึงนะครับช่วงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: หาอยู
0: ่จะได้ไปดูข้อคงข้อความไม่มีรอรีวิวชั่วโมงหน้าอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะว่าค่ำคืนนี้มีหลักๆก็คือฟุตบอลคาราบาวครับแล้วก็ฟุตบอลยูโรป้าลีกนั่นแหละ
1: ลาลิก้าด้วยสิ
0: เอ้ยลาลิก้าด้วย
1: บอกแล้วว่าไงว่าโคตรเยอะคืนนี
0: ้ลาลิก้า
1: เยอะมหาศาลคืนนี้
0: ม
1: ี
0: บาซ่ามีแอตมาดริดส่วนฟุตบอลยูโรป้าผมมียูเว่เอ้ยมีเอซีมิลานมีเลเวอร์มีลียงอ่ะอันนี้ก็น่าดูแล้วก็คาราบาวครับก็นั่นแหละ4คู่ที่จะเล่นกันในค่ำคืนนี
1: ้
0: ส่วนจับฉลากก็อย่างที่คุณชิดบอกนะเดี๋ยวไปจับฉลากหลังจากจบคู่แมนยูกับไบรตันนะ
1: ครับ
0: ซิตี้แข่งพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรก็จุกเกี่ยวไปว่าจะเจอใครนะครับนอกนั้นเรื่องผลการแข่งฟุตบอลก็ไม่มีอะไรละถ้ามีสกอร์เพิ่มเติมผมจะอัปเดตให้
1: ครับ
0: คาชิวะเรโซไม่ได้นะครับVR เหมือนจะยึดคืนถ้าบอกว่าชุนบุกกับคาชิวะเรโซยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ประมาณนี้ดูข้อความเลยไหม
1: ใช่เลยครับ
0: ทาง468ครับ899ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่เอกลุงชิดอาร์มซ่ามาแล้วครับนะครับผีให้คอนเต้เติมเลขรายได้ลงในเช็คเองมาคมผีคอนเต้เขียนในเช็คไม่เอาดอเด็กสระอาแล้วก็สระโอหมายความว่าจะเป็นดาโลเปล่าข้อความมันสุดแค่นี้เช็คไม่เขียนจะเอาเงินเท่าไหร่ไม่เอาแต่ระบุว่าไม่เอาดาโลอะไรเงี้ย
1: คือมันตั้งแต่ยุคเมื่อสัก3ปีก่อนอย่างน้อยเนาะผมจำได้ในช่วงที่แมนยูไนเต็ดกับสเปอร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่หาโค้ชใหม
0: ่
1: พร้อมๆกันก็สุดท้ายเป็นสเปอร์ที่เอาคอนเต้แมนยูไนเต็ดก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าถ้าสโมสรไหนก็ตามจะทำงานกับคอนเต้เนี่ยมันต้องเรื่องอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยคอนเต้จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนั้นเยอะ
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนี้ก็ว่างอยู่นะครับ
0: ก
1: ็ว่างอยู่คือแกออกจากนาโปลีแล้วก็เป็นหนึ่งในคันดิเดตกับทีมชาติอิตาลี แต่สุดท้ายทีมชาติอิตาลีก็วนไปวนมาไปจบที่มันโช
0: ก็เห็นไมเคิลคาริกก็ขึ้นมาเต็ง4เต็ง5กับกุนซือที่จะโดนอยู่เหมือนกันนะแต่ผมว่าคงห่างๆอยู่อะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสัปดาห์นี้นะครับ
1: เต็งหนึ่งคือ
0: เดชแบี้
1: เต็งหนึ่งคือแลมพาร์ด
0: แลมพาร์ดพวกนี้คุณชิดคิดว่าเนี่ยสัปดาห์นี้แข่งจบอ่ะแล้วมันจะมีเบรกฟรีว่าในช่วงนึงอ่ะ
1: โอ้ช่วงใหญ่ด้วยเป็นแกปใหญ่มาก
0: ไอ้แกปเนี่ย
1: เพราะมันร่วม
0: น่าสนใจนะ
1: เกือบ3สัปดาห์ได้วัน
0: เขาม
1: ีการเปลี่ยน
0: รวมกัน
1: สล็อตใหม่มันรวมกัน2เบรก
0: ไอ้พวกที่แบบไอ้พวกที่ทีมมันยังไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะโดน
1: มีโอกาสเยอะคือบางทีมก็ไม่รอด้วยเริ่มแบบสอยแล้วในแต่ละลีกอย่างที่ผมที่มันเร็วๆนะในบรรดา5ลีกใหญ
0: ่
1: ที่เกาโชนปิ้งไปก่อนละซีออร์3เกมเปลี่ยนฟ
0: อ
1: บิโอกอสโ
0: ซอ๋อใช่ๆๆๆใ
1: ช่มั้ยแล้วก็ที่สเปนอ่ะบาเลนเซียเพิ่งเปลี่ยนเมื่อพ้นสุดสัปดาห์นี้เองนั้นก็5นัดแต้มเดียวของฟีออร์ใน3เกม0แต้
0: ม
1: เท่าที่นึกออก
0: ครับเดี๋ยวดูล็อต
1: เนี่ยแล้วเนี่ยไอ้ล็อตเบรกทีมชาตินี่แหละว่า
0: แต่
1: ใครจะโดนบ้าง
0: แต่เดชแบี้กับสเปอร์ผมว่ายังหรอกผมว่าก็น่าจะให้โอกาสต่อ
1: ครับ
0: เอาจริงก็เป็นเขาอะเมื่อปีที่แล้วอะที่พาสเปอร์รอดตกชั้น
1: อ
0: ะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนทีมหน่อยนะครับ
1: น
0: ักเตะคนไหนที่ชอบทิ้งคนอื่นตอบเทไนโอนี่เป็นเทรเนโอนี่นะครับจะต้องอ่านซะดีครับพี่เอกกับลุงชิดนะครับลูกยิงไล่ตีเสมอลูกยิงตีเสมอกลับขึ้นนำผมนึกว่าซาก้ามาเองสวยมากๆนัดหน้าชนะฮ่องกงก็เข้าเลยอ๋อน่าจะเหมือนน่าจะคิดว่าบอลไทยเนาะ
1: อ๋อใช่ปฏิพันธ์โยกเข้าซ้ายยิงวาบหายสามเหลี่ยมเสาสองลูกประตูชัยตัดจากฝั่งขวามาเลยลากเข้าซ้ายเข้ากรอบไปโทษมานิดนึงง้างใครเห็นก็ว่าเล่นมุมเดิมแน่เลยหักเลียดเสาแรกลอดขาป๊อกสุดยอด
0: นัดหน้าเจอฮ่องกงก
1: ็
0: ต้องเน้นๆหน่อยชนะเข้ารอบเลยนะครับเอเชียนครับรอบคัดเลือกได้ไปรอบสุดท้ายข้อความมันมีมาแค่เนี้ย
1: อ๋อหมายถึงที่เราคุยกันว่าครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเชียร์บอลไทยแล้วรู้สึกว่าได้เฮประสบความสำเร็จก็คงจะเป็นอย่างนั้นเป็นเฮในรูปแบบที่ว่าม
0: ีความสุขใช่ไหม
1: ลุ้นหนักมากกันเพราะว่ามันเป็นสมรสิทธิ์ที่มันต่อเนื่องกันนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการคอลิฟายอ่ะต่อจากคอลิฟายบอลโลกเราไม่ดีก็เลยไม่ได้สิทธิ์อัตโนมัติในการเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพมันพ่วงมันจะเป็นลูกพ่วงกันตรงนี
0: ้
1: เพราะงั้นเราก็เลยไปดิ้นรนในการคอลิฟายของเอเชียนคัพโดยตรงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะลุ้นง่ายๆในระหว่างนั้นเราก็เปลี่ยนโค้ชระหว่างทาง
0: นัดแรกเราบุกไปแพ้เขาก่อนเลยนะ
1: ใช่อะไรเงี้ยก็ไถ่ไปจนกระทั่งลุ้นจนถึงเกมนัดสุดท้ายแล้วก็ผ่านนะก็คงจะเป็นตรงนี้แหละในบรรยากาศที่รู้สึกว่าชื่นมื่นหน่อย
0: ครับผมเดี๋ยวลุ้นเอเชียนเกมลุ้น4เกมลุ้น AFF ต่อโทรนาเมนต์ที่ใกล้ๆเนี่ย FIFA Day เนี่ยของเราชุดใหญ่นะ
1: ครับ
0: FIFA อาเซียนคัพนะครับเชื่อไหมว่าเขมรเคยได้เหรียญทองวอลเลย์บอลทีมหญิงในกีฬา4เกมชนะไทยที่กรุงเทพ3-0ปี1975หรือ1976
1: ก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกครับถ้ามันเป็นอะไรที่หลาย10ปีที่แล้วเนาะ
0: โอ้ยังไม่เกิดแบบนี้อ่ะไทยแพ้เวียดนามครับพี่รอบชิงจากเด็กผี83
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ครั้งสุดท้ายสำหรับผมชนะเติร์ก 2-1 เข้ารอบ16ทีมจากเฮียแปะกำแพง
1: 16ทีม
0: เอเชียนคัพนี่หรอ
1: ผ่านคอลิฟายเอเชียนคัพใช่ไหมชนะเติร์ก
0: ก็น่าจะอันนั้นอ่ะใช้มอธรรมศาสตร์ครับฝนตกหนักมากมืดไม่น่าเตะ10ไม่น่าเตะ 17.15 น่าจะเป็นท่าเรือมั้งชิดเข้าไปเช็คดูอ่ะน่าจะเป็นมอธรรมศาสตร์รังสิต
1: เอ้าเหรออ
0: ืม
1: แสดงออสโอเค
0: เนี่ยถ้าเรือเตะกับโคเบ
1: ขออภัยผมก็ไปดูเกมอื่นผมก็นึกว่าใช้สนาม
0: BT
1: สนามเดียวทุกนัดถ้าได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านเนี่ยปรากฏอ๋อวันนี้เล่นธรรมศาสตร์รังสิตนะครับขออภัยในการเตะกับวิเซลโกเบ
0: ครับ
1: ส่วนพอนัดถัดไปเนี่ยพอได้สิทธิ์เล่นในบ้านอีกครั้งเดือนพฤศจิกาใช้สนาม BG ครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหเฮ้ยร่ำรวยเนี่ยมีหลายสนาม
0: ก็ไม่ทำเหมือน BU ปีก่อนนู้นนะก็เช่าราชมังเลยหรือว่าติดอีเวนต์อะไรเปล่า
1: ใช่มันก็อย่างนั้นแหละบางทีก็ไม่สามารถลงได้โปรแกรมทุกเกมอะไรอย่าง
0: เงี้ยก็โหถ้าฝนมา
1: แล้วก็เนี่ยเกม2เกมแรกเล่นธรรมศาสตร์รังสิตเนาะเกม2เล่นสนาม BG เกม3กลับไปมอธรรมศาสตร์อีกรอบนึงว้าว
0: แสดงว่าทั้ง2สนามมอธรรมศาสตร์ติด
1: เกม4ธรรมศาสตร์โดย3จาก4เกมเล่นธรรมศาสตร์มีเกมที่2เล่น BG
0: แสดงว่าติดงานอีเวนต์อะไรเปล่าอ่ะก็ฝนน่าจะตกทั่วกรุงเทพนะใครที่เดินทางไปยังไงก็เขาเรียกว่าเผื่อเวลาด้วยนะครับคำว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านแปลว่ายิงหรือเปิดเบี้ยวจนคนภาคดูไม่ออกใช่ไหมครับ
1: จะใช้คำนั้นก็ได้บางครั้งบางจังหวัดดูไม่ออกจริงนะครับว่า
0: ใช่
1: ต่อให้จับสีหน้าจับง้างเท้าแล้วเนี่ยก็ดูไม่ออกเพราะบางครั้งเราไปถามคนที่เล่นจังหวัดนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวก็ตอบได้ไม่ชัดว่ายิงหรือผ่าน
0: บางทีตั้งใจยิงแป๊กกับกลายเป็นว่าแอดซิสให้เพื่อนเฉยเลย
1: วางผลได้ทั้งสองแบบ
0: เออก็เป็นคำที่เราได้ยินกันแทบทุกเกมนะไอ้กึ่งยิงกึ่งผ่านอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัพท์ที่แบบผมว่าคอบอลก็
1: เข้าใจได้
0: เข้าใจได้
1: ว่ามันคำที่จบในตัว
0: หรือถ้าเอาแบบแป๊มันน่าเกลียดคือนั่นแหละยิงไม่ดีอ่ะยิงแป๊กอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วว่า
0: ไม่รู้จะยิงหรือเปิดเลยเงี้ย
1: ใส่มั่ว
0: เออ
1: มันต้องได้อะไรสักอย่าง
0: จัดไปอ่ะจัดไปก่อนคุณเด็กผี83ขอบคุณมากมากนะที่ส่งมาบอกนะครับดูจากเรดาร์ฝนตอนนี้กทมไม่น่ารอดครับท่วมแน่นอนแบบเมื่อวานมืดทั้งฟ้าเลยครับที่นี่ตกแล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
0: น่าจะทั่วฟ้ากรุงเทพเลยวันนี้สิ่งเหลือเชื่อจากเกมนัดนี้คือ1พรีเมียร์ลีกยังมีปีกที่เลี้ยงไม่ผ่านฟิมปงกับเคอร์เคสเหลืออีก2แมคคอนเนลแม้จะเล่นแย่แต่ก็จ่ายบอลดีกว่าเบอร์7บางคน3คูมาร์ทนี่แหละกองหน้าตัวรับที่แท้จริง น่าจะพูดถึง
1: เกมเมื่อคืน
0: เกมเมื่อคืนแล้วก็อูเดนะมีข้อความต่อเนื่อง

0: หรือเปล่า4มามารัชวิลลี่เป็นโกที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะทั้งเก่งและกากในเวลาเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใช่
1: ฟอร์มแกเมื่อวานเนี่ยแกเล่นเป็นแกรับบทบาทเป็นเดวิดเจมส
0: ์
1: คาแรคเตอร์นี้เลย
0: ลูกง่ายๆมันไม่น่าเสีย
1: ไอ้ลูกนี่โดนแน่ๆ
0: เซฟเฉยเลย
1: โดนแน่ๆเซฟเฉยลูกโดยเฉพาะไอ้ท้ายเกมไอ้ลูกฉลับอ่ะยังไงก็ต้องเข้าไอ้ดอกที่ไปโดนบล็อกของเราโค้งมันต้องเข้า 100% นี่โกนที่ไหนเซฟได้หรอก
0: เออถือว่ามันได้อยู่
1: มาม่าเซฟ
0: แต่ลูกง่ายๆลูกง่ายๆก็เสียแบบโหก็ได้แหละเก่งกับกากอยู่ในเกมเดียวกันอ่ะอันนี้ก็พูดได้นะอันนี้ก็
1: มันก็เป็นตัวชี้วัดประตูที่เก่งเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานไอ้ลูกแบบเนี้ยมันต้องแบบไม่พลาดบ่อยๆคือโกเก่งๆก็พลาดได้แต่ต้องไม่พลาดบ่อย
0: ส่วนอีก3ประเด็นที่บอกว่าในพรีเมียร์ยังมีปีกที่เลี้ยงไม่ผ่านปิงปองกับเคอร์เคทจริงๆ2คนนี้ก่อนย้ายมาลิเวอร์พูลมันเป็นแบ็คที่สุดยอดทั้งคู่นะแล้วก็2คนนี้มัน2คนนี้จริงๆ
1: คือได้รับการพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว
0: ใช่จุดเด่นของ2คนนี้มันคือความเร็ว
1: ครับ
0: มันมีความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะมีตัวถ้าวิ่งไม่ผ่านอ่ะผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรส่วนคูมาสกองหน้าตัวรับคุณชิดได้เห็นเด็กมันเล่นแล้วโอเคไหม
1: เขาขยันขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีเท่าไหร่ใส่หมดซึ่งแบบเนี้ยมันถูกสเปคพื้นฐานไอ้เรื่องฝีเท้าเนี่ยลูกพริ้วลูกเก่งเก่งไม่เก่งว่าอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่เราว่าต้องการพื้นฐานจากนักเตะก็คือ
0: สไตล์นี้นะ
1: แล้วเขาพูดอยู่เสมอทุกเกมใส่หมดถ้าคุณไม่ไหวก็เปลี่ยนออก
0: ถูกอันนี้เห็นว่า
1: ถ้าใครจะโดนเปลี่ยนออกให้โดนเปลี่ยนเพราะว่าหมดยังดีเสียกว่าเล่นแบบไม่ดีแล้วหรือว่าเล่นได้จนจบเกมเพราะว่าประเมินแรงตัวเองไว้เล่นแล้วเก็บแรงออมแรงอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: เขาโอเคกับการที่แบบว่าเปลี่ยนคุณออกเพราะว่าคุณใส่จนแบบทุ่มจนหมดตัวแล้ว
0: ไอ้เราถ้าระบบมันลงตัวในระบบมันลงตัวทุกคนน่ะมันก็จะไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกเพราะว่าบอลของอิเดล่าเวลามันเพสก็เหมือนครอบเหมือนเป๊ปอะนะพอมันเพสมันก็เอาบอลกลับคืนมาได้แต่มันก็หายเหนื่อย
1: ครับ
0: สุดท้ายมันก็เป็นฟุตบอลก็เป็นระบบทีมเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้มีรางวัลสำหรับทีมจบอันดับ1ถึง10เพื่อให้ทีมกลางตารางจะได้ลุ้นตอนท้ายบ้างเช่นได้ไปเล่นในบ้านนัดสุดท้าย4ท่านถัดไป
1: โอ้โหคือโดยพื้นฐานเนี่ยเขาได้สัดส่วนของเรื่องการแบ่งเงินรางวัลอยู่แล้วการแต่ละอันดับเนี่ยมันก็ห่างกันหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะก็ห่างหลักล้านปอนด์เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือทีมใหญ่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ทีมเล็กเขาก็อาจจะ
1: พอไปเพิ่มตรงนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เรื่องของฟุตบอลเนี่ยเกิดความซับซ้อนขึ้นโดยไม่จำเป็นฟุตบอลเนี่ยจริงพื้นฐานพยายามที่จะอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนให้น้อยสุดเมื่อก่อนเนี่ยมันถึงแบบเป็นระยะยาวมาเนี่ยฟุตบอลถึงเป็นกีฬาที่เข้าใจง่ายแล้วก็คนนิยมกันมากที่สุดแต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นละความซับซ้อนเกิดขึ้นมากมายเพิ่มกฎเพิ่มดีเทลอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้จนมีกลิ่นของอเมริกันเกมเข้ามาเพิ่ม
0: ใช่ๆบางสนามเป็นสปอร์ตเตอร์เทนเลยนะก่อนเกมมีเปิดไฟแสงสีเสียง
1: หมายถึงกติกาด้วย
0: ก็ดู
1: รวมไปถึงรูปแบบการจัดการแข่งขันเองก็ตามอะไรเงี้ยมันก็วิวัฒน์ขึ้นมาแบบตามยุคสมัยของมันอ่ะตามความนิยมในช่วงเวลานั้น
0: ๆเดียวมันเด้กับเรอัลมาดริดฟอร์มยังไงบ้างครับเล่นดีไหมผมไม่ได้ตามลาลิก้าเลย
1: เดียวมันเด้อ่ะครับยังไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของมาดริดละกันยังไอ้ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีก็เวลาคนอื่นลงดูดีกว่าบราฮิมดีอาร์สอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนว่าดีกว่า
0: ครับผมโค้ชเก่งๆมักจะเล่นตำแหน่งกองกลางจริงไหมครับเพราะวิสัยทัศน์กว้างไกล
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: ผมก็คิดว่าไม่จำเป็นทั้งหมดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดไม่อ่ะผมว่าไม
0: ่แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกแต่คงไม่ทั้งหมดหรอก
1: ถ้าเรานึกถึงคนเก่งๆแล้วเป็นมิดฟิลด์มาก่อนเงี้ยมันก็ใช่อะเราพูดถึงซีดานพูดถึงซิเมโอเน่
0: เดชองเงี้ยนะ
1: เดชองก็เป็นตัวท็อปท็อป
0: เอาจริงๆถ้ามองแล้วเห็นภาพกว้างที่สุดอะคือกองหลังไหมผมก็จะเห็นมุมมากกว่า
1: อะไรเงี้ย
0: น้องเอกนั่งดูบอลไทยที่ชนะ 3-2 ยิงคมจัดเล่นบอลดีมีไหวพริบดีเล่นคล้ายๆบังโมเลยถ้าหงเราชนะแบบนี้ทุกรายการก็คงจะดีโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกคงมีโอกาสลุ้นแชมป์แน่ๆ และทีมรักช่างมีอะไรเหมือนทีมเพื่อนรักเราตลอดเลยผลลิเวอร์เราชนะเมื่อคืนเข้านอนเข้าตาเข้านอน
1: ครับผม
0: เข้ารอบ
1: แล้วคืนนี้ตีสองอย่าลืมเชียร์เพื่อนด้วย
0: นี่ไงบอกว่าแต่ทีมเพื่อนรักคาตาคาใจคาลิกคาบ้านนี
1: ่
0: ไงไอ้จบที่เข้านอนนี่ดีแล้วนะพี่บ
1: ัวชนะก่อนใส่เขาก่อนขอใส่ข่มขู่ก่อน
0: แต่วันไทยเราสุดยอดสุดยอดวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: พี่ๆว่าเสาร์นี้ไก่ไม่ชนะนัดเดชัยบี้จะถูกปลดไหมโอ้ผมว่ายังนะผมเดาว่ายังอ่ะ
1: ต้องให้เกิดวาระทะเลาะกับผู้บริหารก่อน
0: คือเท่าที่ดูพรีเมียร์มาเนี่ยของสเปอร์ผมคิดเหมือนมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่เพียงแค่ว่าไอ้สไตล์ที่ดิเชบี้เขาทำอ่ะมันยังไม่ลงตัวกับสเปอร์บางทีเวลาเจอไล่เพชรหนักๆอ่ะบอล5 6หลายังจ่ายพลาดนะ
1: ไม่เป็นไร
0: เกิน
1: ๆให้ลากไปเลยให้ลากถึงเบรกทีมชาติอีกรอบหนึ่งเดือนพฤศจิกา
0: เออผมว่ามีโอกาสตรงนู้นน่ะแต่ว่าเบรก
1: ถ้ามันยังสาหัสจริงๆไปไล่กันรอบนั้นเพราะว่าเปลี่ยนโค้ชทีก็เปลืองตังค์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าจะดีขึ้นทันที
0: ครับผมนิวคาสเซิลขาดกองหน้าจับโจลิงตันย้ายกลับไปเล่นหน้าเป้าได้ไหมครับ
1: ก็ได้นะครับได้กองหน้า
0: จริงๆก็มีน้องนิกอยู
1: ่นิกไปยูเว่แล้ว
0: เออใช่แต่ว่าเขาใช้โอซูล่าเนาะ
1: วิลเลียมออสลาเจ็บอยู
0: ่
1: ก็ตอนนี้หลักๆมีวิซ่ายังดีวิซ่า
0: เนี่ย
1: ฟอร์มค่อนข้างดีวีเนี้ยโดยส่วนตัววิซ่าเล่นดีกลับเล่นดีเพราะว่าสภาพร่างกายดี
0: โอ้นิวคาสเซิลเสียดายนะเรื่องกองหน้าปกติก็เป็นทีมที่แบบมีกองหน้าดีตลอดอ่ะ
1: อีซักไงปล่อยยืม
0: เฮ้ยเอาเราก็ไม่มีใช้ดิกินเก้ก็เจ็บอยู่
1: เพราะว่ามีตัวเดียวเหมือนกัน
0: นี่ก็มีตัวเดียวอยู่กองกลางตัวเก่งของยูเวนตุสหายไปไหนหมดครับไม่เห็นได้ลงเล่นเลยแล้วปีกตัวเก่งชาวตุรกีก็ยังไม่ได้ลงเล่นสักนัดแล้วที่แพ้ไม่รู้ว่ากองหลังหมูหรือโกไม่ได้เรื่องครับ
1: มันเป็นความซาดิสของโค้ชด้วยแล้วก็บวกกับความหมดแรงขี้เกียจไล่ตามเพราะวันนั้นเนี่ยมันเป็นบอลที่แบบค่อนข้างจะบ้าคลั่งในเกมแพ้ซาซูโร่แล้วก็ปีนี้เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนพยายามจูนอะไรหลายๆอย่างของสปาเลตติแต่ก็โดยพื้นฐานที่ว่ายังเล่นเกมรุกเต็มตัวนั่นแหละเคนันยูดิสเนี่ยปีกตุรกีใช่ไหมครับซวยเจ็บข้อเท้าตั้งแต่เกมแรกแล้วผ่าตัดไปแล้วต้องพักอีกเป็นเดือน2เดือนอย่างต่ำ
0: ครับ
1: พวกโลคาเตลี่อะไรพวกนี้เป็นหมุนเวียน
0: คอนเซซาวยังอยู่ไหม
1: อยู่แล้วก็ได้เป็นตัวหลักด้วยปีนี้ซึ่งมันก็เล่นเหมือนเดิมแหละคอนไซเซลมันก็ทะลุปึ้งปังปึ้งปังอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ไม่ได้มี
0: มันก็ไม่ได้เจ็บคมนะ
1: คือยูเว่เนี่ยปัญหาคือไปซื้อโคโลโมนี่มาจะบ้าตายก็ซื้อไม่รู้แหละผมมองว่า
0: เฉยๆอ่ะ
1: ดิวปีนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นดีลล้มเหลวในเรื่องของแบบดีลเกมรุกคล้ายๆกับปีก่อนก็ต้องลองปั้นดูพวกที่แบบจะขอโอกาสที่2 อย่างเอดอนเชโกว่าเกมล่าสุดก็ดี
0: นี่อุตส่าห์ปล่อยปราวิทออกไปแล้วนะ
1: หรือว่าอะไรเบโกวิชตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยคือมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันยังเด็กอยู่ อย
0: ่
1: างเง
0: ี้ยอีกสักหน่อยนะครับสวัสดีนายเอกนายชิดสองกูรูทีมรักเดียวกันและแฟนก็กล้าทุกท่านฟังอยู่นะคะนายเอกนายชิดเฮงกันไหมส่วนหนูก็ยังโดนรับประทานตามเคยหนูยินดีกับทุกท่านที่เฮงด้วยและขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะไว้ก็หน้าแชร์กันใหม่จากน้องเทยลงทุน
1: คนพี่น่าจะโดนครับดูเขาดูเลขคร่าวๆแล้วไม่ได้มีกลิ่นมาเลย
0: คุณเอกคุณชิดให้เลือกนักเตะหงสองคนที่มีค่าพลังใกล้เคียงกับดาโลดอกูของผมทีครับจากคุณจืด
1: แบ็กยูไนเต็ดใช่ไหมครับก็แบ็กลิเวอร์พูลไปสู้นี่แหละเราเข้าคู่ไปจับไปชาเลนจ์กันไปเจอคู่ฟิมปงเคอร์เคส
0: ใช่ไม่ต้องคิดเยอะ
1: ตอนนี้แบ็กลิเวอร์พูล
0: แบ็กขวาซ้ายจับซัดกันเลยใกล้เคียงหรือเจ้าซิมิการ์ซิมิการ์นี่หนักกว่า
1: ด้วยบวกซิมิการ์ในตัว
0: ประตูชัยของมาดริดเนี่ยจู๊ดยังโหดเลยครับ
1: อ
0: ืออ่ะประมาณ

0: นี่กับแม่คุณชิดถามนิดนึงเอดูกาสปาจำได้ไหมนี่เขาควรได้เครดิตนะในการสร้างอาร์เซนอลขึ้นมาจนกระทั่งอาร์เตต้าพาทีมได้แชมป์แต่ว่าแกก็ไม่ได้อยู่ถึงวันที่ทีมได้แชมป์นะแยกออกไปรับงานไปทำงานบริหารในเครือข่ายของนอตติงแฮมฟอเรสต
1: ์ครับ
0: ที่มีประธานเป็นเอวานเจลอสมารินาคิสแล้วก็อยู่กันได้ไม่ยาวเหมือนกับว่าก็แตกคอกันแล้วก็แยกทางกันกับฟอเรสต์อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานนี่เอง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ได้งานใหม่แล้วนะครับด้วยวิถีของไอ้ดูในฐานะผู้บริหารผู้ในการฟุตบอลอะไรพวกนี้ผมว่าชื่อแกก็ค่อนข้างอยู่ในโปรไฟล์ที่ดูดีงานใหม่ที่แกไปรับให้ทายร้อยรอบผมว่าคุณก็ทายไม่ถูกไปทำงานเป็นบอร์ดบริหารของเลฟกี้โซเฟีย
1: บัลแกเรีย
0: ใช่
1: เออทำไมแกเลือกไปบัลแกเรีย
0: เพราะออกจากฟอร์เรสไปได้สัปดาห์เดียวเซอร์ไพรส์ครับเขาถึงเขียนข่าวว่าเป็นบอกโหเป็นข่าวเซอร์ไพรส์เลยเออ
1: ไอเรา
0: ไปสงสัยว่าเอดูกาสปาไปโผล่ไหน
1: จะไปแถบ
0: ไปเป็นบอร์ดให้เลฟกี้โซเฟียเ
1: ออ
0: คือลึกฮะ
1: อาจจะไปอยู่ที่ที่สบายใจเงินทองไม่ต้องมีอะไรมากมาย
0: เพราะนี่เป็นพื้นฐานของอาร์เซนอลในยุคใหม่เลย
1: ครับผม
0: มีเอดูกาสปาไปทำงานค่อยๆเปลี่ยนทีมขึ้นมา
1: ครับก่อนเบรกอัปเดตผลบอลนิดนึงนะฮะ FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยชุนบุกยังนำชุนบุกนำคาชิวะเดโซ 2-1 นะครับส่วน FC แชมเปี้ยนลีก2นะครับ FC โซยังตามหลังเปอร์ซิปบันดุงอยู่ 0-1เอเชียนเกมนะครับจริงๆมีถ่ายแล้วสดทางทีสปอร์ตนะเกมญี่ปุ่นฮ่องกงญี่ปุ่นยังนำ 1-0 แล้วก็
0: โดนแล้วมั้งเนี่ยโหมันลูกที่2จะมาทุกนาทีเลยแต่ยังไม่ได
1: ้บุกหนักมากครึ่งหลังแล้วก็จีนครับนำเกาหลีเหนืออยู่ 2-1 นาที86ส่วนไทยลีกที2ตอนนี้แข่งอยู่3คู่นะครับชัยนาทกับพัทยายัง 0-0 อุตรดิตถ์โอ้ล่าสุดเนี่ยตามหลังหนองบัวพิชยาไป 0-3 นะครับแล้วก็นครปฐมกับทางด้านกาญจนบุรียังเสมอกันอยู่0-0อ่ะประมาณนี้เนาะช่วงหน้าจะได้มาพรีวิวฟุตบอลนะครับตอนนี้18:42 พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ่ะกลับมาอยู่กันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวฟุตบอลกันหลักๆมีฟุตบอลคาราบาวครับมีศึกลาลิก้าสเปนแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลยูโรปาลีกนี่เกือบ10คู่นะครับค่ำคืนนี้เอาคาราบาวครับคู่เอกก่อนเลยคุณชิดแมนยูจะเปิดโอเดฟอร์ดเจอกับทางด้านไบรตันครับพี่เมียเจอกัน
1: ก่อนเข้าพรีวิวช่วงนี้นะครับเราขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการด้วยนะครับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
0: ครับผม
1: คู่ไหนนะฮะ
0: แมนยูเลยเราคู่เอกก่อนเลย
1: ก็ความกดดันเริ่มคุกคามนะเพราะว่าแต้มในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมัน4เกมแล้วแต้มก็ไม่ค่อยเดินอ
0: ่
1: ะ
0: 4
1: แต้มมันก็ไม่สมกับความคาดหวังเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาต่อกันด้วยบอลถ้วยซึ่งปีนี้แมนยูไนเต็ดกลับมาเล่นถ้วยยุโรปเลยเพราะถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนลีกครั้งหนึ่งทำให้ไม่มีเวลาพักที
0: ม
1: มาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนละ
0: ครับผม
1: สภาพทีมก็เดิมๆนะครับไม่ได้มีตัวเจ็บเพิ่มเติมแต่ว่าตัวที่ยังค้างอยู่เนี่ยต้องรอไปอีกสักนิดนึงรออย่างน้อยสุดสัปดาห์นี้ว่าจะได้ใครกลับมาบ้างพวกคาร์ลอสบาเลบ้ามัทไทเดลิกหรือว่าอามัดเยโร่เจ็บยาวก็คืออูกาเต้คืนนี้จะเปลี่ยนทีมแบบไหนน่าสนใจอย่างเกมรับเนี่ยมันก็ควรเป็นโอกาสของอย่างน้อยเลนนี่โยโร่สักตัวนึงหรืออาจจะเข้าคู่เลยไหมใจถึงหรือเปล่าเอเดนเฮเว่นใส่คู่เลยเปล่า
0: ก็ถ้า
1: เอาไปล่ะ
0: อยู่ด้วยว่าพอมันแพ้กระแสมันจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่า
1: ไม่งั้นก็ต้องเป็นซีเนียร์อย่างมากกว่า
0: ผมว่าต้องมีซีเนียร์คำสักคน
1: เพราะว่าถ้าจะเลือกถนอมระหว่างลิชามาร์ติเนสกับแม็กควายเนี่ยเลือกถนอมมาร์ติเนสดีกว่า
0: อันนี้เห็นด้วย
1: เพราะมันเปราะกว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็อาจจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายได้สตาร์ตัวจริงกับเลนี่ยูโร่ก่อน
0: ครับ
1: ประตูคาวดาโลไหม
0: ถ้าเป็นทีมใหญ่ก็ต้องใช้มือสองอ่ะก็ต้องให้โอกาส
1: มีโอกาส
0: ครับ
1: แบ็กก็ทางขวาจะเป็นนุสซามาสอุยน่าจะอย่างนั้นซ้ายชอพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมเอาดอกูอีกเกมนึง
0: ก็ได้ก็ได้อยู
1: ่
0: เพราะลูกชอผมว่าเกมแบบนี้ผมว่าคาริกน่าจะพักเลย
1: หรือว่าจะใช้แฮร์รี่อามาสมันบ้างไหมล่ะก็อาจจะไม่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคู่แข่งที่คุณเจอด้วยคุณเจอใคร
0: ใช่
1: เนาะมันไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยชุดบีเต็มแล้วก็อะไรอยู
0: ่ไม่ได้นะ
1: มันดันไปเจอโปรแกรมที่จะให้แบบเปลี่ยนทีมเยอะๆก็ทำใจลำบาก
0: ครับ
1: ในแผงกลางเนี่ยแน่ๆละมันจะต้องเป็นโอกาสสตาร์ตัวจริงของอันเดรซันโตสจะจับคู่ใครดีอาจจะ
0: เทรมันก็ได้เมนูก็ได
1: ้หรือเมสันเมา
0: เมาส์อาจจะไปยืน
1: ข้างบน
0: ข้างบน
1: เพราะงั้น
0: เพราะว่าเมาส์จะเป็นพวกตัวบนมากกว่า
1: เพราะงั้นเขาจะเป็นทีเลมันเล่นกับอันเดรซันโตสคู่หูที่เพิ่งย้ายมาใหม
0: ่
1: ด้วยกันแล้วก็เกมรุกบรูโน่จะพักไหม
0: ถึงเวลาต้องพักแล้วมั้งเนี่ยตำแหน่ง
1: บร
0: ู
1: โน
0: ่ที่แบบ
1: เมาส์เป็นตัวที ่ไม่เคยขอพักเนี่ยนึกออกไหมความกระเฮี้ยนก็คือเลื่อนในการลงสนามเนี่ยมันเต็มที่อยู่ตลอด
0: เพราะตั้งแต่ปลายซีซั่นนี้แล้วอ่ะเมสันเมาส์ก็มายืนในตำแหน่งโจเฟมิเกอร
1: ์
0: บอกว่าถ้าเขาจะพักบรูโน่อ่ะเมาส์จะได้ลงตรงเนี้ย
1: เนาะตรงเนี้ยผมว่าวัดกันสำคัญก็มีแนวโน้มครับเป็นไปได
0: ้ครับ
1: เนาะแล้วบรูโน่คือถ้าครึ่งแรกไม่ดีครึ่งหลังค่อยปล่อยมา
0: ใช่
1: เมสันเมาส์เอ็มเบโม อีกตัวหนึ่งจะเป็นเซ็กซี่ไหม
0: ก็มีโอกาส
1: เราก็หน้าเป้ายังไงต้องเซสโก้แน่ๆ
0: ใช
1: ่ก็จะทรงประมาณนี
0: ้คือผมว่าแมนยูเองโรเตชันแค่บางตำแหน่งนะผมว่ายังมีแกนหลักอยู่แล้วเผลอๆตัวจริงเนี่ยคงไม่ได้พักทั้งหมดหรอกเป็นหนูจะไปอยู่ชื่อสำรองอะของชิดเพราะผมคิดเหมือนกันตรงที่ให้คู่แข่งมันเป็นไบรตันไงแล้วนัดล่าสุดเนี่ยโหดด้วยไบรตันอะ
1: ถึงไบรตันจะตัวเจ็บโคตรเยอะน่าจะเป็นทีมที่มีตัวเจ็บเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะนาทีนี้นะว่าเอาตัวสำคัญเนี่ยยังมินเตมิโตมะก็ยังเล่นไม่ได้ตั้งแต่เปิดซีซั่นมาม ีตัวทยอยเจ็บเพิ่มแมตต์บีเฟอร์แจ็คฮินเชวูดพวกเนี้ยรวมไปถึงสเตฟานอสซิมาสอะไรเงี้ยเพิ่งยิงได้ก็เจ็บไปอีก
0: ครับผม
1: เจ็บเยอะมากเจ็บแปดตัวขี้หมูขี้หมามี
0: ตอนนี้ไบรตันเนี่ยเจ็บเยอะกว่าสเปอร์ไปแล้วสเปอร์ทยอยหายกลับมา
1: ใช่เพราะฉะนั้นไบรตันเองก็คงจะเปลี่ยนทีมได้ไม่เยอะจากปัจจุบันที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกณเวลานี
0: ้ครับอันนี้ถูกคือนักเตะเจ็บมันบังคับให้ไบรตันอาจจะต้องใส่ชุดใหญ่ เกินครึ่งทีมอ่ะ
1: ยังอาจจะเป็นดาวรุ่งบางคนได้เล่นบ้างอย่างเช่นกองหน้ากลิสเงี้ยชาลอมโปสคอสตูลัสพวกนี้เราจะได้เห็นแบบสไตล์ของไบรตันว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไปขุดมาจากไหนแต่เด็กแต่ละคนที่โผล่มาก็ใช่ไหม
0: ใช่ที่แล้วยิงด้วย
1: แล้วก็ไหนจะเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งที่ดูอาวุโสอย่างมาลิกเยลคุเย
0: อันนี้ยึดตัวจริงไปเลยผมว่าโอ้โหเล่นดีกับแจ็คคินชวูดอีกนะปัจจุบันจริงๆก็เป็นเด็กเก่าไปท่านนั้น

0: ไหนก็ปล่อยให้ทีมอื่นยืมไป
1: เป็นดาวรุ่งซีเนีย
0: คุยเล่นดีมากคิดนะ
1: คือดูทรงซีเนียแต่ว่าจริงๆอายุน้อย
0: อายุน้อยแต่หน้าแก
1: ่ดีมากเลย
0: เล่นดีเล่นดี
1: เกมลุกมักซิมเดอร์ไคเปอร์อะไรเงี้ยก
0: ็แล้วอีกตัวหนึ่งที่
1: มาโตเรลลี่พวกนี
0: ้อันเดรสอะไรนะที่มาจาก
1: อันเดรสเชมาอันนี้ก็ดีตัวสเปนดี
0: ก็นัดที่แล้วได้แอสซิสต์เฉยเลยแค่เคาะให้แดนเบิร์นยิง
1: ใช่เกมรับเนี่ยมีบอสคายี่มีเฟอร์ดี้คาดิโอลูพวกนี
0: ้
1: ประตูก็อาจจะไม่เปลี่ยน
0: คร
1: ับเพราะว่ามันเกมหนักต้องใช้บาร์ดแฟร์บุกเกนอีกเกมหนึ่ง
0: ก็ปาสคาลสตาวอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงไมตันเขาพักหลังจากสกอร์นำห่างนะที่แล้วก็มีเรื่องเก็บพัก
1: มันดีตรงที่ว่าแบบไปถล่มโคเวนทรีมา
0: 5-0 ใช่แล้วไอ้สำรองลงมาสำรองที่มันเด็กมันอยากเล่นไง
1: ม
0: ันก็ลุยต่อเลย
1: ใช่ยิงไงก็เข้ากัน
0: เลยขนาดแดนเบิร์นโอ้โหชิดโกออฟเดอะมันนะผมให้แดนเบิร์นเลยยิงโคตรสวยเลย
1: เดี๋ยวแดนเบิร์น
0: เอลิสตังลิสตัง
1: เออ
0: ยิงไกลอ่ะ
1: เข้าสามเหลี่ยมเลย
0: โคตรสวย
1: บอกว่าวันนั้นน่ะซวยโคเวนทรีด้วยส่วนหนึ่งก็คือแบบยิงไงก็เข้า
0: ใช่ๆอ่ะบอลเอเชียนเกมขัดนิดนึงนะจีนเนี่ยจบแล้วนะครับชนะเกาหลีเหนือไป2-1
1: ครับ
0: คิดว่าผ่านไหมแมนยูนี
1: ่คุณสิ
0: 90นาทีถ้าเสมอเนี่ยจุดโทษเลยนะ
1: ครับ
0: ผมว่าแมนยูผ่านผมว่าแมนยูจะไม่โรเตชันเยอะผมว่าจะผมก็พอๆกับทางหน้าไบรตันอ่ะมันก็เป็นเกมที่
1: จะถอยก็ถอยไม่ได้
0: ใช่เพราะว่ามันโรเตชันได้ไม่เยอะทั้งคู่
1: เพราะเดี๋ยวจะถูกแบบถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไอ้คำว่าแบบวิกฤตมันจะเกิดขึ้นไอ้คำนี้ที่อยากเลี่ยง
0: ใช่คือตอนนี้ใส่
1: วิกฤตศรัทธาวิกฤตผลงานวิกฤตฟอร์มการเล่นอะไรเงี้ยจะตามมา
0: 90นาทีผมว่ามีโอกาสที่จะเสมอนะแต่ถ้าผมชอบแมนยูมากกว่าในศึกฟุตบอลคาราบาวครับ
1: โอเค
0: อ่ะก็มีจริงๆมีอีก3คู่เอาอีกสักคู่เนาะดูเกมวิลล่าหน่อยดูเมื่อกี้วิกฤตของคาลิกละวิลล่าเนี่ยเจอกับโคเวนทรี
1: วิลล่าแบบน่าเป็นห่วงเพราะว่าคือเกรดผู้เล่นปัจจุบันที่มีอยู่ในมือไม่ได้ขี้เหร่แต่มันเปลี่ยนทีมเยอะเกินไปแล้วตัวที่ออกเนี่ยมันเป็นตัวระดับ
0: ท็อปหมดเลยตัวแบกของทีมอ่ะ
1: ประตูเอมี่มาร์ติเนสออกกองหลังเอสลี่คอนซ่าออก
0: ลูกาดี
1: กลางยูริทิลิมันออกกองหน้าวัตกินส์ออก
0: โรเจอร์อีกตัวนะ
1: มอร์แกนโรเจอร์สออกคือแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ออกไปอยู่ทีมระดับขั้วแชมป์ทั้งนั้น
0: ก็อย่างน้อยโหเจอกับบวยอย่างโคเวนทรีเอาจริงๆถ้าตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยบวยกับรองบวยนะ
1: ก็คุณคิดดูวิลล่าต้องสตาร์ทซีซั่นนี้โดยที่มีแบบลินเดเลฟเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์ตัวหลักเงี้ยก็อย่างวันนี้ก็จะเป็นแบบแฮร์วูดเบลิสที่ไปดึงมาจับคู่กับทารอนมิงส์อะไรเงี้ยประตูก็ใช้มือสองบิสซอตมีแบ็คซ้ายเนี่ยตัวแทนลูกาดินผมว่าดีได้ตัวเนี้ยได้มาเตโอรุจิลลี่เข้ามาดีแบ็คอิตาเลียน
0: บุกมัน
1: ขวาก็โอเคตรงไปยืมบอลวิสาก้ามาหมุนเวียนได้จะเล
0: ่
1: นแทนมาติแคสตรงนี
0: ้
1: แล้วกลางก็มีลามาโบกาเด้พวกนี้ชัวโกเมสที่โดนแบนมาสะมาเต็มๆในพรีเมียร์ลีกอ่ะเพราะใบแดงนัดแรกแหละก็จะลงตัวจริงโยฮันมันซัมบี้ก็มีโอกาสที่จะได้สตาร์ทตัวจริง
0: จะได้เวลาแล้วแหละเนาะ
1: เพิ่งหายเจ็บ
0: ข้างหน้าก็คงจะเป็นแทมมี่
1: แทมมี่อับราฮั
0: มส่วนโคเวนทรีเนี่ยไอ้เจ้าไตวะอวูนิจิติดโทษแบนนะ
1: ก็เพิ่งโดนใบแดงไปตั้งศอกในเกมนัดล่าสุด
0: ใช่ใช่
1: ก็เลยทีมต้นสังกัดก็เลยเละเลย
0: โห
1: มันเล่นในบ้านจะพักก็กระไรอยู่แต่ตัวเกรดผู้เล่นของโคเวนทรีก็เป็นแบบโปรไฟล์ที่ไม่ค่อยน่าเชื่อมือเท่าไหร
0: ่วันนี้ผมว่าวิลล่าไม่น่าแพ้90นาทีอ่ะน่าจะเขาเรียกมีโอกาสจบเสมอเหมือนกันนะแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมก็ชอบทางด้านเอลตันมากกว่าเอ้ยชอบแคสเซนด้ามากกว่าส่วนอีกคู่เอลตันกับบูฟชิดน้ำมอยกับทางด้าน
1: เอลตันดีทีเดียวนะครับเล่นพรีเมียร์ลีกมาก็ยังไม่แพ้ใครปีนี้ผลงานออกมาน่าพอใจ
0: ก็ยิงไฮเกมตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: แม้ว่าจะเสียลีมาในดีไอไปก็ตามแต่ก็มีแจ็คกิลิชเข้ามาม ีตัวที่ผลงานดีคงเส้นคงวามาตลอดอย่างคีแนนดิบรีฮอลพวกนี้ไทเลอร์ดิบลิงอ่ะเกมแบบนี้น่าจะได้โอกาสสตาร์ตัวจริงบ้าง
0: ครับผม
1: ส่วนกองหน้าไม่มีครับมีเตโนแบรี่คนเดียว
0: ส่วนบูฟเนี่ยปีนี้เขาได้ทิปเปียได้ราอูคิมเนส2ตัวเก่าไปเสริมทัพเนาะ
1: ใช่ทิปเปียยืนแบ็คขวาราอูคิมเนสกลับมาช่วยบูฟอีกรอบนึงในฐานะหน้าเป้า
0: ครับ
1: เกมรุกก็จะกลางก็จะมีทอมมี่ดอยมีมูเนซี่พวกนี
0: ้
1: เกมรุกเนี่ยทางริมเส้นเนี่ยตัวนี้ก็เคยหวือหวากันแป๊บนึงแล้วตอนนี้ก็หายไปเลยก็สุดท้ายอยู่กับวูฟต่อมาจูสมาเน
0: ่ครับผม
1: เป็นดาวรุ่งอยู่
0: จริงๆเข้าไปดูรายชื่อวูฟแฮมตันเนี่ยโอ้จำได้แทบทุกตัวเพราะว่าเพิ่งตกชั้นไปแล้ววูฟเองก็เปลี่ยนแปลงทีมไม่ได้เยอะอะไร
1: ไม่ได้เยอะเพราะไอ้ตัวที่มีอยู่ไอ้ชุดตกชั้นเนี่ยมันตัวเนื้อหอมมันน้อย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วหลักๆก็จะมีชัวโกเมสที่ย้ายออกไปวิลล่า
0: ก็ผมว่าไม่น่าจะสู้เอลตันได้มั้งผมว่าเดวิดมอยอ่ะคือในพรีเมียร์ก็ประคองมาในบรรลุยุโรปก็ยังโอเคแต่ถ้าฟุตบอลถ้วยระดับ FA คาราบาวครับผมว่าทีมอย่างเอลตัน
1: อ
0: ่ะก็ยังพอลุ้นได้มันไม่ควรตกรอบเนี้ยเพราะว่ามันเล่นในบ้านเจอกับทีมที่มาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอ่ะส่วนเราข้ามไปที่ศึกลาลิก้าสเปนเลยคุณชิดเอาคู่เอกก่อนเลยนะครับค่ำคืนนี้ในศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็มีทีมอย่างบาร์เซโลน่าจะเปิดบ้านเจอกับราซิ่งซันตาแดครับตีสองครึ่ง
1: ตีสองครึ่งตีสองครึ่งบาร์ซ่าเองก็ดูดีมาตลอดแล้วสภาพทีมก็ดีด้วยต้นซีซั่นเนี่ยโอเคไม่ค่อยมีตัวเจ็บเพิ่มมันก็เจ็บค้างของเก่าอยู่แล้วเฟรงกี้เดยองกับรูนี่บาร์ดจี้พวกนี
0: ้
1: อยู่ที่ว่าจะจัดทีมยังไงก็เขาก็สามารถหมุนเวียนทีมได้ทุกเกมนะครับฮันซี่ฟลิกเนี่ยอย่างกองหลังอ่ะก็อาจจะเป็นวันนี้อาจจะเป็นโอกาสของอันเดรส คริสเตนเซนมาจับคู่กับเปาคูบาซี่แบ็กก็ฝั่งซ้ายก็เปลี่ยนบ้างสลับเอาคันเซโลเล่นกลายจะดีกว่าเดิมด้วยเอา
0: ครับ
1: ขวาชูคุนเด้อย่างนี้กลางไซเปดี้สตาร์ทตัวจริงกับโรดี้ไห
0: ม
1: หรือไม่งั้นจะมีมาร์คเบนาลโกลซึ่งก็เล่นดีมาตลอด
0: ครับ
1: คือชี้ไปตรงไหนมันเล่นดีทุกตัวเลยเกมรุกลามินยามาลอีกตัวโตกลางเนี่ยไม่ว่าจะใช้เฟมินหรือว่าดานิโอโม่ก็ดีหมดฝั่งซ้ายพักกอดอนมากก็ได้หลังๆอเดยามี่เริ่มดี
0: ครับผม
1: กองหน้าใช้ลาฟินญายิงเกือบทุกเกม
0: ต้องเล่นในบ้านด้วยนะ
1: ส่วนลาซิ่งเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาหายไปสักพักใหญ่เหมือนกันกลับมาก็ผลงานไม่เลวนะครับ
0: ครับ
1: ผ่านไป5เกมเก็บมาได้7แต้มในขณะที่บาร์ซ่าเนี่ย15คะแนนเต็มจาก5นัดแรกตอนนี้แต้มเท่ากับมาดริดอยู่แต่บาร์ซ่ามีเกมนัดนี้อยู่ในมือ
0: ครับผม
1: ต้องการชนะเพื่อหนี3แต้มเหมือนเดิมลาซิ่งเองก็จะมีตัวที่โอ้ยย้อนกลับมาเล่นให้ลาซิ่งรอบนึงเซโกกานาเลสตอนเป็นดาวรุ่งในขึ้นมากับทีมนี้เลย
0: ครับผม
1: กับเอเซเกลกาลายในสมัยก่อนนู่น
0: ไม่น่ารอดหรอกลาซิ่งอ่ะ
1: ไม่มีมุมรอด
0: จะหยุดอยู่ที่กี่ประตู 3-4 ลูกผมว่าถึงนะผมว่าฟลิกเอาแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเกมในบ้านด้วยแล้วก็โอ้เกมลุกกำลังฟอร์มโหด
1: ครับ
0: เกมในบ้านยิงนัดละ4ลูก5ลูก
1: อย่าหยุดยั้งนัดล่าสุดก็ยิงเลบันเต้ไป4ลูกดันไปแถวโดนคืนไป2
0: ครับผมก็อ่ะนะเล่นดีคำนูก็ไม่น่าพลาดคิดว่าน่าจะถล่มลาซิ่งได้ส่วนอีกคู่นึงเอาตาหมีซะหน่อยเพราะตาหมีก็ต้องการเก็บ3แต้มเพื่อที่จะลุ้นในโซนบนอยู่วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูน่าน
1: ัดที่แล้วไกลๆว่าอาจจะหาจุดเปลี่ยนเจอแล้วนัดที่แล้วกลับมาชนะเด็ดขาดแต่จริงๆมาชนะในช่วงท้ายเกมอ่ะโซเซดัดมั้งนะมาได้จังหวะที่แบบสวนกลับสวนเข้าสวนเข้าอะไรเงี้ยก็เกมรุกจะมีเกมรุกกับคือไม่คูเล่นอัลบาเลสไม่สมบูรณ
0: ์
1: ก็จะใส่อเดมูล่าลูกแมนขึ้นไปยืนข้างบนคือโซลอตกับคูเลียนเนี่ยไม่สมบูรณ
0: ์
1: มันอาจจะเป็นจูเลโน่ซิเมเน่กับอเดมาร่าลูกแมนอ
0: ่
1: ะโดนดันขึ้นไปเล่นกองหน้าในสไตล์ไม่ต้องมีแบบสไตรเกอร์จ๋าๆแบบนั้นแล้วก็หลังๆเนี่ยสูตรที่แก้มาแกค้นพบตั้งแต่นัดเจอลิเวอร์พูลคือปรับมาเล่นหลัง3
0: ครับ
1: แล้วมันดูสมดุลขึ้น3เซนเตอร์มาร์คพูบิลคริสเตียนโรเมโรดาวิดฮันโก้พวกนี้แล้วมีวิงแบ็คซึ่งมันเหมาะกับฝั่งซ้ายของอเล็กซ์กริมาโดแม้กระทั่งขวาเองพอมาร์กอสยอร์เรนเต้เนี่ยเล่นในระบบวิงแบ็คแล้วเนี่ยแกก็ช่วยเกมรุกได้เยอะ
0: ครับผม
1: มันก็ดูแบบดูสมดุลขึ้นเจอกับโอซาซูน่าซึ่งก็ฟอร์มไม่ดีในเกมล่าสุด
0: ครับ
1: แต่ก็จะมีดาวยิงตัวอันตรายตัวเก่าตัวแกก็มาแก่ขึ้นทุกปีแต่แกก็ยิงเฉลี่ยได้พอๆเดิมทุกปีอันเต้บูริเมียสุนัขโครเอต
0: ครับ
1: ตัวนี้กลางก็แข็งใช้ได้มีบอนกาโยล่ากับโตโร

0: ตัวหลักปัจจุบันในเกมลุกเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นแบบรูเบนลอฟสตัดชีขึ้นมาเป็นตัวเด่นเล่นกับอเล็กซิสซาลาเมเกอร์มีกอนซาโลลามอสยืนหน้าเป้ากลางก็จะใช้คู่อาวุโสก็จะเป็นคู่ราบิโอกับโมดิชพวกนี้เกมรับปีนี้ได้มาโดกีล่าเข้ามาเสริมเล่นกับเดอวินเทอร์กับสตาฮินยาพาฟโลวิชพวกนี้ส่วนฝั่งเบนฟิก้ามีกองหน้ากริสวันเจลิสพาบลิดิสเปรสเดียนี่เมื่อปีที่แล้วทุกคนรู้จักเขาตอนมีเรื่องกับวินิซิอุส
1: ครับ
0: แล้วก็มีปีกนอร์เวย์เนาะชิลเดอร์ลูฟตัวนี้ของดี
1: ครับผม
0: เนี่ยตัวเด่นๆของทางเบนฟิก้าเขา
1: ครับอ่ะก็เอานะซื้อใจเกมแฮมบ้านแล้วก็เอาใจช่วยนัลลิมนะครับก
0: ็
1: น่าจะเอาชนะได้สำหรับทางด้านเอซิมิลานะครับ
0: โอเค
1: อ่ะครบประมาณนี้นะครับการตกตรงไหนเดี๋ยวฝากไว้ช่วงหน้ารวมไปถึงผลการแข่งฟุตบอลทั้งเอเชียนเกมแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกที2นะครับตอนนี้19:02 นะครับคุณชิดและผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับนี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
3: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ

0: 02-221-6736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
2: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยด
2: หอมหอมน่ากินอ่ะ
1: ให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active

0: เรดิโอ SMS 4689899
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับสมชายกับบีแหลมสิงห์
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์นะครับ
2: ช่วงเวลคัม
1: ช่วงเอเชียนเกม
2: ครับนินทากีฬาโลกก่อนสิ
1: เออแล้วคราวที่แล้วเนี่ย
2: เอเชียนเก
1: มเมาหมัด
2: ในความทรงจำกับหลีบิง
1: สิคราวที่แล้วเมาหมัดทำงานเสร็จประชุมที่บริษัทเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านเลย
2: อ้าวลืมมานี
1: ่ลืมว่าจะมันต้องจัดรายการซื้อกับข้าวที่ตลาดเรียบร้อยเฮ้ย
2: ไอตลาดไอตรงหกเหลี่ยนะ
1: ตลาดสดเลยน่ะ
2: อ่า
1: เฮ้ยวันนี้มันต้องจัดรายการนี่ว่ะก็เลยรีบจั่นโทรไปหาพยองเดชน้องเลิฟ
2: อ่า
1: เฮ้ยพี่ลืมว่ะ
2: เรียบร้อย
1: โอ้โหหนักมากเลย
2: แม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่าเอเชียนเกมในความทรงจำของหลีหมิงกันดีกว่าครับ
1: โอ
2: ้โหเล่ามาประมาณ8รอบเลยครับ
1: เล่ามาเนี่ยโอ้แหมปีนี้เราได้เลยเนี่ยแกจำไม่ได้ว่าแกเคยคุยกับผมอ่ะ3วัน
2: อ
1: ่ะติดอ่ะแกจำไม่ได้เหรอไอ้คุยกับไอ้นี่ไปแล้วเองต้องไปคุยกับไอ้ยองมั่งไอ้บีมั่งไอ้
2: เต้ยบ้าง
1: เต้ยบ้างอะไรเงี้ยโอ้
2: ก็สองวันก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้แสนเต้ยเข้ามาไง
1: โอ้โหมิน่าเต้ยกลับไปไข้กินเลย
2: ก็บอกเลยเต้ยก็ถือว่าเป็นการสะสมใหม่ก่อนที่น้องจะต้องเดินทางเอเชียนเกม
1: เ
2: ดี๋ยวนี้เนี่ยเอเชียนเกมเขาแข่งเนี่ยปกติเนี่ยมันก็ต้องไปก่อน2วันนะแต่ปีนี้แข่งก่อน9วัน
1: โอ้
2: เต้ยไปทำข่าวจริงๆก็3วันกับกีฬาอะไรวันนี้
1: แม
2: ่โอ้แต่เจ๊เนี่ยแกไปยาวเลยนะ
1: เต้ยน่าจะไปกับกกท.บ้างสามวันกลับเนี่ย
2: ใช่นะครับ
1: ส่งเนี่ยเนี่ยแต่กกท.เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครจะไปในนามผู้ว่านะ
2: เออโอ้โหโอ้ไรเดอร์สตรองเกอร์มากเลยอ่ะ
1: ใช่ไหม
2: อาจจะเชนในช่วงที่หนึ่งหรือเปล่า
1: แต่ว่าผมว่าคือ
2: ยังไม่เชนนะ
1: มันต้องไปทั้งคู่
2: อ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ก้ำกึ่งพอดีเลยไง
2: ใช่มันออกแบบโต๊ดนิด
1: ๆ194 19อะไรเงี้ย
2: แต่วันนี้ออก64
1: เหรอ
2: ซื
1: ้อไว้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดูเลย
2: แล้วหนูเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินนะพี่สมอย่างงี้เลยนะตั๋วที่นั่งก่อนผมดูบอล4นัดตั๋วที่นั่งผม
1: ม
2: าเลขที่41อ่ะ3ครั้ง
1: โอ้โหนี่มันซ้อนเลย
2: แล้วก็สายการบินที่กลับก็41ที่นั่ง B41 อีกเอาแล้วโอ้โหงวดก่อนนี่อัดเต็มข้อเลย
1: ก็เลยซื้อ41ไว้เต็มที่เลย
2: ซื้อ16 นี่แหละปรากฏว่าซื้องวดที่แล้วไปครับงวดนี้มันมาออกเลขท้าย3ตัวครับพี่ครับ
1: โอ้โห
2: โอ
1: ้
2: โห
1: เนี่ยมันอย่างงี้นะ
2: ไม่ได้ซื้อขอบใจมาก
1: มันจะเป็นเงี้ย
2: โอ้โห
1: รางวัลอะไรต่าง
2: ๆแม่ก็เลยบอกเต้ยบอกว่าเต้ยมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเต้ยไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันขาดช่วงเต้ยบอกว่าไม่เป็นไรครับไปแค่3วันเองทำไมมันไปน้อยจังวะ
1: ผมเดาถูกเลยว่าน่าจะไปกับทางทีมงานอื่นอะไรเงี้ย
2: ครับผม
1: เพราะถ้าเดลินิวส่งไปเองเนี่ย
2: ต้องทั้งทัวร
1: ์หรือก็ไม่ไปเลย
2: เอออ
1: ันนี้น่าจะไปกับทางหน่วยงานราชการนะ
2: ใช่ครับก็ไปขนาดนี้นะฮะส่วนหนูปีนี้ก็อยู่นี่แหละวนไปมารู้สึกว่า
1: แฮปปี
2: ้ติดจากครั้งที่แล้วแล้วพี
1: ่
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยไปมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม
1: ครับ
2: ยาวมาจนทั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศูนย์
1: อ
2: ะโควิดเป็นศูนย์แล้วเราก็นู่นนั่นนี่ไม่ได้ไปครับ อยู่นี่
1: เข้าท่าดี
2: เอ๊ะโอ้เฮ้ยทำไมมันเยอะกว่าตอนไปเนาะนะครับโอ้ปีนี้เลยทำตัวว่างเลยครับใส่เกียร์ว่างเลยอะ
1: วัยในความทรงจำของหลี่หมิง
2: เป็นยังไงฮะ
1: นักกีฬาเช่นเกมนี่มันไปกันเยอะเกินไป
2: บ่นทุกวันเลย
1: แล้วก็บ่นทุกวันนะ
2: โอ
1: ้แล้วพวกนายกสมาคมเนี่ยโอลิมปิกก็ขน
2: ไปกันเยอะ
1: ไปกันเยอะขนพวกโอ้ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะผมก็
2: ไม่เกี่ยวนะ
1: มันเขาก็ต้องดูตามกฎตามเกณฑ์อะไรเขาบ้างแหละอาจจะมีพวกกีฬาที่มันแปลกใหม่ไปอะไรเงี้ย
2: ครับผม
1: ก็จะนะแต่ว่าเรื่อง
2: พี่สมนี่ฟูลลี่ฟิตแล้วนะดูแล้วแบบออกแนวแบบตึงๆแล้วอะ
1: ก็บางทีก็หย่อนฮะ
2: นะครับบางอย่างอยากให้ตึงก็หย่อน
1: หย่อนไอ้ที
2: ่ตอนนี้เป็นไงมั่ง
1: ไม่อยากให้ตึงเนี่ยหูเนี่ยโอ้โห
2: ตอนนี้มันยังไงพี่ความสมาแคส
1: ตอนนี้ก็รอให้น้ำหนักมันขึ้นอย่างเดียว
2: อ
1: ย่างอื่นไม่เท่าไหร่ละ
2: ครับผมอย่างอื่นนี่ขึ้นปกติ
1: น้ำตรงน้ำตาลนี่ขึ้นแหลกเลย
2: โอ้ก็อมขนาดนั้นไม่ขึ้นได้ไงล่ะจากรายการทีอมประมาณ8ยี่ห้อ
1: ทำไมมันลบกันวะ
2: โอ
1: ้ลบกันเนี่ยเขามีแต่น้ำมันขึ้น
2: ครับ
1: นี่ไปตรวจโอ
2: ้โหน้ำตาลขึ้น
1: น้ำตาลขึ้น
2: โอ้แล้วเมื่อวานไปเจอพี่ท่านหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแอบไปมีแฮปใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บ
1: เอ๊ะที่ไหนครับไม่ตัวตาม
2: อะไรรู้ไหมพี่พอเดินไปปุ๊บแล้วแกใส่เสื้อแมนยูเสื้อวอร์มด้วยความที่เราผมเนี่ยใส่เสื้อวอร์มลิเวอร์พูลแต่ผมอ่ะยังผูกคอเล่นไว้ไงผูกคอแล้วก็เสื้อตัวนี้เป็นโลโก้แบบหงตัวเล็กๆมันก็บังหมดคนก็จะไม่รู้ว่าไอ้นี่ใส่อะไรเพราะเราไปในต่างถิ่นปุ๊บพอมองปุ๊บโอ้ใส่เสื้อแมนยูอยู่ข้างหลังเรารู้แล้วเราหลบเขาก่
1: อ
2: นหันมาเรียกคุณพีใช่ไหมครับผมครับพี่โอ้นี่ไม่เจอนานเลยตั้งแต่ทำสนุกกันเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ชอบแมนยูมาตั้งนานแล้วผม
2: แล้วแกบอกอะไรวะคุณสมชายกับคุณลิมหมิงนี่ผมชอบมากโอ้ช่วงที่จัดเช้าๆ 7:00 นเนี่ยผมฟังตอนไปทำงานเอา
1: แล้วแล้ว
2: โอ้เราก็เคลิ้มตั้งนานโอ้กับสาวพี
1: ่นั่นป๋าแป๊กกับพ่อสุเทพ
2: โอ้
1: พี่แป๊กธีรชัยโอ้โ
2: หแล้วเสร็จปุ๊บผมก็แบบยิ้มแย่ๆไงแกบอกมันเป็นมุก
1: อุ้ยโอ
2: ้ฟังชั่วหน่อยนี่ผมฟัง
1: แกฝากมาให้ไหมด้วยไหม
2: ฝากผมมาแล้วผมอมไปแล้วหวานเรียบร้อย
1: โอ
2: ้โอแกดีใจนะที่เจอแล้วก็แกก็ทักทายเพราะพี่เขารุ่นใหญ่แล้วนะครับเป็นรุ่นพี่แล้วก็เคยทำอย่างนี้พี่สมก็คือตอนที่คุณสิทธุเนี่ยท่านยังอยู่แล้วก็เป็นนายกสนุกเกอร์เนี่ยพี่คนนี้จะเป็นคนที่คอยดูในเรื่องของบอร์ดแคสต
1: ์
2: ในการถ่ายทอดสดเป็นของทรูแหละแล้วก็ยิงสัญญาณต่อทั่วโลกอ
1: ่
2: ะ
1: โอ
2: ้โหคือไม่ธรรมดา
1: ก็เป็นมานานแล้วด้วยนะแต่ก่อนนะไอ้พวกบอร์ดแคสพวกอะไรนี่คนยังไม่เคยรู้จักเท่าไหร่นะ
2: ใช่แล้วแกตอนแรกแกก็เอ๊ะทำไมคุยแล้วแกปิดๆอย่างเงี้ยสักพักแกเปิดมาฟันหรอ
1: เอ้า
2: เอ้าโดนแกกระทืบแน่เลย
1: โดนแล
2: ้
1: ว
2: ดีๆทั้งนั้นเลย
1: เอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ไปว่าเขา
2: ครับผมตอนนี้เราอัปเดตเอเชียนเกมในความทรงจำไปด้วยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายนักฟุตบอลชายนะครับ
1: เ
2: จอกับฮ่องกงอยู่แล้วปรากฏว่าตอนนี้นำอยู่แค่ประตูเดียวนะครับ
1: เขายิงได้ยิงได้แค่ลูกเดียวครับญี่ปุ่นญ
2: ี่
1: ปุ่นนี่จะเป็น U21 นะ
2: คือพูดง่ายพี่ส
1: ม
2: คือจะยูนไหนไม่รู้นะแต่แฟนฟุตบอลเนี่ยฝากความหวังอะแอบเดาม
1: ีพวกขาจร
2: อ
1: ะขาจรขาแพงขากระเพก
2: ครับ
1: โอ้โหแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นจะได้ลูกคิกฟรีครับ
2: ฟรีคิกสิ
1: ฟรีคิกครับ
2: ไม่น่ารับเลยโอ้นำอยู่1-0แล้วท้ายเกมครับแฟนบอลบางคนบอกเลยนะแพ้ไปเลยดีกว่าครับ
1: นาทีที่85กับอีก44วินาที
2: ครับฮิซาซุกุนะครับเป็นคนที
1: ่
2: ทำประตูให้กับทีมขึ้นนำอยู่ในตอนนี้โอ้โหแฟนญี่ปุ่นนี่เล่งเล้าเลย
1: ฮะพวกโค้ชคนเนี้ยหลังจบรายการนี้เขาจะขึ้นสู่ยอดเสาแล้วใช่ไหม
2: ทำไมฮะ
1: จะขึ้นไปสู่ชุดใหญ่เลยฮะ
2: พวกไหนนะ
1: โค้ชญี่ปุ่น
2: ยังยัง
1: ยังนะ
2: ยังยัง
1: ยังนะแล้วถ้าเกิดแมตช์อย่างนี้มันเจ๊งขึ้นมาทำงาน
2: ก็น่าจะไปเลยครับ
1: โอ
2: ้โหดูแล้วแต่ว่ายากหน่อ
1: ย
2: ฟรีคิกลูกนี้น่าสนใจนะ
1: ครับญี่ปุ่นโอ้โหยิงไปเนี่ย
2: ไม่เบียอะไรเลยครับ
1: กำแพงเบอร์ลินครับ
2: โอ้โห
1: ประตูฮ่องกงเนี่ยเชียงก็อวยเนี่ยโอ้โหรับสบายเลย
2: เท่ากับว่าตอนนี้คือก็เป็นผลดีกับทีมชาติไทยเหมือนกันที่ว่า2เกมแรกเนี่ยเรายังไม่เจอญี่ปุ่นนะ
1: เ
2: ราถ้าเราชนะไปก่อนเลยเนี่ยเพราะว่าวันนี้ชนะคีร์กีสถานไปแล้วนะครับ
1: โอ้โห
2: 3-2
1: ชนะแบบแซงอ่ะเปิดก๊อก2แล้วแซงเลย
2: โอ้แต่ว่าเราก็ต้องเจอฮ่องกงที่กำลังจะแพ้ญี่ปุ่น 0-1 อ่ะมันก็นะโอ้น่าคิดเงี้ยนะพี่นะ
1: ผมว่าไทยคงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วล่ะครับ
2: เป็นยังไงฮะ
1: เพราะว่าเล่นแซงคีกิสมาได้อย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวแล้ว
2: แอบสงสารอยู่คนหนึ่งคือยศกรบูรพาพยัคฆ์นี่แหละครับโอ้โหแกเนี่ยนั่งเครื่องบินไปกับญี่ปุ่นชลบุรีนี่นะ
1: โอ้โห
2: เพลินเลยอ่ะ
1: สนุกเลยก็ญี่ปุ่นมัน6ชั่วโมงอ่ะ
2: นะแต่เจ๊เขาบอกนะไปญี่ปุ่นคราวนี้แก11ชั่วโมง
1: ไม่11ได้ไงแกไปซื้อตั๋วถูกสุดเลยครับนะฮะ ื้อตั๋วก็รู้สึกแกต้องไป

0: ไปแวะจีนหรือแวะอะไรทั้งอย่างไม่รู
1: ้แกบอกแล้วแกหลุดวันนั้นบอกผ
0: ม
1: พี่ต้องไปเวียเวียดนามอ่ะบี
0: โอ้แกไปเวียดนามต่อ
1: ตรงเวียดนามก่อนก็คือพอปกติญี่ปุ่นเนี่ยถ้าลงฮาเนดะเลยอ่ะ 4:30 พี
0: ่เ
1: ที่ยงคืนตี 4:00 ตี 5:00 ถึงแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปลงที่เวียดนามเวียดนามก็ชั่วโมง
0: ชั่วโมง
1: ไปรอเครื่อง3
0: แกไปกินเฝอที่เวียดนามชั่วโมง
1: ไม่ได้อุ้ยเที่ยวไม่กินโคม่าไปดิ
0: อ๋อกินบนเครื่องบิน
1: แล้วก็
0: เครื่องบินแกไปไม่เสิร์ฟอาหารนะ
1: ไม่ซื้อเครื่องเสิร์ฟอาหารด้วย
0: ไม่เสิร์ฟ
1: ไม่เสิร์ฟแล้ว
0: อดทนนะอดทน
1: อดทน
0: หิวอดทนนะ
1: อดทนแล้วก็ข้ามจากเวียดนามไปลงจีนจีนแล้วก็ลงญี่ปุ่นประมาณ11 ชั่วโมงแกบอกสบายพี่ชอบ
0: สบายถูกพี่นี่เก็บตังค์โอ้แล้วแกเก็บตังค์เดียวนะ
1: ตอนไปโอ้แต่เมื่อกลางวันเนี่ยคุยกับพี่สมอ่ะผมลืมไปแล้วนะอันเนี้ยแต่จริงจริงนะตอนที่ไปฝรั่งเศสอ่ะไปอยู่ฝรั่งเศส20 กว่าวันแกแลกตังค์ไปหมื่นเดียวพี่ญี่ปุ่น20ครับผม
0: ทำจนได้ครับแหมนิดง่ายๆครับบอลได้มาแถวแถวทางมุมธงด้านขวานะโยนเข้ามาแล้วก็กองหน้าญี่ปุ่นเนี่ยเอี้ยวตัวยิงนะบอลมันมาเลี่ยนๆธรรมดาเลย
1: ซูโตะนางาโนะนะครับเป็นนักบอลจาก FC โตเกียวครับวัย20 ปีครับสอนที่ไปยิงเป็น
0: เซ็นเตอร์โป้โอ้คนแรกนี่ว้าวครับ
1: โอ้วืดฮะ
0: วืดฮะโอ้คนที่2เนี่ยดาบ2เนี่ยไม่พลาด
1: ก็ยิงมาลูกโอ
0: ้ปุ๊บมั่วเข้าไปอ่ะคุกคิกอ่ะประมาณเนี้ย
1: ชิมามาโต้เป็นคนเปิดลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เลยมาครับที่เสาไก่แกพักอกทีนึงครับแล้วก็ล้มตัวกวาดเข้าไปในสไตล์กองหลังครับโอ้โหเรียบร้อย 2-0
0: เหมือนสกัดบอลนะนะ
1: แต่คนไทยก็ยังบ่นอยู่ดี
0: เหรอไม่พออีกเหรอ
1: ไม่พออ
0: ะไรวะฮ่องกงก็มีมือมีเท้านะ
1: โอ้
0: เพิ่งจะ 2-0 ตอนนาทีที่สัก86-87ได้มั้งเนี่ย
1: ใช่ครับตัดกันมาที่เจอีกครั้งนึงนะครับ
0: เป็นยังไงครับแลกไปกี่เยนฮะ
1: 10,000
0: หมื่นบาท
1: หมื่นบาทพี่
0: ไม่ใช่หมื่นเยนนะ
1: ตอนไปฝรั่งเศสอ่ะตอนแรกผมก็นึกว่าแลกมาหูยหมื่นยูโรเลยเหรอ
0: เ
1: ปล่าบีหมื่นบาท
0: หมื่นบาท
1: เออบอกเอ้าแล้วถ้ามันไม่พออืมไม่พอก็โกเหรียญไงหรืออืมแล้วแกก็มองมาที่ผมแต่ขากลับกลับมามีมา23,000
0: ขโมยตังค์ใครมาเปล่าวะ
1: โอ้
0: ขโมยใครมาเปล่า
1: ก็บอกหมดบอกแล้วบอกว่าพี่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาขายบาเลียเนี่ย8 โมงเช้าน ะถึง4 ทุ่ม
0: โอ้โห
1: แต่ว่าวันอาทิตย์ไม่ขายวันอาทิตย์ตัดเป็นศูนย์เลยนะ
0: คืองั้นต้องตุนตั้งแต่วันศุกร์ไปเลย
1: ถูกแล้ว
0: คือวันอาทิตย์เนี่ยฝรั่งเขาจะทำงานวันรุ่งขึ้น
1: ไม่ขาย
0: แต่วันศุกร์วันเสาร์นี่อย่าไปร้านเบียร์เด็ดขาดเลยโ
1: อ
0: ้โหกินละมุดคลุ้งร้องเสียงกันโหยหวนไปหมด
1: ครับแล้วก็ผมไปถึงปุ๊บเนี่ยคำถามแรกคือไม่ได้เพจเซ็นเตอร์นะไปถามก่อนเลยว่าเบียร์เนี่ยขายกี่โมงแล้วเขาบอกเลยว่าไอ้ขายเลิก4 ทุ่มเนี่ย4 ทุ่มก็จริงนะแต่3:30คือ last call แล้วนะ
0: เคลียร์แล้ว
1: เคลียร์แล้วก็คือในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมาติดกับบ้านเจ๊บอกอืมไปเชื่อมัน
0: แล
1: ้วเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ซื้อได้แต่แกรู้ไงอาทิตย์แรกนึกว่าแกแบบแกพลาดเราไม่ว่าอะไรอาทิตย์ต่อมาแก
0: มีไหม
1: ห้องนี้มีไหมโอ้แล้วห้องผมเนี่ยนะครบทุกอย่างเลยเพราะวายถุงนะพี
0: ่
1: มันถุงละ100
0: มันถูก
1: แล้วถุงเป็นกระสอบแล้วก็มีครบทุกอย่างไส้กรอกบาเลียวิสกี
0: ้ชีสโอ้โห
1: ไอเต้ยบอกว่าพี่ลิมิงครับพี่ไม่ต้องเขินหรอกพี่เข้ามาเลยดีกว่าตอนแรกเขาทำเป็นยืนอยู
0: ่น
1: ะพี่จะเข้าไปดีไหม
0: แกก็เขินไงแกก็ล้วงไข่ต้มมาเรามีไข่ต้มมากินกับพวกแกนะ
1: โอ้สุดยอดเลยนะฮะกลับมามีเงิน20,000แล้วพวกผมเนี่ยก็ไปนั่งที่พี่สมบอกอ่ะก็พอเลิกงานเราก็แบบเฮ้ยพักผ่อนนิดหน่
0: อ
1: ยนั่งกับเต้ยนั่งกับโกเหรียญผู้ลงรับของเราเนี่ย
0: มันจะมีโต๊ะแบบเหมือนกับขอกทม.
1: เท่ๆอ่ะ
0: ตั้งบนฟุตบาท
1: โอ้แล้วชวนแกไม่เอาแล้วก็โดนจนกระทั่งคืนที่23ซึ่งวันที่24เราจะกลับอ่ะแกเพิ่งมานั่งพี่แล้วแกบอกว่าหุยทำไมมันสบายวะบีบอกเอ้าก็ชวนทุกวันเลยอ่ะ
0: แกไม่ได้แกเปลือง
1: โอ้นะฮะ
0: เปลืองแกต้องประหยัด
1: ครั้งนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแกจะไปอยู่กับบิ๊กโจ
0: ้บิ๊กดก
1: ใช่บิ๊กดก
0: ไปอยู่บิ๊กโจ
1: ้โอ้

0: จคิดยังไงวะให้ลีหมิงไปอยู่ด้วย
1: บิ๊กโจก็ไม่มั่นใจหรอก
0: แต่ว่าคงไปเรียกเก็บตังค์กันทีหลังอ่ะดูใต้โต๊ะแน่นอนเลยดูทรง
1: นะแน่นอนจริงเลยคู่นี้มันแน่นะครับคือเดี๋ยวเดาเลยว่าถ้ามีใครตาปูดมานี่มันเลยอ่ะ
0: โอ
1: ้โห
0: เขี้ยวเจองา
1: พี่สมนี่ทำเอ็นเกมปีแรกปีอะไรฮะ90ป่ะ
0: ไม่รวมไทยรู้สึกจะไปอะไรปูซานมั้ง
1: ไม่รวมไม่ก่อนหน้านี้พี
0: ่ไม่เคยไป
1: ไม่เคยไปเอ็นเกมใช่ไหม
0: เอ็นเกมจำได้ไม่รู้ไปปูซานเนี่ย
1: รุ่นพี่สมหน้า
0: ครั้งเดียว
1: 90น่ะ90มาทำหรือยังที่จีนแล้วก็มี94
0: จีนไม่ได้ไป
1: 94ฮิโรชิมา
0: จีน
1: 98ไทย
0: ไทยก็เราก็ไม่ต้องนับกับใครก็ต้องได
1: ้ไปบางคนไม่ได้ไปก็มีนะบางคนอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวอ่ะโอ้เขาไม่ให้ออกก็มีแล้วก็2002กับบูซาน
0: เพราะว่าตอนอยู่เดลีนิวเนี่ย
1: ครับ
0: คนมันต้องน้อยไงเวลาจะส่งไปก็2 3
1: คนโรเตชั่นใช่มั้ย
0: มันต้องโอ้โหมันรอมันต้องรอคิวไง
1: โอ้ของบี
0: ไม่ได้ไปได้แบบ
1: ของบีนี่สบายเลยเลือกตัวเดียวเลยอ่ะ
0: แล้วอย่างลีหมิงเนี่ยลีหมิงก็ส่งตัวเองไปไงถ้าลีหมิงลองไปอยู่ก็จะชนเหมือนเดิมไม่มีทาง
1: เรียบร้อย
0: สนาจะได้ไปอะไร
1: โรเตชั่น
0: เขาจะขยับแล้วก็อยู่ที่หัวหน้าด้วยไงว่าเขาไม่โลนะหนังสือพิมพ์
1: เ
0: นี่ยเขาดูว่าฟอร์มเป็น
1: ดูฟอร์มนะช่วงเวลานั้นใช่ไหมว่ามวยตัวนี้มันสดไหม
0: ทำงานเร็วไหมถ่ายรูปได้เปล่า
1: ครับ
0: ทำงานเร็วไหมอะไรเงี้ย
1: โอ้นะฮะเรียบร้อย
0: ไปสบาย
1: อืม
0: แจกตังค์พวกเด็กๆไว
1: ้โอ้
0: ซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาซื้อเบียร์ซื้อเหล้าไว้ที่ห้อง
1: พี่ว่าผมว่าพี่ลืมอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
0: ลืมอะไรครับ
1: ตอนที่เวียดนามเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: พี่แจกทุกคนเลยพี่ไม่ได้แจกผม
0: บีก็อยู่กับพี่ทุกวัน
1: โอ้แต่คุ้มกว่าเยอะเพราะรู้แล้วรู้ไอ้พวกนั้นที่ได้นะแต่ของผมนี่เป็นโปรโมชั่นครับมีปลาหมึกแถมโอ้เข้าใจเช่าโรงแรมเลยครับอยู่ติดกับพี่สมเลย
0: จบเรียบร้อยแล้ว20ภูสวัสดิ
1: ์ครับญี่ปุ่นชนะนัดแรกนะครับ
0: ครับผม
1: สายเราก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคือฟุตบอลมันจะนับอย่างงี้ฮะคุณผู้ฟังครับก็คือผู้ชายเนี่ย A B C D ผู้หญิงคือ E F G
0: ก็เอา
1: เรียง
0: มาสายหนึ่งเข้า2อ่ะ
1: เรียงมานะครับ
0: แต่ถ้าเกิดเราฮ่องกงเราก็มีลุ้นนะถ้าเราชนะฮ่องกง
1: ถ้าชนะฮ่องกงนี่เข้าพี่
0: เข้ารอบ
1: เข้าแน่นะครับ
0: แล้วไอ้เช่นเกมกับฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนมันถูกชะโลกกัน
1: มันมีองค์มันมีองค์
0: มันมีองค์อยู
1: ่ใช่นะครับนี่เป็นคู่สุดท้ายนะครับที่ลงเล่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปบอลเอเชียนเกมไม่ฟังก่อนนะครับไทยชนะคีร์กีสถานนะครับ3-2ญี่ปุ่นชนะฮ่องกงนะครับ2-0ก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นนำจ่าฝูงเพราะว่าโกนดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยโกนมา
0: 2
1: เราโกนมา1
0: โอ้ของเราชนะนี่ก็เฮงแล้ว
1: ใช่นะฮะกลุ่มบีนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แพ้อิหร่าน1-3นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีจีนกับเกาหลีเหนือกลุ่มนี้โหดนะ
0: โหดนะ
1: ครับกลุ่มซีนะครับเตะไปแล้วทุกทีมนะครับก็เวียดนามเสมอกับคูเวต1-1แล้วก็อุซเบกิสถานนะครับชนะฟิลิปปินส์ 5-1 ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเมื่อวานเตะไปก็คือเกาหลีใต้นะครับแชมป์3สมัยแล้วก็แชมป์เก่าชนะแชมป์3สมัยล่าสุดด้วยนะกวาดหมดเลยนะแล้วก็ชนะกาตาร์ 4-1 ซึ่งกาตาร์ครับเอาเด็กจากอะคาเดมายเนี่ยนะครับของเขาก็คือ U23 ซึ่งอายุ21พี่หลม23ตัวมา15ตัว
0: ก็พูดง่ายมาแบบญี่ปุ่นน่ะคล้ายๆกัน
1: สมเดียวกันญี่ปุ่นแล้วก็มันสู้เกาหลีไม่ได้ครับเพราะว่าเกาหลีเมื่อวานเนี่ยเอาตัวบอลโลกลง4ตัว
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็
0: เกาหลีก็ลุ้นน่ะ
1: โอ้นะก็อีกิกะยอกลงนะครับ
0: อ
1: ึมจีซองลงนะอึมจีซองจากซอนซีก็ยิงแฮตทริกนะครับ
0: ครับ
1: แบจุนโฮเล่นแล้วก
0: ็
1: ยางฮยุนจุนลงหมดเลย4ตัวดุจริง
0: เกาหลีนะ
1: ครับผม
0: แต่ดูทรงถ้าอย่างนั้นเกาหลีภาษีน่าจะดีกับญี่ปุ่นนะถ้าดูญี่ปุ่นเล่นวันนี้นะ
1: ดูโหดดูโหด
0: ไม่ค่อยแบบหน้าไม่คมกลางแทงบอลจ่ายก็อย่างนั้นงั้น
1: โอ้หน้าไม่คม
0: หน้าไม่คมกลางไม่ได
1: ้กองหลังเป็นไงฮะ
0: หลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ประตูล่ะครับผม
0: ประตูนี่ก็ไม่เด่น
1: ผมว่าแกถอนดีกว่าแต่ญี่ปุ่นนี่เขาก็ เรียกมาหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือทางเกต้าคุซุกินะครับซึ่งเล่นอยู่กับไอทรักแฟรงเฟิร์ตมานะครับอิชิฮาร่าจากอาเซดักมาก็มาอยู่ในทีมนะ
0: ครับ
1: ก็พยายามคือเขาแต่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไอที่พูดเนี่ยคืออายุ20นะแต่ไปเล่นอยู่กับพวกนี้นะนะฮะส่วนเกาหลีเนี่ยเขายังเอาตัวเกินอายุเกินมา3คน
0: คือเกาหลีเขาน่าจะมีความมุ่งมั่นอ่ะนะ
1: ครับ
0: คือหวังแชมป์อ่ะ
1: ประเด็นคืออันนี้ฮะพี่สมยิปเกาหลีเนี่ยมันมีออปชั่นคือถ้าได้เหรียญทอง
0: อ๋อไม่ต้องเกณฑ์อาหาร
1: ไอปี2018จำได้นะก็คือโซนฮึงมินเตะเพื่อเหรียญทองเพื่อจะต้องไม่ต้องเป็นทหาร
0: แล้วก็มีไอ้ปาร์คเนี่ยไอ้ที่มันอยู่สเปอร์อยู่อะไรนะ
1: เนี่ยโซนฮึงมินนี่แหละโซนฮึงมินนี่แหละนะครับแล้วก็
0: ม
1: าปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยไปทำข่าวเจ๋งเนี่ยวิกหลุด
0: โอ้ยลมแรง
1: นั่งไปเนี่ยครับโอ้แล้วเจ้าภาพดีกันดีแทนที่จะจับรถแอร์
0: ม
1: าพี่สมเอ้ยเปิดหน้าต่างครับ
0: แล
1: ้วนั่งไปเนี่ยโอ้มันไกลมากอ่ะ
0: โอ้โห
1: คือถ้าเทียบนะก็คือนั่งจากอสมทเนี่ยไปมานครนายกอ่ะไกลนะครับไกลแล้วไปกลับนะแล้วก็สนามนี่โหถ้าเดินเลยไปหน่อยก็งูเหลือมอ่ะโอ้ผมนี่ก็ไปดูโซนทางมินไงไปดูโซนทางมินเพราะว่าไปวันแรกปุ๊บเสร็จไทยตกรอบเลยครับ
0: โอ้โห
1: พี่ย่งวรวุฒิศรีมคะเป็นโค้ชแกกำลังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วพอเดินไปถึงปุ๊บแกหันมาเฮ้ยบีมารับพี่กลับบ้านเหรอ
0: โอ้นะ
1: ย่างบ้านโย่งนะไอ้ตอนนั้นก็โอ้เวลามันผ่านมาเร็วพี่2018ถึงวันนี้เนี่ย8ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: เร็วมากนะครับ
0: รวดเร็วทันใจ
1: รวดเร็วทันใจด้วยทันใจนะครับ
0: คร
1: ับก็นี่คือผลบอล นะครับของเอเชียนเกมใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วครับเดี๋ยววันเสาร์นี่แหละจะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันโอ้นี่เขาบอกว่าก่อนเกมญี่ปุ่นต้องยิง5
0: ครับ
1: โอ้โหมันเยอะจังอ่ะ
0: มันบ้าไปแล้วอ่ะ5แต่ว่าฮ่องกงมันดูไม่มีอะไรจริงๆนะ
1: ใช่แต่ญี่ปุ่นยิงเหมือนยิงไม่ได้
0: ญี่ปุ่นคือก็ดูเหมือนเล่นยอกแก๊กยอกแก๊กย่อแย
1: ่ยังเด็กๆกันอยู
0: ่มันย่อแย่มันอาจจะยังไม่ลงล็อกนะ
1: ครับเป็นไปได้ที่ยังไม่ลงล็อกเท่าไหร่นะครับสำหรับญี่ปุ่นในครั้งนี
0: ้เดี๋ยวกลับไปต้องกินโค้ดไม่ให้กินปลาดิบสักวันสองวัน
1: โอ้โหวิ่งกันตาย
0: เดี๋ยวก็ใช่ไหมตอนนี้ตั้งใจเต็มที่เลย
1: โอ้แม่ครั้งนี้เนี่ยเจเนี่ยกลับมาเราแอบลุ้นเลยครับว่าแกจะทะลุเป้าหรือเปล่า
0: โอ้ยทะลุแล้วโอ้โหวิ่งไปหาไปพี่สุชัยนี่เดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาอยู่นั่นแหละ
1: แกเริ่มไม่รับสายแล้วครับ
0: โอ้แกไม่รับสายแล้ว
1: โอ้
0: โทรหาแต่ว่าพี
1: ่
0: ผมจะไปแล้วนะ
1: เอ้า
0: เอาเขาไปสิ
1: ก็ไปสิเออ
0: เอ๊ะผมว่าจะไปเดินทางวันนี
1: ้
0: ชวนแกคุยเรื่อยไงจนแกทนไม่ไหวรีมิงเดี๋ยวแวะมาหาพี่หน่อยแล้วกันโอ้โหแก
1: นี่คือวิธีฮะ
0: วิธีไง
1: โอ้โหโอ้โหนี่ต้องศึกษาเลยนะ
0: คือไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยตัดลำตัวไปเรื่อย
1: ตุกตักตุกตักไหม
0: ไม่ชกให้น็อกอ่ะต
1: ั
0: ดลำตัวไปตัดลำตัว
1: โหดว่ะมวยตัวนี้โหด
0: โอ้โห
1: เป็นมวยเก่าประสบการณ์นะฮะ
0: เก่าประสบการณ์จนเขาทนไม่ไหวอ่ะมาลีมิง
1: อ๋อคู่ต่อสู้นี่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวต้องเรียกมาเลยเหรอเรียกมาชกเลยนะ
0: มาเลย
1: โอ้โห
0: แกนี่นะ
1: นะ
0: ครั้งสุดท้ายแล้วสมชาย
1: เห็นครั้งสุดท้ายมาบ่อยมากเลย
0: ครั้งสุดท้ายแล้วอ้วไม่ไปแล้วเอ้าปีนี้ก็ไปอีกแล้ว
1: โอ้โอ
0: ้ปีแล้วก็ครั้งผลที่แล้วครั้งสุดท้าย
1: ก็แกบอกผมบอกว่าปี2018
0: อ
1: ่ะแกไปที่เอเชียนเกมอินโดแกบอกผมเลยบอกว่าครั้งนี้ทิ้งทัวร์แล้วเบียร
0: ์
1: พี่ไม่ไปละ
0: เ
1: ออแล้วแกก
0: ็ไปมาบ่อยแล้วเบื
1: ่อโอ้แกไปซื้อนี่พี่วันแรกแกไปเลยแล้วสไตล์แกเร็วบูบวาบ
0: ควิก
1: ไปถึงปุ๊บแล้วแกก็หิ้วมาเลยครับ6ป๋อง
0: โอ้
1: 6ป๋องมาเลยบอกอุ๊ยพี่ไปไหนมาเนี่ยบอกพวกเองช้า
0: เออ
1: นี่มาแล้ว6ป๋องโอ้พวกผมก็มองซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มันไม่มีนะเว้ยมันเป็นนอนแอนนะ
0: ใช่
1: นอนแอลกอฮอล์นี
0: ่อินโดนะมันมีเป็นบางจังหวัดไปมันเป็นบางร้าน
1: ปรากฏว่าอะไรพี
0: ่เอามาจากกรุงเทพ
1: อ่ะไม่แกก็ไปซื้อมาแล้วแกกินปุ๊บแกด่าเละเลยอ่ะแกบอกเฮ้ยมันไม่มีแอลกอฮอล์ทำไมกินหลีหมิงไม่รู้เรื่องเลยวะพี่
0: อ๋อมันนอน
1: แล้วไม่ต้องอะไรพี่ใต้โรงแรมอ่ะมันมีขายแล้วมันถูกกว่าด้วยแกอะไรเลยวะแกเสียดายไอ้หกกระป๋องที่มีเนี่ยแกก็เอามา แล้วก็สั่งที่มันมีอยู่เนี่ยนะกินแล้วปนกันอ่ะคือพลิกไปพลิกมาให้ลิ้นมันติดในตัวนี้ไงโอ้โหยอดครั้งนั้นนี่แกโอ้ครั้งปี18เนี่ยนักข่าวไทยยังเยอะอยู
0: ่
1: โอ้โหแทบเหมาโรงแรมอ่ะไอบิดอ่ะโอ้โหแม่นมากมาก
0: ตอน
1: นั่นจริง
0: ยุคหนังสือพิมพ์มันยังมีตัวตนอยู่เนี่ยคนเยอะไง
1: ครับ
0: เพราะนักข่าวหนังสือพิมพ์มีทีวีไปเพราะเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ไม่เคยไปหนังสือพิมพ์พูดง่ายไม่มีใครไปน้อยมาก
1: น้อย
0: ทีวีก็ไปน้อย
1: ทีวีไปน้อยอีกเพราะนั้นก็จริงๆนะพี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนน่ะแบบเนี้ยคนที่ไปนำเสนอข่าวแบบตรงๆไม่ต้องใส่ดราม่าไม่ต้องตื่นเต้นคือส่งความเพียวให้คุณกลับมาเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ผมสำคัญนะอันนี้เราไม่ได้พูดเข้าตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ลองเวทน้ำหนักดู
0: นะ
1: ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีนำเสนอแล้วคุณขับเคลื่อนแต่ไอ้ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยตายพอดีประเทศ
0: สักพักมันก็จะเบื่อแหละผมว่ามันจะไอ้พวกดราม่าเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะถึงแบบถึงสิ้นสุดอ่ะ
1: ครับ
0: คือหมดเจนไปคือหมดอายุไปแอปพลิเคชันนี่อาจจะแบบหมดอายุไป
1: หมดอายุขาย
0: เพราะว่ามันก็จะมีเสพอยู่มี
1: รุ่นหนึ่ง
0: มีคนแบบกลุ่มใหญ่บางทีก็ชอบเรื่องชาวบ้านมุงไทยมุงอะไรเงี้ยก็ชอบอย่าง
1: น
0: ี้แต่ว่าม
1: ันเป็นมาตลอดเลยนะ
0: อีกคนนึงก็อีกฝ่ายเขาก็ไม่ชอบ
1: อ
0: าจจะดูได้เพื่อความบันเทิงสักพักหนึ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ข่าวที่มันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยก็จริงๆอยากจะดูตรงนี้มากกว่าความยั่งยืนมันมีมากกว่า
1: ครับ
0: อันนั้นมันแค่น้ำจิ้มอะนะแต่ว่าถ้ามันมีเยอะเกินไปแล้วก็ไปยกไอ้พวกที่มันไม่มีชื่อไม่มีเสียงเนี่ยเอามาลงเป็นข่าวอย่างเช่น
1: อะไรก็มันเรื่องอ่ะ
0: ด่าไอ้ด่าสมาคมบอลด่าวอลเลย์บอล
1: ใครก็ไม่รู
0: ้เวลาแล้วก็เอาชื่อของพวกเนี้ยมาลงเนี่ยคนนี้มาลงด่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมที
1: ่
0: เ
1: พจ
0: ไม่ดีไป
1: ใช่ใช
0: ่
1: ครับ
0: ผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดดีได้แต่ผมทำเองเนี่ย
1: เอี่ยมมากเลยครับพี่
0: แล้วก็พูดให้มันเป็นคนฟังในฟังสิ่งที่ดีๆบ้าง
1: ใช่ใช่นะครับหลังจากที่ทนเจมา2วันนี่แกใส่ตัวเองนะแกบอกว่าเอ๊ทางนี้เนี่ยมีรายงานกลับมาไหมแล้วพอแกรู้ว่าพอเบ่งไม่ได้ไปนะแกบอกว่าขอรายงาน5วันเลยได้ไหม
0: ฟรีใช่ไหม
1: เงียบเลยจะบ้าเหรอก็ตอนนี้ตอนไปโอลิมปิกแกไปกับผมใช่ไหมแกบอกบีเดี๋ยวพี่จัดคิวรายงานให้ได้ครับ
0: เราแกต้องเป็นคนตั้งต้นเป็นคนจัดเองอีก
1: บอกได้ครับพี่คือวันเว้นวันนะโอเคเดี๋ยวจันพี่ก่
0: อ
1: นโอเคอังคารบีนะครับผมพุธพี่ก็โอเคนะสลับไปปุ๊บพฤหัสบีแล้วก็ศุกร์เป็นพี
0: ่
1: อ๋อแล้วก็สัปดาห์ใหม่คือสัปดาห์ใหม่จันก็คือพี่
0: อ
1: ังคารก็บีผมอ่ะแล้วมันจะหลับวันเว้นวันยังไงวะเนี่ยเพราะว่าเสาร์ที่ไม่มีรายการ
0: เ
1: ล
0: ย
1: แกบอกเดี๋ยวพ
0: ี่เองเนี่ยตอนเที่ยงกันคือจะจัดสมชายจันทร์พุธศุกร์ไป
1: อ
0: ยู่เต็มเวลา
1: ตัวหลัก
0: ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต้องเติมเวลาก็ได้มันนิดเดียวเองไม่ได้อาทิตย์นี้เนี่ยสมชายจะต้องอยู่3วันเต็มเวลาส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะสมชายต้องอยู่แค่ลดลงไปสลับไปรีมิงก์มาอยู่เต็มมาโอ้โหมันทำให้ต้องเสียเวลาในการจำอีกอะ
1: แล้วตัวแกเนี่ยก็ไม่จำนะแกก็ลืม
0: แล้วมันต้องมาตั้งจำว่าเรื่องจัดรายการเนี่ยมันเอาเดี๋ยวลื้อจัด30นาทีว่าจัดชั่วโมงนึงอะไรไอเราก็จำไม่ค่อยได้อยู่แล้วด้วยลำพังว่าจัดของเองยุ่งเลย
1: ตระบาดมากเลยอะ
0: โอ้วุ่นวายมากเลย
1: แกหลุกลังจริงนะก็ครั้งนี้นะฮะเอเชียนเกมนะครับผมว่าหลายท่านเนี่ยผ่านเอเชียนเกมกันมาหลายรอบแล้วนะครับส่งข้อความมาให้เราได้รับทราบกันหน่อยแต่ว่าวันตอนนี้จากที่คือตัวเลขเนี่ยล่าสุดทาง IOC member คุณหญิงปฐมาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเลขในครั้งนี้เนี่ยโอ้ยสมมันเยอะทีเดียวเพราะว่ารวมทั้งหมดเนี่ยในจำนวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่45บวก1นะครับเพราะว่า
0: อ
1: ีก1เนี่ยมันคือเรฟูจีนะ 20,580 คน
0: โอ้โหทั้งหมดนะ
1: ใช่เยอะมากนี่มันเยอะโอลิมปิกนะ
0: เยอะมาก
1: โอลิมปิกตอนนั้นเนี่ยยังหมื่นกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่โควิด
0: เพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยเขาจะบังคับไม่ให้อีเวนต์กีฬาต่างๆมันผุดขึ้นมาเยอะคือถ้ามีเกิดต้องมีตาย
1: ครับ
0: เขาไม่ยอมให้เกิดขึ้นแบบเยอะแยะเหมือนซีเกมเช่นเกม
1: โอ้นะนี่ก็ถือว่าญี่ปุ่นเขาจัดเยอะนะญี่ปุ่นจัดให้เยอะเลยทีเดียวนะ
0: ในงงเลยว่าทำไมญี่ปุ่นมันปล่อยขนาดนี้วะเนี่ย
1: โอ้นะฮะ
0: แล้วมันก็เดือดร้อนเขาเองอะที่พงที่พักอะไรเพราะญี่ปุ่นจัดแบบเซฟตี้นะ
1: พี่สมสังเกตไหมว่าเราไม่เคยเห็นในเช่นเกมแข่งก่อน9วันแล้วซึ่งมันเป็นผลดีกับผู้บรรยาย
0: เพราะมันแข่งกันเยอะ
1: มันแฮปก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากที่ว่าเมืองอ่ะเมืองมันไม่ได้โตมาก
0: มันก็เลยต้องทยอยเอา
1: ใช่เพราะอย่างบาสเกตบอลอ่ะวันนี้ได้8ทีมแล้วนะได้8ทีมผู้ชายแล้วนะแล้ววันเปิดคือ19บาสได้ชิง20เสร็จกลับเลยนะ
0: ยังไม่ทันไรเลยนะ
1: โอ้กลับแล้ว
0: อย่างวอลเลย์บอลเนี่ยปกติตีกันผู้ชายก็ต้องยิมหนึ่ง
1: ครับ
0: หรือผู้หญิงก็ยิมหนึ่งอะไรเงี้ยปั๊บเดียวก็เสร็จ
1: ครับ
0: นี่ต้องรอผู้หญิงตีผู้ชายตีให้จบก่อน
1: ม
0: ันถึงจะมีเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามแบบ
1: เซฟนะ
0: เ
1: ซฟ
0: ไม่ให้มันมีความหนาแน่นมาก
1: คือเขาเอาโมเดลจากฝรั่งเศสซึ่งเอาที่เดียวกัน
0: อ
1: ะมาใช้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยที่มันไม่ยาวทั้งที่มันเป็นโอลิมปิกเพราะว่าอย่างที่พี่สมบอกมันบล็อกขนาดเอาไว้
0: ใช่
1: นะอย่าง
0: ไม่เยอะ
1: สนามฟันดาบก็มาใช้เป็นเทควันโด
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกิดมาก็ไม่เคยเจอนะครับมวยต่อยที่นึงแล้วรอบชิงรอบรองมาต่อยที่นึงมาต่อยรอลองกอลอสอะ
0: ที่ริมิงนั่งรถผิดใช่ไหม
1: อย่าพูดอย่าง
0: น
1: ี้สิ
0: ไอ้พวกไอ้บีนี่นะมันทำไมมันซื่อบื้ออย่างงี้วะ
1: มีด่าออกอากาศนะ
0: ด่าเล่าให้ผมฟังจัดรายการ
1: อ
0: ่ะไอ้วัวเนี่ยดูแผนที่แล้วเนี่ย
1: ขับ
0: นั่งรถไปทางเส้นเนี้ย
1: ออกซ้าย
0: ออกซ้ายแล้วเดินนิดเดียวถึง
1: โอ้
0: ไอ้บีที่มันย้อนสอนมันก็
1: ไปขวา
0: ลูกเป็ดโกเหรียญก็ตามไอ้บีไป
1: โกเหรียญเนี่ยนอนกับเจ๊นะ
0: ไอ้เต้ยก็ตามไม่บีไป
1: โอ
0: ้แล้วยังไงมั่งอ่ะนี่มิงโอ้โหไปถึงเนี่ยเดินเนี่ยโอ้มันคนละเส้นทางกันต้องนั่งรถกลับอีกโอ้แล้วก็พี่จารย์พลิศบอกโอ้โหพี่เพื่อนพี่ในพี่ไอ้มิงนี่นะ
1: โอ้โ
0: หโทรหาผมทุกวันเลย
1: จริง
0: แล้วก็ไปสนามเนี่ยไม่เคยทันมาช้ามวยก็ต่อยเสร็จแล้วก็ถามเฮ้ยคู่นี้ต่อยเป็นยังไงมั่งเอ้าแกอยู่สายมวยทำไมแกไปไม่ทันวะ
1: ช่วยเล่าภาพรวมให้พี่ฟังหน่อยผมชอบมากเลยก็คือมันมีวันหนึ่งฮะคุณวิจารณ์เนี่ยแกเป็นโค้ชหญิงไงชายเนี่ยเป็นอีกคนนึง
0: ชายเป็นจันเพิก
1: จันเพิกเสร็จปุ๊บแล้วเจ๊เนี่ยคือรอจนเสร็จคือรถบัสเนี่ยเขาออกกันวิจารณ์ต้องรออ่ะเพราะเจ๊บอกอย่าไปไหนนะเดี๋ยวจะให้พูดผ่านนี่แล้วบังคับผมบีครับพี่เองมีกล้องใช่ไหม
0: ครับ
1: ในฐานะที่เองมีกล้องเองต้องถ่ายล็อกให้วิจารณ์ให้มันพูดเยอะโอ้โหบอกงี้นะ
0: แล้ววิจารณ์จะพูดเยอะไงวิจารณ์พูดน้อยหน่อย
1: ใช่แล้วก็บอกว่าช่วยเล่าตั้งแต่มวยชายฟังจับวิจารณ์คือแกก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าแกก็ให้เกียรติ
0: มันคนละการคุมกัน
1: โอ้หนักมากเลยอ่ะโอ้แต่ชอบมากสนามมวยแกยั่วมากเพราะว่าเราไปขวาแกไปซ้ายสนามแบดเนี่ยตรงไปแกเลี้ยวโอ
0: ้แกก็มาเล่าพูดในรายการตอนนั้นตอนเที่ยงมั้ง
1: ครับใช่
0: ไอ้ผู้บีเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันก็พากันไปทุกวันวันวันมันเสียเวลาการเดินทางนี่อ้วนนี่อ้วนเดี๋ยววันนี้เนี่ยอ้วนจะเดินทางเน
1: ี
0: ่ยอ้วนดูแผนที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ดูศึกษาเรียบร้อยไปปื๊ด
1: ลุกขึ้นอีกวันไปไง
0: วิจารณ์โทรมาโอ้โหพี่
1: ลิมาอยู่กันหมดเลย
0: ไม่เคยทันเลย
1: โอ้จริงมาไม่เคยทันนะก็มีวันนึงที่จะต้องมันย้ายสนาม
0: ครับ
1: สนามมวยเนี่ยปกติต่อยเกือบถึงไอ้นี่เลยฮะต่อยเกือบถึงสนามบินนะมันย้ายไปที่โรลองกอรอสเจ๊เป็นคนเดียวที่บอกเลยบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เปลี่ยน
0: โอ
1: ้พวกเองไปกันแล้วกัน
0: รู้แล้วก็รู้ไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่อง
1: พวกผมไปโรลองกอรอสแกไปได้ครึ่งนึงแกดูมั้งว่าคงเช็คอีกทีนึงอ่ะแกไปได้ครึ่งแกตลบมาแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ครึ่งนั้นนะพี
0: ่
1: มันเหมือนกับว่ามวยอ่ะเราต้องไปทางปิ่นเก้าอ่ะแต่แกออก ไอ้ไปทางประตูมันคนละทิศเลยโอ้แกย้อนมาแล้วมาถึงแฮกเลยมวยต่อยสองยกแล้ว
0: ไม่บอกพี่เลย
1: ไอ้พวกนี้เออครั้งนี้มันแน่แกอยู่กับพี่โจแล้วพี่โจนี่จอมหลงด้วย
0: โอ้โหจบเลย
1: แล้วคู่นี้ไม่มีใครห้ามใครนะ
0: เหรอ
1: พี่โจกับเจ๊เนี่ย
0: เดี๋ยวพี่ต้องโทรไปหาพี่โจแล้วแหละไม่รู้แกเดินทางไว้ยัง
1: ยังครับยัง
0: โจเชื่อพี
1: ่
0: ตื่นมานะเองไปก่อนเลย
1: อ
0: ย่าไปตามเขานะแล้วก็ใครเคยเนี่ยยังงงว่าแกไปอยู่กับโจโจไทยรัฐเนี่ยอาหารมื้อเช้าเนี่ยเขาอนุญาตให้กินป่ะเหมือนรู้นะ
1: นั่นดิ
0: ต้องมีบัตรสองใบอ่ะ
1: ต้องมีบัตรสองใบ
0: ไม่รู้ว่าแกไปสิงอยู่หรือว่าแกยังไงไง
1: โอ้
0: ถ้าไปสิงอยู่เนี่ยไปกินข้าวเช้าไม่ได้อ่ะ
1: แต่แกใช้สิทธิ์พี่โจไง
0: โจตื่นมาจะไปกินเ
1: รียบร้อย
0: เอากินไปแล้วนี่มากินเนี่ยมาอีกแล้วเหรอ
1: แล้วพี่โจเนี่ยล่าสุดก็คือไปโอลิมปิกกัน2021นะ
0: ครับ
1: นะฮะจาก20 21เนี่ยแกจะลงมากินนะพี่สมก็คือเดดไลน์เดย์อ่ะก็คือ
0: 10โมงแล้ว9โมงจะ10โมงแล้ว
1: แล้วญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยเขาล็อกว่ามันเป็นช่วงโคโรนาไวรัสเขาบล็อกเลยว่า9โมงต้องสั่งแล้วและแกพี่โจลงมา858อ่ะ
0: โอ้โห
1: 857กิโลอย่างเงี้ยพวกผมไม่ลงมา 7:30 นลงแล้วเพราะว่าผมต้องโทรรายงานป๋าสุเทพกับป๋าแป๊ะนะฮะลงมาปุ๊บแกจะลงมาช้าถ้างี้นะเสร็จเจ๊แน่เพราะเจ๊ตื่น 6:00 น
0: โอ้โหเจ๊ก็2รอบ
1: คนบ้าอะไรกินอาหารเช้า2รอบอ่ะ
0: กินเบื่อเที่ยงด้วยไง
1: เออแล้วห่อด้วยนะทำแซนด์วิช
0: ก็คงจะยัดใส่กระเป๋าแล้วก็ไปไว้ที่หัวนอน
1: นี่ผมยังจำ
0: ชาติก่อนนี่ไปกินแกเป็นกระลอกผมชาติก่อนแกคงเป็นกระลอกมาก่อนแน่
1: ทำไมฮะ
0: เอากระลอกกินเสร็จแล้วมันต้องไป
1: มาเก็บ
0: ฝังไว้ไปฝ
1: ัง นี่ผมยังจำเมดที่เขาดูแลอาหารเช้าหน้าเธอลอยมาเลยนะชีเนี่ยถือแกเห็นผมกับโกเหรียญอะลงไปเร็ว
0: ป้านะ
1: ป้าพอเห็นพอมองปุ๊บเป็นผมกับโกเหรียญก่อนแล้วก็เต้ยจะไปวิ่งก่อนเช้าแล้วก็เต้ยก็จะมาเนี่ยคือ3คนเนี้ยจะลงก่อนปุ๊บแกเดินมาถึงปุ๊บมาเลยเหมือนกับเอาเบคอนมาให
0: ้อ
1: ะสักพักพอเจ๊มาปุ๊บพอก็เดินถามปุ๊บเป็นไงป่ะอ๋อหมด
0: แกซ่อนเลยแกรีบซ่อนเลย
1: ป้าซ่อนอ่ะพี่คิดดู
0: แกดูกล้องวงจรปิดทุกวันแล้ว
1: ไอ้คนนี้
0: เอง
1: ก็เขาเอาเสาเนี่ยมากันหมดเลยนะไม่ให้เข้าแกข้ามฮะ
0: ไป
1: กดกาแฟโอ้เพราะกาแฟเนี่ยเขาจะให้กินจนถึงประมาณสัก5โมงเย็นเจ๊กลับมาประมาณ2ทุ่มแกข้ามทุกวันอะ
0: กินนะ
1: เออ
0: โอ้โหแกนี่คนจะรวยอะ
1: ช่วยกันไม่ได้เออพี่ทนแกมาได้ไงฮะเนี่ย
0: บางวันแกจัดรายการแกก็พยายามพูดเรื่องนู้นบางทีคุยเรื่องนี้อยู่เรื่องแมนยู
1: ครับ
0: แกไปลิเวอร์พูล
1: เออ
0: สุดท้ายแล้วไปคุยกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเฮ้ยแมนยูครับอาจารย์อืมแล้วอะไรนะไอคลื่นเวลาโต้คลื่นอะไรเล่นไม่รู้แกเรียกแอมบูเลนซ์
1: มาทำไมครับพี
0: ่แอมบูเลนซ์นี่มันมาช่วยคนป่วยเปล่าวะ
1: ใช่ดิ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: แกเรียกแอมบูเลนซ์
1: โหหนัก
0: อะไรมันวะ
1: โหแต่ว่าอยากให้ได้ฟังแกรายงานแน่ครับคราวน
0: ี้แต่ว่าถือว่าน
1: ี่แกต้องรายงานไหมเนี่ย
0: เอ้าแกพูดอย่างนี้แบะท่ามาถอดแก้ผ้ามาขนาดนี้นะ แต่ว่าผมว่าการรายงานงวดเนี่ยมันเป็นรายงานที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
1: ยังไงฮะ
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันนี่สมมุติญี่ปุ่นมันสองทุ่มบ้านเรามันก็ประมาณ6โมงเย็นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันเนี่ยมันไปกันแทบจะหมดอยู่แล้วผมว่าสองทุ่มเนี่ยผมว่า 70% เนี่ยมันค่อนข้างจะรู้ผลกันพอสมควรทีเดียวดังนั้นหลี่หมิงรายงานมางวดนี้มันได้ครบถ้วนกระบวนความ
1: เออแต่รับรอง
0: แต่รับรองว่า เดี๋ยวแกจะมาเล่าเรื่องไอ้เช่นเกมอะไรงี้ถ้าก็เรียบร้อย
1: เละแน่
0: กรุงเทพก็เล่าได้บอกงี้ไม่ต้องไปหรอก
1: เละแน่นอน
0: เออเดี๋ยวเขาต้องมีทีเด็ดเขาต้องโชว์
1: เวลา
0: เขาได้เขาได้ทีเด็ดมานี่คือจะโชว
1: ์
0: ฉากเลย
1: คือจังหวะแกลัน
0: อ่
1: ะแกลันโหดโอ้เดี๋ยวค่อยฟังกันนะ
0: แล้วถ้าเกิดแกนิ่งอ่ะ
1: ก็เรียบร้อยส่วนใหญ่แกจะนิ่งกันเลย
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวพักก่อนอาจารย
0: ์ครับผม
1: 45แล้วนะครับเดี๋ยวมาตอบข้อฟาร์มกันด้วยนะครับโอ้นี่ผมชอบมากเลย
0: แปดเก้าแปดเก้าเก้า
1: เดี๋ยวมาครับ
0: ฮะ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับนินทากีฬาโลกช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: แหมครับบริษัทเอเจนซี่เนี่ยกำลังหาตัวเลย
1: แบบยังไงฮะ
0: ใครนี่เป็นคนอัดเสียงโฆษณาจระเข้เนี่ย
1: จะเรียกไปด่าเหรอครับ
0: บ้าเรียกไปอัดเสียงกับข้าวมาแล้วครับกับข้าว
1: เหมือนมากเออพี่คนนี้ยังอยู่เลยนะเออพูดถึงกับข้าวแล้วกับข้าวนะก็คือผมว่าไม่รู้ว่าคนที่อยู่ย่านวิภาวดีดอนเมืองสะพานเหมาสายหยุดเนี่ยผมต้องเคยได้ยินนะที่ห่อหมกมาแล้วจ้าห่อหมก
0: เออยังอยู่ไหม
1: ยังอยู่ครับ
0: เหรอ
1: แต่ว่าตอนเนี้ยช่วงเย็นคือน่าเป็นเสียงเดิมพี
0: ่
1: เป็นออริจินอลเลยขายอยู่ที่ซอยสายหยุดเพราะเดี๋ยวนี้ผมย้ายฐานชาการถ่ายรายการอยู่ที่นั่น
0: อ๋ออยู่สายหยุด
1: โอ้พอหอมกมาแล้วค่ะหอมกคือแล้วมันน่าจะเป็นของพวกเป็นสายลับป่ะพี่
0: อ๋อพวกเดียวกับ
1: เดียนไอพวกลุงเฉากล้วยอ่ะ
0: เฉากล้วยนี่ก็เฉากล้วยดีไซน์เลยเขาเรียกกันเฉากล้วยดีไซน์
1: ครับคือจับคดีได้ปุ๊บไปอ่ะแล้วอยู่ๆจะมาใหม่อ่ะ
0: ปลอมตัว
1: เออเพราะไม่เคยทันเป็นห่อหมกไร้เงาโคตรไวมันเรียกป้าต้องหายไปแล้วลงมาไม่เคยทันเลยคืออยากจะอุดหนุนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดิ้งแกมาทุกคืนใช่ไหมวิภาวดี64บ้านใกล้ๆบ้านพี่สมอ่ะก็จะซื้อแล้วซื้อก็ไม่เคยได้กินเพราะว่าเมาแล้วเออเดี๋ยวนี้ก็คืออยากกินว่าไอตอนกินปกติอ่ะ
0: กับตอนที่เมาเนี่ย
1: รสชาติมันเป็นยังไง
0: แล้วห่อหมกผมนี่เป็นคนที่ชอบกินห่อหมกนะ
1: อ
0: พิษสมัยในการกินห่อหมก
1: โอ้
0: เพราะห่อหมกเนี่ยรสชาติมันอร่อยดีมันแห้งๆมันไม่เคย
1: นะห่อหมกถ้ามันฉ่ำมากมันไม่ดีนะ
0: คือฉ่ำมากอาจจะเป็นที่ผัก
1: ใช่ถ้าเป็นกะหล่ำ
0: คือผักกะหล่ำมันจะฉ่ำยังไงก็ฉ่ำ
1: ยังไงก็ฉ่ำเอาไม่อยู
0: ่แต่ถ้าเป็นห่อหมกเป็นใบยอ
1: พี่สมชอบใบยอหรือว่าไอ้มันมีใบยอมีโหระพา
0: เสียทิ้งหมด
1: เออใช่ไหมใช่อะไรมาโอ้แต่ใบยอไม่ไหวนะ
0: โ
1: อ้มันขรม
0: เสียทิ้งหมด
1: ของผมนี่ต้องโหระพา
0: อ๋อโหระพา
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกะหล่ำปีไม่ชอบมันแย่มันแย่แต่มันอร่อยนะ
0: ช่
1: ไอ้กะหล่ำปีในห่อหมกเนี่ยกลายเป็นว่ากะหล่ำปีอร่อยแต่ในห่อหมกก็ไม่อร่อย
0: ผมว่ากะหล่ำปีเนี่ยคงต้องเอาไป

0: นึ่งให้มันสุกก่อนพอสมควรแล้วไปพึงแบบพึงลมอ่ะ
1: ไปตากแดด
0: ให้มันเสด็จน้ำอ่ะ
1: แล้วก็ไปอบ
0: ไปใส่ในห่อหมกที่
1: เ
0: รา
1: ไม่งั้นเนี่ยมีอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่งั้นนะเปิดมาเนี่ยนะห่อหมกหรือแกงก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวนี้เขาจะชอบฮิตกันก็คือเอาห่อหมกอ่ะถอดเสื้อแถวบ้านผมก็ขายตอนแรกห่อหมกถอดเสื้อมันคืออะไร
0: มันยังไงวะแล้วมันทำได้ยังไง
1: ก็คือแค่เอาห่อมันออกพี่แล้วก็โบะลงมาในข้าวแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกขายแต่มันกลายเหมือนกุศโลบายอย่างนึงก็คือห่อหมกถอดเสื
0: ้
1: ออ๋อก็กินครั้งเดียวเลิก
0: เพราะว่าวันนั้นนึกไงไม่รู้ผมทำห่อหมกกินเอง
1: ครับ
0: ซึ่งคนก็นึกว่าห่อหมกมันทำยากจริงๆไม่ยากหรอกไปซื้อพริกแกงมา
1: ครับ
0: พริกแกงโง่ๆอะไรก็ได้พริกแกงทุกอย่าง
1: ครับ
0: มีจะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาเปอร์อะไรก็ใส่ได้แต่ห่อหมกส่วนใหญ่เขาจะนิยมเป็นปลากัน
1: อืมใช่
0: ผมก็เอาปลาดอลลี่บ้างปลาอะไรที่มันแกะแล้วง่ายๆทำอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่อย่างที่บีบอกเนี่ยไอ้ประกาศ
1: กระ
0: กลำปีน้ำเนี่ยเยิ้
1: ม
0: เป็นแกงเลย
1: เมื่อก่อนยายผมเนี่ยเขารู้ว่าพวกผมไม่ชอบกินปลาเขาก็ทำเป็นหมู
0: หมู
1: ห่อหมกหมูอ
0: ่
1: ะซึ่งคนทำห่อหมกหมูคือถ้าทำไม่เป็นมันเหม็นนะ
0: เออ
1: พอยายไม่อยู่แล้วไม่ได้ค่อยได้กินเลยห่อหมกหมูอ่ะ
0: หาเจ้ากิน
1: อยู่ข้าวเลย
0: ห่อหมก
1: ห่อหมกหายากนะ
0: ห่อศพมาแล้วครับห่อศพ
1: ห่อหมกแต่มันมีสุริยาตอนนั้นเขามีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลงศพแถวนั้นเนี่ยมันลงศพตรงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้ว่าเข้าไปกินปุ๊บโอ้โหน่าอร่อยนะหันมาลงอยู่ตรงนั้นพอดี
0: พูดถึงสุริยาหีบศพเนี่ยนะ
1: แ
0: ท้เดี๋ยวนี้ผมทำบุญลงศพเนี่ยผมไปทำเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปทำที่วัดหัวลำโพง
1: อ่ะใช
0: ่คนจะเยอะจะ
1: ไปสามย่านสามย่าน
0: แต่หลังๆมาเนี่ยออนไลน์ที่สุริยาหีบศพ
1: ครับ
0: เขาก็จะบอกเลยว่าศพของตังคุณเนี่ยเอาไปใช้อย่างนี้ในที่นี้เขาจะมี
1: อ๋อเหรอ
0: ตอบกลับมาด้วยนะ
1: โอ้
0: เขาจะมีบอกเลยนะว่าเอาไปใช้อะไรอะไรตัวนี้อะไร
1: คืออย่างที่พี่สมบอกอ่ะวัดหัวลำโพงมันใกล้บ้านผมนะ
0: ใกล
1: ้แต่มันเหมือนไกลว่ารถมันติด
0: ผมติด
1: โอ้
0: ถ้าไปต้องรถไฟฟ้าดีที่สุด
1: อ่าเพราะว่าวนเข้าไปไอ้ครั้งล่าสุดก็คือไปงานแม่หรือของใครพี่ปุ๊อ่ะพี่ปุ๊กวังโจนั่นแหละนั่นแหละ
0: ที่ไปงานใครวะ
1: ญาติผู้ใหญ่ของพี่ปุ๊อ่ะแหละ
0: เออ
1: แล้วโลกนี้มันกลมมากนะพี่สม
0: เออ
1: พี่ชายของพี่ปุ๊หว่างโจเนี่ยลูกชายก็อยู่ห้องเดียวกับลูกผมเนี่ยที่อัสสัมอ่ะ
0: ลูกชายพี่ปุ๊อ่ะ
1: ลูกชายของพี่ชาย
0: อ๋อลูกชายพี่ชาย
1: เราก็ว่าแล้วแกทำไมคือเขาสะกดภาษาอังกฤษนะดีสารพัด
0: เ
1: ราทำไมนามสกุลนี้มันคุ้นคุ้น
0: คุ้นมาก
1: โอ้แล้วพอเข้าไปถึงปุ๊บนะแกรู้จักทุกคนเลยทรงเดียวกับพี่ปุ๊เลยก็เลยต้องไปถามอ่ะพี่ครับพี่รู้จักคนชื่อปุ๊ไหมครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้ปุ๊อ่ะน้องผมเองอ้าวเนี่ยมันบอกเลยให้มาทักบีด้วย
0: โอ้
1: โหโลกกลมจริง
0: เขาก็โผล่ใน Facebook นะ
1: ใช่
0: แกมันก็โผล่ประมาณก็หายไป
1: เป็นหนึ่งในคนที่เอากางเกงในเนี่ยตากไว้ซักเสร็จน่ะ
0: นะ
1: ขอบล้างหน้า
0: แก๊งลีน
1: แต่เจ๊ได้ตากแอร์มั้ย
0: เจ๊
1: อ
0: ัน
1: นี้ขอบเลย
0: เจ๊นี่เอากางเกงในเนี่ยตากไว้ตรงที่แอร์มันลงอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ป่องอ่ะ
0: ที่แอร์พัดเกงในถุงเท้าอะไรก
1: ็
0: จะเรียงเป็นตับอยู่ตรงหน้าเลยก็เรียงกันโอ้โห
1: ชอบมากเลยและออกขอบไอ้ขอบอ่างก็ตากแล้วนะแต่แกคงเกรงใจน้องอ่ะว่าเดี๋ยวน้องต้องมาอาบน้ำแกก็เลยตากไว้ที่ขอบล้างหน้าครั้งหลังสุดนี่ไปแกคือเอเชียนเกมปี18นี่แหละแกไปนอนอยู่กลุ่มนักข่าวเลยนอนอยู่กับผมพี่ปู่หวังโจแกอยู่10วัน
0: พี่ปูเนี่ยแกอาบน้ำนะแกอาบน้ำเนี่ยเหมือนห้องน้ำมันมีการต่อสู้เหมือนเล่นสงครามในห้องน้ำอ่ะเฮ้ยมันเปียกมันเปียกหมดเลยเพดานก็เปียก
1: โอ้อาบยังไงวะ
0: อาบยังไงเฮ้ยเพดานห้องน้ำก็มันเปียกมันเหมือนโดนหลังคาหายไปแล้วฝนตกใส่ห้องน้ำอ่ะเปียกทุกที่ไปหมดเลย
1: โอ้โอ
0: ้นะฮะจริงทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะ
1: ลุ่มล่ามากผมชิงอ่ะแล้วผมต้องชิงก่อนเพราะว่าตอนอยู่ที่เอเชียนเกมคือแกไปนอนกับผมเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือโอลิมปิกที่บราซิลคิดดูแกไปเชียร์ที่บราซิลอ่ะคนเดียว500,000
0: ตอนนั้นนะแก
1: ไปเชียร
0: ์ชอบมากนะ
1: โอ้ไปกับผม
0: ตอนนั้นแกรู้สึกแกไปเชียร์ที่มันโด่งดังแล้วไปเชียร์แบด
1: ใช่
0: แบดมินตัน
1: แบดมินตันวันที่เมย์แพ้อากาเน่ไปอยู่ด้วยกันนะครับแล้วแกอยู่กับผมทั้งทัวร์เลยนะ22วัน
0: อ
1: ่ะผมมาอยู่ผมอยู่28 แกมาเสริมทัพแต่22วันเหมือนทั้งทัวร์แล้วก็ไปที่จาการ์ตาในอีก2ปีต่อมาทุกเช้าเลยครับจะมีคนมาเคาะประตูปุ๊บๆลอนดรีพี่ปูก็เดินไป
2: no
1: no
2: tomorrow
1: แล้วพี่ปูก็บอกว่า tomorrow ไอ้นี่ก็ซื้อมาทุกวันเคาะ 7:00 นโ
0: อ้บีน่าจะเปิดให้มันเข้าไปดูในห้องน้ำหน่อยนะ
1: ลอนดรีโอ้ไม่ได้กินตังแกอ่ะอยู่ได้10วันมากินตังผมเพราะว่าผมเอาซักหมดเลยไหนๆมากๆเคาะแล้ว
0: ซัก
1: แล้วผมก็เลยบอกว่าอย่าไปเชื่อตาคนนั้นฟังกูไม่ต้องเคาะแล้วนะเว้ย
0: เ
1: ออเพราะอยากนอน
0: เออ
1: พอเช้าอีกวันนึงมาเลยตึกตึกตึกเปิดมาตัวเดิมเลยครับแตงกิ้วขอบคุณทำไม
0: มึงไม่ต้องบอกมึงไม่เคาะไง
1: โ
0: อ้นี่นะตอนนี้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นักกีฬาของเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเยอะผมเชื่อว่า
1: เป็นยังไง
0: เดี๋ยวตกรอบนะฮะขึ้นรอบต้องมีแบบนักกีฬาไปเที่ยวที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
1: มันมีหน้าที่น่าเที่ยวเยอะ
0: อย่าง
1: ญี่ปุ่นทุกที่เลย
0: ทุกที่บางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นฟูจิก็อาจจะต้องนั่งรถไฟไกลหน่อยนึงแต่ว่าไปเที่ยวฟูจิเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไปเที่ยวนอกฤดูกาล
1: ครับ
0: แล้วไปปีนขึ้นยอดฟูจิเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอากาศปิดแล้วต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเนี่ยต้องเสียตังค์เอง
1: เสียตังค์ใช่ไหม
0: เออเมื่อก่อนนี่เขาอาจจะแบบดูแลให้
1: ผมดูจากอันนี้มาก็คือใช้ชินคันเซ็นนะจากนาโอย่าไปฟูจิถ้าเป็นชินคันเซ็นก็คือ1ชั่วโมง34นาที
0: โ
1: อ้นี่ขนาด
0: ไกลนะ
1: ไกลครับ
0: ไกลนะ
1: ไกลโอ้นะถ้าเพราะลองคิดดูถ้าเป็นบัสหรือว่ารถธรรมดาเน
0: ี่
1: ยโอ้มี 2-3 ชั่วโมงอะ
0: ค่ารถกินตายเลยตอนนั้นผมไปเที่ยวโอซาก้าแล้วกว่าจะมาที่โตเกียวก็นานเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าโอซาก้ามันต้องเที่ยวโอซาก้าเกียวโตโกเบในแถบนั้น
0: เที่ยวแล้วก็ไปดูอะไรนะพระราชวังที่โอซาก้าหน่อย
1: สวยสวย
0: ผมก็รอข้างหน้า
1: ผมลงกินปลาหมึกปลาหมึกอร่อย
0: ผมก็รอข้างหน้าจิบเบียร์กินอะไรเพราะถ้าไปวันที่มันดีๆเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนตลาด
1: ใช่ใช่
0: พุทธักขายของอยู่อะไร
1: ผมมีโอกาสไปแล้วก็เจอพอดีถึงได้บอกว่าปลาหมึกมันอร่อย
0: พุทธักของมันน่ามันก็น่ากินเพราะว่าไปมาหลายรอบแล้วพระราชวังที่เข้าไปก็เหมือนไม่มีอะไรหรอก
1: ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะฮะก็เดี๋ยวคอยดูเพราะว่าหลายชนิดกีฬาครับมันต้องจบก่อน
0: มันต้องจบ
1: เพราะว่ามันต้องสลับสนามกันเล่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่เที่ยวญี่ปุ่นมันก็จะดูกระไรอยู
1: ่
0: เป็นเมืองที่ต้องเที่ยวไง
1: ถูกนะฮะ
0: ก็คงจะต้องไปกันแหละใช่ไหม
1: สักหน่อยนะฮะ
0: ต้องเที่ยวแล้วก็เข้าเซ็กช็อปหน่อยนึง
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาเดี๋ยว SMS และข้อความแน่นเหลือเกิน
0: ครับ
1: สักครู่จ้ะ
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สนับสนุนโดย
5: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
6: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

ราชและสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงรายรวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจจัดฝึกอาชีพเช่นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได้
2: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: มาแล้ว
4: นะครับช่วงท้ายนะครับ
5: ครับผม
4: เราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
5: ฮะ
4: SMS เลยไหมหร
5: ือได้ครับ
4: อื่นก่อนมีอย่างอื่นไหม
5: มีคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาต้องรุนกันหน่อย
4: โอ้เจอทีมใหญ่ด้วยใช่ไหม
5: โอ้เจอไบตันจอมเพี้ยนครับ
4: โ
5: อ้เป็นทีมที่ออกสตาร์ทช่วงต้นได้ค่อนข้างดี
4: เขาก็ต้องตุนไว้ก่อนนะ
5: แล้ววันนี้เนี่ยลีกครับนะฮะหรือว่าคาราบาวที่ลงเตะเนี่ยคือปีที่แล้วในช่วงที่แมนยูกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ไล่รูเบนอมริมออกแล้วก็ให้ดาเรนเฟรชเชอร์เนี่ยมาคุมก็โดนไบตันเน
4: ี่
5: ยเตะตกรอบเอฟเอคัพ
4: แม่แล้วก็นานๆทีจะดูทีผมก็ดูในไลฟ์สกอร
5: ์เป็นไงฮะ
4: ปกติมันต้องขึ้นตรงหัวอะไรบอลอังกฤษแต่ถ้าเป็นลีกครับเนี่ย
5: มันเบาลง
4: มันจะลงมาอีกสัก
5: สเต็ปหนึ่ง
4: สเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่ไหนว่ามันแข็งทำไมหาไม่เจอวะ
5: เอ๊ะทำไมอ้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
4: มันไม่แข็งนี่วะ
5: แหมอย่าให้โมโห
4: แหมพูดถึงไอ้พวกบอลพวกนี้ก็พรีเมียร์ลีกตั้งแต่เปิดมานี่ยังไม่ได้แบบเปิดใช้โมโนแม็ก
5: ยังไม่ใช่เหรอฮะ
4: ย
5: ัง
4: ไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูทีเลย
5: เออละ
4: ดูเนี่ยมันก็ไม่ดูอยู่แล้วไงก็ผมก็จะมาดูไฮไลท์ตอนเช้า
5: อ๋อ
4: เป็นเรื่องจบง่ายสุด
5: ครับ
4: คุยเขารู้เรื่อง
5: โอ
4: ้ดูไฮไลท์นี่โม้แบบเหมือนคนดูจริงเลยมันก็ได้ดู
5: มันไม่ได้รายละเอียดไงรายละเอียดคนละแบบ
4: มันไม่ได้ลุ้น
5: มันไม่ได้ลุ้น
4: ไม่ได้ลุ้น
5: ถ้าดูอย่างนั้นมันลุ้น
4: เหมือนไทย 3-2 เนี่ยชนะเนี่ยถ้าใครดูรายละเอียด
5: สนุกเนาะ
4: โอ้
5: ถ้าดูสนุกแต่ดูไฮไลท์มาอีกเรื่องคนละแบบนะครับ
4: เรื่องเหมือนญี่ปุ่นชนะ 2-0 นู่นเนี่ยคนก็เอ้ยชนะแต่ถ้าดูรายละเอียดโอ้โหหืดขึ้นคอมันวันนี้ถือว่าหืดจับไง
5: ใช่นะครับผมแถมอันนี้นิดนึงเป็นเกล็ดก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันจริงแล้วกันนะพี่สมนะ
4: ครับผม
5: นะย้ำกันอีกทีว่าครั้งนี้เนี่ยเอเชียนเกมเนี่ย43ชนิดกีฬา71ประเภทนะนะแล้วก็มีกีฬาใหม่อ่ะ6ชนิดนะครับที่เข้ามา
4: ก็พวกเทคบอลป่ะเทคบอล
5: ใช่เทคบอลนะครับมีเทควันโดเสมือนจริง
4: มันยังไงวะเกมเน
5: ี่ยวิชวลเทควันโดนะครับแล้วก็ MMA
4: ก็มวยกรงมวย
5: ศิลปะการต่อสู้ถ้าแปลออกมามันจะใช้คำว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะฮะ
4: คล้ายๆมาเช่นอาร์ตอะไร
5: อาร์ตถูกต้องนะครับ
4: ประมาณอย่างนั้น
5: แล้วก็กระดานโต้ขึ้นเซิร์ฟบอร์ด
4: ก็ถูกบรรจุ
5: เพ
4: ิ่มเข้าไปก็ไม่รู้ว่าสมาคมไหนรับผิดชอบไม่รู้วินเซิร์ฟแต่ว่าต่างประเทศมันจะเป็นเรือใบอย่างเดียวนะ
5: ใช่
4: คือมีบางประเทศเขาก็จะไปแยกเป็นวินเซิร์ฟแต่บางประเทศนี่ก็เรือใบรับผิดชอบ
5: ครับประเภทที่5ก็คือจักรยาน BMX แบบฟรีสไตล
4: ์โอ้ BMX
5: BMX ฟรีสไตล์แล้วก็ประเภทที่6คือพาเดลซึ่งกำลังฮิตนะครับ
4: ไอ้พาเดลที่ตีเหมือนปิงปองผสมเทนนิสอ่ะ
5: ใช่
4: มันจะมีอีกอันนึงคล้ายๆพาเดลเนี่ยตีคล้ายๆกันคนก็นิยมเล่นกันตีมันคล้ายเทนนิส
5: มีสควอชก่อนนั้นจะมีสควอช
4: สควอชมันผมว่ามันไม่สนุก
5: สควอช
4: ตีอาจจะสนุกอ่ะแต่ว่า
5: คนตีสนุกพี
4: ่
5: คนดูไม่สนุก
4: ไม่สนุก
5: เพราะว่าผมเนี่ยเคยไปแอบไปนอนที่สนามสควอชตอนเอเชียนเกมปี2010โอ้ของกินนี่คลึบเลยลีหมิง2
4: โล่งเลย
5: เพราะอะไรนะพี
4: ่
5: มันมีแต่พวกฮ่องกงเล่น
4: อ
5: ะแล้วนักข่าวฮ่องกงมันไม่เยอะ
4: เ
5: ราก็แล้วซ้ายยิมนาสติกโอ้โหคน
4: บึ้มเลย
5: สนุกเกอร์ก็จีนแข่งไงบึ้มเลยเฮ้ยไอ้นี่มันตึกอะไรวะเนี่ย
4: เ
5: ขาไปดูอุ้ย
4: อุ้ย
5: คนเดินเข้าไปปุ๊บ
4: ฟรีด้วย
5: อุ้ยโอ้โห
4: กาแฟฟรี
5: โอ้พี่อันนั้นเนี่ยมันครบเลย
4: โกโก้
5: มันมีนี่ด้วยกล้วยหอม
4: โอวัลตินไมโล
5: โอ้โหครบเลยแล้วก็มีไอ้จับเลี้ยงจีนอะ
4: เหรอ
5: จับเลี้ยงจีนมีกล้วยมีแซนด์วิชด้วยสนามนี้เพราะว่านักข่าวมันน้อย
4: โอ้โห
5: ผมเข้าไปถึงปุ๊บนะ
4: มันสวรรค์ของหลีหมิงเลยอ่ะ
5: ผ ผมไม่บอกใครเลยพอไปปุ๊บเราต้องอยู่สนุกแต่มันเหมือนกับอสมทเนี้ยตึกเนี้ยลงไปลานจอดรถมันก็สนุกแล้วผมเนี้ยไปดูสนุกแต่ผมมาปักหลักอยู่สคอร์ต
4: คือฐานวิชาการเนี้ย
5: อ
4: ยู่สคอร์ต
5: ใช่
4: แต่ว่าไปทำงานจริงไปทำสนุก
5: ทำสนุกสนุกนั่งเต็มเลยจีนนี่บานเลยเพราะยิงจุนฮุยเล่นน่ะ
4: โอ้สกอร์เนี่ยร้องเลยนึกว่าแบบโอ้โหผู้สื่อข่าวมาสนใจ
5: ไปอบตาอยากที่ไหนบอกว่าเนี่ยโอ้แล้วมีขนกลับด้วยนะทำให้เต้ยเพราะตอนนั้นนอยกับเต้ย
4: ขนออกมีเรียกขนกลับขนออก
5: นะเป็นพวกอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตนะฮะ
4: ครับผม
5: มาสคอตในครั้งนี้นะครับก็ฮอนฮอนชื่อฮอนฮอนนะครับชื่อ
4: ญี่ปุ่นนะ
5: ใช่ใช่
4: คืออะไรโฮโลฮอน
5: โฮโลฮอนเป็นชื่อมาจากผสมผสานกับเทพพิทักษ์แห่งไอจินาโอยะในตำนานเทพนิยายนะครับแล้วที่เราเห็นเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยเขาเปรียบให้เหมือนกับรวงข้าวด้วย
4: รวงข้าว
5: ส่วนสัญลักษณ์ที่เราเห็นโลโก้เนี่ยตัว A เนี่ยเขาทำกุศโลบายเข้าไปตัว A ก็คือไอจิก
4: ับ
5: เอเชีย
4: โอ้รวมกัน
5: เก่งนะแล้วก็ตัว N ที่เสียบเข้าไปก็คือนาโอย่าเก่งมากนะครับสีม่วงหมายถึงดอกไม้ประจำจังหวัดไอจิคาคิซึบะตะนะครับไม่ใช่คุโรบุตะนะ
4: คุโรบุตะก็อะไร
5: สีทองก็คือคินจาจิครับซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานซึ่งอยู่บนยอดปราสาทนาโอย่า
4: โอ้โห
5: พวกเขาทำได้ดีแล้วก็สีเขียวคือผืนป่าโอคุมิคาวะซึ่งเป็นภูมิภาคตรงนี้แหละที่เป็นส่วนตะวันออกของไอจิผู้ออกแบบครับก็คือรองศาสตราจารย์ฮิโรชิมิยาชิตะนะครับชนะมามีคนออกแบบ884แบบแกชนะ
4: ไม่เหมือนบ้านเรา
5: โอ้ทำไมฮะ
4: ออกแบบไอ้มัสคอตหรือโลโก้ไม่ใช้เว้ย
5: เปลี่ยน
4: ไม่ใช้เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเสียตังค์ใหม่อะไรก็ไม่ว่านะคนก็บ่นเลยนะใช้ไม่ได้อีก
5: ใช่แล้วก็
4: ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ต่างหาก
5: ออกมา5ใช้3เออเนี่ยอะไรก็ไม่รู้
4: แบบมันดูแล้วมึนๆใน
5: อย่าง
4: ร
5: ู้อ่ะมึน
4: มึนๆไงไม่รู้
5: จริง
4: ๆจะบอกว่าอย่างอื่นก็จะพูดเดี๋ยวโดนฟ้องอีก
5: ใช่นะฮะมอตโต้ในครั้งนี้คือ Imagine One Asia นะครับมอตโต้นะแล้วเพลงประจำการแข่งขันก็คือ Beyond the Sky ครับนะ
4: วันนี้ผมอยากไอ้เหรียญทองเหรียญทองอะไรนี่เขาเอามาสาธยายพูดถึงบ้างยังไม่รู้ยังไม่พูดถึงเลยนะ
5: ยังไม่เห็น
4: ว่ามันมีสสาร
5: เดี๋ยวมีมวลสาร
4: มวลสารจากที่ไหนบ้างอะไรนี่นะ
5: ชอบมากเลยแล้วพวกเราก็ชอบไปหาเขียนนะวันนี้ผมเพิ่งเขียนลงหน้าเขาเรียกว่าอะไรกอบหวย
4: เ
5: รื่องนี้เรื่องเอเชียนเกมองค์รวมแต่ต้องกักไงมันมีทั้งอันนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วก็เขียนเดี๋ยวเขียนของไทยต่างหากความทรงจำของบีด้วย นี่ผมได้อินสปายเลชั่นจากแกนะบางทีนั่งเขียนหนังสือพี่ค
4: ือ
5: คนทำงานมา28ปีอยู่ในเกมนี้มา7ปีเนี่ยมันนึกไม่ออก
4: มันนึกไม่ออกจะทำอะไร
5: ว่ามันจะเริ่มอะไรก่อน
4: ทุกอย่างก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ดีอย่างเดียวอินสปายเลชั่นจากแกเนี่ย
5: บางทีโอ้ยโอ้เข้าท่าเว้ยโอ้แต่พอพูดนึกถึงแกเสร็จปุ๊บหน้าพี่สมก็จะลอยขึ้นมาบีพอก่อน
4: พี่ทนไม่ไหวแล้วบี
5: แ
4: ม่มันเหมือนปวดท้องอยากจะเข้าไปปัสสาวะ
5: แ
4: ต่มันติดงานอยู่ไปไม่ได้อะ
5: ครับ
4: เราก็เร่งเวลาเมื่อไหร่มันจะ
5: ไม่ได้อีก
4: มีเหมียงแกจะล้าที
5: โอ้โอ้โอ้
4: พูดไป40นาทีแล้วยังไม่ไป
5: ไม่ยอมนะ
4: เออไม่ยอม
5: โอ้โหผมเห็นสภาพพี่สมแล้วเหมือนมวยแพ้มวยกำลังจะแพ้แบ้เลยอะ
4: มองพี่เลี้ยงอย่างเดียวเลย
5: นี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของไอจินาโกย่านะฮะเป็นเก็บไว้คุยกัน
4: เดี๋ยวเที่ยวหน้าบีต้องเอาเรื่องของเหรียญ
5: ได้
4: เหรียญทองผมว่าเขาต้องมีอะไรนะมวลสาร
5: มวลสาร
4: ใช่ไหม
5: เดี๋ยวมาจัดให้
4: เพราะว่าทุกนี้เหรียญเนี่ยก็ทำเพราะว่าสไตล์ทำเหมือนเหรียญพระพุทธรูปพวกอะไรเงี้ยคล้ายกันมีมวลสาร
5: เออมันต้องมีอ่ะ
4: มันต้องมี
5: มีองค
4: ์อ่ะมีองค
5: ์
4: เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ปลุกเสกอะไรเท่าไหร่เท่านั้นเอง
5: ครับอืม
4: ใช่ไหม
5: มาเราข้อฟาร์มดีกว่าเพราะว่าเหล
4: ือ
5: 15นาทีเผื่อให้กับทุกท่านทุกช่องทางเลยนะครับทาง SMS แล้วก็ตามช่องทางทางธรรมชาติ
4: มาให้หมดเลย
5: แม่แล้วก็โอ้โหมาโอเคครับพี
4: ่ครับผมเรียนเชิญ
5: เรียนเชิญเลยนะ
4: SMS ก่อนนะ
5: SMS ก่อน
4: 4689899โอ้นี่พี่โจอี้แกก็ไม่ไปไหนเลยนะ
5: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะคือล่าสุดนี่ได้ข่าวนะมาจัดรายการซื้อคอนโดได้แล้วอ่ะ
4: สิงห์วงกลมอ
5: ่
4: ะไม่ไปไหนจะเป็นกรรมการเรียกสิงห์วงกลม
5: ครับ
4: ไม่ไปไหนเลย
5: ภรรยาของอดัมไม่ขยับพี่ปูพี่บี200จากน้องอาร์มซ่ามาเยลนักกอล์ฟคนไหนถนัดซ่อมตอบสตีเฟนฟิกครับจากน้องอาร์มก่อนเกมครับญี่ปุ่นต้องยิงเลยต้อง5เลยครับอาจารย
4: ์อ๋อเหรออ
5: ุ๊ยทำไมมันลำบากขนาดนั้นที่เด
4: ้อโอ้โหเป็นผมเนี่ยผมลองเลยนะ
5: โอ้5เลยเหรอ
4: ลองไลฟ์เลย
5: โอ้โห
4: มันอะไรว่าอยู่ๆต้อง5ลูกแต่คนก็คาดหวังนะ
5: ครับ
4: ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจ้าภาพอะ
5: ใช
4: ่นะ
5: อันนี้บอกว่าเอเชียนเกมในความทรงจำทำให้ผมเดินไปผัดข้าวในครัวกินอิ่มกลับมาเล่ายังไม่จบเลยครับ
4: ไม่จบแน่ครับ
5: กลางวัน
4: เกือบ40นาทีอ่ะ
5: พี่โจ้พี
4: ่
5: อะไรเนี่ยใครไทยเคยแพ้เขมรจริงเหรียญทองหญิง4เกมประมาณปี1975หรือเปล่าไทยแพ้เขมร1975
4: นี่เดี๋ยวต้องรอถามให้พี่หลีหมิงเข้ามา
5: ไม่หรอก
4: อะไรอย่างเงี้ยนะ
5: คือวอลเลย์บอลนี่เริ่มตีปี77ครับ
4: อ๋อเหรอ
5: เออ4เกม1975ไม่มีครับ
4: 75นี่น่าจะเป็นเปตองว่ะ
5: เออสวัสดีพี่สมบีเอเชียนเกมในความทรงจำของหลี่หมิงเนี่ยจะหลับกลางวันมา2วันแล้วครับอาจารย์ทั้ง2ช่วยนินทาซอชดใช้หน่อยได้ไหม
4: นินทาไปแล้วนะ
5: ครับช่วงนี้มีแต่คนไปอุดหนุนดูโชว์จระเข้โชว์ช้างที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ
4: oh. อ
5: าจารย์บีจะไปรำลึกความหลังสมัยโดนเจ๊โบตันหน่อยไหมครับ
4: เออมันยังอยู่นะฟาร์มจระเข
5: ้ตอนนี้คนกลับมาเยอะพี
4: ่คนกลับมาดูจระเข้
5: คนกลับมาดูเออก็ดีนะครับรักและคิดถึงพี่ปูและบีเสมอขอบคุณนะที่แซวออกอากาศรายการพี่ปูแน่ถ้าพิมพ์อย่างเงี้ยพี่ปุแน่นอนครับโอ้พี่ปุ
4: โอเคยังฟังรายการ
5: คิดถึงสนุกดีก็บอกสนุกดีใช่คิดถึงเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่อู๊สองครั้งติดเลยทั้งโอลิมปิกก็ไปอยู่มหาสมุทรด้วยกันอ่ะ
4: ไม่รู้พี่ปุนี่แกยังอยู่ที่จีนอยู่หรือเปล่านะ
5: น่าจะอยู่ไทยนะแต่พี่ชายแกเนี่ยประชุมเจอตลอด
4: เขาคงไม่ให้อยู่แล้วจีน
5: ดูทรงแล้ว
4: โพสทรงแกหื่นมากเลย
5: ลือตากเพื่อผ้าไว้ที่ไหนอ่ะ
4: ทรงแกหื่นมากเลย
5: พี่สมพี่บีครับใครที่ลงสมัครแล้วให้เจ้ช่วยเชียร์เนี่ยผลปรากฏว่าจุดจุดจุดพังทุกคนนะฮะ
4: โอ้สมัครอะไร
5: แดนอาร์ตก็คือเจ้สังเกตเดี๋ยวแกเชียร์ใครเวลาสมัครนายกสมาคมหรือว่าอะไรเนี่ยแพ้หมดทุกคนเลยนะ
4: แล้วแกไม่รู้ไปเอาข้อมูลจากไหนนะนายกสมาคมวอลเลย์บอลคุณสมพรใช้บางอย่างนะเขาผลงานดีมาตลอดเลยแกก็แบบโอ้โหนั่งกันนานเหลือเกิน
5: เขาสมาคมผิดเขาหมด
4: เฮ้ยคุณสมพรนี่เขายอดนายกสมาคมยอดเยี่ยมเลยนะ
5: แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหม
4: เออแล้วเขาผลงานเขาดีมาตลอด
5: พอเขาฟังเสร็จปุ๊บก็บอกเนี่ยเพื่อนในติงลี่ก็เอาด้วยนะคือเขาเรียกพี่หลี่หมิงเนี่ยเขาเรียกติงลี่กันนะโอ้เพื่อนมันด้วยนะไอ้ถนนข้างๆเราซวยเลยอ่ะ
4: เฮ้ยคนข้างๆ
5: โอ
4: ้
5: ไม่เกี่ยว
4: ค้านอย่างเดียวเลย
5: เ
4: พราะว่าพี่สมพรเนี่ยแม้ว่าไม่สนิทกันนะ
5: เออไม่สนิท
4: แต่ว่าผลงานเนี่ยมันชัดเจน
5: อ่ามันจัดแจ้ง
4: ต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปที่ทำให้วอลเล่เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาแต่วอลเล่มันไม่ได้วันสองวันมันโตนะ
5: ครับ
4: มันก็นายกสมาคมก่อน
5: ๆ
4: เป็นปลัดกระทรวงอะไรต่างๆใช่ๆ
5: เป็นปล
4: ั
5: ดเป็นปลัดมหาไทยเมื่อก่อน
4: แล้วก็พวกโรงเรียนต่างๆที่มันสนับสนุนนักกีฬาขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องขอบคุณเขานะลีหมิงนี่แกโอ้โหแซวหน้าดูเลยด่าหน้าดูเลยแล้วด่าใครอีกคนรู้ไหมอัชระนักมือเซตเราอะ
5: โดนด้วยเหรอ
4: มือเซตเราชื่ออะไรนะ
5: โดนด้วยเหรอ
4: โดน
5: ทำไมอะ
4: มือเซตเราชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะแกชื่ออะไรวะ
5: เออทำไมอะ
4: ตัวใหญ่ๆนะอู้ยเล่นไม่ได้เรื่องเลย
5: ดีแฟนทำไม่ทุบเอาอะ
4: ผมก็โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยไอ้นี่มันไปแข่งต่างประเทศไปไหนนี่มันเป็นแบบเป็นเบสบ็อกเซอร์อ่ะ
5: ถ้าเป็นนักมวยนะ
4: PPV
5: MPV
4: โอ้เขาได้รางวัลมาไม่รู้ไปบ้านซุดไปที่นะพรพันธ์น้องพรพันธ์พรพันธ์น้องพรพันธ
5: ์พรพันธ์โหดมาก
4: แล้วแกก็บอก
5: เนี่ยมีขยี้นัก
4: ขยี
5: ้เหรอ
4: แล้วแกบอก
5: โอ้โหตายแล้ว
4: ดีมิงเนี่ยแม่ช่วงนี้พรพันธ์เล่นดีมากเลยโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยวันนั้นหลี่หมิงเนี่ยโอ้ตายตายตาย
5: อ่ะมาข้อความทางธรรมชาติกันบ้างนะครับ
4: ดีครับ
5: พี่น้องบอลส่งมามันเป็นการเมือง

0: ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตแล้วกันในเรื่องร้องไห้อะไรเนี่ยนะแต่เรารับทราบแล้วโอเคครับพี่
1: เดี๋ยวเขาจะมาเขาเรียกว่าไงส่งเอเมสมาเยอะมากวันน
0: ี้เออใช่นะครับตอนนี้มี ACL Elite ที่ธรรมศาสตร์ครับท่าเรือโกเบครับผมเพราะว่าน้องเจมเนี่ยเข้าไปดูอยู่
1: อยู่ข้างในโกเบ
0: โกเบเนี่ยมีเป็นเมืองอัมปังแมนพี่สม
1: มันยังไงว่าอัมปังแมน
0: เ
1: นี่ย
0: คือผมเนี่ยตอนนั้นที่พาลูกไปเที่ยวใช่ไหมนานแล้วก่อนโควิดเนี่ยมันยังเล็กๆกันอยู่อ่ะพอไปเมืองโกเบเสร็จปุ๊บมันหัวเราะเราก็เราคิดจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: กินเนื้อย่าง
0: ปรากฏว่าเมืองโกเบพี่มันเป็นเมืองการ์ตูนขนมปังอัมปังแมนพอไปจอดเท่านั้นแหละพอเริ่มเข้าเมืองมานะมันเป็นตัวอัมปังแมนเต็มเลย
1: โอ้ขนมปัง
0: เออโอ้โหโดนไม่บาน
1: เราก็ไม่เคยดูเรื่อง
0: ดู
1: รา
0: วเลยโดนไม่บานเลยครับ
1: อัมปังแมนคุณพ่อแม่ส่วนมากเข้าร้านเช็คช็อป
0: ไปดู
1: ฟังให้มีฮะมีดังปึงฮะ
0: จริงจริงนะฮะอันนี้บอกว่าแม่ครัวโรงแรมญี่ปุ่นร้องครับนักข่าวอุโสบุกพักเอเชียนเกมคาดไข่ต้มหมดถาดนะฮะ
1: ญี่ปุ่นมันมีไข่ต้มมีนะ
0: มี
1: คือทั่วโลก
0: ไข่ออนเซ็น
1: ไข่ต้มเช้าเนี่ย
0: เมื่อวันนี้เนี่ยเมื่อบ่ายสองดูทั้งวอลเลย์บอลหญิงไทยดูทั้งฟุตบอลชายไทยรุ่นมากครับฟุตบอลชายบอกว่าตอนที่พี่แอดบอกว่าลูกระดับเวิลด์คลาสเลยครับสวัสดีครับคุณพี่สมชายคุณพี่บีจากพี่ณัฐพง
1: ศ
0: ์นะฮะคืนนี้ประชุมFED Fed นะนะตื่นเต้นครับราคาหุ้นจะเป็นยังไงบ้างพี่ตุนนี
1: ่โอ้โหนะทองลงอยู่นะตอนนี้นะ
0: ครับพี่บ๊อบเพชรก็บอกว่านอนฝันร้ายร้องไห้ทุกคืนรอวันดีๆในชีวิตบ้างต้องมี
1: พี่ก็สักเม็ดสองเม็ดนะสมุนไพรอารมณ์ดีอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะไม่ฝันเลย
0: เออ
1: หลับปุ๊ยเลย
0: นักกีฬาบาสเกตบอลในเอเชียนเกมมีตัว NBA มาเล่นไหมครับจากพี่เดอะแมนมีใกล้ NBA มาเล่นครับแต่ NBA ไม่มี
1: NBC
0: ก็มีไอ้อีฮยงจุนมาเล่นแต่อันนั้นเนี่ยกำลังจะดราฟต์แต่ไม่ถึง
1: ยังไม่ถึง
0: ครับแล้วก็มีตัวซาอุคนหนึ่งกำลังจะถูกดราฟต์แต่ข้อเท้าหัก
1: โอ้โห
0: ชีวิตเปลี่ยนประมาณนี้นะจ๊ะ
1: จริงเลยนะ
0: รายการตอนเช้ามีโฆษณาพี่บีด้วยฟรีใช่ไหมครับโอ้โหจ่ายตังค์ไปแล้วครับโดนไปเรียบร้อยนะครับก็เลยไปซื้อตรงนั้นไงแต่จะได้ไม่ต้องถามเยอะ
1: ไม่ต้องถามเลย
0: เพราะว่าถ้ามาพูดในรายการเดี๋ยวหาว่าไอ้นี่อีก
1: อ
0: จ่ายตังค์ครับซื้อทัวร
1: ์ไม่ซื้อตอนทิ้งเที่ยงมั่งวะ
0: ก็ว่าจะซื้อต่อราคาอยู่กับพอหมดอันนี้ปุ๊บวางแผนไว้แล้วมี
1: ไหมไม่ต้องหรอกตอนเที่ยงฟรีเลยเพราะว่าพูดแล้วเหมือนกับลีหมิงอ่ะ
0: นะฮะอันนี้บอกขาดลีหมิงไปหนึ่งคนครับไม่งั้นจะครบทีมเหมือน20กว่าปีที่แล้วฟังทุกวันทั้ง3คนเหมือนเดิมไม่แก่เลยครับจากพี่ทิวลิปดำ
1: พี่ทิวลิปเดี๋ยวช่วงไอ้เกมลีหมิงก็รายงานมาแล้วไม่ต้องอะไรมากมาย
0: สวัสดีครับพี่ปูพี่บีแต่พี่นัทสอนพี่สมหายแล้วเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นัดหน้าชนะฮ่องกงเข้ารอบแน่นอนครับอ๋อใช่ครับเราก็บอกไปแล้ว
1: โอกาสก็มีสูงนะแต่ดูฮ่องกงก็เหนียวแน่นกันนะวันนี้นะ
0: ครับพี่อาคมถามว่านัทสมเดี๋ยวนี้ยังจิบเก๊กหวยวุ้นบ้างไหมครับผมเป็นห่วงพี
1: ่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเวลาคนจะตายเนี่ยให้รักษาดียังไงดูแลตัวเองดีๆไงมันก็ตาย
0: จริง
1: ยังไงมันจะตายนะ
0: จริง
1: อ
0: ย่างบางคนดูแลให้ดี
1: ไม่ใช่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเละเทะมันก็ต้องอยู่ในทรงของมนุษย์มนาคือมีออกกำลังกายบ้างดิ้งบ้างอะไรบ้าง
0: มันก็ไหลๆกันไป
1: เขาเรียกว่าเดินสายกลาง
0: ครับบางทีก็ไปสายกลาด
1: นะโยมนะ
0: ไว้เกาหลีเอาจริงครับจะได้รอดทหารแต่พี่อัคระอัครพัฒน์ผมก็เชื่ออย่างนั้น
1: เกาหลีเล่นกันหัวเด็ดตีนขาดเลย
0: ฮาครับแต่พี่สมนึก
1: ครับ
0: พี่อภิชาติบอกว่าตอนคุณบีภาคบอลหญิงพูดว่าทัดใจที่ปีกซ้ายเอาบอลลงแล้วไปต่อเนี่ย มันเป็นความต่างกับบอลเราจริงๆโหพี่สมคือบอลมันตกมาอย่างนี
1: ้
0: บอลคือเพื่อนเตะแบบโด่ง
1: ๆ
0: โด่งให้มันโค้งตกอ่ะซึ่งถ้าจับไม่ดีมันคือกระเด้งนักแข้งไปไหนอ
1: ่
0: ะพ
1: ี
0: ่มันดึงลงปุ๊บลูกนี้จับยากมากดึงลงแบบโอ้โหตายแล
1: ้
0: วเก่งขนาดนี้แล้วสภาพยิงแฮตทริกเลยยิงไทย3ลูก
1: เป็นผมนะ
0: อืม
1: ไอ้ลูกเนี้ยหมูหวานเลย
0: เหรอ
1: ผมไม่ใช่เท้าจับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: ผมให้มันเด้งพื้นเสร็จแล้วเอาก้นดันไปนิดน
0: ึ
1: งที
0: ่บอ
1: ล
0: โอ้โห
1: จะเด้งนิ่ง
0: ๆถ่ายลมออก
1: ป้าออกมาหน่อยนึง
0: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ได้พักเลยแข่งเสร็จพรุ่งนี้วันศุกร์แข่งต่อเลยครับก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติในทัวร์นาเมนต์นะ
1: ทัวร์นาเมนต์
0: เป็นทัวร์นาเมนต์
1: ทีมอื่นก็เป็น ถูกนะแต่ว่าของเราดีหน่อยเพราะรอบแรกๆเราก็ไม่หนัก
0: ใช่
1: ก็ถือว่าวอร์มร่างกาย
0: วันนี้ก็แต่ว่า
1: พรพ
0: ัน
1: ธ์เล่นดีนะพรพันธ์อ่ะ
0: พวกเราไม่เกี่ยวนะ
1: นายกเขาก็เก่งนะ
0: ถูกใช่นะครับวันนี้เจอมองโกเลียพรุ่งนี้เจอคีกิสมะรืนเจอกับไชนีสไทเป
1: โอ้โหตบคอหักเลย
0: โอ้โหตบเพลินละ
1: ตบคอหักเลย
0: นะฮะอันนี้บอกว่าเมื่อตอนบ่ายสองเนี่ยเจ๋งกับเจมจัดรายการของ FM 99ทางออนไลน์ส่วนทางวิทยุเนี่ยออกอากาศรายการตามผังปกติครับมันคืออะไรวะ
1: ดีดีดีดีดีดี
0: เผาพี่ลิหมิงจนเรียกรถดับเพลิงมาร้อยคันยังไม่ดับเลยไม่มีพูดถึงความจริงตอนนี้บอกว่าพี่สมชายครับเอาคืนอาซ้อหมิงหน่อยนะฮะจากพี่ณัฐพงศ์พี่จอนพี่จอนบอกสวัสดีครับพี่สมชาย
1: ครับ
0: พี่จอนนะครับ
1: พี่จอนนะ
0: พี่จอนอยู่พระราม3เจ๊ไปญี่ปุ่นรอบนี้เนี่ยพกไข่ต้มไปกินเนี่ยเขาไม่ได้พกนะครับเขาไปเอาที่นู่น
1: เขาไปเอาที่นู่น
0: ฟรี
1: คอนเซ็ปต์พี่เนี่ยผิดแล้ว
0: พี่พกไป
1: ดีมิงเนี่ยพก 10,000 นึงกับ 20,000
0: มาม่าเนี่ยไวๆเนี่ยเอาไป5ป๋องนะกลับมามี8เอาของโกมาด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: พักหลังเนี่ยสาพัดไม่ได้กินเงินแกแกไม่ไปเลยอ่ะ
0: โอ้โหฟังเจ๊แล้วคนดูซึมกว่าครับจะพี
1: ่โอ้คนดูจะซึมแล้วผมเนี่ยซึมกว่าจัดแกทุกวันไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นไง
0: เออแล้วเข้ารับกันมาแล้วพี่พีระดอนก็บอกว่าวันนี้เที่ยงวันนี้ทำไมหลี่หมิงจัดรายการดูซึมมากเลย
1: โอ้ผมซึมกว่า
0: โอ้พี่สมซึมกว่า
1: ซึมกว่าผมเนี่ยมือเท้าจะหลับแล้ว
0: ทั้งสองจะกลับบ้านยังไงดีจ้าฝนตกจ้าโอ้ค่อยๆไป
1: ที่นี่หยุดแล้วมั้ง
0: ค่อยๆไป
1: ที่นี่หยุดแล้วนะ
0: ครับ FC พี่สมบีครับนะฮะจากพี่ณัฐสวัสดิ์นะฮะทั้งสองท่านถูกหวยไหมจ้าย
1: ังไม่ได้ตรวจเลย
0: โอ้ท้อครับ
1: ท้อเลย
0: คือถ้าเป็นงวดที่แล้วเนี่ยผมจะถูกเลขท้าย3ตัวไงนะฮะก็
1: ไม่เห็นบอกซี่บ้างเลยเงียบกริบเลย
0: ถ้าเป็นรอบงวดที่แล้ว
1: อ๋อ
0: ถูก 40,000
1: 40,000
0: ผมซื้อ10ใบ
1: โอ
0: ้แล้วมันดันมาออกงวดนี้ซึ่งงวดนี้ดันซื้อหวยเอเชียนเกม
1: ไม่ถูก
0: เพราะเอเชียนเกม20เน
1: ี่
0: ยครั้งที่20
1: แม่จริงเลย
0: โมโหนะฮะ
1: แล้วมีวิ่งไม่มีวิ่งมี
0: ลั่นเหรออยากให้พี่สมกับพี่บีช่วยเล่าย้อนความเดิมตอนที่เจ๊ใช้ความเร็วกว่าแสงเพื่อเก็บฟันปลอมเพื่อไม่จับรายการโอ้นี่โหด
1: แล้วแบบเป็นคนที่แบบเสียน้อยเสียยากเป็นคนรวยที่แบบว่ามันไม่รู้มันฉลาดหรือมันยังไง
0: เออ
1: แกก็จะไปเสียแบบพวกอ้าวเนี่ยเดี๋ยวประกันของอ้วนเนี่ยนะ
0: อ
1: ีก7ปี
0: ครับ
1: 7คูณ7ได
0: ้
1: 14ปี
0: ครับ
1: แล้วอายุลือเท่าไหร่แล้ววะ60กว่าแล้วแล้วอีก14ปีหรือ7ปีเนี่ยมันจะได้ใช้เงินไหมเนี่ย เงินออกมาเนี่ย
0: คนอะไรประกัน 500,000
1: โอ
0: ้โอ้
1: ปีละ 500,000
0: โอ้โหทำตังปีไม่ถึง
1: ไม่รู้แกไปเอาเงินจากไหน
0: โอ้ไม่ธรรมดา
1: น่าจะฟอกเงินมาแน่
0: ใช่นะครับแล้วนี่บอกว่าห่อหมกใส่ใบเชื้อภูครับอร่อยสุดๆ
1: อ
0: ๋
1: อใบเชื้อภูเฮ้ยไม่เคยไม่มีในระบบผมก็ไม่ทันว่ะห่อหมกใบเชื้อภู
0: อ๋อนี่บอกกับพี่สุเทพอ่านสปอตพี่บีเสียงเพราะนะฮะนะ
1: สู้รีมิงได้หรือเปล่า
0: อีก2วันนะ
1: อ
0: ี
1: ก2วัน
0: แล้วสนใจก็ไปฟังตอนเช้ามา
1: ทวง
0: แล้วก็มีรถไม่มีรถ
1: โอ้สมทรนี่ทวงเละเลย
0: จ่ายแล้ว
1: นี่แกอย่างงี้นะสมทรเนี่ยเดี๋ยวนี
0: ้เรียบร้อยผมอ่อนละ
1: แกสมมติเราเก็บเดือนนี้นะแกเก็บเดือนหน้าเลยนะไปเก็บเหมือนสมัยโบราณคือต้องจ่ายล่วงหน้า
0: แต่ล่วงหน้า
1: ผมบอกโอ้ไม่มีอะสมัยนี
0: ้
1: ผมยังเก็บไม่ได้เลย
0: โฟโล่นะ
1: ต้นสังกัดยังเก็บไม่ได้เลย
0: ของหนูเนี่ยจ่ายล่วงหน้าไปเรียบร้อยเพราะหนูลงอาทิตย์เดียว
1: ลงอาทิตย์เดียวแต่พูดเนี่ย
0: ต้องถามพี่นี่ไม่พูดเลยโอเคเวลาหมดเลี้ยว
1: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ
0: ครับพรุ่งนี้พี่สมมากับเจใช่ไหม
1: ไม่ให้ยองมา
0: จริงเลย
1: โอ้
0: โอเค
1: ให้พี่ได้มีความสุขในการจัดรายการครับโอ้กลางวันแกก็เอเย่นเกมคือพรุ่งนี้แกต้องเอเย่นเกมแบบในความทรงจำอีกแน่นอน
0: ต้องให้เจอพี่อี
1: ้
0: เอาล่ะวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งหน้าคู่เราสวัสดีครับ
1: พี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซี

0: 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: 20นาฬิกา37นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เก๋าเก่งเกมครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับเก๋าเก่งเกมวันพุธวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมโคมอนิคมบุกาลวนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผมสวัสดีพี่โจอี้ด้วยนะครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอนิคมอีกครั้งนึงนะครับ
0: ครับ
1: โจคมมาพบกันวันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก๋าเก่งเกม
0: ครับ
1: ครับกลางสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องมาพบกันบ่อยหน่อย
0: เ
1: พราะตอนนี้เอเชียนเกมใช่ไหมล่ะนิคมก็บอกไว้นึกถึงเพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นึงนะครับเชียร์ขาดใจครับ
0: แต่เพลงนี้ก็ไม่ได้เริ่มจากศึกเอเชียนเกมนะ
1: ถูกต้องนะครับก็คือเพลงนี้นี่ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับซีเกมครั้งที่18นะครับเมื่อปี2538ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะครับ
0: ครับ
1: เป็นน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะครับก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาก็คุณอัศนีโชติกุลก็แต่งเพลงร้องแล้วก็บรรเลงชื่อว่าเชียร์ขาดใจคงจะคุ้นหูเพราะว่าแต่ที่คงบอกติดหูเลยเพลงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เป็นแบบที่แบบว่า31ปีแล้วเนี่ย
0: ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามเนี่ยพอถึงหน้าเทศคือเอางี้ผมถามพี่โจอี้ว่าเวลาเรามีเทศกาลมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยหรือแม้แต่การแข่งฟุตบอลในรายการสำคัญๆเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนึกถึงเพลงเชียร์เพลงไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
1: ของไทยเราใช่ไหม
0: มันก็จะมีเพลงเนี้ยหนึ่งติดหนึ่งในนั้นแน่นอน
1: ใช่ใช
0: ่หรือเธอผู้ไม่แพ้ของพี่เบิร์ด
1: ชัยครับ
0: นะครับไม่แข่งยิ่งแพ้
1: นี
0: ่พี่เบิร์ดเหมือนกัน
1: พี่เบิร์ดอีกแล้วพี่เบิร์ดนี่สนับสนุนกีฬาแน่เลย
0: ใช่แล้วก็มีพี่ลองนึกมีเพลงอะไรบ้างอ่ะ
1: อย่ายอมแพ้พี่อ้อมสุนิสาสุขบุญสังได้ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ก็เกี่ยวกับกีฬาได้อ่ะ
0: ได้ได
1: ้
0: มันมีรวมศิลปินของแกรมมี่อ่ะเชีย
1: ฮะ
0: เชียร์หนึ่งไม่ใช่เชียร์หนึ่งแต่เชียร์สองนะ
1: อ๋อที่แบบจังหวะเร่งเร้าเชียร์กีฬาโดยเฉพาะใช่ไหมมีอันนั้นทำเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่เชียร์ที
1: ่แล้วก
0: ็บูมเชียร์อะไรสักอย่างอ่ะ
1: ประมาณนั้น
0: โจอี้บอยมีคุณมอสปฏิพัฒน์มันมีเชียร์หนึ่งกับเชียร์สองอ่ะ
1: เออนี่ถ้าเกิดเอามาใช้บ่อยๆให้มันเปิดซ้ำๆฟังซ้ำๆก็ติดหูได้นะ
0: คืออันนี้ผมไม่รวมเพลงตามแบบสนามกีฬานะในสนามกีฬาเวลาเขาเชียร์กันวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลเนี่ยสู้ๆซ่าๆปะทังก้าปะทังกี้อะไรนั่นก็อีกเรื่องนะ
1: อันนั้นเป็นเพลงกับเชียร์ลีดเดอร์
0: เออมันเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าเพลงที่เวลาเราแบบเรานึกว่าเออเวลาเราจะเชียร์ทีมชาติไทยแล้วเราจะนึกถึงเพลงอะไรเพลงเนี้ยเพลงเชียร์ขาดใจเนี่ยจะต้องวิ่งเข้ามาในหัว
1: ก่อนเลย
0: เป็นเพลงแรก
1: ๆครับพอจากปีได้ยินกันในปี2538นะครับหลังจากนั้นอีก2ปี
0: อ
1: ีก2ปีอัศนีวสันต์นำไปบรรจุไว้ในอัลบั้มบางอ้อ
0: ครับผม
1: บางอ้อก็อยู่ในปีนั้นนะแล้วก็อันปี2540ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอเข้าปี41เนี่ย2541เนี่ยก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งในช่วงการแข่งกีฬาเอเชียนเก
0: ม
1: ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพพอดีในปี2541เอเชียนเกมครั้งที่13นะครับก็นี่ผ่านมาร่วมๆ31ปีละก็ยังจำเพลงนี้ได้นะ
0: ใช่
1: นะครับก็ซึ่งมาฟังกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ถ้าเกิดสมมติว่าพี่โจอี้บอกว่า31ปีแสดงว่าเพลงนี้เกิดขึ้นแล้วในถ้าเทียบกับเอเชียนเกมที่คนไทยจำได้มากที่สุดคือ1998
1: ใช
0: ่นะครับ
1: เพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะ
0: เพราะ1998ก็คือ28ปีนั่นหมายว่าเพลงนี้มีแล้ว
1: ใช่
0: ในวันที่เราจัดการแข่งขันกันที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับ
1: ครับ
0: ก็ว่ากันว่านั่นเป็นเอเชียนเกมที่คนไทยจำได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเอเชียนเกมในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วงระหว่างวันที่6ถึง20ธันวาคม
1: ถูกต้อง
0: มาสคอตเป็นช้างชัยโย
1: คนนี้ข้อมูลแม่นจริง
0: ภายใต้คำขวัญ Friendship Beyond Frontiers
1: มิตรภาพไร้พรมแดน
0: ใช่
1: ก่อนหน้านั้นน่ะสโลแกนจะไม่ใช่คำนี้นะก่อนหน้านั้นตอนที่เราไปรับธงจากฮิโรชิมาเมื่อ4ปีก่อนหน้านั้นน่ะเราใช้ว่า Asian Victory
0: ชัยชนะแห่งเอเช
1: ียแต่พอมาถึงเราเตรียมการจะเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยปรับให้มันดูนุ่มนวลดีกว่าให้คนเนี่ยมาแข่งขันกันแบบว่าเราเหมือนกับเป็นบ้าน
0: เป็นบ้านพี่เมืองน้อง
1: เป็นบ้านเมืองที่ทุกคนอยากจะมาม ิตรภาพความอบอุ่นคอนเซ็ปต์ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยเป็นมิตรภาพไร้พรมแดน
0: วันนี้ในเบรกแรกเราย้อนกลับไป28ปีที่แล้วกันหน่อยนึงแล้วกัน
1: ดีมาก
0: ก็ต้องบอกว่า1998เนี่ยตอนนั้นผมอายุประมาณ15แค่นั้นเอง
1: อะไรนะทำไมมันนานขนาดนั้นน่ะ
0: น้อย
1: ไม่น่าย้อนเลยจริง
0: 14 15ผมอยู่ประมาณม2ม3
1: อาจจะเข้าคอนเซปต์รายการเก๋าๆเก่าๆหน่อยนะครับก็นะ15เหรอ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ยเพิ่งเปลี่ยนจากเด็กชายเป็นนาย
0: ใช่
1: โอ้ยตายแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะ1998แล้วเราได้จัดกีฬาที่ไหนวะที่4เกมป่ะ
1: ผมกำลังจะบอก
0: หรือว่าที่โคราช
1: กำลังจะบอกอธิคมอันนั้น4เกมผมกำลังจะบอกอธิคมว่าเอเชียนเกมในปีนั้นนะครับ1998 2541เนี่ยเป็นมหกรรมกีฬาใหญ่ครั้งสุดท้ายเลยที่เราจัดได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุด
0: พี่ผมจำได้เพราะว่าโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ณเวลานั้นนะครับ
1: ครับ
0: ได้รับเกียรติให้ไปร่วมพิธีปิดการแข่งขันนะครับโรงเรียนพบรราชวิทยาลัย
1: ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
0: ใช่ใส่ชุดราชประแตนที่เป็นชุดแล้วก็มีหมวกทรงสามเหลี่ยมนะครับ
1: คุณไม่เจอผมอ่ะ
0: เพราะเตี้ย
1: ทำไม
0: ช่วงนั้นเขาจะคัดคน170ขึ้นมั้งไปเดินขบวนนะครับ
1: ต้องรูปร่างสูงใหญ่หน่อยเซ่ให้ดูดีหน่อย
0: ใช่แล้วผมจำได้ว่าผมอ่ะก็อยากไปแต่ว่าพอไปคัดปุ๊บเตี้ย
1: ไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านมันก็เป็นความสบายอย่างหนึ่งพี่นึกภาพว่าเพื่อนเนี่ยซ้อมเป็นอาทิตย์เลยนะ
1: ครับ
0: เพื่อเตรียมบล็อกกิ้งพิธีปิดนึกภาพว่ามันต้องเดินมันต้องแบบมีเป็นบล็อกไอ้นี่นั่งเตะบอลสบาย
1: ก็จริงเพราะว่าเตี้ย
0: แต่ไม่ได้เข้าร่วมไง
1: เพราะว่าโรงเรียนต่างๆนักเรียนเนี่ยนะมันจะมีไม่มากหรอที่อยากจะไปร่วมงาน
0: ใช่
1: น้อยที่คือเพราะมันต้องซ้อมไง
0: ถูก
1: แล้วบางทีกิจกรรมต่างๆต้องตากแดด
0: ถูก
1: ต้องยืนกลางสนามเป็นชั่วโมง
0: ถูก
1: ไม่อยากไปกันหรอก
0: แต่ในความที่โรงเรียนผมมันเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ครับ
0: แล้วชุดเครื่องแต่งกายของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษ
1: ใช่แสดงออกถึงแบบความเป็นไทยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เออ
0: มันก็เลยกลายว่าถูกจิ้มมาเลยว่าต้องไปแล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวฮือฮามากในโรงเรียนนะครับว่าแบบเดี๋ยวเราจะคัดตัวนะอะไรเงี้ยให้นักศึกษาตั้งแต่ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายเนี่ยจำนวนเท่านี้นะครับมาเตรียมตัวปุ๊บผมโดนตกรอบแต่รอบแรกเลยเพราะความสูงไม่ถึง
1: โอ้ไม่ผ่านต้องสอบความฟิต
0: เหมือนเขาจะเอา170ขึ้นไปนะครับตอนนั้นน่ะ170แต่ผม160กว่าน
1: ี่คุณตกตั้งแต่กรอกใบสมัครเลยเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ถึง170นะ
0: แต่จะบอกว่าเป็นเอเชียนเกมที่คึกคักมากเนื่องจากเพราะอะไรย้อนกลับไป1998ตีเป็นพุทธศักราชคือ2541นะครับ
1: ครับ
0: 1ปีก่อนหน้านั้นไทยเราเพิ่งพบกับปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่แตก
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ต้มยำกุ้งใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: นะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศภายในบ้านเมืองณเวลานั้นเนี่ยมันซบเซาแล้ว
1: ไม่ค่อยดีไม่ดีเลย
0: ครึมมาก
1: ใช
0: ่แต่การแข่งกีฬาเอเชียนเกมในกรุงเทพนี่แหละที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาแบบแม้แต่ตัวประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางเหมือนก็เลยเหมือนได้รับการยอมรับจากสากลโลกเลยว่าเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมได้แบบยอดเยี่ยมมากจริงๆ
1: ใช่คือปีที่อันนี้กรมพูดในภาพมันย้อนมาเลย40นี่คนตกงาน
0: ใช่
1: เศรษฐกิจ
0: ล้มละลาย
1: คนโอ้โหฆ่าตัวตายก็มีอะไรแบบนั้นนะ
0: ใช
1: ่คนก็บางทีก็ให้ความหวังเหมือนกันนะบอกคุณปี41เนี่ยปีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอีเวนต์ต่างๆก็จะเข้ามาเศรษฐกิจนี่มันจะฟื้นตอนนั้นคนสภาพก็ไม่อยากจะฟังแล
0: ้วไม่มีใครเชื่อ
1: แบบแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับการเตรียมงานจากปี40ไปสู่ปี41เอเชียนเกมบ้านเราก็มีปัญหาอยู
0: ่ใช่ไหม
1: รัฐบาลก็เปลี่ยนนะเศรษฐกิจก็แย
0: ่ยุคนั้นใครเป็นรัฐบาลชาติชายป่ะ
1: ตอนนั้นก็แย่ไปหมดตอนนั้นเป็นช่วงต้มยำกุ้งใช่ไหม
0: นาชาติ
1: พลเอกชวลิตยงจะยุทธบิ๊กจิ๋ว
0: อ๋อ
1: บิ๊กจิ๋วแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะแบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่จนกระทั่งมาเข้าสู่ปี2541เนี่ยต้องใช้คำว่ารวมใจกัน
0: ถูกต้อง
1: บอกงานใหญ่นะธันวาคมปลายปี41เนี่ยค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาแล้วก็ทำกันจำได้ว่าตอนนั้นราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ
0: ์
1: เท่าที่ควรนะครับแล้วก็ Impact Arena เมืองทองธานีเนี่ยที่เรียกว่า B-Land ในช่วงเวลานั้นน่ะก็ยังไม่เสร็จไอ้ที่คุณไปดูคอนเสิร์ตอยู่ทุกวันนี
0: ้
1: Impact น่ะสร้างอยู่นะ
0: ครับ
1: สร้างไปให้เสร็จเพื่อให้ทันใช้จากการแข่งกีฬาในร่มที่เอเชียนเกมเหมือนกันก็สร้างมาจนพอเมื่อรวมใจกันแล้วเนี่ยทุกฝ่ายก็หันมาจับมือกันแล้วก็ทำให้เอเชียนเกมครั้งนั้นเนี่ยผ่านไปด้วยความยิ่งใหญ่จบด้วยความประสบความสำเร็จทุกด้าน
0: ก็คือนอกจากเราจะเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไทยเราเนี่ยยังได้เขาเรียกอะไรอ่ะฮอระดับสากล
1: อ
0: ่ะเพิ่มมาอีกเยอะแยะมากมายไล่มาตั้งแต่ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: รังสิต
1: อันนั้นเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เลย
0: ศูนย์กีฬาหัวหมากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงศูนย์กีฬาเมืองทองธานีซึ่งเป็นสนาม3สนามแข่งขันหลัก
1: ใน3ศูนย์หลักเลย
0: คราวนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีชาติเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด41ประเทศนะครับเข้าร่วมนักกีฬากว่า 6,554 คนใน36กีฬาซึ่งปีนั้นเป็นปีที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้มากที่สุด
1: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: 90เหรียญไอ้คว้าเหรียญได้มากที่สุด90เหรียญ
1: เหรียญรวมนะ
0: แบ่งเป็นเหรียญทอง24เหรียญ
1: ครับ
0: 26เหรียญเงินและ40เหรียญทองแดงถือว่ามากที่สุดเท่าที่ไทยเคยทำได้แล้วครับ
1: ไม่มีครั้งไหนที่จะได้มากเท่านั้นนะครับประสบความสำเร็จอย่างแรงนะครับ
0: ก็คราวนั้นเราเป็นอันดับที่4นะครับต่อจากจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น
1: คือแล้วแน่นอนเมื่อมาจบการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยก็ต้องพูดจะว่าตามสูตรก็ได้หรือว่าชมจริงๆก็ได
0: ้
1: ว่านี่คือเอเชียนเกมที่ดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาตอนนั้นเป็นครั้งที่13นะครับแล้วแรงสะบัดต่อมานะ
0: อ
1: ีก 2-3 ปีหลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกต่อเลยด้วยโปรไฟล์ของเราเนี่ยว่าจัดเอเชียนเกมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว
0: ใช่
1: ต่อเลยในปีประมาณ99ปี2000เนี่ยเสนอตัวไปยัง IOC เพื่อขอเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2008ในอีกตอนนั้นปี98ใช่ไห
0: ม
1: ก็2008อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยไทยขอเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเลยเพียงแต่ว่าเมื่อแข่งกันไปแล้วเนี่ยก็โอ้ชาติอื่นเขาดีกว่าเขาพร้อมกว่าก็ปักกิ่งก็ได้ไปแต่ตอนนั้นต้องดูว่าถึงจุดที่เราพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดแล้วเสนอตัวจัดโอลิมปิกแล้วอ่ะ
0: แล้วผมจำได้ว่านับตั้งแต่ปี41จนถึงปี45
1: ครับ
0: เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจบ้านเราก้าวกระโดด
1: คือพอฟื้นจากตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่คือจากปี40ที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ
1: ครับ
0: พอพ้นเอเชียนเกมปี41ยาวไปถึงปี45เนี่ยไทยขึ้นมาติดเป็นเขาเรียกอะไรเสือตัวที่11ของเอเชีย
1: เสือตัวที่5สิ
0: เสือตัวที่5
1: ตัวที่5เลยใช่ไหมเสือ11ตัวเดี๋ยวก็เมากัน
0: อันนั้นมันไอ้นี่อันนั้นมันพี่ปู
1: อันนี้พี่ปู
0: หรือว่าจะไม่หรือว่าจะไม่ทันแล้วนะเออยังไปได้จะได้
1: เนี่ยก็คือเนี่ยเรามาพูดถึงเอเชียนเกมในอดีตกันก็เนื่องจากว่ามีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยส่งข้อความมาถามผมเนี่ยถามผมเลยนะว่าทันไหมกับคนที่ชื่อว่าคุณธีรพรแสงอโนธีรพรแสงอโนนี่นะครับผมคุ้นมากเพราะกลับไปดูแล้วท่านเป็นนักมวยสากล1982เอเชียนเกมครั้งที่9ที่นิวเดลีนะครับที่อินเดียก็คุณธีรพรแสงอโนนั้นเป็นนักมวยสากลที่ได้คว้าเหรียญทองเพียงเหรียญเดียวให้กับทีมชาติไทยในปี1982นะครับโอ้โหนานกว่านั้นอีกแล้วก็เป็นเหรียญเดียวที่ได้กลับมาในรุ่นฟลายเวท51กิโลกรัมขอบพระคุณพี่ถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะพี่สุเมธนะที่ถามมาผมก็ทำให้ผมนึกถึงอีกครั้งหนึ่งว่าเออเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งนั้นเราไม่ทันแต่ทุกครั้งที่มีเอเชียนเกมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มักจะย้อนกลับไปดูใช่ไห
0: ม
1: ย้อนกลับไปดูในประวัติเก่าๆก็ธีรพรแสงอโนก็เป็นนักมวยที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมอีกหนึ่งท่านนะครับ
0: ซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้รับการยอมรับมากนะครับในเอเชียนเกมคราวนั้นนะ1998
1: อ่ะ98นะ
0: จำได้ไหมครับคืออะไรครับ
1: อะไร
0: พิธีเปิดและพิธีปิด
1: สุดยอดสุดยอด
0: พิธีเปิดครั้งนั้นเนี่ยมีคุณมิตาทัทยังนะ
1: ทัทา
0: Reach for the star
1: Reach for the star
0: ดังไปทั่วโลกเลยครับ
1: แสดงในพิธีเปิด
0: ใช่ในพิธีเปิดแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยบริษัทที่รับหน้าที่ organize การจัดการขันการพิธีเปิดและพิธีปิดก็คือบริษัท JSL จำกัด
1: ครับ
0: นะครับเป็นผู้ดำเนินการนะก็ได้รับการชื่นชมมากว่าแสงสีเสียงนี่แบบอลังการสุด
1: ๆครับ
0: นะครับก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าเราอ่ะก็พอจบเอเชียนเกมคราวนั้นน่ะเราก็ได้รับคำยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกีฬาเอเชียนเกมที่ดีที่สุดแล้วก็
1: ดีที่สุด
0: เราถึงขั้นกล้าขอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมได
1: ้แหมคุณใช้คำว่ากล้าเหรอ
0: กล้าสิ
1: คุณคิดดูนะเด็กถึงบอกว่าเราลุ่งเรืองขนาดไหน
0: เออคือตอนนั้นมันเอิดจริงมัน
1: ลุ่งเรือง
0: เลยเออมันเอิดเลย
1: นะครับคือต้องย้อนกลับไปอีกนานกว่านั้นก็คือเมื่อก่อนนี้เรามีแต่สนามสุพัชราไส
0: ใช่
1: ถูกไหมพอจะมาจัดเอเชียนเกมครั้งเนี้ยปี2541เนี
0: ่
1: ยเราถึงได้สร้างขึ้นมาไงราชมังคลากีฬาสถานที่ความจุระดับ 60,000 คน
0: ครับ
1: เพื่อจัดกีฬาที่จัดสนามสุบใช่ไหมล่ะ
0: 3-40,000
1: คนเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาแล้ว 60,000 แล้วเป็นสนามที่แบบสนามเรียกว่าชามอ่างยักษ์แบบนั้นน่ะเพราะกีฬาเรากำลังก้าวหน้า
0: ใช่
1: กำลังเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งถ้านับย้อนกลับไปนะครับในการเป็นเจ้าภาพของไทยเรานี่เราเป็นชาติในเอเชียที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมมากที่สุดนะครับ
1: นี
0: ่มากที่สุดนี่เป็นเรื่องที่เราภูมิใจได้มากที่สุดก็คือถึง4ครั้งพูดง่ายเอเชียนเกมครั้งนี้คือครั้งที่20
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าเราได้จัดเอเชียนเกมไปแล้วถึง 20% จาก 100%
1: 4ครั้ง4ครั้ง
0: 4ครั้งคือ 20%
1: ตอนนี้ชาติที่ตามมาเนี่ยนะก็มี ญี่ปุ่นเนี่ย3ครั้งรวมครั้งนี้ด้วยครั้งที่ไอจินาโกย่าด้วย3ครั้งเกาหลีใต้ก็3ครั้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: จีนก็3แล้วครับ
1: จีนนี่ปักกิ่ง
0: กวางโจหางโจ
1: กวางโจและหางโจนี่เห็นมั้ยมหาอำนาจ3ชาตินะ3ครั้งเท่านั้นเองแล้วดูเราสิเป็นไง
0: ใช
1: ่สุดยอดจริงเลย
0: อินเดียว่าใหญ่ๆยังได้แค่2ครั้งนะครับอินเดียนี่ครั้งแรกที่นิวเดลีครั้งที่2ก็ที่นิวเดลีเหมือนกัน2525
1: ครับเฮ้ยนี่เราคุยมันได้จนถึงป่านนี้นะเมื่อเราปี2141ใช่ไห
0: ม
1: 28ปีที่แล้วใช่ไห
0: ม
1: เฮ้ยไทยเราจัดมากสุดในเอเชียถึงวันนี้เรายังคุยได้อยู่เลย
0: ยังคุยได้อยู่เลย
1: สถิติ
0: ที
1: ่ยังอยู่
0: ว่าถ้าตัดออกนะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่นับเอเชียนะตัดแค่ใน10ประเทศอาเซียนนะครับมีเพียงแค่3ชาติเท่านั้นที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยเราครับ
1: เออ
0: ไม่มีชาติไหนในอาเซียนที่มีสิทธิ์และมีความสามารถในการจัดเอเชียนเกมได
1: ้
0: ยกเว้นแล้วถ้าเทียบเอาแค่3ประเทศเนี้ยไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยเราก็4ครั้งด้วยกันอินโดนีเซียที่ได้2ครั้ง
1: 2ครั้ง2
0: จาการ์ตา2505แล้วก็จาการ์ตาอีกครั้งนึง2561
1: ครับโอ้นี่เป็นทางอินโดกับฟิลิปปินส์นี่จัดเมื่อก่อนนี่ต้องว่าไปถึงช่วงเอเชียนเกมยุคโบราณเลยนะต้นต้นเลยนะ
0: แต่กล้าบอกเลยว่าจาการ์ตา2551เอ้ย2561ก็คือฝืดมาก
1: อ้าว
0: จาการ์ตาปาเลมบังเนี่ยจำได้เลย
1: อุ้ยดีนะเราไม่ไป
0: เหนื่อยมากเนื่องจากว่าคือมันเป็นความคิดของอินโดนีเซียณเวลานั้นที่ผมจำได้ว่าเขาคิดว่าไม่ใช่แค่จาการ์ตาอย่างเดียวที่จะจัดได
1: ้ hey.
0: ต่างจังหวัดก็จัดได้ ไปจัดปาเลมบังโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยกันดานสุด
1: ๆคือ ก่อนหน้านั้นเนี่ย7ปีอ่ะเขาจัดซีเกมมาก่อน
0: ใช่
1: ปาเลมบังเนี่ยผมไป
0: ใช่
1: 2011นะซีเกมนะ
0: ใช่
1: คลาสสิกถือเป็นซีเกมคลาสสิกแล้วกันเอาอย่างนั้นแหมไม่เด็ดไม่ว่ามากนะครับเขาก็เลยพ่วงมาจัดกับจาการ์ตาเป็นเอเชียนเกม2018ในปี61นั่นแหละได้จัดเอเชียนเกม2เมืองร่วมกันจาการ์ตากับปาเลมบัง
0: แต่ถ้าพูดถึงเค้าเรียกว่าภาพลักษณ์ของการจัดการแข่งขันที่มีลักษณะเป็นเอเชียนเกมยุคโมเดิร์นนะคร
1: ับ
0: ยุคใหม่ผมว่าผมยกให้อินชอนหรือโดฮา
1: ที่ไหน
0: ที่มันดูแบบใหม่ๆอ่ะ
1: ทําไม
0: โดฮาปี49อินชอนปี57
1: คุณเอ่ยถึงโดฮาเนี่ยนะสิ่งที่อยากจะพูดเกี่ยวกับมหกรรมกีฬาอีกอย่างนึงก็คือพิธีเปิดการจุดไฟ
0: ด้านเชิงของเพลิง
1: ในกระถางคบเพลิงเนี่ยนะครับที่โดฮา2006เนี่ย2549น่ะผมไปในพิธีเปิดครั้งนั้นสุดยอดมาก
0: ใช่ไงผมเลยบอก
1: การจุดไฟทำยังไงรู้ไหมเจ้าชายแห่งรัฐกาตาร์เนี่ยขี่ม้าแล้วพุ่งขึ้นสู่กระถางคบเพลิงแล้วขึ้นไปถือคบเพลิงไปจุดไฟบนนั้นขี่ม้าขึ้นไปอ่ะต้องตีวงหนึ่งรอบก่อนเพื่อสร้างความเร็วแล้วพุ่งขึ้นไปขี่ไต่อันจันขึ้นไปจุดคบเพลิงโอ้คือฮามากถือว่าเป็นการจุดคบเพลิงที่ถือว่าสุดยอดที่สุด
0: คือผมไม่บอกไงว่าถ้าพูดถึงคือมันจะต้องมองเป็นยุคนะครับ
1: นั่นโมเดิร์นแล้วนะ2006ที่กาตาร์นะ
0: ผมว่าที่กาตาร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดแรก
1: ใช่
0: แล้วก็มาฮือฮามากที่อินชอนอีกรอบนึงว่ากันว่านั่นเป็นเอเชียนเกมที่ทันสมัยที่สุดต่อในหมายว่ายุคใหม่นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พออินชอนเป็นมาตรฐานเนี่ยผมจำได้ว่าแล้วจาการ์ตาปาเลมบังเนี่ยก็มาฝืดไปพักหนึ่งหางโจกลับมาลื้อขึ้นมาใหม
1: ่นี่ไหนพูดถึงจุดไฟในกระถางก็เพลิงใช่ไห
0: ม
1: อินชอน2014ผมอยู่ในสนามวันนั้นเขาใช้ใครรู้ไหม
0: ใครครับ
1: จุดไฟในกระถางก็เพลิง
0: ใครครับ
1: ให้ที่คมเดานะวนสักร้อยคนอธิคมก็วนไม่ถูกเนื่องจากคนที่จุดไฟใน
0: ทางที่2
1: อินชอนนะ2014นะไม่ใช่นักกีฬา
0: ไม่ใช่นักกีฬาด้วย
1: เออ
0: เคป๊อปแน่ๆเลย
1: เกือบแล้ววงการบันเทิงอ่ะไอ้
0: จำไม่ได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: แดจังกึม
0: อ๋อเหรอเออใช่ๆๆ เออใช่ๆ
1: ใช
0: ่
1: ป่ะ
0: ช่วงนั้นแดจังกึมแบบว่ากำลังแบบมา
1: ลียองเอป่ะดารา
0: ลียอง
1: ท่านนั้นนะ

0: ใช่
1: งงกันทั้งสนามเลย
0: แดจังกึม
1: เอ๊ะเพราะส่วนใหญ่เราต้องเดาก่อนไงว่าใครนะที่จะเป็นผู้ที่มาจุดไฟในกระถางคบเพลิงต้องเป็นสุดยอดนักกีฬาถูกไหมต้องเป็นตำนานต้องเป็นเลเจนด์อะไรเงี้ยโอ้นึกไปสิคุณก็นึกไปสิเกาหลีมีใครบ้างเราว่าไปแดจังกึมจุดซะงั้น
2: อ
1: ะ
2: ผมจำได้ว่าครั้งนั้นอะคนที่ถูกมองว่าเกือบจะได้จัดไอ้เกือบจะได้จุดคบเพลิงคือนี่แหละคุณซื้อทีมชาติเกาหลีใต้คนปัจจุบันฮองเมงโบ
1: ฮองเมงโบก็
2: ถ้าไม่ถูกก็อยู่ในลิสต์รายชื่อว่าอาจจะเป็นคนจุดไง
1: วิ่งด้วยวิ่งด้วย
2: ใช่
1: มาวิ่งมาวิ่ง
2: ใช่ฮองเมงโบนี่แหละ
1: ฮีโร่นะฮีโร
2: ่ใช่
1: กีฬา
2: โบอ่ะนี่แต่ว่าฮองเมงโบอ่ะมีส่วนพาเกาหลีใต้เป็นรอบรองฟุตบอลโลกปี2002ไง
1: ครับ
2: อืม
1: ใช่ได้ที่4ฟุตบอลโลกในครั้งนั้น
2: ใช่ๆ
1: ก็อยู่ในลิสต์ใช่แล้วก
2: ็ใช่
1: มาวิ่งวิ่งขบวนไฟเอเชียนเกมด้วยอะไรอย่างนี้นะเออสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะ
2: เออจำไม่ได้จริงว่าใครเป็นคนจุดแต่ตอนนั้นนะผมไม่ได้ไปอินชอนนะผมเป็นฝ่ายรับข้อมูลคือเนี่ยจะมีทีมอย่างพี่โจอี้เนี่ยไปแล้วก็ส่งข่าวกลับมา
1: คุณต้องไปถาม
2: เราจะต้องมานั่งรีไลฟ์ออกมาเป็นข่าวแล้วก็ส่งออกส่งออกส่งออก
1: คุณต้องไปถามหัวหน้าโบคณิษฐา
2: ใช่ใช่โบไป
1: ไปด้วยกันนะครับแล้วก็จุดไฟอันนี้ที่อินชอนนะพอจุดไฟเสร็จแล้วเนี่ยนะคราวนี้บันเทิงหนักเลยเพราะว่ามีการแสดงต่อมาด้วยการแสดงของกังนัมสไตล
2: ์ใส่โหดังมากดังมาก
1: อย่างมันน่ะ
2: ดังมาก
1: คือไปดูพิธีเปิดกีฬาเนี่ยเหมือนคุณไปดูคอนเสิร์ตอ่ะ
2: ใช่ใช
1: ่กังนัมสไตล์แล้วโอ้โหเต้นทั้งอัศจรรย์
2: จำได้ว่าหลังจบอินชอนเนี่ยใส่ก็โดนเชิญไปในพิธีเปิดไม่ใช่พิธีเปิดสิฮาร์ปไทม์โชว์ของโคไปตาเลียในโคไปตาเลียมีอยู่เกมนึงที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เชิญไซไปเล่นในฮาร์ฟไทม์โชว
1: ์ครับ
2: คือพยายามจะมีฮาร์ฟไทม์โชว์ให้ได้เหมือนในอเมริกาแล้วไซโดนโห่ไล
1: ่แล้ว
2: จำได้ไหมครับ
1: เ
2: นื่องจากว่าเกาหลีใต้ทำให้อิตาลีตก
1: ตกรอบฟุตบอลโลก2002
2: ใช่ใช่ใช่ใช่คือรีโมเมนต์เรื่องพวกนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังเชิญไซไปนะแม้แต่ว่าเกาหลีใต้กับอิตาลีใช่ป่ะเขาก็มีโจทย์กันอยู่
2: มีโจทย์กันอยู
1: ่เอออ่ะก่อนจะพักช่วงนี้นะจุดไฟในกระถางคบเพลิงล่าสุดเลยนะหางโจ
2: อ่ะ
1: 4ปีที่แล้วนะครับคงจะจำกันได
2: ้ท่านสีเหรอ
1: ดิจิตอลทอชใช้คบเพลิงผู้จุดคือกราฟิกมนุษย์ยักษ์ที่เป็นดิจิตอลอ่ะใหญ่ๆเลยนะข้ามแม่น้ำมาแล้วก็มาจุดแบบ AI อ่ะคือแสดงออกว่าเป็นเอเชียนเกมสมัยใหม
2: ่จริงๆถ้าเป็นผมเป็นท่านสีผมขึ้นมังกรแล้ว อ่ะย้อนให้ดูกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมในอดีตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวอื่นยังมีให้ติดตามกันเพียบครับพักสักครู่ครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกพ.รับกังวลราคา LNG พุ่งกระทบค่าไฟงวดใหม่มกราคมถึงเมษายนนายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือความผันผวนของราคาพลังงานโลกหลังสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อการลำเลียงก๊าซ LNG จากแหล่งผลิตสำคัญอย่างกาตาร์จนดันราคา LNG ในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ว่าช่วงปกติราคา LNG ที่อยู่ราว12ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะที่ช่วงเกิดสถานการณ์ฮอร์มุซใหม่ๆราคา LNG เคยปรับตัวขึ้นไปถึง25เหรียญต่อล้าน BTU อย่างไรก็ดีคาดการว่าราคา LNG จะทรงตัวสูงต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีจนกว่าจะมีซัพพลายใหม่จากอเมริกาแอฟริกาหรือตะวันออกไกลเข้ามาทดแทนจากสถานการณ์ดังกล่าวกกพ.

0: ฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนกกพ.กำลังเร่งหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.เพื่อคำนวณตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดส่วนค่าไฟงวดหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ทางหลวงทลายเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการติดตามเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติหลังพบพฤติการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลำเลียงบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่อื่นๆเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียจากการสืบสวนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2569พบการจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน5เหตุการณ์รวมผู้ต้องหา26คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนและไต้หวัน1คนพร้อมของกลางรถยนต์6คันและโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมากกว่า150เครื่องโดยผู้ต้องหาชาวไทยถูกแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ต้องหาชาวจีนและไต้หวันถูกแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนจีนบางรายพบภาพและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงโทษบุคคลที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์โดยมีการใช้ไม้เบสบอลทุบตีและใช้กระบองช็อตไฟฟ้ารวมทั้ง5เหตุการณ์พบรูปแบบการเดินทางที่มีลักษณะคล้ายกันคือลักลอบเข้าประเทศไทยจากนั้นเดินทางลงภาคใต้และมีเป้าหมายเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนการปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ที่ขยายผลต่อเนื่องมาจาก EP1 ถึง EP3 ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกว่า 4,000 ล้านบาท UNSC ประชุมฉุกเฉินวิกฤตช่องแคบบับอัลมันเดฟคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเดินหน้ารุกคืบทางทหารอย่างรวดเร็วทั้งกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนและกับซาอุดิอาระเบียรวมถึงเข้าควบคุมชายฝั่งทะเลแดงรวมถึงเกาะยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่การสู้รบที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่6สิงหาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วกว่า 2,900 รายและมีผู้คนพลัดถิ่นเพิ่มอีกเกือบ 94,000 รายโดยชาวเยเมนจำนวนมากหนีภัยการสู้รบข้ามช่องแคบไปยังประเทศจีบูติในแอฟริกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: กลับเข้าสู่เก๋าเก่งเกมนะครับ ในเบรก

0: ที่2นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนครับผมคมปฏิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วงนี้ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะ4689899นี่มีคุณพี่4121ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับดีเจทั้ง2ผมทันครั้งที่5 2509มีปรีดาจุลมณฑลได้เหรียญทองจักรยาน
1: ถูกต้องครับนั่นเป็นเอเชียนเกมครั้งที่5นะครับ2509นี่ปรีดาจุลมณฑลนี่ไม่ใช่ได้แค่เหรียญทองเดียวนะครับ4เหรียญทอง
0: ครับ
1: นะครับจักรยานนะไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้ง่ายๆนะครับเคยโทรศัพท์ไปคุยกับพี่ปรีดาจุลมณฑลด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้ท่านจากไปแล้วนะครับคุยตอนนั้นมีมือถือใหม่ๆโทรไปแล้วพี่จิ๋วนี่พี่ปรีดาบอกว่าเดี๋ยวโทรเข้าออฟฟิศดีกว่าเพราะน่าจะต้องคุยกันนานอย่างเงี้ยก็คุยกันสัมภาษณ์กันไปหลายอย่างเพราะแกก็อยู่ในวงการจักรยานนะเคยสัมภาษณ์นี่นักกีฬาจักรยานสมัยก่อนนะครับฝึกปั่นจักรยานบนถนนเนี่ยฝึกไล่กับสิบล้ออ่ะฝึกแบบปั่นกันให้มันสูสีกันไปไม่รู้ใช้ทฤษฎีลมดูดหรือเปล่านะปั่นกับสิบล้อนะสมัยก่อนฝึกซ้อมกันอย่างนั้นนะ
0: aerodynamic
1: ประมาณนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ว่าโอ้โหทรหดจริง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็การได้4เหรียญทองคนเดียวนะครับในเอเชียนเกมครั้งที่5เนี่ย2509นี่ถือว่าสุดยอดมากเป็นหนึ่งในตำนานนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับสำหรับกีฬาจักรยานนะขอบพระคุณมากนะโอ้โหคุณพี่ต้องเป็นแฟน
0: โอ้โห2509นี่ผมพี่คุณพี่ต้องอายุเท่าไหร่ครับเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็เราท่านก็ยังไม่เกิดนะเนี่ย2509
0: ใช
1: ่ใช่อุ้ยนานมากแล้ว
0: นะครับส่วนอื่นๆก็ยังมีข้อความทาง YouTube แล้วก็ Facebook
1: ส่งเข้ามาคุยกับเรานะครับแต่ตอนนี้นี่พี่คม ACL Elite อ่ะการท่าเรือกับวิสเซอร์โกเบนะครับนี่อยู่ในช่วงทดเวลาแล้วนะท่าเรือตามวิสเซอร์โกเบอยู่1ประตูต่อ2นะครับถือว่าเล่นกันได้อย่างสูสีนะแต่แฟนๆที่อยู่ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์นี่บอกบรรยากาศสุดยอดมากนะครับเพราะว่าการท่าเรือไงไม่ได้มาถ้วยระดับใหญ่สุดของเอเชียแบบนี้นะครับมาแล้วก็ถือว่ามาให้กำลังใจนักกีฬากันแล้วก็ทำผลงานได้คือสู้กับวิสเซอร์โกเบได้อย่างสูสีนะครับใกล้จะจบละนาทีสุดท้ายละ
0: ตอนนี้เราตามหลังอยู
1: ่ตามหลังอยู่1ประตูต่อ2นะครับ
0: อุตส่าห์ตีเสมอได้แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ครับก็ไม่น่าพลาดเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกับเคไมแพลน
1: เฮ้ย
0: ศ
1: ัพท์เทคนิคเหรอ
0: K My Plan คืออะไร
1: คืออะไรอ่ะ
0: นะครับ K My Plan เนี่ยนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ว่ากันว่าถือว่าเป็นคือก่อนหน้านี้เรามีปัญหาในเรื่องของคำตัดสินของผู้ตัดสินใช่ไหม
1: นี่ว่าจะมาบ่นกับที่คมเลยท่านผู้ฟังอยู่พอดีเลย
0: วันนี้ก็เลยจะพามารู้จัก K My Plan ในพรีเมียร์ลีกกันหน่อยแล้วกัน
1: ครับ
0: ว่าเป็นสาเหตุว่าทำไมคือย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาความตัดสินของผู้ตัดสินผิดพลาดเนี่ยโอ้ยกว่าเราจะเห็นบทสรุปบทจัดการอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นานมากแต่ว่าเห็นไหมเมื่อแมนซิตี้กับแมนยูที่ผ่านมา
1: เออ
0: ผิดพลาดปุ๊บอีกวันหนึ่งปุ๊บผลตัดสินมาเลย
1: เร็วนะ
0: ใช
1: ่บางจำได้ว่าช่วงยูโร2024ที่เยอรมันกับสเปนที่กูคูเรย่าเนี่ยกางแขนออกมาแล้วบอลโดนแขนแล้วควรจะแฮนด์บอล
0: ใช่
1: แต่ตัดสินว่าไม่แฮนด์
0: ใช่
1: ประมาณสัก 5-6 เดือนถึงจะบอกโอ้ขอโทษด้วยนะตัดสินผิดพลาดเกินไปแล้ว
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้เจ้าหน้าที่ในสนามเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเราดูฟุตบอล1เกมอะเราจะเห็นอะไรบ้างไม่นับรวมนักกีฬา
1: เห็นอะไร
0: เราจะเห็นผู้ตัดสินนะครับก็คือผู้ตัดสินหลักในสนาม
1: สมมตินักเตะก็ฝั่งละ11ไง
0: ผู้ตัดสินหลัก
1: ผู้ตัดสินหลัก1ป่านกหวีด
0: ผู้ช่วยผู้ตัดสิน2คน
1: หรือไลน์แมน2ฝั่งฝั่งละคน
0: ผู้ตัดสินที่4
1: มีอยู่ที่4
0: ข้างสนาม
1: ถูกต้อง
0: ผู้สิน VAR ที่อยู่ในห้อง VAR
1: เป็นทีมก็อยู่สัก 3-4 คน
0: มันมีอีก1นะครับมันมีอีก1นะครับมีอีก1
1: ตำแหน่งเหรอ
0: 1ตำแหน่งที่อยู่ในสนามแต่ว่าผมก็คือเพิ่งถูกเอามาพูดถึงกันจากเหตุการณ์กรณีที่แมนซิตี้กับแมนยูผิดพลาดนี่แหละ
1: เ
0: ขาชื่อว่าทีมงาน KMI Panel นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ KMAT Incident Panel เป็นภาษาไทยก็คือคณะกรรมการอิสระของพรีเมียร์ลีกที่ถูกจัดตั้งขึ้นนะครับ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินความถูกต้องของการตัดสินใจในจังหวะสำคัญของทุกเกมการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีก
1: ทำหลังจากจบการแข่งขันเหรอหรือณเวลาแข่ง
0: ณเวลาแข่ง
1: ทำณเวลาแข่งเลยเหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยเขาแบบโอเวอร์รูได้เหรอหรือว่า
0: ใช
1: ่เฮ้ย
0: อ่ะเดี๋ยวต้องดูว่าเกมไอแพนเนลนี่มันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับ
1: เอาแล้ว
0: เกมไอแพนเนลเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี2000ฤดูกาล2022-2023นะครับเพื่อทำหน้าที่ขึ้นมาตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความถูกต้องของการตัดสินใจในจังหวะสำคัญของผู้ตัดสินหลักในสโมสร
1: ครับ
0: ลักษณะการทำงานเป็นแบบนี้1องค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด5คนแต่ไม่การันตี5คนนะครับหมายถึงว่าสัปดาห์นี้สมมุติ KMI Panel คณะกรรมการชุดนี้เอาผมเรียกว่าเป็นคณะกรรมการ KMI แล้วกัน
1: อ่ะเป็นทีมนึงขึ้นมาละ
0: มีทั้งหมด5คนด้วยกันสัปดาห์หน้าไม่ใช่5คนนี
1: ้
0: หมุนเวียนตลอด
1: อ่ะก็ต้องอย่างนั้นนะ
0: ต้องเป็นอย่างนั้น
1: เพราะว่ามันไปปักหลักอยู่กับคนใดคนหนึ่งทีมใดทีมหนึ่งไม่ได้นะครับ
0: 5คนนี้เนี่ยประกอบด้วยอดีตนักเตะหรืออดีตโค้ช3คนนะครับตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอีก1คน
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวแทนจากองค์กรผู้ตัดสินอาชีพอังกฤษอีก1คนนะโดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนรายชื่อเพื่อความโปร่งใสและเป็นกลาง
1: มันต้องมีคนที่แบบเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่กับกฎกติกา
0: ใช่
1: ก็คือผู้ตัดสินอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ต้องมีนักกีฬาด้วย
0: ถูกต้อง
1: แบบนี้ต้องมาจาก2สาขาแบบนี้
0: อีกหนึ่งการทำงานของ KMI Panel คือมีขั้นตอนการตรวจสอบนะครับก็คือคณะกรรมการเหล่านี้จะพิจารณาการตัดสินของผู้ตัดสินในสนามหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า on field referee ก็คือผู้ตัดสินตัวหลักนั่นแหละไมเคิลโอลิเวอร์นั่นแหละ
1: เชิดดำเชิดดำ
0: ก่อนแล้วก็ดูการทำหน้าที่ของห้อง VR ต่ออีกทีในขณะที่3เกณฑ์การประเมินนะครับเนื่องจาก VR เนี่ยจะเข้าแทรกแซงเฉพาะจังหวะที่ผิดพลาดชัดเจนและแจ้งให้เกิดการประจักษ์นะครับก็คืออย่างสมมติว่าผู้ตัดสินไม่ทันวีอาร์ต้องแจ้งปึ้งเขาเรียกแจ้งให้เกิดการประจักษ์เคลียร์แอนด์ออบเวียส
1: แหมแปลมาดี
0: นะครับแล้วผลตัดสินของ KMI เนี่ยจึงอาจระบุได้ว่าผู้ตัดสินในสนามตัดใจพลาดหรือไม่พลาดแต่วีอาร์ถูกต้องแล้วที่ไม่ส่งสัญญาณแทรกแซงนะครับ
1: แล้วถ้าเขากำลังดำเนินการอยู่อะอยู่ในกระบวนการ
0: อะผมก็จะให้ดูว่าขอบเขตการพิจารณาเป็น
1: ช่วยยกตัวอย่าง
0: นะครับขอบเขตการพิจารณาของ KMI Plan KMI Panel นะครับ1จังหวะสำคัญในกรอบเขตโทษ
1: ครับ
0: ให้หรือไม่ให้ล่าสุดไม่ต้องอะไรมากจังหวะอาร์เซนอลได้จุดโทษไอเสียจุดโทษในเกมกับซันเดอร์แลนด
1: ์ไอ้
0: ตอนนี้อาร์เซนอลกำลังยื่นเรื่องไปที่ KMI Panel
1: เกมพรีเมียร์ลีกใช่ไหม
0: ว่าจังหวะนั้นเอสปีคอนซ่าฟาวจริงหรือเปล่า
1: โอ้ย
0: นะครับ2จังหวะการได้ประตูหรือริบประตูคืน
1: ครับ
0: นะครับ3ใบแดงไดเรกนี่คือขอบเขตกันการตัดพิจารณา
1: เป็นจังหวะสำคัญนะเนี่ย
0: ใช่และ4จังหวะใบเหลือง2หรือใบเหลืองแดงที่ผิดพลาดในวงเล็บที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเกมหนึ่งซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลนี่แหละนะ
1: ครับ
0: ที่เกเบรียลมาการ์เยสเป็นคนเข้าไปห้ามแล้วผู้สื่อก็มึนๆเดินไปให้ใบเหลืองกาเบรียลนึกว่ากาเบรียลเป็นคนหาเรื่อง
1: อ
0: ันนั้นเป็นใบเหลืองที่1เพราะฉะนั้นไม่นับซวยนะครับ
1: อ๋อ
0: ถือว่าซวย
1: อ๋อไม่เข้ามาแทรกแซงจุดนี้เหรอ
0: ถูกต้อง
1: ใบที่1
0: โอ้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พออ่ะ KMI Panel ทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: KMI Panel เนี่ยจะส่งผลไปยังพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าผลการพิจารณาเป็นอย่างไรแล้วชี้ผลสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสนั่นจึงเป็นสาเหตุที่2ผู้ตัดสิน VAR ของเกมคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกปรับโทษทันที
1: ก็ไม่ได้ทำงานในสัปดาห์ต่อมา
0: ใช่
1: ใช่ไหมถูกแบนน่ะถูกแบน
0: เขาบอกว่าอาจจะต้องแบนถึงสิ้นเดือนนี้เลย
1: เดี๋ยวหมดแล้วนี่เพราะตอนนี้
0: ก็16แล้ว
1: เพราะสุดสัปดาห์นี้
0: เดี๋ยวก็เบรกทีมชาติ
1: เล่นลีกเพราะมันเป็นฟีฟ่าเดย์ใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่โอ้ยเขาแบนเขาแบนเป็นนัดหรือแบนเป็นสัปดาห
0: ์เป็นสัปดาห
1: ์อ๋อถามไปที่คมง่ายๆก็ได้ว่าจังหวะนั้นน่ะล้ำหน้าไหมลูกที่เออร์ลิงฮาลันยิงเข้าไปอ่ะ
0: โ
1: อ้ให้ดูด้วยตาเปล่าตาเนื้อในจังหวะแรกอ
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าล้ำ
1: เห็นครั้งแรกเนี่ย
0: ผมว่าล้ำ
1: ล้ำใช่ไห
0: ม
1: แต่พอเขาหยุดให้ดูว่าเอนโซ่นี่พุ่งมองพุ่งมองแล้วมีส่วนกับการเล่นหรือไม
0: ่
1: เขาตัดสินตรงนี้ใช่ไห
0: ม
1: สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นมองว่าเอนโซ่ไม่โดนบอล
0: ใช่
1: อย่างนั้นป่ะแล้วก็บอลเลยมาถึงเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็ยิงเข้าไป
0: ไม่โดนบอลแต่ว่าถามว่าเจตนาเล่นบอลไหมก็เจตนาอยู
1: ่โอ้เล่นเต็ม
0: ๆนะครับแต่มาบอกว่าไม่เจตนาว่าไม่ได้นะครับคือแต่ว่าผมจะบอกว่าเนี่ยเราต้องรู้จักคำว่า KMI Panel ขึ้นมา ก็คือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนในการตัดสินนะครับซึ่งถ้าจำกันได้ในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยเขาก็มีกรณีเรื่องของพรีเมียร์ลีกที่ออกมาเปิดเผยผลพิจารณาของ KMI Panel หรือว่าคณะกรรมการการพิจารณาเหตุการณ์สำคัญ
1: ครับ
0: นะครับโดยยกตัวอย่างเช่นวันที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลไม่ควรเสียจุดโทษในจังหวะนั้นแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี
1: ้อะไร
0: KMI Panel เนี่ยมีหน้าที่เนี่ยคือก่อนหน้านี้คือผมมองสองมุมนะมันมีสองประเด็นต้องแยกกันก่อนพี่โจอี
1: ้ครับ
0: จำได้ไหมว่าเราเคยทะเลาะกันว่าตอนที่โปรเรฟเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นโปรเรฟ
1: เมื่อก่อนชื่ออะไรนะ
0: โปรโกมอน
1: พีจีอะไรสักอย่างพี
0: จีเอ็มโอ
1: เอล
0: ตอนที่โปรเรฟเนี่ยตัดสินผิดพลาดมาเยอะแยะมากมายในช่วงก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: ไม่เคยมีใครทำอะไรได้เลยแต่ว่านี่มันฤดูกาล2026-2027แล้วนะ
1: ครับ
0: KMI panel เนี่ยเกิดมาตั้งแต่2022-2023
1: โอ้ก็นานแล้วนะ
0: ก็คือ4ปีที่แล้วคำถามก็คือทำไมเพิ่งมามีชื่อตอนนี
1: ้อ๋อทำไมถึงมีชื่อปรากฏขึ้นมาและมีบทบาท
0: เออ
1: ซะอย่างนั้น
0: เอออ
1: ๋อก็มันผิดพลาดจนทนไม่ไหวแล้วมั้ง ใช่เปล่า
0: คือบางทีมันเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะครับคือหน่วยงานนี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วอยู่ดีๆก็เพิ่งจะมีชื่อในปีที่4 3ปีก่อนนั้นนี้ไปหลบอยู่ตรงไหนมาเหรออ
1: ่าเขาตั้งไว้ก่อนแล้วก็จะทำงานหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงแบบนั้นไหม
0: นะครับความน่าสนใจของ KMI Panel เนี่ยมันคือก่อนหน้านี้เราเคยตั้งคำถามกัน
1: ครับ
0: ว่ากรรมการเนี่ยมันจะลอยตัวขนาดนั้นเลยเหรอทำไมทำงานได้ชุยแล้วก็สะเพร่าได้ขนาดนั้น
1: ลอยตัวเหมือนเขาว่าไงพอตัดสินออกไปแล้วเนี่ย
0: ขอโทษแล้วก็จบ
1: ความผิดพลาดเกิดขึ้น
0: ขอโทษแล้วจบ
1: ขอโทษแล้วนะแล้วก็ต่ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณจะไปแบนเขาเหรอ
0: แต่ผมจะบอกว่า KMI Panel มีสิทธิ์ครับ
1: คราวนี้คืออย่างนี้นะไอ้ความผิดพลาดเนี่ยนะดูไปดูมาเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกสัปดาห์แบนหมดเดี๋ยวไม่มีผู้ตัดสินทำงาน
0: ใช่
1: ป่ะ
0: ใช่
1: ออกหน้านั้นแน่นอน
0: คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเขาบอกว่า KMI Panel เนี่ยจะเป็นคนให้คะแนนความยาก
1: ครับ
0: และสถิติความถูกต้องนะครับมีการเอาไปจัดทำเป็นตารางประเมินผลงานนะครับของผู้ตัดสินในแต่ละเก
1: ม
0: เพื่อคำนวณโบนัสและจัดลำดับชั้นของบรรดาผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกแต่ละฤดูกาลนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมแต่ก่อนเราถึงเห็นผู้ตัดสินอันดับหนึ่งของอังกฤษค่อยๆเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยไล่มาตั้งแต่ฮาวเวิร์ดเว็บ
1: นะที่ล่ำๆหน่อยนะศีรษะผมเยอะๆใช่ไหมผมปกไหลใช่ไหม
0: ไม่ใช่หัวล้านนี่ฮาร์ดเว็บ
1: ครับ
0: ไอคนที่แจก3ใบเหลืองโจเซฟซิวนิตอ
1: ่
0: ะ
1: คนนั้นอ่ะ
0: อันนั้นก็อีกคนหนึ่ง
1: เฮ้ยเราเคยเอ่ยชื่อไปละ
0: เออผมจำชื่อไม่ได้
1: เดี๋ยวหาชื่อก่อน
0: อันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เสียอันดับหนึ่งของอังกฤษเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ไล่มาฮาร์ดเว็บมีคนนี้มาร์คคริสเทนเบิร์กไล่มานี่ผมไล่ให้ดูแบบตามเจนเลยนะ
1: นี่ผู้ตัดสินชื่อดังทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: นะครับ
1: เออ
0: แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ไมเคิลโอลิเวอร
1: ์
0: มันคือการจัดเทียหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการให้คะแนน
1: ครับ
0: เพื่อจัดเทียผู้ตัดสินนะครับเพื่อจัดเทียผู้ตัดสิน
1: เกรแฮมโพ
0: เออเกรแฮมโพ
1: สามใบเหลืองแล้ว
0: ค่อยออก
1: ค่อยไล่ออก
0: คือ
1: สองเหลืองนี่ยังไม่ออกสุดท้ายไอ้คนที่โดนสองเหลืองเนี่ยโจเซฟมูซินิต
0: โจเซฟมูซินิต
1: ก็โดนใบเหลืองที่3จนได้
0: ลองหลังโครเอเชีย
1: สามเหลืองเนี่ยนะแต่เกมโพนึกว่า2ก็ออก
0: แต่ผมก็เลยจะบอกแบบนี้พี่ชุย
1: ครับ
0: ถ้าหน่วยงานนี้เพิ่งมีเมื่อ4ปีที่แล้ว2คนแรกไม่ทันแน่นอนHarvard Web กับเกมโพไม่ทันแน่นอน
1: ครับ
0: ไอ้มาร์คคัตเทนเบิร์กเนี่ยผมว่าหมิ่นนะค
1: ือ
0: เหมือนช่วงปลายของ
1: แกนะ
0: เออแบบพ่อผมจำได้ว่าแกเลิกตัดสินในพรีเมียร์ลีกแล้วแกไปทำงานที่ซาอุอยู่ปีนึง
1: ครับ
0: ช่วงนั้นลีกซาอุเพิ่งกำลังแบบตีบูมใหม่ๆแล้วก็มาร์คไรเทนเบิร์กเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าเขาไม่ตัดสินในพรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนั้นเขาเป็นผู้เสนอแบบหนึ่งของอังกฤษนะ
1: โอ้ยได้ยินชื่อบ่อย
0: แล้วพอหมดยุคมาร์คไรเทนเบิร์กเนี่ยเราก็จะได้เห็นนี่แหละไมเคิลโอลิเวอร
1: ์ครับ
0: นะครับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอังกฤษณเวลานี้ก่อนหน้านี้จะมีแอนโทนีเทเลอร์อีกคนหนึ่งที่ถือว่าตีคู่กันมาเป็นเจนเดียวกันแต่ล่าสุดเนี่ยจันแอนแกไม่ไหวแล้ว
1: แขวนนกหวีด
0: เออจันแอนแกแขวนนกหวีดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา
1: แอนโทนีเทเลอร์คล้ายๆกันป่ะผมยาวๆปกไหล่ป่ะหรือว่าไงหรือว่าสกินเฮด
0: ไม่ใช่แอนโทนีเทเลอร์ก็เหมือนฮาวเวิร์ดเวส
1: เหมือนกันใช่ไหมอุ้ยทรงเดียวกัน
0: เขาบอกได้เลยว่าตอนนี้บรรดาสโมสรทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณผิดพลาด
1: ครับ
0: คุณสามารถแจ้งจังหวะปัญหาหรือการตัดสินคู่ใดก็ตามนะครับแล้วบอกชื่อทีมแล้วก็แมตช์การแข่งขันเนี่ยให้เคมีแพนเนลตัดสินได้เลย
1: แล้วมันจะช่วยอะไรได้ไหม
0: แบบว่า
1: น้อยเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันมันคงไม่ได้
0: เออ
1: ใช่ไหมแต่ณเวลานั้นแหละที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ความผิดพลาดมัน ลดน้อยลงได้ไหม
0: หรือว่าแบบน้อยๆก็ยังมีคนรับผิดชอบนะ
1: เออ
0: ในความรู้สึกของผมนะ
1: คุณต้องการแบบนี้ใช่ไหม
0: เออคือก่อนหน้านี้เราตั้งคำถามว่าแบบโอ้โหทำไมตัดสินได้ส้นตึกขนาดนี้วะ
1: ตายละ
0: เออแต่สุดท้ายแล้วก็ขอโทษ
1: ขอโทษขอโทษมันเป็นมันขอโทษแล้วจบไหมอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: แต่ดูฤดูกาลนี้มีอะไรแปลกใหม่ไหม
1: ยังไง
0: ปุ๊บตัดสินพลาด
1: ครับ
0: ขอโทษ
1: เออ
0: แบนสั่งพักงาน
1: ก็นี่ไงเริ่มมีบทบาทแล้วเริ่มที่จะ
0: เริ่มแข็งแรง
1: ทีมชุดนี้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ย
0: เริ่ม
1: จะแสดงให้เห็นว่าจะต้องพยายามนะทำให้การตัดสินมันออกมานี่แบบถ้าไม่ 100% จริงๆก็เอาให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: ใช
1: ่นะครับแต่อยากจะบอกอธิคมและแฟนบอลอย่างนี้นะดูไปก็ท่านโปร่งไปเถอะเพราะเดี๋ยวนี้เราสนุกกันแบบนี้แล้วฟุตบอลเมื่อก่อนไม่มี VAR ใช่ไหมมันก็มีความผิดพลาดใช่ป่ะ
0: จน
1: ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมากมาย
0: ก็ผิดพลาดอยู่ดี
1: ก็ผิดพลาดอยู่ดีที่ปรงนี่คือมนุษย์เนี่ยมันเป็นคนใช้มันไงมันเป็นคนใช้บางทีเราก็ได้ประโยชน
0: ์
1: บางทีเราก็เสียประโยชน
0: ์
1: ทุกทีมเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมไอ้ที่คมจะได้ประโยชน์อย่างเดียวเหรอหรือเสียประโยชน์อย่างเดียวแต่สิ่งที่เราทำกันมาตลอดก็คือด่าผู้ตัดสินเนี่ยทุกเกมมันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าฤดูกาลนี้เราน่าจะได้เห็นมากขึ้นกับการชี้แจงกรณีปัญหาต่างๆว่าตัดสินดีไม่ดีแค่ไหนทีเนี้ยมันก็จะไล่เป็นรายตัวได้แล้วนะพี่โจอี
1: ้ครับ
0: ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ธรรมดา
1: อืม
0: ซึ่งตอนเนี้ยขึ้นหม้อเลยคือไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ชอบนานแล้วด้วย ไม่ใช่เพิ่งไม่ชอบ
1: ไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้ว
0: เออไม่ชอบแต่แรกแล้ว จะมั่นอะไรขนาดนั้น
1: คุณไปแบนก็หมดเดี๋ยวไม่มีคนทำงานนะ ผมขอบอกคุณเอาใครมาทำงาน
0: ไม่แต่เขาใช้ชื่อหน่วยงานนี้ว่า KMI Panel เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็เวลาคนนักเขียนข่าวเอามาเขียนไปแล้วว่าคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1: นี่
0: คณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1: พิเศษเหร
0: อคณะผู้เชี่ยวชาญ
1: พ
0: ิเศษ
1: ศัพท์เทคนิคเลยนี่เขาแปลมาใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ฟังดูเท่ดี
0: จากสำนักข่าวหนึ่งนะผมแต่ส่วนใหญ่บางคนเขาเขียน KMI Panel คณะกรรมการ KMI อะไรเงี้ยแต่มีอยู่สำนักข่าวหนึ่งเขียนคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษพรีเมียร์ลีกใช้คำนี
1: ้ที่บอกใหอธิคมและแฟนบอลทุกท่านเนี่ยนะปรงนี่ก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวนี้เวลาบรรยายฟุตบอลน่ะคุณจะสังเกตได้นะพอยิงประตูเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วครับนำ 2-1 1-0 อะไรก็ไปถ้าไม่ล้ำหน้าครับ
0: แต
1: ่ต้องมีแทรกมา
0: แต่
1: ไม่เป็นนี้เขาพูดไปเลยเรานำ 1-0 แล้วนะครับถ้าไม่ล้ำหน้าซึ่งมันต้องมีคำนี้ติดมาคือผมคิดว่าบางทีถ้าไม่ล้ำหน้าจริงๆก็ไม่จะเป็นนะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวมีการเช็คอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะภาพก็จะตัดมาว่ามีการเช็คโดยละเอียดได้ไม่ได้ผมคิดว่าช่วงอารมณ์ที่บอลเข้าประตูไปเนี่ยนะเราควรจะเฮกันไปก่อนเฮ ไปก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ยิงแล้วถ้าเกิดยิงแล้วต้องมาดูผู้ตัดสินอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเนี่ยมันสะดุดนะมันสะดุดนะ
0: แล้วผมว่าอีกอย่างนึงอ่ะที่มันเกิดคณะกรรมการนี้ขึ้นมา KMI Panel ขึ้นมาเนี่ยผมว่าอีกเรื่องนึงก็คือมันจะได้เลิกมีคำถามนี้ไงพี่โจ้ย
1: ถามว่าอะไร
0: เหมือนที่พี่โจ้ยถามผมว่าคุณว่าฮาแลนด์ลูกนั้นน่ะล้ำหน้า
1: คุณว่าล้ำไห
0: มซึ่ง KMI Panel เนี่ยเขาจะมีมติก็คือ5คนถูกไหมครับเมื่อกี้ที่แจ้งไว
1: ้เฮ้ยอย่าบอกว่าใช้โหวตเอานะ
0: ใช่เขาใช้โหวตคำถามก็คือมันมีหลายเขาเรียกอะไรหลายเหตุการณ์ที่ถูกเอามาตีแผ่นะครับยกตัวอย่างเช่นจุดโทษของลิเวอร์พูลในเกมนิวคาสเซิลจำได้ไหมครับ
1: ลูกไหน
0: เกมแรกของฤดูกาลนะครับ
1: แล้ว
0: ที่ลุยส์ฮอครับนั่นก็เป็นเกจุดที่เราตั้งคำถามว่าน
1: าทีสุดท้ายละ
0: คอนแทคไม่คอนแทคฟาวไม่ฟาว
1: ครับ
0: เคมไอแพนเนลให้50เลยนะครับ
1: ฟาวหรือไม่ฟาว
0: ฟาวครับ
1: ฟาวใช่ไหม ที่บอกให้ปรงก็เพราะแบบนี้แหละผมดูสมมติว่าผมเข้าข้างนิวคาสเซิลเนี่ยให้เหรอให้ก็ให้ไปไม่น่าเลยเซ็งว่ะก็แค่นั้นนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าโอ้โหจะต้องไปประนามหรือด่าทอผู้ตัดสินอะไรมากมาย
0: ไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ไม่ได้พี่คือผู้ตัดสินบางคนอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญคือผู้ตัดสินเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่เวลาเรานั่งดูในสนามเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบางคนเขาก็ฉกาจฉกรรจ์อ่ะเขาก็มีเหลี่ยมอย่างไอตัวที่หน้าเหมือนเรียนโดทอซา
1: อยู่ฝรั่งเศสจำได้
0: โอ้ตัวนั้นเคี้ยวนะตัวนั้นเคี้ยวแบบ
1: คนนั้นเขาบุคลิกดีนะผมว่า
0: บุคลิกดี
1: มันดูเฮียบดีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: หรือว่าผู้สินชาวโปแลนด์อ่ะที่หัวล้านมีคนหนึ่งดุเป็นตำรวจ
1: คนนั้นน่าจะตัดสินนัดชิงชนะเลิศด้วยฟุตบอลโลก2022
0: ฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลเป็นสเปนครับ
1: แล้วไม่ถึง2022นะ
0: อ๋อ2022อ๋อใช่
1: คนนั้นแหละคนนั้นก็บุคลิกดีชอบ
0: คือผมจะบอกว่าคือมันก็จะมีผู้สินที่เขามีกลิ่นผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับผู้สินที่เขาดูมีกลิ่นดูแบบ ขาไม่โบ๋อ่ะเออเขาไม่กล่องแกงซีมอนมาซิเนีย
1: ไอ้
0: ที่เหมือนทาซาเกรแมงตูแปง
1: นี่ไง
0: ค
1: ุณเนี่ยติดตามผลงานผู้ตัดสินตลอด
0: ใช่ๆ
1: แต่ผมมันเป็นฝ่ายปลงละผม
0: ไม่คือผมเป็นคนเวลานั่งดูผู้ตัดสินพวกนี้แล้วผมจะว่าเยี่ยมเวลาตัดสินแล้วผมจะว่าเก๋า

0: เข้าใจตัดสินใจอะไร
1: อยากได้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้เอออ
1: ยากให้เป็นอย่าง
0: น
1: ี้ทุกนัด
0: ภาพไปดูผู้สื่ออังกฤษแต่ละคนแบบwhat dub
1: what นี่เหมือนเอนโซพูดใช่ไหม
0: ใช
1: ่ what what
0: คือแต่ละคนไม่ใช่แล้วหลังๆอ่ะยิ่งหนักเลย
1: เออ
0: สองคนที่โดนแบนในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับเป็นผู้สินหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ผู้สินคือจริงๆเขาตัดสินมาประมาณหนึ่งแล้ว
1: เหรอ
0: เพิ่งจะถูกจัดเทียร์ให้ขึ้นมาตัดสินในพรีเมียร์ลีกได้อ๋อ
1: แล้วว่าเกมใหญ่เลยนะนี่
0: ตัดสินได้4สัปดาห์โดนปรับพักงานอีกแล้ว
1: ตกดิวิชั่นซะละ
0: ใช่
1: อ
0: ืมนะครับผมเลยบอกเลยว่าแบบผู้สินอังกฤษยุคหลังนี่แล้วแบบคือเรายังไม่รวมถึงที่เวลาฮาวเวิร์ดเว็บก็ออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าโอ้ยอย่างครับปีแล้วผมจำได้เลยตัดสินดีขึ้น 85%อยากจะแบบ
1: อ๋อแบบความผิดพลาดลดน้อยลง
0: 85%
1: ถูกต้องขึ้นมาแล้วนะ 85 อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: เนี่ยพอได้ยินอะไรแบบนี้แล้วเราจะแบบ what
1: ก็คุณต้องการ100อ่ะ85ก็ไม่พอใจแซ่
0: มัน
1: ใช่ป่ะ
0: มันไม่ได้ต้องการ100แต่บางจังหวะมันไม่เมคเซนส์เกินไปอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็ได
1: ้เกมนั้นแหละที่จะนำมาคุยกันได้มากที่สุด
0: ไม่เอาดีกว่า
1: อ้า
0: ผมว่ามันดูไบแอดไปเอาตัวไมเคิลโอลิเวอร์คนเดียวก่อน
1: เออ
0: ไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยคุณไปดูวิธีการทำงานของเขาได้เลยนะครับเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาผมมั่นใจเลยนะคุณนับครั้งได้เลยที่เขาจะเดินไปดูหน้าจ
1: อ
0: มีทัวร์นาเมนต์เดียวที่ไมเคิลโอลิเวอร์ทำตัวสงบเสงี่ยมเจียมตัวตามมารยาททุกอย่างคือฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกเนี่ยกูไปดูเลยโอ้โหเป๊ะเป๊ะเป๊ะได้รับคำชมนู่นนี่นั่นพอกลับมาในพรีเมียร์ลีกอามกลับบ้านมันเก่าอีกแล
1: ้วแล้วก็เข้าไปบอลโลกมาแล้วใช่ไหมกลับมาเล่นที่บ้านเนี่ย
0: กลับบ้านปุ๊บติดเอิร์ดอีกแล้ว
1: โชว์ฟอร์มที่บ้านก็ต้องแอคเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผมระดับบอลโลกไง
0: เพราะอย่างจังหวะนั้นน่ะจังหวะนั้นน่ะที่แมนเชสเตอร์อ่ะกลับมาที่แมนเชสเตอร์อยู่ดี
1: กลับมา
0: แมนเชสเตอร์ดาร์บี
1: ้สดๆร้อนๆคู่นี
0: ้ถ้ามันอุบัติเหตุขนาดนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เป็นประตูที่ตัดสินความสำคัญขนาดควรเดินไปดูหน่อยไหม
1: ก็นี่ไงเขาแอคอยู่ไงว่าผมเนี่ยเวิร์คครับเข้าใจไหมเวิร์คคลาสด้วย
0: โอ้โห
1: ไม่ต้อง
0: ใช
1: ้
0: เวิร์คแก๊สมาก
1: ไม่ต้องใช้ VAR มันเป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นผมเนี่ยแหละแม่นยำและเฉียบขาด
0: ใช่ไหม
1: เขาคงต้องคิดแบบนั้นใช่ไหมในฐานะที่แบบผู้ตัดสินดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: ก็เลยบอกไงว่าแบบคือบางทีมันเกินเยียวยาผู้ตัดสินอังกฤษนี่คือหนักมาก
1: แต่ที่บอกให้ปลงเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนที่เขาพูดกันไว้ในจริงเลยเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเป็นประตูหรือไม่ล้ำหรือไม่จุดโทษหรือไม่แล้วไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกคือเมื่อก่อนเรามองทีเดียวใช่ไห
0: ม
1: แล้วตัดสินณเวลาเสี้ยวเวลาทีนั้นเลยใช่ไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้ต้องหยุดภาพดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยฟาวดูจนไม่ฟาวไม่จุดโทษดูจนเป็นจุดโทษหรือจุดโทษดูจนไม่ให้แฮนดูจนไม่แฮนอะไรแบบเนี้ย มันยิ่งดูนานยิ่งไม่ดีผู้บรรยายหรือผู้สันทัดกรณีที่เขาวิจารณ์เนี่ยเราก็คิดอย่างนั้นนะดูแล้วมันผมว่าการตัดสินแบบตัดสินใจแรกเนี่ยดีกว่าดีกว่าการตัดสินใจครั้งที่สองหมายถึงการดูกีฬานะถ้าคุณไปดูอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วก็เดินไปเดินมามีเวลาคิดไตร่ตรองเนี่ยมันมีความผิดพลาดและเอ็นเอียงได้จะได้ซ้ำไป
0: จริงๆก็มีหลายกรณีที่คำตัดสินแรกดีที่สุดแต่
1: ครับ
0: คำแต่อีกผมก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งการมีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมในการช่วยตัดสินไม่ว่าจะเป็น VAR หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหรืออะไรทำไมไม่ใช้ให้มันเหมาะสมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแค่นั้นเอง
1: เคยเสนอละว่าเป็นแบบชาเลนจ์ได้ไ
0: หม
1: แต่ละคนเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยมีโอกาสชาเลนจ์สองครั้งขอดู VAR ถ้ามันเป็นไปตามที่คุณต้องถูกต้องเนี่ยสิทธิ์นั้นยังอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ตรงตามที่คุณแชร์เลนเนี่ยสิทธิ์นั้นหมดไปให้ได้2ครั้งต่อครึ่งไม่ใช่ดูทุกครั้ง
0: แล้วผมงงวิธีการจัดแบบ
1: ครับ
0: จัดเทียร
1: ์อืม
0: ๆพี่เข้าใจว่าคือผู้สินบางคนแบบโอ้โหขึ้นไปอันดับ1ได้ไงวะ
1: เดี๋ยวนี้เราชอบแบ่งประเภทจัดเทียร
0: ์
1: โหวต
0: เ
1: ราคิดว่ารูปแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการที่น่าจะใช้ได้เป็นมาตรฐานแต่สุดท้ายเอาจริงๆแล้วใช้ไม่ค่อยได้
0: ผมว่ามันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
1: มันก็เป็นแบบนั้นอ่ะมันดูเหมือนจะเท่าเทียมกันนะแต่เมื่อความเท่าเทียมมันไม่มีอยู่เนี่ยยิ่งไปทำให้มันเท่าเนี่ยยิ่งแย่
0: คืออันนี้อาจจะมองว่าผมอคติกับผู้สื่อก็ได้ครับแต่บอกได้เลยว่าไม่เคยรู้ว่ากับผมนี่คือไม่มีทางพูดดีกันแน่นอน
1: ผมเจอมาแล้วนะแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่มีใครชอบไมเคิลโอลิเวอร์เลยแล้วเขาทำงานได้ไงวะ
0: ใช่ไหม
1: ถูกป่ะ
0: เออผมเลยแบบ

0: นี่ขนาดอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหห่างไกลไปตั้งกี่พันกิโลเนี่ย
1: เ
0: รายังแบบโอ้โหเห็นหน้ามันเห็นวิธีทำงานมันแล้วเราแบบ what อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยในคนที่อยู่ตรงนั้นมันทนไปได้ยังไงม
1: ัน
0: เก่งวะ
2: นี่เราฝั่งนี้นะแฟนบอลฝั่งนี้นะ
0: เป็นเมืองไทยนะโอ้โหเรียบร้อยหน้าบ้านนี่เหม็นหึ่งหมดแล้ว
2: แต่เขายังทำงานได้ดีอยู่อยู่ดีแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ณเวลานี้ใช่ไหม
1: ใช่ยังเป็นอยู
2: ่ที่บอกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูไปแล้วก็อ่ะนะปรงไปว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับ
0: ก็มาแนะนำให้รู้จักกันนะสำหรับ K My Panel นะ
2: จะได้รู้ไว้ว่ามีตำแหน่งนี้อยู่
0: หรือว่าชื่อไทยที่บางสำนักเขาแปลกันก็คือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
2: พิเศษ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวจดไว้ก่อน
0: ซึ่งไม่บอกนะไม่บอกว่าเป็นใครบ้างในแต่ละสัปดาห์
2: เขาจะไม่เปิดเผยตัวแบบนั้น
0: ใช่เขาจะเปลี่ยนหมุนวนไปเรื่อย
2: เพื่อความยุติธรรมและหลากหลาย
0: ใช่ใช่
2: นะครับ
0: นะครับก็มาแนะนำให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมาพูดถึงโปรแกรมแข่งฟุตบอลวันนี้กันนะครับมีทั้งคาราบาวคัพมีทั้งลาลิก้าสเปนรวมถึงยูโรปาลีกทำไมมาเตะวันนี
2: ้แต่ได้แต่ไป
0: เดี๋ยวมาว่ากันในเบรกสุดท้ายของเกาเก่งเกมครับ
2: ครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับเข้าสู่กาวเกมครับเบรกสุดท้ายของวันพุธวันนี้แล้วนะครับยังอยู่กับเราสองคนครับผมคมอันคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับ
1: ครับก็ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูฟุตบอลแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกเหมือนเดิมไห
0: ม
1: ลุ้นกันไปเหมือนแต่ก่อนไหมอย่างที่เราว่าไปแล้วนะแต่เรียนนำตรงว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วนะดูฟุตบอลสมัยก่อนสนุกกว่าสนุกกว่าตอนนี
0: ้มีข้อความส่งมาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้พี่1125นะบอกว่าคุณปรีดาหมายถึงคุณปรีดาจุลมณฑลนะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นแฟนกับแม่เมาสุดาชื่นบานด้วยนะครับ
1: เหรอ
0: ตอนหลังแกเข้ามาแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ประสบความสำเร็จพอสมควร
1: ท่านแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถยนต์ด้วยชอบกีฬา
0: แสดงว่าเป็นคนชอบความเร็ว
1: ความเร็ว
0: กีฬามีล้อ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วที่ปรีดาพี่จิ๋วเนี่ยแกเป็นดาราด้วยแสดงหนังได้หลายอย่างรูปหล่อรูปหล่อ
0: ผมนี่ไม่ทันจริงๆนะ
1: ครับ
0: เนี่ยปรีดาจุลมณฑล
1: ตำนานเลยตำนานจักรยานของประเทศไทย
0: ครับครับนะครับมีบอกว่าผมชอบสไตล์กรรมการสมัยก่อนครับที่ชื่อยูไรเลนี่ครับโอ้ยูไรเลนี่เป็นผู้สินผิวสี
1: เดี๋ยวนึกหน้าก่อน
0: ในพรีเมียร์ลีกครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เป็นผู้สินผิวสีไม่กี่คนในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ตัวใหญ่ๆเป็นตำรวจยูไรเลนี่เป็นตำรวจผมจำได้เพราะว่าที่ผมจำเขาได้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผู้สินผิวสีไม่กี่คนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหน้าตาเขาจะประมาณเหมือนแบบเหมือนเอียนไรท์อ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพอจะนึกภาพออก
0: ใช่ใช่แต่ว่าเสียชีวิตแล้วนะครับยูไรเลนี่เนี่ย
1: ยูไรเลนี่นะ
0: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเป็นผู้สินชาวคือจะบอกว่าถือสัญชาติอังกฤษแต่จริงๆแล้วเกิดที่จาเมกา
1: อ
0: ยูไรเลนี
1: ่ครับ
0: ก็ตัดสินพรีเมียร์ลีกในช่วงประมาณปี1997จนถึง2008
1: เ
0: ป็นผู้สินประเภทแบบถ้าเกิดสมมติว่าผู้สินแบบเขาเรียกอะไรผู้สาประตูนักเตะแบบพอจังหวะเป่าฟาแล้วพอทำโทษอ่ะแล้วยูไรนี่ก็แค่แบบถลึงตาหยุด
1: เลยเหรอ
0: โอ้โหเพราะยูไรนี่ก็ตัวใหญ่มาก
1: เพราะเป็นตำรวจใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็ตัวใหญ่มาก
1: มันต้องบุคลิกด้วยแล้วก็รูปร่างด้วย
0: ใช่ใช่
1: นักฟุตบอลถึงจะกลัว
0: ใช่
1: ตัดสินอะไรแล้วก็ต้องเกรงบ้างอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: นะเอออย่างที่บอกนะ
0: เหมือนคุณซีมอนมาซินเนียกอ่ะคนที่หัวล้านโปแลนด์อ่ะ
1: เออๆ
0: โอ้ตัวนั้น
1: ดุนะดุดุคือถ้าคุณสมมุติว่าอ่ะผู้ตัดสินทําหน้าที่ผิดพลาดเกมไหนก็ได้นะแล้วก็ประกาศแล้วว่าแบนแบนคนนี้ไปกี่นัดว่าไปนะ
0: ครับ
1: แล้วเค้ากลับมาทําหน้าที่อีกเมื่อพ้นโทษแบนแล้วเนี่ยคุณจะให้ความเชื่อถือเค้ามั้ย
0: ใช่มั้ย
1: ความน่าเชื่อถือมันก็ลดน้อยลงอ่ะแหละเพราะว่าโดนถล่มซะแบบนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะครับ
0: แต่บางคนเขาก็ไม่สนโลกอะพี่เยอะนะเยอะนะคือแบบไม่สนโลกไม่สนติ้วอะไรทั้งนั้นเลย
1: จริงๆคนไปพูดตัดสินเนี่ยถึงว่าเขาก็ต้องอยู่ในรูปแบบนึงอะเขาจะไม่สามารถมาตลกได
0: ้
1: เขาไม่สามารถที่จะมาทำอะไรแบบเละๆเทะๆได้เขาต้องคีปบุคลิกเอาไว
0: ้ผมเลยบอกไงว่าสำหรับผมอะผู้ตัดสินเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่วิจารณญาณต้องสูงมาก
1: ครับ
0: มีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่สูงมากสภาพจิตหรือว่าวิธีการแสดงออกต้องดีมากนะ
1: ใช่
0: คือจะมาแบบบื้อๆทื่อๆก็ไม่ได้จะเกลี้ยกล่อมหรือแบบเป็นพวก extrovert แบบเต็มรูปแบบประมาณแบบไอ้ไม่ได้โวยวายไม่ได้คือโอ้โหมันจะต้องวางตัวดีมาก
1: ต้องวางตัวแล้วก็คุณจะมาทำเป็นไม่ต้องทำละคุณสนิทสนมกับใครก็ไม่ได้จะเรียกชื่อคนนั้นคนนี้ด้วยความซี้กันอย่างเงี้ยไม่ได้
0: ใช่
1: มันเป็นแบบมันมีส่วนสำคัญคุณจะชอบทีมนั้นทีมนี้เป็นพิเศษก็แสดงออกไม่ได้ไม่เหมือนเรานะเพราะเราใส่เสื้อบอลได้ทุกทีมเลย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: คุณจะใส่เสื้อบอลทีมนั้นทีมนี้อะไรเงี้ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาชีพของเขา
0: อย่างก่อนหน้านี้อ่ะดูในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับ
1: ครับ
0: ผู้สินเนี่ยเป็นสลาฟโกวินชิตนะครับ
1: ถือว่าเป็นชิง
0: ใช่ๆนัดชิง
1: เป
0: ็นผู้สินชาวโซโลวีเนีย
1: ครับ
0: นะครับคือบอกได้เลยว่าสลาฟโกวินชิตเนี่ยโอ้โหค่ำวอร์ดในวงการกีฬาในการเป็นผู้สินฟุตบอลเนี่ยมาเยอะแยะมากมายนะครับตัดสินมารายการสำคัญสำคัญเยอะแยะมากมายแล้วแกนิ่งจริง
1: ๆ
0: นะครับถ้าจำกันได้ช่วงปลายของเกมนัดชิงตอนที่อาร์เจนติน่าเริ่มแบบเริ่มแพ้แล้วผ่าน
1: เ
0: ริ่มแบบออกลูกเกเรแล้ว
1: มีเกเรแล้วมีตุกติกแล้ว
0: แกเอาอยู่
1: ใช่
0: นะครับแกเอาอยู่เนี่ยมันต้องเป็นผู้สินประมาณอย่างเงี้ย
1: ต้องทำ
0: ซึ่งตัดภาพกลับมาไม่ค่อยรู้ว่าผมเหมือนดูการ์ตูนเรื่องสกูบิดูเข้าไปทุกวันอ่ะ
1: ว้ายไม่ต้องเฮียบซะทีเดียวนะต้อง
0: ใช่
1: คุณต้องดูอาจารย์อั๋นพี่ลมอั๋นประเสริฐอย่างเงี้ย
0: อ่ะทีนี้ย้อนกลับมาบ้านเรา
1: เฉียบขาดในการตัดสินแต่มีรอยยิ้ม
0: ผมก็กล้าพูดนะผมยังไม่เห็นผู้ตัดสินคนไหนที่เจ๋งเท่าอาจารย์อั๋นนะ
1: นั่นน่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าอาจารย์อั๋นเป็นผู้ตัดสินยุคก่อนนะ
0: ใช่
1: มั้ยยุคก่อนที่จะมี VAR นะ
0: ใช
1: ่รูปแบบแล้วก็บุคลิกก็เป็นแบบอาจารย์อั๋นเนี่ยได้แต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคุณดูอุปกรณ์ที่ติดอยู่ตามตัวสิ
0: ใช่แค่นี้ก็จะวิ่งไม่นานไม่ทันอยู่แล้ว
1: ทั้งศีรษะทั้งหูทั้งหน้าอกแล้วก็ต้องมีสเปรย์อีกมีโอ้โหผู้ตัดสินยุคใหม่นี่จริงๆจะว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคือมันนะพอทำงานแล้วก็ดูสิพร้อมที่จะโดนทัวร์ลง
0: ก็ตลอดเวลาผู้ตัดสินไทยแต่ละคนถ้าไม่นับรวมเปาอั๋นนะเปาหนอม
1: เปาย
0: ังไง
1: เฮ้ยบุคลิกมีนะบุคลิกมีนะเฉียบขาดเฉียบขาด
0: เปาอ้นนะ
1: ใครอ่ะ
0: เปาอ้น
1: นี่เหรอ
0: เอาสิทธิ์อ้นรักไง
1: ใครนะ
0: อภิสิทธิ์อ้นรักเปาอ้นนี่ก็เคยเกือบจะได้ไปเล่นไอ้คือจะได้เป่าในฟีฟ่าเหมือนกัน
1: เหรอไม่คุ้นแก
0: ใช่เปาอ้นอภิสิทธิ์อ้นรัก
1: ผมยุคหลังนี่จำได้อยู่ท่านเดียว
0: ใช่
1: เปาโค้ด
0: ศิวกรศิวกร
1: นั่นก็ทำท่าอยากให้เชียร์อยากให้ไปเอเชียนคัพใช่ไหมไปแล้วนะฟุตบอลโลกไงอยากจะให้ไป
0: เปาโค้ดก็ยังไม่เท่าเปาอั๋นอันนี้ก็พูดตรงนะ
1: ไม่ถึง
0: แต่ว่า
1: แต่มันคนละยุคกัน
0: เปาอั๋นมีบารมีเยอะมีเหมือนว่าเวลาแบบแกเป่าเวลาแกย่างกลายเวลาคือในความดุหรือว่าในความห้ามหรือว่าในความสั่งการเนี่ยสุดท้ายมันจะจบด้วยรอยยิ้ม
1: ครับใช่
0: นี่คือเปาอั๋น
1: ใช่
0: นะครับ
1: ในฟุตบอลโลก1998นะฟรองก์98นะอาจารย์อั๋นทำหน้าที่ในครั้งนั้นนะครับถูกจัดให้ตัด

0: สินเนี่ยในช่วงต้นๆของฟุตบอลโลกเลยการตัดสินในช่วงต้นมันมีความสำคัญก็คือว่าคุณต้องเป่าให้เป็นมาตรฐานว่าการตัดสินในครั้งนี้จะเอาแบบนี้นะ
1: ครับ
0: อาจารย์อันเนี่ยอยู่ในช่วงต้นๆเลยโมร็อกโกกับนอร์เวย์ถ้าจำไม่ผิดมีการแจกใบเหลืองและเปื้อนยิ้มด้วยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินของเรา
1: แต่นี่มีคนบอกว่าพูดถึงผู้ตัดสินแล้วเปียโรจิคอลิน่านี่คือที่สุดอะครับ
0: โอ้ยที่สุดแซ่
1: อาจารย์คอลิน่านี่เขาเป็นอันดับหนึ่งของผู้ตัดสินโลกไปแล้วครับ
0: ผู้ตัดสินอะไรนะหัวหลอดไฟ
1: หัวหลอดไฟ
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เรามีฉายาแบบนั้นนะ
1: โคตรน่ากลัวหน้าตา
0: แล้วพอถลึงตา
1: ที่แบบว่าทีนี้คือแบบโอเคยอม ไม่เป็นไรอาจารย์ขอโทษ
0: นั่นแหละที่ว่าบุคลิกถึงมีส่วนว่านักฟุตบอลเนี่ยจิตไม่ถึงเนี่ยหงอไปเอง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ไม่กล้าหือไม่กล้าอือนะพูดอะไรมากก็โดนใบเหลืองใบแดงได้เลยแบบนั้นนะครับ
1: โอเคนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอดูนะต่อไปนี้ผมเชื่อว่าทุกสัปดาห์มีแน่นอนครับในพรีเ
0: มีย
1: ร์ลีกกับคำอธิบายจาก KMI Panel หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือคณะกรรมการเชี่ยวชาญพิเศษ
0: พอมีคำอธิบายไหมคุณรับได้ไหมล่ะ
1: นั่นน่ะ
0: ในแต่ละเคสน่ะสุดท้ายคำอธิบายสุดท้ายคืออะไรรู้ไหม
1: ขอโทษคือผมว่าการมีหน่วยงานนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันมีขึ้นเพื่อให้คำอธิบายของคนที่ต้องการคำอธิบายมากกว่า
0: ครับ
1: เนี่ยเหมือนอย่างวันที่ผมบอกอย่างวันที่นิวคาสเซิลเจอจุดโทษอ่ะฟาวไม่ฟาวฟาวไม่ฟาวฟาวไม่ฟาวเคมไอบอกฟาวจบไหม
0: คุณจะจบไหมล่ะใช่ไหมขอโทษแล้วมันหายไหมอะไรแบบนั้น
1: แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าเคมไอบอกล้ำหน้าแต่ผลตัดสินมันจบไปแล้วไงแก้ไขได้ไหม
0: ใช
1: ่ยึดคะแนนคืนได้ไหมล่ะ
0: จะไปเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันเนี่ยมันเลยเถื่อไปถึงแข่งใหม่ด้วย
1: เรื่องใหญ่นะผมบอกเลย
0: มันก็จะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ใช่เร
0: ื่อง คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แต่มีไว้
0: ปลงไว้ปลงไว
1: ้มีไว้เพื่อใส่คำอธิบายให้เฉย
0: ๆเฮ้ยเดี๋ยวไปหลังเปิดเพลงของพี่ติ๊กชิโร่ดีกว่า
1: อะไรครับ
0: ปลงซะยกเว้นว่าท่านไปเล่นมานั่นน่ะแล้วมันไม่พอใจอ่ะทีมของคุณที่คุณเชียร์อยู่แล้วมันแพ
1: ้
0: คุณก็โมโหผสมลงแล้วก็โอ้โหด่าซะจนแม่ไม่อยากเห็นผู้ตัดสินคนนี้อีกเลยอะไรแบบนั้นนะครับ
1: ผมถ้าโอลิเวอร์ผมด่านานแล้ว
0: นานแล้วนานแล้ว
1: นานแล้ว
0: และอย่างที่เรียนไปนะ
1: ผมด่ามาหลายปีแล้วด้วยผมมั่นใจอันนี้ผมมั่นใจแต่ผมไม่เคยชอบเลย
0: นอกจากหลายปีแล้วมันหลายทีมด้วยเผลอๆในทุกทีมอ่ะ
1: ม
0: ัน
1: เข้าข้อมานานแล้วมันเข้าข้อมาหลายทีแล้ว
0: มีใครจะชอบเขาไหมเนี่ยมีใครชอบเขาไหม
1: ใช่ไหม
0: สมมติว่าเขาตัดสินให้คุณชนะในลูกปัญหาแบบเนี้ยเป็นอาร์เซนอลชนะเนี่ยคุณจะรักเขาสักนิดนึงไหม
1: ไม่อ่ะ
0: เอา
1: ไม่ได้เลย
0: โอ้แต่เขาคุณได้ประโยชน์นะ
1: พี่ผมจำช็อตหนึ่งได้แบบติดตาและคาใจที่สุดเลยอะ
0: ไ
1: มเค
0: ิ
1: ลเวอร์จังหวะผมจำไม่ได้ว่าเป็นเกมกับใครถ้าจำไม่ผิดอาจจะฟูลแลมหรือไบรตันนี่แหละ
0: กลับ
1: มายลุยส์เคลลี่
0: อ
1: ะตัดบอลกลางสนามใบแดงไม่เคยเจอตัดบอลกลางสนามใบแดง
0: ตัดบอลไปถึงว่าเข้าเสียบปะทะแล้ว
1: ใช่จังหวะจังหวะเขาสวนกลับมาม ายลุยส์เคลลี่ตัดบอลกลางสนามคือปกติแล้วเนี่ยมันฟาวอะถูกต้องแล้วครับไม่ได้ผิดอะไรแต่ว
0: ่
1: าลักษณะการตัดบอลกลางสนามคือการตัดเกม
0: ม
1: ันไม่เคยแรงถึงขนาดแล้วมันก็ไม่ได้ลักษณะแบบสไลด์ขาคู่กระโดดถีบหน้าอกไม่ใช่ไงคือยืดขาไปดักใบแดงในเล็กแบบโอ้โห
0: ใบเล็กเลยเหรอ
1: ไม่ได้
0: เหลืองมา
1: ใบเล็กคนด่ากันแบบโอ้โห
0: มีหน้าล่ะคุณถึงไม่ยอมให้อภัยเขาแม้ว่าจะทำดีต่อมาก็ตามเออนะ
1: หรืออีกเคสหนึ่งนี่ผมจำได้เป็นคิดเคสเลย
0: โอ้จำเยอะเหลือเกิน
1: ดีแคนไรส
0: ์เออ
1: โดยใบเหลืองไปแล้วแล้วเหมือนแบบจังหวะจะทุ่มบอลอะไรเงี้ยหาว่าถ่วงเวลาเหลืองสองแดง
0: จำได้
1: ไมเคิลโอลิเวอร์ทั้งนั้น
0: มันเป็นลุคแอคอะดูแล้วเฮียบไงโชว์ความ
1: ใช่คือบางทีเราเห็นกรรมการอย่างนี้แบบอยากจะสักนับหนึ่งไหมอะไรเงี้ย
0: นี่ถ้าคุณไปเที่ยวอังกฤษดูบอลที่ลอนดอนนะแล้วเจอไมเคิลโอลิเวอร์กินข้าวอยู่ร้านเดียวกันเนี่ยคุณจะทำไง
1: ผมจะถามเลยผมจะเดินเข้าไปถามเลย
0: ถาม
1: เออว่าแบบเป็นอะไรกับทีผมบ้าง
0: ผมว่าไมเคิลโอลิเวอร์เขาเจอมาเยอะแล้วนะแบบน
1: ี้
0: นะ
1: ผมว่าต้องเคยเจอว่ะ
0: ต้องมีแบบนี้ใช่ไหมแฟนบอลโอที่โน่นเขาเข้มข้นกว่าเรา
1: ใช่ใช่
0: นะสงสารพี่ไม
1: คือเขาก็อยู่ได้เนาะ
0: อยู่ได้แซ
1: ่โดนสาบโดนแช่งเขาก็อยู่ได้เก่ง
0: เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: อ่ะทีนี้มาพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันครับจริงๆคืนนี้เนี่ยมี3รายการสำคัญเลยนะครับที่ลงการแข่งขันกันก็คือคาราบาวคัพอังกฤษนะครับยูโรปาลีกแล้วก็ลาลีกาสเปน
0: ครับ
1: ผมแจ้งงี้ก่อนเอาทีละรายการ
0: เวลาลิก้าน่าดูนะเนี่ย
1: คาราบาวคัพเนี่ยณเวลานี้เนี่ยนะครับก็เข้ารอบ3แล้วรอบ3นี่ก็จะได้เห็นทีมที่เล่นในระดับบอลยุโรปเนี่ยลงมาเตะแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจบรอบนี้ไปนะครับเขาจะจับฉลากแบ่งสายหรือว่าแบ่งคู่จับ
0: คู่กัน
1: รอบนึงเนี่ยหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับนอริชซิตี้วันพรุ่งนี
0: ้
1: แล้ววงเล็บได้เลยว่ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้ว
0: อ๋อ16แล้วนะ
1: ซึ่งตอนนี้ได้ทีมเข้ารอบมาแล้วทั้งหมด11ทีมนะครับสำหรับคาราบาวคัพประกอบด้วยบอร์นมัธอาร์เซนอลแบรดฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดเชลซีพาเลทฟูลแลมลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลปีเตอร์โบโรและซันเดอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก5คู่จะตัดสินกันคืนนี้4พรุ่งนี้1นะครับ
0: ครับ
1: คู่สุดท้ายคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านเจอกับนอริชซิตี้จบแกมแมนซิตี้อ่ะก็คือจบฉลากเลยนะครับใครอยากเจอใครก็ลองลุ้นกันเอาแล้วกันผมขอปีเตอร์โบโรแล้วกัน
0: แหมปิงปองเย็นแล้วเนี่ยคุณเนี่ย
1: เบาๆไว้ก่อนเบาๆไว้ก
0: ่อนเล่นสปีเตอร์โบไม่ต้องห่วงเราก็เปลี่ยนทีมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอาใช่ไหมถ้วยนี้เอาใช่ไหม
1: เอาหมดอ่ะตอนเนี้ย
0: จะเอาหมดเลยนะจะเป็นว่าทิ้งถ้วยนั้นถ้วยนี้ก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: ทีนี้ว่าพูดถึงฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมยูโรปาลีกเตะวันพุธ
0: เ
1: พราะปกติยูโรปาลีกจะต้องเตะวันพฤหัสนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นระบบใหม่ของทางยูฟ่านะครับจริงๆแล้วเดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้ฤดูกาลนี้ตลอดทั้งฤดูกาลจะมี1เดือนหรือว่ามี1สัปดาห์สำหรับรายการฟุตบอลถ้วยรายการเดียวโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้ง3วัน
0: 3วันอังคารพุธพฤหัสเลยนะ
1: ใช่นะครับส่วนสัปดาห์นี้พุธพฤหัสจะเป็นยูโรปาลีกครับ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับจะมีสัปดาห์พิเศษสำหรับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก1สัปดาห์เต็มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็รอติดตามกันได้เลย
0: ครับ
1: ซึ่งยูโรปาลีกคืนนี้เนี่ยมันก็จะมีโอเรนิโกเซียเจอเซลตาบิโกอารารัตอาร์เมเนียเจอสปาร์ตาปรากโอลิมปิกอสเจอจาเกลูเนียนะครับอันเดรตเจอลียงเลเวอร์คูเซนเจอเซลเย่ซาแลนเจออักมาเอซิมิลานเจอเบนฟิก้าสวมการ์เจอแรนแล้วก็ฮาเบลเบียเชว่าจะเจอกับดินาโมซากเกร็บนะครับที่จะเตะกันวันนี้นะครับวันพุธนะครับ
0: คืนวันพุธนะ
1: วันพุธนะครับแล้วเดี๋ยวมีพระหัสอีกพระหัสก็จะมีเลฟสกี้โซเฟียกับซาวส์บวกเกรเต้กับฮอฟเฟนฮามนะครับมีอะไรกันมีเบสิกตัสมักเซเซลติกอะไรเงี้ยนะครับยูโรปาลีกเตะอีกนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ไม่ต้องกลัวฟุตบอลเตะนู่นนะครับพอวันศุกร์ก็เริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วไงแมตช์เดย์ใหม่แล้วไง
0: เ
1: นี่ยเข้าสู่บอลลีกอีกรอบนึงแล้วไง
0: โอ้ยเตะกันยุบยับไปหมดเลยนะครับ
1: นะครับมีคนบอกขอผลสิงเจ้าท่ากับวิสันโกเบจบเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ท่าเรือแพ้1ประตูต่อ2
0: ใช่ครับตามที่เรารายงานไว้ตอนนั้นมันช่วงทดเวลาตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่าเรือ1วิสันโกเบ2นะครับ
1: ส่วนลาลิก้าสเปนก็ตามโปรแกรมเลยครับช่วงหลังนี่ลาลิก้าสเปนเหมือนจะส่งโปรแกรมมาเตะกลางสัปดาห์เรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าโปรแกรมมันจะไปอัดกองกันอยู่ช่วงปลายฤดูกาลเวลาที่มีทีมใหญ่ๆเลื่อนก็คือที่แน่ๆเนี่ยหนึ่งเรื่องที่ผมว่าสเปนเขามั่นใจเลยก็คือทีมใหญ่ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลน่าหรือว่าเรอัลมาดริดหรือแม้แต่อตเลติโกมาดริดเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบลึกในรายการฟุตบอลถ้วยทุกรายการ
0: อ๋อก็เลยอัดโปรแกรมไว้ซะตอนนี้ก่อน
1: ถูกต้อง
0: อ
1: นะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นลาลิก้าสเปนเตะมันทุกกลางสัปดาห์เลยก็คือเหนื่อยตอนแรกนะครับช่วงปลายเหนื่อยกว่าเดิมอีก
0: เพราะลีกเฟสมันก็โปรแกรมก็เพิ่มขึ้นถูกไหมแต่ละทีมต่อ1นัดหนึ่งโปรแกรมนะในช่วงลีกเฟสนี่เตะเท่าไหร่8เกมใช่ไหม
1: แล้วก็เป็นการป้องกันปัญหาเรื่องของการที่แบบว่าทำไมทีมนั้นได้อภิสิทธิ์มากกว่าเราอะไรเงี้ยเหมือนที่หลายลีกเขาเป็นกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ดีกว่าคุณว่าไงครับคืนนี้คาราบาวครับคุณคิดว่าใครครับเอเวอร์ตันกับวูฟ
0: กำลังดูอยู่ว่าจะดูคู่ไหนถ้าเริ่มมาจากเอเวอร์ตันกับวูฟ EFL ครับนี่นะแต่เอเวอร์ตันนี่ก็ดูเล่นวันนั้นเล่นกับแมนยูใช่ไหม
1: โอ้เล่นดี
0: ที่2-2ใช่ไหม
1: เล่นดี
0: เขาเล่นดีนะ
1: เล่นดี
0: แล้วท่าน
1: มาเล่นในสเปอร์เนี่ยโอ้โหเล่นดีมาก
0: เล่นกับสเปอร์ก็ถือว่า
1: สู้มัน
0: สนุกดีแม้ว่าประตูจะยิงน้อยก็ตามนะ
1: คือเอเวอร์ตันเนี่ยผมชอบเดวิดมอยคนเดียวเลยผมพูดเรื่องจริงผมว่าเขาเป็นคนเก่งมากเลยอะทำทีมที่มีตัวผู้เล่นแค่นี
0: ้
1: เออ
0: ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้
1: แล้วนี่ขายตัวหลักๆไปหมดเลยนะ
0: อ
1: ีลิมาเอ็นดีไอก็ไปแมนซิตี้แล้วไงแต่ยังเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าเอเวอร์ตันน่าสนใจ
0: คุณต้องฝากเขาไว้กับแจ็คกีลิช
1: ใช่ใช่บักแจ็คอย่างฟิลิปบูทา
0: เอเวอร์ตัน
1: ฟิลิปบูทากับเชฟยู
0: โอ้คุณนี่ไม่ดู
1: เ
0: ไม่ดู
1: โคเอนทรีกับแอสตันวิลล่าบ้าง
0: โอ้ไม่ดูไม่ดูผมจะดูคู่แมนยู
1: โคเอ
0: นทรีกับวิลล่าอ่ะโอ้เป็นห่วงแฟงแลมพาร์ด
1: น่าสงสารทั้งคู่นะ
0: เหรอ
1: วิลล่า
0: วิลล่าด้วยใช่ไหมวิลล่าก็ไม่ดีใช่ไหม
1: ช่วงเนี้ย
0: เดี๋ยวอูไนเขากลับมา
1: ใช่แต่อูไนอ่ะผมว่าเขากลับมาได
0: ้ครับ
1: ผมข้องใจกับแฟงแลมพาร์ดอย่างนึง
0: ทำไม
1: คือแฟงแลมพาร์ดเนี่ยเคยคุมในทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพมาแล้วอย่างน้อย3ทีมนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งดาร์บี้เคาตี้ดาร์บี้ตอนคุมก็เข้าเพลย์ออฟนะ
0: เขาก็
1: เพลย์ออฟทำชั้นนะ
0: หรือทำลีกนั้นได้ดีนะ
1: เ
0: ออดาร์บี้ใช่ไหม
1: คุมมิดเดิลส์โบรก็ลุ้นเลื่อนชั้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: คุมโคเวนทรีก็คือได้เลื่อนชั้นเลย
0: มาเลย
1: แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุมในพรีเมียร์ลีกเละทุกรอบ
0: นี่กลายเป็นเต็งหนึ่งตกชั้นยังเล่นมา 4-5 นัดเนี่ยน่าจะได้แล้วนะหรือถูกเด้งอ่ะถูกเด้งอ่ะ
1: กำลังตั้งอยู่แล้วว่าระหว่างโรบิโต้เดอแชบี้ของสเปอร
0: ์ด้วยนั่นก็ด้วย
1: ครับกับแฟรงค์แลมพาร์ด
0: เดี๋ยวสเปอร์ก็ยังมีแต้มอยู่บ้างนะแต่ก็แย่พอกันก็ไม่จะเป็นห่วงแฟรงค์แลมพาร์ดจริงๆเลย
1: นะคร
0: ับ แล้วถ้าเกิดแพ้วิลล่าคืนนี้ทำไงใช่ไหม
1: โอ้โหเหนื่อยเลย
0: นะฟุตบอลถ้วยด้วยนะ
1: นะครับ
0: ครับแต่มันอยู่ไบรตันเดี๋ยวดูเดี๋ยวคืนนี้ดูน่าด
1: ูอันนี้มีคนส่งข้อความมาว่าจริงๆแล้วคาราบาวครับจับวันนี้เลยจับคืนนี้เลยไม่ต้องรอคู่แมนซีก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคู่แมนซีเป็นคู่สุดท้าย
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวรู้ผลเลยรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยว่าใครเจอใคร
0: พอดีคาราบาวเขาก็เตะก่อนนะมันก็เลยคึกคักทีมที่ดูไม่มีความหวังถ้วยลีกก็อยากจะได้ถ้วยนี้แต่ที่คมก็บอกแล้วเขาเอาถ้วยนี้ด้วย
1: นิวคาสเซิลตกรอบยังอ่ะ
0: อยู่แซ
1: ่ยังอยู
0: ่ก็ไปชนะมิลวอลมานิวคาสเซิลยังอยู่แต่เกมแพ้ลีดนี่ไม่ไหว
1: อ๋อใช่ชนะมิลวอล 1-0
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับโอ้แต่วันแพ้ลีดไม่ไหว
0: เล่นเหมือนตั้งเป้าหมายว่าต้องแพ้ให้ได้วันนี้ ต้องโดนสัก 3-4 เป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ย
1: นะครับ
0: เสียลม
1: มีคนขอผลโปรแกรมไม่ใช่ขอโปรแกรมลาลิก้าสเปนคืนนี้เข้ามานะครับจริงๆคืนนี้ก็มีหลายคู่น่าสนใจนะสำหรับลาลิก้าสเปนคืนนี้นะ
0: เดี๋ยวว่าไปตั้งแต่เที่ยงคืนน่ะนะครับ
1: เรอัลมาดริดพรุ่งนี้นี
0: ่คืนนี้นี่เป็นแอตเลติโกมาดริดกับโอซาซูน่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เดปาร์ติโวนี่เขาเปลี่ยนชื่อทีมเหรอ
1: เอโคลุญญา
0: เป็นเอโคลุญญานะ
1: ใช่ต้องอ่านว่าเดปาร์ติโวเอหรืออาโคลุญญา
0: เจอกับเซบีย่านะ2คู่นี้เตะเที่ยงคืนนะครับส่วนตี2ครึ่งอีก2คู่นะครับบาร์เซโลนากับเรซิ่งซานทันเดร์ครับแล้วก็เลบันเต้กับแอตเลติกบิลเบานะครับแล้วสเปนนี่ต้องดูละเพราะว่าเอ็มบัปเป้เขายิงดีนะยิงมันซะทุกนัดเลยเห็นสกอร์มานะ 3-4 ลูกนี่คุณต้องคิดเอาไว้เลยว่าเอ็มบัปเป้นี่ต้อง1หรือ2ลูก
1: ต้องมีเอ็มหน่อย
0: เป็นอย่างน้อย
1: ต้องมีน้องเอ็มหน่อย
0: นะครับนี่คือลาลิก้านะ
1: ก็น่าดูหลายคู่น่าดูหลายคู่อย่างคู่บาร์ซ่าราซิ่งอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าอาจจะแบบสนุกอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับนะครับ
1: มาดูข้อความช่วงท้ายรายการกันนะครับมีบอกว่าจำได้ว่าฟุตบอลโลกสเปนกำลังได้ลูกตามไมเคิลโอลิเวอร์ขวางทางบอลหน้าคูคูเรย่ามองแบบว่าอาจารย์เราอีกแล้วแบบนี้วันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อ
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไง
1: ติดตัวเขา3รอบ
0: ขวาง
1: ไมเคิล
0: เกะ
1: เป็นกรรมการเบอร์หนึ่งยังไงยืนเป็นกลวยถนนเลย
0: ว้ายตายละ
1: ยืนเกะกะลุงลัง
0: เฮ้ยกลวยถนนไม่เกะกะนะเขาอยู่เฉย
1: ผมจำได้ว่าผมนั่งดูอยู่แล้วผมนั่งไอ้นี่ตำลึงไม่ได้พันมั่วซั่วไปหมดเลยไมเคิลลิเวอร์เนี่ย
0: โอ้นี่ถ้าจะไม่ชอบจริง
1: จริงผมจำได้ว่าผมพูดคำนี้ตำลึงเมื่อวันเนี้ย
0: สงสารพี่ไม้มาก
1: ๆพันแข้งพันขาโอ้รำคาญ
0: นี่ยังไม่ทำอะไรมากเลยนะโอ้คุณนี่รำคาญกันซะแล้ว
1: นี่มีคุณจืดเองส่งมาบอกว่าให้คาริกทิ้งถ้วยพรีเมียร์ไปมุ่งกับถ้วย UCL คุณมนว่าดีไหม
0: ทิ้งถ้วยพรีเมียร์เลยเหรอ
1: ทิ้งถ้วยพรีเมียร์
0: จะทิ้งทำไมอ่ะยังไงคุณต้องเล่นให้ครบนะ38คุณจะทิ้งแล้วเหรอ
1: เอาผมถามจริง
0: แม่งจริงเลยเชียวพี่เจิด
1: FC ดาโลดอกูถ้าทิ้งพรีเมียร์แล้วไปเล่นใน UCL แล้วเกิดตกชั้นในพรีเมียร์ขึ้นมาทำไง
0: เห็นไหมเนี่ยกำลังจะพูดเหมือนกัน
1: เหมือนปีที่เข้าชิงยูโรปาลีกอ่ะกับสเปอร์
0: อ่
1: ะปีนั้นก็จ่อโซนตกชั้น
0: อ่
1: ะ
0: ชิงกับสเปอร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ดับ10กว่า
1: แล้วสเปอร์กับแมนยูก็จ่อตกชั้นทั้งคู่อ
0: ่ะเพราะทิ้งอ่ะเป็นแบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ปีแองอ่ะปีแองอ่ะ
0: เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนๆนะพี่จืดด้วยนะลีกนี่เป็นหลักนะครับไม่สามารถทิ้งได้ไม่ว่าคุณจะเล่นไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ได้ลุ้นแชมป์ไม่ต้องหนีตกชั้นแล้วนะครับคุณเล่นทุกสัปดาห์โดยเฉพาะต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแผ่วแล้วไม่เอาดีกว่า แฟนบอลเข้ามาดูเต็มสนามเลยนะ
1: เป็นอ้อมสุทธิสา
0: ถอยดีกว่า
1: ไม่เอาดีกว่า
0: แล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยถ้วยนี้ทิ้งแล้วทิ้งแล้วทำไม่ได้นะครับไม่มีใครก็คิดแบบนั้นนะแหมดูจะทิ้งถ้วยพรีเมียร์ลีกแหมจริงเลยเชียว
1: นะครับเดี๋ยวข้อความนะครับใน YouTube ส่งมาม
0: ายาวนะน
1: ี่มีบอกว่าสวัสดีครับพี่โจอี้พี่โคมนะครับจากคุณณัฐสรนะครับมีคุณตีเลื่อนมาอยู่ส่งมาสวัสดีครับพี่ผู้หญิงอายุ35พวกพี่ยังคิดว่าสวยอยู่มั้ยครับ
0: อ้าวมันไม่เกี่ยวกับอายุสิ
1: ดี
0: แหมดูทำหน้า
1: 35นี่ผมบอกเลยว่ากำลังดี
0: กำลังดีเหรอ
1: คือรู้งานทุกอย่างโตพอมีวิธีพออันนี้ผมพูดจริงๆ
0: ไม่ใช่เรื่องนั้นเซ
1: ่มันใช้เรื่องนั้นเหมือนกันแต่ว่า
0: อายุรู้งานเนี่ยผมคิดดีไม่ได้นะ
1: ใช่
0: เอาเหรอ
1: มารยาทวิธี
0: สังคม
1: การวางตัวว
0: ุฒิภาวะ
1: ใช่คือผมว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ใช่โค้ชอะไรนะฮะผมแค่จะบอกเฉยๆว่าสำหรับผมอะถ้าเป็นผู้หญิง25ขึ้นไปจนถึง35คือช่วงเวลาที่ผู้หญิงพีคที่สุดในชีวิต
0: พีคเรื่องงาน
1: หลายๆเรื่อง
0: ทุกๆเรื่อง
1: หลายๆเรื่องสังคมเงินทองโอ้ดีไปหมดอ่ะ
0: แต่คุณต้องตอบคำถามให้ตรงกับที่พี่ตีเขาถามมา35พี่คิดว่ายังสวยอยู่ไหมครับเอาแค่สวยครับ
1: สวยมันก็เป็นเรื่องของคือผมวันนี้ผมมองสวยพี่ช่วยแต่มองไม่สวย
0: ถึงบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับอายุไง
1: ไปใช้คำว่าสวยในผู้หญิงด้วยวัยไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดจะให้ผมถามว่า35นี่เป็นไงผมวงเล็บข้างหลังให้เลยว่าย
0: ังไง
1: พร้อมใช้งาน
0: ไอ้นี่จะทำงานท่าเดียว
1: ไม่ใช่เหมือนว่าคือไม่รู้ดิอย่างแฟนผมก็30กว่านะ
0: ครับ
1: ก็เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกอะไรเขาพอดีอ่ะเขาไม่อย่างเด็กบางคนเอาจริงนี่เรื่องหนึ่งที่ส่วนตัวผมนะผมเป็นคนแบบผมรู้ตัวเองว่าผมไม่สามารถคบเด็กได้แบบเด็กกว่ามากๆแบบเด็กแบบเด็กแบบ18 19อะไรเงี้ย
0: มันต่างไปใช่มั้ย
1: บางทีแบบ
0: ช่องว่างใช่มั้ย
1: วิธีคิดหรือว่าแบบการวางตัวหรืออะไรบางทีเราจะแบบเฮ้ยใช่เหรอ
0: แต่ถ้าเอาตัวเลข35เป็นตัวตั้งนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับผมเนี่ยอายุ30เนี่ยผมก็มองผู้หญิงอายุ20
1: ครับ
0: ถูกมั้ยผมอายุ40ผมก็มองผู้หญิง30ผมอายุ50เนี่ยผมก็มองผู้หญิง40และ50เขาก็ดูดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็แบบนั้นจริงๆมันไม่เกี่ยวกับอายุนะครับ
1: อันนี้โดยส่วนตัวผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่
0: ครับ
1: ชอบคนมีวุฒิภาวะไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรอก
0: แต่คุยกันรู้เรื่องนะไปในทางเดียวกัน
1: อยู่กันได้ด้วยความสบายใจ
0: ถูกต้อง
1: แล้วมันก็จะดีกว่า
0: แต่บางคนก็ชอบแบบเด็กกว่ามากๆ
1: น
0: ะ
1: อ่อนเง
0: ี้
1: ย
0: อ่อนอยู่ที่สเปคนะคร
1: ับ
0: ไม่รู้จะเสียงแหบทำไม
1: พี่บอกว่าดูฟุตบอลสมัยนี้ต้องเลือกดูคู่ที่เราเชียร์เท่านั้นครับมันไม่เหมือนคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนฟุตบอลสมัยใหม่มันเน้นพละกำลังและผลการแข่งมากเกินไปครับไม่สนุกเลย
0: ขอให้ดูให้สนุกนะพี่โกมิน
1: มีถามทั้งสองคนถูกหวยไหม
0: ไม่
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไม่ถูกครับ
1: ไม่ได้นี่นะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนบอกขอผลเอเชียนเกมวันนี้วอลเลย์บอลชนะมองโกเลียนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยในฟุตบอลชายเราชนะคีร์กีสถานนะคร
0: ับ เชียร์กันต่อนะ
1: ทีมชาติของโค้ชวังกับวอลเลย์บอลอาจแจ้งเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าทั้งสองคนจะกลับบ้านยังไงจะเอาฝนตกเดินครับ
0: ฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วคิดว่าหยุดแล้วนะข้างนอก
1: ส่วนข้อความทาง Facebook นะครับที่ถามกันเข้ามาขอบคุณคุณปฏิภาณมากนะครับ
0: ครับ
1: ส่งเขามีบอกคู่นี้เข้าเก่าเก่งๆอ๋อนี่อันนี้ของวันนี้ดีกว่า
0: เออ
1: เดี๋ยวก่อน
0: คุณดูของเก่าใช่ไหมพี่ปฏิภาณที่ส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับพี่สกายแมนทักทายเข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะทาง Facebook นะโอ้ทาง YouTube นี่เยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: เซฟิโรทักมานะครับมีบอกว่าคุณวรวุฒิสวัสดีเข้ามาด้วยนะครับก็เห็นข้อความเรียบร้อยหมดแล้วมีบอกพี่คมพี่โจอี้ไบรตันโฮปอัลเบียนคาบ้านแมนยูแมนเจ็ดไม่ได้ชนะปีแดงเชิญคุณนุชลาผมงงโอ้งงนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาของ
0: ครับ
1: เก่าเกมแล้วครับ
0: ก็ดูกีฬาให้สนุกนะทั้งฟุตบอลต่างประเทศแล้วก็เอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวพิธีเปิดจะมาแล้วก็ดูกันยาวๆเชียร์นักกีฬาไทยของเรา
1: ใช่
0: นะครับ
1: ส่งใจไปซ้อมจ้ะ
0: ถูกต้อง
1: เหมือนเพลงที่เราเปิดในช่วงแรกนะครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับพี่โจอี้พลชาติและผมวันนี้คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: ถ้าหลินไม่ปิดเพลงเนี่ยพี่จะผมจะหมดไปแล้วนะโยกหัวอยู่นี่นะ
1: คอจะหลุดแล้ว
0: คอจะหลุดอยู่แล้วเออเพลงอะไรจะมันขนาดนั้นเออน้องรีดสวยๆนะฮะขอเธอเสียงคนสวยของเรานะครับโอ้ถ้าไม่ปิดเนี่ยพี่ไปแล้วนะคอคือคอเคล็ดเลยนะ
1: โอ้โห
0: เพลงมันเหลือเกิน
1: สะใจมากแล้วเป็นเพลงแบบเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกีฬาไทยนะครับแต่ว่านี่เป็นผลงานสร้างสรรค์อิสระนะไม่ได้เป็นเพลงอย่างเป็นทางการของการแข่งขันหรือว่าหน่วยงานใดๆดังนั้น
0: ครับ
1: เหมือนใช้ AI ร้องอ่ะ
0: อืม
1: เราเห็นใน
0: AI ก็เองไงพี่จำเสียงผู้ชายคนนี้ได
1: ้ทุกเพลงเลยเหรอ
0: ตั้งแต่ใช่จะเป็นเพลงนี้เลยทำไมพี่ไปฟังเพลง AI แล้ววะก็เพลงของเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายของเสียงผู้ชายคนนี
1: ้ครับ
0: เขาจะไปอยู่ในเพลงแต่ก่อนเนี่ยที่เรามีประทับตามชายใดก็เพลงนี
1: ้อ๋อ
0: เออพี่ก็เอ้ยใครร้องเพลงอ๋อเป็น AI เว้ยเฮ้ย
1: นักร้อง AI
0: เนี่ยเขาจะแบบก็จะพูดไปเรื่อยอ่ะไม่ได้มีสัมผัสนอกสัมผัสในเข้าไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีเวอร์ชันโอ้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยชอบเพลง AI เนี่ยทำไมเล่นไปคุณ
1: ล้นเพลงใหม่ๆเนี่ยเขาก็เอา
0: ใช่ใช
1: ่มาร้องใหม่เหมือนกันนะ
0: ก็บางครั้งดีกว่าออริจินัลออริจินัลงงอ่ะ
1: ผมเห็นคอมเมนต์บางคนบอกว่าขอยอดวิวคืนได้ไหมครับนึกว่าจะไปฟังออริจินัล
0: ใช่
1: แต่ไปเปิดเจอของ AI
0: ถูกต้องก็มีเพลงหลายเพลงอย่างเช่นเพียวเขาเพลงของคุณเสกโลโซมา
1: คร
0: ับเพลงHeart Order Come อย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: รู้จักป่ะ
1: เพลงอะไรนะ
0: Heart แปลว่าอะไร
1: Heart หัวใจ
0: Order
1: Order แบบสั่ง
0: ครับ
1: ใจสั่งมาโอ้ย
0: เป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: Heart Order Come
0: Heart Order Come
1: โอ้โห
0: ล่าสุดก็เพลงอะไรเพลงช้าแล้วมาแต่งเป็นเพลง AI โดดังใน TikTok นางในโอ้ยออนไลน์เยอะเลยอ่ะพี่เสกงงเลยอ้าวสรุปแล้วไม่ฟังออริจินัลซะแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศคือ
0: เรือมาแล้วนะนนนะเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: รายการของเรานี่ก็มาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยตั้งแต่ก่อนเอเชียนเกมจะแข่งนานแล
0: ้
1: วผมกับพี่เจ๋งนี่จัดมาเป็นเดือนสองเดือนแล้ว
0: ของพี่สุเทพพี่เต่าแล้วก็พี่ด้วยเป็นไงมีติ่งไปด้วย
1: ยังมีหยอดคนสุดท้ายนิดนึง
0: มีหยอดด้วย
1: เดี๋ยวเรา
0: ต้องจัดตั้งแต่แรกเท่เรียกเรตติ้งกันหน่อย
1: ครับ
0: เอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20เปิดฉากขึ้นในวันเสาร์นี้นะวันเสาร์ที่19
1: พิธีเปิด
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้กีฬาอย่างไม่เป็นทางการก็เริ่มแข่งตั้งแต่กีฬาบาสเกตบอลและวันนี้ประเดิมแล้ววันก่อนเป็นฟุตบอลใช่ไหม
1: ใช่
0: วันนี้ก็จะเป็นวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลชายทีมชาติไทยด้วยโดน
1: บ่ายสองทั้งคู
0: ่บ่ายสองโอ้โหไปชนกันด้วยนะตอนนี้เราดูอะไรเอ่ย
1: ตอนนี้เราดูวอลเลย์อยู่ครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นทีมชาติจีนกับฟิลิปปินส
0: ์
1: ของไทยเราแข่งบ่ายสอง
0: ครับ
1: นะครับทั้งทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็ทีมฟุตบอลชายไทยวอลเลย์รอบแรกกลุ่ม C ไทยจะเจอกับมองโกเลียส่วนฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มไทยจะเจอกับคีร์กีซสถาน
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เจ้าภาพเขาจัดให้แข่งก่อนเลยก็คือกลุ่ม B ครับจีนเจอกับฟิลิปปินส
0: ์ตีตอนบ่ายสามไอ้ตีตอนบ่ายโมงบ้านเราก็มาสเปนนาฬิกานะ
1: ก็ดีเลยเราดูฟอร์มจีนก่อน
0: เออเป็นยังไง
1: ก่อนที่ก็เรียกว่าเขาเป็นทีมเต็งอ่ะในการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเอาชนะเขามาได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ได้แชมป์เอเชียไปนี่ก็ยังดูเหมือนเครื่องยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เซตแรกนำอยู่ประมาณ5แต้ม
0: 17ต่อ12ติดตามได้นะครับตอนนี้ก็มีเป็น PPTV เนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ยิงสดแล้วก็จะมีS Play ยิงสดอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: S Play เนี่ยยิงสดวอลเลย์บอลเนี่ยหลายคู่เลยนะครับก็ฝากติดตามก็ได้นะครับ
1: คือวันนี้หลักๆเป็นฟุตบอลกับวอลเลย์เพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภททีมมันต้องแข่งกันหลายวันนะ
0: ครับ
1: ต้องปล่อยให้เขาพักบ้างของไทยเราแน่นอนนะครับทั้งวอลเลย์หญิงทั้งฟุตบอลชายรอเชียร์กันได้บ่าย2ทั้งคู่เลยแต่ว่ากีฬาอื่นๆก็มีแข่งนะ
0: ครับ
1: อย่างฟุตบอลนี่เขาจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงแล้วจะมี UAE เจออิหร่าน
0: ครับ
1: เราก็เป็นคู่2เจอคีร์กีซสถาน5โมงเย็นจะมีจีนเจอเกาหลีเหนือแล้วก็5โมงครึ่งญี่ปุ่นจะเจอกับฮ่องกง
0: ครับ
1: คู่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนี่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะทาง T-Sport 7
0: ครับ
1: ส่วนไทยกับคีร์กีซสถานนี่มีถ่ายทอดสดทั้งทางช่องวัน31แล้วก็ AS Play เวียดนามขออภัยวอลเล่หญิงไทยกับมองโกเลียบ่าย2เนี่ยก็จะมีถ่ายทอดสดทาง PPTV แล้วก็ AS Play
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามกันได้แต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบรีแอคชั่นจากเรียกว่า ผู้มีประสบการณ์ในวงการกีฬาแถวหน้าของเมืองไทย
0: hey.
1: อย่างพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
0: โอ้ยจะดีเหรอ
1: ต้องดูที่ชาแนลของเรา FM 99ใช่ไหม
0: เดี๋ยววันนี้ก็ใช่จะทำออนไลน์กันอาจจะก็เพิ่งหัดทำเพิ่งทำจะทำออนไลน์คือแยกออกไปไงม
1: ัน
0: ทำเหมือนเรียกชั่นตอนเหมือนตอนโลกแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าออกอากาศก็ออกอากาศรอดทางวิทยุนะครับก็เป็นรายการปกติแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เดี๋ยววันนี้เราจะทำรีแอคชั่นกันตอนประมาณสักบ่ายสองฝากติดตามด้วย
1: บ่ายสองทุกช่องทางของFM 99
0: ใช่นะออนไลน์ออนไลน์
1: ทุกช่องทางออนไลน
0: ์ออนไลน์นะครับ Facebook YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok หน่อย
1: อ๋อ
0: จะมี TikTok นิดหน่อยเล็กน้อยก็ตามมอไทยดีกว่าวอลเล่เราชนะอยู่แล้วเจอมองโกเลียเราตบซ้ายตบขวา
1: เน้นบอล
0: ตบซ้ายตบขวาอยู่แล้วแชมป์เอเชียเฮ้ยจะมาสู้อะไรเรา
1: ครับผม
0: เออนะครับนี่อ่ะก็จีนแล้วมาตัวสำคัญมาแล้วตอนนี้ก็เห็นมีไข่มาแล้วหลียิงๆไม่ได้มาเพราะยังผ่าตัดอยู่เนาะเพื่อจากการผ่าตัดกงเซียงอยู่ป่ะก็เป็นน่าจะใช่นะกงเซียงอยู่หมายเลข9เขาน่าใช่นะนะครับก็เป็นตัวสำคัญนะของทีมชาติจีนเขานะครับวันนี้เป็นตัวนี้ก็ไล่มานะ13ต่อ19นะนน
1: ท์ใช่แล้วว
0: ันนี้เนี่ยวอลเล่โอ้โหพูดไปเนี่ยพี่พิธีไปยิงสดด้วยใช่ไหมม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นโอ้สินพงบรรยายป่ะถ้าจำผิดเอาหมายเลข6อ่ะนนท์น่าจะเป็นกงเซียงอยู
1: ่เดี๋ยวผมเช็คลายชื่อให้
0: ลองเช็คดูสิจะเป็นกงเซียงอยู่นะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้มีใครบ้างเบอร์สองเบอร์สองเข้ามาด้วยครับ
1: จีนตอนนี้นี่ขึ้นเลข2ไปแล้วครับ20ต่อ13นะ
0: ครับ
1: ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆนะครับ
0: อืม
1: เบอร์6เป็นกงเซียงอยู่กัปตันทีมถูกต้อง
0: ใช่มั้ยมาเออแสดงว่ากงเซียงอยู่มาเบอร์2มามั้ยเบอร์2มาด้วยสิมาด้วยที
1: ่เรา ใ
0: ช่มั้ย
1: มาๆๆเ
0: บอร์2หรือจะเห็นแบบของจีนเนี่ยเบอร์2นี่ไงออกมาด้วยตอนนี้ตามเท่าไหร่ไม่รู้20ต่อ14เนาะนะครับก็ติดตามได้นะครับส่วนวันนี้วอลเลย์บอลเนี่ยโหตีกันเพียบเลยนะนะครับแล้วก็มีบรรยงบรรยายไทยด้วยนะครับเวียดนามเจอกาตาร์ตอน11นาฬิกาก็มีนะนน
1: ท์แข่งพร้อมกันกับคู่จีนกับฟิลิปปินส์เลย
0: เวียดนามกาตาร์เป็นไงบ้างเลยเช็คได้ไหม
1: ได้ได
0: ้ลองเช็คดูซินะครับเพราะว่าแล้วก็หลักๆก็จะเป็นคู่จีนฟิลิปปินส์เนาะนะครับ
1: แต่ถ้าใครอยากดูทุกคู่เนี่ย AS Play มีหมดเลยนะถ้าใครแบบอยากจะติดตามทุกคู่เลยอย่างเนี้ยมันแข่งพร้อมกันเนี่ย ASP เขาก็จัดไป2ช่องเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมเช็คสกอร์ล่าสุดหน่อยว่าอีกคู่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างนะ
0: ฟิลิปปินส์ก็สู้ได้ดีนะอ้าวไล่มา15ต่อ20นะแต่ว่าเล่นปลายนนท์ใช่ไหมนี่ตีแบบบล็อกเลยวอลเล่ย์ก็ได
1: ้อุ้ยสมแล้วที่เป็นเรียกว่าระดับแถวหน้าของเมืองไทย
0: โอ๊ยพี่แถวหลังนี่หว่าอย่าให้คนหมั่นไส้เลยนนท์นะ
1: อ
0: ู้ไล่มา4แต้มนะตอนนี้ฟิลิปปินส์นะในเซตแรกโค้ชจะเป็นคนเก่าเปล่าโอ้ต้องขอเวลานอกนะตัวนี้โค้ชจีนคนเก่าฮะที่แพ้เราตอนที่จะเมเชียไง
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหผมจะเช็คผลคู่เวียดนามนี
0: ่มีไหมเราต้องไปดูในเว็บไซต์ทางการนนท์มีไหม
1: เดี๋ยวผม
0: ลองเช็คดูนะนะครับ
1: เอ้าขอเปล่าเครื่องตอนนี้เครื่อง
0: ต่างกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาประวิวกันแล้วกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลชายก็เมื่อวานนี้ฟุตบอลชายโอ้โหเป็นไงนนท์นะครับเวียดนามดีกรีอันดับ3ชิงแชมป์เอเชียเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะอยู่23อ่ะ
1: ครับ
0: ครับก็บุกทั้งเกมแต่ว่าทำประตูไม่ได้นนท์เลยเสมอกับคูเวตไปแบบน่าจะปวดเนาะเพราะว่าบุกทั้งเกมแต่ว่ายิงไม่ได้โดนประตูก่อนด้วยอ่ะโดนยิงก่อนด้วยแล้วก็ไล่ตีเสมอในช่วง10นาทีสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: ครับก็เมื่อวานนี้เขาเตะกันที่นาโกย่านะนน
1: ท์
0: สนามเขาเนี่ยคือฝนตกมานะตกตลอดทั้งเกมนนท์แต่สนามเหมือนไม่มีไม่เหมือนไม่มีน้ำอยู่ในพื้นสนามเลยอ่ะระบบระบายน้ำเขาดีมาก
1: มาตรฐานเขาสูงมากสน
0: าม
1: เขาแพงมาก
0: ใช
1: ่ก็เจชนาทิพย์เคยบอกไงว่าถ้าเราอยากไปบอลโลกเนี่ยสนามเอาให้ได้ก่อน
0: อ้าว
1: สนามเมืองไทยเรายังแบบมีไม่พออ่ะ
0: ครับ
1: อย่างทีสองอย่างเงี้ยบางสนามโค้ชอยากจะเล่นบอลกับพื้นยังเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบไง
0: ครับ
1: แต่ที่ญี่ปุ่นสนามเขาดีฝนตกก็
0: ไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งเกมนะก่อนเกมด้วยคือตอนนี้เราเคยนำเสนอข่าวไปว่าที่แถบคันโตแถบคันไซแล้วพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีฝนตกลงมาสลับกับอากาศร้อน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ตกเลยฮะ
1: ใช
0: ่
1: ก็เมื่อวานนี้เป็นวันที่พายุเข้า
0: ครับ
1: มีฝนเยอะก็ตกลงมาเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เวียดนามเนี่ยไล่ตีเสมอคูเวต 1-1 นะได้ประตูจากลูกมงของเหงียนน่าจะเหงียนงอกไม้เนาะถ้าอ่านเอาออกเสียงผิดขออภัยนะฮะคูเวตได้ประตูจากอัลมาตาฮะมงนาที

0: 78เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วก็หม่งเข้าไปแล้วก็เวียดนามก็ตีเสมอได้จากลูกเตะมุมและหม่งเช็ดที่เสาได้เข้าไปก็เวียดนามได้ตีเสมอคูเวตไป1-1ครับแต่ว่าที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ในกลุ่มเดียวกันนั้นนนกลุ่ม4เนี่ยอุซเบกิสถานชนะฟิลิปปินส์ไปอย่างขาดลอย 5-1 เลยฮะดูดันนะทีมที่ได้ไปบอลโลกชุดใหญ
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ครั้งแรก
1: โอ้โหถล่มแหลกเลยนะ 5-1 เลยนะ
0: ครับ
1: นั่นก็เป็นผลบอลที่เมื่อวานแข่งกันยังมีกลุ่มดีอีก
0: กลุ่มดีย้ายเมื่อวานนี้ใช่เป็นไง
1: เกาหลีใต้ก็ถล่มกาตาร์ไป 4-1
0: แฮตทริกอ่ะ
1: ออ
0: มจีซองอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ฟุตบอล
0: เป็นปีกอ่ะยิงคนเดียวเลย
1: เกาหลีใต้เอาจริงอยู่แล้ว
0: เอาจริงก็เดี๋ยวดีกรีเขาแชมป์2สมัยติดนะเขาไม่เล่นไปโดน
1: เพราะว่าถ้าได้จะได้ไม่ต้องเกณฑ์อาหาร
0: อ่ะถูกต้องอันนี้เรื่องจริงนะ
1: ก็เลยทำให้เขามุ่งมั่นเป็นพิเศษนะ
0: ก็เขาเป็นแชมป์มา2สมัยติดต่อกันอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแชมป์2ปีติดแชมป์2ครั้งติดต่อกันโอ้ย3ต้องขออภัยตั้งแต่อินชอนเลยแล้วก็ปาเลมบังจาการ์ตาแล้วก็หางโจ3สมัยติดต่อกัน
1: เขาเอาจริงไง
0: เอาจริงเนี่ยบอลหญิงของญี่ปุ่นจะเป็นแชมป์เก่ามา2สมัยติดอ่ะผมไปจำฟุตบอลหญิงเนาะนะครับเมื่อวานนี้เกาหลีใต้ก็โหดนะ
1: ชนะแล้วครับ
0: ชนะไปอย่างขาดลอยเลยนะครับโหถล่มแบบดุดันแบบไม่เกรงใจใคร
1: ส่วนเวียดนามผมเช็คผลได้แล
0: ้
1: ว
0: เป็นไง
1: คู่เวียดนามกับกาตาร์นี่จบเร็วเลยเซตแรกเวียดนามชนะขาดเลยครับ
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 25-3
0: โอ้โหโหจังเลยอ่ะ
1: กาตาร์นี่แสดงว่าไม่ค่อยชอบเล่นวอลเลย
0: ์25-3เลย
1: ไม่น่าเชื่อว่าเอเชียนเกมนะ
0: ดูดันเลย
1: 25-3แต้ม
0: ครับ
1: เซต2เวียดนามนำอยู่9-3น่าจะจบเร็วอ่ะ
0: โอ้โห
1: ส่วนจีนเต็ง1แล้วกันเราให้เขาเป็นเต็ง1แล้วกัน
0: จีนเป็นครั้งที่แล้วเป็นจีนป่ะจีนยุคได้แชมป์นะปี2018เนี่ยจีนชิงกับเราอ่ะแล้วก็เขาก็ได้ได้เหรียญทองไปครองนะครับเป็นจีนนี่เป็นจีนเป็นแชมป์นะนนท์จาผิดสองสมัยติดอะลองเช็คดูซิคือแชมป์มาลัวๆครับผม
1: ในประเภทหญิงเนี่ยจีนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเลย
0: โอ้เป็นเจ้าจริงเพราะว่านี่ไงแชมป์สองสมัยติด14เนี่ยเป็นเกาหลีใต้ยุคคิมยุคโอป้าคิมอะ
1: คิมยอนยอง
0: ก
1: ็จีนเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัย
0: ครับ
1: ญี่ปุ่น5ครั้งแล้วก็เกาหลีใต้2ครั้งไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองเลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วจีนก็ปิดเซตแรกไปแล้วชนะฟิลิปปินส์ไปก็ไม่ยาก25-18
0: ครับ
1: ก็เคยเข้าชิงกับไทยเมื่อปี2018แล้วเราก็แพ้เขา
0: ครับ
1: ส่วนครั้งที่แล้วปี2022จีนก็เป็นแชมป์รอบชิงนี่ชนะญี่ปุ่นไป3เซตรวดเลยแล้วก็ในรอบรองนี่เขาชนะเราสามเซตรวดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะแข่งบ่าย2นะฮะเจอกับทางมองโกเลียจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ตีกันอีกหลายคู่เลยนะนอกเหนือจากคู่ของไทยกับมองโกเลียแล้วเนี่ยบ่าย2จะมีเกาหลีใต้เจอฮ่องกงด้วย5โมงเย็นมีไต้หวันเจอคีร์กีสสถานแล้วก็5โมง20ญี่ปุ่นเจอกับเนปาล
0: ครับ
1: อย่างที่บอกถ้าอยากจะดูครบทุกคู่เนี่ยต้องดูทาง AS Playนะครับแต่ว่าทางฟรีทีวีวันนี้ก็จะเป็นคิวของ PPTV คิวของช่องวันคิวของช่องทีสปอร์ตพวกนี้ก็ลองเปิดวนๆดู
0: ครับก็สลับกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ก็วันนี้ลุ้นกันยาวๆนะครับผมตอนนี้ความพร้อมเนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาแล้วนะครับเซเรน่าคอสตานะรู้จักหรือเปล่า
1: ใครครับ
0: เรือสนุกสนานไงเรือสำราญ
1: อ๋อโหย
0: ที่เขาจะให้พักใน
1: ไปไม่ทัน
0: โอ้ยครับผมจริงๆก็มีข่าวนะเพราะมีไปตั้งแต่เราก็นำเสนอไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะเขามาแล้วนะนะครับ
1: เขาเพิ่งจะมาอีกเหรอ
0: เขามาเช่าเรือสำราญเนี่ยก็มาแล้วนะครับอันนี้คอสตาเซเรน่าสินะครับเทียบท่าเมืองนาโกย่าเรียบร้อยนะครับยังไงเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก็วันอังคารเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานนี้
0: ก็จะพักได้ประมาณ 4,000 คนด้วยกันนนเพราะว่าฝ่ายจัดการในการงงไงยอดแจ้งมานะครับบุคลากรกับนิกรายอยู่ที่15,000ไงแจ้งมา17 ฝ่ายจัดเ
1: อเชีย
0: น
1: เกมส์พอเหรอครับ
0: ตกใจเฮ้ยทำไมผ่านเยอะจังเลยก็ไม่ได้มาว่าทำไมเขาถึงต้องเช่านี่ไงเช่าเรือสำราญนะครับมาเป็นที่พักให้กับนักกีฬาแล้วก็เรื่องของนายไอ้นนท์ก็ที่พักไม้อ่ะ
1: ตู้คอนเทนเนอร์
0: ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นสีไม้ที่เป็นไม้อ่ะแต่ว่าก็เป็นดราม่าใช่ไหมนนท
1: ์ใช่เขาบอกว่าเตียงสั้นเกินไป
0: เตียงสั้นเกินไปเน
1: า
0: ะ
1: นักบาสเกาหลีนอนแล้วมันไม่สบายขามันขามเลยเตียง
0: คือครั้งนี้ข้อต้องประหยัดหน่อยเพราะว่าเจ็บไปเยอะไงเดี๋ยวจะโอลิมปิกเกมได้ไหมอ่ะเตรียมความพร้อมมาหมดเลยเจอโควิด19ไปตอนแรกจะจัดปี2020
1: ใช่
0: ปรากฏว่าจัดปี2021บวก1 20บวก1เจ็บหนักไงแฟนกีฬาก็ไม่มีนักท่องเที่ยวก็มาเหนื่อยไป
1: ใช่
0: ก็หมดงบหมดงบไปหลายก็เยอะเหมือนกันหลายล้านเยนหลายพันล้านเยนอ่ะต้องประหยัดงบไง
1: ก็ครั้งนี้ก็เลยไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬา
0: ใช
1: ่เอาห้องพักแบบตู้คอนเทนเนอร์มาให้นักกีฬาพักแล้วก็เช่าเหมาลำเรือสำราญหรูของอิตาลี
0: ใช
1: ่นะเรือสนุกสนานใช่ไหม
0: เรือสำราญเรือสนุกสนาน
1: โอ้โหตามไม่ทันจริง
0: ตามไม่ทันก็เขาบอกได้จุดที่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 คนเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็จะเขาเช่าเนี่ยประมาณเช่ามาประมาณ28ล้านเหรียญสหรัฐนน
1: ครับ
0: ก็เกือบพันล้านมันดีกว่าไปสร้างเนี่ยนะไอ้ที่พักหมู่บ้านนักกีฬา
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าหมดนักกีฬาคนอย่างเร็วจะมีค่าเมนเทนเนนซ์นะเมนเทนเนนซ์อ่ะขออภัย
1: สับสูง
0: นนท์ที่ออกเสียงภาษาอังกฤษนิดเดียวเองอ่ะ
1: ครับรีบพูด
0: รีบพูดไปนิดหน่อยก็เหมือนโอลิมปิกเกมที่บราซิลหรือว่าที่กรีซอ่ะเป็นไงสร้างวันนักกีฬาเป็นไงเจ๋งสิ
1: ใช
0: ่ถามนนท์ถามนี่อ่ะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะก็เขาเช่าอยู่ที่ประมาณเกือบพันล้านเนาะสร้างเสร็จก็อ่ะคุณก็รู้จักหมดสัญญาแล้วจากที่จบรุ่นเอจบเอเชียนเกมอ่ะนะฮะ
1: ก็เขาก็ไม่ต้องมาก่อนเวลามากนะ
0: ถูก
1: มาเมื่อวานเดี๋ยวนักกีฬามาก็ขึ้นไปเลยไม่ต
0: ้
1: อง
0: ไป
1: กอดให้มันเกะกะ
0: โอ้ก็สูงน่าจะที่ว่าจะมีหลายชั้นอยู่นะ
1: ครับ
0: หมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำมาแล้วคอสตาเซเรน่าฮะที่ว่าจะมี7-8-9-10ชั้นได้ไหมถึงไหมพี่ว่ามีถึงนะ
1: น่าจะถึงนะ
0: น่าจะเท่าตึกได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็จริงๆรอบนี้ก็มีดราม่าเรื่องของที่พัก
0: ที่พักเป็นยังไงบ้างนักกีฬาเกาหลีใต้เขาดราม่ายังไงบ้างอะที่พักอันนั้นอะนน
1: เขามีลงคลิปด้วย
0: ที่พักที่เป็นไอ้ห้องในตู้คอนเทนเนอร์เห็นว่าเล็กอะแล้วนักกีฬาบาสเกตบอลนอนไม่ได้เห็นว่าต้องย้ายไปโรงแรมไม่นานล่าสุดต้องยอมจ่ายอะ
1: ที่
0: คนอะ
1: เขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปลงโซเชียลให้ดูสภาพห้องพักตู้คอนเทนเนอร์ที่แบบมันมีน้ำรั่วซึมจากอ่างล้างหน้าจนพื้นห้องเปียกโชกเลยแล้วก็ระบุแคปชั่นว่า please help us ช่วยเราด้วย
0: ครับ
1: ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็ห้องก็ไม่พออย่างที่พี่เจ๋งบอกไปคาดการไว้ที่ 15,000 พอมาจริงเอ๊ะ 17,000 แบบนี้นี่ก็ต้องไปหาเช่าเอาเองคือคนคงกล้ามาเที่ยวเยอะทีมงงทีมงานบอกไปด้วยได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มาเ
0: จอมาได้ 2,000 ไง
1: คือโชคไม่ดีมาเจอฝนตกพายุเข้าอีกอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: มันก็เลยทำให้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ฝนตกน้ำท่วมในเมืองนาโกย่าเขาบอกนักกีฬาหลายร้อยคนนะในโซนตู้คอนเทนเนอร์ตอนน้ำท่วมเนี่ยต้องหนีนะ
0: หรอ
1: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดพายุเข้าอีกก็โชคไม่ดีนี่เข้ามาในช่วงแข่งนี
0: ้
1: อาจจะทำให้ลำบากนิดนึงนะ
0: แต่ว่าพี่ก็ดูก็สะอาดเรียบร้อยดีนะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ติดกันนิดนึงอาจจะคับแคบหน่อยนอนเขามีผ้าม่านกั้นไงเวลาเจอหน้ากันเวลาคนจะกรนก็กรอนะ
1: มัน
0: รองรับได้ประมาณ 2,000 คนอ่ะมีพื้นที่รับประทานอาหารสิ่งในความสะดวกส่วนกลางนะครับแล้วก็เขาว่าข้างในนี่มีเตียงห้องน้ำฝักบัวเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นนะไม่มีกระจกใสนะเพราะค่าใช้จ่ายสูงฮะ
1: ก็ทางเจ้าภาพนี่เขาก็มีทางแก้ไขนะ
0: อ
1: ันดับแรกคือจัดตั้งศูนย์บริการ24ชั่วโมงเลย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีน้ำรั่วมีอะไรมีปัญหาเนี่ยเขาบอกให้โทรมาเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาส่งช่างไปซ่อมเลย แล้วก็เรื่องเตียงเนี่ยสำหรับนักกีฬาที่มีรูปร่างสูงใหญ่อย่างพวกนักบาสเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนให
0: ้
1: หาเตียงที่ยาวขึ้นให้
0: ครับ
1: แล้วก็ขอความเห็นใจด้วยเขาบอกว่าห้องพักบนเรือสำราญบางห้องเนี่ยมันอาจจะเล็กจริงเพราะว่าในเรือมันมีที่จำกัดแต่แนะนำให้นักกีฬาออกไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางของเรือแทน
0: ครับ
1: ก็ไปใช้สระว่ายน้ำได้มีร้านอาหาร8แห่งมีบาร์อีก9แห่งจะได้แบบไม่ต้องรู้สึกว่าอึดอัดตอนอยู่ในห้องอ่ะ
0: ครับ
1: เกิดอยู่ในห้องมันเล็กไปอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยผ่อนคลายเขาบอกให้ไปใช้พื้นที่ส่วนกลางแทน
0: ได้ใช่ไห
1: มแต่มันก็ไม่ค่อยดีนะคือเราจะเห็นว่าสมมุติถ้าเกิดว่าสมาคมไหนแบบมีเงินถึงอ่ะเขาก็จะหาที่พักให้นักกีฬาเลยเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องไปใช้แบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าผมว่ามันเกี่ยวข้องนะเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะทำให้นักกีฬาแบบผ่อนคลายแล้วก็เจอกับบรรยากาศที่มันไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียสมาธิกับไอ้เรื่องพวกเนี้ย
0: ม
1: ันจะได้โฟกัสกับการแข่งขันมีทีมงานดูแลอย่างดีมีที่พักอย่างดีอย่างเงี้ยผมว่ามันส่งผลนะ
0: ใช่นะก็แต่ว่าไอ้เกาหลีใต้เขาก็เหมือนก็มีการแบบเพราะว่าเฮลมีใช่ไหมฮะนักบาสเกตบอลหลายๆคนเนี่ยเขาตัวสูงด้วยเนาะ
1: ใช่
0: บอกว่าแย่ที่สุดถ้าเคยพบมานะบอกมานะ
1: ใช่
0: เพราะว่านักกีฬาบางครั้งเนี่ยคนสูง2เมตรอะบางคนอะสูง2เมตรไม่สามารถเหยียดขาบนเตียงได้อะ
1: ครับ
0: นักบาสเกาหลีใต้นะชื่อบยอนจุนฮยองฮะโพสต์คลิปแสดงปัญหาน้ำรั่วบริเวณอ่างล้างหน้าพื้นในที่พักด้วยนะพร้อมขอความช่วยเหลือใช่คนนี้ใช่ไหมฮะฟิลิปปินส์ต้องจัดที่พักบางส่วนให้เจ้าหน้าที่เช่นโค้ชไปโรงแรมอื่นและAirbnb ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ที่เป็นไอ้เว็บไซต์ที่เขาจองที่พักใช่ไหม
1: ไปหาที่พักกัน
0: Airbnb ก็หาที่พักเองอะเนาะก็ปัญหาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปนะเรื่องของงบประมาณด้วยแหละนะครับญี่ปุ่นเขาเก็บตั้งแต่โอลิมปิกเกมไงไม่สร้างหมู่บ้านถาวรเนี่ยฮะก็ใช้เรือสำราญโรงแรมและใช้ตู้คอนเทนเนอร์รับเนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างและต้องการนำสิ่งปลูกสร้างกลับมาใช้ประโยชน์หลังจากจบการแข่งขันนะครับเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาที่พักคอนเทนเนอร์เนี่ยครับผมเป็นแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้เป็นที่พักหรือศูนย์พักพิงภัยพิบัติหลังจบงานได้ก็คือเวลามีที่ไอ้ภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรเงี้ยก
1: ็
0: นำมาใช้ได้ต่อไง
1: ใช
0: ่
1: ก็เรียกว่าวางแผนว่าเป็นอย่างดี
0: ใช่
1: จะได้ไม่เป็นการลงทุนแบบสูญเปล่าไป
0: โอ้แต่ว่าเซต2เนี่ยนะครับฟิลิปปินส์กับจีนตอนนี้โดนฟิลิปปินส์ตีเสมอนะตอนนี้ไล่มาแล้วนะฮะฟิลิปปินส์ไล่มา7-8นะครับโค้ชของฟิลิปปินส์เป็นชาวญี่ปุ่นก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกับโค้ชจีนอะที่เป็นนักวิเคราะห์กับเราตอนชิงแชมป์เอเชียไง
1: ใช
0: ่โอ้ยฟิลิปปินส์เล่นดีนะในเซตสามในเซตสองนะโนนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องของฟุตบอลชายหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ได้ครับ
0: นะครับวอลเล่ย์ก็น่าจะชนะมีปัญหาเน
1: า
0: ะเอาบอลชายดีกว่า
1: ใช่เดี๋ยวมารีวิวกันแล้วก็ยังมีเรื่องของทีมว่ายน้ำ
0: เป็นไง
1: เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะ
0: ครับ
1: ทีมน้องสกายไงลูกชายพี่ลูกเกดไงแล้วก็น้องรงข้าวประกาศถอนตัว
0: อ้าวลาลานาเหรอ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามา
0: พูดเสียดายนะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงกัน
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
0: ได้เลย99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @ Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัด โทร02-201-6770
4: 99 on tour
3: หากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับพลังแห่งศรัทธาจุดชมวิวคอหงบนยอดเขาคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะโดยจุดชมวิวคอหงที่นี่มีความสูงเพียง371เมตรเหนือน้ำทะเลเป็นสถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของเมืองหาดใหญ่แบบ360องศาเลยค่ะโดยเฉพาะในยามเย็นที่แสงอาทิตย์ตกดินทาบท้องฟ้าด้วยสีทองตัดกับแสงไฟในเมืองสร้างบรรยากาศที่ทั้งโรแมนติกและน่าประทับใจมากๆค่ะแต่จุดเด่นที่ทำให้ที่นี่แตกต่างคือองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาค่ะองค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวงดงามนี้เป็นที่เคารพของทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนมักมาสักการะเพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตนอกจากนี้ภายในวัดเจ้าแม่กวนอิมยังมีทางเดินที่ประตูเป็นปากมังกรสีทองอร่ามสวยงามโดยประตูนี้เราสามารถผ่านเพื่อเข้าไปกราบไหว้และขอพรได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศเงียบสงบพร้อมโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจุดชมวิวคอหงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคุณจะได้รับทั้งความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติและความสงบสุขในจิตใจเชิญมาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่แล้วคุณจะหลงรักเสน่ห์ของจุดชมวิวคอหงจนยากจะลืมเลยค่ะ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรกสองนะครับของ Nintendo Live ก่อนที่ Asian Game 2026นะครับที่ IG และนาโกย่าครับตอนนี้เข้มข้นนะวอลเลย์บอลโอ้โหหน้าตาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์ก็หน้าตาคมเข้มนะสวยนะนวลนะล่าสุดเป็นโค้งหลังนี่เป็นไง
1: โอ้โห
0: มีโค้งกลางโค้งหลังโค้งหน้า
1: โค้งหักศอกเนี้ย
0: โค้งหักศอกนั่นรถมอเตอร์ไซค์ครับมีโค้งแบบรถซี่แล้ว
1: โอ้โห
0: ก็พอได้นะ
1: พอได้นะวอลเลย์ก็ได้นะ
0: พอได้พอได้10ต่อ10ณตอนนี้ในเซต2แล้วจากเซตแรกจีนชนะไปก่อนนะครับ
1: ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเวียดนามนี่โอ้โหสบายเลย
0: ทำไม
1: เซต2ชนะกาตาร์ไป 25-7
0: โอ้โห
1: เซตแรก 25-3
0: ตบเอาตบเอาอ่ะ
1: โอ้โห
0: โ
1: อ้ดูแล้วจบก่อนคู่จีนฟิลิปปินส์แน่นอน
0: เหรอ
1: ตอนนี้จะเริ่มแล้วเซต3
0: จบเร็วจังเลยอ่ะ
1: ส่วนจีนกับฟิลิปปินส์ยังสูสีนะในเซตที่2นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก่อนที่จะไปว่ากันเรื่องอื่นๆเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อย
0: ได้เลย
1: ยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะฮะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระครับมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับคือเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านั่นเองนะคะเอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารเฮลตี้ ต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นที่ทำได้นะฮะยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฝากไว้ด้วยครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะบรรยากาศของทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็มีภาพมาในเพจของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็ก่อนที่จะลงเตะในเกมแรกนะของฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับเจอกับคีร์กีสสถานนะครับเวลา 14:00 ตามเวลาไทยหรือเวลาญี่ปุ่นก็คือ 16:00 เนาะ
1: ครับ
0: 16:00 นะครับคู่นี้ยิงสดทาง1 HD 38นะ
1: ใช่แล้ว
0: และแอปพลิเคชัน AIS Play นะครับแต่กันที่ Toyota Stadium ใน IG นะประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นไงก็เราจะใส่ชุดเสื้อสีน้ำเงินนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประตูนะครับจะใส่ชุดเสื้อสีเหลืองแน่นอนนะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับผมล่าสุดก็ประกาศรายเบอร์มาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อืมก็สารวัตรโพสบันเป็นประตูนะหมายเลขหนึ่งนะกับตันทีมครับชัตพัฒน์บัวพันธ์เบอร์4มีสิทธาบุลล่าเบอร์6นะกองกลางชวนวัฒน์แซ่เล้าเบอร์8ยศกรเบอร์9แต่ว่ายศกรยังไม่ได้มานะฮะยศกร
1: มาแล้ว
0: เฮ้ยไปแล้วเออเพราะเดี๋ยวบินกลับใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพิ่งไปถึง
0: เตะเสร็จแล้วก็บินกลับขออภัย
1: เพิ่งไปถึงเมื่อวานแล้วก็ซ้
0: อม
1: ตอนเย็น
0: เฮ้ยยิงน้องเหนือธนกิจเดบเบอร์10สุริพงศ์เบอร์11นะฮะ
1: ครับ
0: นาธานเจเบอร์13จอห์นแอลฟิมามาเบอร์14พิชิตชัยเสกโทกองหลังเนี่ยเซตเตอร์เบอร์16มีใครล่ะพลเอกแบ็กซ้ายนะครับ21กองหลังวิชญ์อิรามก็22นะครับอ้าวก็ฝากติดตามกันนะ
1: ใช่ครับ
0: โน่นนะ
1: ก็เพิ่งจะเจอกับคีร์กีสสถานมาในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมิถุนายนนะเสมอกัน 1-1
0: ครับผม
1: ก็น่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีเราก็รู้เขาอ่ะเขาก็รู้เรานะฮะแต่ว่าเรามีสถิติที่ดีครับ
0: ยังไง
1: นัดเปิดสนามเอเชียนเกม5ครั้งหลังสุดเราไม่แพ้ใครเลยนะ
0: ครับ
1: ชนะ3เสมอ2จริงๆคีร์กีสสถานนี่เขาก็ถือว่าผมว่าสูสีกับเราอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายของเราแน่นอนจริงๆเขาก็หวังจะเอาชนะเราเหมือนกันเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันยังมีญี่ปุ่นอีกนะฮะที่เขาก็ถือว่าเป็นทีมเต็งของกลุ่มนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากคีร์กีสสถานญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีฮ่องกงอีกทีมหนึ่งที่ต้องลุ้นกันเพราะว่าเอาแค่2ทีม
0: ครับ
1: เข้ารอบต่อไปนะฮะซึ่งจริงๆนัดนี้เราก็ต้องการ3แต้มนะเพื่อที่จะเข้ารอบให้ได้ลึกที่สุดตามเป้าหมายที่โค้ชวังมองเอาไว้คือโค้ชวังมองว่าเอาจริง2นัดแรกเราควรได้6แต้มเลยทั้งคีร์กีสสถานทั้งกับฮ่องกง
0: ครับ
1: และเกมกับญี่ปุ่นเรียกว่าปล่อยเลยพักตัวเลย
0: พักนะ
1: ให้เขากระหน่ำเราเลยถ้าตามแผนเราควรจะต้องชนะแต่ผมว่าไม่ง่ายอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าเรามีสิทธ
0: ิ์
1: เ
0: บ
1: ียดได้สักลูกนึง
0: เนาะพี่ว่าน่าจะได้นะนะครับก็ยศกรจมิกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เดินทางไปก็สภาพร่างกายก็ฟื้นตัวได้ดีนะพักผ่อนมาอย่างเพียงพอหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆพี่ๆได้ในวันนี้นะฮะก็เกมเจอกับคีร์กีสสถานเนี่ยนะครับพี่ๆและโค้ชจะเตรียมทีมมาดีและชนะแบบแรกให้ได้และไม่ประมาทเนาะบอกว่าแตกต่างจากเอเชียนเกมครั้งก่อนนะครับเรื่องของอายุคุณภาพตัวเองตอนนี้น่าจะพัฒนาขึ้นจากเดิมคราวนี้เหมือนเป็นรุ่นเราเต็มๆละก็คือรุ่นแบบเจเนเรชันเดียวกันอ่ะถ้ามีโอกาสก็ทำให้เต็มที่ส่วนมากก็มองไปที่ทีมก่อนนะว่าต้องไปให้ลึกที่สุดการยิงประตูของเขาน่าจะเป็นแค่เป้าหมายรองไปง่ายนี่พูดดีนะ
1: ครับ
0: บางคนในทีมชุดนี้ก็เคยได้ร่วมงานกันมาแล้วและรูปแบบของโค้ชก็รู้กันเป็นอย่างดีหวังว่าจะทำได้อย่างเต็มที่นะคิดว่าปรับตัวได้ไม่ยากฮะเราเข้ากันมาหลายแคมป์แล้วเนาะก็มีความคุ้นชินนะครับการมาครั้งนี้ก็ชอบบรรยากาศญี่ปุ่นเนาะบรรยากาศดีและได้เจอทีมเจ้าภาพด้วยฝากแฟนบอลว่าวันนี้ฝากส่งใจเชียร์ด้วยนะครับผมตั้งเป้าจะคว้าชัยชนะในแมตช์นี้ให้ได้ครับเวลาบ่ายสองวันนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เจ้ามิกนี่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีล้าหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างชลบุรี
0: เจอระยองไง
1: ในเกมระยองในเกมกับระยอง
0: ครับ
1: ช่วงค่ำวันอาทิตย
0: ์
1: เตะเสร็จปุ๊บเก็บกระเป๋าเลยครับ
0: กลับ
1: บ้านรีบแพ็คกระเป๋าเลย
0: แล้ว
1: ดิ่งไปญี่ปุ่นเลย
0: ก็เตะกับระยองเสร็จใช่ไหมล่ะที่ชลบุรีใช่ไหมเออก็รถของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยไปรอเลยอ่ะเปิดประตูรอเลยครับมิกไปเลยมิกบอกวันนั้นจะไปอาบเลยครับพี่ก็ต้องไปรับเลยผมต้องไปสวนภูมิเลยนะเดี๋ยวไม่ทัน
1: ใช่แล้วก็บินไฟดึกเลย
0: ครับ
1: ไปญี่ปุ่นก็ไปถึงญี่ปุ่นตามเวลาของเขานี่ก็ช่วงเช้าวันจันทร
0: ์ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมซ้อมเสร็จก็ให้สัมภาษณ์อย่างที่พี่เจ๋งบอกไปคือไม่ได้มองเรื่องเป้าหมายส่วนตัวว่าจะยิงกี่ลูกยังไม่พูดถึง
0: อย่างอย่าง
1: เอาขอให้ช่วยทีมชนะให้ได้ก่อนพี่เจ๋งว่าจะเป็นตัวจริงไหม
0: พี่ว่ามิกนะตัวจริง
1: ตัวจริงเลยเหรอ
0: รวมประมาณสัก60นาทีถ้าว่าเกมมันสมมติได้ประตูสัก 1-0-2-0 ก็แพ้เกมรับละสำหรับโค้ชหวังเนาะพี่ว่าได้นะนนน่าจะได้ลงตัวจริงหรือโอ้นนอุตส่าห์ส่งไปญี่ปุ่นนะบินไปบินมาจะให้สำรองเหรอคิดสิว่าไหม
1: ใช่คือถ้าพร้อมนะผมว่าถ้าแบบเจ้าตัวแบบ
0: ก็ตัวจริงใช่ไหม
1: ใช่แต่ถ้าเจ้าตัวแบบไม่ล้าไม่อะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องลงเลยแต่ถ้าเกิดล้าบ้างอย่างเงี้ยโค้ชวังอาจจะใช้งานสักครึ่งนึงหรือว่าครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้เพราะมันก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแข่งเสร็จเนี่ยต้องบินกลับอีกนะบินกลับมาไทยอีกนะ
0: ใช่ไม่ได้ไทยลีกไง
1: ใช
0: ่เตะไทยลีกนัดสุดสัปดาห์นี้ไงแล้วก็บินกลับไปก็บิน2รอบไปกลับ2รอบจะมิกยังนมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: นี่แหละความยากของนักกีฬาตัวความหวังของเรานะฮะก็วันนี้คาดว่าผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นธีรวุฒิสวนสวรรค์แล้วนะครับกองหลังนี่น่าจะมีชนะพัฒน์บัวพันธ์กัปตันทีมนำทัพ
0: ครับ
1: นะครับแบ็คขวาน่าจะใช้พงศกรตรีศาสตร์แบ็คซ้ายน่าจะใช้ธนิสรไพบูลย์กิจเจริญเซนเตอร์คู่กับชนะพัฒน์ก็น่าจะเป็นทรงชัยทองฉ่ำตรงกลาง3คนเนี่ยน่าจะใช้สิทธาบุญล่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวรุกก็จะมีปุรเชษฐ์ทอดสนิทและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นชวันวิทย์แซ่เหลาส่วนปีกขวาเนี่ยน่าจะใช้พันธมิตรประพันธ
0: ์
1: ปีกซ้ายธนกฤตโชติเมืองปักนะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยถ้าเจ้ามิกยศกรลงก่อนเนี่ยก็อาจจะให้เนติธรแก้วเจริญเป็นสำรองก็อยู่ที่ว่าโค้ชหวังจะใช้แท็กติกไหนก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงจะเริ่มแข่งรายชื่อนี่ก็
0: ประมาณสักบ่ายโมงมากแล้ว
1: ก่อนแข่งสักชั่วโมงนึง
0: สักชั่วโมงนึงน่าจะมาโค้ชหวังก็บอกว่าคีย์เพลเยอร์นะจุดสำคัญของเราคือเราเป็นทีมเวิร์คในการไม่มีซูเปอร์สตาร์ในที
1: ม
0: ทุกคนต้องเล่นเป็นทีมบอกว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่เราติดตามมาตลอดในทุกนัดเพราะว่าในทุกชุดนะเนาะเพราะเราเจอญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมล่ะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เล่นฟุตบอลเป็นทีมและมีทีมเวิร์กไงไม่มีคนที่เป็นคีย์แมนสำคัญหรือเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นหัวใจของทีมแบบนะครับเราก็เช่นกันนะลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
9: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: 1 6 7 3 6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ

0: แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ว่ากันด้วยเรื่องสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะจะกินอะไรจะเอาอะไรใส่ปากทั้งทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกไม่ใช่ห่วงเรื่องของราคาอย่างเดียวนะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่นะคะกรมปศุสัตว์เขาไปเจอเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงคุณฟังเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: นำข่าวนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่ากันในเรื่องของตำรวจกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะร่วมกับกรมปศุสัตว์นะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกมั่วนี้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ตัดวงจรการใช้สารเร่งเนื้อแดงในห่วงโซ่ปศุสัตว์ตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคและสุกรแล้วก็สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงแหล่งจัดหาสารเคมีเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมนายเอกค่ะนายเอกก็คือผู้ต้องหาตามหมายจับสารที่บ้านพักในจังหวัดนครปฐมหลังสืบสวนเส้นทางการขนส่งสารในกลุ่มเมตาโกนิสนะเมตาอะโกนิสโดยเฉพาะซันโบตามอนเนี่ยซึ่งเป็นสารที่ตรวจพบจากการสุ่มตรวจฟาร์มโคและสุกรในจังหวัดปทุมธานีเพชรบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะก็พบเรื่องของความเคลื่อนไหวของเงินเข้าๆออกบัญชีรวม80ล้านบาทในขณะที่แนวทางสืบสวนเบื้องต้นเชื่อมโยงนะฮะไปยังผู้ต้องหาในฐานะแหล่งจำหน่ายสารดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานปฏิบัติการครั้งนี้คุณผู้ฟังเขาดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาถึงกันยา69เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ปัสสาวะโคแล้วก็อาหารสัตว์ที่ต้องสงสัยผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะมีข้อมูลการใช้สารเร่งเนื้อแดงในหลายจุดของห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะฟาร์มโคเจ้าหน้าที่พบโคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ967ตัวพร้อมตรวจยึดหรืออายัดอาหารสัตว์วัตถุดิบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่าของกลางก็32ล้านบาทส่วนอีกหนึ่งฟาร์มในจังหวัดสระบุรีอันนี้คือจุดสำคัญเจ้าหน้าที่ไปพบโค257ตัวผลตรวจการสุ่มตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเร่งเนื้อแดงนอกจากนี้ยังพบอาหารสัตว์แล้วก็วัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะส่วนสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังไปพบอาหารสัตว์ต้องสงสัย220กระสอบขณะที่การตรวจค้นจุดอื่นพบอาหารสัตว์ไม่มีเลขทะเบียนในขณะที่ปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์ก็สั่งปิดฟาร์มขยายผลเส้นทางการกระจายคุณผู้ฟังยาอันตรายคือที่ฟาร์มก็มีอยู่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของไปพบใช้วัตถุต้องห้ามที่ใช้ผสมอาหารสัตว์แล้วก็ความผิดอื่นๆเนี่ยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะในสัตวแพทย์ชมชวนรัตนมังคลานนท์นะคะบอกว่ากรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็มีคำสั่งปิดฟาร์มปศุสัตว์ทุกแห่งที่ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงแล้วก็เดินหน้าตรวจสอบว่าสารดังกล่าวเนี่ยถูกกระจายไปยังพื้นที่ใดบ้างเพื่อป้องกันผลกระทบห่วงโซ่อาหารคุณผู้ฟังแล้วก็ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายสารเร่งเนื้อแดงคุณผู้ฟังก็อย่างที่ทราบกันเนาะถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพที่สำคัญก็คือคนเราเนี่ยนะไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเรากินเข้าไปมันมีสารเร่งเนื้อแดงอยู่เห็นเนื้อวัวหรือว่าเห็นเนื้อหมูเขาขายก็ไปซื้อนะคะทำให้เกิดอาจารย์หมอปัญญาเคยเล่าให้ฟังรวมทั้งอาจารย์สง่าดับบพงศ์เคยเล่าให้ฟังว่าโทษ

0: ของสารเล็กเนื้อแดงต่อสุขภาพผู้บริโภคเนี่ยผู้ฟังรู้ไหมว่าทำให้หัวใจเต้นเร็วระบบประสาทแปรปรวนมือสั่นเท้าสั่นวิงเวียนหัวกล้ามเนื้อกระตุกอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆนะผู้ฟังบางคนนี่เขาโยงไปถึงเรื่องของก่อสารก่อมะเร็งด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนำมาฝากกันผู้ฟังจะไปเลือกซื้ออาหารหรือว่าจะไปเลือกซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวก็ดูแหล่งผลิตที่ปลอดภัยแหล่งร้านค้าร้านรวงต่างๆที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะปลอดภัยด้วยและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะวันนี้สภาพอากาศเรื่องของนอกจากสภาพอากาศแล้วนะคะเรื่องของน้ำมันขึ้นราคาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจผันผวนกับรายได้บางคนพูดมาอย่างนั้นนะทุกอย่างเนี่ยแพงเมื่อเช้าที่ฟัง95มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งอยู่จังหวัดหนองคายก็บอกว่าผักชี1ต้นนะคะแล้วก็ต้นหอม2ต้น10บาทคุณผู้ฟังของแพงขึ้นมากๆเห็นใจเหมือนกันเห็นใจตัวเองด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับท่านฟังครับน้องเต่าครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของฟรีจากธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันนะครับจะเปลี่ยนจากเมื่อวานนี้ลมออกซิเจนของฟรีนะวันนี้เปลี่ยนเป็นแสงแดดครับสัญญาไว้แล้วว่าแสงแดดนั้นมนุษย์ได้โดยที่ไม่มีการคิดตังค่าใช้จ่ายจะใช้นานเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าแสงแดดมีผลต่อมนุษย์หลายๆอย่างมากมายเลยครับรอบตัวคนนะครับส่วนสัตว์อื่นทั่วที่เราเลี้ยงด้วยนะครับหมาแมวต่างๆมีผลจากแสงแดดและกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับแต่สำหรับคนเนี่ยครับกระทบมากที่สุดหลายเรื่องแสงแดดมันมีผลต่อร่างกายมนุษย์วันนี้จะเลือกมาพูดเฉพาะ3เรื่องใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจะพูดหมดคงไม่ไหวเรื่องแรกที่กระทบต่อผิวความรู้ก็คือผิวพรรณเป็นห่วงกันนะตอนนี้เราก็เป็นลักษณะแฟชั่นเรื่องเกี่ยวกับอยากสวยอยากหล่อดูผิวหนังกันว่าแค่ไหนมีริ้วรอยด่างยังไงผิวสีเปลี่ยนไปหรือเปล่าอยากให้ผิวขาวๆอะไรนี่คือตัวอย่างอันที่สองคืออยู่เรื่องการพักผ่อนนอนหลับซึ่งมันก็เกี่ยวมาจากเรื่องของนาฬิกาชีวิตของมนุษย์นะครับเนื่องจากมันถูกควบคุมส่วนสำคัญมากก็คือแสงแดดแสงแดดดวงอาทิตย์เป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิตในร่างกายมนุษย์นะครับอันที่สามก็คือจะพูดให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าแสงแดดนั้นมีผลต่อวิตามินดีวิตามินดีมีผลในร่างกายสามหลักใหญ่ๆเลยก็คืออันแรกคือกระดูกกระเดี่ยวเกี่ยวกับแคลเซียมในการดูดซึมเข้ากระดูกวิตามินดีมีผลต่อร่างกายมนุษย์อีกอันนึงก็คือกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยจะมี power พลังในการนู่นทำนี่ได้เมตตาไมในการที่จะประจับต่างนะครับแล้วสุดท้ายก็คือวิตามินดีนอกจากช่วยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องอารมณ
0: ์
2: อารมณ์นี่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะแต่ว่ามันมีความหมายจริงเลยสังเกตไม่ต้องเต่าเวลาออกกระดูกอยู่แต่พื้นที่ที่มันไม่มีแดดจ้ามากแต่ว่าแสงสวยเช่นไปดูยอดเขาขึ้นดอยอินทนนท์แล้วก็ดูแสงอาทิตย์ที่ขึ้นมาตอนเช้าหรือตื่นกันแต่เช้าเลยอ่ะตอนก็ไปยืนดูไง
0: เคยอาจารย์แต่ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยนะ
2: เช้ามากเลยแล้วก็ต้องเดินไปอีกระยะหนึ่งเพื่อจะพ้นไปถึงองศาที่มันยืนแล้วมันไม่มีอะไรตังเลยนะมันจะรู้สึกเลยครับว่าฟีลลิ่งนี้มันไม่หายให้ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นฟีลลิ่งที่เริ่มใหม่ขึ้นในสมองเลยนะครับเป็นเพราะแสงแดดให้กระตุ้นสิ่งนี้เข้ามาที่ลูกตาเราแสงแดดมีแสงเจ็ดสีนะครับท่านฟังม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงรวมกันเจ็ดสีเป็นแสงสีขาวขาวใสที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ถึงดวงตาเมื่อไหร่ครับมันกระตุ้นดวงตาผ่านระบบประสาทเข้าสู่สมองเราจะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะครับเป็นสารสื่อประสาทในสมองมนุษย์เนี่ยทำให้เรามีอาร

0: ดใสอารมณ์แบบฟุ้งซ่านเลยฟุ้งซ่านทางที่ดีนะเลอเลิศนะหรือมันมีอะไรที่ใหม่ๆในชีวิตสดชื่นแจ่มใสขึ้นอะไรอย่างเป็นตัวอย่างนะครับมันกับจุดเริ่มต้นใหม่ของวันนี้ครับเริ่มต้นก็คือเริ่มมีแสงแบบนั้นขึ้นถ้าสามอย่างที่พูดถึงเนี่ยสั้นเนี่ยคือผมเกริ่นกล่าวไว้ว่ามีหลายเรื่องเรื่องแรกที่พูดถึงก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดนั้นมีผลต่อผิวพรรณอย่างไรนะอันนี้เกิดจากแสงในดวงอาทิตย์มีแสงหลายประเภทมากครับท่านผู้ฟังผสมกันมาในแสงแดดที่พุ่งมาสู่โลกและมาโดนผิวหนังเราเนี่ยโดนแสงแดดหนึ่งครั้งคุณได้รับสารรังสีต่างๆหลายรูปแบบเช่นรังสีอัลตราไวโอเลตอันนี้คือแสงที่มันอยู่เหนือกว่าเขาเพื่อนนะครับแสงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเราเช่นอัลตราไวโอเลตชนิด A มันมี A กับ B กับ C 3ชนิดอยู่ในตัวอัลตราไวโอเลตเนี่ย A ทำให้เกิดผิวรู้สึกว่าผิวหนังมันเหี่ยวย่นดูแก่ตัวมากเลยผิวต้องเหี่ยวย่นมีรอยรับรอยติ่งเป็ดติ่งกลางต่างเกิดขึ้น B ท่านรู้สึกมันมีความร้อนที่ผิวหนังเวลาสัมผัสแสงแดดและชนิด C เป็นตัวที่ทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนังในทางที่จะเสื่อมลงไปเปลี่ยนแปลงไปพวกไฝพวกฝ้าจะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวที่ร้ายๆได้ในอนาคตทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ของแสงอัลตราไวโอเลตที่กระทบมนุษย์นี่ครับไปที่ผิวหนังมีผลทำให้เราเนี่ยไปพูดถึงว่าโอ้โหผิวหนังทำให้มันเหี่ยวมันย่นเปลี่ยนสีไปให้ขาวไม่ขาวจ้ะเหมือนที่เราต้องการดูไม่เหมือนกับเกาหลีเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ดีได้แสง UV จึงเป็นแสงที่เรากลัวที่สุดเพราะว่าแสงแดดนำแสงที่ติดขึ้นความถี่ที่สุดมานะครับก็ทำให้มีชื่อตั้งว่าเป็นแสงอัลตราไวโอเลตแสงที่สองคือแสงที่มีความถี่รองลงมาที่เมื่อกี้พูดคำไปแล้วนิดนึงว่าเป็นแสงที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่าดวงตามนุษย์จึงรับคลื่นแสงช่วงนี้เป็นแสงเฉพาะนั่นเองนะครับคือแสงเจ็ดสีม่วงครามน้ำเงินเขียวหรือแสงแดงพ้นจากนี้ไปแล้วเรามองไม่เห็นเช่นที่พูดนำเมื่อกี้นี้อัลตราไวโอเลตเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันมีเข้ามาทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C เลยที่ไลฟ์ฟังเมื่อสักครู่แต่เรามองไม่เห็นจะมาเห็นก็ต้องอีกช่วงที่ตัดลงมานิดนึงก็คือแสงเจ็ดสีนะครับแสงม่วงครามน้ำเงินเขียวแสงแดงนะครับเห็นเป็นสีได้เห็นเป็นภาพต่างๆทั้งภาพที่คุณดวงตาคุณมองเห็นคนนู้นคนนี้เห็นไปดูหนังเห็นเป็นวิวนู้นวิวนี้นะครับมันก็เกิดจากการที่เห็นภาพเจ็ดสีนี่แหละครับรวมกันแยกแยะไปแล้วก็กลายเป็นภาพนู้นภาพนี้เห็นด้วยสายตาสมองแปลภาพได้ดวงตาจึงเห็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นของแสงแสงต่ำไปก็คือแสงอินฟราเรดเรย์อันนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันดวงตาก็มองไม่เห็นและแสงต่ำกว่านี้ไปก็แสงเอ็กซเรย์มองไม่เห็นเหมือนกันเอ็กซเรย์ที่เราใช้เอ็กซเรย์ดูกระดูกหักหรือเปล่าเนี่ยครับจริงๆแล้วมันวิจัยมาจากแสงแดดนะท่านผู้ฟังพบว่ามีแสงนี้ขึ้นแล้วมีผลลอดผ่านร่างกายมนุษย์ได้เอาฟิล์มมารอจับก็เห็นไม่เป็นภาพได้จริงๆด้วยก็เลยเกิดวิชาเอ็กซเรย์ขึ้นในวิชาแพทย์นะเราก็นำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคหลายๆอันที่เกิดขึ้นในมนุษย์นะครับโดยยิ่งแรกๆสมัยก่อนก็ไม่ใช่ดูพวกกระดูกกระเดี่ยวนี่แหละว่ามันตรงดีหรือเปล่ามันหักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพัฒนาเป็นปัจจุบันนี้กลายเป็นสแกนต่างๆ CT สแกนเป็น MRI ต่างๆเยอะไปหมดเลยก็เทคนิคเยอะพวกนี้เราทั้งสิ้นนะครับเห็นแล้วครับว่าแสงดวงอาทิตย์ให้แสงมาให้มนุษย์มากมายแสงกลุ่มที่ทำให้เกิดเป็นประโยชน์กับร่างกายมันก็มีให้เกิดผลเสียกับร่างกายก็มีแสงช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทำให้ผิวหนังเสียหายทั้งอัลตราไวโอเลต A B C เราจะพูดกันแล้วเมื่อกี้นี้นะครับมนุษย์ก็กลัวก็ไปสร้างสารที่ว่ายากันแดดเนี่ยทางบ้านเขาเรียกเหมือนกันทางต่างๆแต่ใช้บ่อยร่วมกันนะครับ
1: ซันบล็อกครีมกันแดด
0: ซันบล็อกสารมันผสมอยู่ปัจจุบันนี้ผสมในเครื่องสำอางทุกอย่างเครื่องบางไหนไม่ใส่ยากันแดดผสมด้วยก็จะไม่ได้ผลสัตว์บางใส่มากใส่กลางแล้วแต่ผสมเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังของเราเนี่ยเสื่อมจากการที่สูบแสง UV อัลตราไวโอเลตทั้ง A ทำให้เกิดความเหี่ยวย่น ทั้งดีทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไหม้เกรียมเปลี่ยนสีถึงด่างไปหรือทั้งซีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์เลยเป็นเซลล์ที่ไม่ดีไม่ดีขึ้นได้นะครับเช่นที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งผิวหนังเป็นตัวอย่างกลุ่มนี้ครับก็กลุ่มที่เรากลัวไปเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังความสวยงามเราจึงทายากันแดดทาครีมกันแดดเพราะน้องๆผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็แทบว่าทากันแทบทุกคนเลยนะครับเพราะว่าในผสมแป้งผสมครีมต่างที่ทาหน้าเนี่ยก็มีผมไม่เคยทาเลยเลยพูดตรงๆนะครับไอ้ครีมพวกนี้ไม่ได้ตังค์ผมหรอกนะเพราะผมไม่ใช้อ่ะยกเว้นเวลาไปออกเล่นกอล์ฟเนี่ยทาแค่หน้าแค่คอนะครับที่แขนเนี่ยผมไม่ทาเหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจทาแขนเยอะพื้นที่มันเยอะเกินเสียเวลาเยอะเอาแค่หน้ากับคอความจริงแล้วเหตุที่ทาเพราะว่าตอนนู้นตอนหนุ่มๆนะครับถูกเขาจับทาให้ไม่ได้ทาเองไม่อยากทาเสียเวลานะครับแม่บ้านก็จับทาก่อนจะไปเล่นกอล์ฟจับผมมานั่งยึดหลังๆผมฉลาดขึ้นผมหลบนะครับพอแต่งตัวเสร็จปั๊บปุ๊บขึ้นรถเลยไม่ต้องถูกทาเพราะไม่ถูกยึดตัวเพราะแม่บ้านอยู่ที่บ้านแม่บ้านอยู่ภรรยาผมมันนั่นแหละจะจับยึดตัวล็อกถ้าจับตัวได้เมื่อไหร่ผมเสร็จแน่ถูกทาแก้มทาคอแน่ๆก็ใช้วิธีการหลบซึ่งก็มีวิธีการหลบหลายวิธีครับทำเงียบๆแต่งตัวเบาๆอย่าให้มันเสียงดังนักถุงกล้องต่างก็เอาไปใส่ไว้ก่อนแต่เราเมื่อคืนนี้ตอนค่ำๆกลับจากโรงพยาบาลมาทำงานถึงบ้านตุ๊กเอาถุงครอบใส่ก่อนเลยใส่ท้ายรถก่อนเลยเตรียมให้พร้อมทุกอย่างนะครับท่านฟังกระเป๋าเสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาทำเสร็จทำเสร็จก็กลับบ้านก็ใส่ไว้เรียบร้อยหมดฉะนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดในการเล่นกอล์ฟไม่มีการเคลื่อนย้ายตอนเช้าเด็ดขาดถ้าเคลื่อนย้ายแล้วคุณจะถูกล็อกตัวทันทีนะครับท่านฟังเข้าใจหรือเปล่า
1: เข้าใจอาจารย์แต่ว่ามันก็ควรจะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงเหมือนกันนะอาจารย
0: ์แต่
1: เรามีความรู้สึกว่า
0: พวกบาทีเดียว
1: เวลาเราไปซื้อครีมอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีแบบ UV สักนิดนึงไม่มากก็น้อยเพื่อความมั่นใจอ่ะ
0: แหมเพราะทาของเล่นกอล์ฟเป็นทาที่ UV จะแบบเข้มของเรานะ 50% 60% เลยตอนหลังมาทาเองก็เพราะว่าลูกชายเขาเล่นกอล์ฟด้วยเราก็บอกว่าผิวหนังลูกยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะทาทั้งหน่อยก็ดีนะลูกนะพอเขาทาถ้าเราไม่ทาเลยเราก็ดูเขินๆยังไงชอบกลนะพ่อเป็นคนแนะนำลูกเองอยากให้เขาหล่อนานๆนะนะเขาอยากผิวหนังเขาเปลี่ยนแปลงก็พูดไปเสร็จปั๊บมันก็กลับมาโดนตัวเองพอเราเขาทานั่งไปถึงนั่งสามกอล์ฟนั่งทาอยู่ถ้าเราไม่ทาเขาก็ดูมองๆเราอยู่เรื่อยสุดท้ายก็ดิบประทานด้วยกันครับพอลูกทากันใหญ่เลยก็จะจำเป็นต้องทาแต่เริ่มแรกสตาร์ทเรื่องมันคือมันถูกล็อกตัวครับท่านฟังที่มีครอบครัวอันตรายมากครับผู้หญิงชอบล็อกเลยครับเพราะกลัวเราจะหนีไปไหนไม่ไหนทาไม่ได้สะดวกล็อกนะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณเองคุณต้องพยายามหลบให้ได้นะทำวิธีการต่างการทายากันแดดเนี่ยครับมันช่วยได้ก็จริงนะแต่ว่ามีก็มีผลเสียบางทีก็มันแพงด้วยข้อสองคือทาแล้วต้องใช้น้ำยาอีกชนิดหนึ่งที่จะล้างออกด้วย
1: เพรา
0: ะเราทาชนิดกันน้ำเล่นกอล์ฟต้องทาแบบกันน้ำนะครับพอกันน้ำปุ๊บเดี๋ยวตอนจะเล่นสเต็งกอล์ฟเสร็จมันก็ต้องเอาน้ำยาอีกตัวมาทาเพื่อให้มันเช็ดออกได้ง่ายนะก็เลยการเป็นทายาหลายตัวมากก็เป็นปัญหามากขึ้นผมไม่ชอบเลยแต่จำเป็นต้องใช้ในเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่เราใช้ได้แก้ไขได้เรื่องผิวหนังเรื่องสองคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะมองเห็นได้ชัดเจนภาพที่เข้าสู่ดวงตาเรา7สีที่เราเมื่อกี้พูดแล้วนะครับมันจะไปเปิดฉากไปสตาร์ทเครื่องของไปไขลานนาฬิกาของนาฬิกาชีวิตของคุณแสดงว่าตอนเช้าคุณตื่นขึ้นมานะครับเมื่อแสงแดดที่ได้ฟรีจากธรรมชาติส่วนที่เป็นพาร์ทของแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามนุษย์คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงช่วงคืนนี้ครับเมื่อเข้าสู่ดวงตามันจะไปบอกที่สมองเราว่าเช้าแล้วนะพี่ตื่นได้แล้วแอคทีฟดำเนินชีวิตไป ดูแลครอบครัวไปพาลูกไปโรงเรียนได้แล้วตื่นได้เลยมันก็เป็นการกระตุ้นที่เกิดขึ้นให้ครับรถสดชื่นขึ้นและผลตามมานี้นะครับมันจะไปช่วยในการที่จะไปลดการหลั่งของสารนอนหลับสารนอนมันหลับฮอร์โมนนอนหลับก็คือเมลาโทนินที่หลั่งจากสมองพอแสงแดดมาปุ๊บมันก็ไปลบไปหยุดไปเบรกไม่ให้เมลาโทนินหลั่งออกมามากเกินไปเปลี่ยนจากกลางคืนที่คุณหลับมาแล้วนะครับมาถึงตอน6โมงเช้าแสงแดดแรกเริ่มมาก็กระตุ้นให้นาฬิกาชีวิตในร่างกายเปลี่ยนไปจากนาฬิกาชีวิตที่บอกว่าเราต้องหลับทั้งคืนเปลี่ยนมาเป็นลืมตาตื่นซะเร็วๆแอคทีฟทำงานแล้วมีภารกิจแล้วนะเปลี่ยนแปลงนาฬิกาให้เป็นนาฬิกาตอนเช้ากระตุ้นให้เราทำงานทุกอย่างมีฮอร์โมนต่างๆหลั่งออกมาทั้งไทรอยด์ฮอร์โมนทั้งโกรทฮอร์โมนต่างเพื่อเราเติบโตแล้วก็ให้เราไปแข็งแรงใช้งานร่างกายทั้งวันจนถึงแดดตอนเย็นๆซึ่งเปลี่ยนไปครับจากแดดช้ามันไบรท์มากที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วดูแล้วสดชื่นมีสารเมลาโทนินเซโรโทนินหลั่งออกมาให้เราสดชื่นพอโพลเพลสนั่นแหละครับ6โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ไอ้เจ็ดสีนี่แหละครับที่มองตรงตามองเห็นเนี่ยมันเริ่มจะหมองๆลงไปผ่านเข้ามาน้อยมากนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแล้วแสงที่เปลี่ยนแปลงนี้เองครับที่สมองผ่านจากดวงตาตรวจจับเจอว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเข้าสู่ช่วงจะเข้ากลางคืนแล้วมันจะไปเปิดสวิตช์การหลั่งของสารที่ชื่อว่าเป็นสารเมลาโทนินฮอร์โมนในการที่จะทำให้เราหลับนะครับแล้วเราก็จะหลับไปง่วงเกิดง่วงขึ้นสารตัวนี้ไม่ใช่ยานอนหลับนะท่านฟังพูดเสมอจะเข้าใจผิดมันจริงจะเป็นตัวจัดการให้ร่างกายเรานั้นพร้อมที่จะนอนง่วงหาวนะครับเริ่มรู้สึกว่ามันกล้ามเนื้อไม่อยากใช้งานละอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนใช้ไปทั้งวันแล้วในการชีวิตในร่างกายเราก็จะเปลี่ยนจากเช้าเมื่อแดดแรกสัมผัสดวงตาเข้าดวงตาเรากับตอนเย็นที่มันเริ่มโปรเฟรชก็จะเปลี่ยนเป็นตัวค่ำๆเตรียมตัวให้เราเข้าสู่การนอน2-3ชั่วโมงก่อนถึงเวลานอนก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆช่วยในการหลับเมลาโทนินนะครับช่วยเราง่วงแล้วก็หลับถ้าเข้าสู่ช่วงกลางคืนพรุ่งนี้เช้ากลางวันเริ่มจะเข้ามาแสงแดดแรกอาทิตย์แรกเกิดขึ้นก็เปลี่ยนนาฬิกาเป็นตอนเช้าอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมันจึงต้องมีทั้งกลางวันแล้วก็มีกลางคืนรวมกันนะครับเพราะคนกระทบจากแสงอาทิตย์จริงๆเลยเพราะเราไปตรวจสอบตรวจในนักโทษที่ถูกขังแยกสมัยก่อนมีขังแยกห้องมืดนะท่านครับ
1: ขังมืด
0: ขังเดียวดีครับที่ไม่ใจให้เห็นอะไรเลยนะนักโทษที่รุนแรงคนกลุ่มนี้โหเสียหายทุกด้านที่พูดถึงมาเลยนะทั้งอารมณ์ทั้งวิตามินดีทั้งอะไรต่างเสียหายมากมายทั้งนาฬิกาชีวิตนอนก็ไม่หลับนะครับเป็นสิ่งที่ทรมานมากปัจจุบันนี้ก็คงจะใช้กันน้อยลงไปในตามแต่สถานนะครับยังก็ตามแต่นะครับเพราะว่ามันจะรบกวนชีวิตมนุษย์มากเกินไปมากเกินกว่าโทษที่เขาจะควรได้รับนะครับเพราะมันทุกระบบเลยดวงตาที่เห็นภาพนี้ไปเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตเราจึงปรับจากกลางวันเป็นอีกแบบหนึ่งกลางคืนอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฮอร์โมนในตัวกำหนดให้เราเล่นได้นะครับส่วนวิตามินดีที่เกิดขึ้นเพราะแสงแดดมาสัมผัสกับผิวหนังอันนี้เหตุผลที่3แล้วนะครับท่านฟังพอผิวหนังมนุษย์เจอกับแสงแดดเท่านั้นนะครับสร้างวิตามินดีขึ้นในร่างกายเลยครับเป็นตัวที่ยังไม่ออกฤทธิ์นะ 80% ที่เราใช้ต่อวันที่ต้องใช้แต่ละคนเนี่ยจะสร้างจากผิวหนังอีก 20% ที่เหลือได้จากการกินจากพืชผักผลไม้ฟักทองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปพืชผลไม้ที่สีส้มๆเหลืองๆนี่ครับไลโคปีนอะไรพวกนี้ครับเรามีวิตามินดีเข้ามาช่วยทำให้เรานั่นได้แต่กินจะดูดซึมเข้าแค่ 20% ที่ร่างกายต้องการใช้อีก 80% นั้นเกิดจากแสงอาทิตย์มาสัมผัสผิวหนังแล้วสร้างขึ้นโดยร่างกายสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นแล้วเก็บสะสมไว้ที่ไขมันใต้ผิวหนังเก็บไว้รอการเบิกจ่ายไปใช้ต่อวันนะครับโดยเปลี่ยนเบิกมาแล้วก็จะไปเปลี่ยนในตัวที่ออกฤทธิ์ได้โดยที่ตับกับไตช่วยกันเปลี่ยนจากวิตามินดีตัวที่ไม่ออกฤทธิ์กลายเป็นดีสาม ช่วยทำให้ดูดซึมแคลเซียมดูดซึมของฟอสฟอรัสต่างๆไปกระตุ้นให้กระดูกแข็งแรงไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมี power นะครับ power แล้วก็กระตุ้นให้มีอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสจากการหลั่งของสารเซโรโทนินในสมองท่านดูสิครับของฟรีมาจากท้องฟ้ามามันก็ดูมันไม่มีค่าอะไรไม่ได้เก็บตังค์เราแต่พอโดนร่างกายมนุษย์แล้วออกฤทธิ์ทั้งนั้นทั้งหลายอย่างเยอะแยะเลยเช่นที่ผิวหนังที่สัมผัสกับแสงจะมีการเขียวย่นมีการเปลี่ยนสีไปสีเข้มขึ้นรวมทั้งการที่อาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายได้นะมีเยอะแยะจากแสงอัลตราไวโอเลตแสงความถี่ลดลงมาเช่นแสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจะเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตของคุณให้ชีวิตคุณนั้นปรับตัวเข้ากับกลางวันตื่นนอนกลางวันไปทำงานนะครับกลับกลางคืนกลับบ้านเรานอนดีกว่านะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างแล้วรวมทั้งการอื่นอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นเช่นกระดูกกระเดี่ยวคุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อจะไม่เหนื่อยนิ่งจะไม่อ่อนล้าจนเกินไปแอคทีฟมากๆรวมทั้งอารมณ์คุณจะสดใสด้วยมันมีผลต่อชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิตทีเดียวนะท่านผู้ฟังแค่อย่างนี้ก็ผมเลือกมาพูดเฉพาะที่มันมีความสำคัญอย่างชัดๆน
1: ะ
0: มีผลต่ออื่นอีกหลายอย่างในระดับเซลล์นะครับที่เราเจาะเช็คจากการที่ตรวจในห้องแล็บก็เพราะว่ามีผลอีกเยอะแยะเลยวิตามินดีในร่างกายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าของฟรีธรรมชาติอันที่สองนี่คือแสงแดดครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและพรุ่งนี้ผมจะต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เข้าสู่วัยช่วงกลางคืนเข้าไปนะครับเมื่อแสงแดดมันหมดไปนาฬิกาชีวิตร่างกายปรับเปลี่ยนเป็นกลางคืนหลั่งสารที่ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแล้วตัวออกมาทั้งโกรทฮอร์โมนทั้งเมลาโทนินให้เราหลับจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่คุณต้องหลับหลับมันมีผลนะท่านฟังเพราะค่าเฉลี่ยคนทั่วไปคนอายุมากแล้วจาก65ปีขึ้นไปเนี่ยสมองขอให้หลับคืนละ7ชั่วโมงอย่างน้อยขอเลข7นะถ้าอายุน้อยกว่านี้เช่นคนกลางคนระยะกลางๆขอ8ชั่วโมงนะคนไปทำงานอย่างเต่าเนี่ยขอ8ถึง9ชั่วโมงเด็กหนุ่มเด็กสาวกำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นขอ10ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ฟังมันต่างกันระหว่างคนแต่ละวัยนะท่องมาเลยครับเริ่มจากคนแก่7ก่อนเลยแล้วก็ค่อยบวกทีละ1ทีละ1ทีละ1ในแต่ละช่วงวัยไปจบจริงที่วัยรุ่น10ชั่วโมงของวันละ10ชั่วโมงแต่มันรักลูกๆเราลูกสาวลูกชายเวลานอนนอนยาวเลยอ่ะนะก็จากเวลานอนตื่นไปจนตื่นก็สายมากเพราะเขาหลับยาวกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ก็ตื่นตีห้าหกโมงเช้าจะนอนต่อมันก็ไม่ไหวแล้วมันพลิกซ้ายพลิกขวาไม่หลับละต้องตื่นละพลังการต้องการเป็นขนาดนั้นนี่เพราะจากผลกัดนาฬิกาชีวิตที่จะพูดต่อวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องการนอนให้คุณได้รับรู้ว่าเราหลับความรู้การแพทย์เรารู้ว่าบ้างเกี่ยวกับการหลับเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ม
0: ีเครื่องมือเครื่องไม้ในการตรวจจับทั้งเรื่องการหลับรวมทั้งการที่ทำให้รู้ว่าหลับแล้วมันเกิดการซ่อมแซมร่างกายยังไงบ้างทำไมต้องการหลับทำไมต้องมี deep sleep มันพูดภาษาชาวบ้าน deep sleep หลับลึกครับท่านฟังมันหลับก็ต้องเป็นยังไงมันมีทั้งวันหรือเปล่ามันเกิดทั้งคืนหรือเปล่าขออภัยหรือมันมีเป็นช่วงๆการหลับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะครับท่านก็ได้รับรู้รับฟังหน่อยว่าหลับก็เป็นของฟรีจากธรรมชาตินะไม่ได้เก็บตังค์ท่านนะแต่เป็นผลพลอยได้มาจากการที่เรามีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงร่างกายเพราะแสงอาทิตย์เป็นตัวควบคุมให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับ
1: อาจารย์มันมีอีกหนูเคยเห็นสารคดีต่างประเทศนะคะบางประเทศไม่มีแดดเลยแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างนึงที่เป็นบรรทุกตู้แคปซูลตู้แสงแดดตู้อะไรพวกนี้อาจารย์หนูขออนุญาตเรียกว่าแสงแดดเทียมกันแล้วกันไอ้ตรงนี้มันมีผลกับคนที่ไปใช้บริการไงบ้างคะ
0: มีผลครับเพราะว่าเฉพาะช่วยเป็นเรื่องที่เราพูดถึง 3-4 วันตอนที่เรื่องวันนี้ตอนเช้านี่แหละครับพูดโดยให้ท่านฟังทั้งเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปครับทั้งเรื่องของดวงตาที่เปลี่ยนแปลงสมองกลายเป็นนาฬิกาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยรวมทั้งกระดูกกระเดี่ยวเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาใช้เพื่อควบคุมแสงมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยครับให้เราสัมผัสเป็นจังหวะแสงไหนต้องการเพื่อรักษาโรคเป้าหมายก็คือเอาเพื่อรักษาโรคนะเพื่อจะสร้างแสงสารให้เพราะเมืองบางเมืองนี่แทบจะไม่มีเอาเลยเช้ามากระมัวมัว เมื่อไหร่มีแดดดิเฮเป็นลั่นเลยแต่งชุดที่มันรับแสงแดดได้ไหมถึงแดดไปรับแสงแดดที่ผมยังงงๆตอนที่ไปยังไงเพราะมันทำไมขนาดนี้วะขาดขนาดนี้เลยเนี่ยก็จริงเลยนะทั้งวันขมุกขมัวตลอดนะครับไม่ได้มีแสงไบร์ที่เราอยู่เมืองเราเมืองไทยเราเนี่ยมันโอ้โหทุกวันนะครับตื่นเช้ามาก็เห็นแสงแดดเริ่มมาแต่เช้าสดใสสดชื่นแต่บางประเทศน่าสงสารจริงๆนะครับผมถึงบอกว่าอยู่ประเทศไหนก็ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับมาถึงเมืองไทยถือว่ากลับคืนสู่แดนของเราเลยสวรรค์แท้ๆเมืองนี้ถึงแม้จะร้อนสักนิดนึงแต่มันก็อะไรอย่างครบพืชพันธุ์ทะเลอาหารอุดมสมบูรณ์สัตว์ต่างๆครบเพื่อนเพื่อนเราได้ตลอดทุกอย่างทั้งหมาทั้งแมวดูสิครับต่างชาติก็คิดว่าเราไปเมืองนอกคิดว่าเท่โหยไปถือว่าเก่งเว้ยไปเมืองนอกอะไรเงี้ยพูดเขาเมืองนอกแต่เขากลับมาไปอยู่จริงขึ้นมาโอ้โหไทยแลนด์เมืองไทยเลยครับดีที่สุดแล้วท่านฟัง
1: ใช่ผลไม้ก็มีให้กินตลอดทั้งฤดูกาลสตรีทฟู้ดก็เปิดเกือบ24ชั่วโมง
0: ครบทุกอย่าง
1: ครบทุกอย่างนะฮะ
0: ขณะมีเพลงเพลงนึงเลยนะครับนี่นึกถึงเดี๋ยวนี้เลยนะครับเขาก็ร้องถึงว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทยเป็นยังไงเขาบอกว่าบุญนำพากลับมาถึงถิ่นสุดกายลงจูบดินไม่ทวินอายใครเขาบรรยายขนาดว่าเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยมันมีบุญนำพาให้กลับไปที่ถิ่นของเราก้มลงจูบดินเลยใจจริงว่าไม่สะอายใครนั้นแหละเพราะมันแตกต่างกันชัดเจนแค่แตะถึงแผ่นดินไทยก็รู้แล้วว่ามันแตกต่างกันจากที่เขาไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
1: นะคะมีหน้าล่ะใครๆก็อยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนอยากกลับประเทศไทยนะอาจารย
0: ์ครับใช่คือถ้ามันแตกต่างที่อื่นชัดเจนผมก็ยอมรับว่ามันแตกต่างมากตอนไปอยู่ที่นู่นผมก็ก่อนเงาๆชอบคนชอบคนอย่างกันรู้ว่ามันเราเติบโตในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นชาวบ้านอยู่กับพื้นดินอยู่กับการทำชีวิตต่างๆปกติพอไปเรียนที่ต่างประเทศมันอีกแบบนึงนะครับท่านฟังแตกต่างแล้วแตกต่างในเชิงที่เราไม่ชอบอ่ะเพราะเราคิดว่าแบบนี้ละดีที่สุดมีแสงแดดแสงอาทิตย์มีอากาศสดชื่นแจ่มใสครบทุกอย่างต้นไม้ด่างเยอะแยะมีพืชพันธุ์มีลูกผลไม้ต่างเยอะรวมทั้งสัตว์เลี้ยงก็เล่นกับเราได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องระวังนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดกันต่อในเรื่องของฟรีจากแสงแดดนะคะแล้วก็พูดถึงคำถามสุขภาพอื่นๆด้วยขอพักก่อนค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 ช่วงถามมาตอบได
1: ้ถามมาตอบได้นะคะขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะใส่ใจกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังมีโอกาสเปิดอ่านข่าวหลายๆข่าวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติที่น่าตกใจคนวัยทำงานใจพังคุณผู้ฟังไม่ไหวบอกไหวแม้จะมีปัญหาสุขภาพจิตบางครั้งเข้าใจนะในมุมเรื่องของการทำงานของคนบางคนบางทีเพื่อนมานั่งคุยว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แต่บางทีมันเลือกไม่ได้จริงๆเราก็ต้องทำงานนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นหลายๆเรื่องเข้ามาโดยเฉพาะของฟรีที่อาจารย์พูดถึงคือแสงแดดอาจารย์คะกลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านฟังครับเบอร์ที่2นะครับพอดีแล้วผมอยากจะได้พูดคุยและส่งข้อมูลบางอย่างไปให้หลานๆที่ฟังรายการเพิ่มขึ้นมามากมายช่วงนี้นะครับน้องๆหลานๆที่ไปทำงาน25 35 40 40กว่าเป็นวัยทำงานซึ่งฟังรายการที่ดิทานเพิ่มขึ้นแบบตัวเลขชัดเจนที่ลุงหมอได้รับจาก YouTube นะครับเขาจะบอกว่าจะบอกหลานๆว่าอย่ามองแสงแดดเป็นศัตรูมากนักนะครับให้มองเป็นตัวกลางๆดีกว่าว่าแสงแดดมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากมายเนื่องจากหลานๆที่เจอทำงานไปทำงานอยู่ปัจจุบันเนี้ยเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่เติบโตมาในประเทศไทยเจอแสงแดดขนาดนี้มาตลอดธรรมชาติของคุณพ่อคุณแม่ก็จะปรับตัวเข้ากับแสงแดดเหล่านี้ได้เต็มที่สบายสบายคนรุ่นอายุ60 50 60ปีปรับตัวเต็มที่แต่ตอนนู้นตอนที่มีการแต่งงานระหว่างคุณพ่อคุณแม่ของคุณของหลานน่ะมันมีการผสมกันระหว่างไข่กับสเปิร์มของพ่อแม่ก็ได้ถ่ายทอดเอาความคุ้นชินกับบรรยากาศอากาศแบบนี้แสงแดดแบบนี้ในเมืองไทยที่พ่อแม่ปรับตัวตามลักษณะของกรรมพันธุ์ก็ถ่ายทอดมาให้หลานพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งตัวหลานเองที่เป็นเด็กของไทยเป็นเด็กหญิงเด็กชายไทยเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งแคร์เรื่องผิวพรรณมากมายโดยรับข้อมูลจากต่างประเทศหลายประเทศที่เกี่ยวข้องรอบๆเรานะครับและไม่รอบเราด้วยก็ได
1: ้
0: นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยแต่พวกเรียนหมอจะรู้ดีว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะเด็กไทยการปรับตัวทั้งผิวหนังเด็กไทยเด็กหญิงเด็กชายไทยที่เติบโตวัยรุ่นขึ้นมาปรับตัวเรียบร้อยนะครับจะรับบรรยากาศแบบเมืองไทยจริงๆรับอาหารไทยจริงๆเพราะมันเติบโตจากหลานโตจากคุณพ่อครึ่งนึงคุณแม่ครึ่งนึงซึ่งถ่ายทอดส่งรหัสต่างของ DNA มาให้หลานเนี่ยเต็มที่ในตัวหลานเองนะครับเท่ากับเป็นตัวภาพกระจกมองกระจกเงาที่มองพ่อครึ่งนึงแม่ครึ่งนะครับโดยตัวหลานเองหลานเองปรับตัวได้ดีแล้วนะครับน้องๆและหลานที่ทำอยู่ในวัยทำงานเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องแสงแดดมากหรอกครับจะรับข้อมูลจากต่างชาติมากเกินไปเพราะประเทศเขามันไม่มีเหี้ยเขาก็กลัวอย่างเงี้ยต่อก็ใจพูด
1: ใจเข้าใจอาจารย
0: ์แต่ว่าของไทยไม่ใช่แล้วเด็กไทยหญิงที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยครับผิวหนังมันไม่ได้เสียหายขนาดถ้าเจอแสงแดดแบบที่ตำราเขาพูดกันหรือคลิปต่างๆพูดกันนั่นโอ้ยทายากันแดดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ไม่จริงตามนี้เลยครับเพราะเราพบว่าปรับตัวของหญิงไทยเด็กชายไทยที่เติบโตวัยรุ่นมันทำได้เต็มบีตามแบบสมบูรณ์แบบเพราะอยู่กับแดดมาตลอดรับถ่ายทอดมาจากเป็นขั้นตอนเป็นระดับจากปู่ย่าตายายจากคุณพ่อคุณแม่ที่ถ่ายมาถึงพวกเราไม่เกิดมาแบบฟรีเกิดจากการถ่ายทอดกรรมพันธุ์จากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยไทยๆทั้งนั้นนะครับเราในชีวิตทั้งวันทุกวันอยู่กับแสงแดดแบบไทยๆนี่แหละถ้า

ปลานรับแสงแดดได้ระดับหนึ่งที่เหมาะสมนะครับไม่ได้ชี้ให้รับเยอะนะท่านๆเอาแค่กลางๆพอดีนะครับก็เลยอย่าไปตั้งใจกลัวแสงแดดมากเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับคนไทยปุยยะตยายเราพูด

0: ครับขึ้นมากกว่ากิโลนะครับ1ทั้งรอบๆทั้งด้านอ่าวไทยด้านอันดามันทะเลทั้งนั้นเลยนะครับท่านฟังจังหวัดตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะครับถึงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีน่ะเนี่ยล้อมด้วยทะเลทั้งนั้นเลยเป็นด้ามขวานของเมืองไทยนั้นเมืองไทยจึงมีครบทุกอย่างครับท่านฟังตั้งแต่เป็นพื้นที่ดินภาคเหนือไงนะครับอากาศเย็นๆบ้างนิดหน่อยก็พอจังหวัดอีสานทางตอนเหนือภาคกลางนะครับอ่างทองอยุธยาต่างกทมรวมทั้งพระลงต่ำวันนี้ก็จะเป็นทะเลล้อมรอบประเทศไหนจะมีขนาดนี้ก็กราบขอบพระคุณบรรพบุรุษไทยเลยทีเดียวที่เลือกที่ให้เรานะครับให้ร่างกายเราจะรับกับธรรมชาติเหล่านี้ที่หลวงบอกว่าเป็นของฟรีผมมันรวมกลุ่มเรียกเป็นของฟรีอากาศที่ดีๆแบบไทยนี่ครับแสงแดดที่พอดีแบบไทยที่เหมาะสมบางครั้งจะพูดถึงเมื่อไม่มีแสงแดดด้วยนะครับเมื่อแสงแดดมากลางวันมาแล้วพวกนี้พูดต่อว่าถ้าไม่มีแสงแดดมาช่วงกลางคืนมันจะเป็นยังไงกับร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะไร ที่เหมาะสมอย่างไรนะครับแล้วบางจะเห็นว่าวันสัปดาห์นี้ผมรวมเรื่องที่เป็นเรื่องของที่เราต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจกรรมพันธุ์ของเราเองเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราเองทั้งแสงแดดทั้งอาหารไทยทั้งอะไรต่างเนี่ยมองภาพรวมเหมือนกับที่เขาบอกว่าจะมองช้างมันจะจับที่งวงอย่างเดียวนะครับต้องมองช้างทั้งตัวช้างบริการเมืองก็ชี้ประเด็นนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องไอ้หัวอะไรพวกนี้นะครับก็จริงครับจะมองช้างต้องมองช้างทั้งตัวเพราะคุณค่าของช้างมีทั้งตัวแต่ในขณะนั้นนะครับตัวเราเองก็เหมือนกันครับมองแผ่นดินไทยมองให้ทั่วนะครับฟังทั้งพื้นดินในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวทางด้านของฝั่งทะเลด้ามขวานมีฝั่งทะเลรอบๆ 1,500 ไมล์ทะเลขอเน้นไมล์ทะเลนะครับยาวขนาดนี้ประเทศไหนจะมีอ้อมล้อมรอบๆแต่ขนาดนี้นะครับเราก็ดมสมบูรณ์ด้วยนะครับ
1: อืมนะคะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาหาอาจารย์พูดถึงเราพูดถึงแต่ประโยชน์ของแสงแดดที่เป็นของฟรีใครๆก็ชอบแต่โทษของมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับแต่โทษเราป้องกันได้ทั้งหมดเลยนี่กล่าวนะครับมนุษย์ชราไปสร้างห้องแลบแล้วก็สร้างยากันแดดขึ้นมากันแสงแดดเรื่องผิวหนังที่จะเสียหายมันกันได้จริงๆอันนี้ยอมรับมันมีผลเอฟเฟกติฟเนี่ยสูงมากๆเลยเพราะว่ายากันแดดที่มนุษย์คิดค้นมาเนี่ยครับมันเด้งแสงแดดกระเด้งออกไปจากถ้าจะเกิดทั้ง 100% มันมีคุณสมบัติที่ดีมากๆที่คือสิ่งที่ผมต้องยอมรับสติปัญญาของปุญญาตยาที่คิดค้นสารต่างๆที่รวมแล้วกลายเป็นสารกันแดดที่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าครีมกันแดดนะมันมีผลดีแต่มันดีบางทีมันดีมากเกินไปครับทุกท่านเพราะเราก็กลัวด้วยไปฟังฝรั่งพูดฟังบรรดาต่างชาติที่ประเทศที่หล่อๆสวยๆพูดเราก็เลยไม่ใช้ไม่รอให้แดดเจอเลยใช้มากเกินไปไม่ใช่จุดมัชชิมาปานกลางแต่ลุงหมออาจจะเชียร์ให้หลานๆเนี่ยไปเจอแดดบ้างนะเพราะร่างกายหลานๆเนี่ยจะดีแล้วก็จิตใจจะสมบูรณ์แบบอารมณ์ต่างสารหลั่งจากสมองเซโรโทนินก็จะออกพอดีมากเพราะเราจะเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาแบบเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักครับสมบูรณ์แบบมากๆเลยทั้งอารมณ์ทั้งร่างกายผิวหนังก็จะทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้นด้วยนะครับมันไม่เสียหายอะไรที่เขากลัวหรอกครับเพราะเราเกิดมาเป็นลูกไทยหลานไทยกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายไทยอ่ะมันส่งมาให้เราอยู่ในสังคมนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้ได้สบายๆจะไปฟังเมืองที่ไม่มีแดดเยอะพูดพวกก็จะพูดอีกแบบนึงนะกรรมพันธุ์ก็แบบอีกแบบนึงมันมีแดดเลยอ่ะแต่มาอยู่แล้วจะรู้ว่าตอนที่มีแดดมันโหเฮกันน่าดูเลยอ่ะออกไปรับแสงแดดกันน่าดูนะครับแต่เราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยในเมืองไทยเราอยู่แบบสบายๆเอาแดดโดนแดดพอดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราลบติดลบจนกระทั่งแทบจะไม่อยากโดนแดดกันเลยอ่ะมันก็เกิดเป็นนิดแต่อันนี้ก็มากกว่าจุดพอดีนะครับ
1: อืมนะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเด็กประถมกับเด็กมัธยมอาจารย์ยังเป็นเด็กนะคะถามว่าแสงแดดมีความสำคัญกับพวกเขาเยอะไหม
0: ครบทุกอย่างในการเติบโตของเด็กนะครับก่อนเข้าสู่วัยรุ่นถ้าจบจริงๆเมื่อตอน25ปีร่างกายเด็กเติบโตเซลล์ทุกเซลล์แม้กระทั่งกระดูกกระเดี่ยวกระตาแต่เนี่ยมันขึ้นตัวอยู่กับแสงแดดมากครับแสงแดดเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงและปรับทุกอย่างใ

0: ส่วนสมบูรณ์นะครับร่างกายเราจึงแข็งแรงมากๆเมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยครับก็แค่ผิวหนังเนี่ยเอาแค่ตามองก็ได้นะท่านผิวหนังคนไทยเนี่ยมันละเอียดเนียนมากแต่เด็กผู้หญิงเนียนมากเพราะมีฮอร์โมนเพศหญิงช่วยคุณเคยไปเจอเป็ดฝรั่งไหมเนี่ยผมไปอยู่ที่นั่นมันหลายปีแล้วไปเรียนหมอเพิ่มนะผิวหนังเขามันหยาบมากเลยนะท่านฟัง
1: หยาบแล้วกล้าด้วยนะอาจารย์
0: แล้วก็ไม่เนียนเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้เลยอ่ะคนไทยผมเติบโตมาที่เมืองไทยมีเพื่อนผู้หญิงหลายหลายคนที่เติบโตมาเนี่ยน้องสาวมีน้องสาวสองคนก็เห็นมันผิวพรรณอีกแบบนึงนี่หว่าทำไมถึงนู่นอ้าวก็คนในวัยเดียวกันเนี่ย17-18ปีอีกแบบนึงเลยอ่ะไม่อยากมองเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นตัวก็แรงมากอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดมันไม่ใช่คนไทยครับท่านผู้ฟังคนไทยก็คือคนไทยนี่แหละครับหลานๆต้องมองภูมิใจในตัวเองที่ได้รับความพันธุ์แบบดีๆแบบเนี้ยถ้าเราอยู่เมืองไทยได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยการใช้ครีมกันแดดเอาแค่พอดีนะครับน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตอันนี้เขาชวนอาจารย์หรือว่าเขาจะไปรับแดดเองก็ไม่ทราบนะบอกว่าอาจารย์ครับไปรับแดดที่ภูเขาทองวัดสะเกดได้ไหม
0: รายการงานต่างๆที่เพื่อแปลความหมาย
1: เหมือนประมาณว่าเขาจะไปรับแดดที่ภูเขาทองน่าจะเป็นที่สูงแล้วได้รับแดดเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะระดับขนาดนี้แดดเป็นเท่ากันอยู่เสมอ
1: แซวๆกันเข้ามานะคะนะ4239บอกว่าการเป่าปากแรงๆคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาเนี่ยอายุ60สูง168หนัก68เป็นผู้ชายเป่าปากแรงๆ 3-4 ครั้งแล้วมีอาการหน้ามืดเวียนหัวนิดหน่อยแค่เป่าปากนะอาจารย์อันนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างในวัย60ปี
0: เขาเลยทำวาซาว่าถึงเป็นศัพท์แพทย์เลยนะบอกว่าไม่ดีนะนี่ฮะเป็นวาซาว่าที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนในวัยที่อายุ60ปีแล้วจะทำเลยครับไม่เหมาะสมเป่าทำไมครับไม่ต้องเป็นนะครับหายใจเข้าหรือหายใจสบายยาวกว่าหายใจออกยาวขึ้นไปอีกนะครับแล้วบางทีคนบอกหายใจเข้าแล้วไปค้างไว้อั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยไปให้ออกไม่จำเป็นนะครับสรีรวิทยาของปอดนี่ครับตอนเรียนหมอนี่เรียนหนักมากเลยนี้เพราะมันสำคัญกับชีวิตมนุษย์อาจารย์จะบอกเลยว่าไม่ต้องอั้นเลยนะเข้าตลอดเวลาแล้วก็พอสุดก็ออกตลอดเวลาเหตุผลเมื่อไหร่ครับว่าร่างกายไม่ได้ไปรอทำตอนที่มันลมเข้าเต็มปอดแล้วถึงจะไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ใช่นะครับลมปอดมนุษย์นี่สุดยอดแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าในปอดหายใจเข้ามันก็แลกเปลี่ยนให้เข้าสู่เลือดละตลอดเวลาเลยถึงสุดนะครับแลกเปลี่ยนสมบูรณ์แบบแล้วก็หายใจออกได้เลยเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกทิ้งไปนะครับหายใจรอบใหม่รอบสองเข้าไปอีกพอเข้าได้เพียงแค่วินาทีแรกก็เริ่มแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดให้เลยไม่ต้องรอให้ครบเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรออั้นตอนท้ายจบแล้วก็ค้างไว้ไปที่มีการสอนอะไรวิชาบางอย่างอะไรอันที่พูดถึงกันเป็นแบบคิดไปเองแต่ทางการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าปอดมนุษย์นั้นไม่มีอะไรเหมือนได้เลยครับเพราะมันแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าสู่ถุงลมปอดซื้อก็เข้าไปเลยครับแลกเปลี่ยนเข้าสู่ใช้ไปเอาไปใช้งานได้เลยตั้งแต่แรกไม่ใช่รอจนทั้งเต็มปอดแล้วถึงจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับปอดมนุษย์ทำการรับออกซิเจนของดีมาใช้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าสู่ปอดพอหายใจเข้าสุดปื๊ดก็พอแล้วออกได้เลยก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายเผาผลาญทิ้งแล้วเนี่ยกลายเป็นของเสียคือก๊าซคำนวณสายที่พูดเมื่อวานนี้แล้วนะครับออกมาแล้วก็ถ่ายทิ้งไปทางลมหายใจขาออกออกหมดก็คำนวณสายก็ออกจนเรียบเข้าหมายรอบสองเข้ามาวินาทีแรกก็เริ่มแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้เราเลยที่ถุงลมปอดกับเส้นเลือดเราออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดเรานำไปใช้ที่เลี้ยงสมองเลี้ยงทั่วไปแล้วแต่ทันทีทางวินาทีแรกดูสิครับเครื่องจักรยนต์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรอให้ครบเพเชอร์ความดันถึงก่อนถึงจะแลกเปลี่ยนได้แต่ว่าปอดมนุษย์ไม่ใช่ครับปอดมนุษย์ทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ลมเข้าพอสุดปั๊บก็ออกได้เลยครับออกไปช้าๆสบายๆแต่จะทำบอลโซว่าอาจจะออกแรงๆเข้าแรงๆไม่ได้ครับปรับมันปรับความดันในร่างกายเราสมองลดเลือดไปเลี้ยงได้ช่วงนี้นะครับบอลโซว่าจึงไม่ควรทำอย่างยิ่งแล้วคนแก่นะครับ
1: แสดงว่าคุณพี่ท่านเนี้ยเขาเป่าปากแรงไปนิดแทนที่จะค่อยๆทำถูกต้องไหมอาจารย
0: ์เป่าให้ใจเราสบายๆครับหายใจเข้าออกดีกว่าครับเป็นปกติยิ่งปอดอายุมากแล้วเนี่ยมันแลกเปลี่ยนได้คุณภาพต่ำลงไปนิดนึงเมื่อเทียบกับตอนหนุ่มสาวนะท่านฟังเราจึงไม่ควรทำปัสสาวะที่พูดถึงเนี่ยครับคือเป่าแรงเข้าแรงออกแรงเนี่ยครับมากเกินไปไม่จำเป็นครับหายใจเป็นปกติเถอะนะครับ
1: นะคะคุณเทพสิทธิ์นะคะไม่แน่ใจว่าส่งมาจังหวัดอะไรบอกว่าที่บ้านอายุอายุ60น้ำหนัก71นะอาจารย์สูง155ที่บ้านเนี่ยเพิ่งหายป่วยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือติดกันทั้งบ้านเลยอาจารย
0: ์
1: ตั้งแต่15เดือน8 69ตอนนี้เนี่ยเหลือแต่อาการไอแล้วก็มีเสมหะกลางคืนก็จะไอเยอะอยู่นะคะตอนนี้ทานยาที่คุณหมอจ่ายให้เล่นคุณหมอปัญญาแนะนำในการรักษาเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหม
0: จะรู้ช่วยอาจารย์อาการที่ตามจากการที่มีการอักเสบของหลอดลมนะครับเพราะไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จริงแต่มันตามด้วยปอดอักเสบมีเซลล์ถุงลมปกพองตรงหลอดลมอักเสบและหลอดทั้งหลอดด้วยไอนี่มันคือปฏิยาโต้ตอบตามมานะครับก็จะรอการหายนั่นเองทีนี้ก็ถนอมตัวเองหน่อยนะครับกินดีๆหลับดีๆแล้วก็ขอน้ำเยอะอีกนิดนึงเพื่อเสมหะมันเหนียวๆที่มันเหลวเนี่ยมันให้มันละลายลงได้ดีนะครับปัจจุบันก็มียาที่ช่วยคลี่คลายเรื่องเสมหะเรียกว่ายาขับเสมหะที่เป็นเต่าเคยใช้แล้วที่เป็นผงฟูๆ
1: ไม่ฟูไม่ฟู
0: ครับแล้วก็กินเข้าไปวันก็วันละครั้งเดียวพอแล้วก็ออกฤทธิ์จะช่วยเราให้เสมหะเราเนี่ยละลายได้ดีจับตัวเป็นค้อนที่มีพลังในการไอแต่ละครั้งจะได้พล็อกออกมาทีเดียวหมดไม่ตกค้างอยู่ข้างในมากเกินไปนะครับแอคชั่นมันคืออย่างนี้ครับมันทำให้เสมหะเนี่ยรวมตัวกันจับเป็นก้อนที่ใหญ่พอที่จะหนักพอให้เราไอนั้นครั้งแรกพวกเราออกไปเลยทิ้งไปเลยรวมพวกทิ้งเป็นก้อนๆไปนะครับซึ่งวันดีแล้วคนบอกว่าโอ้หมอให้ยาอะไรไม่รู้มาแล้วไอมันไอเป็นก้อนเลยแต่ทางการแพทย์เจตนาให้เป็นก้อนนะท่านผู้ฟังมันจะได้มีน้ำหนักพอที่แล้วออกไปทั้งหมด
1: มันจะได้หลุดไปทั้งยวงนะภาษาชาวบ้าน
0: เรียกว่ายวงใช่ใช่ขอบคุณมากครับออกทั้งยวงต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพื่อได้จบไปเคลียร์ไปว่างสักชั่วโมงนึงสักคนไปอายกันใหม่นะครับพอเริ่มมีการสะสมเสมหะเป็นแบบเยื่อๆไอยาตัวนี้ครับอีฟูฟูเนี่ยมันจะเป็นรั้วเป็นยวงพอเป็นยวงปั๊บก็พอไอพวกมันก็ออกไปเลยแล้วก็เกลี้ยงไปแล้วคุณได้พักอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะดีกว่าหายดีกว่าด้วยนะครับ
1: คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณมารินีค่ะอาจารย์บอกว่าถ้ารับแสงแดดเนี่ยควรที่จะโดนแดดตอนไหนนะโดนแดดตอนออกกำลังกายบ้างได้ไหมพอออกกำลังกายสักพักแล้วแดดมันหายไปร่างกายยังได้รับแสงแดดอยู่ไหมคะแล้วควรที่จะรับแสงแดดกี่นาทีดี
0: ถ้าเกิดออกกำลังกายด้วยแล้วรับแสงแดดด้วยเนี่ยดีมากๆเลยครับมันความต้องการทั้งเธอและฉันต้องการทั้งคู่ทั้งออกกำลังกายทั้งร่างกายที่ต้องการได้เพราะแสงแดดมันช่วยตรงจังหวะนี้พอดีเลยแต่บางคนอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับไปออกการในที่ที่เป็นห้องแอร์อะไรก็ไม่ว่ากันไงแต่ถ้ารับตอนที่มันมีแสงแดดด้วยยิ่งดีใหญ่เช่นเช้าๆอาจารย์ที่สามาเป็นรุ่นที่ผมคนเขาทำวิจัยเรื่องนี้เขาเล่นกับเรื่องแสงแดดวิจัยเรื่องแสงแดดกับมนุษย์ตลอดเลยเขาพบว่าก่อน 8:00 น.ครับแสงแดดมีความเข้มของ UV A B C ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยพอขนาดที่ร่างกายเรายังไม่ได้เดือดร้อนกับมันงั้นถ้าหลานๆพวกเราทุกคนเลือกเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับเช่นตอนเช้าๆแดดมันอ่อนๆ นะครับถ้าเราก็รับเต็มที่เลยไม่ต้องควงครับไม่ต้องกลัวผิวหนังพังนะครับมันจะได้ผลดีมากคือรับประโยชน์ทั้งหมดเข้ามาได้เต็มแบบเลยเวลาจะมีความคันหรือไม่ก็ตอนเย็นๆที่ผมเล่าเสมอว่า6โมง5 6โมงเย็นตอนเลิกงานแล้วอ่ะก่อนจะกลับบ้านรถติดก็ไปออกกำลังกายที่รอบๆพื้นที่ที่คุณทำงานถ้ามีสวนสาธารณะเล็กๆปัจจุบันที่สส.เขาไปเชียร์ให้สร้างสวน15นาทีหมายความว่าจากที่ทำงานคุณจากบ้านคุณเนี่ยเดินไปหาพื้นที่ตรงเนี้ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มีรอบๆพื้นที่ใกล้ๆบ้านคุณเดินไม่เกิน15นาทีจะถึงส่วนนี้แล้วคุณออกการเดินนั้นได้กลับบ้านโดยการเดินกลับไปเอง15นาทีไม่ต้องรถไปแล้วก็จ่ายไปทั่ววันเราสร้างกันมาแล้วประมาณเป็นหมื่นสวน15นาที ทางประเทศไทยนะครับท่านฟัง
1: มีคำถามมาใครที่อารมณ์ร้ายๆควรหัดไปรับแสงแดดบ้างอารมณ์จะได้ดี
0: ควรครับควรใช่ใช่ใช่ใช่ที่ถูกต้องเลยมันช่วยปรับอารมณ์แล้วมันจะปรับได้ยาวนานนะทั้งวันเลยมีผลต่อการทำงานเราทั้งวันด้วยนะครับอันนี้ไม่รวมปวดเมนนะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นวงจรผู้หญิงก็เลยครับก็จะเป็นวงจรข้าวฮอร์โมนมันเกี่ยวข้องไม่ได้แก้ในแสงแดดนะครับอันนั้นไม่แก้นะครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ
0: พรุ่งนี้เจอกันเมื่อไม่มีแดดบ้างจังหวะนั้นคือจังหวะที่คุณจะนอนแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายคุณแล้วก็ได้ผลจากแดดปั๊บพอนอนปั๊บไม่มีแดดพอลืมตามา6 โมงเช้าแดดมาแรกแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายคุณยังไงบ้างดูนะครับ
1: วันนี้เราสองคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศ

0: แต่ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: Asian Games Story
2: หากจะหานักกีฬาไทยสักคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและดึงดูดสายตาจากแฟนกีฬาได้มากที่สุดใน Asian Games 2022ณเมืองหางโจวประเทศจีนชื่อของเทพวิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มมหัศจรรย์วัยเพียง17ปีในขณะนั้นย่อมเป็นคำตอบที่ไร้ข้อกังขานี่คือทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปครั้งแรกในชีวิตของเขาซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ทั้งความหวังความกดดันและอาการบาดเจ็บการคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นปรบมือเกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรที่เทพบิวทำลายสถิติตัวเองและคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์โดยไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าบิวในหางโจวเกมส์เกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายก่อนเริ่มการแข่งขันบิวถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียและเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังตั้งแต่รอบรองชนะเลิศบิวระเบิดความเร็วเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.06 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยของตัวเองลงได้อย่างราบคาบส่วนในรอบชิงชนะเลิศบิวต้องเผชิญหน้ากับเซจเจินเย่ลมกรดเจ้าภาพจีนซึ่งมีฝีเท้าระดับโลกบิววิ่งสับอย่างสุดกำลังก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2คว้าเหรียญเงินมาครองด้วยเวลา 10.02 วินาทีแม้ว่าต่อมาสหพันธ์กรีฑานานาชาติจะไม่ได้รับรองเวลา 10.02 วินาทีอย่างเป็นทางการเนื่องจากความเร็วลมเกินมาตรฐานแต่เหรียญเงินนี้คือเหรียญรางวัลแรกในรอบ25ปีของทัพกรีฑาไทยในระยะ100เมตรชายเอเชียนเกมส์นับตั้งแต่ปี1998ถือเป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเด็กหนุ่มจากไทยคนนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาสู่ระดับทวีป

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ธรแล้วก็ธรธำรงนาวาสวัสดีครับก็เช้าวันนี้อากาศสดใสนะฮะฝนตกจักๆน้ำมันก็ขึ้นนะฮะขับรถมาเผื่อเวลาไว้คาดว่ารถน่าจะติดแน่ๆเพราะว่าฝนตกที่บ้านผมเนี่ยน่าจะถึงลากยาวมาถึงที่อสมทฮะปรากฏว่ามาถึงก่อนเวลาซะเฉยเลยงงจริงๆนะฮะอ่ะท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับอ่ะก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะระหว่างที่รอสายของอาจารย์รอไปคุยเรื่อง Golden Week กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ปีนี้ Golden Week ของประเทศจีนเนี่ยนะฮะจะอยู่ช่วงระหว่างวันที่25กันยาถึง7ตุลาคม2569ครับก็มีการจัดกิจกรรมนะฮะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเพราะว่าจีนกับไทยเนี่ยใช่อื่นไกลพี่น้องการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนผ่านมิติการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมครับมีกิจกรรมต่างๆนะฮะมากมายเลยที่จะจัดในช่วงนี้นะครับก็ทั้งในฝั่งของส่วนของตัวกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วด้วยนะฮะจีนเองเนี่ยหลังจากที่จบจากช่วงโกลเด้นวีคก็จะทางท่องเที่ยวนะครับก็จะเลือกประเทศไทยที่ถือว่าเป็นเดสทิเนชันที่เลือกในอยู่ในใจของคนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็จะเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยก่อนนะครับไปที่ข้อมูลในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะครับก็มีประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะฮะ 250,000 คนนะครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ24นะครับในช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่ผ่านมานะครับสร้างรายได้ไปแล้วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยอยู่ที่ 11,500 ล้านบาทครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 37% นะฮะร้อยละ 37 นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดจีนเนี่ยฟื้นตัวแล้วแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของกระแสท่องเที่ยว 3 day off for 13 day คืออะไรเนี่ยมีแนวโน้มผลักดันนะครับระยะเวลาการท่องเที่ยวเฉลี่ยนะครับจากปกติเนี่ยคนจีนจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาท่องเที่ยวเฉลี่ย8วันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังผลักดันให้เป็น13วันต่อทริปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่จุดหมายปลายทางที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะฮะการท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็เหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นๆครับเวลาที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องจองทริปล่วงหน้าที่พักล่วงหน้าเครื่องสนามเครื่องบินล่วงหน้าด้วยนะฮะเราก็จะทราบในส่วนของตัวยอดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินเข้ามาหรือที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็โดยยอดจองล่วงหน้าของการเดินทาง

0: มาอย่างประเทศไทยเดือนตุลาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ16นะครับจากการค้นหาเที่ยวบินเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ24นะครับเดินทางจากเมืองสำคัญได้แก่เซี่ยงไฮ้กวางโจวเฉิงตูหางโจวนะครับแล้วก็ฉงชิ่งนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญอาจารย์ฟังอยู่เดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะถามสำคัญยังไงอาจารย์มายังฮะอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณเหม่งครับ
0: ครับ
1: นี่ตัวเลขของคุณเหม่งก็ดีนะฮะก็แสดงมันเห็นชัดดีแต่ว่าเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะเอาชาวจีนนะฮะ 16% อะไรต่างๆนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็อยากให้อยู่นานๆ13วันนะไม่ต้อง13วันด้วย
0: เขาเพิ่มจาก8เป็น13อยู่นานกว่านี้ก็ได้ไม่ได้ว่า
1: ไม่ใช่นะเขาบอกทำไมไม่เป็น12ทำไมต้องเป็น13
0: ผมเห็นว่าอยู่
1: ตรงบางแผงเอาไว้ละ13ก็13อย่าไปคิดมาก
0: ก็เห็นอยู่ทำมาหากินเงินก็อยู่นานกว่านี้นะ
1: ก็ตอนนั้นก็อย่าไปคิดมากอย่าไปยังไงเขาจะอยู่ยังไงก็อยู่เอาให้ได้ตังค์แล้วกัน
0: ผมไม่ได้คิดมากเลยอาจารย์เปิดประเด็นขึ้นมาเองอ่ะจากอีกนิดนึงฮะก็สำหรับในส่วนของตัวช่วงของ Golden Week นะครับที่ถือเป็นนิห่าวมันนะฮะก็คาดว่าจะสร้างการรับรู้นะครับ500คนครั้งนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยยังเป็น Top of My Destination ของนักเดินทางนักท่องเที่ยวชาวจีนครับจบแค่นี้พอ
1: ก็หนีเห่า
0: หนี
1: เห่ามันนะครับก็ชาวจีนก็คงจะมาเยอะคนไทยก็สบายใจนะฮะช่วงนั้นนี่ก็ดีใครทุกคนก็รู้ดีว่าอย่าไปจีนเอาแง่ต้องใครจะไปเบียดกันเลยโอ้โหเห็นภาพนักท่องเที่ยวในจีนในช่วงโกลเด้นวีคนะฮะอย่าไปเด็ดขาดนะครับเพราะคุณไม่เห็นอะไรแน่นอนฮะไหลไปกันนะฝูงชนนะเพราะผู้คนออกมาหมดเลยเต็มไปหมดกำแพงเมืองจีนนี่โอ้โหแน่นเป๊ะๆที
0: ่
1: ที่ครับเมื่อวานผมเพิ่งอ่าน20สถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงโกลเด้นวีคของจีนเนี่ยก็คือว่าง่ายๆว่าอย่าไปเลยมันทุกที่อ่ะนะฮะถ้าอยากไปจีนก็อดทนรอไปก่อน
0: แล้วญี่ปุ่นแล้วฮะโกลเด้นวีคเหมือนก
1: ัน ญี่ปุ่นโกลเด้นวีคมันเอพริลครับ
0: ครับ
1: ครับไม่เกี่ยวกับจีนนะญี่ปุ่นกับจีนไม่ค่อยชอบหน้ากันครับเพราะงั้นคนละเวลากันคนที่ญี่ปุ่นเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้นเอพริล
0: เอ๊ะเกาหลีใต้เขามีโกลเด้นวีคด้วยไหมฮะน่าจะมีนะมี
1: จะมีโกลเด้นวีค
0: มี
1: จะพอดีไม่ได้คล้ายๆคนเกาหลีมาเมืองไทยตลอดเวลา
0: ฮะ
1: มันก็เลยเฉยๆส่วนใหญ่เนี่ยคนเกาหลีจะมาเมืองไทยเยอะตอนหน้าหนาว
0: ครับ
1: เพราะว่าที่นั่นหนาวมากคือโซหนาวมากเขาอยู่ไม่ไหวเขาก็เลยหนีมาหาความสบายสบายนะแบบหน้าหนาวสไตล์ไทยๆนะฮะ
0: อาจารย์ว่าเขาฟังเราไหมฮะคนที่ดูราคาน
1: ้
0: ำม
1: ัน
0: คนที่ดูราคาน้ำมันนะฮะ
1: ตอนไปกันเท่านั้นเขาทำอะไรไม่ได
0: ้คนที่ดูไทยช่วยไทยด้วยฮะ
1: เราคนไทยชายเชื้อไทยนี่สมควรฟังมากนะฮะส่วนราคาน้ำมันนี่ฟังไปไม่ฟังผมก็ไม่คิดว่าเขาจะช่วยอะไรได้หรอกครับเป็นมันเป็นราคาแล้วมันของโลกซึ่งจะทำอีท่าไหนก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าเรานำเข้าน้ำมันแล้วก็เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราก็ใช้ทุกกลไกแล้วมีกลไกลงสั่งกลไกกองทุนน้ำมันมันเพราะงั้นมันยังไงมันก็ขึ้นราคาน้ำมันโลกตอนนี้ตะกี้เปิดดูนี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดนะฮะแบรนด์ซึ่งก็เท่ากับเมื่อวานอ่ะก็เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆนะตอนนี้เนี่ยเรายังแอบสอบใช้เงินแอบสอบราคาน้ำมันอยู่ค่อนข้างใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นในระยะใกล้ๆก็คงจะไม่คิดว่าจะมีการลดราคาลดตึงราคาก็ตึงเท่าที่ได้จะดูว่าตึงได้นานแค่ไหน
0: เดี๋ยวเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปไว้บนหลังคารถแล้ว
1: โซลาร์เซลล์มันไม่มีประโยชน์บอกไปหลายหัวเรื่องไม่มีทางมันไม่มีประโยชน์
0: จินตนาการไว้ก่อนเ
1: ออซึ่งไม่มีทางโซลาร์เซลล์ไม่ได้สร้างไฟฟ้าขนาดนั้น
0: หรือ
1: เล็ก
0: ๆหรือทำแบบที่ตอนกฟผ.เขาเตรียมจะทำตอนนี้ดีไหมฮะพลังอะไรพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเปล่าแล้วเขาเรียกเป็นตัวย่ออย่างเขาอะ
1: แนะนำอย่างนั้นนะเอาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปไว้บนหลังคารถไฟฟ้าพอ
0: เหมือนกับที่ติดบนอยู่บนชุดของไอรอนแมนใช่ไหมฮะเตาปฏิกรณ์อาร์คอย่างนั้น
1: แหมถ้าจะทำได้ขนาดนั้นโลกก็คงไม่ร้อนอย่างวันนี้นะครับช่วยกรุณาแยกแยะระหว่างจักรวาลมาเวลกับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จริงๆโซลาร์ตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยอ่ะเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อย

0: ีแดดมันฟ้ามันครึ้มโซล่ามันก็ต้องใช้แดด
1: ครับ
0: เพราะงั้นกำลังผลิตของโซล่าก็อาจจะตกต่ำหน่อยนึงในช่วงหน้าฝน
1: โอ้พรุ่งนี้น่าจะมีความหวังกว่าอย่างอื่นเลยไหมฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยปันแห่งความหวังของคนทั้งมวลของคนไทยทั้งมวล
0: เกินมันมีทุก2วันอยู่แล้วต่อเดือนแต่ว่ามันมีอย่างอื่นนี่ก็เล่นกันไปเลยสบายด้วยกันผมไม่เคยเล่นเป้าหมายของผมคือเงินที่ผมมั่นใจผมไม่ใช่ดวงแล้วดวงผมดีอยู่แล้ว
1: ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าจะเปิดหน้าของอะไรอ่ะไอ้วัดอีกวัดนึงอ่ะสรุปมีออกมาโปรเทคกันโหยฮะไปช่วยกันจ้าละวันเลย
0: พอดีผมก็ไม่ใช่สายนั้นนะครับ
1: ครับ
0: สายใช้ชีวิตอย่างมั่นคงด้วยเงินรายได้อันมั่นคงแล้วก็ไม่เป็นสายแบบนั้นนะไม่ได้ว่าคนพวกเหล่านั้นนะฮะแต่ละคนก็มีหนทางของตัวเอง
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่จะให้ผมวิพากษ์วิจารณ์ใดๆผมไม่พูด
1: ครับ
0: แล้วมาออกรายการทำไมนะโอ้รายการนี้ก็ไม่มีคนอื่นแล้ว
1: เออฮะนี่เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าน้ำมันจะขึ้นก็เลยไปเติม
0: แล้วขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกขึ้นเนี่ย
1: ขึ้น85สตางค์ทุกยี่ห้อทุกชนิด
0: ผมเติมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
1: ครับ
0: เติมผู้คันด้วย
1: ระหว่างรอเขามีต่อคิวกันยาวพอสมควรก็ถามเด็กปั๊มเขาว่าเออน้ำมันขึ้นเนี่ยทำไมชอบขึ้นเวลานี้เออฮะเขาบอกว่ามันบ้า
0: บอกว่าอะไรนะ
1: คือเด็กปั๊มมันคือเขาอ่ะกำลังจะกลับบ้านไงแล้วก็ต้องมาโหมีจำปริมาณรถที่มาใช้บริการมากขึ้นเขาก็ต้องมาบริการก่อนนะฮะเขาก็กลับบ้านช้าลงกระทบกันไปหมดนะ
0: ก็ใช่ใครก็เหนื่อยทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าก็เติมรีบเติมก็ดีนะครับแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีก
1: เอาไปเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างนะฮะเมื่อเช้าฝนตกโหยมีที่อุทยานชาติกุยบุรีฮะเขาถ่ายรูปช้างหลบฝนใครอยากเห็นเข้าไปดูได้ที่เพจ Variety Travel แชร์ไว้ให้แล้วนะครับต้นไม้พุ่มเดียวอ่ะก็จับว่าเป็นพุ่มใหญ่นะช้างทั้งโขลงเข้าไปโอ้โหหลบฝนอยู่ใต้พุ่มไม้ฮะเป็นภาพที่ดูแล้วก็น่ารักเหลือเกินนะช้างโขลงนึงเนี่ยผมดูแล้วเขาคร่าวๆแล้วน่าจะ10กว่าตัวด้วยฮะเบียดเสียดกันอยู่หลบฝน
0: แน่ใจเหรอว่าช้างต้องหลบฝน
1: เนี่ยก็อุทยานเขาพิมพ์เองบอกเอง
0: ว่าอุทยานเขามั่นใจขนาดนั้นเหรอช้างมันจะไปรวมตัวกันเล่นน้ำฝนกันเลย
1: เอ้าเนี่ยจ้ะพวกเดียวกับอุทยาน
0: หร
1: ือ
0: เปล่าหลบฝนเลยเหรอ
1: ไปขัดเขาทำไม
0: เนี่ยไม่รู้หลบฝนเนี่ยหลบฝน
1: ครับ
0: ช้างเปียกมากไม่ได้แต่เราก็หลบไม่ว่ากันจะไปดูแล้วกันเรารูปน่ารักเลยกันอย่าไปคิดหน้า
1: ฮะสวัสดีวันยากันยุง15กย.ครับโอ้ช่างคิดไม่เคยไม่ได้ใช้มาเป็น10 ปีแล้ว
0: ยอนี่เคยถามมาหนึ่งเลยนะคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้คุณเบ่งไม่ยอมบอกมือบอกชื่อคนคุณผู้ฟัง
1: คุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel คุณซอยเนี่ยเขามีตอนที่ดูในโน้ตในคอมนะฮะเวลาเปิดในคอมเนี่ยผมก็ดูข้อมูลดูเฟซผมบ้างเพราะว่าโพสต์ข้อมูลเอาไว้ก็มาดังเปิดอ่านดูในคอมที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยเขาชื่อคุณซอยแต่พอเปิดในมือถือเนี่ยเขาชื่อคุณเบียร์กันเนอร์นะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ตัวเขาชื่อเบียร์กันเนอร์เหรอ
1: เออฮะ
0: โอเค
1: ใช่ไหมฮะ
0: คุณเคย
1: ผมพูดเปิดเผยได้ไหมฮะคุณเบียร์เอาชื่อไหนดีฮะ
0: เรียกเปิดเผยก็ได้เพราะว่าคือ
1: ช
0: ื่อสมมุติไปนะนามสมมุติไม่เป็นไร
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับพิธีกรรูปหล่อพ่อรวยทั้งสองท่านผมไม่หล่อผมไม่รวยฮะจันทร์คนเดียวเลยนะฮะรูปหล่อแล้วก็พ่อรวยนะฮะ
0: ใช่คือผมก็หล่อใช้ได้อะฮะแล้วก็คุณพ่อก็ทิ้งมรดกไว้เดี๋ยวกำลังพยายามขายอยู่เดี๋ยวก็คงจะรวยตามที่คุณสุวิทย์ช่วยกรุณาไว้ไว
1: ้ครับวันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการหน่อยนะครับมีจุดชมวิวริมเขื่อนอ๋อริมเขื่อนหน้าศาลากลางครับตอนนี้มีตัวหน้าขึ้นมาเล่นแล้วก็ตากแดดให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปอ๋อนี่เป็นไวรัลไปแล้วนะฮะคนไปดูกันเพียบเลยฮะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าก็ทำไปเลยอย่างนั้นเลยเวลาคนไม่เห็นก็เอาปลาไปวางไว้ อย่าทำนะฮะคุณหน้าเขาขึ้นมาดีก็ดีฮะเป็นไวรัลแล้วใครๆก็ทราบดีถ้าเกิดอยากจะหิวใจเพราะว่าน้ำมันขึ้น85สตางค
1: ์
0: ก็ไปดูหน้าใครครบ85ตัว
1: ฮะต่อให้จบแล้วกันนะครับคุณเบียร์จะคุณเบียร์หรือคุณซอยผมเรียกคุณซอยแล้วกันนะ

0: ถ้าพี่เหม่งเกษียณราชการคิดว่าฝนตกพรำๆแบบนี้ทำอะไรดีครับเกษียณราชการฝนตกพรำ
1: ๆก็นั่งกันอยู่บ้านแล้วก็หาหมาสักตัวแล้วก็เอาเท้าฟุบเข้าไปในพุงมัน
0: ครับช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยยอมโดนฝนเท่าไหร่ด้วยนะเห็นนิดเห็นหน่อยนี่ไม่ยอมไปแตะเลยกลัวจะป่วยฮะเพราะไม่มีตัวตายตัวแทนเลย
1: ถ้ามันมีแต่คนป่วยเลยไปหมดแล้วผมไม่เห็นป่วยเลย
0: อ้าวอาจารย์ไม่ได้มีลูกเล็กๆที่ไปคุกครีอยู่ในโรงเรียนที่ในห้องเดี๋ยวเป็นไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวเป็น RSV เดี๋ยวเป็นABC ทั้งหลายนี่ฮะ
1: ไม่ใช่ไม่เห็นผมไม่เห็นอาจารย์หลายคนก็ผัดกันป่วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: เมื่อวานนัดประชุมก็หายไปคนหนึ่งเพราะว่าลูกเป็น RSV อะไรเนี่ย
0: อ
1: ่ะผมว่าเราสอนลูกที่บ้านไม่ดีกว่า
0: เปิดซูมเปิดอะไรออนไลน์ไม่ต้องพูดว่ามันมีสังคมแต่ก็เห็นเล่นเกมก็เล่นออนไลน์ก็นัดกันมาเล่นเกมกันอยู่นะ
1: ไม่นัดเล่นเกมไม่เดือดร้อนนี
0: ่
1: ก็คือเขาไม่ป่วยคือผมเทียบความการป่วยของเด็กในยุคปัจจุบันแล้วผมว่าถ้าเกิดผมมีลูกเล็กๆตอนนี้ผมว่าจะเริ่มคิดว่าสอนเองที่บ้านกันแต่การศึกษาในบ้านเขาก็ยอมรับนี
0: ่โลมันเยอะ
1: รู้สึกว่ามันป่วยกันบ่อยเหลือเกิน
0: ครับมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ดีกว่าลงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยฮะพลังงานทางเลือกใหม่ว่านะฮะตามเป้าเดินเครื่องปี2080นี้รายงานโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับนะฮะชูจุดเด่นสร้างไวใช้ได้นาน80ปีมีแผน3ระยะอะไรของเขาด้วยแต่ไม่พูดดีกว่าให้อาจารย์พูดแล้ว
1: ก็ไม่เขามีมานานแล้วนะฮะเขาวางแผนไว้สัก 4-5 ปีแล้วมีการไปดูงานที่ญี่ปุ่นมีนู่นนี่นั่นเป็นระยะผมก็พอทราบแล้วก็ถ้าเกิดก็คือข้อดีมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะให้ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ต้องการไฟสูงมากเช่น data center ซึ่ง data center นี่ฟังดูมันก็เหมือนน่ากลัวเพียงแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือมันเป็นการลงทุนยุคใหม
0: ่
1: มันก็มีสองด้านถ้าเกิดมันไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่มันก็โอเคมันก็มีเม็ดงานลงทุนอะไรต่างเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าไฟฟ้า data center ต้องการไฟฟ้าเยอะมากแล้วด้วยไฟฟ้าปัจจุบันของเราเนี่ยยังพอนิดหน่อยเนื่องจากเรามีกำลังไฟสำรองพอสมควรแต่ถ้าเกิดพูดถึงอนาคตเนี่ยกำลังไฟสำรองเราก็อาจจะเมื่อมี data center มาลงทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไฟมันก็จะไม่พ
0: ออ
1: ีกทั้ง data center เวลาเขาพิจารณาพื้นที่ลงทุนว่าจะลงทุนประเทศไหนเนี่ยเขาจะดูค่าไฟเป็นหลักถ้าเกิดค่าไฟ 5-6 บาทบางคนก็บอกว่ามันแพงเกินไปมันน่าจะคุมไฟให้ได้อยู่ประมาณ4บาทอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราจะไปสร้างอย่างอื่นเพื่อที่จะทำให้ไฟเราลดลงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขื่อนก็สร้างไม่ได้เพราะว่ายุคนี้มันหมดสมัยไปแล้วแล้วก็พลังงานลมมันก็ได้แค่นี้พลังงานแดดจริงๆมันก็ประมาณเนี้ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นแดดบนหลังคาหรืออะไรต่างๆแต่มันก็ไม่ใช่เสถียรเพราะว่าถ้าเกิดเจออย่างวันนี้เข้าไปเนี่ยวันที่ฝนตกฟ้าปิดอย่างเงี้ยแดดพลังงานแดดมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรให้พลังงานเยอะแล้วก็ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราก็คงจะพูดกันถึงพลังงานนิวเคลียร
0: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวคิดว่าจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด
0: ภายในบ้าน
1: ไม่สร้างที่ไหน
0: โอ้ฮะ
1: ไม่คำถามไม่ได้ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าลงไฟนิวเคลียร์ที
0: ่เขาเอกมัยก็ได
1: ้ไอ้แตกต่าง
0: ก็เอกมัยก็ได้แอบสร้าง
1: คำถามอยู่ที่ว่าปลอดภัยหรือเปล่า
0: แต่ต้าเซ็นเตอร
1: ์คนสร้างเขาก็ต้องบอกว่าปลอดภัย 100% อะไรอย่างเงี้ยเพียงว่าไอ้คนที่อยู่ห่างไป5กิโลเดียวรถไฟฟ้าก็บอกว่า 100% ยังไม่พ
0: อมันมีเวิร์งๆอยู่อ่ะไอ้ที่ตรงกลางระหว่างทองหล่อกับเอกมัยอ่ะซอย10หรือเปล่า
1: โอ้สบายมากผมอยู่ตรงนี้ผมปลอดภัยครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่า20จริงๆก็จะสร้าง2080
0: ป
1: ี
0: ครับ
1: นี่ปีอะไร
0: 2569
1: 2580ซึ่ง2569
0: เขาตั้งเป้าเดินเครื่องปี2580สร้างเมื่อไหร่นะ
1: ก็อีก11ปีผมแก่แล้วถึงตอนนั้นก็ไปในเดือดร้อนเลยมากมันจะระเบิดหรือมันจะมีท่าไหนก็ว่ากันแล้วถึงสร้างที่ไหนนี่ตอนนี้เขาไม่บอกแน่นอนครับผมรับประกันได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มเกิดอะไรการดราม่าหรือกระแสขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปวางแผนว่าสร้างที่ไหนแล้วก็จะตกลงยังไงกับคนในพื้นที
0: ่
1: เพื่อที่จะสร้างมัน
0: ครับไปเช่าที่ที่เนี่ยแถวประเทศเพื่อนบ้านอ่ะแล้วก็สร้าง ยอมไหมนะ
1: เขาจะยอมไม่คุณเม่ง
0: ครับ
1: เป็นผมนี่ผมยอม 100% นะ
0: ฮะได้ใช้พลังงานด้วยไม่ต้องลงทุนอะไร
1: แล้วถ้าเกิดปัญหาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแค่ตัดสายไฟอ่ะ
0: อ๋อต้องอยู่ในความควบคุมของเราสิฮะ
1: เอาไงควบคุมยังไงก็ไปอยู่ในประเทศเขา
0: เอาความมั่นคงทางพลังงานมาพร้อมกับความมั่นคงทางการทหารหรือเปล่า
1: ก็มันไม่เกี่ยวคือมันคงทางทหารกับผีอะไรเนี่ยเขาเรียกยึดประเทศแล้ว
0: งั้นก็ไปสร้างกลางอ่าวไทยนู่น
1: กลางอ่าวไทยรั่วไหลไปปลาฉลามวาฬตายหมด
0: อ้าวอาจารย์ธรเดือดร้อน
1: อีกที่ประชาประมงไม่มีเหรอชาวประมงเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นปนเปื้อนแล้วปลาเขาจับได้แล้วขายไม่ออกเลยสักตัวแล้วใครจะเป็นคนจ่ายตังค่าปลาให้เขา
0: สรุปไม่ได้สร้าง
1: เข้าใจไหม
0: สรุปไม่ได้สร้าง
1: ไม่ได้สร้างก็สรุปว่าก็ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าแนวความคิดในการเลือกสถานที่เนี่ยจะหาทางยังไงในการที่จะเลือกให้คัดเลือกแล้วก็เป็นที่ยอมรับซึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วกันไม่เกี่ยวอะไรกับผมแต่อีกอันนึงที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะฮะที่เป็นข่าวแต่คุณเมงอาจจะไม่ได้อ่านก็คือปตท.สผ.เพิ่งปล่อยเรือเรือยิงคลื่น
0: ฮะ
1: เข้าใจคำว่าเรือยิงคลื่นไหม
0: ไม่เข้าใจครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาที่เก็บคาร์บอนคำว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยคุณผู้ฟังคงเข้าใจ
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ปล่อยถ้าเกิดเราทำโรงงานทำอะไรก็ตามอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโรงแยกก๊าซเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนออกไปเราจะลดอีท่าไหนมันก็จะปล่อยคาร์บอนวิธีการง่ายสุดก็คือหาที่เก็บคาร์บอน
0: ครับ
1: ก็คือไม่ปล่อยขึ้นบรรยากาศไม่ปล่อยเงี้ยบรรยากาศก็ไม่เป็นการเสื่อมกระจก
0: อ๋อฮะ
1: แต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมีอยู่2อัน
0: ครับ
1: อันนึงเนี่ยอยู่ที่ตามแท่นขุดเจาะก็หมายความว่าดูดก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็แยกคาร์บอนออกมาจากก๊าซแล้วก็เอาคาร์บอนยัดกลับเข้าไปในหลุมว่างๆที่มีอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งก๊าซที่ไม่มีคาร์บอนหรือมีคาร์บอนน้อยมากเนี่ยมากลับมาที่ฝั่งเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ต่าง
0: ๆ
1: อันนั้นก็เป็นการลดคาร์บอนตั้งแต่ต้นทาง
0: ครับ
1: อีกอันนึงก็คือแต่ถ้าเกิดไอ้โรงงานต่างๆหรืออุตสาหกรรมต่างๆนั้นมันอยู่บนฝั่งห่างจากไอ้แท่นต่างๆเลย400กิโล
0: ครับ
1: แล้วจะยัดคาร์บอนยิ่งกลับไปหาแท่นเนี่ยก็ใช้เงินมหาศาล
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอีกอันนึงก็คือการหาแอ่งใต้ลึกลงไปในดินเยอะแยะนะฮะ
0: เอาไปเก็บคาร์บอน
1: เอาไปเก็บคาร์บอนใช
0: ่
1: ตอนนี้เขาเพิ่งปล่อยเรือไปเรือเนี่ยจะยิงจริงก็เหมือนกับว่ายิงคลื่นสะท้อนยิงคลื่นทางสำรวจทางธรณีว่าตรงไหนมีแอ่งว่างๆบ้างอยู่ใต้แถวชายฝั่งใกล้ๆเนี่ยดูว่าตรงไหนมีแอ่งถ้าเกิดเขาเจอไอ้แอ่งคือไอ้หลุมว่างๆเนี่ยใช่ครับว่าเป็นหลุมว่างๆแล้วกันเขาก็จะเลือกหลุมนั้นเป็นที่เก็บคาร์บอน
0: จ
1: ากนั้นเขาก็จะต่อท่อคาร์บอนจาก EEC จากกรุงเทพหรืออะไรเนี่ยเข้ามาแล้วก็ยิงไอ้คาร์บอนลงไปในไอ้หลุมว่างๆที่อยู่ลึกลงไปไหนเป็น10กิโลนะฮะ
0: ครับอาจารย์ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยไหมฮะ
1: ยุ่งเลยก็ผมไม่ยุ่งเลยไอ้เกียรติยุ่งผมก็เสียแล้วก็บอกแล้วไงผมหาหมาตัวนึงแล้วผมโอ้ทำไมผมต้องยุ่งด้วยผมรู้หลายเรื่องผมไม่เห็นต้องยุ่งเลย
0: ครับ
1: เอางี้ดีกว่าเอาตรงไปตรงมาคุณเหม่งเชียวหงเนี่ย
0: ครับ
1: ยุ่งอะไรกับหงบ้าง
0: ไม่ได้ยุ่งเลยฮะ
1: ใช่ก็เหมือนกับแฟนบอลชาวไทยอ่ะถามว่ามีใครถือหุ้นในสโมสรที่ตัวเอเชียบ้างเราจะทำไมเราต้องยุ่งเลยถึงต้องติดเราติดตามโดยไม่ต้องยุ่งก็ได
0: ้ฮะดูเวลาแล้วครับ10:30 ไม่ยุ่งก็ได้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ทำใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel นะฮะอยู่กับอาจารย์ธร ดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นมีอะไรเป็นอะไรคนชอบมีคนโทรมาตอน10โมงครึ่งทุกทีเลยอ่ะ ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันเราพอกันแล้วมั้งฮะเรื่องพลังงานฮะอาจารย์ฮะเรื่องของหลุมคาร์บอนอาจารย์จะต่ออะไรไหมฮะ
1: ไม่ต่อครับผมกำลังเสิร์ชดูเผื่อจะซื้อคอนโดแก้ซึ่ง
0: โอ้ยรวยเหลือเกิน
1: ไม่ได้เกี่ยวกันรวยตอนนี้มันกำลังถูก
0: ฮะจะพูดอะไรต่อก็พูดไม่ถึงเลยคุณฮาเวียส่งเข้ามาพอดีเลยขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันไปเที่ยวขอเพชรบูรณ์มีที่เที่ยวอื่นนอกจากชมวิวไหมครับและควรไปกี่คืนครับเขาขอเพชรบูรณ์อาจารย์ต้องไปมานี่เมื่อสายหลายปีก่อน
1: ปีที่แล้วตอนนี้ผมไปเขาขอบ่อยครับผมชอบมันเย็นดีคือที่เรื่องเนี่ยอากาศอย่างเดียวเท่านั้นเขาจริงๆเขาขอก็มีตั้งเยอะนะผมปกติผมไปเนี่ยก็ขึ้นเขาข้อก็มีจุดชมวิวระยะทางไปเพชรบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พอขึ้นไปเสร็จก็มีจุดชมวิวระหว่างทางคอยชูนิ้วฮะลืมไปชูนิ้วให้เพื่อนๆที่คอยตั้งกล้องถ่ายรูปเราเข้าใจที่ผมพูดไหม
0: ครับครับเข้าใจฮะ
1: เข้าใจว่า
0: ลิงกันเหรอฮะ
1: ฮะไม่ใช่ลิง
0: อะไรล่ะฮะ
1: มันจะมีซุ้มถ่ายรูป
0: อ๋อมีตากล้องเขาไปตั้งภาพแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็วันแล้วก็เราก็จะเห็นภาพตัวเองไปโผล่บน Facebook
1: ใช่ถ่ายตามตอนเราขับรถนะฮะ
0: เรา
1: ตีโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็จะมีชื่อเพียงให้เผื่อชอบไหนก็เราก็ไป
0: จ่ายตังค์เอารูปมา
1: เขาแล้วก็ไปซื้อรูปเขาได้เลยคือเป็นบริการที่ผมพูดตามตรงนะ
0: ฮะ
1: ผมไปมา80กว่าประเทศเนี่ย
0: โดนทุกรอบไม่มีประเทศอื่นไม่มี
1: เลย
0: ครับ
1: นี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยที่จะมีกล้องคอยตั้งอยู่ตามมุมโค้งต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปเรา
0: ครับ
1: รถตอนนี้เราขับรถผ่านเพื่อที่จะไปขายในเพียรจริงๆนั่นแค่ส่งเสริมนะฮะแต่จะลองดูแล้วกัน
0: มันวันดีคืนดีมันก็จะมีใบสั่งส่งหย่อนเข้าตู้ไปรษณีย์ที่หน้าบ้านเราที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละบอกว่ารถของคุณใช้ความเร็วเกินกำหนดขับรถผิดเลนบ้างอะไรบ้างแต่ว่า
1: ไม่เกี่ยวขึ้นเขาข้อไม่มีกล้องจับความเร็วผมเช็คมาหมดแล้วผมขึ้นไหว
0: ผมก็โดนมาแล้วแต่มันติดนิดเดียวตรง
1: เขาข้อเนี่ย
0: ไอ้รูปรถกับทะเบียนอ่ะมันเป็นคนละอันกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ผมโดนไปแล้ว
1: เขา
0: โดนไปแล้ว
1: เหรอ
0: ใช่ครับฮะ
1: สวยมากเลยเกิดมาผมไม่เคยเจอเลย
0: โทรไปถามรูปทำไมมันไม่ใช่รถผมอะ
1: ฮะรู้เหมือนกันผมไม่เคยเจอจ้ะพอขึ้นไปก็ขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็เข้าไปจุดชมวิวเขาค้อชมทะเลหมอกขึ้นมาจุดใหญ่มาก
0: ครับ
1: ตลาดมีอะไรต่างๆอยู่แต่ก็ต้องไปช่วงเช้านะฮะช่วงนี้น่าจะดีเพราะว่าหมอกเยอะ
0: ครับ
1: มีเป็นช่วงไปฝนต้นหนาวบอกเยอะอยู่แล้วแล้วก็หาที่พักนอนอะไรก่อนจากกรุงเทพขับไปถึงเขาค้อนั่นนะไปเข้าที่พักแล้วก็นอนกินหมูกระทะก็ได้ตื่นเช้ามาก็ไปชมทะเลหมอกจากนั้นก็ขับเลยเรื่อยๆระหว่างทางจะมีร้านกาแฟมีไร่สตรอเบอรี่นี่นั่นนะฮะซึ่งมีแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางทะลุออกไปทางเส้นลมสัก
0: ครับ
1: มันก็มีเที่ยวแบบคิ๊บๆอ่ะไปกินไปเรื่อยๆนะผัดอร่อยร้านบางร้านแล้วก็ลงไปข้างล่างก็เข้าเส้นลมสักก็ขึ้นไปวัดอะไรนะวัดอะไรคุณเมง
0: วัดผาซ่อนแก้วเหรอครับ
1: อ๋อฮะมันทะลุก็ได้นี่มันทะลุผมทะลุอย่างนั้นเป็นประจำอยู่แล้วก็ขึ้นไปวัดผาซ่อนแก้วแล้วก
0: ็
1: ไปกินขาหมูดูวิวภูเขาสวยดีออกมันมีร้านขายขาหมูบ้างร้านกระโหลกเตี้ยมอะไรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: ไปชมวิวกินไอ้นั่นแล้วก็นอนบนผาซ่อนแก้วอีกสักคืนหนึ่งแล้วก็ค่อยลงมาทางลมสัก
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดจะมีวันเหลือก็ขับจากลมสักตรงไปน้ำหนาว
0: ฮะโอ้โหยาวเลยฮะไปเที่ยวได้หลายที่เลยมันเป็น
1: ไม่ยาวนะถ้าลมสัตว์ลมสัตว์ก็ต้องไปน้ำหนาวได้นี
0: ่ใช่ครับใช่
1: ก็แป๊บเดียวผมขับมาผมก็ขับแป๊บเดียวไม่ได้ใจมาก
0: ฮะ
1: ต่านแวะมีจุดชมสะพานสวยสวยแล้วก็เข้าน้ำหนาวไปนอนน้ำหนาวจองอุทยานไปล่วงหน้าเลยที่พักน่าจะมีฮะอุทยานน้ำหนาวที่พักอุทยานดีมากบอกได้เลย
0: มันมีสะพานที่อาจารย์พูดถึงสะพานประตูสู่อีสานเดี๋ยวนะลืมชื่อนะฮะ
1: ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ไม่อยู่สะพานเดียว
0: สะพานห้วยตองนะฮะหรือรู้จักกันดีในชื่อทางการก็คือสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับอันนี้สะพานสวยจริงมีโอกาสสักครั้งต้องไปถ่ายรูปนะครับกับสะพานน ะจอดรถได้
1: มีที่จอดรถได้เลยมีขายของด้วยซื้อของเล่นๆก็ได้จอดรถขายสะพานไม่ได้เสียเวลาเลยมากมาย
0: ครับแล้วก็บนนั้นน่ะ

0: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีทุ่งดอกไม้เยอะเลยที่เป็นของเอกชนก็มีแล้วก็มีกังหันของกฟผ.เนี่ยกังหันล้มใหญ่ๆเบื้องเพิ่ม
1: ย้อนกลับมาข่าวเขาคอแล้ว
0: ใช่ฮะใช่ครับ
1: ไปชมกังหันลมก็ได้ทุ่งดอกไม้ก็บอกไปแล้วสบายแล้วกัน
0: ทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้นี่อยู่ตรงตอหม้อของไอ้กังหันลมพอดีเลยนะฮะไปถ่ายแล้วก็สวยดีครับ
1: ใช่ก็ได้เวลา3คืนแล้วกลางคืนก็ไปดูช้างเนี่ยนั่งจ่องสัตว์อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ย
0: ก็ไปดูไม่รู้ผมไม่ดูผมนั่งจิบอะไรสักอย่างดีวะ
1: ด้วยอากาศดีฮะแล้วก็ขากลับก็กลับมาได้ก็ขี้เกียจขับรถกลับมานอนเพชรบูรณ์อีกคืนนึงกินหมูกระทะตลาดสดเพชรบูรณ์ผมชอบนะฮะใหญ่ดีแล้วก็ของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดหนาวหน่อยเนี่ยผู้คนใส่หนาวฟิลกู๊ดมากตลาดสดเพชรบูรณ
0: ์ครับมีน้ำตกที่ต้องไปด้วยน้ำตกตาดใหญ่นะฮะที่น้ำหนาวสักครั้งหนึ่งต้องไปดูนะครับเขาอภิมหาอลังการน้ำตกอีกที่หนึ่งของประเทศไทยเลยแหละนะครับสวยมากๆเลยนะฮะ
1: เตรียมต่อสู้กับทากเลยหน่อย
0: อุ้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะแล้วก็ยังมีชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยซ่อนอยู่ตามเป็นจุดๆแล้วก็มีตลาดให้ซื้อของพวกของที่เป็นนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะมีผลไม้ของหน้าหนาวก็มีนะฮะมีโอกาสก็ไปเที่ยวเลยฮะเผื่อเวลาไว้เลยนะครับนอนทัก3วัน4คืน4วัน5คืนไปเลยสบายๆเมื่อก่อนนี้ผมคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะทั้งเพชรบูรณ์ทั้งฝั่งของพิษณุโลกเขาบอกว่าวันหยุดก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเนี่ยเขาข้อต่อไปน้ำหนาวแล้วก็นั่งกินหมูกระทะแล้วก็นอนสักคืน2คืนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าเมืองวันจันทร์ทำงานต่อ
1: ก็ฟิลกู๊ดนะฮะเป็นคนชุบคนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีทางเลือกเยอะอย่างคนกรุงเทพแล้วก็คุยกันไปห้างไหนดีผมก็ต้องไปเนี่ยผมมีพูดที่ห้าง
0: อ๋อครับก็เที่ยวห้างไปครับ
1: วันนี้ก็
0: ผมว่ามันจะคล้ายผมมากกว่านะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอินทนนท์นั่งกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย
1: ์แล้วมันสิทธิพิเศษของคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะก็อย่างน้อยสุดก็สามารถไปเขาไปอะไรต่างๆได้แบบง่ายๆใกล้
0: ๆครับมีน้องของเพื่อนเขาไปเรียนมอบูที่ท่าใหม่วันหยุดก็ไปนั่งแช่เท้าแช่ทะเลฮะดังนั้นโต๊ะนี่ปักอยู่ที่อยู่ในทะเลเลยนะอย่าไปเคลมเขานะ ครับก็สบายอีกแบบหนึ่งน่าเที่ยวเหมือนกันฮะ
1: มาบูท่าใหม่ก็รู้จัก
0: ครับ
1: ดีนะฮะทำงานด้านทะเลเยอะก็ดีฮะถ้ามาบูท่าใหม่ก็โอเคนะผมว่ามันก็เงียบดีสบายเดียว
0: ฮะตอนนี้ไม่รู้นักศึกษาเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณฮาเวียร์ส่งเข้ามาอ๋อไม่ใช่ละคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับขอถามอาจารย์ทรครับถ้าผมจะไปดูบอลที่อังกฤษแดงเดือดรวมทั้งตั๋วเครื่องบินตั๋วดูบอล1คู่และรวมค่าใช้จ่ายค่ากินที่พักต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ถึงพอครับแบบไปเองนะครับไม่ไปกับทัวร์โอ้ย
1: ผมขออภัยคุณฮาเวียร์นะฮะผมไม่สามารถตอบได
0: ้
1: เพราะว่าผมไม่ไปดูบอลผมเคยดูบอลที่อังกฤษสมัยผมอยู่อังกฤษ
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปดูบอลที่อังกฤษเลยเนื่องจากผม
0: ไม่เป็นไร
1: ขี้เกียจด
0: ูอ่ะไปตามให้ดูอ่ะ
1: ว่าง่ายว่าขี้เกียจดูเพราะงั้นบอกไม่ได้เอาอย่างแรกสุดคุณฮาเวียร์ไปขอวีซ่าสำเร็จก่อนเพราะว่าวีซ่าครับติดไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมันจะมีหลายราคาด้วยซ้ำ
0: ถ้าไปเอง
1: เอาช้าเอาแบบไหนมีทางลัดฟาสต์แทร็กอะไรนู่นเต็มไปหมดหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันแต่ผมว่าง่ายสุดก็ไปกับทัวร์เขาเถอะ FM 99เขาจัดเป็นระยะตาอันนี้น่าจะง่ายกว่า
0: ครับฮะคุณเบียร์คุณซอยหรือคุณเบียร์เนี่ยบุ๊ดมวยหมดแล้วดาโล่ลงเล่นให้แมนยูครบ250นัดแกอยู่ตั้งแต่ iPhone 6จนล่าสุด iPhone 16ยอมใจบอร์ดแมนยูครับอีเหรอดีไหมอ่ะก็ดีไหม
1: ดาโล่อยู่มา8ปีครับ
0: ครับ
1: ครบ8ปีก็จะอยู่ต่อไปดิเขาอยู่ตั้ง8ปีแล
0: ้
1: วอยู่ครบ10ปีก็ได้เทสติโมเนียล
0: ฮะ
1: แมชได้เงิน
0: โอ้ฮะแมชสอดเที่ยวอะไรที่ไหนครับเที่ยวที่อ๋อครับก่อนไปก็แวะตลาดมูเซอร์ก่อนนะฮะช้อปปิ้งให้เรียบร้อยนะฮะมีที่นี่ก็มีถ้ำสีฟ้าผมไปมานะครับก็คนไม่เยอะกำลังเดินสบายๆไปอยู่ในโลเคชันที่ททเขาทำโปรโมทด้วยนะโปรโมทขายโลเคชันให้พวกกองถ่ายจากทั่วโลกด้วยนะครับเอาที่ผมเคยไปนะ น้ำตกพระเจริญนี่เคยไปนะครับเป็นน้ำตกคล้ายๆน้ำตกเอราวัณน่ะเวลาน้ำเยอะๆมันก็จะไหลทั่วทุกที่ทุกทางเลยนะฮะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะครับมีน้ำไหลจ๊อกสวยเลยนะฮะหมดแล้วสอง
1: มีดิอุทยานรามคำแหงไง
0: โอ้โหอาจารย์เล่นอุทยานเลยฮะอ้าว
1: แม่ครับซึ่งมันอยู่บนเส้นทางนี้ถ้าเกิดน้ำตกพายเจริญก็เป็นอุทยาน
0: โอ้ครับครับ
1: ก็คือคุณเหม่งพูดน้ำตกพายเจริญผมก็บอกว่าจากพายเจริญขับตรงไปหน่อยจากตากไปแม่เส้นตากแม่สอดเนี่ยก็จะมีรามคำแหงม
0: ี
1: ต้นสะบักยักษ์เดินลงกระไดไปดูใหญ่จริงๆต
0: ้
1: นใหญ่จริงใหญ่มากพญาไม้แต่ไกลแล้วมันไม่ไกลแต่คือจอดรถปุ๊บลงกระไดเลยไม่ต้องเดินป่าเลยปัญหามีขาขึ้นเท่านั้นเพราะกระไดมันก็โอเคใช้ได้เดินค่อยๆเดินขาขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดงี้พอไปถึงแม่สอดเนี่ยก็ถ้าเกิดแม่สอดมันก็มีเป็นอำเภอชายแดนนะครับก็เจริญใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ปกติเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปก็จากแม่สอดก็ไปอุ้มผาง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดไม่ไปอุ้มผางก็ไปใกล้ๆก็ขับขึ้นมันมีสองทางแม่สอดที่มันชนชายแดนแล้วเพราะฉะนั้นมีให้เลือกสองทางทางหนึ่งก็ลงซ้ายแม่สอดเลี้ยวซ้ายไปอุ้มผางอีกทางหนึ่งก็แม่สอดเลี้ยวขวาไปแม่เสลียงระหว่างทางจะมีอุทยานที่จมจากแม่เมยที่ไปดูทะเลหมอกกันไปกางเต็นท์ผมไปกางเต็นท์ที่นั่นด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วเลยไปอีกหน่อยก็เป็นถ้ำแม่อู่สุถ้ำสวยมากใหญ่มากสวยมากแล้วก็เรียกว่าคนน้อยมาก
0: ใครที่ชอบโค้งหมายเลข3นะที่น่านนะครับที่นี่เขามีโค้งหมายเลข33นะครับที่บ้านแม่กลเกณฑ์นะครับผมก็ไปมาแล้วด้วยเป็นอีกหนึ่งถนนสวยนะฮะถ่ายแล้วก็สวยดีนะครับเป็นเลข3ต่อเนื่องกันก็เลยเรียกว่า33ครับแล้วก็อันนี้พูดบ่อยแล้วแต่ว่าก็สวยจริงๆนะฮะที่ม่อนหมอกตะวันนะครับ1ใน25อันซีนไทยแลนด์เมื่อหลายปีก่อนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขานะครับขึ้นไปก็มองวิวสวย360องศาแต่ที่มันเป็นรวมเป็นไฮไลท์ด้วยเพราะเขาปลูกดอกไม้บานทั้งบนยอดของม่อนหมอกตะวันนะครับสวยงามทีเดียวนะฮะมีโอกาสก็ลองไปดูครับอ่ะพอแล้วกลับมาต่อกันฮะสำหรับเรื่องท่องเที่ยวนี่ไปที่เขาตะปูนี่น้ำลดครับอาจารย์นะเกิดอะไรขึ้นก็ลดเป็นเรื่องปกติ
1: น้ำทะเลมันก็ลดบ้างขึ้นบ้างไม่สนใจมันมากคือผมบอกไปเป็นหนที่ล้านแล้วว่า
0: ครับ
1: ถ้าเกิดจะเกิดสึนามิเนี่ยยังไงเราก็รู้ก่อนเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคอยดูว่าน้ำลดแล้วจะเกิดสึนามิ
0: ครับ
1: เพราะว่าต่อถ้าเกิดเราจะดูน้ำลดแล้วเกิดสึนามิเราก็จะหนีแทบจะไม่ทันแล้วเพราะคลื่นมันจะมาถึงอยู่แล้วน้ำมันถึงลด
0: เ
1: พราะฉะนั้นน้ำลดเราไม่ใช่ลดไป10ชั่วโมงแล้วสึนามิค่อยมา
0: ครับ
1: น้ำลดเพราะว่าสึนามิมันจะมาถึงแล้วนะคลื่นมันดูดน้ำออกไปเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่น้ำลดเราก็รู้ล่วงหน้า10ชั่วโมงเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วน้ำลดแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยขอแค่ไหวเนี่ยแล้วเขาก็เตือนภัยสึนามิแล้วถ้าเกิดมันไหวในจุดที่คลื่นสึนามิจะเข้าเมืองไทยแค่เปิดเฟซบุ๊กไอจีหรือติ๊กต็อกก็คงจะมีคู่คนตะโกนอุตลุดโทรศัพท์จะดังรัวเพราะฉะนั้นเราจะรู้ก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูน้ำลดหรือนกบินเพื่อที่จะดูว่าคลื่นจะมาหรือเปล่านั่นเป็นอดีตปัจจุบันเราเรียนรู้เรื่องสึนามิค่อนข้างเยอะส
0: ่
1: วนน้ำลดเพราะอะไรเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเช่นในอ่าวไทยน้ำลดต่ำผิดปกติอาจจะเป็นเรื่องของลมที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ผลกระทบเยอะในเรื่องของลมมันพัดน้ำเอียงไปด้านหนึ่งไปพัดหลุดแรงๆดันน้ำด้านหนึ่งไปรวมกันอยู่กองกันรวมกันอีกด้านมันก็ต้องลดไม่ใช่เอากะละมังมาแล้วเป่าพัดลมก็ได้เขาจะเห็นว่าระดับน้ำสองด้านมันไม่เท่ากันอ
0: ี
1: กทีนึงอาจจะเกิดจากคลื่นใต้น้ำอย่างที่ผมเขียนได้อธิบายไปแล้วในเซฟก็คือ internal waveซึ่งมันเป็นคลื่นขนาดใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกับสึนามิแล้วก็นานๆทีมันมาเป็นช้าๆเป็นระลอกลึกไปลึกมาอย่ารู้มากกว่านั้นเลยเพราะว่าเกี่ยวกับอธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่เรากลัวคือน้ำลดสึนามิผมพยายามจะอธิบายง่ายๆว่าน้ำลดไม่จำเป็นต้องเป็นสึนามิแล้วถ้าเกิดมันเป็นสึนามิเราควรจะรู้ก่อนน้ำลดรู้แค่นี้พอโดยการตามเฟซอาจารย์ทอนรู้ก่อนน้ำลด
0: ครับโดนทากดูดเลือดต้องทำยังไงครับ
1: ก็จับทากออก เอาอะไรก็ได้เอากอย15อะไรเห็นชอบนักฉีดเข้าไปภาคมันก็ดิ้นแล้ว
0: คือ
1: เอาถ้าเกิดสมัยก่อนเขาใช้พวกยาเส้นเดี๋ยวนี้จะไปหายาเส้นที่ไหน
0: โอ้ยก็หยิบเอาไปเลย

0: หยิบดึงออกมาก็ได้มันจะดึงออกเขาบอกว่าแผลมันเปิดเลือดมันเยอะเพราะฉะนั้นก็นั่นน่ะเอาอะไรก็ได้ไม่มีอะไรก็ยากันแดดหยด
1: ถามอะไรยากให้มันยากๆหน่อยอย่างเช่นโดนเห็บป่ากัดฝังเขี้ยวตัวติดอยู่กับตัวเอาออกยังไงอย่างเงี้ยให้มันยากนิดนึงจันทร์รู้
0: ผมไม่เคยโดนเห็บ
1: จะครับผมโดนมาแล้วฮะ13ตัวในชีวิต
0: เพื่อนโดนเพื่อน
1: เขาใหญ่เขาใหญ่5ห้วยขาแข้ง8แล้วก็ไปโดนที่ห้วยสะดองกันนะบุรีอีก3ตัวปีเดียวปีเดียว
0: ผมไม่เคยโดนเห็บแล้วผมก็ไม่เคยคนที่ไปด้วยกันก็โดนกลับมา2อาทิตย์เพิ่งเจอรู้ด้วยซ้ำว่ามีเห็บเกาะอยู
1: ่ครับ
0: แต่ผมไม่เคยโดนเห็บเลยครับมีออร่า
1: ฮะโอเค
0: ว่าพุ่งเข้ามาแล้วเห็นก็หยีตาแสบช่างแสบตาจังแล้วก็พุ่งไปเกาะคนอื่น
1: อ๋อครับอ่ะตกลงไม่ตอบนะเรื่องเห็บเดี๋ยวค่อยมาตอบแล้วกันไปที่ข้อความที่ส่งเข้ามาก่อนคุณเชียร์ได้ปูนส่งเข้ามาครับเดี๋ยวนี้มีอินฟลูหลายช่องครับเขาจัดทัวร์ไปดูบอลที่อังกฤษและไปเที่ยวด้วยเขาจัดการให้หมดเลยทั้งทัวร์ทั้งวีซ่าเรื่องตั๋วเข้าดูถึงราคาจะสูงหน่อยนะตั๋วกับค่าตั๋วเข้าดูเข้าชมคู่แดงเดือดกับค่าตั๋วเครื่องบินอะไรแพงกว่ากันฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลฮะอยากรู้อะไม่รู้อะ
0: ไม่ได้ถามคุณเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมผมก็ไม่ต้องตอบ
1: ใช่ฮะถามคุณเชียร์ลิเวอร์พูลครับ
0: งั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผม
1: ถูกครับจะไปวิกตอเรียฟอลส์นามิเบียไปยังไงครับโอ้โหถามถูกคนอาจารย์เคยไปแน่นอน
0: วิกตอเรียฟอลส์น้ำตกวิกตอเรียถ้าเกิดภาษาซิมภาษาแถวนั้น
1: นามิเบีย
0: สวาฮิลีก็เรียกว่าบูซิอูอาตุนยา
1: จำได้ไงเนี่ย
0: จำได้ผมเขียนเรื่องนี้บ่อยมากไปทั้งสามหนแล้วแปลเป็นไทยก็
1: ขออีกทีฮะขออีกทีฮะพูดเหมือนเดิมได้ไหมฮะ
0: ได้บูซิอูอาตุนยา
1: โอ้ถูกโอเค
0: ถูกไอ้ดิชัวเป๊ะแล้วก็แปลเป็นไทยก็คือกัมมนาทแห่งสายน้ำ
1: ครับ
0: สโมกเดทันเดอร์วิธีการนะฮะเริ่มจากบินจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปตะวันออกกลางหรือจะไปเอธิโอเปียก็ได้เปลี่ยนเครื่องบินที่นั่นแล้วก็บินตรงไปที่วิกตอเรียฟอลมีสนามบินที่วิกตอเรียน้ำตกวิกตอเรียเลยน้ำตกวิกตอเรียอยู่รอยต่อของประเทศแซมเบียกับซิมบับเวนะฮะมันก็เลยเรียกได้ว่าจะลงที่ไหนจะอยู่ด้านฝั่งแซมเบียหรือจะอยู่ด้านฝั่งซิมบับเวน้ำตกใหญ่ๆส่วนใหญ่จะอยู่รอยต่อเราจะตั้งแต่ในแองการ่าเป็นรอยต่อของอเมริกาแคนาดา
1: อ
0: ีโกซูเป็นรอยต่อของอาร์เจนตินากับบราซิลไอวิกตอเรียฟอร์นี่ก็ใช่ก็คือซิมบับเวกับแซมเบียเราก็บินไปลงที่สนามบินเขาอะเปลี่ยนเครื่องถ้าเกิดเป็นสายการบินใหญ่ๆมีเครื่องบินตรงไปที่นั่นเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องคิดมากบินตรงลงข้างน้ำตกพอลงนครลงให้มองแค่กระจกเพราะว่าจะเห็นถ้าเกิดน้ำแรงๆเนี่ยจะเห็นสโมกเลือดลอยขึ้นมาเลยเป็นควันขึ้นมาเพราะว่าน้ำตกวิกตอเรียฟอลส์ไม่อยู่ในป่าในเขามันเป็นลักษณะของแผ่นดินเรียบๆแล้วก็ถล่มลงไปเลยเหมือนรอยแยกแห่งแผ่นดินเลย
1: คือดีครับดินหล่นลงไปกลายเป็นหลุมแล้วก็เป็นความมีความต่างพอน้ำไหลต่างลงไปก็กลายเป็นน้ำตกใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นรอยแยกเหมือนในหนังหนังโลกระเบิดโลกวิบัติอ่ะ
1: แผ่นดินแยก
0: แผ่นดินแยกออกจากกันแล้วกลายเป็นเหวลงไป
1: ลงไป
0: ซึ่งให้เหวนั่นแหละลึกร้อยเมตร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแม่น้ำทั้งแม่น้ำแม่น้ำเซนเบซี่ทั้งแม่น้ำเนี่ยก็จะไหลๆมาดีๆก็ตกโคร่มลงไปตามรอยแยกนั่นเลยแล้วก็ลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นมันถึงมหัศจรรย์เพราะงั้นถ้าเกิดเรามองจากเครื่องบินเนี่ยตอนก่อนเครื่องบินลงเนี่ยจะเห็นควันพุ่งออกมาเห็นระยะไกลเหมือนกับควันขึ้นมาจากแผ่นดินไอ้น้ำมหาศาลจากนั้นก็ลงปุ๊บแล้วก็ตึงตะโกนวิกตอเรียฟอลส
1: ์
0: ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงทุกคนไปที่นั่นก็จะไปน้ำตกสิ่งที่เราต้องทำคือจองที่พักว
1: ่
0: าเป็นไปที่ไหนแล้วจากนั้นก็นั่งรถแท็กซี่หรือรถอะไรก็ได้จากสนามบินปกติที่พักเขาจะรถมารับเราก็ขึ้นรถของในที่พักเราไปที่ที่พักแล้วก็คุยกับเขาว่าฉันจะไปวิกตอเรียฟอลส์จะจ้างใครถีไกด์อะไรก็ตามสบายแล้วกันซ
1: ึ่
0: งมันก็อยู่แถวนั้นนั่นวิกตอเรียฟอลส์ก็เข้าได้สองทางก็คือทางหนึ่งก็คือเข้าทางซิมบับเวอีกทางหนึ่งเข้าทางแซมเบียผมเข้าทั้งสองทางนะจะบอกไว้นิดนึงว่าตอนนั่งรถข้ามด่านเนี่ยเหมือนก็มันด่านเหมือนไทยมาเลย์ด่านรถผ่านเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่จะวีซ่าไม่ต้องใช้ฮะเราใช้วีซ่าออนไลน์เพื่อได้เลยแต่ใช้เวลาในการทำวีซ่ายกเว้นเจนุ่มนิดเด็กหน่อย
1: ต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ดีฮะอาจารย์ฮะลางานกี่วันดี
0: ใช้เงินเหรียญ ปกติใช้เงินเหรียญ
1: ยูเอสดอลลาร์
0: เหรียญง่ายสุดคือเงินของพวกนั้นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงจนไม่แนะนำไม่ใช้ก็ใช้เงินเหรียญสหรัฐเนี่ยง่ายสุดเตรียมเงินไปเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดตัดค่าตั๋วเครื่องบินคือเรารู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกือบหมดแล้วครับเพราะค่าตั๋วเครื่องบินคุณผู้ฟังก็ต้องรู้แล้วราคาตั๋วบินผมบอกไม่ได
1: ้
0: มันขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนมันมีความแตกต่างแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายมากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดค่าโรงแรมก็แล้วแต่จองโรงแรมไหนมีตั้งแต่15,000จนถึง 1,500 เพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันจะเหมือนกับไปพัทยาไปเชียงใหม่ราคามันวารี่เหลือเกินแล้วแต่ชอบแบบไหนส่วนค่าใช้จ่ายที่นั่นก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีแค่ค่าเดินทางจากโรงแรมไปน้ำตกซึ่งมันก็เหมือนกับอยู่เชียงใหม่แล้วไปดอยสุเทพเข้าใจใช่ไหมมันก็ไม่เท่าไหร่ส่วนอาหารก็ถ้าเกิดกินร้านมันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะงั้นร้านอาหารจะร้านเหมือนร้านผัดไทยอย่างเงี้ยคุณจะกินผัดไทยจานละ30 บาทก็ได้หรือคุณจะกินอาหารดินเนอร์
1: แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่บัดเจ็ต
0: ใครจะไปรู้แต่ก็จะบอกว่ามันมีสามสิบ40 บาท50 บาทอะไรเงี้ยมันก็มีถ้าเกิดจะกิน
1: แต่อาจารย์ทอนถามว่าอาจารย์ทอนกินอะไรอาจารย์ทอนกินมาม่า
0: ไม่ผมไปที่นั่นผม
1: กับ
0: กินเนื้อบัว
1: นึกว่าจะทายอิน
0: มามากก็กินด้วยกินไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจแม่จริงๆมันเป็นที่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วครับมันไม่ได้เป็นที่เที่ยวที่ยากเย็นอะไรมากมายเลยฟังดูเหมือนกับโอ้โหต้องผจญภัยเลยจริงๆแล้วเหมือนไปตายอย่างเงี้ย
1: ไปตายฟังดูอาจารย์ฟังแล้วถอนหายใจทำไมฮะปลายมันยากกว่านามิเบียเหรอฮะไอ้นปต
0: มันไม่ใช่นามิเบียนะฮะวิโตเรียฟอร์อยู่ซิมบับเว
1: ซิมบับเว
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดจะไปนามิเบียก็บินไปนามิเบียได้เลยมีอีกอันหนึ่งก็บินไปนามิเบีย
1: ครับ
0: บินตรงจากก็เหมือนกันน่ะก็บินไปเปลี่ยนเครื่องที่ตะวันออกกลางหรือไม่ก็เอธิโอเปียแล้วก็บินตรงไปที่นามิเบียมีสนามบินอยู่แล้วตรงนั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรในการบินไป
1: คร
0: ับ เป็นแต่ว่าการเดินทางอาจจะลำบากหน่อยเพราะวิกตอเรียฟอลเนี่ยการเดินทางง่ายมากแต่นามิเบียเนี่ยมันต้องนั่งรถไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไงอาจจะไปซื้อทัวร์ท้องถิ่นก็ได
1: ้
0: นี่เดี๋ยวนี้ที่คนยุโรปนิยมก็คือเช่ารถขับ
1: ฮะ
0: แต่ก็รถก็สภาพเปลี่ยนแอฟริกา
1: โอ้ก็มันต้องอาศัยความสามารถสักหน่อยไหมฮะหรือต้องมีความรู้เรื่องช่างพอสมควร
0: ก็คือถ้าเกิดจะไปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปคันเดียวนะฮะ
1: โอ้เป็นกระบวนการ
0: เพื่อนไปอย่างน้อยก็มี2 คัน
1: อ
0: ่ะแต่จริงๆโทรศัพท์ที่นั่นก็มันก็พอใช้ได้นะพวกมือถืออะไรต่างๆก็พอใช้ได้แต่บางที่ไม่มีสัญญาณครับเพราะว่าถ้าเกิดนามิเบียเนี่ยมีการถนนเนี่ยมันขับไกลเหมือนกันบางที6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันบางทีไม่มีสัญญาณกลางทะเลทรายเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือถ้าเกิดจะไปขับรถเองเนี่ยควรจะมีสัก2 คันเนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะบางทีเวลาเราโบกรถรถเราเสียถนนมีรถไหมถนนมีรถอื่นนานๆทีลูกรังเกือบหมดทั้งถนนเน
1: ี่
0: ยไม่มีไม่เป็นทางด่วนอย่างบ้านเราหรอกลาดยางยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีโบกรถแล้วมันเป็นรถทัวร์อย่างเงี้ยรถตู้รับทัวร์แล้วใครมันจะมีเวลามานั่งคอยดูแลคุณเขาใหญ่ใช่ไหมอย่างมากเขาก็เปิดกระจกเป็นง่ายเราบอกเฮ้ยรถไอ้ยางแตกเราบอกโอเคเดี๋ยวให้ไปบอกเมืองต่อไปให้แล้วก็เดี๋ยวหรือไม่อยู่แล้วเขาอาจจะมา
1: ดูรอไปก่อน
0: ดูมีตังไหมอะไรเงี้ยอ้าวเมืองต่อไปเนี่ยจะไป60 โลด้วย
1: ใช่
0: ไปหาไป3 โล
1: ไอ้คนที่ขับรถผ่านบอกว่าถ้าไอ้สะดวกไอ้จะบอกให้
0: ไม่เคยบอกให้แล้วก็ต้องถามว่าช่างมันจะมาไหม
1: เออถูก
0: เพราะมัน60 โลอ่ะเอาง่ายๆเลย60 โลบนถนนลู่รางนี่ใช้เวลา2 ชั่วโมงนะแล้วพอมาถึงก็คุณจะมีตังจ่ายค่าเปลี่ยนยางหรือเปล่าเออเข้าใจไหมมันมีหลายสถานการณ์ที่ต้องคิดนะ
1: ครับย่าผมถ้าอยู่อายุแก100 กว่าสมัยแกยังไม่เสียเล่าให้ฟังว่าตอนแกเด็กๆตอนฟ้ามืดฝนตกพรำๆแกเห็นพญานาคเล่นน้ำฝนบนท้องฟ้าความเชื่อส่วนบุคคลครับผมว่าสมัยก่อนคงมีจริงครับมันก็แหมฟ้าผ่าฟ้าแลบมันก็เห็นได้หลายอย่างนะ
0: ถ้าแล้วแต่ครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลครับ
1: ครับคุณนุสเตอร์บอกว่าชอบเที่ยวทะเลสนใจไปบาหลีค่าอาหารค่าโรงแรมแพงไหมครับอินโดนีเซียอาหารอร่อยไหม
0: เฮ้ยอินโดนกินได้นะ
1: ฮะอาหารใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: มีปัญหาไงอาหารกินอินโดเลยอย่างน้อยก็ดีกว่าไปนอร์เวย์อ่ะ
1: อุ้ยกินปลาร้านอร์เวย์แหละฮะ
0: เหมือนอาหารฝรั่งยุโรปบางทีมันไม่ค่อยมีอะไรให้กินเยอรมัน
1: อย่างเงี้ยอินโดยังมีเครื่องท่องเครื่องเทศอ
0: ยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอินโดอย่างน้อยยังมีเรื่องแล้วผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องข้าวผัดอินโดหรือบะหมี่อินโดหมี่ผัดอินโดซึ่งก็มีกินกันอยู่แล้วมันก็คล้ายๆกับมาเลย์
1: ครับ
0: แล้วก็ในอินโดก็ค่าที่พักก็แล้วแต่ฮะเหมือนภูเก็ตคุณสามารถหาได้ตั้งแต่แบบเกสเฮาส์คืน200 300 400อะไรเงี้ยจนถึงโรงแรมคืนละ 50,000
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าบาหลีมีข้อเสียอย่างนึงคือล่มติด
1: อ๋อคนนักท่องเที่ยวเยอะถนนแคบใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่เหมือนภูเก็ตเลย
1: กัน
0: สไตล์เดียวกันเลย
1: นึกออกเลยถนนวนรอบเกาะมีถนนรอบเกาะเลยนะแต่เล็กนิดเดียวนะรถเยอะแต่เร็วรถเยอะเลยนะฮะมีอาหารอินโดที่ตอนนี้เขาฟีเวอร์ดังกันอยู่นะเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียล TikTok มันผมเห็นอยู่ไก่ทอดแล้วก็มีพริกเขียวๆฮะตำนู่นตำนี่แล้วก็วางทาเหมือนครีมบนไก่ทอดอีกทีนึงอ่ะอาจารย์เคยกินไหมฮะเขาบอกว่าทานแล้วเผ็ดรสชาติถึงใจอร่อยถึงใจ
0: ผมเผ็ดเผ็ด
1: อ๋อจบกัน หมดเลยฮะอ่ะไปกันที่ไอ้นี่กันหน่อยนะฮะเขามีพังงาเขาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ชมปูมดแดงล้านตัว อาจารย์เอาสักนิดหนึ่งมีเวลาครับโดยดูปูไปดูปูมดแดงเป็นยังไงปู
0: มดแดงมันอยู่ริมทะเลใช่ไหม
1: ฮะ
0: น่าจะมันชื่อคือท้องถิ่นให้ชื่อท้องถิ่นมันมีหลายชื่อเลยน่าจะเป็นคล้ายๆปูทหารมั้งตัวเล็ก
1: ๆอ๋อ
0: ก็จะอยู่กลุ่มปูทหารก็ไปดูกันดิใครว่าอะไร
1: ครับตัวมันเล็กเล็กโอ้โหเล็กของแม่ไก่เยอะเลยนะอืมยุก้อย
0: ปลาย
1: ุก้อย
0: ไม่ใช่ปูลมตัวเล็กอยู่แล้ว
1: ครับฮะ
0: พวกนี้อยู่หาดใจเขาไม่อยู่ตามป่า
1: อืมฮะมันถึงก็ต้องไปเที่ยวดูเลยหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็ยุคนี้มันไม่มีอะไรเหลือให้ดูแล้วก็ดูไปเถอะอย่าคิดมาก
1: เอา เป็นงั้นไปครับแต่ดูเวลาแล้วครับวันนี้เราลากันเร็วนิดนึงนะครับไปกันก่อนเวลาปกติสัก10วิ15วินะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนผมกับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกๆข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยครับแล้วก็ลากันไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ลี่สุทธิมัญญากาศผู้เปิดประตูสู่เอเชียย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2494มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปอุบัติขึ้นเป็นครั้งแรกณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในเวลานั้นโลกยังแทบไม่รู้จักศักยภาพทางกีฬาของประเทศไทยจนกระทั่งบุรุษร่างเพียวผู้นี้ก้าวลงสู่ลู่แข่งขันเขาชื่อสุทธิมัญญากาศท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านสนามและสายตาของกองเชียร์ต่างชาตินับหมื่นสุทธิต้องเผชิญหน้ากับเหล่ายอดลมกรดจากมหาอำนาจกีฬาในยุคนั้นทันทีที่เสียงปืนสตาร์ทดังขึ้นเขาสับฝีเท้าด้วยพลังทั้งหมดที่มีทะยานฝ่าแรงต้านทานของลมและพุ่งเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลาที่จารึกประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกสุดในเอเชียนเกมส์ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายชัยชนะของสุทธิในวันนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเหรียญรางวัลเหลืองอร่ามแต่มันคือหลักใหม่สำคัญที่พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศเห็นว่าเราสามารถเป็นที่หนึ่งของเอเชียได้หยาดเหงื่อทุกหยดบนลู่ดินในวันนั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่มาสู่รุ่นสู่รุ่นและทำให้ชื่อของสุทธิมัญญากาศถูกบันทึกไว้ในฐานะความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ตลอดกาล
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดย
4: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02114

0: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับประจำอยู่กับนายบอบพิสารหน้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์นะครับเทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นทางคลื่นวิทยุ FM99 ทางเว็บไซต์ FM99radio.comทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube ที่ FM99 Radio ก็ไปกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube ได้ทั้งคู่นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับส่วนฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้กลับมาจัดสดๆแล้วนะครับเมื่อวานกะเทปไป1วันนะครับมีภารกิจต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ช่วงนี้จริงๆอาจจะมีหายอีกเป็นระยะบอกไปก่อนกลับมาอยู่สภาวะวิกฤตอีกเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้มากับฝนไม่แน่ใจว่าในเมืองตกหรือยังนะครับแล้วก็แถวพุทธมณฑลสาย3สาย4สารยาตอนนี้ก็เริ่มพรำๆแล้วแต่ยังไม่ได้หนักนะครับยังไงเดินทางเย็นนี้ก็น่าจะเจอฝนอยู่รถราน่าจะติดอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เทคแคร์ดูแลนะจ๊ะไม่รู้จะแนะนำยังไงได้แต่บอกว่าเทคแคร์ดูแลนะจ๊ะประมาณนี้นะครับอ่ะมาเมื่อวานน้ำเตะข่าวสารพุ่งกันเกมไปเยอะพอสมควรวันนี้อาจจะเล็กๆน้อยๆวันนี้อยากเน้นตอบคำถามแล้วกันเนาะทาง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM99 Active Radio นะครับเดี๋ยวจะถามว่าไม่มีข่าวมาอัปเดตสักหน่อยนึงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมที่จะกลายเป็นสื่อบันเทิงอื่นๆนะครับอันนี้เขาจับมือร่วมกันระหว่าง Netflix กับ Sega ช่วงนี้ Netflix cross ยับเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปจับมือกับ Blizzard Entertainment เตรียมทำanimation series นะครับในจักรวาลของ Diablo ประกาศในงาน BlizzCon 2026อันนี้ประกาศจับมือกับ Sega นะครับเตรียมเอา IP ดังของฝั่ง Sega มาทำสื่อบันเทิงจะมีทั้งแอนิเมชันซีรีส์นะครับจะมีทั้งภาพยนตร์เอาแอนิเมชันซีรีส์ก่อนนะครับก็คือSony The Hedgehog นะครับก็จะทำเป็นแอนิเมชันซีรีส์นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับร่วมกับทางด้านของคุณนากาฮาระซึ่งก็คือเป็นคนที่ทำ Sony Hedgehog ทั้ง3ภาคนั่นแหละกับทางด้านของคาร์ล สตีเฟนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนตัวภาพยนตร์จะเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือ Crazy Taxi นะครับอันนี้จะได้ทางด้านของแดนเกเกอร์นะครับทางด้านของดักแมนนะครับมาที่เคยอยู่เบื้องหลังพวกแบบนักเก็ตกันฉบับปี2025อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของคุณนากาฮาระมาร่วมด้วยในการที่จะพัฒนาบทนะครับอีกอันนึงอันนี้น่าจะหายและน่าจะคาดหวังมากๆก็คือ Stranger Than Heaven ตัวเกมยังไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าประกาศเตรียมทำภาพยนตร์แล้วแล้วก็เหมือนเดิมได้คุณนากาฮาระนะครับมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Stranger Than Heaven ในฉบับภาพยนตร์ด้วยนะครับก็คือถ้ากับเป็นanimation series 1อันก็คือ Sony The Hedgehog แล้วก็เป็นภาพยนตร์ live action 2อันนะครับก็คือ Crazy Taxi กับทางด้านของ Stranger Than Heaven เป็นความร่วมมือกันของ Netflix กับทางด้านของ Sega นะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับแบบเสียตังค์นะในระดับของ Extra กับ Deluxe นะครับก็เกมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Libraryของ PlayStation Plus Extra แล้วก็ดีแล้วให้คุณสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาหลายเกมแล้วร้อยนะครับเกมหลักๆที่น่าสนใจก็จะมี Ninja Gaiden Rage Bow นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มี WWE 2K26 ด้วยแล้วก็เกมอินดี้ที่เคยเข้าชิงเกมIndie of the Year ด้วยนะครับอย่าง Bon X Pit อันนี้แนะนำสนุกผมซื้อบนเวอร์ชันสตรีมเป็นเกมพินบอลแบบลบไรท์นะครับแล้วก็มีแบบสร้างบ้านสร้างเมืองนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับเป็นแบบเหมือนปลูกผักใช้คำว่าปลูกผักดีกว่าบอลเอ็กพิกอันนี้สนุกนะใครยังไม่ลองเล่นลองไปหาเล่นดูถ้าเกิดหาเกมแบบเล่นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแบบต้องใช้จินตนาการเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีสไนเปอร์อีลิท
Resistance ก็เข้าสู่ตัวของPlayStation Plus Extra แล้วก็ Deluxe Library ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสมัครตัวที่เป็น Deluxe มันจะเล่นตัวที่เป็น Classic ได้นะครับก็มีการเพิ่มเอาตัว Mega Man X Command Mission นะครับกับ Metro Deluxe Redux นะครับเข้าไปสู่ตัว Library ของตัวในระดับชั้นของ Deluxe ด้วยก็ไปลองเล่นดูนะครับมีบทวิเคราะห์อันนึงจากทางด้านของ IGN อันนี้น่าสนใจเหมือนกันทางด้านของ IGN เนี่ยเขามีการเขามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนงานแล้วก็อนาคตของ PlayStation ออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ PlayStation หรือ Sony PlayStation อาจจะอยู่ในช่วงขาลงก็ได้นะครับเหตุผลหลักๆไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการที่แบบจะยกเลิกการแผ่นยกเลิกการขายแบบฟิสิคอลในอนาคตที่จะเริ่มตอนมกราคม2028หรืออะไรแต่เขามองภาพรวมของตัว PlayStation เองเลยนะครับเขามองว่าความสำเร็จของ PlayStation ในตลอด30ปีตั้งแต่ Play 1จนถึง Play 5เนี่ยหลักๆอ่ะมันเกิดจากตัวเกมที่เป็นลักษณะของซิงเกิลเพลเยอร์นะครับโดยเฉพาะเกมที่เป็น Exclusive เราจะคุ้นเคยว่า God of War Ghost of Yote Ghost of Tsushima นะครับก่อนหน้านี้ก็มีMarvel ตระกูล Marvel Spider-Man Spider-Man 2ล่าสุดก็คือMarvel Wolverine มี Last of Us มีอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมที่เป็นเกมอ่ะ Exclusive โอเคแล้วแต่ว่าหลังๆก็ไปในแผนการเดิมมันไปถูกพอร์ตลง PC ด้วยแต่ว่าแต่แผนการใหม่คงไม่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าในช่วงหลังอ่ะคือเหมือนอันนี้ IGN วิเคราะห์นะ IGN เขาวิเคราะห์ว่าทางด้านของ PlayStation เนี่ยดูค่อนข้างจะ play safe ไปนิดนึงเพราะว่าเกมที่เคยเป็นจุดขายที่สุดจุดดึงดูดที่สุดของ PlayStation ก็คือเกมแนวที่เป็น Single Player เนี่ยในระดับที่เป็นแบบ S tier Elite tier เนี่ยมันดูซ้ำซากไปนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังไม่ว่าจะเป็น Ghost of Yote ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ถามว่ามันแปลกใหม่ไหมมันสุดไหมเมื่อเทียบกับตัวต้นของมันอย่าง Ghost of Tsushima คนที่เล่นมาทั้งสองภาคก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันว่ามันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ดูมันไม่ได้ดูตื่นตาตื่นใจเท่าตอนครั้งแรกที่เราเล่น Ghost of Tsushima เนี่ยใช่ปะหรือแม้กระทั่งอนาคตของ God of War พี่ล้นซ่าท้าถวยเทพนะครับเมื่อก่อนมันหัวแอคชั่นจ๋าสนุกมากช่วงหลังแบบเกมเพลย์มันมีความดรามาติกขึ้นนะครับแล้วก็การสปินออฟลอเฟย์ออกมามันก็ไม่ได้การันตีหรือว่าแบบมันดูแปลกๆอ่ะอันมุมหนึ่งนะครับหรือจะเป็นตระกูลของเกมอย่าง Marvel อ่ะ Spider-Man 1 Spider-Man 2พอได้แต่พอเป็น Marvel Wolverineคะแนนรีวิวหรืออะไรออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคะแนนรีวิวที่ออกมาไม่ค่อยดีคือไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีเวอร์ไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือความวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวเดียวกันก็คือมันดูเหมือน

เอาสไปเดอร์แมนมาเปลี่ยนสกินอะคือมันไม่ได้ค่อยนำเสนออะไรใหม่ๆไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเท่าไหร่แล้วก็ตลอดระยะอันนี้อาจารย์บอกนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Sony เอง PlayStation เองก็พยายามจะหาแนวทางอื่นก็เหมือนพอจะรู้แหละว่าแนว Single Player มันคงไปต่อได้มันคงมีกำแพงอะไรบางอย่างก็เลยพยายามจะผลักดันเกมแนวที่เป็น Live Serviceซึ่งก็แป๊กแทบทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็น Concord ในตำนานหรือจะเป็น The Last of Us Online หลายคนบอกว่าเออว่ะลืมเลยว่าเคยถูกพัฒนามันถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็มี Destiny 2ก็หยุดอัปเดตไปแล้วหรือแม้กระทั่งล่าสุดอย่างมาราธอนเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็มาไวไปไวตอนนี้ก็แทบจะไม่มีคนเล่นละสำหรับมาราธอนนะครับแล้วก็ยิ่งข่าวล่าสุดที่เล่าไปเมื่อวานก็คือการยกเลิกโปรเจกต์กับทางด้านของโคจิมะโปรดักชันนะครับของคุณฮิเดโอะโคจิมะก็คือเกมแนวฟิตซิงอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เลยดูเป็นการตั้งคำถามเหมือนกันเออแล้วก็แน่นอน GTA 6อาจจะทำให้ PlayStation อันนี้อาจารย์บอกนะครับGTA 6หรือว่า Grand Theft Auto 6คงจะทำให้ PlayStation กลับมาคึกคักสักพักนึงแต่อย่าลืมว่า GTA 6เองก็ไม่ใช่ Exclusive ของ PlayStation 5นะครับเพราะว่าตัวเองมันเป็นลงทั้ง PS5 แล้วก็ Xboxตั้งแต่เดย์วันทั้งคู่แล้วก็ถ้าอิงตามข่าวลือช่วงหลังก็เรามีข่าวลือว่าเราอาจจะไม่ต้องสำหรับชาว PC อาจจะไม่ต้องรอเป็นปีอาจจะได้เล่นตัว GTA 6เร็วกว่าที่หลายคนคิดก็ได้นะครับก็ต้องรอดูแล้วก็เดี๋ยวจะมี1เกมอย่างตัวอีก1ล้นซ่าแต่ไม่รู้ว่าจะท้าจะไม่รู้ว่าจะสำเร็จเท่าท้าทวยเทพมั้ยก็คืออินเตอร์กาแล็กติกที่แบบนึกออกใช่ไหมปล่อยเทรลเลอร์ออกมาของ Naughty Dog ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเกมเพย์ประกาศว่าตัวเกมพัฒนาสำเร็จแล้วแต่ป่านนี้ยังไม่มีเกมเพย์ออกมาให้ดูหลายคนก็รอดูว่าเกมเพย์จะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ซึ่งอินเตอร์กาแล็กติกก็จะเข้าลูปเดียวกับพวกเนี่ย Ghost of ตระกูล Ghost of ทั้งหลายตระกูล Marvel ตระกูล God of War ก็คือเป็นเกมแนวที่เป็นแบบ Single Player นั่นเองครับก็รอดูเหมือนกับIGN พยายามจะบอกว่าโซนี่ต้องพยายามหาเดอะแบกอันใหม่มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมายังหาเดอะแบกเหมือนในอดีตไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ใครที่ใช้ Gemini บ่อยๆนะครับก็ล่าสุด Google มีการปล่อยแอป Gemini สำหรับ Windows ออกมาเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เขาปล่อยเวอร์ชัน Mac OS มาตั้งแต่นู่นเมษาพฤษภาที่ผ่านมารอกันมาตั้งกี่เดือน 5-6 เดือนกว่าเวอร์ชั่นของ Windows จะมานะครับแต่ตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ก็จะมีสามารถใช้ช็อตคัทใช้ตัวที่เป็นแบบถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Alternate Window มั้งในการหรือ Alternate Space Bar นี่แหละในการเรียกใช้ช็อตคัทในส่วนของตัวแอป Gemini ได้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้จะใช้คำว่าเมื่อเช้านี้แล้วกันApple ก็ปล่อยอัปเดตสารพัด OS ของ Apple ออกมาครบเลยนะครับทั้ง iOS 27 iPad OS 27 Mac OS 27 Code Name คือ Golden Gate นะครับมี Watch OS 27 TV OS 27แล้วก็ Vision OS 27ก็ปล่อยอัปเดตกันทั้งหมดแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากอัปเดตเป็น iOS เป็นเวอร์ชัน2027นะครับก็หรือตัวสารพัด OS 27เนี่ย Apple ก็มีทางเลือกให้ก็คือครับอย่าง iOS ทุกอันน่ะทั้ง iOS iPad OS Mac OS เขาก็มีการออกเวอร์ชันที่เป็นอัปเดตยังคงอยู่กับตัว OS ที่เป็นเวอร์ชัน26แต่จะเป็นที่มีการอัปเดตพวก Security Patch อะไรมาแล้วก็จะเป็นพวก iOS 26.7 iPad OS 26.7 แล้วก็ Mac OS 26.7 ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองอัปเดตดูในส่วนของ iOS กับ iPad OS 27หลักๆนอกเหนือจากเรื่องการปรับตัวที่เป็น Liquid Gas ได้แล้วที่แบบสามารถปรับระดับได้แล้วอยากจะให้ใสแค่ไหนอยากให้ทึบไหมอะไรเงี้ยปรับได้แล้วนะครับประสิทธิภาพโดยรวมที่หลายคนน่าจะพอรู้สึกได้นะครับก็คือเรื่องของความเร็วในการใช้งานแอปไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเปิดแอปความเร็วในการสลับแอปความเร็วในการใช้งานภายในแอปเรื่องของ UI UX หลายๆอย่างเพราะว่าใน iOS 27กับ iPad OS 27เนี่ยทางด้าน Apple เขามีการปรับรูปแบบของวิธีการทำงาน

0: ของตัว UI UX ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่เขาประกาศไว้ตั้งแต่ตอนงาน WWDC ละซึ่งก็ถ้าใครใช้เวอร์ชันเบต้าอาจจะรู้สึกสมูทไปก่อนแล้วตอนนี้ก็ใช้คำว่าระดับอัลตร้าสมูทแล้วบน iOS 27กับ iPad OS 27ก็ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครลงiOS 27กับ iPad OS 27แล้วอยากลองใช้ Siri AI นะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าคุณต้องตั้งตัวเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษซะก่อนนะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะไม่สามารถทดลองใช้Siri AI ได้เพราะ Siri AI ยังไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองแล้วก็ยังไม่มีรถแมพว่าจะรองรับภาษาไทยเมื่อไหร่ด้วยนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆเท่าที่ประกาศตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยโผล่เข้ามาในไทม์ไลน์การอัปเดตของ Siri AI เลยโอเคถ้าเกิดใครอยากลองใช้ Siri AI ก็เปลี่ยนตัวเครื่องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่การตั้งค่าคือ setting เนาะไปที่ Siri แล้วก็จะมีให้เลือกว่าเป็นให้ทดลองก็คือ try Siri AI วงเล็บ beta เพราะตอนนี้ Siri AI ยังเป็นเวอร์ชัน beta อยู่นะครับก็เปิดเสร็จแล้วมันจะให้เรากด joy with list นะครับซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนออกมาว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งในกรณีของ iPhone รุ่นที่จะรองรับ Siri AI ได้จะต้องเป็น iPhone 15ขึ้นมาแล้ว iPhone 15เนี่ยต้องเป็น iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max ด้วย iPhone 15 15 Plus ไม่ได้นะครับในกรณีของ15นะต้องเป็น15 Pro 15 Pro Max แต่ถ้าเกิดเป็น iPhone 16 Series 17 Series ได้ทุกรุ่นนะครับก็คืออย่าง16ก็ได้ทั้ง16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max 16 E ได้หมด17เนี่ยก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น17 17 Pro 17 Pro Max 17 E ส่วน iPhone Air ก็ได้ด้วย18มันได้อยู่แล้วนะครับ iPhone Duo ได้อยู่แล้วประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากใช้อยากทดลองใช้ตัว Siri AI นะครับนอกเหนือจากตัวซอฟต์แวร์นะครับ Apple ยังมีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ AirPods ใหม่ออกมาให้ด้วยก็จะมาทั้งตัว AirPods 4นะครับ AirPods Pro 2 AirPods Pro 3แล้วก็ AirPods Max 2นะครับตัวของ AirPods 5ไม่ต้องอัปเดตเพราะว่าเฟิร์มแวร์นี้มาพร้อมกับ AirPods 5อยู่แล้วแต่ AirPods 5ยังไม่ได้ขายนะก็ไปลองอัปเดตได้อัปเดตใหม่หรือเฟิร์มแวร์ใหม่ที่อัปเดตให้กับตัวหูฟังอย่าง AirPods 4 AirPods Pro 2 AirPods Pro 3แล้วก็ AirPods Max 2สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาอย่างแรกก็คือรองรับการใช้งานกับ Siri AI ได้นั้นก็พอรู้กันอยู่อย่างที่2ก็คือจะเพิ่มความแม่นยำในการค้นหา AirPods ได้นะครับก็คือไอ้ตัวที่เป็น Precision Finding ผ่าน Apple Watch อ่ะก็จะทำงานได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนน่าจะถูกใจมากๆก็คือในส่วนของการปรับ EQ Custom EQ นะครับสามารถปรับแต่ง EQ ได้ตามต้องการแล้วคือถ้าในการปรับแต่ง EQ เนี่ยมันจะปรับได้ทั้งหมด3ย่านก็คือ Low Mid High ก็ไปลองเล่นๆปรับดูนะครับว่าเป็นยังไงหลักๆประมาณนี้สำหรับตัว AirPods ที่ออกเฟิร์มแวร์มาให้ใหม่นะครับนั่นคือข่าวที่นำมาฝากเล็กๆน้อยๆละกันนะครับไปที่คำถามงาน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับโอ้โหคำถามนี้ตอบยากว่ะลงท้ายด้วย5635งบไม่เกิน 8,000 ขอการ์ดจอมือ1มือ1หรือมือ2ก็ได้แต่ขอ RAM 8 GBเน้นพอเล่นได้ไม่เวียนหัวลื่นๆเดี๋ยวขอหาก่อนนะลองหาดูถ้า 8,000 8,000 นิดหน่อยได้ไหมคือไม่อยากให้เล่นตัวเก่าเกินไปนักน่ะถ้า 8,000 บวกลบมันคือจริงๆมันส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 8,000 ต้นๆไม่เกิน 8,500 ถ้ายังพอหากันได้นะครับก็คือตัว GeForce RTX 4060 VRAM 8 GB ก็อยู่ในงบนี้แหละประมาณ 8,000 บวกลบ 8,000 กว่าๆไม่เกินไม่น่าเกิน 8,500 นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆในงบประมาณนั้นมันน่าจะได้ตัว Radeon RX7,600 นะผมเข้าใจว่าน่าจะได้นะมือ2นะอันนี้คือมือ2หมดเลยนะผมไม่ต้องหามือ1ให้นะเพราะว่ามือ1ราคากระโดดไปไกลกันหมดแล้วนะอันเนี้ยถ้าเป็นตัว Radeon RX 7,600 ตัวธรรมดานะ7,600ธรรมดาเนี่ย อยู่ในงบแน่ๆนะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 8,000 บวกลบก็คือ 7,000 ปลาย 8,000 ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดบวกขึ้นมาอยู่สักประมาณ 8,500 ไม่เกิน 9,000 ก็จะขยับขึ้นมาเป็นRadeon i 7600 XT แต่ว่าจริงๆเอาแค่ตัว 7,600 ก็ได้มัน VRAM 8 GB อยู่แล้วนะครับก็น่าจะหาได้นะครับยกเว้นหาไม่ได้จริงๆแต่ประมาณนี้เราอยากให้หาตัว GeForce RTX 4060ก่อนกับตัวของ Radeon RX 7600อ่ะ2ตัวลองหาดูอยู่ในงบ 8,000 บวกลบทั้งคู่นะครับลงท้ายด้วย1409นะบรรดา iPad mini รุ่นไหนน่าเล่นสุดตอนนี้ผมเล็ง Oppo กับ iPad mini 7ตัวไหนน่าเล่นงบเท่าไหร่อ่ะและเน้นใช้งานอะไรจะได้ตอบถูกคือถ้าฝั่ง Android ถ้าเอาเวลานี้จะมีอยู่2ตัวที่ผมว่าน่าเล่นแต่ตัวแรกอาจจะหายากหน่อยแต่มันเป็นตัวคุ้มในกรณีถ้าเกิดว่าเอาแบบในมุมโอเวอร์ออลนะก็คือ Xiaomi Pad Mini นะครับ Xiaomi Pad Mini มันจะได้เป็นตัว IPS หน้าจอหน้าจอขนาด 8.8 นิ้วเป็น IPS LCD เนาะความเร็ว 3K แล้วก็ได้ชิปเป็นเรียวทงปีที่แล้วนะครับ MediaTek Dimensity 9400 Plus ราคามันขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าราคาตอนแรกตัวเริ่มต้นRAM 8 256มันเปิดแค่ 12,990 แต่ว่าราคาใหม่เหมือนจะกระขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 16,700 มั้งราคาใหม่แต่นั่นแหละมันเป็นตัวที่แบบถ้าฝั่ง Android นะในกรณีแบบ overall นะอันนี้ชอบสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจาะจงว่าเน้นเกมถ้าเจาะจงว่าเน้นเกมผมอาจจะชอบตัว Redmi Magic Astra Redmi Magic Astra 2นะครับจะได้เป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5กับหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ LTPO OLED ด้วยแต่ราคาถ้าผมจำราคาไทยไม่ผิดนะน่าจะเปิดอยู่ประมาณ2ปลายๆอ่ะถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะอยู่ประมาณ2899 2999ประมาณนี้นะครับแล้วก็เน้นขายออนไลน์เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นตัวเกมมิ่งจ๋าๆเลยชิปแรงสุดแล้วนะครับตัว2899เนี่ยมันจะได้เป็นตัว RAM 12 Storage 256พึ่งวางขายไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองสำหรับตัว Redmi Magic Astra 2ในไทยถ้าเอาแบบไซส์เล็กก็จะมี2ตัวนี้ตัวท็อปสุดฝั่ง Android แต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของ Apple มันก็คงมีแค่ iPad mini ตัวเดียวซึ่ง iPad mini ใหม่มีตามข่าวลืออาจจะเปิดตัวปีหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นต้นปีปลายปีก็ไปรอลุ้นกันอีกทีนึงเท่านั้นเองเราเหล่านี้นะครับขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อนะครับทาง SMS 4689899แล้วก็ YouTube รอสักครู่เดี๋ยวกลับมาตอบให้นะครับทาง FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:45 แล้วกันเนาะขอลุย YouTube ก่อนที่ FM 99ที่ Radio นะครับคุณวิทย์แมนถามว่าผมสะสมอะไรของ Marvel DC ไหมไม่เลยถ้าของเล่นที่สะสมมีแค่กันพลาามีถ้าแบบเป็นของเล่นนะเป็นแบบโมเดลนะผมสะสมมีกันพลากับเรือ One Piece เท่านั้นเลยคุณวิทย์แมนตามมาตามนั้น iPhone ปีโป้นะครับวันนี้ฝนกระหน่ำนะตอนนี้ปกละคุณมามันนี่2537หูฟังตัวใหม่ของ Apple รุ่น5น่าใช้ไหมและเริ่มเปิดขายเมื่อไหร่ในไทยยังไม่มีการประกาศว่าจะขายเมื่อไหร่ก็รอติดตามอัปเดตผ่านหน้าเว็บของ Apple อีกทีนึงนะครับส่วนถามว่าน่าใช้ไหมส่วนตัวผมไม่ชอบเพราะว่าผมใส่หูฟังทรงนี้ไม่ค่อยรอดนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนมันเป็นหูฟังทรงแบบเอียบัดเนาะมันไม่ได้แบบเกาะหูขนาดนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องไปลองสวมใส่ดูก่อนว่าคุณนู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของสเปคโดยภาพรวมก็ดูโอเคนะก็ดูโอเคก็จริงๆข้อดีคือราคามันไม่ได้โดดจากเดิมเมื่อเทียบกับ AirPods 4ก็ถือว่าได้รุ่นใหม่นะราคาเดิมก็ได้ใกล้เคียงเดิมก็ได้ก่อนจะซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าไปลองเสียงดูก่อนก็ได้ผมเฉยๆกับมันละกันแต่ว่าบางคนเขาชอบบางคนก็บอกว่าใส่สบายแต่ผมใส่หูฟังทรงเอียบัดไม่ได้จริงๆใส่แล้วมันหลุดหูมันไม่ค่อยอยู่กับหูเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมสเปคหรืออะไรเงี้ยดีไมค์มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ไลฟ์ทรานสเลทได้ใช้สติ AI ได้อะไรประมาณนี้แต่ไม่แน่นอนเสียงมันจะไม่ได้ดีเท่ารุ่นโปรแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องของพวกเสียงเบสเรื่องของการตัดเสียงActive Mic Isolation ก็จะสู้ไม่ได้แต่มันก็มีดีของมันในแง่ของแบบราคาที่ย่อมเยาลงมาความสมใสที่สบายสำหรับคนที่ใส่แบบหูฟังเอียร์บัดแล้วมันเกาะหูได้นะผมไม่ค่อยก่อหูเท่าไหร่นะครับคุณนาทอนิ่งโปรทูกดีแท็กเขาจุงมือเข้าเรือนหอไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะเขาก็รวบควบรวมกันมาตั้งหลายปีแล้วเพียงแต่ว่ามันยังด้วยกฎหมายมันยังต้องมีทั้งสองชื่ออยู่ในตลาดแต่ว่าโดยพฤติในโดยกฎหมายเขารวมกันเป็นตั้งนานแล้วนะครับคุณครับพี่บอสครับเอาไงดีแพ้11คนยังพอทนแพ้10คนนี้พอเลยโอ้เขามูฟออนแล้วคุณครับเค้กผ่านไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้มารอดูคืนนี้ดีกว่าคืนนี้มีคาราบาวครับคืนนี้มีคาราบาวครับรอบ3คืนนี้มีคาราบาวครับรอบ3ซึ่งมีทีมใหญ่ลงเตะด้วยนะคืนนี้นะเอาคืนนี้มีเตะทั้งหมดอยู่5คู่นะคาราบาวครับตีหนึ่งครึ่งจะเป็นปีเตอร์บอโรเจอบาร์ลี่อันนั้นเฉยๆป่ะแล้วก็ตีหนึ่งสี่ห้าจะเป็นเวสต์แฮมเจอฟูลแลมแล้วก็ตีสองอันนี้บันเทิงเพราะว่าลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ลิเวอร์พูลใจดีไงเห็นไหมเจอกับอะไรอ่ะนัดล่าสุดอ่ะเขายังเก็บแต้มไม่ได้เลยเราก็แจกแต้มเขาไปใช่ไหมสเปอร์ยังยิงใครไม่ได้เลยเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะให้ยิงเองนะครับไม่ต้องห่วงก็ลิเวอร์พูลสเปอร์ตีสองแล้วก็จะมีอิปสวิชเจอกับอาร์เซนอลตอนตีสองเหมือนกันแล้วก็ตีสองจะมีคู่หนึ่งคือเรดดิ้งเจอเบรนท์ฟอร์ดก็คืนนี้คาราบาวครับใครที่สมัครโมโนแม็กมาดูคาราบาวครับได้ด้วยนะหลายคนลืมหลายคนอาจจะโฟกัสอยู่แค่พรีเมียร์หรือเปล่าถ้าใครสมัครโมโนแม็กแล้วสามารถดูคาราบาวครับดู FA ครับได้ด้วยนะก็อยากตื่นมาดูก็จัดไปคืนนี้นะครับตีสองส่วนใหญ่ก็น่าจะตื่นมาดูคู่ตีสองแหละลิเวอร์พูลสเปอร์อิปสวิชอาร์เซนอลประมาณนี้นะครับคุณ GG3411 นะครับ iPad mini จอ OLED ชิป A19 Pro หรือ A20 ถ้ายังให้จอ60ถ้าตามอิงตามข่าวลือก็คือให้จอ60นะครับต่อไม่ว่าจะเป็น OLED หรือเป็น IPS LCD ตามข่าวหรือก็ยังให้เป็นจอ60อยู่เทียบกับ Xiaomi Pad 9จอ LCD ชิปกระน้ำความ 8H Gen 4 124ช่วยเทียบให้หน่อยว่าเลือกตัวไหนดีเอางี้ผมว่ายังไม่ต้องเทียบไหมเพราะยังไม่รู้เลยว่า iPad mini ตัวใหม่ออกเมื่อไหร่แล้วจะเป็นจอ OLED จริงไหมยังไม่มีใครรู้เลยเพราะตามคือมันมีข่าวลือ2สายสายหนึ่งก็บอกว่าใช้จอเดิมจอ IPS คือทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชิปเพื่อลดต้นทุน เพราะไม่งั้นราคามันจะกระโดดไปเยอะกับอีกสายนึงบอกไหนๆราคาจะขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจอ OLED ไปเลยไหนๆราคามันจะพุ่งแล้วอะไรประมาณ

ากันไปเพราะนั้นมันคงเทียบไม่ได้เพราะว่าเหมือนคุณกำลังถามหนึ่งตัวที่ยังสเปกยังเป็นแค่สเปกในกระดาษไก่ตัวหนึ่งวางขายไปแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะเทียบให้ยังไงก็เลยไม่รู้เทียบยังไงแต่ถ้าเกิดแบบอ่ะอยากให้เทียบจริงๆแบบเทียบแบบในมโนจิตมโนใจอะไรทั้งหลายว่ากันไปเนี่ยก็สุดท้ายก็กลับมาเลือกเรื่องเดิมก็คือคุณอยากใช้ iPadOS หรือคุณอยากใช้ Android อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นสายเกมคุณอาจจะอยากได้จอมากกว่า60เฮิร์ตคุณก็ต้องไปตัว Android มั้ยก็คือไปตัว Xiaomi Pad 9มั้ยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปถูกป่ะแต่สุดท้ายมันยังตอบไม่ได้สุดท้ายมันก็กลับไปเรื่องของ OS เรื่องแอปพลิเคชันที่การใช้เรื่องของลักษณะการใช้งานอยู่ดีคุณมิสเตอร์มิลินนะครับสวัสดีครับในบอสแอป99เสียงเบาทางแจ้งทางคลื่นไว้ด้วยขึ้น 100.5 96.5 อื่นเสียงดังกว่าบอกคุณสุเทพไปหลายเดือนแล้วรบกวนในบอสผมทำอะไรไม่ได้ครับถ้าพี่สุเทพทำอะไรได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็คงได้จะบอกว่าก็รับฟังไปด้วยแล้วก็แบบปรับให้ด้วยนะจ๊ะบอกได้แค่นี้จริงๆผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้เป็นคนทำแอปเข้าขึ้นผมยังไม่เข้าเลยห้องส่งยังไม่เข้าเลยคุณคุณน้องหงรอดนะครับสวัสดีครับพี่บอสหงเจอไก่คิดว่ายิงเยอะไฮสกอร์ไหมไม่ดูแนวรุกเราสิคุณน้องไฮสกอร์กี่โมงก่อนจะยิงเขาได้เราประสานงานกันแนวรุกได้กี่โมงเล่นกันคนละใช้ความสามารถเฉพาะตัวแทบจะล้วนๆเลยชั่วโมงนี้เอาก่อนจะลุ้นว่าเราจะไฮสกอร์ไหมรอลุ้นก่อนไหมว่าเราจะปล่อยให้สเปอร์ยิงเราได้ไหมก่อน อย่าไปทีเนี้ยแล้วก็อิราวล่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วเพราะเขามีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปแล้วอิราวล่าบอกชัดเจนว่าโลเตชันแน่ๆนะจ๊ะโกนี้เป็นไม่ใช่พ่อหมีอะเป็นมาราชิวีแน่ๆอันนี้คอนเฟิร์มแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ดีผมว่าคาราบาวครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมาะสำหรับให้โอกาสทั้งตัวสำรองแล้วก็ทั้งดาวรุ่งเนาะประมาณนี้โอ้โหอยากให้แนะนำลงท้ายด้วย4449อยากให้แนะนำแท็บเล็ตจอเล็กๆใส่ซิมได้งบไม่เกินหมื่นไอ้ยามีไหมเอาถ้าถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ถามว่ามันน่าใช้ไหมอีกเรื่องนึงมันไม่แน่นาใช้ขนาดนั่นนะนะหลักๆ ก็จะเป็นเสี่ยมี่ถ้าเราไซส์เล็กใส่ซิมได้นะหลักๆ ก็จะเป็นเสี่ยมี่นะครับก็คือมี2ตัวให้เลือกก็คือจะมีถ้าเอาถูกเลยถ้าเอาถูกเลยก็คือ Redmi Pad SE 8.7 LTE ราคาอยู่ประมาณ 3-4,000ประมาณนี้นะครับจอ 8.7 นิ้วนะครับได้ชิปเป็น Helio G85 ถ้าเกิดอยากได้ชิปแรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงกับจอต้องใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือจอจะขยับจาก 8.7 นิ้วเป็น 9.7 นิ้วก็จะมีตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 6,000 บวกลบโดยประมาณ 6,000 กว่าโดยประมาณนะครับก็จะได้ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 6X Gen 2 4Gก็ใส่ซิมได้รองรับ LTE ก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่เป็นรุ่น LTE ได้มันจะมี Oppo Pad SE แต่ว่าจอมันไม่ได้เล็กจอมัน11นิ้วเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกแค่นี้ครับมันไม่มีตัวเลือกมากไปกว่านี้ไม่มีครับตามนั้นครับมันไม่มีจริงๆอ่ะจอไซส์เล็กไม่มีครับมีแค่นี้แหละก็อยู่ที่ว่าจะเอาตัวไหนจะเอา 4,000 บวกลบหรือจะเอา 6,000 บวกลบแต่ว่าแน่นอนสเปคมันไม่ได้แรงนะบอกไว้ก่อนสเปคมันไม่ได้แรงนะครับแรมไม่ได้เยอะแรมรอมไม่ได้เยอะแบตไม่ได้อึดมากนะครับอันนี้คุยกันตรงๆนะฮะคุณครับเคร อยู่นะครับพี่บอสซีรีส์แนวอช็อป for killer มันแนวไหนดีอ่ะคือถ้าเอาอ่ะยิงพวกวากาบอนมันก็ใช่นะถ้าเทียบนะเป็นแอคชั่นแอสซัสซินถูกไหมก็ได้นะวากาบอนถ้าเป็นซีรีส์ใหม่ๆหน่อยในปีนี้มันมีอะไรอ่ะมีไออะไรนะก่อนหน้านี้เอเจนต์คิมอ่ะผมจำชื่อไทยไม่ได้ว่ะผมว่านั้นมันก็จะเรียกว่าอยู่ในแนวใกล้เคียงก็ได้นะสำหรับเอเจนต์คิมนะครับบลอดฮาวบางคนก็บอกว่าแนวใกล้เคียงก็ใกล้เคียงก็ได้วะถ้าในต่างประเทศสมมติถ้าเป็นซีรีส์ฝรั่งก็จริงๆ The Continental ก็

ที่เป็นสปินออฟของจอห์นวิกอ่ะก็อาจจะไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้ดราม่ามากแต่ว่าก็แนวคล้ายๆอยู่นะครับหรือของอะไรอ่ะ My Name ก็ได้เนาะฮันน่าก็ได้อ่ะน่าจะอยู่กลุ่มๆนี้นึกไม่ออกว่าจะเป็นแนวไหนดีถ้าแบบเนื้อเรื่องสไตล์เดียวกันเลยนึกไม่ออกจริงแต่ว่าเอาแนวแบบแอคชั่นเป็นแบบนักฆ่าแอสซัสซินอ่ะก็น่าจะกลุ่มประมาณนี้แหละนะครับคุณดร.เพิร์ลขอข่าวโรแมนซ์ Three Kingdom หน่อยภาคใหม่มาหรือยัง KOE เกมลงช่วงไหนสตรีม KOE คืออะไรวะอะไรคือ KOE วะโรแมนซ์ of Three Kingdom มันมีภาคใหม่ด้วยเหรอมันน่าจะเป็นภาคไหนวะภาคไหนวะพยายามนึกก่อนนึกไม่ออกอ่ะภาคมันต้องเป็นภาคอะไรภาค14ป่ะ Roman of the Three Kingdom ถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วปัจจุบันน่าจะเป็นภาค14ซึ่งตอนนี้มันมีเดโมให้ได้เล่นตัวเกมออกไปแล้วด้วยนะตัวเกมออกไปตั้งแต่เมื่อวันที่10ที่ให้เล่นนะครับสำหรับตัว Roman of the Three Kingdom ภาค14ถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ไปโหลดเดโมดูก่อนได้ตัวเกมขายอยู่บนสตรีม 1,500 สำหรับตัวปกตินะสำหรับตัวปกตินะส่วน KOE คืออะไรฮะขอชื่อเต็มด้วยได้ไหมฮะขอบคุณฮะคุณไม่นะครับพี่บอยครับโปรโค X7 Pro RAM 8 256ต้องเป็นยังไงบ้างใช้งานทั่วไปคุ้มไหมเห็นราคาออนไลน์ขายอยู่ 5,500 ถ้าหาของได้ผมว่าโคตรคุ้มนะถ้าคุณหาของได้นะกล้องธรรมดาครับกล้องไม่ได้อันนี้โปรโค X7 Pro เนี่ยตอนมันเปิดตัวจริงๆเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ10,000ต้นเนาะประมาณ11,000-12,000ถ้าอิงราคาตอนเปิดตัวกับกล้องหลังตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านธรรมดานะเราไม่นับเอากล้องหลัก50ล้านน่ะคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นในราคานั้นแต่พอถ้าคุณบอกว่าคุณหาได้ในราคาประมาณไม่เกิน 6,000 ผมว่ากล้อง50ล้านกับราคา 6,000 ของ Poco X7 Pro มันดูโอเคนะถ้ากับราคา 6,000 นะคือมันไม่ได้เด่นกล้องหรอกกล้องมันไม่ได้ดีเวอร์หรอกแต่ถามว่ากล้องมันไม่ได้สมราคา 11,000 ตอนนี้มันเปิดตัวหรอกแต่ถ้าเกิดมันขายในราคา 6,000 อ่ะผมว่ามันก็เหมาะสมกับราคานั้นจุดเด่นของ Poco X7 Pro จริงๆไม่ได้อยู่ที่กล้องแต่อยู่ที่ชิปมันได้ชิปค่อนข้างแรงเรื่องเล่นเกมเนาะ Dimensity 8400 Ultra ยิ่งในราคาไม่เกิน 6,000 ถ้าคุณหาได้จริงๆสภาพใหม่จริงๆของใหม่จริงๆก็คุ้มค่ามากครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเน้นกล้องอาจจะแบบต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นแต่กับราคา 6,000 ถ้ากับราคา 5,500 ถ้าคุณหาได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆกับราคานั้นนะครับคุณ HMN บอสคืนนี้เราจะชนะไหมไม่มั่นใจเลยเพราะอิราโอล่าบอกว่าโรเทชันน่ากลัวมากเลยคำนี้บอกตรงคุณก๊อฟเกมบอสครับเกมบางเกมบนสตรีมกำหนดให้การ์ดจอต้องมีแรมต้องมีแรม6กิกขึ้นไปแต่ถ้าเรามีแรม4กิกจะดันทุลังเล่นได้ไหมแพง GPU แพงเหลือเกินทั้งที่สเปคคอมมีแรมตั้ม32แล้วก็มันก็คนละส่วนกันอะ VRAM กับ RAM มันทำหน้าที่คนละส่วนแต่จะลองฝืนดูก่อนก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยรอดโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณอิงสเปคขั้นต่ำแล้วอะนะพวกเรนเดอร์เท็กเจอร์มันจะไม่ทันประมาณนี้นะครับปีนี้ขอไม่เป็นทีมโรบินฮูดไม่ทันละเป็นมาแล้ว1นัดเรียบร้อยนะฮะคุณดร.พ่อ TCL Neck Paper 11พาร์ทแถมปากกาไม่ถึง 5,000 แพงไปไหม Helio G100 เล่นเกมอะไรได้บ้างจริงเล่นได้ทุกเกมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอเกมหนักๆก็ต้องยอมรับว่าอาจจะปรับเฮิร์ตสูงๆหรือว่าเล่นไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นักหรือปรับกราฟิกสูงๆไม่ค่อยได้นะครับส่วนถามว่าที่ตัว Neck Paper 11พาร์ทคุ้มไหมกับราคา 1,500 มันก็เล่นได้อ่ะถ้าถามผมนะก็ไม่ได้แย่พูดถนอมน้ำใจไงดีวะคือถ้าเอาโดยตัวมันเองถ้าเอาโดยตัวมันเองก่อนคือราคาเปิดตอนแรกผมว่ามันดุดันไปนิดนึงเพราะว่าเปิดตอนแรกมันคือ8,900เลยนะ
สำหรับ Next Paper 11พัทแต่ถ้าเกิดโอเคตอนนี้หาซื้อได้ในราคาแบบ 6,000 บวกลบอย่างบานาน่าก็ลดเหลือ 6,150 อ่ะเนาะมันก็เล่นได้แหละ Helio G100 กับราคานี้ถือว่าสมมงไม่ถือว่าดีอ่ะดีอย่างน้อยก็ดีกว่า Redmi ดีกว่า Redmi 2ในราคานี้ด้วยซ้ำไปก็เล่นได้ครับแต่มันอย่างที่บอกมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่สำหรับ Helio G100 แต่ว่าก็เล่นได้นะเล่นได้ทุกเกมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นเกมหนักๆพวกเกม Genshin Impact หรืออะไรประมาณนี้ที่ออกแบบที่เป็นแบบแนว Triple A อ่ะก็ต้องยอมรับว่าเปิดกราฟิกสูงไม่รอดถ้าอยากเล่นแบบเฟรมเรทลื่นๆหน่อยแบบ30เฟรม45เฟรมก็อาจจะต้องปรับกราฟิกให้มันโลๆนิดนึงเพื่อช่วยมันนะครับเพราะ Helio G100 มันเกือบจะเป็นตัว entry level ของฝั่ง MediaTek แล้วต่ำกว่ามันก็คือพวก Helio G8 Series ประมาณนี้พวก G85 G88 ตัว Helio G100 มันมีศักดิ์ศรีจริงๆเทียบเท่ากับ Helio G99 ครับก็แค่อัปเกรดในส่วนของตัวคล็อกสัญญาณนาฬิกาขึ้นมาหน่อยกับตัว GPU ขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับลงท้ายด้วย6140เกมใน AS Playเล่นใน Samsung ได้ไหมมันรองรับ Android ป่ะล่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆมันคือเกมอะไรแต่ว่าถ้าในถ้ามันคือเกมอะไรก่อนถ้า GeForce Now ได้แต่เกมอื่นคือเกมอะไรง่ายๆถ้าเกิดมันเป็นเกม Android ก็คือเล่นได้ครับเพราะว่า Samsung เป็น Android เนาะเพราะนั้นก็คือจะเล่นได้ครับตอบแบบนี้แล้วกันเพราะไม่ได้เจาะจงมาว่าเกมอะไรAS มีหลายเซอร์วิสด้วยก็เลยตอบไม่ถูกเหมือนกันคุณ NPC7 CF7 GZ โทรศัพท์ Android ที่ไม่ใช่จีนกับ Samsung ก็คือไม่เอาค่ายจีนเลยไม่เอา Samsung เลยรุ่นไหนน่าใช้บ้างก็น่าจะล็อกมงมา Sony ค่ายเดียวมั้ยฮะอ๋อมี2อันมี Nothing Nothing ไม่ใช่จีนนะ Nothing คือ UK นะครับก็จะมี Nothing กับโซนี่อันอื่นก็จีนหมดอ่ะใช่ก็มีแค่ Nothing กับ Sony ทีนี้ก็รุ่นไหนน่าเล่นอยู่ที่งบแต่ Nothing ตอนนี้ตัวยอดฮิตอย่างตัว Nothing 4A Pro น่าจะหาของยากบางคนก็อยากจะขยับขึ้นไปตัวอดีตตัวท็อปเขาเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปปีที่แล้วปีนี้เขาไม่ออกตัวท็อปก็คือตัว Nothing 3ปีหน้าถึงจะมี Nothing 4นะครับถ้า Sony ณปัจจุบันก็จะมีแค่ตัว Sony Xperia 1 Mark 8ที่เป็นตัวท็อปก็อยู่ที่งบว่าคุณงบประมาณไหนแต่มันก็เหลือแค่นี้แหละมันก็เหลือแค่นี้แหละนะครับมันก็มีแค่นี้แหละนะครับ Core 8 Tecmo ป่ะโอ้ถ้าอยู่บนสตรีมไม่รู้เลยว่ะเอาตรงว่าเขาจะลดราคาช่วงไหนคือถ้าลดถ้าผมเดาว่าน่าจะหมายถึง Core 8 Tecmo นะใช่ไหมตระกูลพวก Dead or Alive พวกอะไรประมาณนี้ถูกไหมช่วงนี้มันน่าจะช่วงงานโตเกียวเกมโชว์น่าจะมีลดเพราะว่ามันเป็นพีเรียดใกล้เคียงกันก็เดี๋ยวไปลองดูว่ามาโตเกียวเกมโชว์เดี๋ยวดูก่อนถ้าตอนนี้ก็ลดอยู่นี่มีเพราะว่ามันเป็นลดตัวงานโตเกียวเกมโชว์เซลช่วงโตเกียวเกมโชว์ค่ายญี่ปุ่นตัวใหญ่มันจะลดบนสตรีมอยู่แล้วก็ไปลองดูได้นะครับพวกนี้โอ3ก็ลดอยู่นี้โอ3ลดDynasty Warrior Origin ลด 30% Wulong Fallen Dynasty ลด 50% Atelier Yumiya นะครับลด 50% ลดอยู่ Dead or Alive ก็ลด 25% นะครับ Dead or Alive 6 Brass RawFalter Frame 2 Crimson Butterfly ลด 35% ลดอยู่Core 8 Tecmo Tokyo Game Show Sale บนสตรีมลดอยู่ตอนนี้ลองไปดูได้นะครับ ประมาณนี้คุณ HMN คอมผมใช้5060แต่ RAM แค่16 GB ยังไหวกับ Triple A ไหมเล่นได้แต่แน่นอนถ้าอยากจะเปิดแนะนำให้เล่นที่ Full HD ผมไม่รู้ว่าคุณใช้จอเท่าไหร่นะแต่ก็แนะนำว่าเล่นที่ความละเอียดระดับ Full HD อาจจะต้องเปิดพวก DLSSM Gen ช่วยถ้าเกิดอยากให้ Triple A แบบภาพสวยประมาณนึงแล้วยังได้เฟรมเรทอยู่ก็เปิด DLSS กับเฟรม Gen ช่วยก็พอได้ผมจะคำว่ามันไม่ได้แย่อะไรกับตัว RAM 16แล้วก็ตัว

0: การ์ดจอที่เป็น GeForce RTX 5060ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ยังถือว่าสบายๆเล่นคลิปเป็น A เล่นได้ไหมได้แต่ว่าก็ใช้คำว่าอย่าอาจจะต้องหาทางช่วยมันหน่อยอะเพื่อให้แบบเฟรมเรทมันรื่นขึ้นประมาณนี้นะครับคุณไม่ Acer ไทยมีแผนจะเปิดตัว PC Gaming Handheld ในไทยไหมเท่าที่ทราบไม่เท่าที่ทราบนะไม่อ่ะพวกตระกูลไนโตรแฮนด์เฮลไนโตร7นู่นนี่นั่นไม่เท่าที่ทราบตอนนี้นะไม่นะครับคุณเข้าเคพี่บอสครับเหมือนเดิมครับช่วยฟันธงอิปสวิชอาร์เซนอลอาร์เซนอลอยู่แล้วอาร์เซนอลโอ้โหอ่ะเปลี่ยนเป็นสำรองทั้ง11คนเลยก็ได้ผมก็ว่าเอาชนะอิปสวิชได้ไม่ยากอะไรเออเพราะนั้นก็อ่ะเปลี่ยนแบบ11ตัวเลยเพราะสำรอง11ตัวของอาร์เซนอลก็เอาเรื่องใช้คำนี้ว่าเอาเรื่องนะครับเออก็อาจจะมีแบบ11ตัวจริงปนๆมาสัก 2-3 คนประคองหน่อยอะไรเงี้ยสบายสบายเออประมาณนี้ดร.เพอร์ DSLR 5ค่ายแดงมีไหมไม่มีแต่มันคือมันมีหมดลงได้แต่ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะครับ DSLR มันเป็นเทคโนโลยีของฝั่ง NVIDIA ถ้าเป็นของฝั่ง AMD มันคือ FSR ก็คือ FSR 4แล้วปัจจุบันไม่แน่ใจว่ามี4จุดสักอย่างเพิ่มขึ้นมาหรือยังแต่ว่ามันมีวิธีเอาแบบจริงๆเหมือนกันอะถ้าคุณใช้การ์ดจอพวก Intel หรือการ์ดจอของ Nvidia มันก็มีเทคนิคในการมอดเพื่อไปสามารถเปิด FSR ได้นะครับเช่นเดียวกันเอา DLSS5 มันมีมอดเอามาใช้กับการ์ดจอค่ายอื่นที่ไม่ใช่ตัว Nvidia ด้วยจริงๆ DLSS5 มันมีให้ใช้เฉพาะบนตัว RTX 50 Series ถูกปะเอาเฉพาะค่ายเขียวด้วยกันเองมันยังมีมอดให้ไปใช้กับตัวพวก RTX 30 Series 40 Series เลยแต่มันก็ใช้คำว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แล้วก็มันก็มีมอดให้มาแบบเปิดใช้ได้บังคับใช้ได้บนการ์ดจอ Intel ด้วยการ์ดจอของ AMD ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะกันใช้เป็นธรรมชาติของมันโอเคแล้วนะครับคุณ NW RIM ราคา iPhone รุ่นล่าสุดเป็นยังไงบ้างแพงกว่าที่คิดไหมสำหรับผมไม่เทียบกับ iPhone 17 Pro 17 Pro Max เป็นยังไงบ้างอะไรได้เปรียบกว่ากันเพราะรุ่นเก่าก็คือราคา iPhone จอพับแพงตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าสำหรับผมราคาไม่ได้ผิดคาดอะไรแต่อย่างใดครับเอาจริงผมว่าคำถามนี้คุณ NW RIM นะผมตอบด้วยข้อมูลนี้แล้วกันถ้าคุณกำลังจะบอกว่ามันแพงไปไหมมันอะไรไหมเปิดจองไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา iPhone 18 Pro Max รุ่นความจุ256512และ1 TB หมดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวจองสำหรับล็อตแรกนะในทุกช่องทางด้วยหมดแล้วคนบ่นไม่ซื้อคนซื้อไม่บ่น iPhone 18 Pro ยังพอหาของได้ทั้งรุ่น256 512 1 TB แต่แค่บางสีถ้าผมจำไม่ผิดสีเบอร์กันดี้น่าจะเกลี้ยงทั้งหมดนะครับถ้าไม่ผิดอะไรยกเว้นว่าจะมีแบบดุดมาแล้วมาเติมช่วงวันหลังๆคืออย่างถ้าคุณเข้าหน้าเว็บ Apple ตอนนี้แล้วคุณไปสั่งซื้อ AirPods เอ้ยไม่ใช่ครับซื้อ iPhone อ่ะสมมุติถ้าคุณจะซื้อ iPhone 18 Pro ตอนนี้18 Pro Max ตอนนี้เอาความจุ256เลยก็ได้นะครับตัวเริ่มต้นคุณต้องรอของประมาณ1เดือนคือประมาณ4สัปดาห์ก็คือถ้าสั่งวันนี้คุณจะได้กลางเดือนตุลาโดยประมาณซึ่งมันเป็นการบอกว่าของมันขาดเพราะว่าขายดีขายหมดจริงๆช่องทางด้วยจะเป็นช่องทางทางโอเปอเรเตอร์ช่องทางทางดีลเลอร์ขายหมดขายหมดโอเคป่ะก็จะได้บอกว่าสำหรับผมคือเราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วถ้าเกิดเนี่ยหลายคนชอบถามตั้งแต่ก่อนเปิดตัวว่าเฮ้ยพี่บอสคิดว่า iPhone 18 Pro จะขึ้นราคาเท่าไหร่ผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปเทียบเท่าก็ขึ้นน่าจะบวกไปประมาณสัก 4-5,000 ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นก็คือขึ้นมาจาก439ขึ้นมาเป็น489ก็คือขึ้นมาเป็นราคาของ18รุ่น Pro Max ปีที่แล้วมันก็ทดแทนกันไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นสัดส่วนประมาณนั้นนะครับรุ่นที่ความจุสูงขึ้นกว่านี้มันก็จะบวกดับเบิ้ลขึ้นไปเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรไม่ได้ผิดคาดอะไรครับถ้าเทียบกับ17 Pro 17 Pro Max แน่นอน18 Pro 18 Pro Max มันก็มีของใหม่กว่าได้ชิปใหม่กว่าและชิปใหม่อย่าง A20 Pro เนี่ยแรงกว่าตัว A19 Pro ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับทุกปีคือเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วก็คืออย่างตอนที่เป็น A19 Pro เปิดตัวเมื่อเทียบกับเอา A19 Pro ไปเทียบกับ A18 Pro หรือเอา A18 Pro ไปเทียบกับ A17 Pro แต่ละปีโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยชิป A series ที่อยู่ใน iPhone เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแค่ราวๆประมาณสัก 15-18% ไม่เกินนี้แต่ปีนี้กับ A20 Pro ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น20เกือบถึง 30% ก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมค่อนข้างเยอะอันนี้ยังอันนี้เฉพาะในส่วน CPU นะยังไม่นับในส่วน NPU คือชิปประมวลผลในฝั่งของตัวประมวลผล AI กับตัว GPU ที่Intel เอาเรื่องครับ Intel Apple เขาเคลมไปแล้วว่าโอ้มันก้าวกระโดดเยอะเลยนะแต่มันยังไม่มีผลทดสอบพวก AnTuTu หรืออะไรออกมาตอนนี้มันมีเฉพาะผลทดสอบ Geekbench ออกมาแล้ว Geekbench มันวัดได้เฉพาะ CPU เป็นหลักอะเนาะก็ประมาณนี้ได้เรื่องกล้องก่อนกล้องโมดูลชุดเดิมหมดเพียงแต่ว่ากล้องหลักก็จะได้ตัว variable aperture ซึ่งผมย้ำอีกทีว่าผมสำหรับผมภาพนิ่งอาจจะไม่รู้สึกว้าวหะว้าวหวืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ากับงานวิดีโออ่ะคุณอาจจะได้มีลูกเล่นอะไรมากขึ้นในส่วนของการทำ depth of field นู่นนี่นั่นประมาณนั้นก็นั่นแหละแต่ถ้าจะซื้อตอนนี้รอของเพราะส่วนใหญ่ของขาดนะครับหมดเวลาวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Asian Game Story
6: สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวที Asian Games ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างบุดวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัทที่แม่นยำดั่งจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกาย

0: ล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยถามปัญหาเรื่องรถกันนะฮะใครที่เคยเจอปัญหาอะไรอยากจะแชร์ประสบการณ์หรืออะไรก็ส่งกันมาได้นะยินดีนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยรถ1คันเนี่ยปัญหามันมีหลากหลายเยอะแยะไปหมดนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะตรวจสอบแล้วจะเจอไหมอย่างผมเนี่ยบางทีนะเข้าใจในเรื่องของความกังวลของลูกค้าเอาอย่างล่าสุดเนี่ยมี Honda Fit คันหนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นสุภาพสตรีที่มีอายุหน่อยแล้วกันเนาะก็เข้ามาคุยกับผมบอกเนี่ยรถเนี่ยมีปัญหาก็คือเวลาสตาร์ทเช้าๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังแป๊บหนึ่งแล้วก็หายผมก็ถามว่าไอ้คำว่าดังเนี่ยระยะเวลาในการดังนานแค่ไหนถึง5นาทีไหมเขาบอกไม่ถึงพอขยับไปนิดหน่อยมันก็หายแล้วเสร็จแล้วผมก็แล้วไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยมาจากหน้าหรือหลังครับเขาก็บอกว่าอ๋อเสียงเนี่ยได้ยินจากข้างหลังแต่เนี่ยเอาเข้าศูนย์ไปเช็คมาหมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะผ้าเบรกลูกปืนล้อทุกอย่างปกติดีหมดเลยเราก็นึกก็พยายามนึกภาพตามเจ้าของรถนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรได้บ้างวะอะไรเงี้ยโอ้แล้วแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกค้าสะดวกรถมาทิ้งไว้ไหมเอาเย็นตอนเย็นมาทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเช้าจะลองให้คือเขาก็ไม่สะดวกพอไม่สะดวกเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็คุยกันต่ออ่าผมถามนิดนึงไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยถึงนาทีไหมเขาบอกไม่ถึงเราว่าแล้วเขาถามแล้วมันจะเป็นที่อะไรได้บ้างโอ้ผมก็เลยตอบเขาว่ายากครับคำว่ายากเนี่ยคือระยะเวลาในการเกิดปัญหามันน้อยและอย่างคือปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่ได้ยินซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออุปกรณ์หรือลักษณะชิ้นส่วนไหนของตัวรถที่มันจะทำให้เกิดเสียงแบบนี้แต่ผมก็มีคำถามทิ้งท้ายเขาอย่างว่าแล้วตอนที่พี่จอดรถอ่ะพี่ดึงเบรกมือไหมเขาบอกดึงผมบอกถ้างั้นพี่ลองไม่ดึงเบรกมือดูได้ไหมแล้วดูว่ามันหายดังไหมเพราะสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเพราะเขาไม่ได้ทำแล้วอย่างคือเราก็ยังไม่เห็นปัญหารถที่แท้จริงด้วยเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าบางทีเนี่ยการที่เราดึงเบรกมือเนี่ยในขณะที่เราอาจจะวิ่งลุยฝนลุยน้ำลุยอะไรก็ได้ที่มันมีความชื้นแล้วกันเนาะ

0: เวลาเราปลดเบรกมือปุ๊บเนี่ยตัวกล้ามเบรกมันอาจจะคลายตัวไม่สุดก็ได้ไงซึ่งอาจจะยังคาอยู่มันทำให้เกิดเสียงสักแป๊บหนึ่งพอขยับขยื่นล้อปุ๊บอักมันอาจจะดีกลับมาที่เดิมซึ่งมันอาจจะทำให้เสียงตัวนั้นหายไปในขณะที่รถมีการเคลื่อนที่สักระยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกเขาว่าคือคิดดูขนาดแค่เสียงแค่ไม่ถึงนาทีเขายังต้องเอารถมาให้ช่างดูเลยแล้วกัน
1: มีความกังวล
0: อาจจะมีความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะถ้ากังวลมันค่อนข้างยากที่จะแก้ขนาดพี่ไปที่ศูนย์ก็เขาก็ยังเช็คลูกปืนล้อเช็คผ้าเบรกเช็คทุกอย่างเขาก็ยังว่าปกติเลยอะแล้วอย่างคือถ้าพี่เอามาให้ทำแล้วมันไม่ได้ยินเสียงมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนอกจากว่าเอามาทิ้งไว้ตอนเย็นแล้วเช้ามาฟังดูว่าเสียงมันเกิดจากอะไรแต่ผมก็ยังไม่ได้รับนะผมว่านี่คือลักษณะเงี้ยผมคิดว่าผมคงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องรับแล้วเราพยายามอธิบายเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจดีกว่าเพราะที่เขามาเนี่ยเขาอาจจะมีความวิตกกังวลไงนะเพราะว่าจะว่าทำไมมีเสียงตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแค่แวบเดียวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอธิบายทำให้เขาเนี่ยเกิดความสบายใจในการที่เขาจะต้องใช้รถคันนี้ต่อแล้วก็เลยบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นนะพี่ลองไม่ดึงเบรกมือแล้วลองจอดดูนะแล้วดูว่ามันจะเป็นอีกไหมถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าเป็นที่ตรงนั้นแหละแต่ถามว่าอันตรายไหมไม่ได้อันตรายมันอาจจะเป็นในเรื่องของความชื้นหรือว่าการคลายตัวของกล้ามเบรกที่มันยังแบบยังใหม่อยู่หรือว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ใช้งานเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะฝืดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราก็อธิบายลักษณะเนี้ยตอนหลังเขาก็โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูก่อนนะครับเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยก็เข้าใจนะบางทีลูกค้าเข้ามาด้วยความวิตกกังวลนะ
1: คร
0: ับ คือถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาคงไม่มาหาเราหรอกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางปัญหาเนี่ยถ้าช่างไม่เจออย่าไปขยันขย้อยให้เขาทำนะเชื่อผม
1: ม
0: าให้เขาเห็นก่อนให้เขาเจอปัญหาก่อนให้เขารับรู้ก่อนว่าเฮ้ยปัญหามันคือแบบนี้นะเขาก็จะได้วิเคราะห์ต่อได้ไงอย่างรถบางคันเนี่ยปัญหามันมาในช่วงเช้าแวบเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะผมจำได้รถน้าตู
1: ่
0: อ่ะแกบ่นกับผมเรื่องกระตุกเนี่ยน่าจะเกินครึ่งปีเลยนะ
1: กว่าจะเจอจัง
0: ๆกว่าจะเจอแล้วตอนนั้นแกมาทำตั้งวาล์วหรือทุกอย่างมั้งเนี่ยตอนนั้นน่ะแล้วมันประกอบกับเวลาตั้งวาล์วเราต้องเป่าไอ้เครื่องเย็นใช่ป่ะพอเครื่องเย็นเสร็จปุ๊บแล้วมันมีจังหวะที่สตาร์ทเนี่ยมันเห็นอาการสะดุดไงเฮนัทนี่คือช่วงนาทีทองเลยนะ
1: เจอแล้วโว้ย
0: คือเห็นอาบอกเฮ้ยอ๋อรู้แล้วอาการมันมาแล้วนี่ว่าก็เลยรีบดับเครื่องเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนกว่านี้หรือว่าเดี๋ยวพอเลยไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันหายไงนึกออกอ่ะเราก็รีบดับเครื่องเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เตรียมอุปกรณ์ลื้อล้อเลยนะเอาไว้สตาร์ทปุ๊บดึงเลยดึงคอยทีละตัวเลยปึ๊กปรากฏว่าไปเจอคอยไม่ทำงาน1ตัวแต่อาจารย์ไม่จบแค่นั้นนะมันต้องแบบเพื่อคอนเฟิร์มว่าใช่หรือเปล่าเพราะคอยหัวฉีดหัวเทียนมันได้หมดเลยอันไหนก็ได้ที่มันจะเกิดปัญหาเนี้ยเราก็ดับเครื่องเลยปุ๊บย้ายคอยเลยเมื่อกี้สมมติว่าเป็นที่สองแค่เมื่อกี้เป็นที่สองเว้ยเอาย้ายสองมาหนึ่งเอาหนึ่งไปสองเราติดเครื่องดูยังเป็นอยู่ไหมยังเป็นอยู่เมื่อกี้จากที่เป็นที่สองใช่ไหมลองไปดูซิว่ามันกลับไปเป็นที่หนึ่งไหมเพราะมันย้ายอยู่ที่หนึ่งแล้วไงพอดึงไปที่หนึ่งปุ๊บอ่ะเป็นเหมือนเดิมไว้โอเคสรุปจบเรียบร้อยยังมีปัญหาคันนี้ใช้เวลาเพราะบางอย่างเนี่ยบางทีแบบถ้าปัญหาไม่เห็นเนี่ยอย่างหน้าตู่ผมก็ขอหน้าตู่เนี่ยเวลาแกมาก็ไม่ได้เป็นแล้วไงพอมาถึงอู่ทุกอย่างก็เดินปกติแล้วไงมันก็เลยทำอะไรต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่ว่าถ้าคันได้ไปเปลี่ยนอะไรปุ๊บตอนทำมันไม่ใช่มันก็เปลี่ยนฟรีไปเรื่อยไงนะครับ
1: ถูกครับ
0: นั่นแหละครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเฮียมีเหรียญมอเตอร์อินเทนให้ FC ไหมครับรถคันนี้ผ่านมือเฮียมาแล้ว เอาอย่างนั้นเลยเหรออ
1: ยากให้มันต้องผ่านนะ
0: ครับสอบถามหน่อยครับถ้าคิดว่าถ้าอีกหน่อยรถไฟฟ้าพอมันถึงอายุแล้วถ้าขายไม่ได้เราจะต้องทิ้งหรือยังไงหรือ

0: จะเอาไปจอดที่ไหนหรือเอาไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าหาคนซื้อมือสองถ้าจะยากแน่นอนคงต้องทิ้งอย่างเดียวผมว่าอนาคตอ่ะมันจะง่ายกว่านี
1: ้
0: คือเอานี้อุปกรณ์ในรถเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลสำหรับรถทุกแบรนด์แล้วกันนะกับเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้น่ากลัวคือคำว่าน่ากลัวนี่หมายถึงว่าไอ้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้ออกป่ะซึ่งไอ้นี้เราก็ยังมันยังไม่ให้ไม่มีใครให้คำตอบได้แล้วกันนะครับแต่ว่าอนาคตรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องทิ้งเหมือนกันแหละเชื่อผมสิมันไม่มีคันไหนอยู่ยงคงกระพันหรอกนะฮะนะยังไงก็ต้องทิ้งเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าคันไหนจะหมดอายุขัยก่อนกันแค่นั้นเองนะครับผม
1: คืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้แล้วกันนะถ้ามันไม่ถึง300เนี่ยถึงตรงนั้นผมต้องคิดหนักแล้วรถอ่ะมันมีช่วงเวลาที่มันจะปล่อยแล้วมันยังพอเหลืออะไรในมืออยู่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าเราดึงเรายื้อไปเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งอ่ะเราต้องถามตัวเองว่าเรารับราคาที่จะปล่อยได้ตรงไหนราคาที่รับกับราคาที่อยากขายไม่ใช่ราคาเดียวกันนะทุกคนอยากขายรถได้ราคาทุกคนแหละเพียงแต่ว่าวันนั้นมุมมองของตลาดมันไปอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: จริงๆถ้าถามผมเนี่ยถ้าคุยกันวันนี้แล้วผมขายเนี่ยผมจะขาดทุนประมาณ1,000,000แล้วถ้าเกิดทิ้งไปปีหน้าคันนี้ที่ถืออยู่อาจจะเหลือแค่1,000,000เดียวก็จะขาดทุนประมาณ4,000,000ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปจุดชั่งใจผมแล้วว่าเอายังไงดีวะ
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่ทุกวันนี้คุณภรรยาก็ดูเอนจอยในการใช้เหลือเกิน
0: ครับ
1: ผมก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่หาเรื่องเจ็บตัวดีกว่า
0: ครับ
1: อะไรฮะ
0: ต้องลองดูนะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเฮียเคยวิ่งข้างล่างบ้านอยู่สาย2ติดแถวคัตยาเกือบชั่วโมงขึ้นราคาโหดจังจริงๆนะแบบค่าของชีพค่าน้ำมันทุกอย่างบ้านเราเนี่ยนี่ล่าสุดน้ำมันขึ้นอีก85 ตังค์นะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: ก็นั่นแหละตามกลไกราคาเรามีอยู่118 วันแต่ขึ้นก่อนนะ
0: คือจริงๆนะมันแบบใครที่มันสามารถทำพลังงานให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะเลือกให้เป็นนายกเลยอ่ะขอให้เป็นนายกเลยเอาแบบว่าทำเป็นกราฟเลยได้ไหมหรือเอาอาจารย์วีระไปได้ไหม
1: เ
0: ขาช่วงนี้แกโชว์ลงบ่อย
1: ส่งไปเยอะเลย
0: โอ้อาจารย์วีระช่วงนี้แกโชว์ลงบ่อยนะฮะสอบถามหน่อยครับอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะเฮีย อันนี้ตอบไปแล้วสวัสดีครับพี่กัมพี่นัทครับผมปรึกษาเรื่องเงินกู้ผ่านแอปลูกชาย16 ปีมีบัตรประชาชนกู้ผ่านแอปผ่านอีกต่างหาก1,200 บาท7 วันจ่าย1,900ผมพยายามอะไรเนี่ยต่อบริษัทเจ้าของแอปก็ไม่มีเบอร์โทรผมควรชำระคืนแทนลูกไหมเหมือนกับกู้นอกระบบ
1: เหรอ
0: ก็ผ่านแอปไงแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกใบปลิวพวกนามบัตรอ่ะที่โยนมาตามพื้นถนนนะเต็มเลยพันสองเจ็ดวันเท่ากับว่าอันเนี้ย7 วันเนี่ยต้องจ่าย1,900ดอกเบี้ยก็คือ700 วันละ 100ให้นะ
1: ไม่แล้ว
0: ก็ว่า
1: ถามลูกหรือยังจริงหรือเปล่าไอ้หนูจริงไหมเนี่ยลูก
0: คืออันเนี้ยถ้าเป็นกู้นอกระบบเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันจะมีใครมาทวงหรือเปล่าแต่เงินไม่ได้เยอะนะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องสอนลูกอะว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่โอเคนะอะไรเงี้ยคนที่จะเดือดร้อนคือตัวเขาเองกับครอบครัวอะไรเงี้ย
1: เรียนผูกต้องเรียนแก้
0: ซึ่งจำเป็นขนาดที่จะต้องกู้อย่างนี้เลยเหรอทำไมปรึกษากันก่อนอะไรเงี้ยนะครับนั่นนะ
1: แล้วกู้เนี่ยเอาไปทำอะไร
0: ทำอะไรใช่ถูกต้อง
1: เติมเกมอ้าวต้องคุยกันยาวไอ้หน
0: ูครับผม อีเคดิดหลังสลักคิดคาลิเปอร์บนล่างแล้วก็หายไปข้อความมาเท่านี้เดี๋ยวแป๊บนะเฮียครับลูกปืนล้อแตกเสียงดังวิ่งวิ่งไปแล้วจะเกิดอันตรายไหมครับคือถ้าเป็นลูกปืนล้อเนี่ยสมมติอาจจะได้ยินได้ยินที่ความเร็วประมาณสัก80ใช่ป่ะในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะถอยลงมาเรื่อยๆจาก80มา70 60 50 40อะไรเงี้ยมันจะแบบเค้าเรียกความเกิดการเกิดปัญหามันจะเร็วขึ้นน่ะเอางี้ดีกว่านะครับเขาบอกหวยออกพรุ่งนี้นะ15กันยาไม่ใช่ดิหวยออก16ไม่ใช่เหรอแอปนี้ทราบแต่ว่าอยู่บนตึกแถวรัชดาโทรไปถามนิติของตึกเขาบอกไม่รู้จักบริษัทเจ้าของเว็บนี้ทุกวันลูกจะต้องถูกโทรทวงเงินตลอด
1: ทนได้ไหมล่ะ
0: หรือจะตัดจบไป
1: ก็ต้องถามว่าเราก็ต้องกู้จริงไหมเนี่ยเอาเงินเขาจริงไหม
0: จริงจริงก็ถามว่ามันไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่ามันจะมีการมาก่อกวนหรือสร้างความรำคาญแค่ไหนแค่นั้นเองนะฮะคืออย่าลืมว่าพวกนี้มันไม่ค่อยยอมคนง่ายๆนะนั่นน่ะ
1: ป้าที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยที่เคยเปิดร้านตามสั่งเนี่ยมาด้วย CBR เลยทรงสมัยนิยมเลยบวกกันน็อกเปิดคางอ่ะที่แบบฟูเฟสสองคนมากระเป๋าสะพายข้างมาพวกทุกวันมาทุกวันมาก่อมาคุยทุกวันแต่คือผมก็เข้าใจนะป้าแกไปยืมมาก็ไปก
0: ู
1: ้มันก็เป็นเรื่องที่แกต้องรับแบบว่าถ้าเป็นไปได้มาหาทั้งอื่นดีกว่ามั้ง
0: ครับ
1: แต่อย่างอายุ16ก็ต้องคุยกันก่อนว่าโอเคสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยไอ้หนูเองถูกไปแล้วเนี่ยผูกด้วยเหตุผลอะไรยังไงแล้วเรื่องจริงอ่ะถ้าเรื่องจริงเดี๋ยวพ่อตัดจบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้เราคุยกันในบ้าน
0: เขาบอกทางด่วนเส้นนี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆ50บาทคิดเป็น65ตอนนี้65เป็น80ไม่เคยฟรีเลยครับผม
1: ขึ้นทีนึง 23% นะ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์
0: ครับเขาบอกสลักคิดคาลิเปอร์ดิสหลังสลับที่กันได้ไหมบนล่าง EK ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้นะเอางี้ต้องดูขนาดของสลักก่อนว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันบนกับล่างไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะยังไงก็อ้อเดี๋ยวคำถามหนึ่งเฮียนัทครับประตูเทสลาประตูหน้าฝั่งซ้ายเปิดไม่ออกเวลากดมีเสียงอิด
1: ลองตัวสลักนะผมยกว่าตัวสลักนะ
0: ลองดูนะไปทำประตูไอ้นี่มาเปล่าประตูอะไรนะประตูไฟฟ้ามาเปล่า
1: ออโต้เหรอออโต้พรีเซ็ตดอกเนี่ยหรือประตู
0: ใช่ใช่ประตูดูดอ่ะนะฮะ
1: ต้องไปดูก่อน
0: บูทมาด้า2เบนซินแตกควรไปอัดใหม่หรือเปลี่ยนทั้งปีกดีดูที่ราคาถ้าเปลี่ยนทั้งปีกมันจะได้ลูกหมากได้บูทใหญ่เล็กแต่ถ้าจะอัดก็อาจจะได้แค่บูทใหญ่กับเล็กแต่ลูกหมากไม่ได้แต่ราคามันจะน่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
1: หมดเวลาครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการมอเตอร์เอ็นเทนกับเรา2คนวันนี้ผมฮินัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับMotor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลิน แต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีสิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 นถึง16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน ถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
10: Asian Game Story
11: พรชัยเค้าแก้วราชันตะกร้อ10เหรียญทองตลอดกาลหากจะหาใครสักคนที่เป็นราชาแห่งวงการกีฬาอย่างแท้จริงบุรุษผู้นั้นต้องครองบัลลังก์มายาวนานนับทศวรรษในกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของชาวไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าชายคนนี้อีกแล้วเจ้าปุ้ยพรชัยเค้าแก้วพรชัยคือเจ้าของฉายาตัวฟาดมหัศจรรย์ทุกครั้งที่เขาลอยตัวขึ้นกลางอากาศม้วนตัว360องศาแล้วฟาดลูกตะกร้อฝังลงบนพื้นฝั่งคู่ต่อสู้มันคือฝันร้ายของกองหลังทุกชาติพรชัยรับใช้ชาติในเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานหลายสมัยคว้าเหรียญทองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสร้างสถิติโลกเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง10เหรียญทอง10เหรียญทองไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือตัวแทนของความทุ่มเทวินัยและการรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ในจุดสูงสุดยาวนานเกือบ20ปีพรชัยเค้าแก้วไม่ใช่แค่ตำนานของไทยแต่เขาคือตำนานของโลกที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ไปตลอดกาล
12: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่คลีกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวน้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในปึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
6: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยถามปัญหาเรื่องรถกันนะฮะใครที่เคยเจอปัญหาอะไรอยากจะแชร์ประสบการณ์หรืออะไรก็ส่งกันมาได้นะยินดีนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยรถ1คันเนี่ยปัญหามันมีหลากหลายเยอะแยะไปหมดนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะตรวจสอบแล้วจะเจอไหมอย่างผมเนี่ยบางทีนะเข้าใจในเรื่องของความกังวลของลูกค้าเอาอย่างล่าสุดเนี่ยมี Honda Fit คันหนึ่งเห็นนะ
7: ครับ
6: เป็นสุภาพสตรีที่มีอายุหน่อยแล้วกันเนาะก็เข้ามาคุยกับผมบอกเนี่ยรถเนี่ยมีปัญหาก็คือเวลาสตาร์ทเช้าๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังแป๊บหนึ่งแล้วก็หายผมก็ถามว่าไอ้คำว่าดังเนี่ยระยะเวลาในการดังนานแค่ไหนถึง5นาทีไหมเขาบอกไม่ถึงพอขยับไปนิดหน่อยมันก็หายแล้วเสร็จแล้วผมว่าแล้วไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยมาจากหน้าหรือหลังครับเขาก็บอกว่าอ๋อเสียงเนี่ยได้ยินจากข้างหลังแต่เนี่ยเอาเข้าศูนย์ไปเช็คว่าหมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะผ้าเบรกลูกปืนล้อทุกอย่างปกติดีหมดเลยเราก็นึกก็พยายามนึกภาพตามเจ้าของรถนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรได้บ้างวะอะไรเงี้ยโอ้แล้วแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกค้าสะดวกรถมาทิ้งไว้ไหมเอาเย็นตอนเย็นมาทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเช้าจะลองให้คือเขาก็ไม่สะดวกพอไม่สะดวกเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็คุยกันต่อผมถามนิดนึงไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยถึงนาทีไหมเขาบอกไม่ถึงเราว่าแล้วเขาถามแล้วมันจะเป็นที่อะไรได้บ้างโอ้ผมก็เลยตอบเขาว่ายากครับ คำว่ายากเนี่ยคือระยะเวลาในการเกิดปัญหามันน้อยและอย่างคือปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่ได้ยินซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออุปกรณ์หรือลักษณะชิ้นส่วนไหนของตัวรถที่มันจะทำให้เกิดเสียงแบบนี้แต่ผมก็มีคำถามทิ้งท้ายเขาอย่างว่าแล้วตอนที่พี่จอดรถอ่ะพี่ดึงเบรกมือไหมเขาบอกดึงผมบอกถ้างั้นพี่ลองไม่ดึงเบรกมือดูได้ไหมแล้วดูว่ามันหายดังไหมเพราะสิ่งที่ผมกำลังคิด

0: ยู่เนี่ยก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเพราะเขาไม่ได้ทำแล้วอย่างคือเราก็ยังไม่เห็นปัญหารถที่แท้จริงด้วยเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าบางทีเนี่ยการที่เราดึงเบรกมือเนี่ยในขณะที่เราอาจจะวิ่งลุยฝนลุยน้ำลุยอะไรก็ได้ที่มันมีความชื้นแล้วกันเนาะเวลาเราปลดเบรกมือปุ๊บเนี่ยตัวกล้ามเบรกมันอาจจะคลายตัวไม่สุดก็ได้ไงซึ่งอาจจะยังคาอยู่มันทำให้เกิดเสียงสักแป๊บนึงพอขยับขยื่นล้อปุ๊บอาจจะดีดกลับมาที่เดิมซึ่งมันอาจจะทำให้เสียงตัวนั้นหายไปในขณะที่รถมีการเคลื่อนที่สักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกเขาว่าคือคิดดูขนาดแค่เสียงแค่ไม่ถึงนาทีเขายังต้องเอารถไม้ช่างดูเลยแล้วกัน
1: มีความกังวล
0: อาจจะมีความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะถ้ากังวลมันค่อนข้างยากที่จะแก้ขนาดพี่ไปที่ศูนย์ก็เขาก็ยังเช็คลูกปืนล้อเช็คผ้าเบรกเช็คทุกอย่างเขาก็ยังว่าปกติเลยและอย่างคือถ้าพี่เอามาให้ทำแล้วมันไม่ได้ยินเสียงมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนอกจากว่าเอามาทิ้งไว้ตอนเย็นแล้วเช้ามาฟังดูว่าเสียงมันเกิดจากอะไรแต่ผมก็ยังไม่ได้รับนะผมว่านี่คือลักษณะเงี้ยผมคิดว่าผมคงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องรับแล้วเราพยายามอธิบายเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจดีกว่าเพราะที่เขามาเนี่ยเขาอาจจะมีความวิตกกังวลไงนะเพราะว่าจะว่าทำไมมีเสียงตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแค่แวบเดียวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอธิบายทำให้เขาเนี่ยเกิดความสบายใจในการที่เขาจะต้องใช้รถคันนี้ต่อแล้วก็เลยบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นนะพี่ลองไม่ดึงเบรกมือแล้วลองจอดดูนะแล้วดูว่ามันจะเป็นอีกไหมถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าเป็นที่ตรงนั้นแหละแต่ถามว่าอันตรายไหมไม่ได้อันตรายมันอาจจะเป็นในเรื่องของความชื้นหรือว่าการคลายตัวของกล้ามเบรกที่มันยังแบบยังใหม่อยู่หรือว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ใช้งานเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะฝืดอยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเราก็อธิบายลักษณะเงี้ยตอนหลังเขาก็โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูก่อนนะครับเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยก็เข้าใจนะบางทีลูกค้าเข้ามาด้วยความวิตกกังวลไงนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาคงไม่มาหาเราหรอกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางปัญหาเนี่ยถ้าช่างไม่เจออย่าไปขยันขย้อยให้เขาทำนะเชื่อผมมาให้เขาเห็นก่อนให้เขาเจอปัญหาก่อนให้เขารับรู้ก่อนว่าเฮ้ยปัญหามันคือแบบนี้นะเขาก็จะได้วิเคราะห์ต่อได้ไงเห็นว่าบางคันเนี่ยปัญหามันมาในช่วงเช้าแวบเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะผมจำได้รถน้าตู
1: ่อ่
0: ะแกบ่นกับผมเรื่องกระตุกเนี่ยน่าจะเกินครึ่งปีเลยนะ
1: กว่าจะเจอจัง
0: ๆกว่าจะเจอแล้วตอนนั้นแกมาทำตั้งวาล์วหรือทุกอย่างมั้งเนี่ยตอนนั้นน่ะแล้วมันประกอบกับเวลาตั้งวาล์วเราต้องเป่าไอ้เครื่องเย็นใช่ป่ะพอเครื่องเย็นเสร็จปุ๊บแล้วมันมีจังหวะที่สตาร์ทเนี่ยมันเห็นอาการสะดุดไงเฮนัทนี่คือช่วงนาทีทองเลยนะ
1: เจอแล้วโว้ย
0: คือเห็นอาบอกเฮ้ยอ๋อรู้แล้วอาการมันมาแล้วนี่ว่าก็เลยรีบดับเครื่องเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนกว่านี้หรือว่าเดี๋ยวพอเลยไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันหายไงนึกออกอ่ะเราก็รีบดับเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมอุปกรณ์ลื้อรอเลยนะเอาไว้สตาร์ทปุ๊บดึงเลยดึงคอยทีละตัวเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปรากฏว่าไปเจอคอยไม่ทำงานหนึ่งตัวแต่อาจารย์ไม่จบแค่นั้นนะมันต้องแบบเพื่อคอนเฟิร์มว่าใช่หรือเปล่าเพราะคอยหัวฉีดหัวเทียนมันได้หมดเลยอันไหนก็ได้ที่มันจะเกิดปัญหาเนี้ยเราก็ดับเครื่องเลยปุ๊บย้ายคอยเลยเมื่อกี้สมมติว่าเป็นที่สองแค่เมื่อกี้เป็นที่สองเว้ยเอาย้ายสองมาหนึ่งเอาหนึ่งไปสองแล้วติดเครื่องดูยังเป็นอยู่ไหมยังเป็นอยู่เมื่อกี้จากที่เป็นที่สองใช่ไหมลองไปดูซิว่ามันกลับมาเป็นที่หนึ่งไหมเพราะมันย้ายอยู่ที่หนึ่งแล้วไงพอดึงไปที่หนึ่งปุ๊บอ่ะเป็นเหมือนเดิมไว้โอเคสรุปจบเรียบร้อยหนึ่งมีปัญหาคันนี้ใช้เวลาเพราะบางอย่างเนี่ยบางทีแบบถ้าปัญหาไม่เห็นเนี่ยอย่างหน้าตู่ถงว่าของหน้าตู่เนี่ยเวลาแกมาก็ไม่ได้เป็นแล้วไงพอมาถึงอู่ทุกอย่างก็เดินปกติแล้วไงมันก็เลยทำอะไรต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่ว่าถ้าคันได้ไปเปลี่ยนอะไรปุ๊บแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็เปลี่ยนฟรีไปเรื่อยไงนะครับ
1: ถูกครับ
0: นั่นแหละครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเฮียมีเหรียญมอเตอร์อินเทนให้ FC ไหมครับรถคันนี้ผ่านมือเฮียมาแล้ว

0: เอาอย่างนั้นเลยเหรออ
1: ยากให้มันต้องหานะ
0: ครับสอบถามหน่อยครับถ้าคิดว่าถ้าอีกหน่อยรถไฟฟ้าพอมันถึงอายุแล้วถ้าขายไม่ได้เราจะต้องทิ้งหรือยังไงหรือจะเอาไปจอดที่ไหนหรือเอาไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าหาคนซื้อมือสองถ้าจะยากแน่นอนคงต้องทิ้งอย่างเดียวผมว่าอนาคตอ่ะมันจะง่ายกว่านี
1: ้
0: คือเอางี้อุปกรณ์ในรถเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลสำหรับรถทุกแบรนด์แล้วกันนะกับเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้น่ากลัวคือคำว่าน่ากลัวนี่หมายถึงว่าไอ้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะนึกออกป่ะซึ่งอันนี้เราก็ยังมันยังไม่ให้ไม่มีใครให้คำตอบได้แล้วกันนะครับแต่ว่าอนาคตรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องทิ้งเหมือนกันแหละเชื่อผมดิมันไม่มีคันไหนอยู่ยงกงพันหรอกนะฮะนะยังไงก็ต้องทิ้งแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าคันไหนจะหมดอายุขายก่อนกันแค่นั้นเองนะครับผม
1: คืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้แล้วกันนะถ้ามันไม่ถึง300เนี่ยถึงตรงนั้นผมต้องคิดหนักแล้วรถอ่ะมันมีช่วงเวลาที่มันจะปล่อยแล้วมันยังพอเหลืออะไรในมืออยู่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าเราดึงเรายื้อไปเลยเนี่ยถึงจุดนึงอ่ะเราต้องถามตัวเองว่าเรารับราคาที่จะปล่อยได้ตรงไหนราคาที่รับกับราคาที่อยากขายไม่ใช่ราคาเดียวกันนะทุกคนอยากขายรถได้ราคาทุกคนแหละเพียงแต่ว่าวันนั้นมุมมองของตลาดมันไปอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: จริงๆถ้าถามผมเนี่ยถ้าคุยกันวันนี้แล้วผมขายเนี่ยผมจะขาดทุนประมาณ1,000,000แล้วถ้าเกิดทิ้งไปปีหน้าคันนี้ที่ถืออยู่อาจจะเหลือแค่1,000,000เดียวก็จะขาดทุนประมาณ1,400,000ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นจุดชั่งใจผมแล้วว่าเอายังไงดีวะ
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่ทุกวันนี้คุณภรรยาก็ดูเอนจอยในการใช้เหลือเกิน
0: ครับ
1: ผมก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่หาเรื่องเจ็บตัวดีกว่า
0: ครับ
1: อะไรฮะ
0: ต้องลองดูนะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเฮียเคยวิ่งข้างล่างบ้านอยู่สาย2ติดแถวคัตยาเกือบชั่วโมงขึ้นราคาโหดจังจริงๆนะแบบค่าของชีพค่าน้ำมันทุกอย่างบ้านเราเนี่ยนี่ล่าสุดน้ำมันขึ้นอีก85ตังค์นะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: ก็นั่นแหละตามกลไกราคาเรามีอยู่118วันแต่ขึ้นก่อนนะ
0: คือจริงๆนะมันแบบใครที่มันสามารถทำพลังงานให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะเลือกให้เป็นนายกเลยอ่ะขอให้เป็นนายกเลยเอาแบบว่าทำเป็นกราฟเลยได้ไหมหรือเอาอาจารย์วีระไปได้ไหม
1: เ
0: ขาช่วงนี้แกโชว์ลงบ่อย
1: ตรงไปเคลียร์เลย
0: โอ้อาจารย์วีระช่วงนี้แกโชว์ลงบ่อยนะฮะสอบถามหน่อยครับอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะเฮียอันนี้ตอบไปแล้วสวัสดีครับพี่กัมพี่นัทครับผมปรึกษาเรื่องเงินกู้ผ่านแอปลูกชาย16ปีมีบัตรประชาชนกู้ผ่านแอปผ่านอีกต่างหาก 1,200 บาท7วันจ่าย 1,900 ผมพยายามอะไรเนี่ยต่อบริษัทเจ้าของแอปก็ไม่มีเบอร์โทรผมควรชำระคืนแทนลูกไหมเหมือนกับกู้นอกระบบ
1: เหรอ
0: ก็ผ่านแอปไงแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกใบปลิวพวกนามบัตรอ่ะที่โยนมาตามพื้นถนนนะเต็มเลยพันสองเจ็ดวันเท่ากับว่าอันเนี้ยเจ็ดวันเนี่ยต้องจ่าย1,900ดอกเบี้ยก็คือ700วันละ100ให้นะ
1: ไม่แล้วจะ
0: ว่า
1: ถามลูกหรือยังจริงหรือเปล่าไอ้หนูจริงไหมเนี่ยลูก
0: คืออันเนี้ยถ้าเป็นกู้นอกระบบเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันจะมีใครมาทวงหรือเปล่าแต่เงินไม่ได้เยอะนะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องสอนลูกแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่โอเคนะอะไรเงี้ยคนที่จะเดือดร้อนคือตัวเขาเองกับครอบครัวอะไรเงี้ย
1: เรียนผูกต้องเรียนแก้
0: ซึ่ง จำเป็นขนาดที่จะต้องกู้อย่างนี้เลยเหรอทำไมปรึกษากันก่อนอะไรเงี้ยนะครับนั่นนะ
1: แล้วกู้เนี่ยเอาไปทำอะไร
0: เออทำอะไรใช่ถูกต้อง
1: เติมเกมอ้าวต้องคุยกันยาวไอ้หน
0: ูครับผมอีเคดิสหลังสลักคิดคาลิเปอร์บนล่างแล้วก็หายไปข้อความมาเท่านี้เดี๋ยวแป๊บนะเฮียครับลูกปืนล้อแตกเสียงดังวิ่งวิ่งไปแล้วจะเกิดอันตรายไหมครับคือถ้าเป็นลูกปืนล้อเนี่ยสมมติอาจจะได้ยินที่ความเร็วประมาณสัก80ใช่ป่ะในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะถอยลงมาเรื่อยๆจาก80มา70 60 50 40อะไรเงี้ยมันจะแบบเค้าเรียกความเกิดการเกิดปัญหามันจะเร็วขึ้นน่ะเอางี้ดีกว่านะครับเขาบอกหวยออกพรุ่งนี้นะ15กันยาไม่ใช่ดิหวยออก16ไม่ใช่เหรอ
1: 6
0: แอปนี้ทราบแต่ว่าอยู่บนตึกแถวรัชดาโทรไปถามนิติของตึกเขาบอกไม่รู้จักบริษัทเจ้าของเว็บนี้ทุกวันลูกจะต้องถูกโทรทวงเงินตลอด
1: ทนได้ไหมล่ะ
0: เออดีจะตัดจบไป
1: เออก็ต้องถามว่าเออเราตลกก็จะแอบกู้จริงไหมเนี่ยเอาเงินเขาจริงไหม
0: จริงจริงก็ถามว่ามันไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่ามันจะมีการมาก่อกวนหรือสร้างความรำคาญแค่ไหนแค่นั้นเองนะฮะคืออย่าลืมว่าพวกนี้มันไม่ค่อยยอมคนง่ายๆนะนั่นน่ะ
1: ป้าที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยที่เคยเปิดร้านตามสั่งเนี่ยมาด้วย CDR เลยทรงสมัยนิยมเลยหมวกกันน็อกเปิดทางอ่ะที่แบบฟูเฟ่สองคนมากระเป๋าสะพายข้างมา
0: พว
1: กทุกวันมาทุกวันมาก่อมาคุยทุกวันแต่คือผมว่าเข้าใจนะป้าแกไปยืมมาก็ไปก
0: ู
1: ้มันก็เป็นเรื่องที่แกต้องรับแบบว่าถ้าเป็นไปได้มาหาทั้งอื่นดีกว่ามั้ง
0: ครับ
1: แต่อย่างอายุ16ก็ต้องคุยกันก่อนว่าโอเคสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยไอ้หนูเองผูกไปแล้วเนี่ยผูกด้วยเหตุผลอะไรยังไงแล้วเรื่องจริงอ่ะถ้าเรื่องจริงเดี๋ยวพ่อตัดจบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้เราคุยกันในบ้าน
0: เขาบอกทางด่วนเส้นนี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆ50บาทคิดเป็น65ตอนนี้65เป็น80ไม่เคยฟรีเลยครับผม
1: ขึ้นทีนึง 23% นะ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์
0: ครับเขาบอกสลักคิดคาลิเปอร์ดิสหลังสลับที่กันได้ไหมบนล่าง EK ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้นะเอางี้ต้องดูขนาดของสลักก่อนว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันบนกับล่างไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะยังไงก็อ้อเดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งเฮียนัทครับประตูเทสลาประตูหน้าฝั่งซ้ายเปิดไม่ออกเวลากดมีเสียงอิด
1: ลองตัวสลักนะผมคิดว่าตัวสลักนะ
0: เออลองดูนะไปทำประตูไอ้นี่มาเปล่าประตูอะไรนะประตูไฟฟ้ามาเปล่า
1: ออโต้เหรอออโต้พรีเซนต์ดอกเนี่ยหรือประตู
0: ใช่ใช่ประตูดูดอ่ะนะฮะ
1: ต้องไปดูก่อน
0: บูทมาด้า2เบนซินแตกควรไปอัดใหม่หรือเปลี่ยนทั้งปีกดีดูที่ราคาถ้าเปลี่ยนทั้งปีกมันจะได้ลูกหมากได้บูทใหญ่เล็กแต่ถ้าจะอัดก็อาจจะได้แค่บูทใหญ่กับเล็กแต่ลูกหมากไม่ได้แต่ราคามันจะน่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
1: หมดเวลาครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์กับเรา2คนวันนี้ผมพี่นัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Asian Games Story
4: วัฒนาผู้อบอ้อมต๋องสิบชอยราชันโต๊ะเขียวในโลกของกีฬาบางครั้งชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยพละกำลังแต่อยู่ที่ความนิ่งสมาธิและสติปัญญาอันเฉียบแหลมบนโต๊ะสักหลาสีเขียวของ Asian Games 1998ชายผู้แบกความหวังของคนทั้งชาติด้วยไม้คิวอันเดียวคือต๋องสิบชอยหรือวัฒนาผู้อบอ้อมมือวางระดับโลกชาวไทยท่ามกลางความเงียบสงัดในหอแข่งขันทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินแต้มของต๋อง คู่แข่งระดับประการจากทั่วเอเชียพยายามกดดันทุกวิถีทางแต่ด้วยประสบการณ์ระดับโลกและความนิ่งดั่งหินผาต๋องก้มลงสอยคิวส่งลูกสนุกเกอร์ลงหลุมอย่างงดงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าจนกระทั่งลูกสุดท้ายลงสู่ก้นหลุมเหรียญทองเอเชียนเกมส์ประเภทบุคคลตกเป็นของไทยทันทีเสียงปรบมือดังสนั่นฮอยาวนานหลายนาทีวัฒนาผู้อ้อมไม่เพียงแต่คว้าเหรียญทองแต่เขาคือผู้ยกระดับกีฬาพูลและสนุกเกอร์ในไทยจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเกมในสถานเริงรมย์ให้กลายเป็นกีฬาระดับชาติที่ทรงเกียรติยืนยันความอัจฉริยะของสมองของคนไทยบนเวทีระดับสากล
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: กอล์ฟทริก
7: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับสวัสดีโปเต้ด้วย
1: สวัสดีครับ
0: ที่บ้านมีใครเกษียณอายุราชการไหมเพราะว่าเดือนนี้ละเหลืออีก15วันที่บ้านมีคนรับราชการญาติพี่น้องหรือว่าไม่มีใครไม่มีเลย
1: ไม่มีครับเพราะว่าราชการส่วนใหญ่ที่รู้จัก

0: กรรมตอนนี้ไม่ได้เกษียณอายุอย่างเดียว
1: ครับ
0: เกษียณชีวิตด้วย
1: โอ้อันนั้นเขาเรียกว่าตาย
0: นั่นแหละเกษียณ
1: นะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายองค์กรจะมีงานเลี้ยงส่งเลี้ยงอะไรกันนะครับคนที่ทำดีมีคนเคารพรักก็หลายงานหน่อยบางคนก็จากไปแบบเหงาๆกลับไปอยู่บ้านตัวเองไม่มีใครเลี้ยงอะไรเลยก็มีแต่คนที่จะลำบากใจมากที่สุดก็คนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆมีความรับผิดชอบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคนมารับช่วงต่อ
1: นี่ครับก็จะรู้สึกว่าโอ้ยคนอื่นก็จะทำแทนเราได้ไหมเนาะเป็นห่วงคนอื่นก็อีกตัดใจไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็ต้องทำใจกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของเวลาที่พวกกำหนดไว้อย่างชัดเจนใครที่เกษียณอายุราชการก็อย่าพึ่งคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรแล้วนะทุกคนมีค่าเสมอ
0: ครับค่าน้ำค่าไฟ
1: ค
0: ่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าภาษีที่ดินค่าข้าว
1: ฉะนั้นก็ต้องบริหารการเงินให้ดีเพราะท่านยังมีค่าอยู
0: ่
1: ที่ต้องจ่ายนะฮะ
0: ค่ารถนี่ไม่ใช่ค่าทะเบียนไม่ใช่ค่าผ่อนนะครับค่าทะเบียนต่อภาษีพ
1: ร
0: บ.
1: ไม่เกี่ยวกับน้องเลิกอะไรไม่เกี่ยว
0: ใครเอง
1: ก็ขอให้ทุกคนนะครับนะฮะทำใจให้สบายสบายสักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงช่วงเวลานี้กันทุกคนนะฮะ
0: ครับ
1: เขาว่านะฮะช่วงนี้จะกลับมาสู่ช่วงนะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีหน่วยงานราชการจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของเด็กรุ่นที่จะเพิ่งจบอีกเพราะว่าหน่วยงานภาคเอกชนตอนนี้ไม่เปิดรับเลยรับก็เงื่อนไขเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าการสอบเข้าราชการคุณก็รู้ใช่ไหมช่วงนี้กำลังฮือฮามากเรื่องของการโกงกันเนี่ยครับ
0: ก็น้องรุ่นใหม่ๆก็ไม่มองทั้งเอกชนและราชการแล้วครับ
1: ที่คุยกันที่ส่วนตัว
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังส่งได้อยู่
1: เขาเรียนไปเรื่อยๆเหรอฮะ
0: คือก็ต้องเขาก็ต้องเรียนครับหรือไม่เขาก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ไปทำงานเมืองนอกดีกว่า
1: ไอ้นั้นมีกลุ่มน้อยมากครับไม่ถึง 5% ของประเทศนะฮะเอาละครับชีวิตใครชีวิตของคนนั้นก็นะฮะพิจารณากันให้ดีให้รอบคอบอนาคตของเรานะครับนะไม่ใช่เฉพาะตัวขั้นตัวท่านและครอบครัวนะประเทศชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: คิดดีทำดีไปอยู่ที่ดีๆคบเพื่อนดีก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโอ้แต่ว่าช่วงนี้ฝนฟ้ามันไม่มีจากหายไปเลยนะเมื่อคืนแถวบ้านเลยตกมาประมาณ5ยกยกประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ปกติ
1: อย่างว่าง
0: ปกติและปกติครับ
1: ผมมาฟังกรมอุตุเมื่อยามเช้าก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่าวันนี้หน้าฝนจริงๆอะนะมันกำลังจะหายตาอาจากไปแล
0: ้
1: วดูฝน
0: คร
1: ับ ตอนนี้ฝนที่มันตกอยู่ทางเหนือทางอีสานมันจะเริ่มจากนะครับความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ำคืออากาศเย็นน
0: ะ
1: จากประเทศจีน
0: ครับ
1: กำลังลอยล่องเข้ามาสู่ประเทศไทยก็จะทำให้เกิดฝนตก 2-3 วันจากนั้นอากาศก็จะเย็นลง
0: ฝนตกเบอร์ก็ง่าย
1: มันเป็นการเขาเรียกว่าก่อนที่มันจะหนาวมันจะมีตกทิ้งทวน
0: ตกทิ้งทวน
1: คือเกิดความต่างของอากาศไง
0: อากา
1: ศเย็นมาเจออากาศร้อนแล้วก็เกิดลมแล้วก็ตกฝนเกิดกระโชกฮกฮากนะฮะแต่จะมีอยู่สัก 2-3 วันเริ่มวันนี้วันแรกจากนั้นฝนก็จะจางหายไปสวรรค์ของนักกอล์ฟกำลังรออยู่แล้ว
0: ผมนึกว่าฝนตกตกเบิกคือแบบว่าแบบอะไรนะควรจะตกแต่ก็กันไว้ก่อนไม่ยอมมาตกในวันนี้ไม่ยอมมาตกในช่วงนี้
1: สั่งได้ด้วยครับ
0: ป๋ายังสั่งได้เลยแหม
1: ผมแค่ห้ามฝน ไม่ได้สั่งให้ฝนมันตกลงตกที่โพ ไม่ใช่ไปอั้นไว้นะ อ่ะก็จะมีกอล์ฟถ้าใครสนใจอยากไปดูเด็กๆนะรุ่นของเราเล่นกีฬากอล์ฟไปปัญญารามอินทราได้นะครับ
0: ครับ
1: เขาจะเริ่มแต่วันนี้ครับ
0: ครับ
1: จนถึงวันที่18ใช่ไหม
0: ฮะ
1: 15 16 17 18เป็นการชิงแชมป์ถ้วยคืออเมเจอร์นะเฉพาะอเมเจอร์นะฮะ
0: ครับ
1: แข่งขันกันนะครับทั้งหญิงทั้งชายเห็นเด็กๆไปซ้อมกันเยอะมากนะครับ
0: ฮะ
1: คอร์ส B แล้วก็คอร์ส4นะครับก็หวังว่าเทวดาจะเข้าใจนะเปิดทางให้น้องๆเขาเล่นกันสะดวกหน่อยนะครับค่อยตกหลังเขากันกันมันจบแล้วถ้ามันแข่งจบก็แล้วค่อยตกนะแต่ถ้าใครอยากจะไปออกรอบที่ปัญญารามเขาฝากนะครับไปย้ำพันมาว่าไปได
0: ้ครับ
1: ไปออกได้เฉพาะคอร์สเอก่อน
0: ตีเก้าหมุน
1: วนแต่ถ้ามันแข่งจบแล้วนะไม่เจอแข่งจบแล้วก็อาจจะหมุนไปอีกทางได
0: ้
1: นี้ส่วนกลางคืนยังมีเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ยันวันเสาร
0: ์นะพอน้องๆเขาไม่แข่งคืนอยู่แล้วครับต้องคืนเดี๋ยวผมพ่อพ่อแม่ครับน้องๆไม่แข่งคืนแล้ว
1: ผมไม่ได้เล่นนานถึงนานมากแล้วก็ชอบใส่ขาสั้นเล่นไงยุงมันมากัด
0: ยุง
1: แล้วก็บางทีก็มองไม่ค่อยเห็นกันนะหาลูกกันก็ลำบากนะยิ่งเพื่อนร่วมกลุ่มของผมนี่ชอบนิยมดริ้งกันด้วยนี่นะฮะลูกนี่ไม่ต้องหาเลยครับหาไม่เจอครับตาไม่ได้มองลูกเลยนะครับ
0: ครับเรื่องปกติครับขนาดผมเคยไปดูเพื่อนแข่งไม่ใช่แข่งเขาเรียกว่าไปตีงาน
1: ที่กลางคืนน่ะหรอ
0: ใช่ครับไปตีงานที่กลางคืนนี่แหละผมไปปุ๊บผมโ
1: หอย่าไม่ตัดแข่งกอล์ฟกลางคืนมันจะเลิกประมาณเที่ยงคืนได้นะ
0: มันไม่เลิกอะสิครับ
1: เลิกครับ
0: ใช
1: ่งานเลี้ยงเลิกแล้ว
0: บางคนงานเลี้ยงยังไม่เริ่มเลยครับ
1: เออไม่เริ่ม
0: คือเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนกับรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานกัน
1: ที่มั่งไม่จะแข่งขันมั่ง
0: มีแข่งด้วย
1: แข่งด้วย
0: แต่ไม่ได้แข่งกับไอ้นั่นคือแข่งกับจดกันเอง
1: สาม
0: จ
1: ดเอง
0: ไม่ถึงไม่ถึงมีจดกันเองใน
1: ครับ
0: ถึงเวลาผมไปทีนึงโอ้โหไม่ไหวจริง
1: ก็เป็นนะอีกรูปแบบหนึ่ง
0: มาแรงเพียบ
1: ที่เขาชอบกันนะครับของอาจจะไม่ค่อยมีเวลากลางวันนะฮะประมาณนี้เอาละครับเรื่องของกอล์ฟทริคนะครับวันอังคารเราก็ต้องมาบอกกล่าวไล่เลียงเรื่องอันดับนักกอล์ฟกันก่อนโปรเต้
0: ครับผม
1: เอาวันนี้ผมอยากฟังผู้หญิงก่อนเหมือนเดิมฮะ
0: ฟังผู้หญิงก่อนนะครับ
1: จบเลยโซฮัมครับ
0: โซฮัม
1: ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยว
0: แ
1: ต่ในอะไรนะ
0: โซฮัมใช้แต้มด้วยเลือกอันดับทีมครับแต่ไม่ได้แต่แล้วเราไม่ได้แต้ม
1: หลังจบโซฮัมครับไปอันดับนักกอล์ฟเป็นยังไงบ้างครับซึ่งไม่เกี่ยวคะแนนโซฮัมนะฮะ
0: ไม่เกี่ยวครับนะฮะนักกอล์ฟของไทยก่อนเนาะของไทยอันดับหนึ่งของไทยครับอันดับสองของโลกคือจิโน่ทิติกุลครับอันดับ2ของไทยอันดับ28ของโลกคือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับ
1: อ
0: ันดับ3ของไทยอันดับ42ของโลกคือปัจจรีอนันต์นฤกาล
1: โอ้อันดับ3ปัจจรีหรือเปล่า
0: ครับผม
1: ด้วยเอเรีย
0: อันดับ4ของไทยอันดับ44ของโลกเอเรียจุฑานุกรณ์ใช่ครับกอง4ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่
1: วันนี้วันที่15คร
0: ับ ถ้า
1: หวยออก
0: ถ้าเชื่อจีโน่ก็1 2นะครับถ้าเชื่อปัจจถ้าเชื่อปัจจรีก็3 4 2
1: 3 4 2คืออะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันดับ3ของไทยอันดับ4 2ของโลก
1: โอ้
0: ถ้าเชื่อเอเรียก็ตอง4ครับ
1: ตอง4เลยเหร
0: อ
1: 4ของไทย44โลก
0: ครับผมถ้าเชื่อชนตรีวรรณเสนก็5 6 5
1: 5
0: ของไทย
1: อันดับ5ของไทย
0: อันดับ65ของโลก
1: ครับผมหมายเลขละพอละ
0: นะฮะโอเคต่อนะครับอันดับที่6ของไทยนะครับอันดับที่83ของโลกคืออภิชยายุบล
1: ตัวไทยในชิงเกม
0: ครับแล้วก็ต่อมาอีกคนก็จะเป็นอันดับ144ของโลกนะครับพัชรจุฑาคงกระพันหรือโปรไบไปเอเชียนเกมเหมือนกัน
1: นี่ก็เอเชียนเกม
0: ใช่ครับ
1: 2คนนี้เคยอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็ได้เหรียญทองประเภททีม
0: ครับต่อมาคนที่9นะครับพรนงเพชรล้ำ230ครับของโลกนะครับคนที่10จัสมินสุวรรณปุราครับ247นะฮะอโปชนชีวาวงรักนี่251ครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมลูกี้นี่ก็อยู่ที่265นะครับแล้วก็ลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นของฝั่งยูโรเปียนละก็จะเป็นนุกสุขพันธ์นะฮะแล้วก็พลุสุขพันธ์นี่อยู่อันดับ294
1: อ
0: ัญชิสาอุตมะนี่298ตรีฉัตรจีนกับนี่302ครับ
1: ครับ
0: เชอร์มานสันติวัฒนพงศ์อันนี้351นวพรสุนทรียภาสนี่อยู่ที่404หรือพรน้ำพึ่งนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ขออีกคนนึงแล้วกันชนกนันอากุระเสรณีหรือว่าเอพริลอากุระเสรณีนี่อยู่ที่429
1: นี่ก็เป็นนักกอล์ฟของ Ready European Tour
0: สาย Ready ครับสาย
1: เล่นนี้มีอยู่ 3-4 คนนะ
0: อืมใช่ใช่ใช
1: ่ 90
0: LPGA ครับแต่หลายคนที่เล่นใน Lady European ที่สัมภาษณ์อย่างตอนนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทาง April เนี่ย
1: ครับ
0: ที่ได้นั่งสัมภาษณ์กับพี่คิวเนี่ยนะครับน้องเขาก็บอกแล้วว่าเล่นใน P นั่นเล่นใน LPGA ถึงแม้ว่าจะอบอุ่นจริงแต่พอวันที่มีเสียงให้เล่น Tee Off ต่อไปแล้วทุกอย่างคืองาน
1: โอ้ครับ
0: กดดันค่าฟันไล่ค่าแต่ถ้าเป็น
1: ต้องสู้กันในเกมกอล์ฟ
0: แต่ถ้าเป็นยุโรปถ้าเป็นยูโรเปียนทัวร
1: ์
0: ต่อให้มีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นแล้ว ความกดดันก็จะไม่เท่า
1: อ๋อเพราะว่านักกอล์ฟนี่มันไม่โหดมันไม่เหี้ยมเหมือนกับพวกนักกอล์ฟ LPGA เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าความโหดเหี้ยมของ European Tour ไม่ได้อยู่ที่นักกอล์ฟ
1: มันอยู่ที่
0: สนาม
1: สนามที่ยุโรปแต่ละชาตินี
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะอิงภูเขา
0: ออกแบบกันเพื่อความสวยงามไม่ได้คิดถึงนักเล่นเลย
1: ที่ที่มันทำอย่างอื่นไม่ได้อะมันทำสนามกอล์ฟกันแล้วก็ในอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นที่เรียบ
0: ๆกว้างๆแ
1: ต่ปั้นกรีนแล้วก็ทำให้กรีนมันยุ่งยากเข้าไปอะไรอย่างนี
0: ้ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทคอร์ส
1: มีที่พักด้วยความต่างอยู่ที่สนามนะ
0: แต่ว่าก็สู้เลดี้เพื่อนถูกไม่ได้บางปีบางจังหวะไปเล่นคิมย่าตีอยู่กวางเสือดาวโผล่เข้ามา
1: ไม่พอสิงโตอยู่ข้างหลัง
0: นะฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับผ
1: มก็นักกอล์ฟที่เลือกเส้นทางเลดี้นี่ก็ยังลงเหลืออยู่บ้างนะแต่มาทางนี้ไม่เยอะนะจริงๆผมว่ามาทางนี้กันเยอะๆก็ดีนะ
0: มันแพงครับ
1: มันแพงใช่ไหมต้องเดินทางไปเรื่อย
0: คือ
1: พี่โน่เคยเลือกทางนี้ตั้งแต่แรกอ่ะเลดี้อยู่เวิร์
0: ดมันปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่ามันไม่ต้องไปแข่งกันเดือดเหมือนกับที่อาโปต้องมาไล่สเป
1: นแต่ว่าได้เช็มเร็วพอได้เช็มเร็วคะแนนมันดีก็เข้าสู่ LPGA ได้
0: พอคะแนนดี LPGA ก็รับแต่ถ้าอยากจะสบายจริงๆผมแนะนำว่าอันนี้แนะนำพ่อแม่นะครับถ้าอยากจะ
1: ไปทางไหนดี
0: ให้ลูกเล่นกอล์ฟอาชีพแล้วก็อยู่สบายไม่ไกลห่างสายตา
1: อยู่บ้านเถอะครับถ้าอยู่สบายครับ
0: ฟังกันไม่ได้ไกลห่างสายตาแล้วก็อยู่สบายนะครับทำเหมือนพัชรจุฑาคงกระพันทำเหมือนโปว่านจรวีบุญจันทร์
1: ครับอยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเหรออ่
0: า
1: เหรอ
0: แค่นี้ก็สบาย
1: แต่มันไม่ได้ไป LPGA ง่ายอะเลยถ้าไหนมันไม่ค่อยเยอะอ่ะ
0: ถ้าจะไป LPGA หมายความว่าต้องย้ายสัมมโนครัว
1: มันต้องมีเป้าพี่ตัวต้อง LPGA
0: คุณต้องย้ายสัมมโนครัวไปอยู่อเมริกานะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าทางที่บ้านอยากจะให้อยู่
1: อยู่ในเมืองไทย
0: อยู่ในเมืองไทยอยู่ในรอบนี
1: ้ก็ใช้เส้นทางแบบเอริยาจุฑานุการเส้นทางแบบจีโน่
0: ก็จะสะดวกกว่า
1: ก็ต้องแข่งก็ต้องซ้อมเข้ม
0: เหนื
1: ่อยกว่าคนอื่นนิดนึงเพ
0: ื
1: ่อความสำเร็จหรือจะสายแพตตี้ก็ต้องไปเรียนมหาลัยที่โน่น
0: ใช่คือถ้าไป LPGA เป็นหลักก็คือต้องย้ายสัมมโนครัวไปตรงนู้นแต่ถ้าอยากจะอยู่ยังอยู่ในเมืองไทยเป็นหลักอยู
1: ่ก็เล่นไปเรื่อยๆรอบเพื่อนบ้านเนี่ย
0: ไต้หวันจีนญี่ปุ่นเกาหลี
1: ก็มีเงินได้มีเงินถ้าได้แชมป์
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันไม่อู้ฟู่มันก็ได้แชมป์ LPGA แล้ว
0: ดูแบบพอเพียง
1: ก็ต้องเลือกกัน
0: นะคร
1: ับว่าทุกคนนะถ้าเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วโปรเตไม่มีใครเลือกที่อยู่กลางๆหรอกเขาอยากเลือกเส้นทางที่มันดีที่สุดถ้าทำได้อะนะ
0: ครับนะ
1: เราถึงไหนแล้วอันดับ
0: ผู้หญิงไทยหมดแล้วครับตรงระดับโลกครับ
1: ไปอันดับโลกกันนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความต่างและก็ความห่างของคะแนนระหว่างจีโน่กับเนรี่คอร์ด้า
0: เนรี่คอร์ด้านำหนึ่งของโลกนะครับไม่มีการพัฒนาไม่มีการขยับและนิ่งมากนะครับ
1: แสดงว่าเขาไม่เก่งเลย
0: ขยับไม่ดีคิดว่าใช
1: ่นอนติดเตียงเป็นผัก
0: ก็อยู่ที่อันดับหนึ่งของโลกครับคะแนนเฉลี่ยที่13คะแนน
1: 13คะแนน
0: ส่วนของไทยเนี่ยจีโน่ทิติกุลของเราเนี่ยอันดับ2
1: ครับ
0: พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคะแนน average point เฉลี่ยไล่อยู่ที่ 10.53
1: 10.53 ตามแต้ม3อยู
0: ่2แต้มนิดๆ
1: 2แต้มหน่อย
0: ๆตกรอบ2รายการ
1: เริ่มแผ่วเดี๋ยวนี้ก็ได้เริ่มพอเข้ากลางปีเริ่มแผ่วนะโอ้แต่แข็งแกร่งมากเมื่อต้นปีปีนี้อันดับ3
0: อันดับ3ของโลกกับอันดับ4ของโลกเป็นเกาหลีใต้ทั้งคู่ครับคือแฮรันริวกับคิมฮยอจู
1: เกาหลีมาแล้ว2คน3และ4
0: ครับอันดับ5ของโลกเป็นญี่ปุ่นครับมิยูยามาชิตะครับ
1: ญี่ปุ่นมาแล้วคนแรก
0: ครับอันดับที่6เป็นจีนครับหยินลู่หนินครับ
1: ชัยหน้าเลยนะคนแรก
0: อันดับที่7ที่8นี่มาจากสหราชอาณาจักรครับล็อตตี้โวตแล้วก็ชาลีฮอล
1: แสดงว่านักกอล์ฟในเอเชียนเกมผู้หญิงนี่ยินลู่หนิงคือมืออันดับดีที่สุดของโลก
0: ก็
1: อันดับดีสุดในเอเชียนเกมไม่ใช่
0: โอเคโอเคเพราะ2คน3 4คนผมไม่ไป
1: ไม่ไป
0: ถ้าไปก็
1: ยินลู่หนิงไปแน่นอน
0: ยินลู่หนิงไปมีคนเดียว
1: เป็นคนเดียว
0: นะฮะ
1: ครับ
0: อันดับที่9นี่เป็นคิมเซยังจากเกาหลีใต้ครับ
1: โอ้ยเกาหลี3คนเลย
0: อันดับที่10เป็นฮันนาเกรนจากออสเตรเลียครับ
1: อ
0: ันดับ11เป็นบรูคแอนด์แฮนเดอร์สันจากแคนาดา
1: ครับกลับมาเก่งอีกแล้ว
0: อันดับ12เป็นลิดดี้โค

0: นิวซีแลนด์
1: หลุดไปอยู่12แล้ว
0: ครับอันดับ13เป็นคิมมินซอจากเกาหลีใต้ครับอันดับ14เป็นชิโบะคุบากิจากญี่ปุ่น
1: ครับ
0: อันดับ15เป็นเลมินเจครับจากออสเตรเลีย
1: หายไปเลยนะฤดูกาลนี้ไม่รู้เจ็บหรือเปล่ารู้ว่าเงินเยอะแล้วรู้สึกขี้เกียจแล้ว
0: น่าจะพักแล้วก็น่าจะเขาเรียกว่าไงนะปรับวงสวิงหลังจากที่มีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับ
1: ผมว่าไปปรับเรื่องการใช้เงินมากกว่า
0: ทำไมครับ
1: ก็รีบใช้หน่อยสิได้เงินมาเยอะแล้ว
0: ต่อมานะครับหลังจากเป็นลีมินจีที่อันดับ15อันดับ16เป็นแกบี้โลเปสจากเม็กซิโกครับ
1: เม็กซิโกเนี่ยเหรอ
0: ครับ
1: โลเปสนี่นะ
0: ครับ
1: ติดอันดับท็อป20
0: ครับ
1: คนเดียว
0: ครับผมอันดับ17ต่อมาเป็นลอรันคัฟลิงจากอเมริกาครับอันดับ18เป็นมาโอไซโกจากญี่ปุ่นครับอันดับ19เป็นยูอินนาจากเกาหลีใต
1: ้
0: อันดับ20เป็นฮานาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นครับ
1: โอ้ญี่ปุ่นเยอะมากก็พูดถึงนะอันดับท็อป20นี่นะ
0: ท็อป20
1: ท็อป20นี
0: ่นับก่อนนะนับก่อน
1: ครับครับ
0: ญี่ปุ่น1ญี่ปุ่น2ญี่ปุ่น3 4ประมาณ4คนครับ
1: 4คน
0: ครับไทยมีคนเดียว
1: ไทยคนเดียว
0: นะครับจีนคนเดียวครับ
1: จีนคนเดียวรู้หนึ่ง
0: อังกฤษสองคนครับ
1: โอ้พวกโบด
0: โบดกับฮาวครับฮะฮาวซิตี้ฮาวซิตี้ไม่ใช
1: ่ฮาวซิตี้คนเก่ง
0: อเมริกามีหนึ่งมีสองครับ
1: ไม่มีโคด้ากับใคร
0: คอลเลนลัฟลิงครับ
1: โอ
0: ้แล้วก็ลีมินจีเป็นออสเตรเลียกับแฮนนากรีนสองคน
1: สองคนออสเตรเลีย
0: แคนาดาหนึ่ง
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์1
1: นิวซีแลนด์ก็ลิเดโค
0: ครับผมเม็กซิโก1
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเกาหลีมี1 2 3 4 5ครับเกาหลี5
1: สูสีกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ตกลงตอนนี้ LPGA นี่เอเชียเรายึดเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: ถ้าเกาหลีบวกญี่ปุ่น
0: ฮะ
1: บวกไทย1บวกจีน1
0: ครับ
1: โอ้โหฝรั่งเมื่อก่อนนี่เขาครอบครอง LPGA
0: เขาตอนนั้นเขายังไม่เปิดให้คนอื่นเล่นไง
1: เขาเปิดโอกาสให้คนอื่นเล่นแต่ยังเล่นกันไม่เยอะพวกเอเชีย
0: แล้วเขาไม่ถึงด้วยแล้วเขาไม่ถึง
1: โอ้พอเจ๊ปักไปปักธงนั่นแหละครับชื่อก็ดีมากเลยนะ
0: แต่ตอน
1: เจ๊ปักไปปักธง
0: แต่ตอน
1: เกาหลีคนนั้น
0: ตอนเจ๊ปักไปปักธงน่ะคนที่เป็นคู่ต่อสู้กับเจ๊ปักถ้าจำไม่ผิดคือคนไทยนะ
1: โอ้เยอะ
0: ไม่ใช่คนไทยที่ไปอยู่ที่อเมริกา
1: ฮะ
0: นามสกุลช่วยสิริพร
1: อ๋อเหรอมีคนจำได้แล้วก็มีคู่ลูกครึ่งไทยเกาหลีคู่นึง
0: อาลีทรงฮวงเกียรติทรงนั้นแหละไปบู๊อยู่ทางนั้นครับแต่จำได้ว่า
1: ตอนนั้นลืมหายไป
0: ช่วยสิริพรไปเป็นพยาบาลวิชาชีพละ
1: ใช
0: ่ครับ
1: คือฝึกหนักจนเจ็บอะต่อไม่ไหวนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็ลาจากนั้นก็ต้องรอแล้วก็รอมาถึงนะฮะเอริยาจุธานุการ
0: ครับผม
1: นะฮะไปจนถึงมือหนึ่งโลก
0: ฮะ
1: เป็นสาวไทยคนแรกนะ
0: ครับ
1: ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการกอล์ฟบ้านเราจนคึกคักกันเดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: นะยังคึกคักไม่เลิกนะครับนะมีทางคีโน่มาสานต่อเป็นมือหนึ่งโลกคนที่สองได
0: ้ครับ
1: นี่เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สาวไทยไม่เป็นสองรองใคร
0: ครับ
1: กอล์ฟแล้วก็ประเภททีมก็ต้องให้วอลเลย์บอลหญิง
0: ครับ
1: ที่เหลือก็รอกันไปก็จะมีอะไรที่เราจะเก่งอีก
0: เทคบอลแล้วนะไหมคร
1: ับ เทคบอลความนิยมของกีฬาชนิดนี้มันต่ำเกินไปแต่เราเป็นแชมป์โลกเราก็ประกาศได้เนาะแต่เขาชาติอื่นพอเราบอกเราเป็นแชมป์โลกเทคบอลฮะอะไรนะอะไรอย่างนี้นะก็ฟุตบอลหญิงเราก็ต้องรอกันอีกนะพอเมื่อวานก็โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นสั่งสอนไป80โอ้โหเกมแรก
0: เข้า
1: ใจแทบไม่ทัน
0: เจ้าภาพ
1: เจ้าภาพก็แล้วแต่ก็เกรงใจกันนิดนึงอันนี้ไม่เกรงใจกันเลย
0: ก็เจ้าภาพ
1: จะทดสอบทีมกันถึงไหน
0: ก็เจ้าภาพ
1: เหลืออีก2เกมนะฟุตบอลหญิงไทยเวียดนามไต้หวัน
0: โอ้
1: มีคนลงทั้งคู่เลยอยู่ในกลุ่มว่า
0: ใครจับฉลากกันเนี
1: ่
0: ย
1: เราไม่รู้ว่าแต่ว่าต้องมีชนะสักเกมนะถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้าที่3 2ทีมก็เลือกที่3 2ทีมเข้ารอบต่อไปต่อ
0: ไป
1: ถึงฝ่ายชาย
0: ครับ ใช่ๆของไทยนะครับอันดับที่1ของไทยอันดับ359ของโลกครับกีรเดชอภิบาลรัตน
1: ์ครับ
0: อันดับ2อันดับ390นะครับเดือนไทยบุญมา
1: อ
0: ันดับ3ของไทยอันดับที่395ของโลกแจ๊สเจนวัฒนานนท์อันดับที่4ของไทยอันดับ409ของโลกคือประวิตรตั้งกระบวนประเสริฐครับอันดับที่5ของไทยอันดับ431ของโลกสารุตวงชัยสิทธิ
1: ์
0: นะครับอันดับที่6ของไทยอันดับที่433ของโลกสุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยอันดับที่7ของไทยอันดับที่488ของโลกสะดมแก้วกาญจนาอันดับที่9ของไทยนะครับ464สาริตสุวรรณรัตน์อันดับ10ของไทยรัตนนท์ศรีจันทร์469ครับ
1: ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงดูแล้วเหมือนฟ้ากับดินเลยนะ
0: ครับ
1: โปรเตยเนาะกีฬากอล์ฟนี
0: ่ก็ไม่ได้ฟ้าดินหรอกแค่ว่าอย่างที่บอกครับอะไรก็ตามที่ผู้ชายเล่นประตูทางเข้าจะแคบกว่าผู้หญิงเสมอ
1: ทำไมตัวมันใหญ่เหรอฮะ
0: ถูกต้องครับฝาลองเห็นฝรั่งเดินชนกับเรา
1: ประตูไซส์เดียวกัน
0: ประตู
1: ผู้ชายตัวใหญ่กว่า
0: ถูกต้อง
1: โอ้ครับครับเพิ่งรู้นะครับ
0: แล้วก็ประตูทางเข้าของกีฬาฝ่ายชายโดยส่วนใหญ
1: ่
0: จะมีเบสการทำประตูอยู่ที่ฝั่งอเมริกาเป็นซะเยอะเบสทำประตูถ้าเป็นซ็อกเกอร์หรือฟุตบอลก็จะเบสทำประตูอยู่ที่ฝั่งอังกฤษซะเยอะ
1: ความต่างของรูปร่างค่อนข้างจะชัดนะฝรั่งกับไทยเนาะ
0: นะครับ
1: มันได้เปรียบอยู่ดีแหละตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่ามือยาวกว่านะไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ใช่ปะทะก็ตามกีฬากอล์ฟแต่หญิงนี่นะแต่ละชาติได้เปรียบกันนิดหน่อย
0: ก็ไม่เถียงครับ
1: ก็นี่ไงคุณบอกถึงขนาดของประตูผมเลยบอกถึงขนาดรูปร่างให้
0: ครับผมครับผมครับผมครับครับครับครับครับ
1: หลายคนอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมือหนึ่งโลกไม่ต้องพูดนะ
0: โอ้มือหนึ่งโลกมีวิธีเดียวที่ทำให้เขาหยุดความไม่นานเขาได้คือต้องให้เขาเข้าห้องขัง
1: อีกรอบเขาเลิกเล่น
0: ต้องให้เขาเข้าห้องขังอีกรอบมือหนึ่งของโลกครับเป็นชาวอเมริกันครับสกอตตี้เชฟเลอร์ครับคะแนนเฉลี่ยที่ 17.98 ที่2ของโลกครับมาจากไอร์แลนด์เหนือนะครับลอรี่แม็กอินรอยคะแนนตามไปที่8คะแนน
1: 8คะแนนเลยเหรอโอ้ลอรี่แม็กอินรอย
0: 8กับ 17.98
1: ครับ
0: นะครับต่างกันเยอะอยู่นะฮะอันดับ3ของโลกนี่เป็นอเมริกันครับแคมป์ยังนะครับอันดับ4เป็นมัตฟิปติกจากสหราชอาณาจักรนะครับอันดับที่5 6 7นี้เป็นอเมริกันล้วนนะฮะอันดับ5นี่วินแฮมคลาร์กครับอันดับ6นี่วอสโซเฮนรี่อันดับ7คริสก็เตอร์อัพนะครับอันดับ8มาจากสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกับแมทฟิปติกครับคือทอมมี่ฟลีทวูดอันดับ9เป็นอเมริกันครับแซมเบอร์อันดับ10เป็นอเมริกันครับแซนเดอร์ชัปเล่อันดับ11เป็นอเมริกันครับคอลินมอริกาว่าอันดับ12เป็นนอร์เวย์ครับวิกเตอร์ฮอปเลนอันดับ13คือเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้คือคิมซีบูจากเกาหลีใต้อันดับ14เป็นสเปนครับจอห์นรามอันดับ15จัสตินโรสจากสหราชอาณาจักรครับอันดับ16ลูวิสแอเบิร์กจากสวีเดนอันดับ17เจเจสปันจากอเมริกาอันดับ18แอรอนไรจากสหราชอาณาจักรนะครับอันดับ19นี่เจ้าของกอล์ฟครับโรเบิร์ตแมคคินไทร์จากสกอตแลนด์อันดับ20อเล็กซ์นอร์แลนจากสวีเดน
1: ไอ้ทอมคิมอ่ะ
0: ทอมคิมเหรอทอมคิมอันดับ31ของโลกครับ
1: มันไปเอเชียนเกมด้วยแสดงว่าทอมคิมเป็นมืออันดับที่ดีสุด
0: ใช่ๆๆๆๆๆถูก
1: มั้ย
0: ใช่
1: คิมซิวงเรา3คนนี่อันดับนี่3 400ทั้งนั้นเลยนะ
0: ก็เราไปเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วครับ
1: ก็มีสิไม่มีจะไปได้ไงอ่ะ
0: ไม่เราไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องมานั่งกังวลกับชีวิตเหมือนพวกทําคิมไม่ใช่หรอ
1: เราไปก็พวกหวังชัยชนะเหรียญทองนี่2ล้านนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเขาให้เป็นของขวัญนะ
0: กับ
1: ติดไม้ติดมือครับ
0: กับอิสรภาพ2ตัวนะ
1: แต่ทอมคิมออกการไม่ได้เป็นทหารเนี่ยโอ้มูลค่าสูงกำลังเยอะมากนะของฝ่ายชายเราก็มีสะดมแก้วกาญจน
0: า
1: ภูมิศักดิ์แสนสินพงศพักเหล่าพักดีที่เป็นอเมเจอร
0: ์ครับ
1: นะครับ โค้ชก็น่าสนใจนะที่ไปทำทีมชายทีมหญิงนี
0: ่
1: มีปรีชาเสนาพรมแล้วก็โค้ชป้อมเพชรสารพุทธินะฮะดูแลฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงมีพัชรจุธาคงกระพัน
0: ครับ
1: แล้วก็มีนัทกิจตาวงทวีลาภ
0: ครับผม
1: อีกคนก็โปรเปียโนนะวิทยายุบลนะครับนี่ล่าสุดนะฮะภูมิศักดิ์แสนสินก็ไปพูดไปกล่าวให้กำลังใจไปนะฮะชี้แนะนะฮะในการที่จะเป็นนักกอล์ฟที่ดีแล้วก็เก่งให้กับน้องๆ นะครับที่ฝึกซ้อมกันก่อนเดินทางไปฮ่องกงไปแข่งSoutheast Asia Amateur Golf Team Championship ด้วยนะนะก็ไปเรียบร้อยแล้วจะแข่ง 15-18 วันนี้เริ่มวันแรกเช่นกันนะครับมีถ้วยปูตาคัพสันติคัพคาร์ตินีคัพไลออนคัพนะฮะก็สันติคัพนี่เราเคยได้แชมป์มาหลายสมัยสันติคัพนี่ของฝ่ายหญิงไง
0: ครับ
1: มันก็จะแบ่ง2รุ่นนะเมเจอร์เนี่ยครับก็เมืองไทยก็มีแข่งนะส่วนนะฮะคุณรังสิตรัชดานนท์ก็มีการคัดนะทั้งนักกอล์ฟชายนักกอล์ฟหญิงเขาแข่งเก็บตัวไปแข่งรายการนี้ด้วยฉะนั้นตัวดีๆไม่ได้อยู่เมืองไทยนะ
0: ครับ
1: น้องๆที่แข่งบรรยาลามนะฮะผู้ปกครองนะฮะสู้กันได้นะครับนะครับก็หวังว่าจะพัฒนาขึ้นสู่อาชีพในอนาคตต่อไป
0: ครับผม
1: ได้ข่าวน้องแพงกี้บ้างไหม
0: เมื่อกี้เห็นไป
1: ไม่ยอมมาเล่นเอเชียนเกมด้วยตอนนี
0: ้ก็เห็นไปเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเมืองนอกแล้ว
1: ใช่ๆไปฝึกซ้อมอยู่ที่โน่น
0: ครับ
1: นะไปช่วยเล่นในมหาวิ
0: ทยาลัยแต่ว่า
1: อนาคตผมว่าน่าจะเทิร์นโตหลังเรียนจบนะไม่มาคือพวกซีเกมเอเชียนเกมตัวนี้ไม่เอาละเรื่องอเมเจอร์ที่จะมาเล่นเนี่ยก็รับ
0: นี้ก็น่าจะแล้วแต่ทางตัวน้องและครอบครัวน้องครับเพราะว่ามันก็ถ้าเขาไปถึงตรงนั้นแล้วการเป็นอาชีพมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างการเป็นทีมชาติมันเรียกว่าการขอความร่วมมือ
1: ขึ้นกับครอบครัวตัดสินใจว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่ชัดเจนว่าเช้าน้ำมันขึ้นมา80สตางค์ก็เลยแจ้งให้ทราบครับว่าตอนนี้น้ำมันนะฮะ95กับดีเซลนี่ตอนนี้40บาทกว่า
0: ครับ
1: พอๆกันเลยนะครับผม
0: ใช่ผม
1: ลบกันเข้าไปนะฮะ
0: อ้าวไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราไปใช้รถไฟฟ้าหรอครับ
1: ก็มีเงินหรือเปล่าแล้วรถไฟฟ้าไม่ได้สั่งปุ๊บมาจอดปั๊บนี่นะฮะ
0: ไม่ก็ทำให้ใช้แล้วนี่พวกสายสีน้ำเงินสายสีแดง
1: อะไรนะรถไฟฟ้าเหรอ
0: ฮะ
1: ที่นั่งเป็นขบวนนะ
0: ใช่รถไฟฟ้าแบบเป็นทางการผมไม่สนใจเลย
1: ขอบใจเอาละครับนะฮะช่วงหน้าพูดคุยกันผ่าน SMS 4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: นี่ผมป๋าแปรยุทธพงศ์และโปเตอยู่ในห้องส่งครับกอล์ฟทริครับฟังกันได้เป็นประจำนะเอออาจารย์ถึงสุก9โมง10โมงเนี่ยเมื่อกี้ประกาศราคาน้ำมันไปแล้วพอน้ำมันมันขึ้นทองลงฮะทองรูปประพันธ์ถ้าโปรเตเจอสาวอยากจะซื้อไปมั่นนะฮะก็ 6,800 68,550
3: โอ้ย 6,800 ซื้อตอนนี้แหละ
2: ส่วนทองแท่งก็ 67,750 บริช่อง9ขึ้นตัวเลขมาคืออ่านให้ฟังนะส่วนวันนี้กรุงเทพมหานครโอกาสที่จะฝนตก 70% แต่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนและที่ไหนเอาเป็นว่ากรุงเทพโดยรวมเนาะ
3: ครับ
2: ไปดูข้อความกันครับโปรเตมีข่าวอะไรนี่เอ่ย
3: ข่าวอะไรหรอตอนนี้
2: ข้อคงข้อความกันครับ
3: ตอนนี้พูดถึงลำดับไอ้นี่หน่อยแล้วกันครับลำดับของRolex Women Golf Rankingไปแล้วก็จะมีรุกเกียร์เดียปีนี้รุกเกียร์เดียเป็นของเอริกาฮาระนะครับแต่ยังไม่ได้ประกาศผลนะแต่ตอนนี้เบอร์หนึ่งเป็นของเอริกา
2: ใกล้สิ้นปีแล้ว
3: ใช่
2: เดี๋ยวประกาศกันปลายปีใช่ไหม
3: ครับผม
2: ชื่ออีกครั้งสิดาวรุ่ง
3: ตอนนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเอริกาฮาระจากญี่ปุ่นครับ
2: เอริกาฮาระ
3: นะฮะเพราะว่าเป็นรุกเกียร์แต้มเป็นรุกเกียร์เดียอยู่อันดับหนึ่งแต้มอยู่ที่464
2: ตอนแรกโบฮัตก็มีท่าทีจะมีเป็นคู่แข่งนะ
3: แต่พวกนี้เข้ามา
2: แผ่วก่อน
3: นะฮะแล้วก็ Rolex Player of the Year ตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ leader คือเนลี่คอด้าจ้ะฮะ
2: แชมป์โอ้เมเจอร์สองรายการ
3: ใครไล่ผมอันดับ2ไม่แทนดิวครับของไทยเราจีโน่ทิติกุลติดอันดับ3นะฮะอันดับ4เป็นมิยามาชิตะอันดับ5เป็นคิมฮายโยจูส่วนเอนิก้าRolex Major Award ก็เป็นของเนลี่คอด้าแน่นอน
2: โล
3: ขึ้นอยู่ยินชนะ2เมเจอร์เนี่ยนะฮะขึ้นอันดับ1อยู่อันดับที่2เป็นฮารันดิวนะครับอันดับที่3คือบุ๊คเอ็มแฮนเดสันอันดับที่4คือยูอินนะอันดับที่5คือชาลีฮอลตอนนี้อยู่ประมาณนี้ส่วน Race to CME Globe เดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึง CME Globe ก็คือรายการสุดท้ายที่เก็บตังค์นะครับของจีโน่อยู่อันดับ4นะนะครับแล้วก็ไอเดียไอ้นั่นอยู่ไหนนะหลายๆคนเห็นถามกันเหลือเกินเอออนเนี่ยเอออนพอยต์เดี๋ยวผมหาก่อนนะแป๊บนึงนะมันไม่ขึ้น
2: ครับไอ้กอล์ฟรายการที่เงินรางวัลสูงสุดก็จะแข่งกันเดือนปลายปีเนี้ยที่ซีโน่ได้แชมป์อ่ะ
3: ชื่ออะไรนะ CME ครับ CME
2: เดือนไหนรู้ป่ะน่าจะหลังที่เอเชีย4รายการใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่
2: ก็เดือนหน้านะครับเราจะได้ดูกันแบบสบายๆไม่ต้องดึกอะไรกันมากนักเพราะว่า LPGA นี่จะมาเอเชียละเริ่มต้นที่ฮาวายก่อนฮาวายนี่ใกล้เอเชียมากเลยนะ
3: ครับ
2: นะครับจากนั้นก็จะมาที่มาเลเซียมาที่จีน
3: ครับ
2: นะ
3: เกาหลีวนๆอยู่นะครับ
2: ผม
3: เอออนนะครับออนอดีตสปอนเซอร์ของแมนยู
2: ครับ
3: ริสอวอร์ดนะฮะก็จีโน่อยู่ที่2ครับจีโน่ดูกันอยู่ที่2ที่1เป็นไรอันโอทอโดนะฮะก็ตามอยู่นิดหนึ่ง
2: ครับ
3: นะฮะยังไงก็รอลุ้นเผื่อได้นะครับเผื่อได้เพราะเหลืออีกเหลือว่ามาดนีว่ามาดมีเก็บแต้มแล้วก็ลอตเต้ที่ฮาวายเก็บแต้มนะครับแล้วก็ BM ที่เกาหลีใต้เก็บแต้ม
2: คร
3: ับ แล้วก็ Maybank นี่มาเลเก็บแต้มอยู่เหมือนกันแล้วก็จะไปเก็บแต้มหลุมสุดท้ายที่เอนิก้าไดวิ่งนะครับวันที่15นะนั่นคือหลุมสุดท้ายที่จะเก็บแต้มกัน
2: 15ด้วยนะ
3: 15เดือนพฤศจิกายนครับ
2: ครับผมแล้วก็จบฤดูกาลกัน
3: ครับ
2: จีโน่ไม่รู้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
3: ฮะ
2: พวกเข้าไปดู US Open Tennis Grand Slam นะ
3: จ
2: ีโน่เนี่ยสายเงินเป็น
3: ครับครับครับ
2: เอาล่ะข้อความแรก ข้อความแรกนะครับก็เป็นข้อความที่ตกค้างอยู่แล้วกันนะขออนุญาตโปรเตนะครับช่วงมอร์นิ่งทอล์
3: คเลยครับ
2: วีอาร์ฟุตบอลตัดสินผิดพลาดกล้องที่จับการเลือกตั้งสวกกตเห็นแล้วก็ตัดสินผิดพลาดเหมือนกันไหมครับเรื่องอาจจะมีอำนาจบางอย่างมาแทรกแซงก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับ

0: ติดคุก7คนง่ายกว่าติด229คนครับจบง่ายกว่าเหมือนฟุตบอลครับเปลี่ยนโค้ชคนเดียวดีกว่าเปลี่ยนนักเตะทั้งทีมครับทั้งที่ตั้งเตะมันรวย อันนี้เป็นกองเห็นว่าโอเตอย่าทำหน้าตาเหลือหลานะเขาพูดถึงนู่นกกต.นะฮะกับหัวสว
1: ครับผม
0: ทีนี้ข้อความเรื่องของกอล์ฟน้องอาร์มมาคนแรก
1: ครับผม
0: นักกอล์ฟคนไหนถนัดส้ม
1: สตีเวนฟิกซ์เพราะว่าเขาชื่อสตีเวนฟิกซ์เหมือนกันฮะ
0: สตีเวนฟิก
1: ครับฟิกซ์กับฟิกซ
0: ์ที่ส่งมา F I X
1: ครับ
0: ซึ่งแปลว่าซ้อมเหรอ
1: ใช่ครับแปลว่าซ้อม
0: เก๋ๆอันนี้โอเคนะ
1: โอเคครับโอเค
0: ให้กันได้สักแปดนะ
1: ได้ครับได้ครับแปดครับ
0: แล้วก็บอกกล่าวไปนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพประชุมหน้าตัวแทนของหลายๆชาติซึ่งมีตังค์มากเพราะว่าเป็นการประชุมเรื่องของพลังงาน
1: อ
0: ยู่ที่ไบเทคบานา
1: ครับ
0: 15 16แล้วก็17มาเศรษฐีหลายคนนะมาอยู่ในไทยตอนนี้พักอยู่โรงแรมระดับ5ดาวกันเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ร่วมประชุมสัมมนากัน3วันนะครับ
1: ครับผม
0: พลังงานของเราไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปตท.พวกนี้ก็เราเข้าร่วมด้วยนะครับประชุมปั๊บน้ำมันขึ้นมา2วันติดเลย
1: ครับ
0: เกี่ยวกันไหม
1: เกี่ยวครับ
0: เรื่องของพลังงาน
1: โชว์
0: นะโชว์ที่ของโลกเลยนะมาประชุมกันบ้านเรานี่นะฮะ
1: การที่น้ำมันขึ้นคือโชว์ว่าศักยภาพการซื้อของคนไทยยังมี
0: โอ้ยต้องกลัวแล้วก็จะมีงานใหญ่นะฮะเรื่องของคนมีกระตังจะเดินทางมาประชุมในบ้านเราก็เดือน
1: เวอร์แบงค์มาฮะ
0: เวอร์แบงค์นะพวกนายแบงค์ของทั้งโลกเลยนะ
1: ฮะ
0: นะ12ถึง16ตุลา
1: เดี๋ยวดอกเบี้ยก็จะขึ้นเพื่อโชว์ศักยภาพ
0: ดอกเบี้ยขึ้นสิตอนนี้คุณมีเงินนะ100บาทคุณไปฝากธนาคารนี่นะคุณได้50ตังค์เด็ดสลึงหนึ่งนะฝากออมทรัพย์อ่ะ
1: เด็กๆผมฝากออมทรัพย์มันได้เยอะกว่าตั้งเยอะเลยนะ
0: ใช่เงินมันโอ้โหด้อยค่ามากเลยอ่ะมีเรื่องทาง
1: YouTube ใช่ไหมครับ
0: YouTube ไหม
1: ทาง YouTube ครับบอกว่าสวัสดีครับพี่แปะครับจากคุณนัทสอนนะฮะ
0: เปลี่ยนข้อความบ้างก็ได้ครับ
1: พี่อภิชาติบอกว่าเพื่อพี่โน้ยบินจากอเมริกามาเก็บตัวที่ไทยครับเห็นคุณพ่อครับคุณแม่ตามมาด้วยไม่ทราบว่าค่าเดินทางโอลิมปิกไทยช่วยออกบ้างเปล่าครับไม่จ่ายเอง
0: คือการเดินทางเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนะคุณอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอครับคุณต้องออกนั่นเองนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มาเก็บตัวแล้วก็เบิกเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติซ้อมกันด้วยการซ้อมแล้วก็การเดินทางไปญี่ปุ่นนะฮะก็จะทยอยบินกันไปกอล์ฟนี่จะแข่ง30กันยาถึง3ตุลากอล์ฟนี่ยังไม่เดินทางไปนะฮะโน่นละก็น่าจะเดินทางก่อนวันที่19
1: คร
0: ับ นะเพื่อจะได้ไปร่วมพิธีเปิดด้วยได้ซึมซับบรรยากาศนะฮะ
1: ต้องไปเดินใช่ไหม
0: แล้วก็การเดินทางจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นที่นาโกย่านี่ก็โดยการบินไทยเขาบินกันทุกคืนนะเที่ยงคืนครึ่งทุกวันเลยตอนนี้นะทัพนักกีฬาไทยไปกันแต่ละชนิดกีฬาใครแข่งก่อนใครแข่งหลังนะครับกอล์ฟยังไม่ได้ไปและการเดินทางโดยการบินไทยจากเมืองไทยไปนาโกย่าตรงเนี้ย
1: ครับ
0: นะประเทศไทยของเราเนี่ยออกให้มีงบประมาณเรียบร้อยแต่การที่คุณจะเดินทางจากอเมริกากลับมาบ้านคุณเนี่ยคุณต้องจ่ายตังเองคร
1: ับ
0: คนละเรื่องกันนะฮะ
1: การบินไทยสมัยก่อนถ้าส่งนักกีฬาไม่ใช่เอื้องหลวงทัวร์ครับ
0: เดี๋ยวนี้การบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วครับ
1: เป็นอะไรครับ
0: หลังจากที่เข้าฟื้นฟูนะครับก็เป็นเอกชนเจ้าหนึ่ง
1: เอกชนมาชัว
0: ร์แต่ว่าเขาเรียกหน่วยงานของรัฐก็ยังถือหุ้นอยู่แต่ไม่ถึง 50%
1: เป็นมินิรัฐวิสาหกิจ
0: ก็มีภาครัฐร่วมลงทุนด้วยประมาณนี้แต่ถ้าจะเป็นรัฐวิสาหกิจต้องถือหุ้นเกิน
1: 51% เป็นเอกชนวิสาหกิจไป
0: เป็นลูกครึ่งลูกครึ่ง
1: ครึ่งลูกอะไร
0: ลูกครึ่งลูกครึ่งครับตามนี้
1: ครับผม
0: มีอะไรถามอีก
1: ไม่มีแล้วมีนี่
0: ครับ
1: เขาบอกว่าป้าแป้ครับ
0: ร
1: ู้ทอนเรียกหน่อยครับพรุ่งนี้หัวจะออกแนวไหนคะจากสมีโชติและน้องเอ๋ค่ะ
0: โอ้โหถ้าเป็นสมีโชกับน้องเอ๋ไม่ต้องแทงหวยแล้วครับนะฮะน่าจะซ่อนไว้อีกเยอะครับที่โดนยึดมายังไม่น่าจะหมดเนาะ
1: ข้อดีของการเล่นพระเป็นองค์ครับไอ้การเล่นพระเป็นรูปครับ
0: นิยมชมชอบเลขงวดนี้นะ
1: ฮะ
0: วันนั้นผมฝันนะ
1: แล้วครับท่านผู้ฟัง
0: ฝันเห็นรัชกาลที่10ในหลวงองค์ปัจจุบัน
1: ครับ
2: แค่นั้นเองฉะนั้นเลขมงคลทั้งหลายเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยก็ไปสอดส่องดูกันเอง
1: อ๋อครับผมดู JLBGM วันอาทิตย์ครับระดับมือหนึ่งของ JL สู้กันเพลย์ออฟกันยามาชิตะแชมป์นะครับของไทยน่าจะจัดแบบนี้บ้างนะครับ
2: จากลุงต้มผีแดงชลา
1: ครับผม
2: ก็การแข่งขันของนะฮะโปรหญิงของบ้านเราก็มีหลายสนามนะ
1: บ้านเราไม่ค่อยมี
2: ทองแต่ว่าเงินรางวัลอาจจะไม่สูงเท่ากับที่ญี่ปุ่นเขาจัดนะครับถ้าเงินรางวัลเพิ่มมากเมื่อไหร่นะก็จะมีนะฮะนักกอล์ฟจากชาติอื่นมาร่วมแข่งขันด้วย
1: ครับ
2: เพราะว่าตัวเงินเป็นตัวดึงดูดฉะนั้นของญี่ปุ่นพอรางวัลมันค่อนข้างจะดูดีมีคุณค่าเนี่ยมีนักกอล์ฟชาติอื่นก็ไปร่วมสมทบด้วยของไทยก็ไปบ้าง
1: ไม่หรอกคือของญี่ปุ่นน่ะที่เราเห็นน่ะเขาว่าญี่ปุ่นเขามีระบบถ่ายทอดที่ค่อนข้างทุกวีคทุกรอบ
2: มีสปอนเซอร์สนับสนุนในการถ่ายทอดให้ชม
1: ใช่แต
2: ่ต้องเข้าถึง
1: ใช่แต่บ้านเราสปอนเซอร์ตัวนี้ยังไม่โผล่มา
2: ไม่มียังไม่มาแต่ก็มีสปอนเซอร์บางส่วนมาร่วมสนับสนุนเงินรางวัลอะไรประมาณนี้
1: ใช่ครับต้องค่อยๆสร้างกันค่อยๆสร้างค่อยๆสร้าง
2: การที่จะเข้าถึงดูจากที่บ้านเนี่ยมันยังมีช่องทางที่เล็กๆอยู
1: ่เพราะของญี่ปุ่นก็ทำ YouTube ทำอะไรทำ
2: อย่างดีเพราะว่าเขาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของคนในชาติเขา
1: เรื่อง
2: ของกีฬากอล์ฟ
1: ลองจากเบสบอลซูโม่
2: ครับ
1: ฟุตบอลบาสเกตบอล
2: พอชาติเขาไปเล่นอะไรนะเขาก็จะเล่นเก่งเพราะบ้านเขามีวินัย
1: ครับ
2: มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องคือบ้านเราอะสิ่งที่ขาดสิ่งแรกที่หลายคนอาจจะไม่มองไม่เห็นชัดนะ
1: ครับ
2: คือผู้ฝึกสอนที่สามารถถ่ายทอดความเก่งให้กับนักกีฬาในแต่ละชนิดได้บ้านเราอะมีมหาวิทยาลัยกีฬาก็จริงมีมหาวิทยาลัยพละนะฮะกระจายทั่วประเทศ17แห่งแต่ฝึกสอนให้คนที่จบออกมาแล้วก็ถ่ายทอดในนักกีฬาอื่นๆอะมันได้รู้แบบกลางๆมันไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้เก่งรู้จริงนั่นคือข้อแรกๆที่เรายังไม่เคยรู้นะแล้วอันที่สองก็คือความมีวินัยนะฮะในการที่ตั้งใจฝึกซ้อมมีอุตสาหะกับตัวเนี่ยค่อนข้างจะต่ำเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาอดทนไงความที่เขาแพ้สงครามมาเขาติดตัวมั้งแต่ตอนนั้น
1: ครับผม
2: ของเราอยู่แล้วเขาเรียกไปแล้วเป็นคนไทยอยู่แบบสบายๆทำไรได้ตามใจคือไทยแท้ถ้าไปปวดขันมากไปดุมากผู้ปกครองก็ไม่ชอบอีกนะฮะถึงกับฟ้องโวยวายนะฮะแจ้งความอะไรประมาณนี้ครับ
1: ทำไมสมัย
2: รุ่นนี้นักเรียนตียังไม่ได้เลยโอเด
1: โอ้ยรุ่นผมโดนทุกอย่างเลยขนาดห้ามตีก็โดน
2: ประมาณนี
1: ้ฮะวาวใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้เหลือ10คนสุดยอดไหมฮะจากเบลล่า
2: โอ้โหก็พ่อวาวดีนะครับกรรมการเนี่ย VR เลยตาถั่วตัดสินผิดพลาดอย่างแรงนะ
1: ครับ
2: นี่โดนพักงานไปแล้วนะโดนพักงานเรียบร้อยโอ้โหลำหน้าซะขนาดนั้น
1: ครับผม
2: แล้วจะมาแก้ต่างว่าคนที่กระโดดโมงไม่โดนบอลมีเจตนาจะเล่นบอลนี่ก็ไม่ได้แล้วครับล้ำหน้าหลาเดียวนะโอ้โหตั้งหลาหนึ่งครับผม
1: มีเจตนาจะเล่นบอลก็น่าจะโดน
2: น่าจะโดนแล้วครับ
1: นะครับ
2: แต่ถ้าอยู่เฉยๆดิเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: อาจจะได้รับการผ่อนผัน
1: ฝากครับฝาก1441มาพิจารณาด้วยครับ
2: คุณลุงต้มผีแดงชลาแสดงว่ามีทีเด็ดจากที่ไหนมาเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะตามด้วยครับ
1: ป๋าได้ดูข่าวที่ทนายทำร้ายผู้หญิงไหมคะทำไมโหดร้ายจังจากยา
2: ผมว่าทนายคนนี้อาจจะมีปัญหาทางจิตเพราะดูจากภาพแล้วโหมันเจ้าเล่ห์ตั้งแต่พี่ผู้หญิงเข้ารถเข้าจอดแล้วครับ
1: อ๋อครับ
2: แล้วจะเอาเท้าเตะเขาเรียกว่าเตะลังออกมาเพื่อจะไม่ให้รถมาอยู่ใกล้ๆรถเขาแล้วก็รถคันนั้นก็ไปโดนหลังที่เขาพยายามกั้นเนี่ยพวกพาเขาไงจอดหน้าบ้านแล้วก็ออกมาแล้วเป็นผู้ชายด้วยแล้วไปทำร้ายผู้หญิงผมว่าคนนี้เขามีปัญหาทางจิตเด็กๆอาจจะโดนทำร้ายมาตลอดแล้วถ้าเก่งเฉพาะเด็กผู้หญิงและคนชรามาเจอโปเตลนี่เดี๋ยวจัดการให
1: ้หาเรื่องเขา
2: อยู่บ้านไหนอาจารย์นายคนนี้เนี่ยโปเตจับไปคุณแค่ไปยืนแล้วก็เห็นหน้าเขาก็วิ่งแล้วครับ
1: เขาวิ่ง
2: ไม่ถูกต้องเหรอเป็นทนายด้วยครับ
1: ก็สายฟ้องอะไรเงี้ยครับ
2: ชอบมีเรื่องเวลาทางศาลเขาแจ้งความเรียบร้อยเดี๋ยวก็โดนทนายก็ไม่รอดโอ้โหเขาขวดน้ำปลาตีเขาอะจะได้เหรอ
1: ขวดน้ำปลาเป็นพลาสติกใช่ไหมคร
2: ับ เป็นพลาสติก
1: เพราะขวดแก้วตำหนักขึ้นถ้าขวดแก้วตำหนัก
2: มันไม่แตกก็บุญเลย
1: ขวดแก้วน่าจะหนัก
2: ตอนนี้ก็โดนลุมแล้วเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านเขาเกิดเหตุการณ
1: ์
2: ก่อนหน้านี้ก็สร้างเรื่องซึ่งไม่ค่อยสู้ดีมา 2-3 เรื่องแล้วเขาก็เข้าใจว่าคนนี้เนี่ยมาอยู่ที่หลังไง
1: วันที่เวลาคนที่เราไม่ชอบอะครับในหมู่บ้านหรือในอะไรถ้าเกิดคนเขาไม่ชอบกันเยอะ
2: ๆ
1: ถึงคนเขาก็
2: มาเรียนนาตัวเองนะครับ
1: คนเขาก็ไม่ค่อยพูดหรอกครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีช่องว่าง
2: ช่องว่างคืออะไรครับ
1: เกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นช่องว่างให้คนอื่นๆเขาเข้าไปได
2: ้ครับ
1: ทั้งหมู่บ้านก็จะลุมกันไป
2: โดยนัดหมาย
1: ใช
2: ่ตลอดจังหวะอยู
1: ่ถูกต้องแล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่แหละครับสังคมไทยแล้วก
2: ็
1: มีคนขอบอกว่าขอโปรแกรมไทยลีกหน่อยได้ไหมครับมีไหมครับ
2: ไทยลีกโอ้ไทยลีกเดี๋ยวไว้วันศุกร์วันพฤหัส
1: ครับไทยลีกนะครับไทยลีกบอลไทย
2: บอลไทย
1: บอลไทย
2: นะเมื่อเช้ากำลังนะฮะปรับปรื้มพอสมควรกับรายชื่อนักเตะชุดใหญ่
1: ที
2: ่ไปเอเชียนเกมฟีฟ่าอาเซียน
1: เอาฟีฟ่าเซียน
2: ฟีฟ่าอาเซียนชุดของเอเชียนเกมเป็นชุด23ปีคนละชุดกันซึ่งชุดนั้นไม่ได้ดั่งใจแต่ชุดฟีฟ่าอาเซียนนี่โอเคพอได
1: ้
2: ขาดอยู่แค่พวกเจ้าอุ้มพวกสุภนักเหมือนตาที่เหลือครบเลย
1: ขาดตัวจิ๊ดขาดตัวจิ๊ด
2: ขาดแค่2คนแต่ว่าอุ้มเดี๋ยวนี้ไม่มาก็ไม่เป็นไรตั้งอายุ36แล้ว
1: มาคุมน้องอย่างเดียว
2: นะฮะต่อฮะ
1: ทนายผลักลุงสมชัยตกจักรยานแล้วบอก
2: ไม่ได้ผลัก
1: ไม่ได้ผลัก
2: เป็นเอกสาร
1: โอ
2: ้
1: โห
2: โอ้โหก็ทุกสำนักข่าวเขาเห็นกับตาแล้วก็เป็นคนถ่ายเองนะฮะแสดงว่าไอ้ทนายคนนี้นี่เขาเรียกว่ามัน
1: เขาเรียกว่า
2: แฉจนสีตัวเนี่ยข้างตัวนี่แดงเถือกเลยนะฮะ
1: เขาน่าจะใส่แว่น VR อยู่มั้งครับ
2: คือไม่จะบอกยังไงก็ไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะครับจะอ้างจะอิงอะไรก็ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะว่านักข่าวอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนถ่ายเองถ้าคุณอ้างอย่างนี้แสดงว่าคุณดูถูกสำนักข่าวทุกสำนักข่าวของเมืองไทยเลยนะฮะไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
2: นะแต่ว่าทนายที่ยกตัวอย่างมา2คนที่แฟนรายการส่งมานี่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับทนายดีๆก็เยอะบ้านเรานะแต่หายากนิดนึงทำไมบ้านเราดีๆอ่ะเยอะ
1: ครับ
2: แต่หายากนิดนึง
1: ครับ
2: เองคุณเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจครับผมหลังๆผมเจอแต่ทนายสวยๆเยอะเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าดีไม่ดีครับ
2: เล
1: ยใช
2: ่มีข้อความค้างอีกไหมเวลาเหลือนาทีหนึ่ง
1: ข้อความบอกว่าเลข88กับ66โอเคไหมครับ
2: 88กับ66หรือครับก็แล้วแต่นิยมนะครับ
1: แล้วก็
2: แต่เลขคู่ไม่น่าจะออกครับงวดนี้
1: แล้วก็ขอโปรแกรมเอเชียนเกมหน่อยครับวันนี้มีแข่งอะไรไหม
2: วันนี้นักกีฬาไทยไม่มีฮะวันพรุ่งนี้สิครับวันพรุ่งนี้นะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าทีมฟุตบอลชายไทย
1: เจอ
2: สนามชุดลงสนาม
1: เจอกับเจ้าภาพ
2: ไม่ใช่
1: โอเค
2: จะลงสนามนะครับทีมชายไทยลงสนามเจอกับพวกเติร์กมั้งเติร์กมิสทันนะฮะ
1: เติร์กมิสัน
2: แล้วก็วอลเลย์บอลด้วย
1: ฮะ
2: วอลเลย์บอลหญิงนะฮะ16กันยาเจอกับมองโกเลียบ่าย2พรุ่งนี้วันนี้ไม่มีอะไรว
1: ัน
2: นี้มีอะไรพรุ่งนี้มีฟุตบอลนะฮะแล้วก็มีวอลเลย์บอลหญิง
1: พรุ่งนี้ก็ตามกันนะครับดีไม่เจอเจ้าภาพ
2: ทีมชายไทยเราจะเจอเจ้าภาพเกมที่3เกมญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นส่วนนะฮะวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งหลายคนรอดูนะอยู่ในกลุ่ม C บอกโปรแกรมไม่เลยเจอมองโกเลียวันที่16กันยา
1: ครับ
2: เจอคีร์กีสถาน17กันยาเจอไต้หวันเจอ18กันยา
1: ครับ
2: 3 เกม
1: อะไรก็
2: ไม่น่าจะมีปัญหา
1: อะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าเจอเจ้าภาพ
2: อ่ะหมดเวลา
1: โอเคขอบคุณทุกข้อความทุกท่านเยอะเลยครับนี่สวัสดี
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Asian Game Story
6: สุภักษ์เศรษฐุระราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทะยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของเอเชียนเกมส์กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุระบนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทะยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภักษ์เศรษฐุระคือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth

0: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: กรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: Asian Game Story
3: สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวที Asian Games ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างวุดวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัทที่แม่นยำดักจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกันโชว์อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่

0: 50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect

0: อะไรอะอะไรอะ
1: โฆษณาโฆษณาโฆษณานะครับอ้าวกลับเข้ามานะครับผมไม่ได้กลับสิเพิ่งตื่นนะฮะสมองยังไม่นั่นนะฮะลาไปก่อนแล้วกัน
0: ไปแล้วสวัสดีครับ
1: ยังสิมาแล้วนะฮะรายการเรื่องหันสา
0: ไม่เคยหันเท่าไรแล้ววันเนี้ย
1: เราจะเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้เช้าของวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับวันนี้น้องยองมารับหน้าที่ไทยคุณโดนนะอยู่กับผมเจ๋งทรงศักดิ์วันน้ำจิตด้วยนะครับสวัสดีแฟนเพลงที่รักทุกท่านนะฮะเมื่อกี้ขอบคุณเพลงจากน้องลาด้วยนะ
0: เ
1: พลงของพี่แช่ต้องสำหรับพี่แช่นะ
0: ชื่อเพลงอะไรนะ
1: นักพี่ชอง
0: โอ
1: ้กับพี่เชง
0: โอ้กันลิ้นเป็นไรอ่ะอะไรนะอะไรนะล่ะตายทั้งเป็นใช่ไหม
1: อ๋อเหร
0: อขวัญใจ LGBT เหมือนกันนะเพลงนี้นะ
1: อ๋อเหรออ ๋อเพลงอะไรนะ
0: ลามเปิดเพลงนี้เป็นป่าวะเนี่ย
1: ลามเนี่ยรู้จะชอบเพลงเก่าๆนะลามใช่ไหม
0: ไอ้เพลงนี้เพื่อนผมที่เป็น LGBT เนี่ยก็ชอบกันนะเพลงน
1: ี้อ๋อเหรอคล้ายๆกับอวิสวายไหม
0: มันเขาเรียกอะไรเมโลดี้มันน่ารักดี
1: อืมโน้ตเพลงได้ไหมทำไมต้องเป็นเมโลดี้นะโน้ตเพลง
0: มันคนละอย่างสิ
1: โน้ตเพลงอะไร
0: มันคนละอย่างกันสิ
1: เมโลดี้จังหวะนี้เหรอเสียงดนตรีจังหวะนี้เหรอหรือว่าไงครับยองใช้ภาษาอังกฤษตลอดเลยเราอะ
0: เมโลดี้ภาษาไทยแปลว่าอะไร
1: เมโลดี้เหรอเมโลดี้เนื้อร้องเนื้อเพลงไหมประมาณนี้ไหม
0: คนละอย่างสิ
1: เหร
0: อ
1: คนละใช่นะ
0: อ
1: ันนั้นลิลิกเหรอหรือว่าไง
0: อุ้ยลิลิกด้วย
1: อ่ะนะครับเป็นไงยองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
0: สินพงไปไหนเนี่ยสินพงไปไหนเนี่ยบอกก่อน
1: น่าจะมีบรรยายกีฬาเปล่าเห็นนะวอลเลย์เปล่า
0: ไม่รู้แต่เช้าเลย
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้เดี๋ยวนี้แกนี่คือ AIS แกไม่เอาแล้ว
1: เหรอ
0: แกได้ PPTV ไปแกอยู่แล้ว
1: โอ้ครับอยู่ได้แล้ว
0: อยู่เลย
1: ออกทีวีเนี่ยอยู่ได้แล้ว
0: อยู่เลยอยู่เลย
1: ครับ
0: แล้วไม่ใช่แค่ว่าภาคทางทีวีด้วยนะ
1: อืม
0: เห็นทาง PPTV แกมีไอ้นี่ด้วยนะเหมือนตอนทำตอนเหมือนตอนยูโรอ่ะ
1: มี YouTube มีอะไรด้วยใช่ไหม

0: เออที่ว่ามีแข่งกีฬาแต่ว่านั่งภาคสดไม่ได้ดู
1: อ๋อรีแอคชั่น
0: เออรีแอคชั่น
1: เออก็ธรรมดานะครับชีวิตคนเรานะมันก็ไปจะ
0: รับเละ
1: คุณเขาจะไปทำอะไรที่ไหนยังคือคุณชอบมีอันนั้นตลอดเลยอ
0: ่ะโอ้โหติดตามผลงานไง
1: พี่ไปที่ไหนหยองก็ต้องชอบอันนั้นตลอดเลยอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ติดตามตลอดเลยอ
0: ่ะก็คุณจะแอบทำไมคุณก็บอกไปเลยโถเอ้ยเราก็โฆษณาขายของเราใช่ไหมไปหลบหลบซ่อนๆทำไมคนมีความสามารถไม่ต้องโชว์เนี่ยผมก็ติดตามคุณสินพงศ์เขาก็มีความสามารถไง
1: ความสามารถอะไร
0: เออเอาทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะนั่นเพื่อนคุณนะ
1: เอาเหรออ่ะนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรอบกีฬานะวันนี้ก็มาแบบสบายๆเหมือนเดิมเลยกันแต่ว่าแมนยูของเราเป็นยังไงไม่ได้ดูสกอร์เลย
0: เจ็บร้อยครับผม
1: ปาแลมเป็นไงปาแลม
0: อะไรปาแลมคืออะไร
1: ฟูลแลมไง
0: ฮะเจอไบตันเนี่ย
1: อ๋อเจอไบตันใช่ไหม
0: ครับผมงงไปหมดเลย
1: ครับ
0: เจ๊งไหมฮะคาบ้านเลย
1: โอ้โห
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยมาขึ้นคาริโต้มาขอโทษแฟนบอลเลยอ่ะ
0: คุณประพลผมยังไม่ตอบไลน์เลยเนี่ย
1: อ๋อเหร
0: อมีบอมผมเนี่ย
1: อืม
0: นำไบตันก่อน 2-0 นะครับแต่ว่ามาโดนคืน3ลูกรวดขาบ้านไปอีก1เก
1: ม
0: ตกรอบไปแล้ว
1: ครับ
0: ในคาราบาวคัพนะแมนยูไนเต็ดนะครับก็นำจากเชลซีกับเมสันเมาส์ใน10นาทีแรกนำ 2-0 นี่ใครเห็นก็คิดว่าหวานที่ไหนได้ครับโดน3ลูกรวดเลยชาลาลัมโปสกอสซูลาสนะครับปาสกันกรอสแล้วก็แม็กซิมเดอร์เคเปอร์ก็ไบตันเข้ารอบไปแพ้ไป2ประตูต่อ3นะครับส่วนคู่อื่นก็เอเวอร์ตันชนะวูฟ 1-0 ฟลีตวูดทาวชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 1-0 แล้วก็โคเวนทรีแพ้แอสตันวิลล่าไป 1-3 ชนะแล้วแอสตันวิลล่า
1: ชนะแล้วนะยิงได้แล้วนะกี่ลูกอ่ะ
0: 3
1: โอ
0: ้วิลล่ายิงไปได้แล้วนี่ครั้งนั้นนี
1: ่ยิ
0: ง
1: ไ
0: ปยิงไม่ยังวะ
1: เอาเหรอ
0: ยิงไปแล้วนี
1: ่แต่แล้วสเปอร์ยังไม่ยิงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วโคเวนทรีอ่ะในพรีเมียร์ลีกอ่ะครับโ
0: อ
1: ้โหแล้วแมนยูทำไมเป็นแบบนั้นไปได้แมนยูอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะตื่นมาก็3 2แล้ว
1: ครับอ๋อเหรอเมื่อวานไม่ได้ดูเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: เมื่อวานนี้พอดีเขามีงานนี่ไงรำลึกอำลานะครับเลี้ยงงานเลี้ยงเกษียณของคนที่เกษียณไง
0: ของอสมทใช่ไหมอ
1: สมทหนึ่งในนั้นก็มีพี่ชายที่เคารพรักนะพี่บ่าว
0: เฮ้ยเหรอพี่บ่าว
1: อำลึกสมบูรณ์นะ
0: พี่บ่าวเกษียณแล้ว
1: พี่บ่าวเกษียณแล้ว
0: โอ้ไวจัง
1: ไวเนาะชีวิตเรา
0: พี่บ่าวนี่เคยจัดรายการด้วยกันอยู่นะโอ้ผมมันชอบแกมากเลยแกหัวเราะอย่างเดียว
1: เอาน่ารักพี่บ่าวเนี่ยเป็นคนเฟรนลี
0: ่แกเคยชวนผมเป็นกางเต็นท์ที่สวนส้มโอไงเลยไม่ได้ไปดีไกล
1: ๆครับ
0: บ้านแกอยู่ไหนนะอันนคร
1: อยู่หาดใหญ่หาดใหญ
0: ่
1: อยู่หาดใหญ
0: ่อะไรแล้วสวนส้มโอแกนี่หาดใหญ่เหรออ
1: ยู่หาดใหญ
0: ่โอ
1: ้ไปทำสวนส้มโอสบายโอ้ตอนนี้มีความสุขอะอยู่กับภรรยามีสวนส้มโอมีบ้านมีจิบกาแฟตื่นเช้าขึ้นมานะโอ้โหมีความสุขละ
0: ผมนี่กาจะแฮปโฟกแกตั้งนานแล้วนะตอนคันที่กระจอดอยู่ข้างล่างเน
1: ี่
0: ยไอ้โฟกหัวแตงโมแกเนี่ย
1: เป็นไงเป็นไง
0: บ้างถามใหญ่รถใครเนี่ยรถใครรถใคร
1: เหรอ
0: ทำไปทำมารถพี่บ่าวนี่เอง
1: รถพี่บ่าวนี
0: ่สวยด้วยหัวแตงโมคันนั้น
1: ใช่ใช่
0: ทำอย่างดี
1: แกทำรถไอ้รถเต่าอ่ะทำรถเต่าแล้วก็บางครั้งเนี่ยรถเต่าเนี่ยไปเรียกว่าในกลุ่มนัก
0: แกอยู่ในกลุ่มโฟก
1: ไอ้นะไอ้กลุ่มโฟกขับแล้วค่ะแก
0: โฟก
1: โฟล์รถโฟ
0: ล์แกมีบิทเทิลด้วยเหรอ
1: จะมีรถโฟล์รถบิทเทิลรถแล้ว
0: แกมีหัวแตงโมคันหนึ่งแกมีบิทเทิลด้วยเหรอโอ้สุดยอด
1: แกประมาณนั้นขายรถแล้วขายรถแล้วก็อะไรนะไปแลกเปลี่ยนกันนี่นะฮะก็เนี่ยเขาทำกำไรจากตอนนั้นก็ได้นะ
0: ครับคือคนเล่นรถโฟล์นี่มันจะมีสายคลาสสิกก
1: ับ
0: สายที่เป็นแวนเป็นโฟล์เขาเรียกอะไรรถแบบแคมปิ้งที3ที4ที5อะไรพวกนี้นะแต่ของพี่บ่าวนี่ก็จะเป็นสายคลาสสิกสายหัวแตงโมเลยทำแล้วมันสวยไง
1: ครับ
0: ผมอยากได้เมื่อก่อนพี่สมชายก็มี T3 อยู่คันหนึ่งรถตู้มาสนุกแกเวลาไปแคมปิ้งกันขับมัดมันชอบจริง
1: ครับ
0: ขายรับทานไปแล้วฮะพี่สมชาย
1: นะฮะอ้าวก็พอดีก็มีงานเร็วนะชีวิตคนเราทำข่าวกับพี่บ่าวมาก็หลายปีดีดักนะ
0: แกพี่เคยไปตะลุย
1: ตัวนั้นไหมโอ้ยยูเครนไงบอลยูโรไงฟุตบอลรายการหรือว่ารายการกีฬาต่างๆนี่ก็ไปกับแกมาแล้ว
0: ครับ
1: ครับสนุกดีนะชีวิตเนาะคนเรานะครับอ้าวก็ขอให้พี่บ่าวมีความสุขนะ
0: โอ้ผมว่าเราไม่ต้องอวยพรพี่บ่าวพี่บ่าวมีความสุขอยู่แล้ว
1: ใช่เนาะเหลือแต่เราเนี่ยแหละ
0: แก
1: ใช้ชีวิต
0: อยากให้พี่บ่าว
1: ไป
0: ให้พี่บ่าวอวยพรให้เราดีกว่า
1: ครับผม
0: สู้ชีวิตกันต่อไป

0: ดู
1: ต้องไปต้องไปไหนฮะ
0: นั่น
1: บา
0: ท
1: จะแต่งงานใหม่แล้ว
0: เออเอานะฮะก็ลีกครับจบไปพยาคนเห็นมีอยู่ในป้าลีกเตะด้วยหรอ
1: เออ
0: ทำไมมาเตะวันนี้อะยอง
1: อ้าวก็ที่แล้วมันเป็นแชมเปี้ยนลีกไง
0: อ๋อเหรอเลยมาเตะนี้เนี่ย
1: เออเดี๋ยวเอาผลจับสลากลีกครับรอบ4ก่อนนะ
0: ได้เลย
1: เพิ่งจับสลาก
0: ลิเวอร์พูลเจอเชลซีเนี่ย
1: เสร็จเออก็มีอาร์เซนอลนี่ไปเยือนฟลีทวูดนะครับแหมรูปปากเลยแล้วก็ไบรตันนี่ชนะแมนยูไปนี่ก็จะเจอผู้ชนะคู่ของแมนซิตี้หรือไม่ก็นอริช

0: แบดฟอร์ดเจอปีเตอร์เบอโร่ฟูลแลมเจอคริสตัลพาเลสนะครับแล้วก็บอนมัตเจอแอสตันวิลล่ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วรอบ4
1: ครับ
0: นะครับแข่งเมื่อไหร่วะจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูนี่ๆๆๆเจอแล้วปลายเดือนตุลารอบ4นะสัปดาห์สุดท้ายเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้นี
1: ้ยูโรป้าลีก
0: ยูโรป้าลีกก็
1: มีเตลเนี่ยเนาะมีสแตนแลนด์ชนะเตลด้วยน่ะ
0: สแตนแลนด์ชนะอาร์เซนอล 1-0
1: เลเวอร์ไปยังไง
0: เดี๋ยวไล่ผลให้

0: เลเวอร์คูเซ่นชนะเซอร์เย่2-0นะครับได้จากโอนโกไปลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกเป็นฟากุโดเมดินานะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเอซิมิลานแพ้เบนฟิก้า0-2
1: ครับ
0: โดดี้ลูเคมาคิโอนะครับกับยาคุปคามินสกี้อ๋อถึงว่าผมก็ลืมไปเลยว่ามีมิลานเตะยูโรปาลีกวันนี้นะแล้วก็เห็นคลิปในเฟซบุ๊กเมื่อกี้แวบๆว่าที่ซานซิโร่ก็มีคลิปต้อนรับลุยคอสตาอยู
1: ่
0: ลุยคอสตาตอนนี้เป็นประธานเบนฟิก้ากลับไปเยือนถิ่นเก่าแฟนบอลตบมือต้อนรับกันใหญ่ว่านึกว่าเอ๊ะงานอะไรวะอ๋อเตะยูโรปาลีกนี่เองนะครับส่วนลาลิก้าสเปนก็มีอะเลโกมาดริดชนะโอซาซูน่าไป4-0นะครับอีกครั้งอินยิงด้วยนะแล้วก็เดปอร์ติโบอาร์กอลุนยานะครับแพ้เซบีย่า0-1บาร์เซโลน่าชนะลาซิงซานตันเดไปวุดวิดนะครับ7-2ยิงอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยลาฟินยา2 ลูกเอ้ยเดี๋ยวลาฟินยาแฮตทริกขออภัยโอ้โหโหดมากเลยนะลาฟินยาช่วง
1: ครับ
0: แต่ว่าแฮตทริกนี่เป็นแฮตทริกจุดโทษซะ2 ลูกนะแล้วก็มีลามินยามาล2 ประตูที่เหลือเป็นชาวคานเซโลนะครับเป็นกาเบรียลเชซุสก็ยิงได้นะวันนี้นะแล้วไอ้ลูกเป็นโอนโกของอาเซียบิยาลิเบก็ถล่มลาซิงไป7-2
1: ครับ
0: โหดจริงๆนะส่วนเลบันเต้กับบินเบานี่ขึ้นว่าโพสต์โพนนะก็เลื่อนไปครับ
1: ครับผม
0: ผลบอลก็ตามนี้นะ
1: ประมาณนี้นะโอเคนะครับตลอดไปคนไหนก็สอบถามแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่พูดได้ไงหยองบอลชายทีมชาติไทยเป็นยังไง
0: กลมดิกเลยบอล
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเนี่ย
0: อะไรอ่ะ
1: อุตส่าห์ชงให้หวานเจี๊ยบแล้วเนี่ยเราเนี่ย
0: ก็ถามบอลเป็นยังไงก็กลมไม่มีบอลลูกไหนเป็นเหลี่ยมๆทั้ง
1: นิดเลยเราเนี่ยฮาตลอดเลยแล้วเนี่ยได้ดูหรือเปล่าบอลทีมชาติไทยเป็นยังไง
0: ก็ดีชนะไง
1: ครับ
0: ไม่ไปชนะก็เซ็งกันทั้งประเทศแหละ
1: ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะ
0: เป็นไงบ้างไง
1: โดน
0: ตอนโดน2-0นี่กูรู้สึก
1: โอ้เซ็งเลยเด้บอกแล้วให้เอาชุดใหญ่ไป
0: จ้ะจริงยังไม่ใหญ่อีก
1: โอ้โห
0: เอาชุดใหญ่ไปไม่ได้เอาชุดใหญ่ไปไม่ได้เดชเกมแค่อยู่23
1: กูรู้คณะคำยกอะไรพวกนี้ไงจะมาได้เชฟสันราตี
0: เขาก็คุยกันแล้ว
1: ตือทองเลยพวกนี้ไงเอาไปแช่
0: เขาก็คุยกันแล้วไงก็ต้องแบ่งๆกัน
1: แบ่งกันนะ
0: และนี่ล่าสุดไอตัวของเมืองทองไอทีกวินเจ็บเปียกบินตามไปไม่ได
1: ้ครับ
0: สวยเลยหายไปคนหนึ่งเซนเตอร์แล้วก็มีป่วยคนมั้งวานเนี้ยของไอปฏิภาณชัยปฏิภาณชัยโบเทพป่วย
1: ครับ
0: หายไปอีก2 คน
1: เ
0: หลือ21เมื่อวาน
1: ครับ
0: นะ
1: เป็นยังไง
0: ก็ว่าไปสิ
1: เมื่อวานไปสินะเมื่อวานนี้ก็เกือบไปเหมือนกันเนาะโดนคีกิสถานยิงนำก่อน2-0โอ้ตอนนั้นก็เซ็งเหมือนกันนะจริงๆเราน่าจะโดนมากกว่านี้นะดีนะที่โพสต์มันใช่ไหมสำหรับโพสต์มันใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังกินโพสต์สำหรับโพสต์มันไม่ได้ฮะ
0: โอ้โห6 เซฟเมื่อวานสำหรับวัด
1: โอ้โหเนาะใช่ได้นะน้องอยู่ปัตตานีใช่ไหมตอนนี้
0: ใช่ยืมไป
1: ก็เมื่อวานนี้เราโดนคีกิสถานยืนนำก่อนนะ2-0นะครับ
0: ครับ
1: นาที22แล้วต้นครึ่งหลังน้องนาที47แต่ว่าต้องชมการแก้เกมของโค้ชวังนะ
0: เรียกว่าหยิบถูกตัวเลย
1: เออเนาะแต่ว่าชวันวิทย์ก็เป็นยังไงคุณคิดว่าไงมันก็โดนวิจารณ์เยอะนะ
0: ชวันวิทย์เหร
1: ออ๋อก็เล่นยากไหมเล่นยากไหมน้องเขาก็แล้วก็ทักษะดีแต่ว่าเล่นบอลยากอ่ะ
0: ผมว่ามันอยู่ที่จังหวะจบแค่นั้นแหละชวันวิทย์อ่ะมันมีตัวเลี้ยงกินตัวได้ไม่ดีเลยผมว่าก็ดีนะ
1: ครับ
0: ลูกที่น้องมันหลุดเดี่ยวไป2 ลูกนี่มันก็ทำของมันนะลูกที่เจนฮาฟีไหลไปหลุดเข้าไปยิงลูกนั้นน่ะมันก็หลบกองหลัง2 คนแล้วก็ได้ยิงนะแต่ว่ามึงแค่มันยิงไม่ดีแค่น
1: ั้
0: นใช่ไหมแล้วก็จริงจริงปีนี้ไอ้ชวันวิทย์นี่มันควรจะได้เล่นทีหนึ่งไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ย้ายนี่เมื่อวานนี้เพิ่งปิดตลาดไทยลีกไปนะ
1: เหรอ
0: 5 โมงเย็นก็ไม่ได้เล่นที2ที1อ่ะก็จริงๆก็น่าเสียดายแต่ว่าก็น้องอายุยังน้อยก็ยังโอเคอยู่นะยังมีเวลาไต่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์แหละแม้ว่ามันจะเล่นทีมชงทีมชาติมาแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์มันก็ระดับ

0: ฟุตบอลที่มันเจอทุกสัปดาห์มันก็ยังเป็นอีกระดับหนึ่งอ่ะนะครับเพราะนั้นความนิ่งความอะไรต่างๆของชวันวิทย์ก็ต้องสร้างกระดูกกันไปแหละถ้าอายุเยอะกว่านี้ประสบการณ์เยอะกว่านี้มันอาจจะนิ่งขึ้นกว่านี้ก็ว่านไปเป็นเรื่องของประสบการณ์มันต้องสะสมอ่ะนะครับแล้วเมื่อวานก็หนึ่งหนึ่งสองลูกนะชวันวิทย์ยิงติดเซฟลูกยิงเบิร์ดอีกลูกเมื่อวานยิงโกคิกิสก็เซฟเยอะนะนะครับที่จะจ่านะถ้าแม้ว่าจำนวนจะไม่เท่าสารวัตรแต่ว่ามีเจฮานาฟีเดียวอีกลูกเนี่ยครึ่งแรกใช่ไหมนะครับก็มันเกมมันก็สูสี
1: เ
0: ลย
1: เนาะเออแต่ว่าเราก็ต้องอย่าที่ยอมออกไปนะเออก็หยิบถูกตัวเนาะนะครับปริพันธ์วงศาใช่ไหมเขาชื่อน้องม่อนใช่ไหมชื่อนั่นแหละ
0: ม่อนม่อน
1: ชื่อม่อนนะนึกเป็นคาเดมี่ของบุรีรัมย์ป่ะ
0: เออใช่เคยไปอยู่บุรีรัมย์สองรอบมั้งแล้วก็จริงๆตอนไม่ได้เริ่มต้นกับคาเดมี่บุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์ก็ดึงไป
1: เหมือนอยู่สมุทรปราการมั้งใช่ไหมประมาณนี้แหละ
0: สองรอบบุรีรัมย์สองรอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วจำไม่ได้แล้วราชีสไล
1: ใช่อยู่ราชีสไลราชาวานอนนะครับก็แต่ว่าเราได้ประตูตีเสมอเอ้ยตีคะแนนไล่มาก่อนนะ
0: ครับ
1: จากเจลฟี่มาเหมาะใช่ไหม
0: มาจะไปเปลี่ยนนามสกุลเขาทำไม
1: อ๋อมาเหมาะขออภัยทะเลเอียนมาเหมาะ
0: ครับผม
1: เออจัดรายการออกเสียงมาเหมาะนะก็แทนที่พี่เขาจะพี่ตุ๋ยจะแย้งนะ
0: อะไร
1: มาบอกทีหลังมาม่านะมาม่าเอ้าหักหน้า
0: อ่ะเขาบอกในรายการคุณก็ไปหาว่าคุณเขาหักหน้าคุณ
1: เออก็โอ้แต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องชมหลายคนนะเต้นเล่นดีอ่ะก็เรามองตีเสมอเนาะเอ้ยตีคะแนนก่อนในที่55
0: ผมว่าโชคดีที่ได้ลูกจุดเขาเรียกอะไรนะจุดชนวนจากเซตพีซนะคือถ้าเล่นมันไม่ได้เซตพีซเดี๋ยวผมว่าเล่นไปเล่นบาอึดอัดนะเมื่อวาน
1: ใช
0: ่มันไม่ได้สักที
1: ครับ
0: พอได้เซตพีซตั้งเตะมงตูมเข้าไปเนี่ยมันก็ปลดล็อกบางอย่างเหมือนกัน
1: ก่อนที่ไอ้น้องม่อนนะปริพันธ์วงศานะครับจะยิงประตูสวยๆนึกว่ารอบเบนหรือว่าโอดิเซ
0: ่เ
1: ฮ้ยนาที69ก่อนนะ
0: โอ้เทียบ
1: ก็อีกรุ่นนึงก็ใน73ไง
0: ยุคเก่ายุคใหม่เลย
1: ใช่ฮะก็ถ้ายิงแบบเสา2ลูกแรกที่ปฏิพันธ์ยิงได้นะที่เป็นประตูติดเสมอกับเรานะครับ2ต่อ2เนี่ยผมนึกถึงซาร่าเลยนะซาร่าหรือว่าไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยนะแต่ว่ายิงหาข้อที่เสาแรกเนี่ยต้องรับเป็นไหมหรือเล่นมินยามานดี
0: ได้หมดเลย
1: ได้หมดนะสายนี้นะแล้วก็มันยิงประตูที่เสาแรกนะที่73ให้ไทยนะครับแซงชนะคีกิสถานไป3ต่อ2แล้วชนะคีกิสถานก็หมดแรงแล้วเนาะพยายามเร่งพยายามอะไรก็ไม่ได้แล้วแหละ
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายเราก็เอาชนะไป3ต่อ2นะครับก็เก็บ3แต้มไปอย่างสนุกนะวันนี้นะ
0: ยศกรเป็นไงบ้าง
1: ยศกรใช้ได้นะมาในครึ่งหลังอ่ะ
0: แต่ผมว่ามันอืดนะเมื่อวานนะมิก
1: ก็แต่ว่าก็ด้วยความที่จะตัวเพิ่งเดินทาง
0: เหนื่อย
1: ไม่รู้ได้ซ้อมเปล่า
0: ซ้อมไปวันซ้อมไปมือหนึ่ง
1: จะไม่ยอม
0: ก็เตะเสร็จวันเสาร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอชเชนบุรีเตะวันไหนวะ
1: ชนบุรีเตะกับพิจิตรวันเสาร์นะแพ้ระยองใช่ไหม
0: ชลบุรีเตะวันอาทิตย์วันที่วันเสาร์จำไม่ได้แล้วนั่นแหละ
1: เตะสุดสัปดาห์อ่ะ
0: เออแล้วก็บินคืนนั้นเลยชนิดที่ว่าจบเกมปั๊บเดียวไม่ได้ออกไปเฮกับกองเชียร์นะบิ๊กวิ่งเข้าใต้ถุนนาฏจันทร์แล้วก็เก็บของขับรถไปสุวรรณภูม
1: ิเอาเหรอ
0: เออแล้วก็แน่ก็แทนที่จะมีคนเอารถตู้ไปรอก็สักหน่อยนึงไม่รู้ของใครนะไม่รู้หน้าที่ใครไม่รู้สมาคมหรือโอลิมปิกก็ไม่รู้แหละไงน้องขับรถไปเองซะงั้น
1: ครับ
0: อันนี้ไปต้องอำนวยความสะดวกเขาหน่อยนะผมว่าแล้วก็เนี่ยขาแดงกลับมาเนี่ยก็ไปรับหน่อยแต่ว่าเอารถไปจอดพูดกันมันต้องแบบอำนวยความสะดวกหน่อยน้องไปทำเพื่อชาตินะนะครับก็บินคืนนั้นไปถึงเช้าเครื่องดีเลย์ต่างหากกว่าจะไปถึงกว่าจะอะไรโอ้โหมันเหนื่อยแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอีกสองทีสามนัดรอบแรกก่อนกว่าจะถึงฟีฟ่าเดย
1: ์ครับ
0: นะครับอ่วมมอลไทยมิกงานนี้
1: เนาะแล้วก็เพื่อชาติเนาะนะครับ
0: เมื่อวานนี้ได้หลุดไปโตไปยิงทีม
1: โอ้โหเพราะว่ามิกเนี่ยพบประสบการณ์แล้วว่าความเป็นผู้ใหญ่ในทีมมีมากขึ้นนะ
0: โอ้
1: เราเห็นตั้งแต่เขาติดชุดซีเกมที่ไปมีประเด็นกับอินโดนีเซียตอนนั้นอะ
0: ที่กัมพูชา
1: เออที่กัมพูชาใช่ไหม
0: ยิงอยู่คนเดียวยิง
1: เสร็จตอนนี้สิ
0: ยิงเสร็จตีปีกมันไกลพับพับอยู่แล้ว
1: เป็นพี่เลี้ยงของทีมเป็นพี่ใหญ่ของทีมไปแล้วเนาะลงมารับบอลต่ำลงมาฉีกล้วงเอาบอลแล้วก็เปิดบอลให้เพื่อนสั่งการนี่แล้วโอ้โหสุดยอดนะ
0: มีคอมมีของแล้วฝีเท้าดีรูปร่างแข็งแกร่ง
1: เนาะไปกับบอลดีเนาะครับเออเอ้าก็เราชนะไป 3-2 นะครับอีกคู่นะครับในกลุ่มเดียวกันนะญี่ปุ่นก็

0: ที่ใช้ผู้เล่นชุดยู21ก็ชนะฮ่องกงไป2ประตูต่อ0ครับผม
1: ครับ
0: ก็ญี่ปุ่นใช้ชุดเขาอยู่ในโครงการไง Rush 100หยอง
1: คืออะไร
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวแล้วจั่วมาทำไมผมก็ไม่รู้
0: ในโครงการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นคือ JFA เนี่ยเป็นการคัดเลือกนักฟุตบอลดีสุด100คนอายุไม่เกิน21ปีไงเพื่อจะนำไปสู่การคัดเข้าสู่ทีมนะครับรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมด้วยที่จะเดินหน้าสู่โอลิมปิกเกมปี2028ที่ลอสแอนเจลิสไง
1: นี้ก็แทบไม่ใช้ตัวมีตัวเล่นลีกนอกไหม
0: ลีกนอกประมาณสัก4ประมาณสัก 4-5 คนนะอยู่อะไรนะอยู่ลีกดัตอ่ะประมาณสัก30คนก็มีลูกครึ่งหรือว่าเล่นอยู่ในประเทศละ
1: ครับ
0: บางคนก็เรียนระดับมหาลัยก็ยังอยู่นะยังไม่จบอ่ะหยอง
1: คือญี่ปุ่นนี่เขาจะคนละแนวเกาหลีนะเวลาเล่นเกมนะ
0: ไอ้ชุดเกมเนี่ยเขาจัดเต็ม
1: ญี่ปุ่น
0: เกาหลีใต้อ่ะ
1: ญี่ปุ่นนี่เขาก็จะเนี่ยอยู่20 21เนี่ยนะส่วนเกาหลีนี่เมื่อวานรู้สึกเอ้ยวันไหนนะเกาหลีเล่นอ่ะ
0: เกาหลีเล่นเมื่อวันก่อนวันจันทร
1: ์ไปดูชื่อตัวบอลโลกลง4คน
0: ครับเอาก็ไม่ลงไม่ได้หยองถ้าได้แชมป์เป็นไงก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหารนะก็แชมป์สาสมัยอ่ะ
1: ก็มีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ
0: ถูกต้องก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหารไม่ต้องมาร
1: ายการนี้
0: รายการตัวอะไรเงี้ย
1: รายการนี้นี่จะเป็นทางลัดที่ง่ายที่สุดแล้วมั้งที่ไม่ต้อง
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่ารายการอื่นอาจจะยากกว่านี้อะไรเง
0: ี้ยแล้วก็หวานเสียเพราะญี่ปุ่นเขาใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน21ปีไงสบายเลยเกาหลีใต้ฮะ
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสนะที่จะป้องกันแชมป์ได้นะเกาหลีใต
1: ้
0: แต่ว่าเราถ้าญี่ปุ่นชุดเด็กแบบนี้แล้วก็พอได้นะหยองนะ
1: ญี่ปุ่นในบ้านนะ
0: แต่ว่าก็พอได้อะเพราะว่าพี่ว่าอาจจะสมมติถ้าเล่นก็อ่ะขอแค่เสมอไว้ก่อน
1: แล้วคุณอย่าประมาทพวกอุดบงอุดเบนะ
0: เหรออ
1: ุดเบยิงอะไรไป 5-1 เหมือนกันนะ
0: อุสเบยิงอุสเบยิงฟิลิปปินส
1: ์ไม่ธรรมดานะ
0: 5-1 นะบอลเขาเนาะบอลดีนะบอลเด็กอะไรพวกนี้เน
1: าะในวันลุ้นของเรานี่แหละว่า
0: แต่เวียดนามพี่เห็นที่เขาเล่นนะโหยอง
1: เป็นไง
0: เล่นดีนะ
1: เสมอใช่ไหมนัดแรก
0: โอ้โอกาสยิงเยอะๆเลยเสมอกับคูเวตอ่ะหนึ่งๆอ่ะไม่ต้องแปลกใจทำไมเขาได้อันดับ3มั้งชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาอยู่23อ่ะ
1: ทั้งที่รายการก่อนหน้านี้อะไรนะอยู่20ที่ตกรอบแล้ว
0: ตกรอบไปแล้วอยู่ในลีก
1: ยับเยิน
0: ลีกรองอ่ะลีกพัฒนาเลยอ่ะ
1: แต่ว่าอยู่23นี่มันเขาเป็นคิงสังซิกไง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะมาตรฐานเดียวกับชุดใหญ
0: ่
1: นะครับรุ่นของเรานี่แหละเมื่อวานก็ยังมีกันบ้านให้โค้ชวังต้องแก้เยอะแยะเลย
0: กองหลังเนาะว่าไหมพี่วานนะ
1: โดนวิ่งหลังลายเนี่ยหลุดทุกที
0: เออเพื่อกองหลังนะยอง
1: ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะไอปอนชนภัทรบัวพันธ์นี่ก็เพิ่งไปบินแต่คืนนั้นไปพร้อมทีมเหมือนกันนะคือวันเสาร์เพิ่งเล่นกับบีจีนะชนภัทรเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับก็เพิ่งรวมทีมกันได
0: ้
1: ปอนก็เพิ่งมานะครับเพราะฉะนั้นก็ความเข้าใจแต่ว่าเอาจริงก็คือเมื่อวานนี้ก็ใช้เซ็นเตอร์ BG หมดเลยนะทั้งชนภัทรคู่แรกเป็นชนภัทรกับชานนท์ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเอาน
0: าธาน
1: เจมลงไปอย่างนี้ก็มาค่อยได้เล่นเลยปีนี้นาธานเจม
0: ได้เล่นไหมนาธานเจมน้องของลีออนใช่ไหม
1: ไทยลีกไม่ได้เล่นหรอก
0: เหรอ
1: ยากต้องรอวันถ้วยอ่ะเพราะว่าโอ้โหนิโคลิชอะไรก็มา
0: เ
1: ออไอมีชนภัทรขวางอยู่มีโอ้ตัว PG มากมายแก่กอง
0: เออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอโอกาสในบอลถ้วยแหละ
0: พี่ก็เอ๊ะทำไมหน้าตาเหมือนลีออนเจมส์อ๋อไม่ใช่อ๋อเป็นพี่เป็นน้องกันเหรอใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะ
0: ก็เจมส์บอกว่าโอ้คนชื่อเจมส์หน้าตาดีนะครับพี
1: ่อะไรล่ะอ๋อครับผม
0: เจ้าเจมส์ใหญ่ไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออ
1: เอาเมื่อวานคุณจัดรายการอะไรอยู่นี่เนี่ยใช่ไหม
0: ใช่
1: เห็นเว็บๆผ่านหน้าฟีดเว็บ
0: ๆครับ
1: ไม่หาเสื้อตัวใหญ่ๆให้เจมมันหน่อย
0: อ๋อทำไมอ่ะ
1: นั่งใส่รูดซิปก็ไม่ได้แล้วนะ
0: ใหญ่สุดละ
1: เหรอ
0: ใหญ่สุดละ
1: ทรมานทรกรรมน้องมันนะคุณเนี่ย
0: ไอ้
1: แต่ผมดูบอลเมื่อวานที่ผมชอบไอ้ดีมากเลยนะ
0: อะไรครับ
1: ไอ้ที่ม่อนให้สัมภาษณ์ปริพันธ์น่ะที่มีนักข่าวไปถาม
0: อ๋อที่เลิกลักใช่ไหมล่ะโคตรวังได้พูดอะไรในช่วงพักครึ่ง
1: พักครึ่งโคตรวังพูดบอกอะไรมั้งครับ
0: เลิกลัก
1: นะก่อนที่จะลงไป
0: ม
1: อนว่าไงนะ
0: ผมไม่ได้เข้ากับพี่ผมวอร์อยู่พี่อ้าวหายแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ โค้ดวังนะก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ขอบคุณนักเตะนะชื่นชมน้องๆเลยที่ทุ่มเทเกินร้อย
1: ครับ
0: เขาว่าต้องชื่นชมคือไม่ใช่ผลการแข่งขันนะแต่ว่า

0: ชื่นชมในความพยายามและความทุ่มเทที่ทำให้กลับมาได
1: ้
0: ก็เราอยู่ในแคมป์มาหลายแคมป์เนาะก็มีความเชื่อมั่นในตัวเด็กและน้องๆนะน้องก็เชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมตอนนี้เป็นพลังแห่งความศรัทธานะเป็นไงตอนที่โค้ชวังพูดหลังจากจบการแข่งขันแล้วก็มาประชุมทีมท็อกอ่ะ
1: ใจสู้หรือเปล่า
0: โค้ชวังก็มาเลยเป็นเพลง
1: นะ
0: ไหวไหมบอกมาอันนั้นพี่ไม่ใช่พี่ป๊อตนั่นเพลงพี่ป๊อต
1: คุณนี่ตลกเล่นเสียงเหมือนก
0: ันพี่โป่งเซ่คุณเนี่ยไม่ที่โค้ชวังเขาพูดอ่ะพูดในอะไรทีมท็อกก่อนนะที่เขาเอามาลงที่เป็นซาโตะเอามาลง
1: ก็จบเกมแล้วพูดตอนจบเกมใช่ไหม
0: เออ
1: แต่ผมอยากอันนี้มากเลยหมวกที่โค้ชวังใส่เมื่อวานอ่ะสวย
0: ๆทำไมฮะ
1: มีซื้อที่ไหนวะ
0: เออเหรอ
1: ที่มีคำว่าไทยตรงนี้
0: เน
1: า
0: ะ
1: หมวกแก๊ปอ่ะไม่ใช่คอลเลกชันของเอเชียนเกมคราวนี้นี่ไม่เห็นมีเลย
0: เออเป็นการออกแบบขององค์หญิงเปล่าม
1: ันไม่ใช่ไม่เหรอ
0: ใช่มันไม่แน่ใจ
1: คนละไอหมวกที่องค์หญิงเอาไว้มันมีปีกเหมือน
0: ไม่มันมี2อัน
1: อะไร
0: เออมีแบบธรรมดาหมวกแก๊ปธรรมดาแล้วก็หมวกที่มีมีผ้าผูกบริเวณคอด้วยอ่ะ
1: โอ้สวยดีหมวกโค้ชวังใส่อ่ะสวย
0: ๆเออนะมี2แบบที่พอเปิดจองเปิดอะไรก็โหคนซื้อกันเยอะเลยอ่ะเสื้อสวยไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวเกมต่อไปเราจะเจอกับฮ่องกง
0: วันไหนเอ่ยวันอาทิตย์นะ
1: 20มั้งไอ้19ใช่ไหม
0: เออ
1: 20
0: วันอาทิตย
1: ์เออ20
0: ก็เตะตอนบ่าย2เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับเจอฮ่องกงนะ
1: อืม
0: เป็นยังไงยองเกมนี้ฮ่องกงเขาแพ้ญี่ปุ่น0-2เขาเอาตัวอะไรนะไอฮิลิโอกอนคาเวสมาด้วยอ่ะ40ปีอ่ะ
1: เหรออ
0: ืม
1: มาจากไหนวะ
0: เออ
1: ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าฮ่องกง
0: เป็นเกาหลีเป็นบราซิลอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นกองหลังเซนเตอร์เขา
1: อายุเท่าไหร
0: ่40ปี
1: ผมเป็นพ่อหลายคนได้เลย
0: ใช่ฮะ
1: พ่อนักเตะหลายคน
0: แต่วันนี้ก็ได้ดีหลายคนฮ่องกงพูดตรงๆนะจังหวะที่ตั้งรับแล้วรอโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องชมว่าญี่ปุ่นเขาบอลเขาสไตล์เขายอง
1: มีโอกาสไหมฮ่องกงลุ้นรับอย่างเดียว
0: ก็
1: ในฐานะ
0: โต
1: ้ในฐานะได้คุณเนี่ยดูละเอียด
0: เบอร์17อ่ะเบอร์17เขาจะเร็วหน่อยเวลาฝากบอลไปกับเขาเบอร์17แล้วก็นายรักก็ใช้ได้นะเขาเล่นหลัง5แล้วบอลนี
1: ้ครับ
0: หลัง5เลยยืนกันแบบโหแน่นมากแล้วก็เขารู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยชอบคัทแบ็กใช่ไหมไปถึงเส้นหลังแล้วก็คัทแบ็กเนี่ยมีคนหนึ่งของญี่ปุ่นชื่ออิชิบาชิไหมนะครับสไตล์คล้ายมิตามะเลยฮะสไตล์คล้ายกันเลยวิ่งวิ่งกระชากไปแล้วหยุดแล้วก็ใช่ถึงเส้นหลังอะไรเงี้ยสไตล์เดียวกับเจ้ามิตามะเลยฮะ
1: เดาทางลำบากหน่อย
0: ประมาณนี้แหละฮะและสไตล์เราต้องระวังการคัทแบ็กของญี่ปุ่นด้วยในเกมนะสุดท้ายที่เราเจอกับเขาวันที่23นะตอน5โมงครึ่ง
1: เขาก็เป็นเหมือนแนวทางคล้ายๆกันหมดนะ
0: ครับ
1: วันนี้ผมไปนั่งดูวิชเชอร์โคเบเขาก็อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เปิดทั้งนี้รูปร่างก็แต่ว่าวันนี้เจอท่าเรือนี่รูปร่างไม่ได้แต่เปลี่ยนท่าเรือก็ใช้วิธีเนี้ยหักเข้าไว้ย้อนกลับมานอกกรอบเขตโทษอะไรเง
0: ี้
1: ยเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เป็นส่วนใหญ่นะครับก็รอดูทีมชาติไทยนัด2ชนะก็เข้ารอบเลยนะ
0: ใช่
1: เข้ารอบเลย
0: เนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าอันดับ1อันดับ2เนี่ยจะได้ไปต่อนะ3 4ตกรอบนะครับเพราะว่ามี4กลุ่มเนาะ
1: เอาแค่1 2อันดับ3ที่สุด
0: ไม่ใช่บอลหญิงบอลหญิงที่12ทีม
1: บอลหญิงนี่ที่3ดีที่สุดเข้าอีก2ทีม
0: ครับ
1: จาก3กลุ่ม
0: ใช่
1: นะครับก็เดี๋ยววันหญิงเตะวันนี้นะ
0: ครับ
1: เชนิสไทเป
0: ไหวมั้ยไหวมั้ย
1: ผมนั่งดูไฮไลท์คู่เชนิสไทเปกับเวียดนามนี่ก็ก็ปาดเหงื่อเหมือนกันนะผมดู
0: แล้วเหรอ
1: ใช้ได้อยู่นะเชนิสไทเปกับเวียดนามเล่นเงินแข็งแรงปุกปักปุกปัก
0: นำบอลแข็งแกร่งเนาะ
1: ก็ลองวัดดู
0: ครับ
1: ลองวัดดูไม่คือผมว่าไม่เหนือกว่าเอางี้แล้วกัน
0: อืม
1: สถิติก็ไม่เหนือกว่านี่สถิติก็แพ้เป็นส่วนใหญ่เวลาเจอ
0: ใช่ไหมวันนี้ก็เตะบ่ายสองนะ
1: ครับ
0: ติดตามได้ทาง AIS Play นะครับไม่รู้ว่ามีถ้าฟีทีวีเนี่ยมีถ่ายหรือเปล่า
1: โดยมีอยู่แล้ว
0: ที่สปอร์ตมีไหม
1: มีอยู่แล้ว
0: เมื่อวานนี้เห็นเนี่ยพีเอดีกับพี่แป๊ะเพโลใช่ไห
1: ม
0: ให้เสียงพาสไทยไง
1: ครับ
0: เป็นไงฮะ
1: เดี๋ยวผมดูให้พรุ่งนี้
0: ช่างที่มีนะทีสปอร์ตเมื่อวานนี้ไม่ใช่ทีสปอร์ตเดี๋ยวเป็นช่องวันป่ะช่องวันยิงสดอะ
1: วันสำเร็จ
0: วันสามเอ็ดยิงสดบอลหญิงเอ้ยบอลชายวอลเลย์บอลจะเป็นพีพีทีวีนะ
1: พรุ่งนี้วันที่อะไรนะ
0: พรุ่งนี้วันที่สิบ
1: เจ็ดใช่ไหม
0: พรุ่งนี้หรือวันนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดพรุ่งนี้วันที่18วันศุกร์อ่ะ
1: ถ่ายนี่ไงถ่ายช่อง M-Cod HD
0: บอลหญิง
1: เออ
0: ลืมไปโอ้โหแล้วถ่ายแล้ว
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยลืมไปว่าถ่าย

0: ช่อง9กด30นะ
1: โดนแน
0: ่โดนแน่ผม
1: เอกฮิมคุณเอกฮิมสกุลต้องเล่นกูแน
0: ่เออนะไม่พอดีเอ็มคอร์ดจะเหมือนรับช่องวันจะลิงก์สัญญาณมาร
1: ับสัญญาณมาร
0: ับสัญญาณมา
1: ทีสปอร์ต
0: ครับถ้าบรรดาเอก็รู้ดีเลย
1: จ้
0: ะเออครับเอยอมเกือบไปแล้ว
1: พรุ่งนี้นี่ก็ที่จะมีถ่ายทอดสดของนักกีฬาไทยก็จะมีเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะสรุปโปรแกรมอะไรงี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่ายังมีกีฬาเมื่อวานนี่ก็มีวอลเลย์อย่างนึงที่เป็นทีมไทยแข่งนะ
0: ครับ
1: เจอกับมองโกเลียก็ตบนิ่มตามฟอร์มนะครับก็3เซตรวดนะฮะชนะไปสกอร์เท่าไหร่มั่งล่ะเดี๋ยวดูกัน25-12 25-18 25-18โปรแกรมนัด2ก็เจอคีกิสนะครับเอ๊ะเจอไปแล้วเมื่อวานอันนั้นบอลนะครับเจอคีกิสวันนี้ 5:00 น.
0: ครับ
1: นะครับซึ่ง5:00 น.วันนี้ไทยกับคีกิสเนี่ยจะมีวะก็จะมีลิ้นพันกันไปหมดแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดทาง AS Play แล้วก็ PPTV 36
0: ครับ
1: นะครับพูดถึงวอลเล่นี่ก็ทัดดาวถือธงพิธีเปิดใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าปกติคนถือธงนี่เขาจะไม่ค่อยเอานักกีฬาที่มีโปรแกรมแข่งหรือว่าใกล้ๆกับพิธีเปิดนะใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่นี่ทัดดาวเนี่ยวอลเล่เนี่ยตี3นัดรอบแรกเนี่ย16 17 18พิธีเปิด19แล้วก็รอบด็อกเอาท์เนี่ยเริ่ม20 21 22ไม่เอาทันดาวไปถือธงวะไม่เข้าใจ
0: ก็ช่วงแรกอาจจะไม่มันรอบแรกสบายสบายเมื่อวานนี้ก็ชนะมองโกเลียสบายสบายไงอ่
1: ะแล้วรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: 3-0ไงได้อยู่แล้วน็อกเอาท์เพื่อไม่ผ่าน
1: ละ
0: อย่างนั้นก็รอบรองอ่ะหยองได้อยู่แล้ว DKA แชมเปี้ยนชิพนะ
1: ละละ
0: เมื่อวานนี้เห็นไหมตบเอาอ่ะ
1: ครับ
0: มีแมตช์หนึ่งของวอลเลย์บอลที่เขาอะไรนะคู่ไหนที่ชนะแบบใช้เวลาไม่เกินไม่ถึงชั่วโมงเลยจบละ
1: โหดเหลือเกิน
0: ครับ
1: แม้แต่ว่าก็หลักปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาคุยกันแล้วก็มองถ้ามองว่ามันไม่เป็นปัญหาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าไอ้ถือธงนี่มันก็เป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติยศของนักกีฬานะแต่ว่าไอ้เดิมเนี่ยมันก็ถ้ามันกระทบกับโปรแกรมซ้อมโปรแกรมแข่งอะไรเงี้ยก็อาจจะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเลือกนักกีฬาที่มันมีโปรแกรมแข่งใกล้ๆพิธีเปิดอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับแต่ว่าก็อาจจะด้วยความที่ทัพใหญ่ยังไม่ไปด้วยหรือมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่วันนี้แบตก็เพิ่งไปคืนเนี้ยนะครับก็อาจจะลงตัวที่ทัพดาวอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับก็ของไทยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแข่งเพิ่มเติมเมื่อวานก็มีแค่นี้มีวอลเลย์กับบอล
0: เนาะ
1: แต่วันนี้ก็เริ่มเยอะขึ้น
0: เริ่มเยอะขึ้นแล้วใช่ไหม
1: โปรแกรมนักกีฬาไทยวันนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวจะมีคริกเก็ตด้วย
1: วันนี้อ่ะ
0: เออไทยเจอปากีสถาน
1: เออใช
0: ่ AS Play เขามีอันนั้นด้วยนะเดี๋ยวติดตามไฮไลท์แล้วก็นั่นด้วยนะฮะ
1: เสร็จคุณศิรินันท์อีกแล้วดู
0: ได
1: ้คริกเก็ต
0: ก็
1: คนเดียว
0: นี่หรือว่าหยองจะไป
1: โอ้โหไม่รู้เรื่องแล้วคนเดียวในประเทศเลยฮะ
0: ก็
1: ศิรินันท์
0: จะตุลาการถามว่าคริกเก็ตในเนี่ยโอ้ครับมีคนเดียวครับผม
1: คร
0: ับบรรยายคนเดียวคนเดียวเลยครับนี่บรรยายได้ครับ
1: ผมว่ามันคงมีคนดูเป็นแหละแต่ว่าจะพากได้ด้วยเนี่ยก็หายากหน่อย
0: ก็เคยบรรยายกับแกบอกโหมันจับจังหวะไม่ได้ขนาดสอนแล้วนะ
1: ไม่รู้เรื่องหรอ
0: ครับโอ้ครับพี่คนเดียวไหวนะพี่นะ
1: ขนาดผมเคยไปนั่งดูที่สนามนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคนบอกเนี่ยอธิบายเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ดูไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: คือตอนผมไปออสเตรเลียตอนนั้นเขาก็พาไปดู
0: เหรอ
1: นั่งดูอย่างสนุกยังไงวะ
0: เขาชอบนะกีฬาของประเทศในคือจากพบในสมัยก่อนอะ
1: โอ้เขานั่งเมื่อก่อนเมื่อยิงเมื่อก่อนมันเกมมันยาวเขานั่งดูทั้งวัน
0: เ
1: ดี๋ยวนี้เขารู้สึกกติกาเขาจะปรับให้มันกระชับขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: อาจะพรุ่งนี้ติดตามดูนะครับเราเจอปากีสถาน
0: ครับ
1: ตอนเที่ยงนะคริกเก็ตแล้วก็มีปัญจักรกีฬาสมัยใหม่ด้วยนะเริ่มแข่ง8โมงพรุ่งนี้เป็นประเภทหญิงนะมีคุณชนานันท์วิศพันธ์คุณปรีดาไพศาลศรีสินแล้วก็คุณอภิสราพรตรงต่อกิจ
0: ครับ
1: นี่แล้วก็มีบาสนี่ก็เริ่มแล้วบาสหญิง

0: พรุ่งนี
1: ้มาเออวันนี้เจออินโดนีเซียเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ยิงสดด้วย
0: อ่าใช
1: ่เอสเพย์ยิงสดอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: นะฮะของเอสเพย์ถ่ายของทางฟรีทีวีก็เป็นทูเอ้ยทีสปอร์ต7
1: อืม
0: นะครับแล้วก็มีเทคบอลก็เริ่มแล้วนะครับเทคบอลชายคู่คุณสรศักดิ์เทาสิริกับคุณจิรติจันเสียง11โมงครึ่งนะแล้วก็บอลหญิงไทยกับเชนิสเซเปตอนบ่าย2นะครับก็อย่างที่บอกไป AS Play แล้วก็ M-Cod HD ช่อง30แล้วก็มีเทคบอลหญิงคู่ตอนบ่าย3ครึ่งนะครับนี่เราแชมป์โลกยุทธาทิพย์กันตะทงสุภวดีวงคำจันทร
1: ์
0: นะฮะยังไม่ได้มีถ่ายนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวอลเล่ตอน5โมงเย็นไทยกับกีกิสก็PPTV HD ช่อง36กับ AS Play
1: ครับ
0: สดพรุ่งนี้นะครับนี
1: ่โปรแกรม
0: ของวันไม่ใช่พรุ่งนี้ผมติดพรุ่งนี้อยู่เรื่อยเลยวะมันต้องวันนี้แล้วโปรแกรมของวันนี้แล้วนะครับของกีฬาไทยนะครับ
1: เทคบอลเนี่ยจะเป็นแรกๆมั่งที่ได้มีลุ้นเหรียญอ่ะ
0: เหรอ
1: เทคบอลเนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับก็น่าจะได้ลุ้น
0: อ
1: ่ะว่าเราจะได้โพเดียมหรือได้เหรียญทองไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยบาสหญิงก็น่าดูนะตอนซีเกมนี่นี่มีบทแตกมาแล้วนะแต่ว่าขึ้นเป็นระดับเอเชียได้คงสู้ยากหน่อยแต่เจออินโดนี่ก็เอาได้วัดกันแหละ
1: ครับ
0: บาสนี่ของเราบาส5คนนี่มีแต่ผู้หญิงนะผู้ชายไม่มีส่วนบาส 3-3 นี่ไปทั้งชายทั้งหญิงนะครับว่าไป
1: ว่าไปนะ อ่ะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะกีฬาเอเชียนเกมก็จะว่าไปก็ใกล้มาแล้วหยองนะครับเปิดฉากขึ้นเดี๋ยวพิธีเปิดวันเสาร์นี้นะตอน 4 โมงเย็นนะครับนั่นก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะส่วนข่าวอื่นก็ไอ้น้องรองเข้าถอนตัวเหรอหยอง
0: ใช
1: ่
0: ก
1: ็มันยังไงมันยังไง
0: ก็ถือบอกว่าก็มันต้องเก็บคะแนนแรงกิ้งไปโอลิมปิกอ่ะซึ่งมันจะมีรายการทับกันมั้ง
1: แต่ว่าเห็นน้องก็บอกว่าขอไปเก็บคะแนนใช่ไหมล่ะ
0: นายกสุชัยพรชัยสกุลดมนี่บอกว่ารับทราบแล้วแล้วก็เข้าใจ
1: ครับ
0: นะครับก็ได้คุยแล้วถือเป็นเรื่องเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้เพราะว่ามันต้องไปโอลิมปิกอะนะนะครับก็ถอนก็เรายังมีน้องใหม่อยู
1: ่เนาะ
0: ใหม่มนัญชยานะครับก่อนหน้านี้นี่ของไทยที่เคยไปตีในโอลิมปิกนี่ก็พี่บอลก็ป่าเคยไปนะ
1: พี่บอล
0: พี่แต่มี่เคยไปถ้าเก่าไปกว่านั้นนี่ก็เบญจมาศแสงอารามสุวิมลดวงจันทร
1: ์
0: โอ้นี่สุวิมลนี่ผมไม่ทันแล้วนะพี่เบนนี่ยังทันดูอยู่นะสุวิมลดวงจันทร์นี่ผมไม่ทันนะพี่ทันไหม
1: ก็ทันแต่ว่าจำหน้าไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าได้ยินชื่ออ่ะ
0: ครับ
1: แต่เป็นยุคก่อนก็นารากรใช่ไหมอะไรนะวิทยาสำเร็จใช่ไหมที่เป็นคุณพ่อ
0: ธนากรนาราธร
1: ที่เป็นคุณพ่อของไอ้เจ้าบูมกสิเดชอ่ะวันก่อนที่เขาเป็นแฟนรายการกาสิบเก้านะ
0: อุ้ยเหรอ
1: คุณวิทยาสำเร็จเนี่ยวันก่อนพี่ไปตรงศูนย์พัฒนาเทเดนอ่ะโดนเมืองทองไง
0: ไปทำอะไรไปทำอะไรฮะ
1: ก็ไปซีเกมไง
0: โอ้วันก่อนคุณใช้คำว่าวันก่อน
1: เลยปลายปีที่แล้วแล้วกัน
0: โอ้โห
1: ครับก็ไปอ้าวมันได้จัดรายการเลยจับเราได้เว้ยชอบมากเลยคุณยุทธชัย
0: แอคเลยเดี๋ยวอ้าวโถ
1: เกือบละเกือบสะดุดขาพี่เขาละเกือบละนะครับอ้าวก็เข้าใจได้เนาะแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบไหมลิสตาอีล่ามาไหมฟิลิปปินส์อ่ะ
0: อีล่ามา
1: หวานเจี๊ยบเสีย
0: ลิบากีน่ามาไม่มามั้ง
1: ไม่มาหรอก
0: ลิบากีน่าไม่มา
1: ลิบากีน่าเนี่ยฮะแชมป์ยูเอสเป็นคนล่าสุดอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะไม่มาหรอกเนาะ
0: ใช
1: ่ลาไปก่อนแล้วกัน
0: อ้าวใจเย็นๆแ
1: ซ่อ้าวส่วนชุดใหญ่เมื่อกี้หยองพูดไปแล้วเนาะนำทัพไปแล้วนะครับทีมนักกีฬาแบดมินตันนะ
0: ครับ
1: นำโดยน้องวิวกุลวิทย์สารนะครับแล้วก็น้องเมย์แล้วชุดอินทนนท์นะครับ นี่ใส่เสื้อของคาร์ดสปอร์ตสวยงามเลยนะโอ้น้องพีพิชบลเนี่ยหน้าตาสดใสเลยนะหยองไปด้วยโอ้โหน้องน่ารักอยู่แล้วนะ
0: มีแต่คนเข้าไปเม้นบอกยังก็ดารา
1: เนาะน้องผ่องเยอะหน้าตาเนาะหน้าตาสดใสเลยนะฮะเมย์ก็สวยน่ารักดีนะครับมีใครไปบ้างอ่ะ
0: ก็แบดทั้งทีมาแหละ
1: นักแบดก็ต้องนักแบดใช
0: ่วิวทิวทัศน์อะไรก็ไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีตารางเดินทางของนักกีฬาอยู่นะผมไม่ได้ผมเซฟไว้ไหนว่าจำไม่ได้แหละยังมีบอกหมดเลยว่านักกีฬาชุดไหนเดินทางวันไหนเที่ยวบินที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็ทยอยกันไปอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละยันใกล้ๆเลิกนู่นยังมีทยอยเดินทางเลย
1: เ
0: พราะว่ามันบางกีฬามันก็แข่งช่วงท้ายไงไม่จำเป็นต้องรีบไป
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าที่พักไม่พ
1: อแล้ว
0: พูดถึงที่พักดีเมื่อวาน
1: เป็นไง
0: มีปัญหาด้วยนะ
1: สรุปแล้วเขารู้สึกจะให้ย้ายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมหยองไม่ได้พักที่อันนั้นแล้ว
0: ไม่ถึงอะไร
1: ไอ้ที่ไหนไอ้นั่นไม่ได้พักที่ตู้คอนเทนเนอร์แล้ว
0: ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์
1: ไม่เห็นว่าบางกีฬาบางชาติเห็นเกาหลีใต้ก็นักบาสใช่ไหมแหละมันนอนไม่ได้มันเหยียดขาไม่ได้อะ
0: แล้วก็เขาบอกว่ามีปัญหาน้ำรั่วอะไรต่ออะไร
1: พอฝนมันตกด้วยไงช่วงนี้ไง
0: บอกน้ำในห้องน้ำรั่วมาท่วมพื้นห้องมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเขาก็บ่นกัน
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรงั้นไม่ต้อง
1: เหมือนจะย้ายไปพักโรงแรมนะจะได้เห็นนะก็ต้องยอมอ่ะ
0: ครับ
1: แต่อย่าลืมว่าญี่ปุ่นเขาก็เจ็บตัวมาตั้งแต่โอลิมปิกเกมแล้วไง
0: เจ็บตัวคือ
1: โอลิมปิกเกมปี2020บวกหนึ่งอ่ะที่ตอนแรกจะอุตส่าห์แบบจัดแจงจัดในปี2020ไงโอลิมปิกเกมอ่ะแล้วเจอโควิด19เข้าไปก็ต้องย้ายไปจัดปี2021แล้วไม่มีแฟนกีฬาด้วย
0: เ
1: รียบร้อยสิก็งบประมาณก็เลยหายไปเยอะเลยนะสปอนเซอร์ก็ยังมีอยู่ก็จริงแต่ว่ามันรายได้จากการท่องเที่ยวมันไม่มีไง
0: ทางนี้เขาก็ลด
1: ก็เลยต้องลดอันนี้ก็เข้าใจเขานะทำไมล่ะ
0: แต่ว่าก็มันก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเมืองนะตอนนี้มาใช้อย่าง
1: ครับ
0: ก็หมู่บ้านนักกีฬาก็เปลี่ยนเป็นโรงแรมเป็นเรือสำราญอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการแหละผมว่า
1: อ
0: ย่างเมื่อวานเนี้ยมีตะกร้อไปตะกร้อเนี่ยบินเที่ยงคืนของเมื่อคืนนะไปถึงญี่ปุ่นก็เช้าสามทุ่มเมื่อคืนยังไม่ได้ห้องพักเลย
1: เหร
0: อ
1: ครับ
0: คือยังแกล้วอยู่คือได้ที่พักที่ก็กำหนดไว้ก็คือที่เรือสำราญเนี่ยปรากฏว่าไปถึงเนี่ย
1: เป็นไง
0: ด้วยความบริหารจัดการผิดพลาดไงไม่ทราบได้ไม่มีห้องพัก
1: เหรอเขาไปพักที่เรือสนุกสนานใช่ไหม
0: เรือนั่นแหละ
1: เรือสำราญใช่
0: คุณจะมาเล่นอะไรผมจะตาจะปิดอยู
1: ่โอเคพี่โทษที่หยองไม่ฟิตวันเดียวครับ
0: นั่นแหละ
1: เอ้าต้องไปพักที่ไอ้นี่ใช่ไหมเห็นพักได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนนะ
0: ก็เนี่ยนอนกันเคลน
1: คอนตาเซเลน่าเนี่ย
0: นอนกันเคลนอยู่ตรงล็อบบี้ของเรือเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: มันไม่มีห้องพักอ่ะ
1: ครับ
0: 22:30 ตามเวลาไทยก็คือที่นู่นก็เที่ยงคืนครึ่งเลยนะวันเต็มๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ห้องคือเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของที่นู่นเนี่ย
1: ครับ
0: เพิ่งจะได้ทยอยเข้าได้ห้องกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ต้องนอนรอกันเคลงกันอยู่บนเรือนั่นแหละก็โอ้โหเดินทางก็เหนื่อยเลยนี่อิดโรยเพราะว่าเขาบอกว่าไปเช็คอินแล้วบอกไม่มีรายชื่อทางคณะเลย
1: โอ้โหเหรอเอาทำไงแบบนี้ยอม
0: ก็รอก็ต้องให้เจ้าภาพเคลีย
1: ครับ
0: นะครับนี่ได้หมอเคอยู่ที่นั่นไงเ
1: อ
0: ๊ะหมอเคไปเปล่าวะ
1: ไป
0: ใช่ไหม
1: หมอเคไปเห็นภาพอยู่เหมือนกัน
0: ของเมนสแตนน่ะนะ
1: ครับ
0: เขาใส่ตะกร้ออยู่แล้วก็เลยสัมภาษณ์รองโอลิมปิกรองเลขาโอลิมปิกรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเนี่ยก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของออร์แกไนซ
1: ์ครับ
0: ที่รับเป็นเอาซอร์สรับจัดงานให้เจ้าภาพลืมส่งเอกสารนักกีฬาตะก้อเข้าระบบที่พัก
1: อ้าว
0: ไม่มีเอกสาร
1: เอาซอร์สเหรอ
0: ไม่มีรายชื่อ
1: ครับ
0: ก็เลยเบื้องต้นนี่ก็เลยประสานให้เข้าห้องพักของนักกีฬาอื่นที่ยังไม่มาไปก่อนให้ได้นอนหาที่นอนในคืนนี้ไปก่อน
1: ครับผม
0: นะครับก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาที่พักกันใหม
1: ่
0: ก็คงต้องย้ายอีกอะผมว่านะ
1: ได้ไหม
0: จะให้อยู่บนเรือใช่ไหมพักที่อื่นคือผมว่านาทีเนี้ยโอลิมปิกไทยหรือว่าคณะหัวหน้าคณะนักกีฬาหรือสมาคมเนี่ยต้องเร็วๆเลยนะ
1: ครับผม
0: ต้องเร็วๆเลยคือต้องจัดการแล้วเพราะว่าโอ้โหไปถึงแล้วมันไม่มีที่พักนี่มัน
1: รู้สึกมันจะเตะวันอาทิตย์
0: แล้วอาทิตย์แล้วว
1: ันอาทิตย
0: ์แข่งแล้ว
1: ประเภททีมอ่ะ
0: นะครับดังนั้นพรุ่งนี้ผมว่าต้องจัดการปัญหานี้ต้องจบแล้วนะไม่งั้นไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: นักกีฬาแย่นะนะครับไม่รู้เจ้าภาพเป็นยังไงเห็นมีของวอลเลย์ของเวียดนามก็รถบัสไปส่งผิดโรงแรมอะไรต่ออะไรก็มีปัญหาเหมือนกันพาที่ฮอญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ว่าจะเป๊ะทุกอย่างไป
1: นอนญี่ปุ่นก็มีพลาดเหมือนกันนะ
0: นาโกย่าเขาไม่เคยจัดงานใหญ่ด้วยไม่เคยจัด
1: เพราะเขาจัดในเอเชียนเกมเนี่ยจัดเป็นครั้งที่3
0: นาโกย่าเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนว่าญี่ปุ่นประเทศเขาอะ
0: แต่ว่าเมืองนาโกย่าเนี่ยมันไม่เคยได้มั้งเขาเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้น
1: เขาพยายามที่จะเหมือนปักหมุดให้โลกรู้อะว่านาโกย่าและอยู่จังหวัดอะไรจีอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้รู้ไง
0: ก็เจองานระดับสเกลนี้ครั้งแรกๆนี่ก็จะงงๆหน่อย
1: ครับ
0: นะครับจริงๆไม่น่าพลาดเหมือนกันนะนักกีฬารอเป็นวันงี้
1: เนาะก็มีพลาดเหมือนกันก็ธรรมดาอย่าไปว่าเขาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องต่อว่ากันเรื่องตรงนี้ไม่ได้ดิคุณเป็นเจ้าภาพคุณจัดนักกีฬาบ้านเราเป็นบ้านเราบ้านเราก็ด่ากันเองเรื่องแบบนี้
1: อ๋อเหรอ
0: รับรองกันเละ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบ้านเรานะเป็นเจ้าภาพแล้วเละนะเอาก็หวังว่าจะเคลียร์ปัญหากันจบภายในวันนี้นะได้ห้องพักอย่างโอเคแล้วแล้วก็ห้องพักนี่ก็ต้องดูอีกนะว่าซ้อมจากที่ไหนยังไงไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยเดินทางเป็นยังไงประสานงานรถไปลงไปรับอีกมันต้องเปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: มันต้องประสานงานกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าฝ่ายจัดการทั้งของเราและของเขานะสำคัญของเราหัวหน้าคณะนักกีฬาเนี่ยเวลาไปทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณเคยเห็นไหมมันมีฐานบัญชาการเลยนะ
1: ครับ
0: คณะโอลิมปิกไทยคณะหัวหน้านักกีฬาเขาจะมีฐานบัญชาการเลยประสานงานทุกอย่างด็อกเตอร์อาจารย์สุพิษสมัยโตเงี้ยก
1: ็
0: ไปประจำการโคประสาน10ทิศใครสมาคมไหนมีปัญหาประสานฝ่ายจัดประสานเจ้าภาพ
1: ครับ
0: มันต้องเร็วเรื่องพวกนี้นะครับคราวนี้หัวหน้านักกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬานี่เปลี่ยนด้วยนะ
1: เปลี่ยนเหรอ
0: เปลี่ยนดิไม่ใช่คุณธนาแล้วไง
1: ครับคุณธนาต้องดูแลกีฬาตะกร้อเปล่า
0: ก็ตำแหน่งคุณธนาใหญ่กว่านั้นแล้วมั้ง
1: โอล
0: ิมปิกไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ปีนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วเดี๋ยวดูก่อน
1: ครับโอ้ก็แก่นะ
0: จำไม่ได้สิพลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะ
1: ครับ
0: ก็มีเรื่องให้ปวดหัวตั้งแต่ต้นมือเลยครับนะก็หวังว่าจะแก้ไขก็ได้นะนะ
1: พลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นหัวหน้านักกีฬานะนะโอเคเอาเพราะว่าของคุณธนาก็อาจจะมีงานอะไรพวกนี้เนาะงานเรื่อง
0: โอ้ยแล้วก็เป็น
1: ดูแลหลายอย่างเป็นมาบ่อยแล้วยอง
0: ผมไม่ต่ำกว่า20ปี
1: เนาะ
0: คุณธนานี่เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยทุกทัวร์นาเมนต
1: ์
0: หลังๆนี่เริ่มแบบว่าอะไรนะกีฬามหาวิทยาลัยเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ก็เริ่มให้คนน้องๆอะไรเริ่มขึ้นมารับหน้าที่แทนบ้างอะไรบ้างเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมทัวร์นาเมนต์ใหญ่นี่ครับเปลี่ยนมือครั้งแรกเลยในรอบ20ปีผมว่าไม่ต่ำกว่านั้นนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ลุ้นกันนะฮะ
0: ลุ้นว่าจะได้ห้องไหมอ่ะ
1: ได้ห้องไหม
0: ก็ไม่รู้เรากำลังประสานกันอยู
1: ่มันจะแข่งแล้วนะ20นี่นะแข่งแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ตะกร้อของเราเข้าชิง4รายการเนาะไอ้เข้าร่วมชิงชัยใน4รายการจัดทั้งหมด6รายการนะฮะ
0: ทีมผู้ชายนี่ทีมชุดทีมเดียว
1: ครับ
0: ผู้หญิงนี่ทีมชุดก็4คนทีมเดียวไม่มีไม่ได้ส่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้ยพิธีกรนี่ทีสปอร์ตใช่ไหมอ
0: ะไรอ่ะ
1: โกไงโกฮาร์ดแมนไง
0: แต่ปัจเจต
1: ครับ
0: อันนี้ภาคบอลเมื่อคืนมั้งว่ารีรันเปล่า
1: อ๋อทีสปอร์ตก็อันนั้นเหรอภาคบอลเหรอสุดยอดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: หรือเปล่าไม่รู้นี่ไงญี่ปุ่นคู่ญี่ปุ่นไงทีสปอร์ตถ่ายเมื่อคืนนี
1: ้ญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ครับก็ติดตามกันนะ
0: จ้า
1: บอกว่าสวัสดีครับพี่หยอดเดี๋ยว SMS กับข้อความเดี๋ยวไปว่ากันในเบรกหน้าแล้วกันเนาะย้อมมีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะช่วงนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจไหมอ่ะก็ตอนจากนี้ก็มีเอเชียนเกมเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมใช่ไหม
1: มีอะไรบ้างหรือมีข่าวใหญ่ไหมช่วงนี
0: ้เอเชียนเกมก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้ง
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ก็มีเราพูดเราไปหมดแล้วใช่ไหมแบตไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็รอห้องบอลแล้วก็วอลเล่ก็หมดไปแล้วโปรแกรมก็ว่าไปแล้วนะครับว่ายน้ำก็ไปแล้วนะเมื่อวานนะครับ ก็หลายๆกีฬาก็จะทยอยไปแล้วครับ
1: ครับเรื่องของเมสซี่แม่ยองเห็นว่าจะให้ไปแมตช์แฟร์เวลใช่ไหมแมตช์อำลาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเมสซี่อะยอง
0: อำลาทีมชาติอะไร
1: เออชุดแชมป์บอลโลกปี2022อะ
0: ส่งท้ายส่ง
1: รับเชิญร่วมแมตช์อำลาทีมชาติของเลโอเนลเมสซี่
0: วันที่6มั้งใช่ไหม
1: ใช่
0: เจออะไรนะเบนิน
1: ครับใช่ไหมเอาเอาเอาเอออ๋อเหรอนะฮะก็มีนักเตะชุดแชมป์บอลโลกนะปี2022นะนะครับให้มาเตะนะครับหลังจากที่เมสซี่นะครับประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าจะอำลาทีมชาติหลังจากลงสนามไป207นัดยิงไป125ประตูนะพาทีมได้แชมป์คัพอเมริกา2สมัยฟุตบอลนะฟินาลิซิม่า2022นะครับอีก1สมัยเอาแชมป์ยุโรปและแชมป์อเมริกาใต้มาเจอกันแล้วเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นในสุดก็คือแชมป์บอลโลกอีกหนึ่งสมัยนะครับก็เมสซี่มีชื่อติดทีม3นัดนะเกมประชันมินเดมาตัวเองทั้งหมดเลยนะฮะเจอโบลิเวีย30กันยายนยองวีนาฟาโซ3ตุลาแล้วก็ปิดท้ายเจอเบนิน6ตุลาคมนี้เออนะครับ
0: เขาจะเล่นทั้ง3นัดเลย
1: น่าจะมี3นัดเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ร
1: ู้อย่างนั้นก็โชว์เลยนะยอง
0: ก็เตะในบ้านทั้ง3นัดเลย
1: ใช่
0: ก็อาจจะเล่นนัดในด้านหนึ่งแล้วมั้งผมว่าจะเล่นนัดสุดท้ายกับเบนินแล้วมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะเล่นหมดก็คงไม่เล่นขนาดนั้นแล้วมั้ง
1: เนาะว่าไห
0: มไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาวางแผนวางอะไรกันยังไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่
0: ะก็
1: ประมาณนี
0: ้ฟีฟาเดย์รอบนี้ก็มันแหละนะสามอาทิตย์ใช่ไหมเพราะว่าฟีฟาเดย์สองช่วงชนกันนะครับเตะหลายนัดหน่อย อย่างของไทยเราเตะ4เกม
1: ครับ
0: ฟีฟาอาเซียนอย่างน้อย4เกมยกเว้นจะจบเป็นอันดับ3ของกลุ่ม
1: ครับ
0: ซึ่งไม่น่าขนาดนั้นนะ
1: นะประมาณนี้นะ
0: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามี ACL Elite มีนู่นนี่อีก
1: นิดนึงก่อนจะไปเก็บตกข้อความนะครับช่วงนี้นะครับก็พักกันสักครู่นะฟิลิปรามนะ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: หนึ่ง
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: กลับมาครับในเบรกที่2ของรอบโลกกีฬาครับช่วงท้ายย้อนสรุปผลฟุตบอลของ ACL เดี๋ยวไม่เป็นยังไงบ้างอ่ะ
3: ACL เหรอ
2: เออ
3: เมื่อวานเดี๋ยวผมไปดูท่าเรือมาเมื่อวาน
2: ครับเป็นยังไงบ้าง
3: เดี๋ยวก่อนผมเปิดก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะ
2: เอา
3: คุณไปดูท่าเรือมาคู่เดียวเปิดโปรดกาไว
2: ้อ๋อแต่คุณไม่ได้ดู
3: เอออ
2: ้าว
3: คุณไม่ได้ดู
2: เอออุตส่าห์ชงให้หวานเจี๊ยบขนาดนี้ฮะ
3: เปิดไอ้นี่ให้เปิดหาผลก่อน
2: เออเดี๋ยวพี่ช่วยนะครับท่าเรือแพ้ใช่ไหมว่าเดฟ
3: แพ้
2: วิเซโกเบ1-2
3: โอ้แต่ว่าสู้ได้นะ
2: อ๋อเหรอเล่นดีนะ
3: คือด้วยความที่ปีนี้มันเป็นโควต้ามันเป็นตัวนอกไม่อั้นอ่ะผมว่ามันก็เลยใกล้กันเข้ามาหน่อยนะ
2: ครับ
3: ด้วยความรู้สึกมันเป็นงั้นนะเพราะว่าของเราเมื่อวานท่าเรือนี่ก็ตัวไทยลง3คนมีพีระดลพีระวัตรแล้วก็ทอมเบีย
2: ครับ
3: ทอมเบียนี่ก็ไม่ตีเป็นตัวนอกก็ได้มั้งใช่ไหมเพราะนั้นที่เหลือเนี่ยก็ตัวต่างชาติล้วนๆนะครับมันก็เลยแต่ว่าเปิดมาช่วงต้นเกม15นาทีแรกเลยเหมือนงงๆเพราะท่าเรือก็เล่นถ้วยสูงสุดของทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะนะครับก็เลยดูเหมือนจะงงๆหน่อยอะเมื่อวานเนี่ย
2: ครับ
3: 15นาทีแรกรับอย่างเดียวแล้วก็โอ้โหเฉียดไปเฉียดมาน่าจะโดนมากกว่าลูกหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าพอตั้งลำได้นี่ก็พวกตัวต่างชาติมันเอาตัวรอดได้แล้วมันก็เปิดเกมบุกใส่โกเบได้อะนะครับเพียงแต่ว่ามันจบกันไม่คมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ท้ายครึ่งแรกมาเตะได้ประตูตีเสมอนะครับอิซามอันซาบี้นะครับหม่งกองหน้าทีมชาติโอมานหม่งเข้าไปแล้วก็ไปโดนตัวกองหน้าไอ้นักเตะของโกเบเข้าไปนะครับจบครึ่งแรก 1-1 นี่ผมเออสู้ได้นี่หว่า
2: ครับ
3: ตอนแรกกะว่าโดนเยอะแน่เลยอะไรเงี้ยนะเพราะท่าเรือก็ประสบการณ์มันถ้วย ACL ก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วโกเบเขาก็เพิ่งเป็นแชมป์ไอ้นี่มาใช่ไห
2: ม
3: แชมป์ลีกไอ้วิสัยทัศน์ร้อยปีของเขาอ่ะ
2: ร้อยปีวิชั่นเปล่าน
3: ะครับก็เลยว่าเออสู้ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยพอครึ่งหลังก็เบียดกันไปเบียดกันมานะคือก็โกเบก็ไม่ได้ว่าครองบอลบุกมากกว่าท่าเรือเป็นลำเป็นสันขนาดนั้นน่ะก็ได้โต้เป็นช่วงๆแล้วก็เล่นสนุกนะเมื่อวานนะสุดท้ายนี่ก็ความเนี๊ยบอ่ะในบางจังหวะอะไรเงี้ยนะจังหวะที่โดนลูกสองนี่มันก็พีรวัตรก็ไปยืนห้อยเป็นตัวสุดท้ายโดยที่เพื่อนดันขึ้นไปแล้วก็เลยไม่ล้ำหน้านะก็โดนไอ้มูโตะยิงเข้าไป
2: ครับ
3: นะครับมียูยะโอซากะเลยนะวิโซโกเบ
2: ยังอยู่อ๋อยูยะโอซากะ
3: เหรอเหรอ10เมื่อวานนี่เล่นดี
2: กี่ปีแล้ว3 4แล้วบ้างอยู่ยาโอซาโกะ
3: เออ
2: ตัวลุกอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะทีมชาติญี่ปุ่นยังติดอยู่ป่ะมันติดแล้วมั้ง
3: ไม่แน่ใจ
2: โอซาโกะ
3: เออเมื่อวานนี้สุดจะแอสซิสต์ด้วยนะยาโอซาโกะ
2: ครับ
3: นะครับก็เลยเนี่ยแหละก็แพ้ความเคี่ยวนิดหน่อยเองเมื่อวานนี้มันแพ้นิดๆนะครับสำหรับท่าเรือก็เลยประเดิมด้วยความพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ2

0: นะผมไปดูอยู่ที่สนามสุขด้วย
1: อยู่what's there เหรออยู่ where there
0: ไออะไรวะ
1: คุณอยู่ที่นั่นเหรอครับ
0: ผมอยู่ในสนามผมนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันก็น่าจะไม่ผ่านมาตรฐานแล้วมั้งสนามสุขนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าแฟนๆท่าเรือเขาบอกแหมปีหน้าก็ไปปรับปรุงอะไรสักหน่อยดิลงทุนหน่อยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันสนามก็ยังว่าแหละก็เรื่องของการปรับปรุงสนามสูบนี่มันก็เป็นเรื่องไม่รู้จะพูดยังไงเจ้าของสถานที่กับคนดูแลนี่ก็ยื้อกันไปยื้อกันมา
1: ครับ
0: นะครับแฟนๆท่าเรือก็เลยโอ้เดินทางไกลเลย
1: เหร
0: อก็ไปดูกันหน้าตาใช้ได้อยู่นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ว่ากันใหม่นัดหน้านะสำหรับท่าเรือครับ
1: นะ
0: ส่วนเมื่อวานเหรอเมื่อวานมีโปรแกรมของกลุ่มเดี๋ยวผมต้องคลิกไปภาคตะวันไอ้นี่ใช่ไหมตะวันออกเดี๋ยวนะเมื่อวานมีนอกเหนือจากคู่ท่าเรือนี่ก็มีชนบุกชนะคาชิวะเรโซ 2-1
1: ครับ
0: นะครับเปิดจริง FC ชนะโปฮังสติลเลอร์ 3-1 นะครับของฝั่งตะวันออกเอ้ยของเราฝั่งอะไรวะ
1: ตะวันออกแรก
0: ก็มีประมาณนี
1: ้คร
0: ับเพราะว่าคู่อื่นแข่งกันไปทั้งวันก่อนแล้วว
1: ันนี้หยองมีอันนั้นเหรอ
0: มีอะไรฮะ
1: มีอะไรกับเขาไหม
0: มีอะไรกับเขาไหมคืออะไร
1: TBG มีไหม
0: มีไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: หรออ๋อมีหน้าโหงานเยอะจังเลยช่วงเนี้ย
0: แล้วคุณก็ไปนี่คุณจะมาเงินยกเงินเยอะอะไร
1: ใช่เหรอ
0: โอ้อาทิตย์ก่อนนู้นผมเห็นคุณ2วันติดเลยคุณจะมาไอ้นู่นไอ้นี
1: ่คุณมันจับติดดูผลงานผลทำไมอ่ะ
0: โอ้ผมก็หลาอยู่กันแหละคุณผ่านไปมันก็เห็น
1: อ๋อเหร
0: อ
1: หยองเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ผมไปพาคุณสินพงษ์มาคุณสินพงษ์นี่ซุ่มเงียบนะ
1: เหรอ
0: เป็นไง3วันติด3เกมติดไปเลยสินพงษ
1: ์เหรอ
0: เดี๋ยวมี NFL อีก
1: อุ้ย
0: คนนั้นน่ะของจริง
1: ครับผม
0: นะครับวิธีฟรีแลนซ์นี่ไม่ได้ผิดอะไร
1: เนาะ
0: งานเยอะก็เป็นเรื่องเป็นคนมีความสามารถ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอาวันนี้จะจะมีอะไรกันเกมป่ะอะไรกันฟุตบอลป่ะ
0: วันนี้ว่าอะไรเนี่ย
1: โอ้ไม่น่ามีปกติมันจะมีคืนพฤหัสใช่มั้ยเช้าศุกร
0: ์อ่ะเดี๋ยวดู
1: แล้วก็มีเช้าวันอาทิตย์เนาะ
0: วันนี้ว่าอะไรเนี่ย
1: วันนี้วันเช้าก็จะเป็นเช้าวัน
0: พฤหัส
1: ไม่น่ามีมั้ยมีมั้ยอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้บนติวติวติวติว
1: แอล
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเต่าย่านาง
1: ครับ
0: นะNFL เหรออ
1: ืม
0: รอเดี๋ยวนะครับ
1: ครับ
0: รอมันหมุนแป๊บหนึ่งไม่มีมีเช้าวันศุกร
1: ์ศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่เช้าวันศุกร์จะเป็นคู่ Buffalo Bill เล่นในบ้านเจอกับ Detroit Lion นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็เช้าวันจันทร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นี่ก็จะมีเพียบเลยแล้วก็ไปมันเดย์ไนท์1คู่ก็คือนิวยอร์กไจแอนท์ไปเยือนเซนต์หลุยจะเซนต์หลุยส์และลอสแอนเจลิสแรมส์ติดเซนต์หมูติดเซนต์หลุยส์อยู่เลยเด็ก
1: เหรอ
0: เขาย้ายไปตั้งหลายปีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอุ้ยท้องร้องเหรอ
1: เอ๊ะหยองเนี่ย
0: ได้ยินเสียงข้าวได้ยินเสียงดังคลืด
1: ก็ไม่ได้กินอะไรมาไงอ๋ออ
0: ะไรล่ะก็เดี๋ยวออกเลิกไปนี่ก็ไปแวะไปกิน
1: ไม่ไปกับหยองหรอก
0: ผมก็ไม่ไปกลับไปนอนผมง่วง
1: แต่ไม่ไป
0: จะกลับไปนอนแล้วผมง่วง
1: ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไงบอกว่าจะชวนแบบพี่แป๊กไงเราบอกพี่ไปนั่งกินข้าวอะไรกันไหมพี่เดี๋ยวเราได้ค่อยไปไม่กลับบ้าน
0: พี่แป๊กอ่ะ
1: อืม
0: โอ้ยนั่นเขาfamily man
1: ไม่ตอบแบบนั้นนะตอบแบบพี่นะกินไม่ได้กินแบบดื่มเลยนะกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรพี่นั่งกินลองท้องก่อนไหม
0: ไม่ไป
1: กลับบ้านอะไรบอกเป็นไงพี่ตอบแบบไม่ถนอมน้ำใจไหมก็ใช่เลยพี
0: ่พี่แป๊กเขาแฟมิลี่แมนเขาต้องเลยกลับบ้าน
1: เลยกลับบ้านนะ
0: ไปหาลูกหาเมียเขา
1: ครับ
0: ไม่ได้เลยพี่แป๊กนี่เรื่องลูกเรื่องเมียนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
1: นะ
0: เนี่ยคน
1: ทำงานเสร็จเนี่ยต้องรีบไปรับส่งเมียนะรับส่งลูกอะไรเงี้ยโอ้โห
0: จนชายไทยที่เป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเด้เนี่ยสมัยทำงานเนี่ยยังไปตะลุยคาราโอเกะห้องแถวกับผมอยู่เลย
1: เอาเหรออ้าวก็คุณพาไปเสียคนนะคนเนี้ยสมัยพี่เขาเป็นวัยรุ่นอะ
0: เอาจริงนะสมัยทำงานนะพี่แป๊กเนี่ยแกไม่ค่อยเที่ยวเลย
1: เหรอ
0: เจอพวกผมลากแกไปเนี่ยโอ้โห

0: เลย
1: เกือบไปเหมือนกันดีว่าไปเจอแฟนแกก่อน
0: เอาเหรอ
1: เออกลับมาอยู่ในร่องในรอยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
0: ก็คุณพาพี่เขาเสียผู้เสียคนนะ
1: โอ้โห
0: จากคนแต่ก่อนตั้งใจทำงานเนาะ
1: เออ โอ้ไม่เล่าดีกว่
0: าอ้าว
1: เดี๋ยวพี่แป๊กแกอยู่แบบเดี๋ยวบ้านจะร้าว
0: บ้าน
1: เดี๋ยวเสาบ้านร้าว
0: อ๋อเหรอ
1: เออไม่ได้แต่แฟนพี่แป๊กก็น่ารักแกนนี่ผมก็รู้จัก
0: ครับ
1: เก่งเป็นผู้หญิงเก่ง
0: เนาะ
1: ว่ากิ่งบู
0: ก็เลี้ยงดูพี่แป๊กได้อะ
1: เฮ้ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่อะ
1: จะบ้าแล้ว
0: เอา
1: ก็ช่วยกันทำมากินสองคนผัวเมียเออไอ้คุณนี
0: ่หยองห้าตัวเลยที่หยองเนี่ย
1: ยิงขันขันคอขันขันคอย
0: หยองไม่ไหวแล้วบ้างครับเออพักผ่อนดีกว่าหยองช่วงเนี้ย
1: ได้ไห
0: มพักผ่อนดีกว่าไหม
1: งั้นผมไปเลยนะสวัสดีครับพี
0: ่อ้าวนะครับมาบอกว่า
1: เขายิง NFS บดาอยู่ผมไม่ไหวก็ไปนอน
0: นั่นน่ะสิขอข่าวมาอยู่เนี่ยครับเน้นโอ้นำ2สูตรแต่นำเร็วไปถ้านำสักประมาณสัก2สูตรช่วงครึ่งหลังด้วยเนาะอันนี้นำเร็วไปในทีแรกในที8ในที10ใช่ไหมล่ะ
1: นำเร็วก็ไม่ได้อีก
0: ไม่ได้สิมันโดนไบตันกดไง
1: อะไรของเขาวะ
0: เอออ
1: ันนี้เนี่ยคาลิกเนี่ยโอ้
0: คาลิกเนี่ยตอน
1: 4นัดแรกนี่เก็บคะแนนเท่าอมูลิมเลยนะ
0: โอ้โหตอนคุมเป็นการชั่วคราวนะคุมเป็นกุญสือชั่วคราวอ่ะผลงานดีมากนะ
1: ค่ะ
0: แพ้เท่าไหร่แพ้2เกมเองมั้งดูตัวนี้สิก็ไมเคิลคาริกเนี่ย
1: สู่โลกแห่งความเป็นจริง
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูที่หลังเกมมายัง
0: มายังมายังมีไหม
1: น่าจะมีแล้ว
0: ตอนนั้นมันเป็นเห็นว่าเป็นคนรับผิดชอบของค่อยเลยครับ
1: นี่เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีนะที่แมนยูไนเต็ดนำ 2-0 ที่โอเลฟอร์ดแล้วกลับมาแพ้นะครับก่อนหน้านั้น145เกมเนี่ยถ้านำ 2-0 เนี่ยพวกเขาชนะ143เกม
0: ครับ
1: โอ้โหสถิติที่ไม่อยากได้เดี๋ยวนะผมหาหลังเกมหน่อยแต่ว่าผมตื่นมาดูท้ายเกมนี่ก็พอเสียงวีดปี๊ดเนี่ยก็โอ้โหกันสนั่นหวั่นไหวคาลิกก็บอกว่า ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้นะแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของเขา
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะฟอร์มของทีมในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ขอให้เป็นความผิดของเขาเองออนมีครับผ
0: ม
1: แต่ว่าเราจะดีขึ้น
0: ครับ
1: นะเราต้องทำให้ดีขึ้นเราจะดีขึ้นและเราต้องดีขึ้นนี่แล้วก็มีเกมใหญ่อยู่ในวันอาทิตย์เจออะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูโปรแกรมเลย
0: นั่นอยู่เหร
1: อพี่ดูให้หน่อยเดี๋ยวผมจะแปล
0: ได้
1: แล้วก็บอกว่าต้องเตรียมตัวสำหรับเกมใหญ่ในวันอาทิตย์นะครับเกมนี้ถ้วยนี้ตกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาสู่เส้นทางชัยชนะในเกมอื่นต่อไป
0: แมนยูไปเยือนฟูลแลมอ๋อ พี่ติดนี่ไง
1: อะไร
0: ที่เมื่อวานที่ตอนต้นรายการบอกว่าแมนยูแพ้ฟูลแลมหรือเปล่าอ๋อไปดูโปรแกรม
1: เอ
0: า
1: เรียบร้อย
0: ไม่รู้เรื่องเลยวันที่20มายอง
1: ครับ
0: 20เตะตอน10ทุ่มครึ่งวันที่10
1: เกมลีกใช่ไหม
0: พี่ลีกใช่
1: อุ้ยเตะชนไอ้นี่เลยดิชาวเก้เอเวอร์สแบก
0: เหรอทำไมรู้อ่ะ
1: ก็ผมภาคด้วยคุณ
0: ใช่ป่ะคนเสียงเหมือนเปล่า
1: ใช่ป่ะเสียงเหมือนป่ะ
0: คนเสียงเหมือนเปล่า
1: ล่ะล่ะล่ะแต่ว่าคาลีก็บอกว่านักข่าวเขาถามว่าคุณต้องทำยังไงมั่งเพื่อทำให้ทีมดีขึ้นบอกว่าโอ้โหคาริก็บอกหลายอย่างเลย
0: ครับ
1: เอ๊ะแกก็ยอมรับดี
0: เรียบร้อยนะ
1: on a number of things ก็หลายอย่างเลยแล้วก็เสียงโห่เนี่ยจากแฟนๆเนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะก็คาริก็บอกผมก็ได้ยินแล้วแหละก็ได้ยินชัดเลยแหละว่าโห่กันดังสนั่นเลยก็เข้าใจนะครับเข้าใจความรู้สึกของแฟนๆแล้วก็ต้องยอมรับเสียงโห่นั้นนะครับตัวเขาก็ยอมรับนะครับแล้วก็จากฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลการแข่งขันในเกมนี้ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่แฟนๆจะแสดงความรู้สึกนั้นออกมานะครับก็ต้องรับทั้งคำติและคำชม
0: ครับ
1: อย่างนั้นนะครับ ก็ต้องกลับมาชนะให้ได้อะว่างั้นนะ
0: โหหนักนะแมนยูเนาะ
1: ขาบ้าน2เกมติด
0: บอกว่าขอข่าวมันอยู่นะครับเน้นย้ำสัก3รอบครับพี่ใจเย็นๆสวัสดีครับพี่ยองเพิ่งตื่นมากับความเซ็งครับ เซ็งต่อเนื่องเลยเฮ้ยจากคุณบอยไข่เค็ม
1: ผมก็เพิ่งตื่นนะ
0: ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะครับวันนี้ดอกรับประทานครับพี่คุณมานนท์ขั้วกลิ้งนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าอ้าวเฮ้ยเอสเปนนี้ยังไงฮะ
1: ตอนทำไมฮะ
0: ตลกอยู่นะถามว่าฝืนได้ไงเดี๋ยวถั่วไปว่าเลยเนี่ยเดี๋ยว
1: ทำ
0: ใจเย็นเลยยอมห้ามพี่หน่อยสิ
1: เอาเลยทำอยากทำอะไรทำเลย
0: เ
1: ต็มที่
0: อายุเยอะแล้ว
1: เหรอผมไม่มีแรงไปห้ามใครแล้วคิดถึงหมอนแย
0: ่ผมเนี่ยเดินเนี่ยเขาสะดุดล้มแล้วตอนนี้ฮะสายตรงสายตาไปหมดละ คุณเอกบัวบอกว่า15ล้านงวดนี้มีคนสุพรรณถูกนะครับพี่เอาเหร
1: อความหวังของหมู่บ้าน
0: โอ้โหยองอย่าเด้อข้างๆคุณคือพอคลื่นนะ
1: เหร
0: อ
1: ไม่สนแล้วครับนี่เป็นไงแข็งเมืองอยู่นะ
0: บวกหมดเหรอไม่ไหวก็อ้าวใจเย็น
1: ไม่ไหวก็ไปนอน
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ก็อยากไปนอน
0: ใจเย็นแซ่ฟังกันก่อนแซ่
1: ครับผม
0: เอครับมีข่าว
1: เขาปฏิเสธไปแล้วนี
0: ่ครับข่าวไม่ข่าวไม่ข่าวเนาะทีที่นำ 2-0 จบเกมแพ้ 2-3 ผมตีเกมเหมือนครับไทยสุดยอดคว้าชัยตามเป้าคนเบเกอร์เนอร์ตีเกมมันถึงว่ายังไงแบบ
1: อย่างนี้นี่ก็ต้องตีคิกิสานเกด้วย
0: เ
1: หรอใช่ไหมน้ำสองศูนย์เข้าไปสองสาม
0: ตีเก๋เหมือนถึงว่าแบบเหมือนดูดีหรือว่าไม่ดีอย่างเงี้ยเหมือนเล่นไฮโลป่ะหรือว่าไง
1: แต่น่าจะมาจากบุคการพักเครื่องมั้ง
0: เอาเหรอ
1: ก็มันพักเครื่องมันมีแท้มีปลอมใช่ไหมล่ะ
0: อ๋อตีเก๋เลย
1: เซียนก็ดูก็บางคนดูแท้บางคนให้ไปเซียนใหญ่ๆดูตีเป็นเก๋
0: แล้วตีกินอ่ะตีกินฟรีอะไรนะ สับเล่นไพ่อะไรป่ะใช่ไหมยอง
1: ไม่รู้
0: อ้าว
1: ได้ยินแต่ในสภาเลือกตีกิน
0: อ้าวแมตต์อุ้งฟรีคิกทำให้ผมเห็นนะบัตทอมพี่หยองบนกระไดบีทีเอสขากลับนะครับอ้าว
1: อ๋อเหรออ
0: ๋อเหรอ
1: คุณเบียร์เขาบอกก็เดินตามหลังผมมา
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: วันนี้พี่หยองอะสมกึกสมกักยังไงไม่รู้นะครับเหมือนไม่ฟิตนะครับ
1: ไม่ใช่เหมือนเลยครับไม่ฟิตเลยครับ
0: หยองต้องไปเช็คนะ
1: เช็คแหละ
0: เพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดนะ
1: ไม่ได้อันนี้นอนน้อยคันคออ
0: ๋อเหรออ๋อครับครับนัทยาโฮคนไหนชอบเที่ยวต่างประเทศตอบอาริฟโอมานไอมานที่คุณอามซาอู้อามซาก็ตลกเนาะ
1: อ้าว
0: อ้าว
1: ไม่ดีหรือไง
0: อ๋อตลกกว่าพี่อีกฮะสวัสดีครับพี่นะครับ หาดีที่สุดแล้วไม่เคยมีคนเข้าใจเอาทำดีที่สุดแล้ว เปิดไม่ได้นะ
1: อ่านยังไงเป็นหอหีบวะนะทอทหารทอท่าอ๋อมันมีกลมๆอยู่ตรงข้างหลัง
0: ครับ
1: นึกว่าเป็นหอหีบ
0: อื
1: มเรียบร้อย
0: เรียบร้อยFC พอเจ๋งครับพี่
1: ไม่ฟิตพอกันนะดูละ
0: เมื่อวานฟังเจ๋งพรากบอล นะครับดีมากเลยโหดบันหาครับ
1: พรากบอลไทยอ่ะ
0: ฮะ
1: อ๋ออันนี้คุณนี่รายการไลฟ์นี่ไงเว้ยมันเป็นรายการยังไงไหนคุณลองบอกสิ
0: ไลฟ์เฉยก็ไลฟ์แอคชั่นเลี้ยงชั่นเลยแหละนะครับดีครับพอเบ่งก็หยองได้นอนบ้างหรือยังครับเห็นร่างยาตั้งแต่บอล ACLชั้นไปเด็กก
1: ็นอน
0: นอนหน่อยนะ
1: แต่นอนไม่นอนน้อยนอนคนเดียว
0: เสร็จแล้วคุณเก่งคุณหยองฮาไหมฮาไหมแมนยูของเราอย่าเหนียวกันนะครับคู่นี้เกิดอะไรขึ้นกับแมนยูครับพี่วิ่งไม่วิ่งไม่เพสเลยเหมือนหมดแรงวันนี้นะ
1: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ขออภัยนะครับตื่นมานี่ก็สิบนาทีสุดท้ายแล้ว
0: เหรอเตรียมแซ่ไว้แล้วนะครับเมื่อวานดีนะ ที่กลับมาได้ไม่งั้นหลังลายเลย
1: อ๋อกองเชียร์ไบตันแหละดูแล
0: ครับคนนี้ดีมทีมเลยครับถ้าว่าถ้าจะไม่ผิดช่วงนี้หยองมาบ่อยขึ้นนะครับ
1: ก็แทนพี่ๆเขาไม่ค่อยว่างกันล่ะ
0: คุณชายหยองสัปดาห์นี้บรรยายคู่ไหนขอให้ท่านสุบโชคนำโชคให้เจ้าบ้านบ้านนะครับสัปดาห์ที่แล้วชลบุรีขาบ้านเลย
1: ก็มันไม่เกี่ยวคนภาคหรอก
0: เอาเหรอพระมิกกี้มาแมนยูไม่เอาครับคุณเจ๋งอ้าวให้เลพูเขารู้จักแล้วโอ้แต่แมนยูเอ้ยแต่เลพูเจอเชนซีนะ
1: ครับ
0: พูดถึงธนกิจหน่อยเมื่อวานเล่นดีนะธนกิจเนาะดูพี่ว่าเขาแกร่งขึ้นนะคือก่อนได้ติดทีมชาติชุดไหนที่แบบโดนวิจารณ์อยู่อะธนกิจ
1: ก็นี่แหละก็ของพี่วังนี่แหละ
0: ใช่ไหม
1: เหนือมันเป็นคนฝีเท้าดีอยู่แล้วนะ
0: เออ
1: ก็เรียกอะไรล่ะเรื่องของสกิลการเอาตัวรอดในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเนี่ยสบายสบาย
0: บอลไปอยู่ช่วงหนึ่งน้องเขาหลุดไปใช่ไหมหลุดจากบุรีรัมย์ไปอยู่เห็นว่าไปมีก็เรื่องส่วนตัวอะ
1: เรื่องเขา
0: ก็กลับมาได้
1: กลับมาได
0: ้
1: แต่ว่าก็ผมว่าก็ต้องฟิตเนสถ้าเยอะกว่านี้อีกนิดในมุมผมนะ
0: ครับ
1: ตัวบอบบางไปหน่อย
0: ไหวไหมหาวอีกแล้วประมาณนี้นะ เราเรียนแบบเกาหลีเหนือไปเลยเหมาะถ้าไม่ได้แชมป์ไป ไปทำอ้าวทำเหมืองทำนาวันนี้เนาะ
1: ไม่ได้สิ
0: ไม่ได้สิ
1: เราไม่ใช่ประเทศแบบเขาการปกครองคนละแบบกันเราไปทำนั้นไม่ได้
0: เราเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเลยลงถนน
1: ลงไปทำไมฮะลงไปกวาดแล้ว
0: อ้าวลงไปเขาด่าเลยนะฮะสนุกนะคู่นี้ในการลิปูเจอเชนซีอย่าเวยมากครับเดี๋ยวเหลิงเวยจนเคยตัวจะได้เตรียมตัวประมาณนี้พี่เจงคะ
1: หมายถึงทีมชาติเหรอ
0: เออแข่งกระโดดเชือกกล้วยไทยเจอใครกะไม่ฮาอีกแล้วหนึ่งมาฮาตลอดเลยพวกคนเนี่ย
1: เออ
0: กระโดดเชือกกล้วยเป็นยังไง
1: ยางกัดมือนะเชือกกล้วย
0: เอาเหรอ
1: เคยใช้ไหมเชือกกล้วย
0: อ๋อเชือกกล้วยที่เขาเอามาต้องเอา
1: เปลือก
0: นะ
1: เปลือกต้นกล้วยอะไร
0: เปลือกของต้นกล้วยมาสานใช่ไหม
1: ตากให้แห้งก็พอแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เหนียวเป็นบ้าเลย
0: ครับเอเชียมีเอเชียนเกมแล้วทวีปอื่นมีแข่งมีใช่ไหมเขามีชิงแชมป์อะไร
1: ยุโรปก็มีย
0: ุโรปอะไรเงี้ย
1: แพนอเมริกันเกมอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องฮะแล้วก็มีอะไรของตอนออกกลางก็มีนะ
1: มี
0: ไอเอเชียตะวันออกก็มีพวกอุซเบย์พวกสถานต่างๆเนี่ยมีนะ
1: ครับ
0: พอโอ๊ต
1: เป็นทวีปใหญ่ๆเลยครับเนี่ยแพนอเมริกันเกม
0: พอโอ๊ตหนีคุณเจ๋งไปอีกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจน่ามีงงมีงานนะเนาะ
1: เห็นพรุ่งนี้พีพีทีวีเช้ามั้ง
0: น่าเช้าเจ๋งอย่าชวนหยองคุยเรื่องดูคอนเสิร์ตนะไม่งั้น 8:00 นเช้าไม่ได้นอนแน่นะฮะไม่จบแน
1: ่มีไม่ละคอนเสิร์ตช่วงนี้คุณมีไปดูคอนเสิร์ต
0: ผมพูดตรงๆนะหลังจากที่ไปดูคอนเสิร์ตชินวสันต์แรกๆช่วงนั้นที่ไปด้วยกันบ่อยๆแล้วหลังไม่ได้ไปนะหยอง
1: ไปด้วยกันบ่อยๆคืออะไรไปกับผมเหรอ
0: เออไปครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวบ่อยเลย
0: ไปบ่อยกับพวกกับพวกพี่เน
1: า
0: ะ
1: คุณก็ไม่เคยนึกถึงผมหรอก
0: เอาละ
1: บัตรลงบัตรเหลือกูก็ไม่เคยบอกผม
0: อ้าวก็แล้วหลังไม่ได้ไปพูดตรงๆมัน
1: เหนื่อยอ่ะ
0: มันเหนื่อยแล้วมันชีวิตมันอายุเยอะแล้วมันอยากอยู่แบบเบิร์ดๆอ่ะ
1: ครับ
0: เงียบๆคนเดียว
1: โอ้ยอินโทรเวิร์ดนะ
0: อินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดมันเหนื่อยไหมเนี่ยอยากทำงานพักผ่อนอะไรเนี่ยฮะออกกำลังกายนิดๆหน่อยให้ดูดีนะดูดี
1: แล้วแต่ความสุขของแต่ละคนไง
0: มันไปแล้วมันเพื่อนไปชวนไปเตะบอลพาไปดื่มแล้วขี้เกียจไปมันเสียมันไม่ใช่เวลานะมันเวลาของเรามันอันนึงมันต้องพักผ่อนต้องทำงานอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบอยู่ที่บ้าน
1: จับหลายที่ก็อย่างนี้แหละ
0: อีกแล้วอีกแล้ว
1: เดี๋ยวผมจะไปดูคอนเสิร์ตน้ำหมูอยู
0: ่เชิญแข่งเสร็จเมื่อนาโกย่าต้องกลับไปถอดบทเรียนครับพี่
1: ถอยแล้วอ่ะ
0: ยองคิดยองติดพี่สมแน่เลยไออย่างเดียวติดหรือเปล่ายอง
1: ไม่น่ามันคันคอเฉย
0: ๆไม่เช็คก่อนหน้าระวังเป็นโควิดนะ
1: เดี๋ยวกลับไปวัดไม่น่าเป็นหรอกเพราะว่าไม่มีการไข้เคยอะไร
0: เป็นครับผมจะไปจบเรื่อง
1: จะแช่งให้เป็นทำไมเนี่ย
0: ดีครับพี่ปืนเจองานเจอฟลิตบูดดีใช่ไหม
1: ฟลิตบูด
0: วันนี้พี่หยองพาคู่ไหนวันนี้หยองเนี่ยจะให้เสียบัตรไทยทีมบอลหญิงของเรานะ
1: โอ้ยทำไมคุณรู้คิวผม
0: เจอชนิดไทเป ใช่ไหมไอ้คุณเนี่ยถูกโจย่าคุณต้องบอลหญิงนะ
1: อะไรนะ
0: คุณต้องบอลหญิงแล้วคุณเนี่ย
1: พิสมัยสอนใส
0: อุ้ย
1: พิชานันสดชื่น
0: โอ้ย
1: ส่วนไต้หวันอย่าเพิ่งถาม
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ดูชื่อเลย
0: พรุ่งนี้ตีห้าขอเพลงธรรมนิตสุดแล้วหน่อยครับมอบให้คาริกนะครับบีจีปทุมเตะวันนี้หรือเปล่า
1: ใช่จ้ะ
0: เวลาจัดการบีจีสปอร์ตใครภาคคำออกมา
1: SL2 ไม่รู้เหมือนกันว่าใครภาคดูให
0: ้17กันยานะพี่บีแหลมสิงห์บอกหยองมาจากนินทากีฬารอบโลกไหมนะครับจะเวลา20:30นะครับ17กันยาจ้ากับพี่เดมิงประมาณนี
1: ้ฮะอะไรนะ
0: 17กันยาวันนี้เปล่าคุณมาจัดเปล่า
1: 20:30
0: วันนี้มันจับทุ่มหนึ่งไม่เหรอ
1: สองทุ่มครึ่งเลิกแล้วเสีย
0: อ๋อเลิกเลยนะฮะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมมาแทนพี่สมชาย
0: อ๋อเหรอ
1: จากพี่ลิมิง
0: รายการต่อไปเวลา18:30ใครจัดครับน่าจะเป็นพี่ต่อเนาะดอกเตอร์ธนกฤตใครมาเตะบอลเนี่ยดอกเตอร์ธนกฤตคือใคร
1: ไม่รู้อะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ช่วยเอาแบบรู้เรื่องหน่อย
0: จิตอริลักษ์ใครไม่แน่ใจทั้งสองคนจะไปไหนกันต่อฮะ
1: กลับบ้านนอนนะ
0: หน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อเลยนะพี่อาม
1: เอากูคู่ BG เหรอวันนี้BG ไปเยือน Lion City Seller ของ Mark Jackson นะ
0: ครับ
1: เตะคิกออฟ5:00เหลือตูเต้กับปาล์ม
0: อ๋อเหรอมีความเป็นเจ๋งเวลาจัดรายการอย่าพูดถึงนะรัฐบาลอ้าวครับผมขึ้นเหรอใจเย็นยองขัดพอตลอดเลยไม่เอาแซ่
1: ไม่เคย
0: เชียร์บอลไทยนะครับบอลหญิงครับขอได้แชมป์เชียร์เกมนะครับประมาณนี้
1: ครับ
0: จากคุณคุณโปพันบุกแดนสีประจันสิบุรีโอสสุพรรณบุรีเนาะเจนจะไประบายอ้าวครับผมอะไรนะฮะประมาณนี้นะเอาข้อความทาง เฟซได้ไหมยองพิมพ์มีราไหม
1: เดี๋ยวดูให
0: ้คุณสิทธิคุณปฏิญาส่งเข้ามาไหมเป็นยังไง
1: เหมือนเดิมไบตันเจออาร์เซนอลนะครับ
0: ครับ
1: เชิญคุณนุสลามาจัดรายการนินทากีฬาโลกหน่อย
0: ครับ
1: นุสลาไหนฮะ
0: นุสลาไหนฮะ
1: นุสลานุสบานุสอันนุสบานั่นเองอู้ชอบมากเลยสาวๆสวย
0: ๆ
1: นุสลานี่อะไรต้อมคำเหรอ
0: สาร่า
1: เขาว่าง
0: เจเจเหรอ
1: เจเจไปว่างมั้งช่วงนี้
0: ว่าง
1: นะเล่อยู
0: ่ครับ
1: จันเจ๋งช่วยวิเคราะห์หน่อยวิ่งหลังลายกับวิ่งหลังอานนี่เป็นไง
0: ก็ถ้าวิ่งตัดหลังแนวรับของคนหลังคู่แข่งเนี่ยแนวรับคนหลังคู่แข่งมันใช้ยาวเกินไปไงก็เลยเป็นหลังลาย
1: แล้ววิ่งหลังอาน
0: หลังอานก็นั้นมันก็ตูบว่าเออ
1: คือบางทีหลังไม่อานนี่เอาเยลไปรูปเนี่ยกลายเป็นหลังอานขึ้นมาเลยนะ
0: เ
1: มื่อก่อนร้านขายหมาเนี่ยเอาเยลใส่หลังหมาเนี่ยกลายเป็นหมาหลังอาน
0: แหนวเอ้าเวลาคนยกมือแล้ว
1: ละ
0: เวลาหมดแล้วข้อความก็แล้วก็อ่านนะครับคุณณชิตดาคุณผาสุกคุณสมพงษ์คุณติดิพลส่งเข้ามาเนาะ
1: ครับ
0: ทักทายกันมาเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับรอบกลางวันนี้ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจทีมสาวไทยนะชนิดไทเปนะครับเป็นคู่แข่งของพวกเราทีมชบาแก้วเวลาบ่ายสองนะยองวันนี้ช่องก้ากดแท็บเซจิ้งสดด้วย
1: ครับผม
0: นะครับรวมทางเอสเพย์ด้วยนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพลง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
9: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
8: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM AM 99เช่นเดิม
9: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
8: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำ

0: ณ์ดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
8: 6:35 น.ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทลที่ถามค่ะวันนี้วันพระรหัสบดีที่17กันยายนนะคะ2569ต่อน้อยมาแล้วค่ะอัจฉรเชิดชูนะคะวันนี้เป็นอย่างไรนะคะข่าวพยากรณ์อากาศออกมาบอกนะคะหลายสำนักข่าวบอกว่าวัน2วันนี้ที่กทมจะมีฝนตกลงมานะคะให้เตรียมรับมือไว้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมนะคะคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางออกไปทำงานกันเช้าเย็นนะฝนมักจะตกเช้าตรู่หรือไม่ก็เย็นในช่วงเวลาเลิกงานนะคะเรื่องของการตรวจสภาพรถยนต์นะคะสภาพรถยนต์เครื่องยนต์นะคะคุณผู้ฟังก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะแนะนำรายการ

0: ใกล้ชิดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคที่มากับน้ำนะมากับฝนแต่วันนี้สุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยเต่าไม่ได้เอาเรื่องสภาพอากาศมาฝากแต่เต่าอ่านข่าวหรือว่าบทความของสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดีน่าสนใจนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ฟังขอโทษนะที่สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องอุจจาระเคยกลั้นอุจจาระไหมคะคนเรากั้นอุจจาระได้นานแค่ไหนแล้วเคยกั้นอุจจาระไหมอันนี้มีผลกับสุขภาพนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะเรื่องของการกั้นอุจจาระนะคะรอบขับถ่ายที่ปกติของคนเราคืออย่างน้อยทุก 2-3 วันการกลั้นอุจจาระนะคะนานกว่านี้เนี่ยจะทำให้อุจจาระนั้นแข็งตัวแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะท้องอืดภาวะกรดไหลย้อนและโรคริดสีดวงทวารความเชื่อที่บอกว่าแหมตัวเองนั้นเป็นคนลำไส้ตรงกินปุ๊บออกปั๊บเนี่ยแท้จริงแล้วอุจจาระเก่าที่ตกค้างอยู่ต่างหากถูกดันออกมาเมื่อลำไส้บีบตัวรับอาหารใหม่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือการฝึกนั่งห้องน้ำให้เป็นเวลานะคะโดยเฉพาะหลังตื่นนอนหรือว่าหลังมื้ออาหารนะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อปรับสมดุลลำไส้ในการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพายาระบายในระยะยาวมีข้อมูลเกี่ยวกับการกลั้นอุจจาระสำคัญทีเดียวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องคือระบบขับถ่ายภาวะท้องผูกและโรคริดสีดวงทวารถ้ามีภาวะการกลั้นอุจจาระไว้นานแต่รอบขับถ่ายที่ปกติก็ไม่จำเป็นทุกวันแต่อย่างน้อยควรขับถ่ายทุก 2-3 วันนะคะสาเหตุที่ถามว่ากินปุ๊บออกปั๊บเนี่ยอุจจาระเก่าตกค้างลำไส้จึงบีบตัวขับของเก่าเมื่อออกมาและมีอาหารใหม่ตกถึงกระเพาะนะคะถามว่าอ่ะอันตรายจากการกลั้นคุณผู้ฟังท้องอืดแก๊สเยอะกรดไหลย้อนอุจจาระแข็งแล้วก็เสียงริดสีดวงทวารนะคะการปรับพฤติกรรมฝึกนั่งห้องน้ำหลังตื่นนอนหรือมือหลังมื้ออาหาร 10-15 นาทีทุกวันนะคะการรักษาทางการแพทย์หากท้องผูกเรื้อรังแพทย์อาจจะให้ยาระบายอ่อนๆเพื่อช่วยปรับสมดุลในช่วงแรกห้ามซื้อยามากินเองคุณผู้ฟังคะความจริงแล้วนะเรื่องของการกลั้นอุจจาระร่างกายทนได้นานแค่ไหนก่อนส่งผลเสียนะคะคุณผู้ฟังการกลั้นอุจจาระบ่อยๆคือการฝืนธรรมชาติที่ทำลายระบบขับถ่ายคุณผู้ฟังน่ากลัวมากนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดนะคะเขาเรียกว่าธาตุหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังต้องปรึกษาคุณหมอเนาะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องแบบง่ายๆอันตรายจากการกลั้นอุจจาระนะภัยร้ายใกล้ตัวที่ทำลายระบบขับถ่ายคุณผู้ฟังการกลั้นอุจจาระจะสร้างผลกระทบแบบโดมิโนต่ออวัยวะภายในช่องท้องท้องอืดและแก๊สสะสมอันนี้อาจจะเป็นต้นเหตุของโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนแก๊สในลำไส้แบคทีเรียจะย่อยสลายอุจจาระที่หมักนะฮะทำให้เกิดแก๊สปริมาณมากๆท้องป่องท้องอืดดันขึ้นกระเพาะแรงดันจากแก๊สจะส่วนขึ้นด้านบนทำให้รูหูรูดกระเพาะอาหารนั้นเปิดออกก็กลายเป็นสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนนะคะทีนี้เราไปดูแรงดันในช่องท้องของถ้ามันมีสูงสูงขึ้นเนี่ยมันจะปัจจัยมันจะเสี่ยงเกิดอะไรได้บ้างแน่นอนคุณผู้ฟังริดสีดวงทวารแล้วก็จะมีอาการเลือดออกในขณะขับถ่ายริดสีดวงทวารนะคะคุณผู้ฟังเวลาท้องอืดเยอะๆอ่ะเคยไหมฮะเราเข้าห้องน้ำเราเบ่งมากๆหรืออะไรมากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้หลอดเลือดดำที่ทวารหนักป่งพองแล้วก็แน่นอนแหละมันให้แผลฉีกขาดทำให้ลำเขาเรียกว่ามีแผลมีเลือดไหลออกมานะคะคุณผู้ฟังปรับง่ายๆบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะฝึกเข้าห้องน้ำอ่ะหลังตื่นนอนก็ได้ปรับง่ายๆหลังตื่นนอนดื่มน้ำเปล่า 1-2 แก้วนะเพื่อปลุกลำไส้หลังมื้ออาหารอาศัยจังหวะที่ลำไส้บีบตัวตามธรรมชาติเดินไปเดินมาฝึกนั่งทุกวันที่ชักโครก 10-15 นาทีนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นเขาเรียกว่าบริหารลำไส้ให้ดีขึ้นนะคะคุณฟังสรุปก็คืออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำลายสุขภาพลำไส้การกลั้นอุจจาระจนติดเป็นนิสัยคือต้นเหตุของการท้องอืดกรดไหลย้อนแล้วก็ริดสีดวงทวารนะคะคุณผู้ฟัง

0: ส่วนอาการกินปุ๊บออกปั๊บก็เพียงแพ้เป็นกลไกของขับของเสียของเก่าตกค้างทางออกที่ดีที่สุดคือการฝึกนั่งห้องน้ำนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากอาจารย์นายแพทย์อารันจันจารุณีนะคะสาขาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยแล้วก็จัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899นะคะอาจารย์ก็หมอปัญญาจะพูดคุยถึงเรื่องของฟรีนะคะคุณผู้ฟังของฟรีที่เราพูดมามีอากาศมีแสงแดดนู่นนี่นั่นวันนี้ก็มีอีกเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณเต่าครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ของฟรีภาคพิสดารนะเป็นการฟรีแบบที่มีการสะบัดสะบิ้งนิดหน่อยถึงจะฟรีได้ก็คือกลางคืนบวกนอนหลับนอนหลับนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีครับท่านผู้ฟังขาดไม่ได้นะอดนอนมีปัญหากับสุขภาพทันทีนาทีคืนนั้นเลยที่อดนอนสังเกตนะครับว่าถ้าอดนอนเล่นเกมมากคุยกับเพื่อนหนักอดนอนยากนอนยากปรับยากนอนยากตื่นเช้าตอนนุ่งขึ้นเห็นชัดว่ามันเริ่มเพลียทันทีไม่สดชื่นเหมือนกับวันที่หลับได้สบายๆตอบสนองต่อร่างกายทันทีคืนนี้ไม่หลับหลับช้าเช้าตื่นมาปุ๊บคุณจะมีอาการทันทีแล้วพอสะสมหลายๆคืนเข้าไปตามอายุที่เป็นของท่านช่วงอายุของท่านนะครับจะมีผลทำให้ร่างกายเสียหายอย่างยับเยินนะครับในหลายอย่างซึ่งแก้ไขด้วยที่อื่นไม่ได้นะมันต้องนอนคืนขนาดมีคนยอมตั้งชื่อเป็นหนี้การหลับเลยนะหนี้การนอนหลับต้องเต่าเป็นหนี้หรือเปล่ากัน
0: เป็นบ้างอาจารย์เมื่อก่อนเป็นบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่อยากเป็นหนี้นึ่งรีบนอนเร็วหน่อย
2: เพราะคำว่าหนี้การหลับเนี่ยมันไม่มีในใจวิชาการทางการแพทย์นะแต่แรกๆมาครับแต่หลังๆนี่มีหมอทางด้านสาขาวิชาการนอนการหลับเนี่ยนิทราเวชเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็คนก็สนใจมากขึ้นศาสตร์ทางการแพทย์สาขาศาสตร์ของไทยการแพทย์ของจีนก็สนใจเรื่องนอนหลับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไม่มีการตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเลยว่านี่การหลับหมายความว่าคุณนอนไม่ได้เวลาที่สมควรตามวัยของคุณนะครับควรจะได้สักกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ขนาดนั้นคุณต้องติดนี่ร่างกายคุณเองไม่ใช่นี่จากใครเลยนะไม่มีนายมาให้กู้เงินนะครับร่างกายคุณเองเป็นเจ้านายเองคุณต้องติดหนี้มันต้องใช้คืนให้ได้ไม่งั้นก็จะเกิดมีการสะสมอาการต่างๆที่สะสมก็คือไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยแข็งแรงอารมณ์เสียอารมณ์เสียนี่ใครจะเชื่อว่ามันเกิดจากการนอนไม่เต็มที่นะ อารมณ์เสียแบบรุนแรงครับนอนหลับเนี่ยครับถ้าคุณเป็นหนี้อารมณ์เสียจะเกิดรุนแรงห้ามยากแสดงออกทางด้านการก้าวร้าวทันทีนะครับซึ่งเป็นการอารมณ์เสียแบบที่ไม่เหมือนอารมณ์เสียอย่างอื่นนะอันอื่นอารมณ์เสียอื่นมันขอห้ามใจได้ด้วยจากการไม่ได้นอนอดนอนเนี่ยขาดความควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจต่ำลงทันทีโวยวายเวียงตุ๊บเวียงตับมีปัญหาเห็นชัดเจนเห็นไหมครับว่ามันมีปัญหามากมายงั้นการนอนจะเป็นภาควิชาที่มีความล้มรุนแรงนะผมคิดว่าเมื่อพูดอย่างนี้ปั๊บคุณต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับการนอนสักหน่อยนะครับคนวัยขนาดอายุมากเมื่อวานนี้กล่าวนำเกิดไปนิดนึงแล้วครับ65ปีขึ้นไปต้องการการนอนวันละคืนละ 6-7 ชั่วโมงมี2ตัวเลขนะ 6-7 แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ 6-7 คนวัยกลางคนระยะท้ายๆ50 55 60อย่างนี้ระยะท้ายๆจะต่อครับช่วงสูงอายุต้องการนอน 7-8 ชั่วโมงบวกไปอีก1คนวัยกลางคนระยะต้นๆนะครับ35 40 45ต้องการนอน 8-9 ชั่วโมงคือวัยทำงานนั่นแหละวัยนี้นะครับ คนในวัยของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็คือ11 12 13 14 15 16 17ถึง24 25ต้องการนอน9ถึง10ชั่วโมงลูกสาวลูกชายเราตอนที่เขาเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวจำได้เลยว่านอนยาวมากนะครับตื่นเช้ามาก็คือส่วนใหญ่แล้วไปพ่อกับแม่ต้องไปปลุกเพราะจะต้องตื่นไปเรียนหนังสือไปทำธุรกิจภารกิจอื่นหลายอย่างแต่ว่าการนอนของคนเรานี่ครับแบ่งเป็นหลายๆช่วงตามอายุความต้องการในการนอนหลับของคนแต่ละคนนั้นมันอธิบายได้จากการแพทย์ว่าทำไมต้องนอนเยอะเหตุผลว่าช่วงนอนหลับเป็นช่วงที่คุณได้มาฟรีครับธรรมชาติยอมปิดไฟของอวกาศทั้งหมดเลยครับไม่มีแสงอาทิตย์มารบกวนคุณนะครับในบ้านคุณถ้าไม่เปิดดวงไฟก็มืดตื้อๆเหมือนกันทั้งหมดสร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศให้คุณไปหลับซักไปไปหลับตามวัยของคุณเองทำไมต้องการถึงการจูงคนเราได้ไปนอนหลับไม่เก็บตังค์ด้วยไปนอนไป เดี๋ยวเช้ามาตื่นเขาว่ากันใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่คนต้องการนอนพอถึงเวลาหนึ่งนอนจริงนะครับอย่างผมนี่ครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งง่วงหาวแล้วกันมันมีอาการแสดงออกมาชวนให้เราเข้าสู่การหลับนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้เป็นผลจากการที่ใช้ฮอร์โมนในร่างกายเป็นตัวควบคุมคุณเลยเราเคยพูดแล้วครับว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นลูกน้องมือขวาของ DNA เลยนะในร่างกายมนุษย์ครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แบ่งได้ DNA ครึ่งหนึ่งรหัส DNA จากครึ่งหนึ่งจากพ่อคุณเองอีกครึ่งหนึ่งจากคุณแม่คุณเองผสมกันปุ๊บกลายเป็นเราอยู่ในท้องแม่นาน9เดือน DNA เป็นตัวควบคุมทั้งหมดให้เกิดตับไตไส้พุงให้เกิดหน้าตารูปร่างเป็นอย่างนี้ผิวพรรณเป็นอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้ใช้เวลา9เดือนบ่มเพาะอยู่ในท้องแม่ในมดลูกของแม่แล้วเราก็คลอดออกมาครบทุกอย่างพัฒนาการสมบูรณ์แบบมีอวัยวะต่างๆ30กว่าอวัยวะในร่างกายครบทุกอย่างรวมทั้งจิตใจที่ได้ถ่ายทอดจากพ่อคืนหนึ่งแม่คืนมาจากนั้นร่างกายควบคุมการเติบโตของคุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุเข้าสู่วัยรุ่นเข้าสู่วัยกลางคนระยะต้นๆวัยทำงานด้วยอาศัยคำสั่งจากรหัสของ DNA ที่ควบคุมร่างกายคุณทั้งหมด3เกือบ 300,000 กว่าเกือบ 400,000 ตำแหน่ง 3-400,000 ตำแหน่งหมายถึงรหัสการควบคุมต่อร่างกายเราทั้งร่างกายทั้งการทำงานต่างๆทำงานของฮอร์โมนเอนไซม์วิตามินต่างๆรวมทั้งการควบคุมเกี่ยวกับจิตใจทั้งหลายๆที่ควบคุมให้เราเป็นคนเนี้ยไม่เหมือนคนอื่นเลยแหละแล้วก็แม้พี่น้องท้องเดียวกันมีพี่น้องหลายๆคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขนาดว่ามาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งอยู่เหมือนกันนะแต่รหัสมันออกมาผสมกันแล้วมันลักเลือกลักษณะเด่นลักษณะด้อยอีกทีตอนที่อยู่ในท้องแม่นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกับพี่ชายเราไม่เหมือนกับน้องสาวเรานะครับถึงแม้จะมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก็ตามแต่มันก็คล้ายๆกันนะมีคำวิโครงแต่สังเกตไหมครับแต่จะไม่เหมือนกันอ่ะหนูสังเกตไหมว่าหนูกับพี่น้องหนูไม่เหมือนกันแท้นะ
0: ไม่เหมือนกัน
2: จริงแล้วก็คือมันควรจะเหมือนสิถ้าบอกกันมาจากดีเอ็นเอแต่ว่าดีเอ็นเอมันฉลาดตอนผสมกันระหว่างสเปิร์มพ่อกับไข่ของแม่เนี่ยมันใช้วิธีการแลกเปลี่ยนลักษณะเด่นลักษณะด้อยขณะนั้นต่อกันและกันด้วยทำให้ลูกแต่ละคนนั้นโชว์ลักษณะเด่นออกมาจึงทำให้ลูกในท้องเดียวกันของแม่ไม่เหมือนกันขนาดแฝดคู่เนี่ยนะยังมีบางอย่างที่อาจจะเหมือนกันทุกอย่างแค่จะมองแยกกันยากมันเป็นคู่แฝดเขาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่แปลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันเช่นนิสัยใจคอของคู่แฝดอาจจะไม่เหมือนกันได้บ้างบางอย่างนะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างนั้นควบคุมด้วย DNA แต่ที่เล่ายาวนี่คือเรื่อง DNA นี่การเน้นว่า DNA ทำให้เราไม่เหมือนกับคนอื่นหลายๆอย่างนอกจากรหัสที่ไปสร้างอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างเซลล์สมองต่างๆที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วยังควบคุมตลอดทุกนาทีเมื่อคุณโตขึ้นด้วยอาศัยฮอร์โมนเป็นมือขวาไปควบคุมให้คุณเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยาต่างก็มาควบคุมคุณไม่ได้นะครับใช้ฮอร์โมนใช้เอนไซม์ใช้ต่างๆหลายๆอย่างโดย DNA สั่งการจากเซลล์แล้วส่งออกทางด้านของฮอร์โมนการนอนก็เช่นเดียวกันครับ ป็นกระบวนการที่ DNA ใช้ดูแลเราอย่างมืออาชีพจริงๆครับเพราะทั้งวันที่คุณทำงานอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาแต่งฟันเสร็จก็แต่งเนื้อแต่งตัวนะครับถ้าไปทำงานแล้วกลับไปทีตอนเย็นๆนะครับกลับถึงบ้านรับลูกรับเมียต่างกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเนี่ยทั้งหลายแหล่นี่เกิดการฝึกหล่อทั้งนั้นแหละครับใช้ร่างกายตลอดทั้งวันน่ะต้องเต่าคิดดูสิมันมีภารกิจตั้งแต่สมองทางกายต่างทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งสมองถูกใช้งานไปพอกลางคืนเมื่อคุณเข้าสู่กระบวนการหลับฮอร์โมนจะออกแอคชั่นทันทีเริ่มดำด้วยฮอร์โมนเมลาโทนินก่อนเลยครับ
0: ค่ะ
2: 6:30 น.ตอนเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยพอแสงแดดเริ่มโปรเพลลงเมื่อไหร่นะมันจะกระตุ้นไปเปิดสวิตช์ต่อมที่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนินทันทีนะครับฮอร์โมนเริ่มสร้างมามันจะออกปิดปั๊บไปเหมือนกับปั๊มน้ำมันที่เปิดสวิตช์ปั๊บมีน้ำมันเข้ารถเราทันทีฮอร์โมนก็ค่อยสร้างขึ้นทีละน้อยทีละน้อยใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงกว่าจะมากถึงจุดที่ออกฤทธิ์ได้ในร่างกายเรานะครับซึ่งก็โดสประมาณ 3-4 มิลลิกรัมในคนแต่ละคนนี่ครับมีเมลาโทนินมากพอที่จะออกฤทธิ์กระตุ้นให้เราเริ่มง่วงครับผม 4:00 น.เริ่มง่วงเริ่มไม่อยากดูอะไรแล้วนะครับหนังสือหาตำราเริ่มไม่อยากอ่านแล้วอยากจะนอนแล้วแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะเมลาโทนินนะครับออกมาเพื่อกระตุ้นก็สร้างบรรยากาศการหลับเหมือนกับตอนที่มีผู้ซ้ำแม่เราพาเราไปนอนตอนเด็กๆพาไปที่ห้องนอนเราเล่านู้นเล่านี้เล่านิทานให้ฟังสักพักหนึ่งเราก็เริ่มง่วงแม่ก็เลยเอาผ้ามาห่มหน้าอกเราครับให้ไม่หนาวมากแอร์คอนดิชั่นมันจะเย็นเกินไปแล้วแม่ก็จะค่อยๆเอามือตบหลังเราตบตูดเราหลับซะลูกนะอะไรเงี้ยเสียงนุ่มๆของแม่หรือของพ่อก็ตามแต่ทำให้เราอยากจะหลับเมลาโทนินทำหน้าที่แบบนี้แหละครับเมื่อคุณโตขึ้นพ้นวัยเด็กแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนเอาคุณพาคุณไปนอนอีกแล้วเมลาโทนินมันเหมือนคนไปกระตุ้นสิ่งรอบๆตัวคุณทั้งหมดทั้งจิตใจทั้งความรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนร่างกายเป็นฤทธิ์ของเมลาโทนินในระหว่างคุณหลับไปแล้วนะครับหลับปุ้ยไปแล้วเนี่ยเริ่มเข้ากับกระบวนการที่ควบคุมด้วยฮอร์โมนอีกหลายตัวในการทำให้คุณหลับแต่ตัวที่ออกฤทธิ์เป็นที่ใหญ่ก็คือฮอร์โมนที่ช่วยในการดูแลนะครับโกรทฮอร์โมนครับเป็นฮอร์โมนตัวที่เป็นที่ใหญ่เลยแล้วทำงานร่วมกับฮอร์โมนตัวเล็กๆน้อยๆอีก 4-5-6 ตัวทับโลทำงานโดยการเช็คร่างกายคุณทันทีมันถึงบอกว่าต้องเอาพูดในเรื่องของการที่เป็นของฟรีที่เราต้องได้นะครับร่างกายสร้างไว้ให้คุณแล้วมันตรวจเช็คร่างกายเราโดยโกรทฮอร์โมนว่าสึกหรออะไรบ้างหัวใจทำงานไปทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยหนักหนาแค่ไหนกล้ามเนื้อคุณถูกใช้งานแค่ไหนไปยกของหนักเลยไปทำงานหรือเปล่าไปพิมพ์ดีมากเกินไปสมองคุณถูกใช้งานในการคิดวางแผนต่างๆมากน้อยแค่ไหนและอื่นๆอีกทั้งหมดทั้งร่างกายคุณเลยพอมีการสร้างออกมาจาก DNAมันก็รู้รหัสของอวัยวะทุกอย่างของคุณเองทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งอะไรเนี่ยทางการมันรู้รหัสของการสร้างมาแล้วว่าสร้างจากพื้นฐานโครงสร้างอะไรใช้รหัสอะไรในการสร้างสมองคุณขึ้นมาเขาก็เช็คได้ตามนี้ปื๊ดรหัสผิดปกติตรงไหนรู้ว่าสึกหรอแล้วพอสึกหรอฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนที่ออกมาในร่างกายเราถึงไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีออกมาเหมือนเดิมครับท่านฟังจะเกิดขึ้นตอนที่เราหลับลึกหลับสนิทเรียกว่า deep sleep นะครับจำได้ไหมครับท่านสาวผมพูดอย่างนี้เสมอพูดภาษาชาวบ้านเลย deep sleep ไม่พูดแบบหมอพูดหรอกนะ deep sleep นี่คือช่วงที่ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาเช็คร่างกายคุณทั้งหมดตามรหัสที่ DNA ไอ้ว่าไหนก็เช็คตัวเองมาบอกมาที่ว่ามันสึกหรอตรงไหนบ้างสึกหรอไปกี่เปอร์เซ็นต์โกรทฮอร์โมนเป็นตัวที่สั่งโปรตีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอ้ว่านั้นนะครับฮอร์โมนที่สมองก็สั่งการขนาดนั้นส่งวัตถุดิบขนไปเดี๋ยวนี้ด่วนฉุกเฉินเลือดพาไปเลยไปที่สมองไปซ่อมแซมเซลล์สมองที่คุณใช้การคิดทั้งวันไปที่กล้ามเนื้อใช้ไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อวัดที่เคยใช้งานมามากสึกหรอไปเยอะเทศกาลการซ่อมแซมเนี่ยครับนี่ไม่กี่ชั่วโมงนะทำไมถึงได้ทำได้เร็วขนาดนี้ก็เพราะมันรู้รหัสการซ่อมไอ้วัดนั้นๆของคุณเองเหมือนในช่างที่เห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างกับเกี่ยวกับตับของคุณเกี่ยวกับสมองคุณเกี่ยวกับหัวใจคุณเขารู้ทุกอย่างหมดแล้วว่า สร้างในใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบอย่างนั้น

0: อย่างนี้ใช้เครื่องมือด้านนี้มาซ่อมก็ดึงมาทันทีแล้วซ่อมทันทีไม่ต้องไปค้นหาแล้วว่าเอ๊ะมันสึกหรอตรงไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องหาแล้วครับเป็นเหมือนกับท่อน้ำมันที่รั่วที่พระราม3นะครับหามา2สัปดาห์ผมเจอเมื่อเช้านี้นะครับอะไรผมพูดเล่นนะท่านฟังไม่ได้ว่ากัน
1: แหมอินกับข่าวเหลือเกินอาจารย์เกาะกระแสมากเลย
0: ครับก็จับฟังเรื่องเขมรอย่างเดียวเลยครับมันมีข่าวอื่นมาผมก็ฟังตามไปแต่ว่าต้องการจับเรื่องเขมรชายแดนในเขตชายแดนเนี่ยผมไม่พอใจอ่ะเรื่องนี้นะต้องฟังว่ามันลุกลามเราหรือเปล่ามาแกเราอีกหรือเปล่าที่ชายแดนเราเนี่ยพี่น้องทหารฐานเราอยู่ที่นั่นเยอะคอยปกป้องผมพอดีผมเคยลงพื้นที่ในสาวยานนี้ตอนหมอหนุ่มๆเนี่ยผมได้เห็นครับว่าเราเนี่ยช่วยดูแลผมลงพื้นที่ไปดูเป็นแพทย์อาสาไปลงดูตรวจหมู่บ้านแถวนี้นะท่านท่านฟังผมเห็นดีว่าเข้ามาหลบภัยในภาคในบ้านเราเนี่ยไอ้ตรงบ้านอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยครับเป็นแดนไทยนั่นเลยไทยช่วยเหลือครับให้ข้าวให้น้ำให้พื้นแผ่นดินไปพักอาศัยแล้วก็ส่งหมออย่างพวกหมออาสาอย่างพวกผมนี่ครับตั้งใจไปทำไปช่วยดูแลไปตรวจโรคให้อะไรให้ยาให้ถึงได้รู้ดีว่ามันเกิดขึ้นมาตอนนู้นนะผมหนุ่มๆนะครับเราไปช่วยเขามากมายนะเป็นน้ำใจคนไทยแท้ๆเลยผ่านไปสักพักหนึ่งอ้าวมันยึดพื้นที่เราไปเลยฮะอ้างเอาเจ้าของที่มันจะได้ยังไงมันไม่ได้ลุงก็อยู่ลุงก็เห็นเนี่ยว่ามันไม่ใช่เป็นของไทยนะกินข้าวไทยนะครับกินยาจากของไทยยาไทยไปให้ไปดูแลหมอพาไปให้นี่คือสิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็ฟังอันนี้พูดเด็กก็ขึ้นอีกว่าครับกลับมาเรื่องดาว
1: เรากลับมาของฟรีเราดีกว่าจ้ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาข่าวเขาประกาศก็จะพูดข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงแต่ผมตั้งจับฟังจะไปฟังเรื่องเขมรว่ามันระแกเราหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็แต่ปรากฏว่าร่างกายสึกหรอครับกรดฮอร์โมนซ่อมแซมทันทีและจังหวะที่เขาซ่อมแซมมากที่สุดก็คือช่วงหลับ deep sleep ถามว่าคนเราหลับยังไงได้ที่บอกว่า7ชั่วโมง10ชั่วโมงในวัยรุ่นเนี่ยครับมันมีแบ่งเป็นช่วงๆไงเรารู้แล้วครับว่าหลับคนทุกคนในทุกวัยไหนก็ตามแต่หลับเป็นวงจรละชั่วโมงครึ่งครับท่านฟังถ้าหลับคนอายุมากนอนหลับคืนละ6ชั่วโมงคุณก็หลับไปทั้งหมด4วงจรครับเพราะวงจรนึงมันเท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งจับมาเรียงต่อเนื่องกันวงจรที่1จบที่1ปั๊บต่อวงจรที่2ก็เริ่มวงจร2แล้วก็วงจรที่3วงจรที่4ครบ6ชั่วโมงกว่าก็ตื่นตอน 4:30 นะครับ 5:00 ประมาณนั้นเห็นมั้ยครับว่าแต่ละคนนั้นมีกระบวนการนอนที่เป็นวงจรตัวเองโดยที่1ชั่วโมงครึ่งเริ่มต้นจากพอหัวถึงหมอนนะท่านฟังจินตนาการดูนะครับคุณก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่คุณไม่รู้แล้วข้อตอนนั้นคุณหลับแล้วไงนะแต่พวกหมอเข้าไปทำการวิจัยวิเคราะห์การตรวจสอบคลื่นสมองต่างดูทุกอย่างว่าแต่ละนาทีที่ผ่านไปของการหลับนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพอหัวถึงหมอนเราเริ่มจะเคลิ้มๆนะครับนาทีที่10ที่11เริ่มนอนเคลิ้มๆแล้วก็หลับปุ๋ยตอนนี้ครับเราเรียกว่าการหลับตื่นๆภาษาแพทย์เขาย่อตัวสอนย่อ N1 ครับใช้เวลาประมาณสัก15นาที20นาทีแล้วก็เปลี่ยนเป็น N2 หลับลึกลงอีกนิดนึงหลับลึกกว่าตอนเริ่มต้นใหม่ๆหัวถึงหมอนใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับเป็น N2 N1 ต่อ N2 ถ้าจะต่อเข้าสู่ N3 ที่เรียกว่าเป็นลูกช่วงหลับลึกหลับ deep sleep ก็คือช่วง N3 มีการกระบวนการทั้งหมดต้องผ่านมา N1 หลับตื่นหลับลึกปานกลาง N2 แล้วก็ต่อที่ N3 ช่วงนี้ครับรวมแล้วเวลาทั้งหมดที่ใช้ประมาณสัก50กว่านาทีตั้งแต่เริ่มหัวถึงหมอนจนถึงหลับลึกจบกระบวนการซ่อมแซมร่างกายคุณถึงซ่อมเล็กๆเกิดที่ N2 ซ่อมใหญ่ๆที่ N3 Deep Sleep นะครับซ่อมสุดใจตามรหัสทุกอย่างคืนกับจบวงจรนี้1ชั่วโมงครึ่งคุณซ่อมได้ขนาดนี้เลยซ่อมเร็วมากเลยแล้วรอนายช่างก็พักหน่อยเขาเหนื่อยแล้วพักรอซ่อมรอบ N ต่อวงที่2ต่อให้หน่อยนะครับต่อจากวงที่2 N3 เสร็จแล้วก็จะต่อเข้าสู่ช่วงอีกช่วงที่ว่าช่วงหลับฝันอีกประมาณ25นาทีก็จะจบวงพอดีครับหลับฝันในช่วงที่ใช้ในการซ่อมแซมเรื่องจิตใจครับเรื่องเซลล์สมองเรื่องความทรงจำเรื่องเมมโมรีทุกอย่างอะไรที่ดีๆการจำเหมาะครูสอนเรื่องอะไรก็จะจำแล้วก็เ